ภาวะฉุกเฉินถึงแม้ว่ามีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติการแต่รัฐจะต้องทำด้วยความระมัดระวังและเท่าที่จำเป็นในหลักทั่วไปของการบริหารจัดการหรือเรียกว่า emergency management นั้นเนี่ยมันมีอยู่4ตัวด้วยกันคือ1เราหลีกเลี่ยงเรียกว่า prevention พยายามหลีกเลี่ยงไว้ก่อนโดยศึกษาจากอดีตหรือประเทศอื่นหรือที่อื่นนะเช่นเราไม่ไปสร้างบ้านอยู่ริมเขาที่มีดินโคลนถล่มเคยมีดินโคลนถล่มอย่างนี้เป็นต้น2คือการเตรียมพร้อม preparedness ก็คือการเตรียมที่จะเผชิญเหตุถ้าแม้ว่าเราจะพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ตามแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเราจะต้องเข้าไปจัดการก็จะต้องมีการวางแผนมีการเตรียมการมีระเบียบกฎหมายมีการซักซ้อมอะไรพวกนี้ประการที่3ก็คือว่ามีการโต้ตอบหรือ response หมายความว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเราจะต้องเข้าไปบริหารจัดการด้วยความรวดเร็วมีการประเมินสถานการณ์มีความรวดเร็วในการโต้ตอบเน้นการช่วยเหลือชีวิตก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องมีความยืดหยุ่นนะฮะคล่องตัวเพื่อจะได้เผชิญเหตุนั้นได้ด้วยอย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายคือเรื่องของการฟื้นฟูหรือ recovery หลังจากที่ภัยเกิดขึ้นหรือภัยผ่านพ้นไปเราก็คงจะต้องบรรเทาทุกข์นะในเบื้องต้นฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานฟื้นฟูทางสังคมจิตวิทยาฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจสังคมระบบบริหารจัดการต่างๆว่าถ้าเกิดภัยขึ้นอีกเราจะต้องทำยังไงครับสำหรับประเทศไทยเรามีกฎหมายอยู่5ฉบับซึ่งก็จะได้นำเสนอนักศึกษาต่อไปนะว่าการจัดการในภาวะของไทยนั้นเรามีวิธีดำเนินการอย่างไร

ครับเพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเราก็คงจะต้องเรียนรู้ของประเทศอื่นๆด้วยนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะมาศึกษา4ประเทศด้วยกันคือประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับสหรัฐอเมริกานี้เรารู้อยู่แล้วนะฮะว่าเขาปกครองในลักษณะที่เป็นสมาพันธรัฐหรือสหพันธรัฐนะครับซึ่งจะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นก็จะมีการบริหารจัดการทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นสำหรับกฎหมายของเขาเนี่ยกฎหมายที่สำคัญคือกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน1976นะครับถ้ามีการก่อการร้ายมีการจลาจลมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับกฎหมายที่2คือกฎหมายว่าด้วยความรักชาติ2001อันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์นายวันขึ้นนะครับเขาก็ได้ออกกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยให้อำนาจแก่หน่วยงานความมั่นคงของรัฐและสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI นะฮะในการที่สอบสวนติดตามจัดการกับผู้ก่อการร้ายหรือผู้ต้องสงสัยนะครับสำหรับสหรัฐอเมริกานี้เคยมีกฎอัยการศึกแล้วเคยใช้สมัยที่ญี่ปุ่นบุกเพิร์ฮาร์เบอร์แต่ว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเขาก็ยกเลิกกฎหมายกฎอัยการศึกไปอย่างไรก็ตามครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นตำรวจโลกนะฮะที่ไปวุ่นวายกับประเทศอื่นเขาดังนั้นเนี่ยเขาก็เป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายการจลาจลการลอบทำร้ายอะไรต่างๆเขาก็เลยมีการจัดระบบอย่างสลับซับซ้อนนะมีหน่วยงานหลายหน่วยอย่างเช่น FBI นะครับเรารู้จักดี NSC เนี่ยของทำเนียบขาว NSA เนี่ยของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ CIA นะฮะเรื่องเกี่ยวกับสายลับต่างๆนอกจากนี้แล้วที่สำคัญคือเขามีการตั้งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือUnited States Department of Homeland Security ขึ้นในปี2001นะฮะเพียงมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจากการก่อการร้ายอุบัติภัยรวมทั้งอุบัติเหตุทางธรรมชาติอะไรต่างๆด้วยนะหน่วยงานสำคัญก็คือ FEMA นะครับซึ่งเขาจะดูแลเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการเซตระบบที่เรียกว่า NIMS นะฮะแล้วก็คือมันจะประกอบด้วยระบบและแผนงานต่างๆรวมทั้งวางกรอบในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินแห่งชาติที่เรียกว่า NRF ไปด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเขายังมี Homeland Security หรือเราเรียกว่า National Guard นะครับเป็นกองกำลังพิทักษ์ชาติเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีเป็นหน่วยพลเรือนกึ่งทหารเนี่ยที่ออกมาในยามที่มีภัยพิบัติสรุปว่าถ้ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นในสหรัฐเนี่ยเขาก็จะแยกแยะถ้าเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยก็ทางรัฐบาลกลางก็จะร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นแต่ถ้าเป็นภัยจากการก่อการร้ายเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานพิเศษเข้าไปจัดการนะครับสำหรับประเทศต่อไปก็คือประเทศฝรั่งเศสนะครับสำหรับฝรั่งเศสเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นดินแดนที่รักเสรีภาพมากดังนั้นเขาระมัดระวังในการใช้กฎหมายเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินแต่เขาก็มีกฎอัยการศึก1849นะฮะเขามีธรรมนูญฝรั่งเศส1958ที่ให้อำนาจประธานาธิบดีไว้มากพอสมควรนะครับแล้วยังมีรัฐบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉิน1955ที่มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภูมิภาคเนี่ยสามารถดำเนินการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภาวะฉุกเฉินได้สำหรับประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษกฎหมายของเขาเนี่ยคือกฎหมายรักษาความมั่นคงภายในหรือเรียกว่า ISA เนี่ยซึ่งมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรเนี่ยค่อนข้างมากและหลังจากที่เขาได้เอกราชแล้วเขาก็ยังรักษากฎหมายฉบับนี้อยู่นะครับสำหรับประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่อาจจะไม่มีเรื่องของการก่อการร้ายการจลาจลแต่เขาเป็นประเทศที่หากินด้วยการเป็นเมืองท่าดังนั้นเนี่ยเขาก็จะระมัดระวังเรื่องของอุบัติภัยนะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นโรงน้ำมันระเบิดโรงงานระเบิดหรือแม้แต่ภัยธรรมชาติเช่นสึนามิหรือพายุอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ย
วิธีการบริหารจัดการของสิงคโปร์เนี่ยเขาจะจัดตั้งเป็นกองกำลังนะฮะซึ่งมีทั้งอาสาสมัครและเจ้าที่รัฐนะฮะเรียกว่า The Singapore Civil Defense Force หรือ SCDF ขึ้นนะฮะตั้งแต่ปี1982แล้วก็ใช้วิธีฝึกอบรมอาสาสมัครนะและเจ้าที่ต่างๆให้มีความสามารถในการจัดการกับอัคคีภัยสารพิษคลังน้ำมันระเบิดภัยพิบัติทางทะเลการกู้ชีพแล้วก็ระบบการแพทย์สมัยครับ

การบริหารราชการในภาวะฉุกเฉินด้านความมั่นคงของรัฐของประเทศไทยเรานะครับมีกฎหมายที่สำคัญอยู่3ฉบับคือพระบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551แล้วก็พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548พระบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457สำหรับกฎหมายฉบับแรกคือกฎหมายการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นมีความเป็นมาจากการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์เมื่อคอมมิวนิสต์ลดบทบาทลงหรือเลิกไปนะครับทางกรมน.ก็เป็นกลไกสำคัญที่จัดตั้งขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ดูแลภัยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะภัยก่อการร้ายการจลาจลการบ่อนทำลายการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดหรือแม้แต่การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริกรมน.ก็เข้าไปดูแลสำหรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับหรือผอ.รมน.สำหรับชีวิตของคนไทยโดยทั่วๆไปทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้ก็ได้รับการดูแลโดยกรมน.นี่แหละครับแต่ว่าที่เน้นหนักก็คือการเข้าไปบริหารจัดการความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยอาศัยกฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินเข้าไปช่วยด้วยเพื่อให้เกิดความเข้มข้นในการเข้าไปบริหารจัดการกับไปในเรื่องนี้สำหรับฉบับที่2นะครับคือเพื่อกำหนดการราชการในสถานการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่สมัยจอมพลแปลกพิบูลสงครามแล้วก็มาปรับปรุงอีกทีหนึ่งเป็นเพื่อกำหนดฉบับนี้สมัยนายกทักษิณชินวัตรสำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็จะมีความเข้มข้นสูงกว่ากฎหมายฉบับแรกโดยจะเข้าไปบริหารจัดการโดยมากการก่อความไม่สงบการจลาจลนะฮะพูดง่ายว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้มีความเป็นมาจากการที่เกิดม็อบเกิดความไม่สงบอะไรต่างๆสำหรับฉบับที่3นะครับเป็นเพิ่มอยากกฎอัยการศึกพ.ศ.2457จริงๆเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็มาปรับปรุงเป็นกฎหมายฉบับนี้ในสมัยรัชกาลที่6แต่อย่างไรก็ตามก็มีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับกฎอัยการศึกนี้ก็จะเน้นไปเรื่องของเกี่ยวกันสงครามหรือการจลาจลการก่อการร้ายขนาดใหญ่เท่าที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเนี่ยครั้งแรกเมื่อมีสงครามเกิดขึ้นนะครับหรือมีการปฏิวัตินะฮะแล้วก็มีสงครามปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่ากฎอัยการศึกเนี่ยใช้น้อยมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยในกฎหมายเนี่ยบอกว่าคนที่จะมีสิทธิ์ใช้ได้ก็คือรัฐบาลเป็นผู้ประกาศนะครับแล้วก็ฝ่ายทหารเป็นผู้ประกาศแต่ยังมีอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายที่เข้ามายึดอำนาจรัฐเนี่ยหรือเรียกว่ารัฐประหารหรือคณะปฏิวัตินั่นเองก็จะใช้กฎอัยการศึกนี้เป็นเครื่องมือในการประกาศเพื่อจะเข้าควบคุมสถานการณ์ทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารให้อยู่ในความควบคุมนะครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ายึดอำนาจเป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะหรือคสช.นั่นเองนะครับสรุปกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐนี่เราอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายที่หนักที่สุดก็คือกฎอัยการศึกรองลงมาก็คือพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งก็เข้าไปใช้จัดการกับการจลาจลม็อบอะไรต่างๆนะครับแล้วกฎหมายที่มีเบาที่สุดในเรื่องความมั่นคงคือเพิ่มหยัดการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
นะฮะซึ่งใช้อาศัยกลไกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกรมน.เนี่ยเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามทั้ง3ฉบับเนี่ยการใช้เนี่ยก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะว่ากระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน

นอกจากภัยที่เกี่ยวด้านความมั่นคงของรัฐแล้วเรายังมีภัยที่เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วเราก็มีกฎหมายที่ดูแลในเรื่องนี้ก็คือพระบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะครับในกฎหมายฉบับนี้ได้นิยามภัยไว้3-4 อย่างด้วยกันเช่นภัยที่เกิดจากธรรมชาตินะครับภัยที่เกี่ยวกับโรคระบาดภัยที่เกี่ยวกับภัยทางอากาศแล้วก็ภัยที่เกี่ยวกับวินาศกรรมแต่ว่าในความนั้นถึงแม้ว่าจะพูดไว้หลายอย่างแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเราก็จะใช้กฎหมายฉบับนี้มาดูแลด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติมากที่สุดนะครับสำหรับโครงสร้างของการบริหารจัดการเมื่อมีสาธารณภัยเนี่ยเรามีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือเรียกว่ากพชนะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงแล้วก็มีระดับอธิบดีต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยทางด้านตัวบุคคลเนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับมีปลัดกระทรวงมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ช่วยสำหรับต่าง

จังหวัดเราก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดมีนายอำเภอมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งรวมมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้อำนวยการเขตในกรุงเทพมหานครด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชาตินั้นเนี่ยเรากำหนดให้มีแผนขึ้นมานะฮะเพื่อจะดูแลจัดระเบียบของการเข้าไปปฏิบัติการแล้วก็ให้ทุกจังหวัดเนี่ยจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ด้วยการจัดการของระดับภัยเนี่ยถ้าเป็นภัยระดับเล็กๆนะก็จะให้ผู้บริหารท้องถิ่นอย่างนายกอบต.เนี่ยนะนายกเทศบาลนายกอบต.เนี่ยร่วมกับนายอำเภอเป็นคนบริหารจัดการแก้ไขถ้าภัยขนาดสูงขึ้นมาเป็นภัยขนาดกลางเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่จะเข้ามาดูแลภัยในจังหวัดของตนถ้าสูงกว่านั้นเป็นหลายๆจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่เรียกว่าภัยขนาดใหญ่นะครับก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้ามาบัญชาการเหตุการณ์แต่ถ้าภัยที่มีภัยร้ายแรงยิ่งนะครับเป็นภัยแบบกระทบทั้งประเทศเนี่ยก็จะมีนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นซิงเกิลคอมมานด์นะครับนี่คือจุดเด่นของพระราชบัญญัติฉบับนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีอำนาจนะครับที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องด้วยกันคือ1อำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน2อำนาจในการตั้งอาสาสมัคร3คืออำนาจในการสั่งการบุคคลนะครับให้ทำหรือไม่ทำสิ่งใดนอกจากนั้นแล้วยังมีอำนาจในการใช้อาคารนะวัสดุอุปกรณ์รถยนต์อะไรต่างๆรถบรรทุกนะอำนาจในการที่จะสั่งการให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือและที่สำคัญคืออำนาจในการสั่งทำลายถนนหนทางถ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมแล้วก็มันไม่มีทางออกเนี้ยเขาก็สามารถทำลายบ้านเรือนหรือถนนหนทางได้นะตามความจำเป็นนะครับแล้วก็มีการคุ้มครองว่าถ้าทำโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็จะไม่ก็จะพ้นจากความผิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าคนที่ได้รับผลกระทบจากการทำลายสิ่งของทำลายถนนเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยตามกฎหมายที่สำคัญคือก่อนที่จะมีภัยหรือหลังจะมีภัยก็ตามมีการชดเชยค่าเสียหายตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับที่จะกำหนดค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้แต่ทั้งนี้เนี่ยจังหวัดจะต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก่อนถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเราจะดูทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุแนวความคิดในการฟื้นฟูสาธารณภัยหลังเหตุเนี่ยเราก็ทำทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวสุดท้ายก็คือกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องภัยทางอากาศหรือว่าวินาศกรรมรวมทั้งโรคระบาดมนุษย์หรือสัตว์ไว้แต่ว่าย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้ก็ยังเน้นไปที่ภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยอุบัติเหตุมากกว่านะครับและเท่าที่ได้ทำมาก็ประสบความสำเร็จด้วยดีครับ

ครับเมื่อพูดถึงภัยต่างๆก็คงต้องพูดถึงภัยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับในอดีตเนี่ยเราก็เผชิญกับโรคระบาดใหญ่มาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเราก็ตายกันไปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยก็ได้บริหารพยายามพัฒนานะแล้วก็มีการออกกฎหมายอะไรต่างๆเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆโรคภัยอันตรายต่างๆมาโดยตลอดสุดท้ายในขณะนี้เราก็มีพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ใช้นะเดิมเนี่ยเป็นใช้เมื่อ2523นะแล้วก็มีการแก้ไขมาเป็นฉบับปัจจุบัน2558สำหรับโครงสร้างของการดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี้ยนะครับในกฎหมายฉบับนี้โรคติดต่อมีความหมายว่าเป็นโรคหรือพิษที่สามารถแพร่ทางตรงและทางอ้อมไปสู่คนมีการให้คำนิยามโรคติดต่ออันตรายหมายความว่าโรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหมายถึงโรคติดต่อที่ต้องการการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายคือคำว่าโรคระบาดหมายถึงโรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่สามารถแพร่ไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับวิธีการดูแลโครงสร้างและกลไกเนี่ยเรามีในกฎหมายฉบับนี้ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานแล้วก็สามารถตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการและอนุกรรมการที่จำเป็นได้คณะกรรมการที่2ก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งในส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นร่วมกันเป็นกรรมการนะครับแล้วก็คณะกรรมการชุดนี้สามารถแต่งตั้งคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกจังหวัดได้นะครับเพราะว่าบางจังหวัดนี่มีชายแดนนะครับมีช่องทางติดต่อกับประเทศอื่นสำหรับ3นะครับก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานแล้วก็มีกรรมการฝ่ายต่างๆที่สำคัญคือมีผู้อำนวยการเขตนะครับเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานด้วยสำหรับกรมที่ดูแลเรื่องโรคติดต่อคือกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาจะมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้วก็ทีมคันคือกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะฮะเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดไว้เป็นอย่างดีนะครับมีการเตรียมการมีการซักซ้อมมีการจัดยาสำหรับขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับเมื่อเกิดติดต่อขึ้นนะครับทางเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่เนี่ยจะเข้าไปบริหารจัดการแต่ถ้าจัดการไม่ได้ก็จะแจ้งมาทางส่วนกลางถ้ามีความจำเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็จะประกาศนะพื้นที่แล้วก็โรคติดต่อทางเจ้าที่ต่างๆก็จะเข้ามาช่วยเหลือกันสำหรับอำนาจนะถ้ามีความจำเป็นเนี่ยทางเจ้าพนักงานโรคติดต่อหรือทางกระทรวงสาธารณสุขนี่มีอำนาจที่จะเข้าควบคุมนะครับเช่นสั่งปิดตลาดสถานประกอบการร้านอาหารที่ชุมนุมอะไรต่างๆแล้วก็ประการที่สองคือสั่งให้ผู้ที่สงสัยหรือต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อเนี่ยเข้าเรียกว่าถูกควบคุมนะครับและประการที่สามคือห้ามไม่ให้ผู้ที่ต้องสงสัยเนี่ยเข้าไปในสถานที่ที่กำหนดไว้นะครับที่สำคัญก็คือโรคติดต่อต่างๆเนี่ยที่โดยเฉพาะโรคโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่เนี่ยเราก็พบว่าอำนาจของพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับนี้ไม่เพียงพอทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจำเป็นต้องใช้กฎหมายการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเข้ามาแก้ไขนะก็เลยมีดำริที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้สามารถครอบคลุมหรือมีอำนาจหน้าที่มากกว่าเดิม
ดยเฉพาะเรื่องของการชดเชยนะฮะซึ่งเป็นภาระสำคัญของรัฐบาลซึ่งกฎหมายฉบับเนี้ยไม่ได้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่และการชดเชยไว้

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของหน่วยที่10นะคะคือการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งนะคะซึ่งหน่วยนี้ในหนังสือนะคะก็คือจะมี3ตอนแต่ว่าในวันนี้เราก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะแล้วก็เรื่องของสารที่ก่อมะเร็งนะคะส่วนตอนที่2ก็จะพูดในเรื่องของโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยนะคะซึ่งเราจะเน้นอยู่5มะเร็งนะคะที่พบบ่อยทั้งในผู้ชายแล้วก็ในผู้หญิงนะคะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งค่ะโรคมะเร็งนะคะเป็นปัญหาที่สำคัญของประชากรทั้งโลกนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดมาจากลักษณะการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะที่เราเข้าสู่สังคมที่เป็นลักษณะอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะมีการใช้สารเคมีมากขึ้นนะคะมีเรื่องของความเครียดหรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเนื่องจากการที่มนุษย์ในปัจจุบันนะคะก็คือมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะคะพอเรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเราก็สามารถพบโรคมะเร็งได้มากขึ้นนะคะณปัจจุบันนี้เราพบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งที่รวมทุกชนิดนะคะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในทั้งโลกใบนี้นะคะซึ่งถึงแม้ว่าในแต่ละพื้นที่ของโลกอะค่ะมันจะอาจจะมีลักษณะการกระจายของโรคมะเร็งที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นในภูมิภาคเช่นในยุโรปกับในเอเชียเนี่ยอาจจะมีมะเร็งที่พบบ่อยที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมทั้งโลกใบนี้แล้วเนี่ยก็คือมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ต่อปีนะคะอยู่ที่ประมาณ 140,000 รายต่อปีนะคะหรือว่าคิดว่าง่ายๆว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ของโรคมะเร็งเนี่ยประมาณ400คนต่อวันค่ะโดยที่เราจะเริ่มต้นที่ความหมายของคำว่าโรคมะเร็งนะคะคำที่จะพบบ่อยๆก็คือคำว่าที่เราใช้ว่า tumor หรือ neoplasm นะคะอันนี้เป็นคำรวมนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนเป็นคำว่าก้อนเนื้อหรือเนื้องอกนะคะซึ่งแปลว่าเป็นเหมือนที่บอกว่าเป็นคำรวมคือไม่ได้แปลว่าจำเพาะเจาะจงว่าเป็นมะเร็งหรือว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น benign tumor หรือว่ากับ malignant tumor นะคะตัว benign tumor เนี่ยก็คือตัวเนื้องอกหรือตัวก้อนเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะก็มักจะมีลักษณะเช่นมีลักษณะของการโตช้านะคะไม่มีการกระจายไปที่ไหนนะคะส่วน malignant tumor เนี่ยมีลักษณะจำเพาะก็คือมักจะโตเร็วนะคะและมักจะมีการกระจายไปบริเวณอวัยวะอื่นๆได้นะคะแต่ลักษณะที่บอกเนี่ยอาจจะไม่ได้จะขอโทษอาจจะไม่ได้เจอได้ในทุกมะเร็งนะคะหมายถึงว่ามะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะการเรียกชื่อของเนื้องอกหรือว่า terminology นะคะก็คือในเรื่องของ benign เนี่ยมักจะลงท้ายด้วยคำว่า oma นะคะคือเป็น oma นะคะซึ่งเป็นลักษณะของคำที่เรามักใช้เรียกในเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะเช่นคำว่า fibroma นะคะคือเนื้องอกของตัว fibrous tissue หรือว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะ

มาก็คือเป็นเนื้องอกของพวกกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็อะดีโนมาก็คือเป็นเนื้องอกของต่อมหรือว่าเนื้อเยื่อที่เป็นอยู่ในบริเวณต่อมหรือแกลนนะคะส่วนมาลิกแนนหรือว่ามะเร็งนะคะเรามักจะอาจจะมี

มาคือเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่มะเร็งของตัวต่อมนะคะส่วนอะดีโนคาซิโนมาเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งนะคะของตัวต่อมหรือว่าแกลนนะคะอีกหนึ่งคำคือคำว่าซาโคมานะคะก็คือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งของตัวเนื้อเยื่อหรือทิชชูที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเช่นออสซิโอซาโคมาคือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งของตัวกระดูกนะคะต่อไปเช่นคำว่าอาจจะใช้คำว่ามาลิกแนนนะคะเอามาใส่บริเวณข้างหน้าข้างหน้าบริเวณลักษณะของเนื้อเยื่อหรือเนื้องอกที่เกิดขึ้นที่เป็นมะเร็งนะคะเช่นคำว่า malignant lymphoma ก็คือลักษณะตัวเนื้องอกของตัวต่อมน้ำเหลืองที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งนะคะหรือ malignant melanoma นะคะคือเป็นเนื้องอกของเม็ดสีที่เกิดมะเร็งนะคะลักษณะเฉพาะนะคะของหรือความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติและเซลล์โรคมะเร็งนะคะก็คือมีลักษณะที่แตกต่างกันหลายอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือลักษณะทางสันฐานวิทยานะคะถ้าเป็นเซลล์ปกตินะคะถ้าเราส่องกล้องดูเนื้อเยื่อแล้วเห็นเซลล์ปกติเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะมีรูปร่างและขนาดที่มันสม่ำเสมอเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกัน 100% แต่ว่ามันจะเหมือนกันไปทุกเซลล์นะคะส่วนถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งนะคะลักษณะเนี่ยมันจะมีรูปร่างและมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสคือลักษณะอวัยวะที่อยู่ข้างในเซลล์อยู่ตรงกลางนะคะที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์นะคะถ้าในเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยตัวนิวเคลียสก็จะมีโครงสร้างที่ผิดปกติแล้วก็จะขนาดโตขึ้นนะคะมีไซโตพลาซึมไซโตพลาซึมคือบริเวณที่อยู่รอบนอกนะคะที่เล็กกว่าก็คือนิวเคลียสมันโตขึ้นมาแล้วก็โดดเด่นกว่านะคะส่วนเรื่องของการแบ่งเซลล์นะคะถ้าเป็นเซลล์ปกตินะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์มากขึ้นนะคะหรือมากผิดปกติเนี่ยเซลล์มันจะมีการหยุดการทำงานของมันเองเพราะมันมีการควบคุมอยู่นะคะเซลล์เหล่านี้มันจะเติบโตแล้วก็แบ่งแยกออกไปลักษณะที่มันควบคุมแล้วก็มีลักษณะตามวัฏจักรชีวิตที่เราสามารถคาดการณ์ได้คือเป็นลักษณะที่เป็นปกตินะคะส่วนถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยตัวการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะไม่หยุดยั้งนะคะมันจะแบ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่มากขึ้นแล้วทำให้เกิดการปรากฏตัวขึ้นมาของตัวเนื้องอกนะคะก็คือแปลว่าเซลล์มันเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมานะคะส่วนการตายของเซลล์นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า apoptosis นะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีกระบวนการการเหนี่ยวนำที่ทำให้เกิดการตายของเซลล์หรือที่บอกว่า apoptosis นะคะเพื่อทำลายตัวเองเวลาที่มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะเหมือนเป็นกลไกที่มันควบคุมอยู่นะคะส่วนเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยค่ะมันจะไม่หยุดยั้งการเจริญเติบโตนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเซลล์การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติขึ้นมาของเซลล์แต่ว่ามันก็จะไม่มีการเกิดอพอปโทซิสหรือว่าการตายของเซลล์นี้ก็เลยทำให้เกิดเนื้องอกขึ้นมานะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของการยึดเกาะแล้วก็การบุกรุกนะคะไปที่บริเวณอื่นๆนะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีเยื่อหุ้มภายนอกเซลล์นะคะที่มันจะยึดติดอยู่ด้วยกันก็เลยทำให้มันเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนนะคะแล้วก็ไม่มีการกระจายออกไปที่อื่นนะคะในขณะที่ถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งนะคะมันสูญเสียตัวโมเลกุลที่ทำให้เซลล์มันมาต่อกันหรือติดกันเหมือนกับปกติเซลล์สองเซลล์แต่ละเซลล์มันติดกันมันมีตัวที่เหมือนเป็นกาวอยู่ด้วยกันนะคะแต่อันนี้มันสูญเสียตัวโมเลกุลอันนั้นไปนะคะก็เลยทำให้เซลล์ไม่เกาะอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีความสามารถในการบุกรุกหรือว่าแพร่กระจายไปบริเวณอวัยวะอื่นๆนะคะอย่างเช่นบริเวณเข้าไปในบริเวณหลอดเลือดหรือหลอดน้ำเหลืองได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการรับรู้สัญญาณนะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีสัญญาณที่ควบคุมมันนะคะมันจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะเพียงพอแล้วก็หยุดการแบ่งตัวนะคะแต่ว่าตัวเซลล์โรคมะเร็งนะคะมันจะไม่รับรู้สัญญาณพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถร่างกายจะไม่สามารถควบคุมได้ก็เลยทำให้เกิดกลายพันธุ์แล้วก็ไม่หยุดการแบ่งเซลล์ค่ะปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะคะก็จะแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกร่างกายแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงภายในร่างกายนะคะโดยปัจจัยเสี่ยงภายนอกก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นสารเคมีนะคะที่เกิดขึ้นนะคะรังสีต่างๆอย่างเช่นรังสี UV หรืออัลตราไวโอเลตนะคะการติดเชื้อเรื้อรังนะคะอย่างเช่นการติดเชื้อไวรัสบางชนิดหรืออาจจะเคยได้ยินการเรื่องของ HPV นะคะหรือ Human Papilloma Virus พอมันติดอยู่นานๆก็ทำให้เกิดมะเร็งได้อย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกนะคะพยาธิบางชนิดนะคะเช่นพยาธิใบไม้ในตับนะคะก็ทำให้เกิดตัวมะเร็งตับและท่อน้ำดีได้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนบางชนิดค่ะ
ส่วนปัจจัยเสี่ยงภายในนะคะที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของอายุนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสแล้วมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งได้มากขึ้นนะคะเพศนะคะตัวมะเร็งบางชนิดจะพบในเพศชายได้มากกว่าเพศหญิงหรือว่ามะเร็งบางชนิดอาจจะพบในเพศหญิงได้มากกว่าเพศชายนะคะเชื้อชาตินะคะกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็ภูมิต้านทานของร่างกายนะคะเนื่องจากมีมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะที่เกี่ยว

องกับการติดเชื้อนะคะเวลาที่ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดมะเร็งบางชนิดได้นะคะแล้วก็การเกิดการระคายเคืองนะคะอย่างเช่นบางคนที่ใส่ตัวฟันปลอมนะคะที่มันไม่พอดีกับตัวฟันบางทีทำให้เกิดแผลที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในช่องปากนะคะแล้วก็ภาวะทุพพโภชนาการค่ะหลักการรักษามะเร็งโดยทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับการระยะของโรคนะคะแต่ว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นระยะต้นนะคะการรักษามักจะนะคะประกอบด้วยการผ่าตัดแต่ว่าบางทีแต่มะเร็งแต่ละชนิดก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะโดยทั่วไปถ้าการรักษามะเร็งเนี่ยก็จะประกอบด้วยการผ่าตัดนะคะการฉายแสงหรือว่ารังสีรักษานะคะเคมีบำบัดนะคะการใช้ฮอร์โมนแล้วก็การใช้ยามุ่งเป้าค่ะต่อมาเป็นเรื่องของสารก่อมะเร็งนะคะหรือคาร์ซิโนเจนนะคะโดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือสารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งนะคะหรือที่เราเรียกว่าคาร์ซิโนเจนอย่างที่กล่าวไปนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยมีการใช้สารเคมีมากกว่า 70,000 ชนิดต่อปีนะคะแล้วก็มีการสังเคราะห์สารเคมีชนิดใหม่ๆขึ้นมาใช้อีกหลายร้อยชนิดนะคะตัวอย่างสารเคมีที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนว่าทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ในคนก็อย่างเช่นสารหนูหรืออาร์เซนิกนะคะทำให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังที่ปอดหรือที่ตับนะคะชนิดอื่นๆนะคะอย่างเช่นแอสเบสตอสนะคะทำให้เกิดมะเร็งบริเวณปอดและทางเดินอาหารนะคะเป็นซีนนะคะทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวตัวผลึกซิลิก้านะคะทำให้เกิดมะเร็งที่ปอดได้นะคะส่วนเท้าหรือว่าที่ประกอบด้วยตัวใยแอสเบสตอสนะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินกันเรื่องของเท้าค่ำนะคะที่มันประกอบเป็นส่วนประกอบในตัวแป้งหรือแป้งฝุ่นนะคะอันนี้ทำให้เกิดพวกมะเร็งที่ปอดแล้วก็รังไข่ค่ะสารอื่นๆนะคะอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นนะคะแต่ก็เป็นนับเป็นสารก่อมะเร็งเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอัลฟาท็อกซินนะคะซึ่งเป็นสารที่ผลิตจากตัวราที่เราพบในพวกอาหารแห้งบางชนิดอย่างเช่นถั่วหรือมันสำปะหลังที่เก็บไม่ดีนะคะก็ทำให้เกิดมะเร็งที่ตับได้นะคะผลิตภัณฑ์บุหรี่นะคะพวกโทบัคโคโปรดักต์นะคะก็ทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากนะคะส่วนควันบุหรี่คือตัวสโมกนะคะทำให้เกิดมะเร็งปอดอันนี้อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่านอกจากมะเร็งปอดเนี่ยก็ยังทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคะมะเร็งตับอ่อนแล้วก็มะเร็งหลอดอาหารค่ะค่ะที่กล่าวไปทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งรวมทั้งสารก่อมะเร็งนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะจบในเรื่องของตอนที่1ของบทนี้ค่ะวันนี้ค่ะก็จะมาพูดกันต่อนะคะตอนที่2นะคะซึ่งจะเนื้อหาจะประกอบด้วยเรื่องของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยนะคะจะพูดทั้งหมด5มะเร็งนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะคะมะเร็งปอดนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งในแต่ละมะเร็งนะคะก็จะพูดเรื่องของสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะของแต่ละมะเร็งแล้วก็การป้องกันโรคมะเร็งนั้นๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปพูดกันที่โดยเน้นเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งนะคะจะเริ่มที่มะเร็งที่1นะคะคือมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นตัวมะเร็งตับแล้วก็ตัวมะเร็งท่อน้ำดีนะคะตัวสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งตับมักจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะคะแล้วก็ภาวะตับแข็งจากการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับนะคะจากการรับประทานอาหารที่ไม่สุกแล้วก็สะอาดนะคะส่วนมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมักเกิดจากความผิดปกติของท่อน้ำดีทางเดินน้ำดีที่เกิดจากกำเนิดนะคะส่วนปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีที่สำคัญที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะก็คือได้แก่การรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆนะคะทำให้ได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับนะคะตัวการป้องกันนะคะหลักสำคัญเรื่องของมะเร็งตับนะคะถ้าเป็นการป้องกันก็คือการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิด B นะคะในเด็กแรกเกิดนะคะการระวังการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารอัฟราท็อกซินนะคะซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดมะเร็งตับนะคะแล้วก็การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ป้องกันการสัมผัสจากสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนการป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีนะคะก็ได้แก่การลดการบริโภคควบคุมแล้วก็กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะโดย
ภาวะนี้ควรจะต้องรณรงค์เรื่องการลดการรับประทานอาหารประเภทปลาน้ำจืดอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหมายถึงว่าลดการรับประทานอาหารปลาน้ำจืดดิบนะคะเพราะพวกนี้จะมีตัวอ่อนของพยาธิในเนื้อปลาอยู่ค่ะต่อไปเป็นเรื่องของมะเร็งปอดนะคะมะเร็งปอดเนี่ยปัจจัยเสี่ยงหลักที่สำคัญที่เราทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของอายุนะคะยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งปอดที่มากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของมลภาวะนะคะที่เป็นปัญหาหลักปัญหาสำคัญในปัจจุบันนะคะการป้องกันก็คือถ้าในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่อยู่แล้วนะคะก็ควรไม่ควรที่จะเริ่มสูบบุหรี่นะคะส่วนถ้าคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเนี่ยก็ควรที่จะพยายามลดและเลิกสูบบุหรี่นะคะแล้วก็อย่างอื่นๆก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีอันตรายที่เป็นสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะต่อไปเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่สำคัญก็คือเรื่องของอายุนะคะพบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีนะคะแล้วก็มีในเรื่องของคนกลุ่มคนที่มีประวัติโรคมะเร็งลำไส้ในครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่ตรวจพบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากตัวมะเร็งลำไส้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าในครอบครัวมีประวัติโรคมะเร็งลำไส้นะคะก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากที่จะมีโรคมะเร็งลำไส้ด้วยนะคะประวัติการเกิดการติ่งเนื้อในลำไส้นะคะซึ่งพวกนี้มักจะทราบจากการส่องกล้องตรวจลำไส้นะคะการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์นะคะรวมถึงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงแล้วก็มีไขมันสูงนะคะพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะการป้องกันเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรงนะคะก็คือการรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่นะคะแล้วก็ควบคุมระบบขับถ่ายให้ถูกต้องนะคะลดการบริโภคเนื้อแดงแล้วก็เนื้อแปรรูปนะคะลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหลีกเลี่ยงการทานอาหารเนื้อสัตว์ส่วนที่ไม่เกรียมนะคะจากโดยเฉพาะจากการปิ้งย่างนะคะทอดรมควันนะคะแล้วก็พวกอาหารที่มีไขมันสูงนะคะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเนี่ยในระยะแรกเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจเพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะส่วนต่อมาเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมที่สำคัญได้แก่อายุที่มากขึ้นนะคะแล้วมะเร็งเต้านมเนี่ยเริ่มพบได้บ่อยตั้งแต่อายุ 40-50 ปีนะคะเพราะฉะนั้นในบางประเภทขอโทษค่ะในบางประเทศเนี่ยจะแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการตรวจแมมโมแกรมตั้งแต่อายุ40ปีนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็คือได้แก่สตรีวัยหมดประจำเดือนที่กินยาฮอร์โมนทดแทนนะคะแล้วก็เช่นกันคล้ายๆกับตัวมะเร็งเรื่องของมะเร็งลำไส้นะคะมะเร็งเต้านมเนี่ยการที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมนะคะหรือโรคมะเร็งรังไข่เนี่ยก็อาจจะสัมผัสก็เป็นความเสี่ยงหลักนะคะของการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะเนื่องจากตัวมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งเหมือนกันที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีประวัติญาติในสายเดียวกันเช่นแม่หรือป้าหรือยายนะคะที่เป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่นะคะเนื่องจากสองมะเร็งเนี้ยถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยยีนเดียวกันนะคะก็คือแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งเต้านมค่ะต่อไปเรื่องของการป้องกันนะคะการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถทำโดยการตรวจคัดกรองด้วยตามอายุที่เหมาะสมนะคะสำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเนี่ยแนะนำให้เข้ารับการตรวจอย่างใกล้ชิดเป็นระยะนะคะเพราะจะช่วยให้วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งการที่วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีโอกาสรักษาที่หายขาดได้สูงขึ้นนะคะการลดความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการปรับพฤติกรรมนะคะการรับประทานอาหารแล้วก็การดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเนื่องจากเราพบว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์นะคะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมค่ะสต่อไปเป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นหนึ่งในมะเร็งที่เราทราบสาเหตุที่สำคัญที่ชัดเจนนะคะโดยสาเหตุที่เป็นที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกที่สำคัญที่สุดคือประมาณ 95-97% เลยเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อ HPV นะคะหรือว่ามันย่อมาจาก Human Papilloma Virus นะคะซึ่งเพราะฉะนั้นไวรัสพวกนี้มันติดจากการมีเพศส่วนใหญ่นะคะติดจากการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงก็เป็นมักจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นการมีคู่นอนหลายคนหรือการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะการมีประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ันนะคะหรือว่าการไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเลยนะคะก็นับเป็นความเสี่ยงหนึ่งของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะส่วนการป้องกันนะคะหลักๆ ก็คือการป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะอย่างเช่นการพยายามลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือการฉีดวัคซีนก็จะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้นะคะที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการตรวจคัดกรองเพื่อหารอยโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะเพราะว่ารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราสามารถรักษาได้หายขาด 100% นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองจะทำให้เราค้นพบรอยโรคตรงนี้ก่อนที่มันจะกลายไปเป็นมะเร็งนะคะหลักการสำคัญนะคะในการป้องกันโรคมะเร็งอันนี้เป็นหลักการโดยพื้นฐานของการป้องกันโรคมะเร็งทั้งหมดนะคะก็คืออย่างแบ่งเป็น3อย่างนะคะอย่างที่1คือ primary prevention นะคะหรือการป้องกันชนิดปฐมภูมินะคะหมายถึงการป้องกันไม่ให้มันเกิดโรคนะคะโดยการลดความเสี่ยงหรือว่าป้องกันจากสาเหตุการเกิดโรคนะคะอย่างเช่นการไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็อาจจะเป็นการป้องกันปฐมภูมิของการเกิดมะเร็งหลายๆชนิดโดยเฉพาะมะเร็งปอดนะคะการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ก็เป็นการป้องกันแบบปฐมภูมิของมะเร็งปากมดลูกนะคะอย่างที่2คือ secondary prevention หรือว่าการป้องกันชนิดทุติยภูมินะคะหมายถึงการตรวจหาภาวะก่อนที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าการตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่กล่าวไปคือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะการตรวจคัดกรองเพื่อหารอยโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะก็เป็นการป้องกันชนิดทุติยภูมินะคะอย่างที่3เรื่องของการป้องกันชนิดตติยภูมิหรือ tertiary prevention นะคะหมายถึงการรักษาผู้ที่เป็นโรคมะเร็งแล้วนะคะเพื่อให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนภาวะทุพพลภาพหรือว่าการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้นๆค่ะการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนะคะปัจจุบันองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้แนะนำให้สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง3ชนิดนะคะของโรคมะเร็งก็คือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งลำไส้นะคะเนื่องจากว่า3มะเร็งคือหรือมะเร็ง3ชนิดนี้นะคะมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่าการตรวจคัดกรองเนี่ยสามารถลดอัตราการเกิดโรคแล้วก็การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้นๆได้นะคะโดยที่การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะก็คืออย่างที่กล่าวไปว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะก่อนที่จะเป็นมะเร็งจะสามารถรักษาก่อนที่จะกลายไปเป็นโรคมะเร็งได้นะคะแล้วก็สามารถรักษาได้หายขาด 100% นะคะแนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกโดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะแนะนำให้เริ่มตรวจที่อายุ25ปีนะคะในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นสตรีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ให้เริ่มตรวจที่อายุ30ปีนะคะโดยที่ถ้าเป็นวิธีการตรวจด้วยเซลล์วิทยาคือการตรวจเซลล์หรือที่เราเคยได้ยินเรื่องของแป๊บสเมียนะคะคืออันนี้นะคะก็คือแนะนำให้ตรวจทุก2ปีนะคะแต่ว่าปัจจุบันมีอีก1วิธีคือเป็นการตรวจหาไวรัส HPV นะคะอาจจะเป็นการตรวจหาไวรัสอย่างเดียวหรือว่าการตรวจหาไวรัสร่วมกับการตรวจเซลล์นะคะถ้าเป็นวิธีนี้คือหมายถึงว่าตรวจด้วยวิธีการตรวจหาไวรัสนะคะแนะนำว่าให้ตรวจทุก5ปีค่ะต่อไปเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยมี3วิธีนะคะอย่างที่1ก็คือการตรวจมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะแนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมสำหรับสตรีไทยโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะแนะนำให้สตรีไทยที่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุก1เดือนค่ะต่อไปวิธีที่2คือการตรวจเต้านมโดยตรวจกับแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมานะคะก็คือแนะนำให้เริ่มตรวจเต้านมโดยพบแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรวจทุก1ปีค่ะวิธีที่3ก็คือที่เราเคยได้ยินการเรื่องของแมมโมแกรมนะคะคือการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมนะคะโดยที่ถ้าเกิดเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศทางยุโรปนะคะแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการตรวจแมมโมแกรมนะคะทุก 1-2 ปีในสตรีที่อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากเรายังมีข้อจำกัดในแง่ของความพร้อมของการให้การบริการการตรวจนะคะก็เลยยังเน้นให้ประชาชนเนี่ยตรวจเต้านมด้วยตัวเองแล้วก็พบแพทย์เพื่อรับการตรวจเต้านมนะคะซึ่งจะเป็นการทำให้ประชาชนมีความตระหนักต่อความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทยค่ะต่อ
่อไปเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะโดยมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็มีวิธีการตรวจคัดกรอง3วิธีเช่นกันนะคะวิธีที่1ก็คือการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือว่าที่เรียกว่าโคโลโนสโคปีนะคะแนะนำให้ตรวจทุก 5-10 ปีนะคะอย่างที่2คือการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะคะหรือที่เรียกว่า flexible sphygmoidoscopy นะคะร่วมกับการตรวจส่วนแป้งในลำไส้ใหญ่นะคะแนะนำทุก5ปีนะคะหรือว่าวิธีที่3ที่

จจะง่ายกว่าก็คือการตรวจหาเลือดแฝงหรือการที่มีเลือดออกในอุจจาระนะคะคือการตรวจอุจจาระนะคะปีหลังค่ะสรุปนะคะโรคมะเร็งเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของประชากรทั้งโลกนะคะแล้วก็ถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีอัตราการเกิดโรคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนี้นะคะปัจจุบันเรามีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พัฒนามากขึ้นหลายๆด้านนะคะทำให้สามารถรักษาโรคมะเร็งหลายชนิดให้หายขาดได้แล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงป้องกันแล้วก็ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งบางชนิดได้ตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคนะคะขอเน้นเรื่องของหลักการสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะคะที่ประกอบไปด้วย3อย่างนะคะอย่างที่1ก็คือ primary prevention หรือว่าการป้องกันชนิดปฐมภูมินะคะซึ่งคือหมายถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นเลยนะคะโดยการลดความเสี่ยงนะคะหรือการป้องกันจากการสาเหตุจากการเกิดโรคอย่างเช่นการไม่สูบบุหรี่นะคะการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะอย่างที่2การป้องกันชนิดทุติยภูมิหรือ secondary prevention นะคะคือหมายถึงการตรวจคัดกรองนะคะการตรวจหาภาวะก่อนที่จะเป็นโรคมะเร็งนะคะโดยอย่างเช่นที่เราเรียกว่าการสกรีนนิ่งการตรวจหามะเร็งนะคะอย่างที่3คือการป้องกันชนิดตติยภูมินะคะหรือ tertiary prevention นะคะหมายถึงการรักษาผู้ที่เป็นรอยโรคผู้ที่พบเป็นมะเร็งแล้วนะคะเพื่อให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ภาวะทุพพลภาพหรือการเสียชีวิตจากมะเร็งนั้นๆนะคะวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: หมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
3: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม
5: ่ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เรียนมสทได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุข

0: จบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
5: ์รู้กฎหมายอย่างดี
1: ให้มาเรียนที่นิติศาสตร์มสท.นะครับและไม่ว่าท่านจะเรียนหรือไม่ก็ตามติดตามชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
5: ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
2: สวัสดีครับสำหรับรายการวันนี้กฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเราก็ยังอยู่กับท่านอัยการเบญจรัตน์เนติโพอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันเมื่อคราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการอำนวยความยุติธรรม

0: ของพนักงานอัยการครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อว่าอีก2บทบาทที่สำคัญนะฮะของอัยการเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนที่คราวที่แล้วที่เราพูดไปก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับอัยการมีบทบาทและหน้าที่ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะก็เรามาพูดถึงในส่วนของภารกิจที่เหลือของพนักงานอัยการนะคะภารกิจที่2คือว่าการรักษาผลประโยชน์ของรัฐค่ะหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการว่าต่างแก้ต่างในคดีแพ่งในกรณีที่หน่วยงานของรัฐถูกฟ้องเป็นจำเลยเราก็จะมีหน้าที่ในการที่จะแก้ต่างเวลาที่ถูกฟ้องคือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะคะหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยตกเป็นจำเลยในคดีหลักๆเราก็คือทำหน้าที่เป็นทนายของแผ่นดินนะคะง่ายๆก็ในกรณีนี้เนี่ยปกติถ้าในคดีอาญาเราจะเป็นโจทก์ฟ้องแต่ถ้าในกรณีเราเนี่ยในคดีของแก้ต่างถูกฟ้องเนี่ยเราก็จะเป็นจำเลยเราก็จะมีหน้าที่ในการแก้ต่างให้ต่างๆนานาอย่างเช่นเคสที่จะเห็นพบได้บ่อยก็คือว่าคุณหมอค่ะเวลารักษาแล้วคนไข้เกิดมีปัญหาอะไรใช่ค่ะเขาก็จะฟ้องกระทรวงสาธารณสุขเป็นจำเลยร่วมเสมอตรงนี้ค่ะเราก็จะมีหน้าที่ในการที่จะไปแก้ต่างให
0: ้ก็คือต้องเป็นบุคลากรทางแพทย์ของรัฐ
1: ใช่ค่ะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็คือเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐด้วยนี่เราก็คือจะไปดำเนินการแก้ต่างคดีให้แล้วก็ในส่วนของว่าต่างเช่นในกรณีที่เป็นเกี่ยวกับที่ภาคเอกชนนะคะได้ทำละเมิดอะไรรัฐไว้เช่นอาจจะกรณีแบบง่ายๆ เอกชนขับรถไปชนเสาไฟฟ้าของกรมทางหลวงอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำให้เส
1: ียทรัพย์เราก็ทำหน้าที่ไปฟ้องอันนี้เราก็จะเป็นโจทย์นะคะแต่ก็คือเป็นในกรณีของคดีแพ่งไม่ใช่ของ
0: ค่าเสียหาย
1: ใช่ค่ะค่าเสียหายในส่วนของคดีแพ่งแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยแล้วก็หลายๆคนไม่ค่อยรู้ก็คือว่าพนักงานอัยการเนี่ยค่ะมีหน้าที่ในการตรวจสัญญาภาครัฐทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจเองด้วยนะคะหรือหน่วยงานที่เป็นของรัฐเนี่ยค่ะไม่ว่าจะไปทำสัญญาอะไรซื้อขายสร้างอาคารหรือว่าของทหารซื้อยุทโธปกรณ์รถถังรถไฟ
2: ต้องผ่านหมด
1: ต้องผ่านหมดค่ะหรือแม้แต่ที่สร้างสนามบินเนี่ยค่ะที่เป็นเมืองสนามบินอู่ตะเภาอันนี้ก็ล่าสุดก็จะมีการตรวจสัญญาแล้วก็หรือรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยค่ะเราก็จะไปดูตั้งแต่ตรวจเลยว่าเอกสารประกวดราคาเป็นยังไงเราจะเสียเปรียบไหมตรงไหนที่จะถือเป็นการล็อกสเปคคือเราคือมีส่วนในการที่จะไปพิจารณาดูตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็การที่ตรวจสัญญาเนี่ยนะคะคือจะต้องเป็นกรณีที่ก่อนที่จะไปลงนามแล้วอะค่ะอันนี้คือจะเป็นประโยชน์ที่สุดแต่ถ้าลงนามไปแล้วก็ต้องส่งให้เราตรวจอยู่ดีเพื่อให้ความเห็นชอบไม่อย่างนั้นหน่วยงานนั้นๆก็จะมีปัญหาค่ะไอ้ตรงนี้นะคือจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ที่เราอาจจะมองไม่เห็นเป็นตัวเงินแต่มันถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ได้มหาศาลเลยนะคะเพราะบางกรณีเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เป็นแบบภายภาคหน้าที่เราเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะบางครั้งเนี่ยคลอสหนึ่งในสัญญาเนี่ยการที่มีcross เดียวหรือว่าตัด cross นั้นทิ้งเนี่ยมันส่งผล difference แบบกับการได้เปรียบเสียเปรียบของภาครัฐเป็นพันล้านก็มีนะคะอย่างในเรื่องของค่าทางด่วนที่ขึ้นค่าทางด่วนได้เรื่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้มีการไปเหมือนกับตั้งข้อสังเกตว่าเออตรงนี้ต้องระวังนะหรือบางสัญญาเนี่ยเราสามารถแก้ไขในตัวสัญญาได้เลยอะค่ะว่าแบบนี้ไม่ควรมีหรือว่าแบบนี้ควรจะเพิ่มเติมข้อความใดไปในสัญญาเพื่อให้รัฐได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบของภาคเอกชนนะคะแล้วก็อย่างบางกรณีที่เป็นเรื่องของสิทธิบัตรเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากเลยที่ถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบดีๆเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปแล้วเราก็จะเสียหายในเรื่องของการที่จะได้รับสิทธิบัตรหรือว่าถูกต่อยอดความคิดหรือถูกขโมยผลงานไปใช้
0: บางทีมันจะมีการกระทำเกี่ยวกับเรื่องของการนำทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยไปใช้นะครับแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดเป็นช่องว่างของการที่ผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์นั้นเนี่ยเกิดนำไปต่อยอดโดยที่บางทีเนี่ยในข้อสัญญาเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบดูกันว่ามีการอนุญาตให้ใช้ได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับทางอัยการก็จะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำแล้วก็รวมถึงอาจจะช่วยในการยับยั้งในเรื่องของความที่มันจะเกิดก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายด้วย
1: ถูกต้อง
2: ทีนี้เมื่อสักครู่บอกว่ากรณีที่ตรวจขอคำปรึกษาแล้วก็ก่อนที่จะสายหรือว่าเซ็นสัญญาทีนี้ถ้าเซ็นไปแล้วเรามาตรวจแล้วเห็นว่าเสียเปรียบมันทำอะไรได้ไหมคร
1: ับเราก็จะแจ้งเป็นข้อสังเกตไปค่ะว่ากรณีนี้เนี่ยเสียประโยชน์นะควรจะ

0: ไปดำเนินการเจรจาขอแก้ไขสัญญาใหม่
1: มีทางปฏิบัติยอมไหมครับ
0: ก็ถ้าไม่ยอมสัญญานั้นก็จะตกเป็นโมฆะเลยค่ะ
1: ถือว่าเป็นคดีความอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วเขาวิ่งไปที่สกช.
0: ได้เลยค่ะแล้วเป็นเหมือนคลินิกกฎหมายอะค่ะ
1: ให้
0: คำปรึกษาเบื้องต้นเลยว่ากรณีแบบนี้ทำสัญญากู้เราไม่ได้ทำคือในกรณีกู้เงินเราไม่ได้ทำสัญญากู้จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดอย
1: ่
0: างนี้ก็เคยเจอค่ะใช่หรือบางครั้งเราก็จะบอกไปเลยว่าระวังนะถ้าจะไปดำเนินการทำอะไรต้องระวัง1 2 3 4ก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้รู้เรื่องก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่ไม่รู้กฎหมายคือเขาก็จะไม่รู้จริงจริงนะคะหรือว่าบางครั้งก็จะถูกเอาเปรียบได้ง่ายๆจากคนที่มีความรู้มากกว่าค่ะ
2: ครับผมตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับถ้าเกิดสมมติว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เขามีปัญหาเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายข้อกฎหมายหรือเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาต่างๆอย่างที่ท่านอาจารย์เบญจรัตน์ได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีช่องทางตรงไหนไหมครับหรือจะประชาชนจะไปติดต่อที่ไหนได้บ้างไหมครับ
0: ได้เลยค่ะก็ในสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะคะมีอยู่ทุกจังหวัดเลยค่ะสามารถเข้าไปได้เลย
1: อ
0: ยู่ในสำนักงานอัยการเลยค่ะ
1: เป็นเรียกย่อว่าส
0: คช.
1: จำไปเลยครับ
0: สคช.
1: มีเบอร์ด่วนอะไรโทรไหมคะ
0: ก็จะเป็นของประจำจังหวัดนั้นๆเลยค่ะ
2: คือเดินวอล์กอิน
0: ไปเลยก็ได้เลย
2: ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า
0: ใช่ค่ะ
2: ยินดีให้บริการเต็มที่เลยก
0: ็
2: คือที่สำนักงานอัยการจังหวัดประจำจังหวัดนั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก
1: ็
0: จะมีแผนกเลยแยกออกมาเป็นส่วนของสคช.ค่ะ
2: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของบัลลังก์คุณธรรมของเราก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับเนื้อหาดีๆสาระที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอัยการเบญจรัตน์เนติโพอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
2: และเรา3คนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
3: ผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดี
5: กลับเข้าสู่ช่วงผู้หญิงรู้ได
6: ้ผู้ชายรู้ดีค่ะวันนี้เรา2คนนะคะพี่ออยและพี่แนนค่ะจะมาเป็นเสมือนเทรนเนอร์นะคะในการออกกำลังกายนะคะให้น้องๆทุกคน
5: ค่ะ
6: แต่ว่าไม่ใช่เทรนเนอร์
5: อ้าวเหรอ
6: ใช่พี่พลอยไม่ต้องยกนะคะคือเราอะค่ะเทรนเนอร์นะที่นี้ก็คือเป็นเทรนเนอร์ถือเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับน้องๆนะคะก็คือเราจะมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะในซอยหนึ่งชื่อซอยหันษาค่ะพี่พลอย
5: แค่ชื่อก็หันษาแล้ว
6: มากค่ะอย่างนั้นเราไปชมละครเลยดีกว่าค่ะ
5: ค
7: ่
5: ะ
7: อร่อยจ้าจ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้ละอยู่นี่นะกำลังอร่อยเลยไปละ
8: วันนี้แต่งตัวน่ารักมากเลยนะแต่งอย่างนี้เน็บไว้ข้างหู
9: ทำไรน่ะทำไมไม่ช่วยนะขายส้มตำไปขายส้มตำสิเอากาแฟเย็นแก้วหนึ่งเอาหวานๆนะ
8: ได้เลยครับ
9: แล้วป๊อกแป๊กไปไหนเนี่ย
8: น้าเขาไปต่างจังหวัดนะครับผมเป็นหลานก็เลยมาขายแทนครับเดือนหนึ่งนี่ได้แล้วครับ
7: โอ้โหเจ๊
10: เบาๆสิขับแรงเลยน
7: ี
10: ่ไม่ใช่เลย
7: เจ๊
10: อะไรไปแล้ว
7: เดี๋ยว
10: ทำไมล่ะ
7: ที่เปรี้ยวเนี่ยไม่ใช่แต่งตัวนะกลิ่นตัวเจ๊เนี่ย
10: กูที่ปากคอร้อนร้าย
7: ตัง
10: อะไร
7: ตังค่าโดยสาร
10: แหมเธอนี่เฉยจังเลยนะทุกวันนี้เขาใช้ระบบโอนพร้อมเพย์แล้วอยาก
11: พี่สาว
9: จ๋าว่าไงจ๊ะมีอะไรช่วยเปล่า
11: พอดีอาทิตย์หน้าฉันว่าจะปิดร้านสัก3วันน่ะพอดีหลานชายแต่งงานที่ต่างจังหวัดเลยต้องไปนี่ก้าจ้ะ
9: หลานชายจะแต่งงานแล้วหรอ
11: ใช่
9: แล้วพี่โจฮี่จะกลับมาทันหร
11: อเห็นว่าจะตามไปนะ
12: ได้ยินว่าหลานใครจะแต่งงานเหรอ
9: ก็หลานป๊อกแป๊กไงที่มาช่วยขายกาแฟที่มาอยู่ตั้งเดือนนึงน่ะ
12: จะแต่งไม่ได้นะป๊อกแป๊ก
11: ทำไมอ่ะพี่แจง
12: ก็ช่วงที่หลานชายเธอมาขายกาแฟได้มีอะไรอะไรกับหลานสาวฉันแล้วนะสิไม่เชื่อก็ลองถามดูสิ
13: จริงค่ะนะหนูกับพี่บอยอ่ะมีอะไรอะไรกันแล้วอ่ะหนูเพิ่งจะโทรหาเขาเขาบอกว่าเขากำลังแต่งงานนะคะ
9: ป๊อกแป๊กเธอไม่ต้องไปสนใจผู้หญิงเขาสมยอม
12: เธอเกี่ยวอะไรด้วยคะยายสาวฉันไม่ยอมยังไงอ่ะฉันก็จะไปแจ้งความฟ้องศาลเล่นงานให้ถึงที่สุด
13: ใช่คะนะหนูก็ไม่

0: ไม่ยอมหนูเป็นของพี่เขาแล้วอ่ะ
1: เชิญตามสบายอยากฟ้องก็เชิญผู้หญิงสมยอมยังไงก็ชนะ
2: เดี๋ยวก็รู้กันหลานสาวฉันเพิ่งอายุ 14-15 เจอข้อหาพรากผู้เยาว์แน่นอน
3: โอ๊ยหยุดเถียงกันก่อนนะตอนนี้จะเป็นลมแล้วนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยพี่ออยพี่แนนช่วยหนูด้วยค่ะ
4: ค่ะเรื่องนี้นะคะมีคำตอบนะคะ
5: ค่ะพี่ออย
4: สงสาร
5: น้องผู้เยาว์เรียกน้องผู้เยาว์หรือว่าผู้เสียหายในเรื่องนะคะก็คือน้องผู้เยาว์คนนี้นะคะก็คือเขาอายุประมาณ 14-15 เนาะที่เขาบอกมาก็คือยังไม่ถึง15ยังไม่เกิน15ละกันนะคะพี่ออยเรื่องนี้คำตอบคืออะไรคะ
4: ซึ่งในทางกฎหมายนะคะอายุเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะในเรื่องนี้น้องผู้เสียหายเนี่ยอายุไม่เกิน15
5: ค่ะ
4: ซึ่งในเรื่องการพรากผู้เยาว์นะคะเขาก็กำหนดไว้ในมาตรา317นะคะประมวลกฎหมายอาญานะคะบอกว่าถ้าเกิดมีการพรากผู้เยาว์นะคะเด็กที่อายุไม่ถึง15ไม่เกิน15ปีเนี่ย ไปจากมารดาหรือบิดานะคะก็จะมีโทษนะคะซึ่งจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ผู้เยาว์ด้วยซ้ำเป็นเด็กนะคะถ้าไม่เกิน15เนี่ยเด็กผู้เยาว์นี่คือผู้ที่อายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์นั่นเอง
5: ค่ะ
4: นี่ถือว่าเป็นผู้เยาว
5: ์
4: แต่ในเรื่องนี้เป็นเด็ก
5: ค่ะ
4: นะคะก็แน่นอนมีความผิดแน่นอนถ้ามีการพรากไปจากอำนาจปกครองของบิดามารดา
5: ค่ะหรือว่าผู้ดูแลผู้ปกครองนะคะหรือว่าผู้แทนโดยชอบธรรม
4: ใช่ก็คือแบบมีการเอาไปลักพาตัวหรือว่าแค่เอาไปโดยไม่บอกพ่อแม่เขาเน
5: ี่
4: ยนะคะก็ถือว่าพรากแล้ว
5: แม้ว่าผู้เยาว์คนนั้นเนี่ยจะสมยอมก็ตามนะคะ
4: ใช่
5: คือเราไม่ต้องไปดูเลยว่าเด็กคนนั้นอ่ะคือน้องผู้เยาว์คนนั้นอ่ะสมยอมหรือสมยอมนะคะการที่พรากไปปุ๊บความผิดเกิดขึ้นแล้วค่ะพี่ออย
4: ใช่
5: ทีนี้เราจะมาดูเกณฑ์อายุกันค่ะก็คือเมื่อกี้เนี้ยนะคะก็คือตามมาตรา317นะคะ317ก็คือเราใช้เกณฑ์อายุก็คือไม่เกิน15ใช่ไหมคะ
4: ใช่
5: แต่ทีเนี้ยค่ะอย่างที่พี่ออยบอกไปค่ะคือคนที่เป็นผู้เยาว์เนี่ยคือบุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกหนึ่งมาตราค่ะคือมาตรา318ค่ะ
4: ที่ต่อกันเลย
5: ใช้เกณฑ์อายุ15ถึง18ปีค่ะก็ยังเป็นเขาก็ยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะคะ
4: จริง15ถึง18 15ถึงไม่เกิน20เนี่ยถือเป็นผู้เยาว์หมดแต่ถ้าต่ำกว่า15เราเรียกว่าเด็ก
5: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตามมาตรา318ประมวลกฎหมายอาญานะคะก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่าในเกณฑ์อายุค่ะอายุตั้งแต่15ถึง18ป
4: ี
5: ไม่เกิน18ปีเนี่ยนะคะก็คือยังผิดอยู่นะคะแต่ว่าโทษก็จะน้อยกว่าในกรณีที
4: ่
5: ภาคเด็กที่อายุต่ำกว่า15นะคะแล้วในกรณีนี้นะคะ
4: มาตราหนึ่งต่อกัน
5: 319ค่ะนะคะเราต้องบอกก่อนค่ะว่า318เมื่อกี้นี้นะคะที่เป็นภาคผู้เยาว์เนี่ยค่ะอายุ15แต่ไม่เกิน18เนี่ยค่ะเป็นกรณีที่ผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจก
4: ็
5: คือหลอกลวงไปนะคะโทษ
4: เด็กขัดขืนเด็กมีการแบบอึดอัดไม่ไป
5: อึดอัด
4: ดึงชักโครกไว้อย่างเงี้ยก็ยังผิดนะ
5: ค่ะ
4: ผิด318
5: ค่ะ
4: แต
5: ่ในเป็น
4: อายุเดียวกันอายุเกณฑ์เดียวกันนั่นคือเกิน15แต่ว่าไม่ถึง18
5: ค่ะ
4: คราวนี้เด็กเต็มใจไป
5: อ
4: ันนี้ก็ยัง
5: ผิ
4: ดอยู่นะคะในมาตรา319
5: แต่ว่าโทษก็จะน้อยกว่า
4: ใช่
5: ค่ะตามละครเนี่ยเป็นผู้เยาว์อายุประมาณ 14-15 แต่ถ้าสมมติว่าไปหลอกชายประมาณหรือว่าหลอกหญิงอายุประมาณ60ปีเราจะเป็นภาคผู้เฒ่า แต่ว่าไม่มีความผิด
4: มีไหมคะ
5: ไม่มีทีนี้พอเราพูดถึงภาคผู้เยาว์แล้วค่ะมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการข่มขืนกระทำชำเราด้วยค่ะพี่ออย
4: ใช่เพราะเมื่อกี้ในละครมีพูดว่าแบบเขามีอะไรกันแล้วเนี่ยตรงนี้มันโยงไปถึงเรื่องข่มขืนนะคะซึ่งข่มขืนก็คล้ายๆกันนะคะคือใช้เกณฑ์อายุเป็นหลักนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะน้องก็คืออายุไม่ถึง15
5: ค่ะ
4: นะคะก็จะผิดด้วยนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา277นะคะก็คือมีการกระทำชำเราเด็กอายุนะคะไม่เกิน15ปีนะคะทีนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะแม้ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะคะก็ยังผิดอยู่นะคะเพราะงั้นเมื่อกี้ในละครนะมีใครพูดว่าแบบเอ้ยยอมอย่างเงี้ยไม่ผิดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าเนื่องจากเรื่องนี้เด็กเขาไม่ถึง15แม้ว่าเด็กจะยินยอมเนี่ยผู้กระทำชำเราก็ยังมีความผิดอยู่นะคะ
5: เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็คือถ้าจะพาน้องไปแจ้งความแจ้งได้ไหมคะพี่ออย
4: ได้
5: แจ้งได้เลยค่ะแล้วในความผิดในเรื่องของภาคผู้เยาว์หรือว่าข่มขืนกระทำชำเรานะคะเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้เลยค่ะหมายความว่าถ้าสมมติว่าเกิดน้องเนี่ยพาผู้ปกครองเนี่ยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วนะคะดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วเกิดมีการตกลงยินยอมกันแล้ว
4: เดี๋ย
5: วกลับมาแต่งหรือว่ากลับมาสมรสกันหรือว่าเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงดูปูเสือน้องเองนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปถอนแจ้งความอย่างนี้ทำได้ไหมคะพี่ออย
4: ไม่ได้ต้องแยกส่วนกัน
5: ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าความผิดในฐานพรากผู้เยาว์หรือความผิดในฐานกระทำ
4: ข่มขืน
5: กระทำชำเราเนี่ยนะคะไม่สามารถยอมความ

0: ได้ค่ะก็คือต่อให้ตกลงกันแค่ไหนไกลเกลี่ยกันได
1: ้
0: ต่อไปจะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังเป็นความผิดอยู่ค่ะย่อย
1: นะคะอันนี้เฉพาะเด็กนะคะแต่ถ้าเกิดอายุเกิน20แล้วเนี่ยข่มขืนเนี่ยยอมความได
0: ้อ๋อนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปรักใครชอบใคร
1: ขอดูบัตรประชาชนอันนี้สำหรับคนคิดไม่ซื่อนะถ้ามาอย่างเงี้ยนะคะรู้เลยว่าอย่าไปยุ่งนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็มีคำตอบดังนี้ค่ะ
2: มาตรา317ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 300,000 บาทผู้ใดโดยทุจริตซื้อจำหน่ายหรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรกต้องระวังโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้นถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทำเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทมาตรา277ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาท
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
5: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งค่ะในช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนาย
5: เสียงดังเชียว
4: ค่ะอาจารย์ อาจารย์คะอาจารย์ได้ยินเสียงอะไรกิ้งกิ้งไหมคะเนี่ยไม่รู้ว่าใครมาสั่นกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์หรือว่าเสียงรถไอติมคะอาจารย์
5: ทำไมอาจารย์อยากกินไอติมเลย
4: ก็ไม่ถึงอย่างนั้นค่ะอาจารย์แบบแต่นึกถึงสมัยเด็กๆนะคะอาจารย์อาจารย์เคยทานหรือเปล่าไม่ทราบไอศครีมใส่ขนมปังนะคะอาจารย์ใส่ข้าวเหนียวใส่ลูกชิดนะคะอาจารย์โอ้ย
5: วันนี้มีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องไอติมหรือยังไงคดีไอติมเลย
4: ไม่ใช่เรื่องไอติมค่ะอาจารย์ครับท่านผู้ชมถามมาเรื่องเกี่ยวกับน้องชายค่ะอาจารย
5: ์
4: ก็คือท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่าน้องชายท่านผู้ชมเนี่ยถูกรถชนตายค่ะอาจารย
5: ์
4: เสร็จแล้วก็มีการฟ้องคดีแพ่งกันนะคะศาลก็ตัดสินให้คู่กรณีเนี่ยใช้ค่าเสียหายเต็มตามจำนวนที่ฟ้องเลยนะคะทีนี้ปรากฏว่าคู่กรณีนะคะแหมมันก็ผลัดวันประกันพุ่งอยู่นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวก่อนขอ3เดือนขอ2เดือนขออะไรไปเรื่อยๆท่านผู้ชมก็เอายอมเข้าไปท้ายที่สุดท่านผู้ชมไปรู้มาว่าไอ้คู่กรณีนะคะตอนนี้ไปยื่นอุทธรณ์ค่ะอาจารย
5: ์
4: เรื่องมันจะไม่จบง่ายแล้วมันจะยาวเลยค่ะอาจารย
5: ์
4: ก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ครอบครัวเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เรื่องมันจบง่ายจบเร็วอะค่ะอาจารย์คะ
5: แหมอาจารย์มันต้องนึกถึง
4: นะคะอาจารย
5: ์เวลาอกเขาอกเรา
4: ใช่ค่ะอาจารย
5: ์ถ้านึกถึงตัวเรานะอาจารย
4: ์ค่ะ
5: หลายคนเนี่ยเวลาที่เป็นฝ่ายโจท
4: ค่ะ
5: หรือพูดง่ายๆว่าเป็นฝ่ายผู้เสียหายก็อยากจะได้เร็ว
4: ค่ะ
5: อยากได้เยอะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็อยากจะให้มันจบๆไวๆเพราะเราเดือดร้อน
4: ค่ะ
5: แต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นผู้ต้องหาหรือคนเป็นฝ่ายที่ทำละเมิด
4: ค่ะ
5: หรือขับรถชนอย่างกรณีเนี้ย
4: ค่ะ
5: มันก็อยากจ่ายน้อย
4: ค่ะ
5: อาจารย์ว่าไหม
4: ใช่ค่ะ
5: หรือก็พยายามจะดึงเกมเจรจาให้มันนานที่สุดอย่างกรณีนี
4: ้ค่ะ
5: ศาลตัดสินแล้วก็แปลว่ามีการเจรจากันมาหลายครั้งหลายรอบแล้วการฟ้องคดีเนี่ยอาจารย
4: ์ค่ะ
5: นั่นหมายความว่ามันไม่สามารถตกลงกันได้
4: ใช่ค่ะ
5: เห็นไหมเนี่ยมันนานมาขนาดไหนแล้วอาจารย์พอฟ้องเสร็จจนกระทั่งศาลตัดสิน
4: ค่ะ
5: ตัดสินให้ชนะแล้วสมมติถ้าได้เงิน 800,000 สมมติ
4: ค่ะ
5: ก็ได้กระดาษแผ่นจำเลยเนี่ยมันก็ตามหลักของจำเลยเนี่ยมันดึงมาขนาดนี้แล้ว
4: ค่ะ
5: ก็เมื่อจำเลยเขาก็มีสิทธิ์อุทธรณ์
4: ใช่
5: มีสิทธิ์ฎีกา
4: ค่ะ
5: เขาก็ต้องทำตามสิทธิ์ของเขาต่อไปในขณะเดียวกันบางทีเราเป็นฝ่ายจำเลยนะอาจารย์ถ้าเราไม่มีตังค
4: ์ใช่เราก็ต้องทำทุกวิถีทางอุทธรบ้างดีกามันก็ว่ากันไปถูกไหมคะอาจารย์ค่ะ
5: ดึงไปจนฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งจะใจอ่อนแล้วบอกเท่าไหร่ก็เอาดีดิคือมันเป็นคนเกมกันในทางกฎหมายอาจารย
4: ์ค่ะ
5: เอาละถามว่าเราทำยังไงบ้างถ
4: ึ
5: งจะได้เงินและจะเร็ว
4: ค่ะ
5: ขณะนี้ศาลตัดสินแล้ว
4: ค่ะ
5: เมื่อศาลตัดสินแล้วในทางกฎหมายเนี่ยถ้า

0: ไม่มีการขอทุเลาการบังคับคดี
1: ค
0: ือไม่ได้มีการเอาเงินมาวางไม่ได้มีการขอศาลไว้ว่าอย่าเพิ่งยึดผมนะ
1: ค่ะ
0: กฎหมายเขาให้โอกาสคนที่เป็นโจทย์อย่างกรณีนี
1: ้ค่ะ
0: ยึดทรัพย์เลยครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ให้จำเลยคนนี้ที่มันดึงเกมดึงอะไรมาล่าช้าเราสืบเสาะแสวงหาอ้าวมีบ้านมีที่ดินอยู
1: ่
0: ยึดได้เลยครับ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ยึดได้เลย
1: ครับอาจารย
0: ์ถ้าไม่ยึดบางทีศาลก็จะสั่งถ้าไม่ให้ทุเลาการมันถ้าอยากจะทุเลาน
1: ะ
0: ศาลจะสั่งให้เอาเงินมาวาง
1: อ๋
0: อยังน้อยก็เป็นหลักประกันให้กับเราอ่ะมีเงินมาวางแล้ว
1: ใช่ค่ะสบายใจหน่อย
0: ว่าสบายใจแต่การอุทธรณ์ก็ยังเป็นสิทธิ์ของเขาการดีกาก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นอยากจะสรุปลงตรงนี้ว่าเมื่อเราเดินกันมาถึงตรงนี้แล้วผมก็เห็นใจครับแต่กระบวนการในทางกฎหมายเดี๋ยวนี้เขาก็เร็ว
1: อ
0: ุทธรณ์เขาไม่ปล่อยให้เนิ่นนาน3ปี4ปีหรอกครับไม่เกินปีหนึ่ง6เดือนเดี๋ยวนี้ก็จบแล้วดีกาก็ไม่เกินปีหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงขนาดนี้แล้วใจเย็นๆหน่อยและผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าฝ่ายจำเลยมีสตังมีทรัพย์สินได้แน่นอนแต่ช้าหรือเร็วก็
1: อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: แหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะใจเย็นๆค่ะแล้วก็อาจารย์ก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการขอยึดทรัพย์อะไรต่ออะไรไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมคงสบายใจขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะค่ะแหมวันนี้เราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

0: าขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
2: ตอนการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องทราบหรือไม่ว่าการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องในภาวะปกติและภัยพิบัติเป็นอย่างไร 1. เครื่องหมายมีขนาดเล็กพร้อมข้อความระบุหน่วยงานสังกัดชัดเจน 2. ปลอกแขนมีตราสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย 3. หน่วยบริการทางการแพทย์ขององค์กรกาชาดแต่ในภาวะสงครามเครื่องหมายที่ใช้จะเป็นเครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวไม่มีชื่อองค์กรหรือตัวอักษรใดๆใช้เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมือขององค์กรกาชาดหน่วยงานที่สามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้คือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาชาดบุคคลที่ได้รับอนุญาตและทหารเสนารักษ
3: ์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ตอนที่1ทักษะการใส่ใจในความหมายของทักษะการใส่ใจนะคะการใส่ใจหมายถึงพฤติกรรมของผู้ให้บริการปรึกษาที่แสดงออกด้วยภาษาพูดหรือภาษาท่าทางที่บ่งบอกกระตือรือร้นที่จะช่วยผู้รับบริการปรึกษาในการที่จะสนับสนุนเสริมแรงเพื่อให้แสดงถึงความสนใจและให้ความสำคัญผู้รับบริการปรึกษาเป็นการให้เกียรติและที่สำคัญก็คือเป็นการสื่อสารให้รู้ว่าได้ยินผู้รับบริการปรึกษาอย่างแท้จริงและการให้เวลาในการพูดของผู้รับบริการปรึกษาเป็นการให้เกิดความแน่ใจแล้วก็มั่นใจที่จะมีทักษะการใส่ใจกับผู้รับการปรึกษาจริงๆในวัตถุประสงค์ของทักษะการใส่ใจนะคะวัตถุประสงค์ของทักษะการใส่ใจในต่อผู้ให้บริการปรึกษาทักษะการใส่ใจของผู้ให้บริการปรึกษานั้นจะช่วยให้ผู้รับผู้ให้บริการปรึกษานั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการใส่ใจในการที่จะให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับการปรึกษาทักษะการใส่ใจจะช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษานั้นได้สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นจริงของผู้มารับบริการปรึกษาแล้วก็ช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษานั้นได้เกิดได้รับความมั่นใจและศรัทธาจากผู้รับการปรึกษาแล้วก็ช่วยให้ลดความรู้สึกสับสนเนื่องมาจากเมื่อเรามีทักษะการใส่ใจแล้วเนี่ยการเราจะมีความสามารถในการติดตามเรื่องราวของผู้รับการปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องทักษะการใส่ใจมีความสำคัญต่อผู้รับการปรึกษานะคะเป็นการสื่อสารให้ผู้รับการปรึกษานั้นรู้ว่าผู้ให้การปรึกษานั้นมีความสนใจในสิ่งที่พูดและเป็นการเพิ่มความตระหนักรู้แบบแผนในการใส่ใจของผู้รับการปรึกษาเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับการปรึกษากับผู้ให้บริการปรึกษาในการใส่ใจและที่สำคัญคือให้เห็นว่าให้ความสำคัญและลดอาการประหม่าหรือความวิตกกังวลของผู้รับการปรึกษาเนื่องจากผู้ให้การปรึกษานั้นใส่ใจผู้รับการปรึกษาก็จะลดความประหม่าวิตกกังวลลงในหลักการและแนวทางการใส่ใจในการให้บริการปรึกษานะคะในเรื่องของหลักการในการใส่ใจให้บริการปรึกษานะคะอันดับแรกนะคะหลักการก็คือต้องใส่ใจด้วยภาษาท่าทางนะคะภาษาท่าทางก็คือภาษากายทั้งหลายนะคะเป็นการใช้ภาษาท่าทางที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตนักศาสนาวัฒนธรรมและก็การใช้สายตาการพยักหน้าการใช้ภาษามือซึ่งที่เน้นย้ำเรื่องของวิถีดำเนินชีวิตเพราะแต่ละศาสนาวัฒนธรรมนั้นมีการใช้ภาษากายที่แตกต่างกันนะคะนั้นเราต้องใช้ให้เหมาะสมเมื่อให้บริการปรึกษากับกลุ่มไหนเราควรจะใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มนั้นนะคะในการหลักการข้อที่2นะคะก็คือการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการปรึกษาการให้ความสำคัญนั้นทำได้หลายทางนะคะโดยอันดับแรกการใช้เวลานะคะการให้เวลานะคะไม่ใช่ให้คำปรึกษาไปก็ดูนาฬิกาไปนะคะนั้นการให้เวลาแสดงถึงความเต็มใจช่วยเหลือให้มีความพร้อมแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการแสดงออกว่าเรานั้นพร้อมที่จะพูดคุยให้คำปรึกษาเสมอนะคะแล้วก็หลักการข้อที่3คือการมีทักษะการสื่อสารทางภาษาร่างกายนะคะการสื่อสารภาษากายในทักษะการใส่ใจนี่สำคัญมากนะคะการวางท่านะคะการประสานสายตากริยา

หลักการต้องในหลักการข้อที่4นะคะก็คือต้องมีการค้นหาความหมายที่ซ่อนของผู้รับการปรึกษานะคะนั้นในผู้รับการปรึกษาอาจจะมีการพูดเสียงดังเสียงค่อยนะคะเป็นลักษณะที่อาจจะมีปิดบังอะไรไว้เพราะนั้นผู้ให้การปรึกษานั้นจะต้องรู้จักหาคำที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะให้เห็นว่าคำนี้แหละสำคัญเป็นความรู้สึกที่แท้จริงเพราะผู้รับการปรึกษาบางครั้งก็สับสนในสิ่งที่ตนเองได้มีปัญหาอยู่นะคะนั้นเราจะต้องมีหน้าที่ในการค้นหาแล้วก็หาคำที่เป็นกุญแจสำคัญนะคะแล้วก็การให้การปรึกษานั้นจะต้องสอดคล้องระหว่างการพูดภาษากายแล้วก็น้ำเสียงนะคะก็คือประสานกลมกลืนนะคะฟังแล้วเกิดสิ่งที่เป็นในเรื่องของความประสานลงตัวกันนะคะในข้อที่6นะคะการมีทักษะการสื่อสารทางร่างกายนะคะเพราะนั้นในการทักษะการสื่อสารทางร่างกายก็จะต้องมีการตอบรับการโค้งการน้อมที่เหมาะสมนะคะการใช้ร่างกายนะคะในการใช้ภาษาต่างๆให้เหมาะสมแล้วก็มีท่าทางที่ผ่อนคลายนะคะท่าทางที่ผ่อนคลายนะคะก็คือลักษณะการผ่อนคลายของผู้ให้คำปรึกษาไม่ใช้ภาษาที่ตึงเครียดหรือสีหน้าแววตาที่ตึงเครียดนะคะให้เขารู้สึกสบายสบายและการลดอุปสรรคในการใส่ใจอุปสรรคในการใส่ใจก็มีมากมายเลยนะคะเช่นการตัดสินประเมินค่าเรารู้จักคนนี้เราก็อาจจะมองว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นการมีอคติทั้งหลายนะคะการรู้สึกสงสารนะคะการขัดจังหวะต่างๆพวกนี้เป็นอุปสรรคนะคะในแนวทางการใส่ใจนะคะก็จะต้องแสดงออกด้วยใบหน้านะคะที่เห็นนะคะเราจะต้องรู้ว่ามีความโกรธความกลัวนะคะใบหน้าเศร้าใบหน้าเป็นสุขอย่างไรนะคะดูถึงความเคลื่อนไหวการตื่นตัวนะคะการแสดงออกทางสายตานะคะภาษาท่าทางระยะห่างแล้วก็คุณภาพเสียงนะคะที่เหมาะสมตัวอย่างของทักษะการใส่ใจนะคะเราก็จะมีตัวอย่างซึ่งเป็นประสบการณ์ทางบวกซึ่งมีการอภิปรายข้อดีข้อเสียอย่างลึกซึ้งแต่สิ่งที่สำคัญคือการใส่ใจในปัญหาแล้วก็สิ่งที่เขาให้ความสำคัญต่อผู้รับการปรึกษาตอนที่2ทักษะการฟังในความหมายของทักษะการฟังนะคะการฟังหมายถึงการรับรู้ในเรื่องราวนะการติดต่อสื่อสารที่ส่งมาเป็นศิลปะของการแยกแยะข้อเท็จจริงจากประโยคที่พูดการรับสารผ่านโสตประสาทอย่างตั้งใจเชื่อมโยงกับกระบวนการคิดในสมองโดยสมองแปลความหมายเสียงจนเกิดความเข้าใจและมีปฏิกิริยาตอบสนองการฟังจึงเป็นการตอบสนองที่แสดงถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฟังในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะการฟังร่วมกับการสังเกตจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้รับบริการและช่วยให้สามารถเลือกใช้ทักษะในความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการที่สุดนะคะการฟังได้เข้าใจถึงความคิดความรู้สึกของผู้พูดนั้นการฟังไม่เพียงฟังเนื้อหานะคะจะเป็นการฟังความคิดความรู้สึกที่ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้แสดงออกมานะคะการตอบสนองผู้รับบริการปรึกษานะคะเราเชื่อว่าการฟังนั้นเป็นพื้นฐานของบริการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพการฟังเป็นการที่ทำให้ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้ประโยชน์ที่สุดนะคะการโดยปราศจากการมีอคติทั้งหลายการฟังข้อเท็จจริงการฟังความรู้สึกการฟังความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในบริการปรึกษาการที่ผู้รับบริการปรึกษารับรู้ว่าตนเองสำคัญการสื่อสารข้อความสำคัญไปยังผู้รับบริการนะคะนัดการฟังจะเป็นตัวอย่างของความใส่ใจผู้รับบริการนะคะที่แสดงถึงสิ่งที่พูดนะคะแล้วสิ่งที่ชอบสิ่งที่พูดมีความหมายอย่างไรทั้งหมดทั้งปวงเราใช้การฟังหมดเลยนะคะการฟังนะคะในหลักการฟังในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะอันดับแรกเราต้องฟังให้ได้ข้อมูลค่ะการฟังนั้นต้องจับประเด็นความสำคัญนะคะได้จากบทสนทนาข้อมูลต่างๆที่ทำว่า
มีความต่อเนื่องบทสนทนาเป็นอย่างไรนั้นอันดับแรก

ต้องฟังให้ได้ข้อมูลค่ะอันดับที่สองนะคะฟังด้วยความสนใจนะคะการแสดงออกถึงความสนใจจะทำให้ผู้รับบริการหรือว่าคู่สนทนานั้นน่ะพูดไปอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าเป็นการขัดจังหวะนะคะในบทสนทนาเพราะนั้นการฟังก็จะทำให้เขาได้พูดแล้วก็รู้ความคิดเป็นของตนเองนะคะแล้วก็อันดับที่3นะคะก็คือฟังอย่างอดทนนะคะอดทนในการปรึกษาก็คือว่ามันจะเปิดประตูไปสู่การสื่อสารที่ไร้ข้อจำกัดนะคะการอดทนฟังนะคะผู้ฟังก็จะต้องรู้ความคิดนะคะรู้ความคิดรู้ความต้องการของผู้มารับการปรึกษาถึงจะได้ตอบสนองกลับนะคะอันนี้ก็เป็นขึ้นอยู่กับการฟังนะคะเราจะต้องมีความอดทนในการฟังอันดับที่4นะคะก็คือฟังให้ตรงประเด็นนะคะโดยที่การปรึกษาการพูดคุยนะคะผู้รับการปรึกษาก็จะต้องฟังอย่างที่ฟังอย่างตรงประเด็นแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจแยกแยะประเด็นทั้งหลายประเด็นปัญหาของผู้รับบริการเนี่ยค่ะเราก็ทราบดีอยู่แล้วผู้รับบริการอาจจะมีปัญหามากมายถาถมเข้ามาที่เราจะฟังนะคะแต่เราต้องฟังให้ตรงประเด็นว่าตกลงแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาครอบครัวหรือเป็นปัญหาบุคลิกภาพของตนเองของเขาเองนั้นอันนี้ก็ใช้ทักษะการฟังนะคะสุดท้ายนะคะฟังด้วยการเตรียมความพร้อมนะคะการฟังเพื่อที่จะได้ข้อมูลความสัมพันธ์ต่างๆนะคะจะช่วยทำให้เราได้ซึมซับข้อมูลเหล่านั้นนั้นเราจะต้องมีความพร้อมในการฟังจับประเด็นนั้นการฟังนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งแนวทางการฟังในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะการฟังนั้นอย่างที่เรียนไว้นะคะเราไม่ฟังแต่เสียงนะเราต้องฟังภาษากายด้วยนะคะนั้นแนวทางการฟังก็เราต้องดูภาษากายของผู้รับการปรึกษานะคะในขณะที่หูก็ฟังนะแต่ว่าเราจะต้องดูว่าสายตาเขานะคะสายตาของผู้รับการปรึกษานั้นมีความรู้สึกอย่างไรนะคะมันจะบ่งบอกในทางสายตานะคะมีความเต็มใจในความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกสับสนเขาจะแสดงออกมาทางตานะคะสายตาฟังภาษาการที่สองคือดูปากค่ะการปากนะคะการขยับปากการยิ้มนะคะการมีความสุขรื่นเริงหรือการเม้มปากก็อาจจะแสดงถึงความคับข้องใจนะคะเราก็สามารถสังเกตได้สีหน้านะคะสีหน้าเป็นตัวกระตุ้นในการสื่อสารด้านอารมณ์นะคะสีหน้ามีความสุขเราคงจะสังเกตเห็นได้หรือสีหน้ามีความทุกข์นะคะศีรษะก็เหมือนกันนะคะการเคลื่อนไหวศีรษะเนี่ยค่ะการเคลื่อนไหวโดยมีอารมณ์ไปมานะคะก็รู้สึกสบายๆแต่ถ้าเกิดนั่งนิ่งๆไม่เคลื่อนศีรษะนั่นแสดงว่าเริ่มที่จะมีอาการที่ไม่ไว้ใจไม่เห็นด้วยนะคะการขยับไหล่นะคะก็เป็นการแสดงออกถึงการขยับไหล่ไปข้างหน้าความเต็มใจไม่เต็มใจทั้งหลายภาษากายต่อไปก็คือเรื่องของแขนและมือเนี่ยค่ะแขนและมือก็เราสามารถสังเกตเห็นได้แสดงถึงอารมณ์นะคะถ้าเกิดกอดอกนี่แปลว่าจะเริ่มไม่ไว้ใจนะคะไม่ไว้ใจผู้ให้การปรึกษาแล้วนะคะรวมถึงการขยับขาท่าทางสบายนะคะการเคาะเท้าการตบเท้าเริ่มที่จะรู้สึกไม่พอใจนะคะเราก็สังเกตได้เพราะฉะนั้นภาษากายทั้งหมดนะคะเราจะเห็นอารมณ์ของผู้รับการปรึกษานะคะฟังนอกจากฟังภาษากายแล้วอันดับที่2คือฟังคำพูดค่ะคำพูดเนี่ยลักษณะของการพูดน้ำเสียงต่างๆเนี่ยค่ะเราจะรับรู้ได้นะคะน้ำเสียงถ้าเป็นเสียงแบบแหบๆกระซิบนั่นเริ่มไม่ค่อยจะแน่ใจแล้วว่าคำพูดนั้นจะใช่ไหมหรือไม่วางใจผู้ให้การปรึกษาอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์นะคะแล้วก็นอกจากฟังภาษากายคำพูดแล้วเราจะต้องวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของข้อมูลด้วยนะคะผู้ให้การปรึกษาก็จะต้องดูว่าข้อมูลที่ได้นั้นมีความสอดคล้องหรือสับสนนะคะมีคำพูดที่เป็นเหตุผลมีโต้แย้งหรือเปล่านั้นเราจะต้องมีความแน่ใจความสอดคล้องเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือได้ถูกจุดนะคะแล้วก็ลดอุปสรรคการฟังทั้งหลายนะคะเช่นการขัดจังหวะเขายังพูดไม่จบผู้ให้บริการปรึกษาก็รีบพูดแล้วนะคะหรือการควบคุมมากไปนะคะทำให้เขาไม่มีโอกาสจะพูดนะคะการตัดสินเกินไปรวมถึงการให้คำแนะนำมากเกินไปผู้ให้บริการปรึกษามักเคยชินกับการให้คำแนะนำยังไม่ฟังปัญหาให้เสร็จก็ฉันมีประสบการณ์ฉันจะแนะ

นำคุณอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั้นก็อันนี้เป็นข้อผิดพลาดในการฟังก็พึงระวังด้วยนะคะก็ตัวอย่างการฟังนะคะก็เป็นเคสของการความขัดแย้งของพ่อกับลูกอะเนาะก็จะให้เห็นว่าการฟังที่ดีเนี่ยพ่อก็จะตัวผู้ให้การปรึกษาก็จะต้องมีการฟังเคสที่เป็นปัญหาที่เขามาปรึกษาเนี่ยค่ะที่ว่ามีปัญหากับพ่อเนี่ยค่ะนั้นก็จะเห็นว่าการฟังนะคะทำให้ได้ยินเข้าใจความรู้สึกของผู้รับบริการปรึกษาแล้วก็ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดรู้ความรู้สึกที่ดีพื้นฐานการปัญหาต่างๆก็จะเข้าใจได้อย่างดีขึ้นนะตอนที่3ทักษะการเงียบความหมายของทักษะการเงียบนะคะการหมายถึงการเว้นระยะนะคะจังหวะของการพูดให้นานขึ้นเพื่อให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้พูดมากขึ้นการเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่มีพฤติกรรมใดๆที่เกิดขึ้นแต่เป็นแบบแผนปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในช่วงเวลาที่เราเว้นวรรคให้ผู้รับบริการปรึกษาได้พูดจบนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะมองนะคะเราสามารถที่จะมองพยักหน้านะคะเป็นเทคนิคที่ทำให้ผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษานั้นได้เห็นความคิดซึ่งกันและกันนะคะนั้นการเว้นระยะเนี่ยค่ะการเว้นระยะของการพูดเนี่ยทำให้ผู้รับบริการได้หยุดคิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่าเรื่องที่ซับซ้อนต่อไปได้วัตถุประสงค์ของทักษะการเงียบนะคะการเงียบนะคะมีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้การปรึกษานะคะทักษะการเงียบจะช่วยให้ผู้ให้การปรึกษานั้นได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในกระบวนการปรึกษาการเงียบช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการบริการปรึกษานั้นได้เข้าใจสื่อสารถึงความจริงใจและการยอมรับลึกซึ้งการเงียบช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษาได้ตรวจสอบบริบทรวมถึงเจตนาการเงียบแล้วก็ผลของการเงียบการเงียบช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาได้ดำเนินการปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องการเงียบช่วยให้ลดบทบาทผู้ให้บริการปรึกษาที่เกิดจากเจตนาของผู้ให้บริการปรึกษาโดยบทบาทนั้นจะส่งไปยังผู้รับการปรึกษามากขึ้นผู้รับการปรึกษานะคะก็วัตถุประสงค์ของการเงียบสำหรับผู้รับการปรึกษาเนี่ยการเงียบเนี่ยของจะทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้มีสติสมาธินะคะและทำให้เกิดความรับผิดชอบของผู้รับการปรึกษาการเงียบจะทำให้เขาได้มีรายละเอียดมากขึ้นทำให้กระบวนการปรึกษาช้าลงนะคะแล้วก็การเงียบในแต่ละวัฒนธรรมอาจจะแตกต่างกันก็ให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วยหลักการเงียบนะคะหลักการเงียบการเงียบใช้ในการบำบัดนะคะก็เป็นเทคนิคที่เฉพาะนะคะสำหรับผู้เชี่ยวชาญการใช้เน้นการเน้นการเงียบนะคะเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากที่สุดการเน้นความใส่ใจขณะนั้นแล้วก็ให้การเงียบเป็นเหมือนการฟังเสียงสะท้อนและผู้รับบริการจะได้ยินเสียงตนเองจากการเงียบในภาวะการเงียบนะคะการเงียบเพื่อตอบสนองการปกป้องต่างๆเมื่อเกิดการเงียบแล้วผู้รับการศึกษาอาจจะพังพูความรู้สึกนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ด้วยการเงียบนะคะในการเงียบบางครั้งนั้นทำให้เกิดในช่วงขณะที่เราสามารถที่จะเป็นความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเข้าใจความรู้สึกเห็นใจได้จากการเงียบแนวทางในการเงียบนะคะก็ผู้รับบริการปรึกษาหยุดพูดนะคะในขณะที่หลังจากการพูดแล้วก็ปล่อยให้เว้นว่างไปสัก 2-3 นาทีแทนที่จะพูดต่อก็ผู้ให้การปรึกษาก็หยุดเพื่อที่จะทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้คิดแล้วก็พูดต่อนะคะขณะที่ผู้ให้บริการปรึกษานั่งอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะให้แสดงออกถึงภาษากายได้นะคะควรสังเกตภาษากายใบหน้าในขณะพูดนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะคะบางครั้งอาจจะเยือกเย็นบางครั้งอาจจะอบอุ่นนะคะผู้ให้การปรึกษาก็สามารถสังเกตเห็นได้การใช้การเงียบเราไม่ใช้รูปแบบเดียวกันนะเช่นหยุด 2-3 นาทีแล้วจะเป็นแบบนี้ตลอดนะคะไม่ควรใช้รูปแบบที่คงที่นะคะอาจจะเงียบในบางช่วงเงียบนานอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะคะแล้วก็ให้ความ

คัญกับการเงียบเพราะการเงียบเป็นการตอบสนองที่ใช้ในการบำบัดที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่เรียนไว้ว่าผู้รับบริการจะพังพลูในส่วนที่เกิดความเงียบนะคะการผู้รับบริการปรึกษารู้สึกอึดอัดกับความเงียบเราอาจจะใช้วิธีการให้เขาแสดงออกเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงโดยอิสระคือให้เขาพังผูออกมาเลยว่าเขารู้สึกยังไงอธิบายหนูอยากจะพูดอะไรพูดมาเลยนะคะตรงนี้นั้นถ้าเกิดบรรยากาศของความเงียบเป็นความอึดอัดเนี่ยค่ะเราก็อาจจะเราก็อาจจะต้องใช้ความใส่ใจเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความเงียบกับคนที่มีปัญหามากนะคะหรือปัญหาเป็นโรคจิตอะไรต่างๆเราอาจจะใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้ยุติความเงียบโดยการที่ผู้ให้คำปรึกษาอาจจะใช้ภาษากายหรือลักษณะที่เป็นการสร้างสมรรถภาพที่ดีทำให้เขาพูดต่อตัวอย่างทักษะการเงียบนะคะในกรณีที่เกิดความเงียบก็เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกของโรเจอร์นะคะซึ่งในเอกสารการสอนก็จะพูดถึงนะคะตอนที่4ทักษะการถามในความหมายของทักษะการถามการถามนั้นเป็นการทำความกระจ่างในปัญหาของผู้รับบริการโดยมีโครงร่างที่เป็นระบบระเบียบนะคะตามแนวทางการปรึกษาเพื่อช่วยให้การปรึกษาดำเนินไปด้วยความราบรื่นแล้วก็มีการเปิดด้านใหม่ๆในปัญหาช่วยชี้แล้วก็ทำความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นปัญหาช่วยให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้ค้นหาตนเองค่ะในวัตถุประสงค์ของทักษะการถามนะคะทักษะการถามนั้นก็ช่วยให้ผู้ให้บริการนะคะได้แสดงถึงความสนใจในข้อมูลนะคะการวางแผนโครงร่างของความเข้าใจในปัญหาการทำให้การสนทนาดำเนินต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อการควบคุมนะคะการใช้คำถามปลายเปิดปลายปิดนะคะเพื่อกระบวนการปรึกษาได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตามโครงร่างที่ได้กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์การถามของผู้รับการปรึกษาก็ช่วยทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้สำรวจปัญหาตนเองอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็ใช้คำถามที่สอดคล้องกับตนเองนะคะช่วยให้เขาสามารถที่จะค้นหาทางออกได้ด้วยตนเองนะคะคำถามที่เชื่อมโยงกับปัญหาแล้วก็การมองปัญหาอย่างรอบด้านก็จะทำให้ผู้รับบริการนั้นได้ทราบแล้วก็เข้าใจในข้อเท็จจริงของปัญหาแล้วก็ทำให้เขาได้มีความชัดเจนในปัญหาและหาทางออกได้หลักการในการใช้คำถามนะคะคำถามปลายปิดนะคะคำถามปลายปิดก็คือเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงเช่นใช่หรือไม่นะคะก็ใช้ในลักษณะของการที่เราอยากได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงคำถามปลายเปิดนะคะคำถามปลายเปิดก็เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ทำความกระจ่างทำไมอย่างไรอะไรอธิบายต่อตรงนี้หน่อยนะคะแล้วก็การใช้ทางเลือกอื่นที่ไม่ใช้คำถามเช่นอาจจะใช้ประโยคนำว่าดูเหมือนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็เป็นการโยนกลับไปนะคะแนวทางในการใช้ทักษะการถามในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะก็คำถามก็เป็นคำถามที่ช่วยเริ่มการปรึกษานะคะช่วยเริ่มการปรึกษาก็เป็นการถามเพื่อเปิดการสนทนาอย่างอิสระเช่นวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะเดินทางมาเป็นยังไงบ้างหลังจากกลับจากวันก่อนที่เราปรึกษาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะเริ่มปรึกษาคำถามที่ช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการพูดนะคะก็ในกระบวนการปรึกษาอาจจะเริ่มด้วยกันว่าช่วยเล่าเพิ่มเติมหน่อยว่าประเด็นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการขยายความคำถามที่ช่วยให้เกิดการค้นหาอย่างเต็มที่นะคะก็เป็นคำถามที่เราอยากจะฟังความคิดความรู้สึกพฤติกรรมเช่นรู้สึกอย่างไรนะคะคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะก็เป็นคำถามที่ให้ผู้เจาะจงมากขึ้นเช่นใครทำให้คุณเจ็บปวดใครทำให้คุณโกรธแค้นนะคะก็เฉพาะเจาะจงมากขึ้นคำถามที่ช่วยเปิดสันนิษฐานที่ซ่อนเร้นไว้อะค่ะก็เป็นคำถามเช่นถามว่าคุณเครียดตอนไหนนะคะก็เราก็จะได้เห็นความรู้สึกที่ซ่อนเร้นนะคะคำถามที่ทำให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นเมื่อไรที่ไหนคำถามที่ช่วยให้บ่งบอกถึงปฏิกิริยาของตนเช่นรู้สึกอย่างไรกั

เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คำถามปลายเปิดอันนี้ก็เป็นคำถามที่ให้แสดงความรู้สึกหรือว่าให้ข้อมูลมากขึ้นนะคะคำถามที่เป็นข้อเสนอเช่นว่าฟังดูเหมือนว่าคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้นะคะใช้ประโยคนำคำว่าฟังดูเหมือนว่าแล้วก็คำถามที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเช่นถามว่าทำไมในประโยคแรกเนี้ยค่ะผู้รับบริการก็อาจจะงงนะคะแล้วก็อาจจะเครียดนะคะหรือคำถามที่เจาะลึกมากไปนะคะการถามนำคำถามปิดเยอะไปก็ทำให้เครียดนะคะนั่นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงตัวอย่างทักษะการถามนะคะ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ว่าชายมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลๆๆ
3: เอาอะไร
4: เอาเหมือนเดิมอันนึง
5: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยไทยสมิติราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กาญจนาบุญยังวันนี้เราจะมานำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์การจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะเราจะต้องทำความเข้าใจสถิตินะคะในตอนนี้เราจะทำความเข้าใจสถิติเชิงพรรณนากับสถิติเชิงอนุมานค่ะนะคะสถิติหมายถึงตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงของสิ่งของที่เป็นปริมาณอันได้มาจากการสำรวจการจดบันทึกนะคะเช่นจำนวนประชากรจำนวนรายได้จำนวนหลังคาเรือนนะคะสถิติจะแสดงข้อมูลที่เรารวบรวมได้จากการวิจัยนะคะโดยผู้วิจัยเนี่ยจะทำการรวบรวมวิเคราะห์และสรุปผลและนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปสถิติมี2ประเภทนะคะคือสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานสถิติเชิงพรรณนาเป็นสถิติที่ใช้บรรยายลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยทั่วไปแล้วนะคะสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยจะใช้นำเสนอข้อมูลเป็นตารางก็ได้นะคะหรือเป็นกราฟก็ได้นะคะแสดงข้อมูลที่รวบรวมมาได้จากการวิจัยนะคะสถิติเชิงพรรณนามีข้อจำกัดนะคะคือไม่สามารถอ้างอิงหรือคาดคะเนนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่ได้นะคะสถิติเชิงพรรณนานะคะตัวอย่างเช่นค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานฐานนิยมพิสัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะสถิติเชิงพรรณนาถือว่ามีความสำคัญนะคะเพราะว่าจะสามารถสรุปข้อมูลและอธิบายข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วก็สามารถทำให้เราเข้าใจข้อมูลได้อย่างชัดเจนก่อนนำไปวิเคราะห์ด้วยสถิติอนุมานต่อไปค่ะสถิติเชิงพรรณนามี3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1คือการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะเป็นการหาค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุดนะคะมีสถิติที่นิยมใช้ได้แก่ฐานนิยมนะคะคือค่าตัวแทนของข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดนะคะมัธยฐานคือค่าตัวแทนของข้อมูลนะคะที่เมื่อเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากและจากมากมาน้อยแล้วนะคะข้อมูลจะอยู่ตรงกลางพอดีนะคะ3คือค่าเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่ามัชชิมเลขคณิตนะคะเป็นค่าที่เกิดจากการรวมชุดข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วหารด้วยค่าจำนวนทั้งหมดของข้อมูลที่มีนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะ อายุการทำงานของข้าราชการ7คนนะคะเราเก็บรวบรวมมาได้มีฐานนิยมมีมัธยฐานค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเราสามารถหาได้7คนนี้มีอายุการทำงาน1ปี2ปี2ปี2ปี3ปี5ปี10ปีนะคะฐานนิยมคือเลข2นะคะมัธยฐานนะคะคือค่าที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลพอดีนะคะเมื่อมีการเรียงลำดับนะคะในกรณีนี้เรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วจุดกึ่งกลางคือเลข2นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเราก็คือรวมข้อมูลทั้งหมดทั้ง7ค่าแล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะคะสำหรับตัวอย่างของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะลองมาดูตัวอย่างอายุการทำงานของข้าราชการทั้ง7คน1ปี2ปี2ปี2ปี3ปี5ปี10ปีนะคะกรณีนี้นะคะสามารถหาฐานนิยมคือค่าที่มีจำนวนมากที่สุดได้ก็คือ2ปีนะคะส่วนมัธยฐานคือค่ากึ่งกลางของข้อมูลเมื่อเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะก็คือเลข2นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือค่าที่เรานำข้อมูลทั้งหมดนะคะมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะคะคือ7นะคะได้ทั้งหมด 3.57 ปีนะคะอันนี้เป็นความแตกต่างของตัวสถิติแต่ละตัวนะคะในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะกลุ่มที่2นะคะของสถิติเชิงพรรณนานะคะคือการวัดการกระจายนะการวัดการกระจายเป็นการหาค่าความกระจายของข้อมูลนะคะหากข้อมูลมีการกระจายมากแสดงว่าข้อมูลแต่ละตัวมีความแตกต่างกันมากนะคะหากข้อมูลมีการกระจายน้อยก็ข้อมูลมีความใกล้เคียงกันนะคะสถิติที่ใช้วัดการกระจายนะคะมี4ตัวนะคะคือค่าพิสัยค่าเบี่ยงเบนควอไทล์นะคะค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะซึ่งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนี้เองนะคะเป็นค่าที่นิยมใช้มากที่สุดนะคะแล้วก็มักใช้คู่กับค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะนำเสนออีกครั้งหนึ่งในตอนถัดไปนะคะสถิติเชิงพรรณนากลุ่มที่3นะคะคือสหสัมพันธ์นะคะเป็นการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่2ตัวขึ้นไปว่ามีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือลบนะคะและมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดนะคะสถิติที่ใช้นะคะได้แก่สหสัมพันธ์ของเพียร์สันนะคะและสหสัมพันธ์ลำดับที่ของสเปียร์แมนนะคะสำหรับสถิติเชิงอนุมานนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าสถิติอ้างอิงนะคะเป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษานะคะแล้วสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้นะคะทั้งนี้การที่สถิติสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้เนี่ยกลุ่มตัวอย่างที่เก็บมาจะ

ต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนะคะจะทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้องนะคะสถิติที่ใช้นะคะเช่นค่า Chi Square นะคะสถิติเชิงอนุมานมี2กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มสถิติอิงพารามิเตอร์และสถิติไม่อิงพารามิเตอร์นะคะกลุ่มสถิติอิงพารามิเตอร์ประกอบด้วยการทดสอบแบบ T-test C-test การทดสอบแบบ F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA นะคะสำหรับสถิติไม่อิงพารามิเตอร์นะคะเป็นสถิติที่ใช้ทดสอบค่าที่ไม่เกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรนะคะเช่นการทดสอบด้วย Chi Square นะคะในส่วนนี้นะคะสถิติเชิงพรรณนากับสถิติเชิงอนุมานมีความแตกต่างกันอยู่นะคะสถิติเชิงพรรณนาเป็นสถิติที่ใช้ในการบรรยายข้อมูลที่เราสนใจนะคะเพื่อนำไปใช้ตามประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะคะสำหรับสถิติเชิงอนุมานเนี่ยมีสำหรับการวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลนะคะซึ่งมีประโยชน์ในการคาดคะเนไปยังกลุ่มประชากรนะคะหรืออนุมานไปยังประชากรทั้งหมดได้ค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กาญจนาบุญยังวันนี้จะนำเสนอตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่และร้อยละค่าความถี่คือการนับจำนวนสิ่งที่สนใจนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะเช่นเราเก็บข้อมูลเพศมามีเพศชายกี่คนมีเพศหญิงกี่คนนะคะค่าร้อยละคือค่าของการนับจำนวนของข้อมูลที่สนใจเมื่อรวมของข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ100นะคะเช่นจากประชากรทั้งหมด200คนนะคะเก็บข้อมูลมามีเพศชาย10คนนะคะคิดเป็นร้อยละ5นะคะค่าความถี่และค่าร้อยละนี้นะคะเป็นสถิติพื้นฐานในการบรรยายลักษณะของข้อมูลนะคะมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนะคะซึ่งตัวแปรทุกระดับการวัดสามารถใช้สถิติความถี่และร้อยละได้นะคะในการวิเคราะห์ค่าความถี่และร้อยละด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเวลาเปิดโปรแกรมมานะคะคีย์คำสั่งเข้าไปนะคะ analyze descriptive statistics และ frequency นะคะตามนี้นะคะโปรแกรมจะวิเคราะห์ข้อมูลออกมาให้เราเลยนะคะเช่นกรณีนี้เราจะลองวิเคราะห์ตัวแปรเพศนะคะเลือกตัวแปรเพศมาไว้ทางด้านที่เราต้องการวิเคราะห์นะคะแล้วกดโอเคนะคะโปรแกรมจะประมวลข้อมูลออกมาให้นะคะในกรณีนี้นะคะตารางแรกจะชี้ให้เห็นว่าเราเก็บข้อมูลมาทั้งหมด125คนนะคะและมีข้อมูลที่ผิดพลาด1ค่านะคะดังนั้นเหลือจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่วิเคราะห์ข้อมูลได้124คนนะคะคอลัมน์แรกนะคะก็จะบอกชื่อตัวแปรนะคะเป็นตัวแปรเพศหญิงเพศชายนะแล้วมีค่า missing นะคะที่อาจารย์กำหนดไว้ที่เลข9นะคะส่วนคอลัมน์ที่2เป็นจำนวนนะคะ frequency มีเพศชายจำนวน57คนจำนวนเพศหญิงจำนวน67คนนะคะส่วนค่าร้อยละที่สามารถใช้ได้เนี่ยจะอยู่ในคอลัมน์ valid percent นะคะที่หักจำนวนค่า missing ออกไปแล้วนะคะคือมีจำนวนเพศชายร้อยละ46นะคะและมีเพศหญิงร้อยละ54นะคะในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังสามารถนำเสนอข้อมูลให้เราได้นะคะทั้งในรูปแบบตารางกราฟแล้วก็แผนภูมิด้วยนะคะการหาแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางด้วยค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยหรือค่าเลขคณิตนะคะค่ามัชชิมเลขคณิตนะคะเป็นค่าตัวแทนของข้อมูลที่รวมกันทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลที่มีในชุดนั้นๆ นะคะดังสมการนะคะส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะคือค่าการกระจายของข้อมูลซึ่งได้มาจากค่าความแปรปรวนที่ถูกถอดรากที่2ลงมานะคะเพื่อให้ค่าที่อยู่ในอัตราเดียวกับค่าจริงๆของข้อมูลนะคะมีสูตรในการคำนวณนะคะขึ้นอยู่กับว่าเก็บข้อมูลมาจากตัวอย่างหรือประชากรนะคะถ้าเกิดเก็บข้อมูลมาจากประชากรสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะเปลี่ยนเป็นซิกมานะคะถ้าเกิดเก็บข้อมูลมาจากตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะใช้ SD นะคะสำหรับการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะใช้คำสั่งเดียวกันกับค่าความถี่ร้อยละนะคะคือ analyze descriptive statistics และ frequency นะคะแต่ต้องเข้าไปกดเพิ่มนะคะตรงปุ่ม statistic นะคะแล้วก็เลือกตัว mean แล้วก็ SD นะคะแล้วก็กดโอเคนะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์ข้อมูลออกมาให้เรานะคะในกรณีนี้ของอายุเนี่ยอาจารย์เก็บข้อมูลมาได้สมบูรณ์125คนนะคะไม่มีค่า missing นะคะก็จะสามารถตอบคำถามได้นะคะว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด125คนมีอายุเฉลี่ย 71.82 ปีนะคะแล้วก็มีส่วนเบ่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.36 ปีนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนี้นะคะนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าตัวแปรที่เราเลือกใช้มีระดับการวัดแบบใดนะคะตัวแปรระดับการวัดทุกระดับการวัดนะทั้งแบบกลุ่มแบบจัดอันดับแบบช่วงและอัตราส่วนสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่และร้อยละได้นะคะแต่สำหรับค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้นนะคะตัวแปรที่เราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้จะต้องมีระดับการวัดแบบ
ช่วงและอัตราส่วนเท่านั้นนะคะนักศึกษาต้องทำความเข้าใจในส่วนนี้ด้วยจึงจะสามารถเลือกใช้สถิติได้ถูกต้องดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กาญจนาบุญยังในตอนนี้จะนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในตอนนี้จะนำเสนอ3ส่วนนะคะส่วนแรกการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร1กลุ่มส่วนที่2การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มและส่วนสุดท้ายการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า2กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร1กลุ่มนะคะใช้ในการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมากับค่ามาตรฐานที่เราสนใจนั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่นะคะโดยถ้าเกิดเราทราบความแปรปรวนของประชากรหรือทราบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะจะใช้สถิติ C นะคะแต่ถ้าไม่ทราบความแปรปรวนหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรนะคะจะใช้สถิติ T นะคะข้อตกลงเบื้องต้นของการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะคะกลุ่มตัวอย่างต้องได้มาจากการสุ่มอย่างอาศัยความน่าจะเป็นนะคะประชากรมีการแจกแจงแบบปกติข้อมูลทั้งหมดอยู่ในระดับช่วงหรืออัตราส่วนนะคะเช่นรายได้จริงๆนะคะอายุการทำงานนะคะอายุนะคะการตั้งสมมติฐานนะคะก็จะตั้งว่า S0 นะคะคือค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเท่ากับค่าของประชากรหรือค่ามาตรฐานตามทฤษฎีที่กำหนดไว้นะคะ H1 นะคะค่าเฉลี่ยไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรหรือค่าเฉลี่ยตามทฤษฎีที่กำหนดไว้นะคะตัวอย่างนะคะต้องการทดสอบว่าประชาชนในหมู่บ้านนึงนะคะมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ60ปีหรือไม่เราไม่สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดได้นะคะจึงทำการสุ่มข้อมูลมาจำนวน120คนนะคะต้องสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็นนะคะสมมติฐานคือ S0 คืออายุเฉลี่ยของประชาชนเท่ากับ60ปีนะคะ H1 อายุเฉลี่ยของประชาชนไม่เท่ากับ60ปีกำหนดระดับนัยยะสำคัญที่ 0.05 เวลาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะคือใช้คำสั่ง analyze compare mean one sample t test นะคะเลือกตัวแปรที่เราต้องการวิเคราะห์นะคะเช่นกรณีนี้เลือกตัวแปรอายุนะคะแล้วก็กำหนดค่าที่เราต้องการทดสอบนะคะคือค่า60นะคะแล้วก็กดโอเคนะคะโปรแกรมจะวิเคราะห์ข้อมูลออกมาให้เรานะคะว่ามีสถิติพื้นฐานเป็นอย่างไรบ้างนะคะเช่นกำหนดมามีอายุทั้งหมดจำนวนที่เก็บข้อมูลมา120คนนะคะค่าเฉลี่ยคือ 72.02 นะคะ SV คือ 7.391 นะคะมาดูค่าซิกนะคะว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานนะคะค่าซิกเท่ากับ.00 นะคะซึ่งเป็นผลการทดสอบของเรานะคะแล้วก็อ่านค่าได้นะคะว่าผลการทดสอบคือซิกเท่ากับ.00 นะคะน้อยกว่าระดับนัยยะสำคัญคือ.05 นะคะยอมรับสมมติฐาน H1 นะคะดังนั้นอายุเฉลี่ยของประชาชนในหมู่บ้านไม่เท่ากับ60ปีนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มนะคะการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มนะคะสำหรับกรณีไม่ทราบความแปรปรวนของประชากรเนี่ยทำได้โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ T-test นะคะทำได้2วิธีนะคะการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ T-test นะคะกลุ่มแบบแรกคือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย2กลุ่มอิสระต่อกันนะคะ Independent Sample T-test นะคะ2กลุ่มอิสระอย่างไรนะคะเช่นตัวแปรต้นนะคะตัวแปรเพศแบ่งออกเป็นเพศหญิงและเพศชายนะการพัฒนาพื้นที่แบ่งออกเป็นเขตเมืองและเขตชนบทนะคะกรณีนี้2กลุ่มเป็นอิสระต่อกันนะคะส่วนตัวแปรตามจะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณเท่านั้นนะคะมีระดับการวัดแบบช่วงหรืออัตราส่วนนะคะมีสูตรที่ใช้ในการคำนวณ2แบบนะคะถ้าใช้ F-test แล้วค่าความแปรปรวนเท่ากันนะคะจะใช้สูตรที่ใช้ในการคำนวณคือ Independent T-test แบบ Pooled Variance นะคะแต่ถ้าเกิดใช้ F-test แล้วพบว่าความแปรปรวนไม่เท่ากันต้องไปดูอีกสูตรหนึ่งนะคะคือ T-Independent Test ชนิด Separate Variance นะคะแล้วก็การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มแบบที่2นะคะคือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ2กลุ่มแบบไม่เป็นอิสระต่อกันนะคะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง2กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันนะคะไม่เป็นอิสระต่อกันนะคะตัวแปรดังกล่าวนะต้องมีการแจกแจงแบบปกตินะคะค่าที่นำมาใช้วิเคราะห์จะต้องเป็นการวัดแบบช่วงหรืออัตราส่วนนะคะ2กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกันคือแบบไหนนะคะเช่นคะแนนนะคะคะแนนก่อนสอบและหลังสอบนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ T-dependent test ที่เรียกว่า pair sample T-test นะคะตัวอย่างของกรณีที่จะใช้สถิติตัวนี้ได้นะคะคือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษานะคะหรือการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ของประชาชนนะคะระหว่างก่อนและหลังการเข้าอบรมพัฒนาอาชีพนะคะจึงจะใช้สถิตินี้ได้นะคะในส่วนนี้นะคะจะไม่ได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้นะคะสำหรับ
ัวอย่างนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย2กลุ่มอิสระ

ต่อกันนะคะเช่นนะคะต้องการทดสอบว่าคะแนนความพึงพอใจต่อบริการของหน่วยงานระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่มารับบริการในหน่วยงานแห่งนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันหรือไม่นะคะสถิติที่ใช้ทดสอบคือ T-Independent Sample T-Test นะคะสมมติฐานที่ตั้งนะคะ H0 คือเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากันนะคะ H1 คือเพศชายและเพศหญิงมีคะแนนความพึงพอใจไม่เท่ากันนะคะระดับนี้สำคัญทางสถิติที่กำหนดคือ 0.05 นะคะถ้าค่าซิกที่ทดสอบมาแล้วนะคะน้อยกว่าระดับนี้สำคัญคือ5ก็จะยอมรับสมมติฐาน H1 นะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้นะคะคำสั่งคือ analyze compare mean independent sample t test นะคะเลือกตัวแปรที่เราต้องการทดสอบนะคะเช่นกรณีนี้ตัวแปรตามคือความพึงพอใจต่อบริการนะคะตัวแปรต้นคือเพศนะคะเข้าไปกำหนดด้วยนะคะว่าเพศที่เราคีย์เข้าไปในระบบคือเลขอะไรนะในกรณีนี้อาจารย์คีย์เลข1และเลข2นะคะแล้วก็กดโอเคนะคะโปรแกรมจะวิเคราะห์ข้อมูลมาให้เรานะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าสูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์มีความแตกต่างกันต้องดูที่ F-test ก่อนนะคะถ้า F-test ตัวนี้นะคะซิกของ F-test น้อยกว่า 0.05 นะคะให้ไปใช้ค่าซิกของ T ที่บรรทัดล่างนะคะคือความแปรปรวนไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีต่อไปนักศึกษาลองทดสอบเองนะคะค่าซิกของ F ในกล่องสีแดงเนี่ยมากกว่า 0.05 ให้ดูค่า T และซิกที่บรรทัดบนนะคะกรณีนี้ซิกเท่ากับ 0.26 นะคะดูค่าซิกแล้วนะคะค่าซิกเท่ากับ 0.26 เนี่ยแสดงว่ายอมรับสมมติฐาน H1 นะคะคือผลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของเพศหญิงและเพศชายนะคะพบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อบริการของหน่วยงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะโดยเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจมากกว่าเพศชายนะคะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า2กลุ่มนะคะเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ความแปรปรวนนะคะหรือ ANOVA นะคะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของประชากรตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปนะคะถามว่าตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปคือแบบไหนนะคะตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรระดับกลุ่มหรือการจัดอันดับนะคะโดยสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มขึ้นไปเช่นเพศนะคะเพศต้องเป็นเพศชายเพศหญิงและมีข้อมูลของเพศอื่นๆด้วยนะคะระดับการศึกษาประถมศึกษาและต่ำกว่าเป็นกลุ่มที่1มัธยมศึกษากลุ่มที่2ปริญญาตรีและสูงกว่าเป็นกลุ่มที่3นะคะตัวแปรตามที่นำมาเข้าวิเคราะห์นะคะจะต้องมีระดับการวัดแบบช่วงและอัตราส่วนนะคะเช่นนะคะผลการประเมินสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรกับการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การนะโดยตัวการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การแบ่งออกเป็นดีปานกลางต่ำนะคะก็คือ3กลุ่มนะคะสามารถใช้สถิติตัวนี้ได้นะคะการตั้งสมมติฐาน S0 คือสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรกลุ่มต่างๆไม่แตกต่างกันนะH1 คือสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรกลุ่มต่างๆแตกต่างกันอย่างน้อย1คู่นะคะระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ทดสอบคือ 0.05 นะคะสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะคือ ANOVA นะคะต้องทดสอบก่อนนะคะว่าความแปรปรวนของประชากรแต่ละกลุ่มนะคะต่างกันหรือเหมือนกันนะคะถ้าค่าซิกน้อยกว่า 0.05 นะคะค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันนะคะจะใช้สถิติในการเปรียบเทียบรายคู่แบบนึงนะคะถ้าค่าซิกมากกว่า 0.05 ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากันสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบรายคู่ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะแล้วก็มาดูการเปรียบเทียบรายคู่ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานที่ตาราง ANOVA นะคะถ้าค่าซิกในตาราง ANOVA น้อยกว่า 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐาน H1 นะคะแล้วนำไปสู่การทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อไปนะคะแต่ถ้าค่าซิกที่ตาราง ANOVA มากกว่า 0.05 ปฏิเสธสมมติฐาน H1 แล้วไม่ต้องทดสอบรายคู่อีกนะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะใช้คำสั่ง analyze compare mean และ one way ANOVA นะคะเลือกตัวแปรที่ต้องการทดสอบนะคะตัว factor คือตัวแปรต้นที่แบ่งเป็นกลุ่ม3กลุ่มนะคะส่วนสมรรถนะเป็นตัวแปรตามที่มีระดับการวัดแบบช่วงและอัตราส่วนนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกตรง option นะคะว่าเลือก homogeneity of variance test นะคะแล้วก็กดโอเคนะคะโปรแกรมจะวิเคราะห์ให้เรานะคะขั้นแรกดูที่ homogeneity of variance test ก่อนนะคะดูค่าซิกถ้าซิกน้อยกว่า 0.5 นะคะก็แสดงว่าความแปรปรวนมีความแตกต่างกันนะคะเก็บไว้ในใจก่อนเนาะไปดูค่าซิกของตารางอโนวาก่อนถ้าค่าซิกของตารางอโนวานะคะซิกน้อยกว่า 0.5 ในกรณีนี้แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างน้อย1คู่นะคะแล้วค่อยไปดูว่าโพสต์ฮอกที่เราจะเลือกแบบไหนนะคะก็ไปดูที่ตัวลาวินเทสของ homogeneity of variance นะคะการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มด้วยลาวินเทสนะคะพบว่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มต่างๆมีความแตกต่างกันนะคะแล้วตารางอโนวาพบว่าค่าซิกน้อยกว่า 0.05 นะคะแสดงว่าสมรรถนะการทำงานของบุคลากรมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มระดับการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การนะคะแล้วทดสอบรายคู่ด้วยสถิติเกมส์โฮเวลนะคะเพราะว่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็เวลาเข้าไปเลือกนะคะเข้าไปเลือกการเปรียบเทียบรายคู่ที่โพสต์ฮอกนะคะแล้วก็เลือกสถิติเกมส์โฮเวลข้างล่างนะคะแล้วก็กด

โอเคนะคะมันจะแสดงการเปรียบเทียบรายคู่ออกมานะคะในกรณีนี้จะเห็นว่าระดับการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การมีความแตกต่างกันในแต่ละคู่นะคะการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การดีแตกต่างกับผู้ที่มีการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การต่ำนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่จุด05นะคะเพราะว่ามีดอกจันขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีระดับการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การในระดับปานกลางแตกต่างกับผู้ที่มีระดับการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การในระดับต่ำอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่จุด05จากตารางนี้มีดอกจัน4คู่นะคะแล้วก็มีความแตกต่างกันคือ2คู่หลักๆนะคะแสดงว่านะคะมีการเปรียบเทียบรายคู่แล้วผู้ที่มีระดับการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การมีความแตกต่างกันอย่างน้อย1คู่จริงนะคะยอมรับสมมติฐานนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัญจนาบุญยังในตอนนี้จะนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับกลุ่มและตัวแปรระดับจัดอันดับนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรในระดับกลุ่มนั้นต้องระบุให้ได้นะคะว่าตัวแปรเป็นตัวแปรแบบไหนมีระดับการวัดแบบไหนนะคะเช่นเป็นกลุ่มทวิภาคแท้คือสามารถแบ่งได้2ค่าเท่านั้นนะคะเช่นเพศชายเพศหญิงหัวก้อยของเหรียญ นะคะมีชีวิตหรือเสียชีวิตนะคะทวิภาคสมมุตินะคะคือข้อมูลระดับกลุ่มที่มีค่าเพียง2ค่านะคะแล้วก็ค่าทั้ง2มีความต่อเนื่องกันนะคะเช่นความคิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะตัวแปรหลายกลุ่มนะคะคือตัวแปรข้อมูลระดับกลุ่มที่มีค่ามากกว่า2ค่าได้นะคะเช่นหมู่บ้านนะคะหรือชื่อวนอุทยานต่างๆนะคะแล้วก็ตัวแปร2ตัวนะคะจะทดสอบความสัมพันธ์ได้จะต้องตอบคำถามว่า1ตัวแปรทั้ง2มีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะคะแล้วมีความสัมพันธ์กันแล้วหาความสัมพันธ์ได้ในระดับใดนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถเลือกสถิติที่ใช้หาความสัมพันธ์ได้นะคะว่าตัวแปรทั้ง2ตัวนั้นมีระดับการวัดแบบไหนเป็นกลุ่มไหนนะคะจึงจะเลือกสถิติที่ใช้ในการตอบความสัมพันธ์ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับกลุ่มนะคะจงทดสอบและหาความสัมพันธ์ของการดำรงชีวิตนะคะก็คือแบ่งออกเป็นการอยู่คนเดียวและอยู่กับครอบครัวนะคะกับเพศของบุคลากรนะคะก็คือเพศหญิงและเพศชายนะคะกำหนดระดับนี้สำคัญที่จุด0.5 นะคะสมมติฐาน H0 ตั้งว่าการดำรงชีวิตกับเพศของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะ H1 คือการดำรงชีวิตกับเพศของบุคลากรมีความสัมพันธ์กันนะคะค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์นะคะใช้ค่าไฟนะคะเนื่องจากข้อมูลระดับกลุ่มเป็นแบบทวิภาคแท้นะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะใช้คำสั่ง analyze descriptive statistic และ cross tab นะคะเลือกตัวแปรต้นเป็นตัวแปรช่องโรนะคะแล้วก็คอลัมน์เลือกตัวแปรตามนะคะแล้วกดไปที่ statistic นะคะเลือกค่าสหสัมพันธ์ที่ต้องการทดสอบนะคะคือค่าไฟล์ Kelmer V นะคะแล้วก็กดโอเคนะคะผลการทดสอบจะแสดงเป็นค่าซิกออกมานะคะแล้วก็ค่าไฟนะคะเรามาดูที่ค่าซิกเลยนะคะค่าซิกเท่ากับ0.021น้อยกว่า0.05นะคะดังนั้นยอมรับสมมติฐาน H1 นะคะคือการดำรงชีวิตกับเพศของบุคลากรมีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ0.5นะคะแล้วค่าความสัมพันธ์นะคะค่าไฟเนี่ยเท่ากับ-0.216นะคะแสดงว่าการดำรงชีวิตกับเพศของบุคลากรมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดข้อมูลนะคะที่นำเข้ามาในระบบเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีระดับการวัดอันดับนะคะเช่นหมายเลขของพรรคการเมืองนะคะหมายเลข1-13นะคะแล้วก็ลำดับที่พรรคได้รับการเลือกตั้งนะคะก็เรียงลำดับลงมาตามคะแนนการเลือกตั้งนะคะเราต้องการทดสอบว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะคะสมมติฐานที่กำหนดนะคะคือ H0 คือหมายเลขของพรรคการเมืองมีความสัมพันธ์H0 คือหมายเลขของพรรคการเมืองกับลำดับที่พรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะและ H1 คือหมายเลขของพรรคการเมืองกับลำดับที่มีความสัมพันธ์กันนะคะทดสอบด้วยSpearman Row นะคะสถิติที่เลือกใช้นะคะก็คือใช้ Analyze Correlate by Variate นะคะแล้วก็ไปเลือกด้วยนะคะว่าใช้สถิติตัวไหนกรณีนี้ใช้ Spearman นะคะแล้วกดโอเคนะคะดูค่าซิกเลยค่ะค่าซิกคือ0.553มากกว่า0.05นะคะแสดงว่ากรณีนี้พรรคการเมืองกับลำดับที่พรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะแต่ถ้าเกิดตัวแปรเป็นระดับช่วงและตัวแปรระดับอัตราส่วนนะคะสถิติที่ใช้จะเป็นสถิติเพียร์สันนะคะทั้งนี้เนี่ยในการทดสอบตั้งสมมติฐานจะต้องมีความเกี่ยวข้องทางทฤษฎีด้วยมีทฤษฎียืนยันด้วยนะคะว่าตัวแปรทั้ง2ตัวมีความสัมพันธ์กันในเชิงทฤษฎีจริงนะคะแล้วก็ไปเก็บข้อมูลมานะคะแล้วก็สามารถตอบได้นะว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกทางลบหรือความสัมพันธ์เป็น0นะคะถ้าเกิดทางบวกตัวแปรที่1เพิ่มตัวแปรที่2จะเพิ่มด้วยความสัมพันธ์ทางลบตัว

ที่สองจะเพิ่มนะคะแต่ตัวแปรแรกจะลดลงนะคะค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์จะมีค่าได้ตั้งแต่ลบหนึ่งถึงบวกหนึ่งนะคะตัวอย่างนะคะเมื่อต้องการทดสอบว่าคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรหรือไม่นะคะโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะคือ analyze correlate bivariate นะคะแล้วก็เลือก2ตัวแปรที่ต้องการทดสอบนะคะแล้วก็ติ๊กสถิติที่ต้องการใช้คือ Pearson นะคะกดโอเคนะคะผลการทดสอบนะคะออกมานะคะทำให้เห็นว่าค่าซิกเท่ากับจุด0.0น้อยกว่าระดับนัยสำคัญจุด0.5นะคะแสดงว่ายอมรับสมมติฐาน H1 นะคะคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การนะคะโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกในระดับต่ำนะคะเพราะว่าค่าเพียร์สันเป็นค่าบวกนะคะและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ค่ะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัว

โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่1โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันนะครับวัตถุประสงค์ในการบรรยายครั้งนี้นะครับคืออยากให้นักศึกษานะครับเข้าใจถึงความหมายนะครับและกระบวนการทำงานและวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันนะครับอันดับแรกนะครับเรามาทำความเข้าใจความหมายของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันกันก่อนนะครับคอนโวลูชันนิวรอนเน็ตเวิร์กหรือที่เรียกสั้นๆว่า CNNเป็นสถาปัตยกรรมนะครับของเครือข่ายประสาทเทียมแบบ Neural Network นะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการประมวลผลภาพวิดีโอนะครับผมโดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Convolution นะครับได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในด้านการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะครับหรือเรียกว่า Computer Vision นะครับโดยวิธีการนำไปใช้งานนะครับของใน CNN เนี่ยอย่างเช่นการนำไปจำแนกภาพนะครับการตรวจสอบการจับวัตถุหรือการแยกส่วนภาพนะครับผมและสามารถใช้ในงานอื่นๆได้ด้วยครับอย่างเช่นนะครับในภาพจากภาพตัวอย่างนะครับเราต้องการนะครับที่จะจำแนกภาพนะครับแอปเปิลนะครับจากในภาพนะครับตัวอย่างเป็นภาพแอปเปิลนะครับเราต้องการจำแนกภาพตัวนี้นะครับโดยภาพนั้นนะครับก็จะจำแนกออกเป็นพิกเซลนะครับหลายๆพิกเซลนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นเป็นตารางนะครับอยู่ในรูปแอปเปิลนะครับโดยจุดที่แบ่งออกมานะครับจะได้ผลออกมาเป็นพื้นที่นะครับสีต่างๆนะครับในการแบ่งเนี่ยก็จะจำแนกออกมาเป็นพิกเซลหลายๆล้านพิกเซลเลยนะครับผมโดยกระบวนการดังกล่าวนะครับผมเราจะใช้นะครับกระบวนการดังกล่าวนะครับเราจะใช้ในการเปรียบเทียบโมเดลนะครับที่ถูกเทรนนิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทำกระบวนการเหล่านี้เรียบร้อยแล้วเราจะสามารถแยกจำนวนวัตถุนะครับที่เราใช้ทำนายได้นะครับอย่างเช่นตัวแอปเปิลเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเขาจะจำแนกออกมาเป็นภาพย่อยๆนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อผ่านตัวของ Hidden Layer เนี่ยมันก็จะสามารถทำนายได้ว่า Output Layer เนี่ยออกมาเป็นอะไรนะครับก็คือเป็นรูปแอปเปิลนะครับซึ่งในส่วนของการทำนายเนี่ยความแม่นยำที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัว Training Data มีจำนวน Dataset ที่เพียงพอมีจำนวน Dataset ที่ถูกต้องแม่นยำนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยในการสร้าง Accuracy ของการทำนายในทำนายภาพหรือการ prediction นะครับต่างๆได้นะครับผมจากภาพนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการทำนายนะครับในการวิธีการทำนายภาพนะครับ คราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกันนะครับผมว่าตัวในกระบวนการทำงานของเครือข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นั้นมีขั้นตอนการทำนายยังไงนะครับในกระบวนการนะครับดังกล่าวนะครับในโครงการเครือข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นั้นก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนด้วยกันนะครับคือชั้นแรกนะครับที่เรียกว่าชั้นนำข้อมูลเข้าหรือที่เรียกว่า input layer นะครับชั้นที่2นะครับคือชั้น convolution หรือเรียกว่า convolutional นะครับชั้นที่3นะครับคือชั้นการรวม pooling layer และชั้นที่4ครับคือชั้น fully conducted ครับเรามากล่าวถึงชั้นแรกก่อนนะครับชั้นแรกคือชั้นข้อมูลนำเข้านะครับผมชั้นข้อมูลนำเข้านะครับหรือ input layer นะครับคือชั้นแรกที่รับข้อมูลนะครับเข้ามานะครับมักจะเป็นภาพซึ่งส่วนใหญ่นะครับข้อมูลที่นำเข้ามาจะเป็นเมทริกนะครับขนาด 3D ขนาด 3D หมายความว่าเป็นขนาดที่มีความกว้างนะครับคูณความยาวนะครับแล้วก็จำนวนช่องสีนะครับผมซึ่งจากตัวอย่างภาพนะครับทางด้านขวานะครับก็จะเห็นเป็นเมทริกนะครับที่ใช้ในการนำข้อมูลเข้านะครับจากภาพแอปเปิลนะครับจากภาพแอปเปิลเราก็จะแบ่งเป็นเมทริกต่างๆนะครับเมทริกเป็นช่องๆนะครับจากเมทริกเป็นช่องๆเราก็จะทำการสร้างอินพุตเลเยอร์โดยการสร้างช่องที่เราต้องการนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับ จากภาพนี้นะครับจากภาพอินพุตเลเยอร์นะครับเราจะอธิบายนะครับผมว่าพอมันแบ่งเป็นเมทริกเนี่ยจากภาพเนี่ยพอตารางพิกเซลเนี่ยโดยความยาวและความกว้างจะใช้ระบุตำแหน่งนะครับที่ใช้ในการคำนวณและในหน่วยสุดท้ายเนี่ยจะใช้ระบุค่าสีจากนั้นนะครับข้อมูลก็จะถูกส่งเข้าไปในกระบวนการทำงานต่อไปนะครับก็คือความกว้างความยาวก็จะระบุตำแหน่งนะครับอย่างเช่นถ้า

เข้าไปคำนวณในชั้นต่อไปนะครับต่อมาครับในชั้น convolution นะครับชั้น convolution นะครับเป็นชั้นที่ใช้ในการสกัดคุณลักษณะเฉพาะของภาพนะครับเช่นนะครับการลักษณะคุณลักษณะเฉพาะนะครับก็คือเช่นถ้าเกิดเราจะต้องการที่จะทำการ classification ภาพ Apple นะครับแน่นอนครับ Apple นะครับมีสีแดงนะครับถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับภาพแตงโมนั่นหมายความว่ามันจะไม่เข้าพวกกันเพราะว่าคุณลักษณะของ Apple นั้นมีสีแดงเป็นทรงกลมแต่แตงโมนั้นมีสีเขียวนะครับเป็นทรงรีอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งความแตกต่างของภาพเนี่ยมันจะมีคุณลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการจำแนกภาพอยู่นะครับผมโอเคครับจากนั้นนะครับ convolution นะครับผมพอเราได้เป็นตารางนะครับตารางของตารางที่เป็น input layer มาครับมานะครับผมเพื่อใช้ในการค้นหาคุณลักษณะนะครับการคำนวณตารางนะครับ x นะครับที่เป็น input layer มาทำการคำนวณกับตาราง w นะครับผมที่เป็นค่าน้ำหนักนะครับก็จะได้ค่าเป็นผลลัพธ์ขึ้นมาก็คือเป็นค่า z ที่ออกมาเพื่อใช้ในการคำนวณต่อไปนะครับต่อมานะครับชั้น convolution ก็จะมีวิธีการคำนวณอีกคำนวณนะครับในแต่ละพิกเซลนะครับที่เรียกว่าการสลับตำแหน่งแบบสไตรเกอร์นะครับการสลับตำแหน่งแบบสไตรเกอร์นะครับก็คือการสร้างอะเรย์พิกเซลโดยการเลื่อน input นะครับไปทางซ้ายนะครับเป็นจำนวน1ก้าวไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกพิกเซลนะครับโดยวิธีการนะครับสไตรเกอร์ก็คือการเลื่อนตำแหน่งของตัวกรองนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการสลับตำแหน่งแบบสไตล์นะครับการสลับตำแหน่งแบบสไตล์นะครับก็คือการเลื่อนพิกเซลนะครับไปทีละเมตริกอินพุตนะครับซึ่งจำนวนพิกเซลที่เปลี่ยนไปเป็นเมตริกอินพุตเนี่ยจะเรียกว่า9นะครับเมื่อจำนวน9 1 9เนี่ยจะคือการย้ายนะครับตัวกรองออกไปทีละ1พิกเซลนะครับผมดังภาพนะครับผมจะแสดงในช่องสีแดงนะครับว่าในการสลับตำแหน่งแบบสไตล์นะครับก็จะทำการเลื่อนพิกเซลนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนเพื่อสกัดคุณลักษณะนะครับออกมานะครับจนครบทุกพิกเซลนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการนะครับต่อมานะครับในชั้น convolution นะครับก็จะมีอีกกระบวนการหนึ่งก็คือการกระบวนการ panning นะครับในกระบวนการ convolution นะครับมีประโยชน์นะครับสำหรับในการแก้ปัญหาในการรักษาขนาดของภาพนะครับผมโดยการทำ padding นะครับผมก็คือการสร้างขอบของภาพขึ้นมานั่นเองนะครับโดยง่ายๆครับคืออย่างเช่นถ้าเรามี input นะครับขนาด3คูณ3นะครับผมมันก็จะกลายเป็นขนาด5คูณ5นะครับโดยการสร้างกรอบเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเป้าหมายนะครับของการทำ padding นะครับก็คือการให้ความสำคัญครับกับข้อมูลของขอบ input นะครับผมต่อมาในข้อ3นะครับผมก็จะคือกระบวนการนะครับการชั้นรวมนะครับ pooling layer นะครับชั้นรวมหรือ pooling layer นะครับก็คือเป็นชั้นที่ทำการลดขนาดนะครับข้อมูลเพื่อให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นนะครับผมโดยในชั้น pooling layer นะครับก็จะนำการลดขนาดลงของชั้น convolution อีกทีนึงนะครับจากตัวอย่างนะครับผมเมื่อเราได้ค่าจากตาราง convolutional เรียบร้อยแล้วนะครับชั้น pooling layer ก็จะทำการลดขนาดลงนะครับผมโดยการลดขนาดเนี่ยจะลดขนาดเฉพาะเอาเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นโดยการเลือกค่าที่สำคัญนะครับจากกลุ่มของข้อมูลนะครับมักจะใช้มักจะมีรูปแบบในการคัดเลือก2รูปแบบนะครับก็คืออันดับแรกครับ1ครับ max pooling นะครับ max pooling คือการเลือกค่าที่มากที่สุดในตารางนะครับออกมาเพื่อเป็นสกัดเป็นคุณลักษณะนะครับโดยอย่างเช่นภาพในภาพสีเหลืองนะครับที่มีเลข1 3 4 1นะครับในวิธีการของ max pooling ก็จะเลือกเลขที่มากที่สุดก็คือเลข4นะครับผมเข้ามาเพื่อทำเป็นคุณลักษณะเฉพาะนะครับผมและทำการลดข้อมูลตำแหน่งของข้อมูลนะครับและในส่วนที่2นะครับก็คือโดยวิธีการลดขนาดข้อมูลในส่วนที่2ก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือเป็น average นะครับ pooling นะครับก็คือการใช้ค่าเฉลี่ยนะครับการใช้ค่าเฉลี่ยหมายความว่าก็คือนำค่าทุกค่านะครับมาทำการหาค่าเฉลี่ยซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดขนาดนะครับของชั้น pooling layer ครับที่ใช้งานกันนะครับจากนั้นนะครับชั้นสุดท้ายนะครับชั้น fully conducted นะครับผมหรืออาจจะเรียกได้ว่าเรียกว่า dense layer ก็ได้นะครับ
ชั้นนี้

ครับคือชั้นสุดท้ายนะครับของเครือข่ายประสาทเทียมนะครับในชั้นก่อนหน้าที่ถูกเชื่อมโยงกันทุกโหนดนะครับโดยชั้นนี้จะใช้การเชื่อมโยงน้ำค่าน้ำหนักนะครับหรือเรียกว่าเวทนะครับผมโดยการคำนวณนะครับในชั้นนี้ก็คือจะใช้ตัวของ activation function นะครับในการ classification output ออกมานะครับโดย activation function เนี่ยที่ใช้เนี่ยที่นิยมใช้กันก็คืออาจจะมีซิกมอยนะครับเรลูหรือเป็นทรานนะครับซึ่งในกระบวนการดังกล่าวนะครับ activation function นะครับผมสามารถศึกษาได้นะครับในหน่วยที่9นะครับผมก็คือสรุปนะครับผมขั้นตอนโครงข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นะครับผมชั้นที่1นะครับก็คือชั้นนำข้อมูลเข้านะครับหรือ input layer คือการนำภาพนะครับที่ต้องการมาทำเป็นตารางนะครับโดยข้อมูลที่นำมาเป็นตารางนะครับจะเป็นสายแบบ3มิติก็คือกว้างยาวและก็ค่าสี RGB นะครับชั้นที่2นะครับ convolutional นะครับคือการสกัดคุณลักษณะนะครับเฉพาะของข้อมูลออกมานะครับเพื่อทำเป็นตารางและเป็นค่าน้ำหนักออกมานะครับผมโดยวิธีการนะครับก็จะมีการทำ padding นะครับ padding นะครับเพื่อให้ข้อมูลของขอบนะครับ input เพื่อใช้ในการทำข้อมูลในขอบ input นะครับและ2นะครับการสลับตำแหน่งแบบ slice นะครับคือการสลับตำแหน่งไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาคุณลักษณะต่างๆของภาพนะครับผมก็คือในส่วนของขั้นตอน convolutional นะครับผมในส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของ pooling layer นะครับคือส่วนของการลดขนาดข้อมูลนะครับโดยในส่วนของการลดขนาดข้อมูลเนี่ยก็มีด้วยกัน2วิธีด้วยกันก็คือ max pooling และ average pooling นะครับผมและในส่วนสุดท้ายก็คือ fully conducted นะครับเป็นฟังก์ชันการประมวลผลนะครับผมโดยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็คือการนำตัวของ activation function นะครับมาใช้งานนะครับเพื่อคัดเลือก input ในการทำนายผลต่อไปครับทั้งหมดนี้ก็คือการสรุปนะครับในเนื้อหาของเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกตอนที่1โครงข่ายประสาทเทียม convolution ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่2กระบวนการทำงานหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวนะครับผมวัตถุประสงค์นะครับในการบรรยายครั้งนี้นะครับก็คืออยากให้นักศึกษานะครับเข้าใจความหมายถึงของกระบวนการทำงานนะครับของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวนะครับแล้วก็วิธีการทำงานต่างๆในชั้นต่างๆของกระบวนการนะครับผมหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวนะครับหรือที่เรียกว่า long short term memory นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่านะครับ LSTM นะครับคือประเภทของsequential neural network นะครับโดยทั่วไปนะครับคือการเรียนรู้เชิงลึกแบบ LSTM อันนี้นะครับเกิดขึ้นมานะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหานะครับข้อจำกัดของ CNN นะครับที่ไม่สามารถที่จะจดจำลำดับที่ยาวได้นะครับผมโดยทั้งหมดเนี่ยรวมถึงความหมายและโครงสร้างนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเกรดนะครับที่เกี่ยวกับเกรดต่างๆของ LSTM นะครับโดย LSTM เนี่ยเขาจะแบ่งการทำงานออกเป็นเกรดต่างๆประตูต่างๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายกันต่อไปนะครับคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับข้อมูลนะครับของ LSTM บ้างนะครับผมข้อมูลที่จะมาใช้กับ LSTM นะครับข้อมูลของ LSTM เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นลำดับนะครับผมอย่างเช่นนะครับการใช้ข้อมูลเนี่ยก็คือการใช้ลำดับก็คือ it was learning นะครับก็คือมันต้องเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนนะครับผมที่ถึงจะสามารถใช้กับข้อมูลใช้วิธีการคำนวณแบบ LSTM ได้นะครับผมโดยข้อมูลนะครับต่างๆนะครับที่จะมาใช้คำนวณเช่นข้อมูลแบบ time series prediction นะครับข้อมูลแบบ time series prediction หมายความว่าการเช่นการทำนายตลาดหุ้นการนำข้อมูลก่อนหน้านะครับมาใช้การคำนวณข้อมูลในอนาคตนะครับหรือข้อมูลประเภท NLP ก็ได้นะครับ NLP ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับภาษาก็คือ natural language processing นะครับคือการสร้างตัวของ pattern ขึ้นมาเพื่อทำนายนะครับ prediction ข้อความต่างๆนะครับได้นะครับผมโดยข้อมูลที่ใช้เนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่แบบเป็น sequential เท่านั้นนะครับโอเคครับจากนั้นเรามาดูนะครับผม
คราวนี้นะครับเรามาทําความรู้จักนะครับเกี่ยวกับกระบวนการนะครับการทํางานของหน่วยความจําระยะสั้นแบบยาวหรือที่เรียกว่า LSEM กันนะครับผมโดยกระบวนการของ LSEM นะครับจะมีกระบวนการทํางานทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนด้วยกันนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะเรียกว่า forget gate นะครับขั้นตอนที่2ก็คือสถานะเซลล์นะครับผม cell state ขั้นตอนที่3นะครับก็คือ input gate นะครับผมก็คือ input gate และขั้นตอนที่4นะครับก็คือ output gate ก็คือการ prediction ตัวของข้อมูลนะครับเรามาเริ่มกันที่ forget gate ก่อนนะครับ forget gate นะครับก็คือประตูที่ควบคุมนะครับการลืมสถานะของเซลล์และการตัดสินใจนะครับประตูนี้นะครับผมในประตูนี้นะครับจะเป็นการควบคุมนะครับและการควบคุมของสถานะเซลล์ในปัจจุบันและสถานะที่ซ่อนอยู่นะครับโดยข้อมูลนะครับจากภาพนะครับจะเห็นว่าข้อมูลสถานะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวของ x นะครับที่เข้ามานะครับโดยและต่อมานะครับก็จะเป็น ht ลบ1ก็คือเป็น hidden state นะครับก่อนหน้าเพื่อใช้ในการคำนวณ นะครับโดยค่าการคำนวณของ h จะ h นะครับ h ก่อน h ht ลบ1นะครับจะถูกส่งผ่านตัวฟังก์ชันซิกมอยนะครับผมเพื่อสร้างค่านะครับระหว่าง0กับ1นะครับสร้างค่าระหว่าง0กับ1หมายความว่าถ้าค่ามีถ้าค่าที่ได้มีค่าเข้าใกล้1มากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสสูงที่จะนำมาใช้งานนะครับผมนี่คือวิธีการคำนวณนะครับของตัว forget gate นะครับจากนั้นเนี่ยพอได้ค่านะครับจาก0จากซิกมอยแล้วเนี่ยมันก็จะทำการส่งไปในสเตตต่อไปนะครับผมตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคนะครับผมใช้ประโยคว่าเด็กน้อยผู้หญิงนั้นกำลังกินข้าวนะครับผมโดยประโยคนี้จะมี input นะครับปัจจุบันที่ใช้ในการคำนวณโดยใช้นะครับคำว่าน้อยนะครับอยากเห็นคำว่าน้อยนะครับเป็น input ปัจจุบันนะครับในแต่ละกระบวนการที่จะนำเข้านะครับผมเรียกว่า hidden state มาทำการคำนวณนะครับจาก input ก่อนหน้าจะมีการเก็บไว้ใน memory นะครับโดย memory ตัวนี้จะถูกส่งผ่านในฟังก์ชัน sigmoid นะครับค่าที่ส่งผ่านนะครับค่าที่ส่งผ่านเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นค่าระหว่าง0กับ1นะครับตัว sigmoid ตรงนี้นะครับตรงสีชมพูตัวขึ้นมานะครับแล้วขึ้นมาในส่วนของตามเส้นสีแดงนะครับเพื่อไปสู่ตัวของ cell state ต่อไปนะครับส่วนที่2นะครับตัวสถานะเซลล์พอเราได้ตัวของค่าตัวของ forget state เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะส่งค่าเนี่ยขึ้นไปตามเส้นแดงนะครับไปสู่ในจุดของสีเหลืองที่เป็นกากบาทนะครับมาดูกันก่อนนะครับว่าสถานะเซลล์ state ทำหน้าที่อะไรสถานะเซลล์ state เนี่ยคือมีหน้าที่นะครับทำหน้าที่เก็บและถ่ายโอนข้อมูลนะครับลำดับความยาวเพื่อช่วยในการเรียนรู้และรักษาข้อมูลนะครับที่มีความสำคัญระยะยาวนะครับผมโดยตัวของเซลล์สเตทนะครับจะทำการตัดสินใจนะครับว่าจะนำข้อมูลที่ได้จากก่อนหน้านี้มาใช้คำนวณหรือใช้ในการตัดสินใจด้วยหรือไม่นะครับก็คือจะเป็นเส้นนะครับในจากภาพนะครับก็จะเป็นเส้นสีแดงครับทั้งหมดนะครับในการสร้างในการตัดสินใจของเซลล์สเตทนะครับตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างเนี่ยใน x 1ของเราอ่ะใน input ปัจจุบันของเราอ่ะจะใช้คำว่าน้อยครับแต่คราวนี้พอยังเห็นได้ว่าคำว่าเด็กน้อยเนี่ยอาจจะมีคำนี้มีอาจจะมีความถี่ที่สูงเกิดขึ้นกันบ่อยนะครับในตัวของซิกมอยเนี่ยอาจจะให้ค่าตัวของเด็กน้อยเนี่ยมีค่าใกล้เคียง1นะครับพอค่าที่ใกล้เคียง1เนี่ยมันขึ้นมานะครับในเซลล์สเตทเนี่ยเซลล์สเตทจะเป็นตัวนะครับวิเคราะห์นะครับข้อมูลต่างๆนะครับว่าคำที่จะใช้ในการทำนายในการทำนายครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นคำว่าเด็กจะคำว่าน้อยอย่างเดียวหรือเป็นคำว่าเด็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในฟังจะเป็นการซึ่งตรงนี้จะเป็นขั้นตอนในเซลล์สเตทนะครับว่าจะทำการdelete หรืออัปเดตข้อมูลก่อนหน้านี้ออกครับผมต่อมานะครับ input gate นะครับต่อมา input gate นะครับInput Gate เนี่ยก็คือส่วนที่มีหน้าที่ควบคุมนะครับการไหลของข้อมูลเข้าสู่สถานะ Cell State นะครับของLSTM นะครับผมโดยใช้ Input ปัจจุบันและสถานะที่ซ่อนอยู่นะครับก่อนหน้านี้เป็น Input การทำงานของ Input Gate นะครับจะมีการคำนวณม
มีการคำนวณให้ความสำคัญแก่ข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสู่สถานะโดยวิธีการคำนวณนะครับจะใช้ค่าน้ำหนักหรือเวทนะครับและใช้ฟังก์ชันซิกมอยด์นะครับเพื่อใช้คำนวณการเปิดปิดเกตนะครับสำหรับข้อมูลใหม่นอกจากนี้นะครับอินพุตเกตยังมีการคำนวณเพื่อใช้ควบคุมสถานะเซลล์เก่าไปยังสถานะเซลล์ใหม่ด้วยลักษณะของอินพุตเกตที่ใช้ฟังก์ชันซิกมอยด์อีกด้วยนะครับผมจากภาพนะครับผมก็จะเป็นการนำ input gate ก็จะนำข้อมูลเข้านะครับโดยข้อมูลเข้าเนี่ยก็คือจะวิ่งมาทางเส้นด้านล่างสีแดงนะครับโดย i นะครับก็คือเป็นลำดับของคำนะครับที่ใช้นะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาในสู่ฟังก์ชันของการ sigmoid แล้วก็ train นะครับทานะครับซึ่งจะเข้ามาในตัวของการคัดเลือก input ที่เข้ามาในinput ที่เข้ามาต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับก็คือ output gate นะครับ output gate นะครับคือเกตที่ทำหน้าที่ในการตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับข้อมูลใน sales state ว่าควรนำออกมาเป็นผลลัพธ์หรือไม่นะครับโดย sales state นะครับโดย output gate นะครับก็จะทำการให้ค่าส่วนหนึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของโมเดลนะครับในระดับข้อมูลนะครับผมจากเซลล์นี้นะครับก็จะทำการรวมข้อมูลนะครับผมจากตัวของทุกเกตนะครับออกมาเพื่อหา hidden state ที่ใช้ค่าครับในการคำนวณต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นการสรุปนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับผมก็คือ LSTM หรือ Long Short Term Memory นะครับมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะครับของ INN นะครับโดยที่ปัญหาของ INN คือไม่สามารถที่จะจดจำข้อมูลนะครับระยะยาวได้นะครับจึงทำให้เกิดวิธีการแบบ LSTM ขึ้นมาโดย LSTM เนี่ยก็คือมันจะเพิ่มตัวของ memory ขึ้นมานะครับอยู่ที่อยู่ในตัวของ cell state ต่างๆนะครับทำให้ LSTM เนี่ยมีความสามารถที่จะทำนายผลได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การทำนายผลที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็การสร้าง memory ขึ้นมาเนี่ยมันก็แลกมาด้วยจำนวนของtraining data ที่ใหญ่ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผมโดยข้อมูลที่เหมาะสมนะครับสำหรับการเทรนทางการ prediction นะครับด้วยวิธีการแบบ LSTM นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับ sequential neural network ก็คือข้อมูลที่เป็นลำดับชั้นเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนนะครับโดยทั่วไปก็อย่างเช่นพวกภาษานะครับที่มีลำดับขั้นตอนมีคำชัดเจนมีการเรียงคำที่ถูกต้องนะครับผมจะเป็นภาพต่างๆนะครับหรือข้อมูลหุ้นนะครับก็สามารถเอา LSTM มาใช้งานได้นะครับจากนั้นเนี่ยในกระบวนการนะครับของ LSTM เนี่ยก็จะมีอยู่4อันด้วยกันนะครับก็คือกระบวนการแรกนะครับผมก็คือกระบวนการ forget gate นะครับก็คือใช้ในการคำนวณ นะครับการลืมข้อมูล state ก่อนหน้านี้นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน sigmoid ในการสร้างค่าระหว่าง0กับ1นะครับผม2นะครับสถานะ cell state นะครับคือสถานะที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะจดจำ state นั้นเก็บไว้ไหมหรือว่าจะไม่เอานำมาใช้ต่อนะครับผม3นะครับ input gate นะครับก็คือเกตที่มีหน้าที่ควบคุมนะครับการไหลข้อมูลของ cell state นะครับโดยใช้ค่าน้ำหนักนะครับในการควบคุม input gate นะครับผมและ4นะครับผม output gate นะครับก็คือการทำนายผลลัพธ์ออกมานะครับผมโดยทั้งหมดนี้นะครับก็คือการสรุปเนื้อหาของเรื่องเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่2นะครับกระบวนการทำงานของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวครับผม

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
4: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
6: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนการดูแลตนเองเมื่อเกิดหมอกควันในชุมชนทราบหรือไม่ว่าหากในพื้นที่หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ประสบปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดปากปิดจมูกและสวมแว่นตาทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านงดกิจกรรมที่ทำให้เพิ่มปริมาณหมอกควันเช่นการเผาขยะและควรใช้ยานพาหนะเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการทำงานที่ต้องออกแรงมากเพราะเมื่อหายใจเร็วขึ้นฝุ่นละอองจะเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นติดตามข่าวสารหรือการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆงดใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคใช้น้ำเกลือกั้วคอป้องกันอาการเจ็บคอสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคหัวใจโรคปอดรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุควรพักอยู่ในบ้านเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมเราก็มาพบกับหน่วยที่10นะคะเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนใหญ่เราจะเรียนการศึกษาในระบบโรงเรียนนะแต่มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยนะคะประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็จะมี3บรรทัดของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะมีประเภทมีการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษามาดู3บรรทัดของการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาการตามอัธยาศัยก่อนนะคะ3บรรทัดของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเรามาดูความหมายมันไม่ใช่ในระบบนอกระบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน non-formal education เนี่ยจะเป็นกระบวนการการดำเนินงานโดยใช้เอาโค้ชแคร์เข้ามาจับมีการวางแผนงานการจัดองค์กรการจัดบุคลากรการอำนวยการการสื่อสารความร่วมมือการควบคุมและจัดสรรทรัพยากรนะคะการรายงานและการประเมินเอามาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อให้การศึกษานอกระบบโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนก็คือผู้รับบริการที่อยู่นอกระบบไม่มีโอกาสหรืออาจจะเข้ามาแล้วก็ออกไปกลางคันนะคะเป็นผู้รับบริการที่อยู่นอกระบบมีวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจนเขาอยากจะจบนะคะมีรูปแบบหลักสูตรวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาเรียนหรืออาจจะต้องฝึกอบรมที่มันยืดหยุ่นแล้วก็มีความหลากหลายเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนในระบบมันสำคัญยังไงนะคะมันจะทำให้การบริหารจัดการศึกษานอกระบบเนี่ยมีประสิทธิภาพเป็นระบบพอเรามาจัดการเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมันก็จะทำให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือเกิดขึ้นเห็นไหมมีสารพัดโปรแกรมมีสารพัดแอปพลิเคชันเอามาใช้มันก็สะดวกแล้วก็ช่วยผู้เรียนได้มากขึ้นผู้สอนด้วยผู้บริหารด้วยมันก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสังคมมันเปลี่ยนสังคมสมัยก่อนคนเยอะตอนนี้คนเริ่มน้อยตอนนี้สังคมมีโรคระบาดเกิดขึ้นมันก็เอามาช่วยได้การจัดการเนี่ยและทำให้เปิดโอกาสทางการศึกษาเพราะมันนอกระบบนะบางคนไม่มีโอกาสการศึกษาในระบบพอถึงเวลาเขามีเงินเขาก็อยากจะมาเรียนเป็นต้นมาดูตามอัธยาศัยเมื่อกี้เป็นนอกระบบใช่ไหมความหมายอัธยาศัยหมายถึงกระบวนการดำเนินงานที่เอาโค้ชแคร์เข้ามาจับเอาการวางแผนการจัดองค์กรการจัดบุคลากรการอำนวยการการสื่อสารความร่วมมือการควบคุมการจัดสรรทรัพยากรการรายงานและการประเมินมาใช้เพื่อให้การศึกษาตามอัธยาศัยนะคะบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพค่ะเป็นการเรียนรู้ยังไงอัธยาศัยมันเป็นการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้บุคคลกลุ่มบุคคลองค์กรเกิดการเรียนรู้ใช้วิธีการที่หลากหลายและยืดหยุ่นมันเป็นจะเป็นธรรมชาติมากกว่านอกระบบนอกระบบยังมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่อัธยาศัยเนี่ยเรียนรู้ตามความต้องการวิถีชีวิตประจำวันเรียนรู้ด้วยตัวเองพร้อมเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความต้องการเลยด้วยมันสำคัญยังไงมันทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพก้าวทันกับเทคโนโลยีเหมือนกับนอกระบบแต่แหละเทคโนโลยีเปลี่ยนพอจัดการมันก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการนะคะส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจความต้องการการศึกษาตลอดชีวิตส่งเสริมให้หนึ่งมีการคือมันเป็นชีวิตเนื้ออัธยาศัยอ่ะมันก็จะมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตประเพณีของกลุ่มชนนะบางกลุ่มชนนี่มันเหนียวแน่นเช่นคนจีนก็ยังมีการไหว้บรรพบุรุษศาสตร์จีนอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นอัธยาศัยพ่อแม่สอนลูกสังคมชุมชนสอนกันส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยประเภทของการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยมันมีอะไรบ้างมาดูนะคะดูการศึกษานอกระบบโรงเรียนมันจะแบ่งเป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้ขั้นพื้นฐานนะคะการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภททักษะอาชีพมันจะเกี่ยวกับอาชีพการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดูขั้นพื้นฐานมันเป็นยังไงมันจะมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลาเรียนการจัดการเรียนรู้มีการ

ณาการเนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิตความแตกต่างของคนชุมชนและสังคมเปิดโอกาสให้เลือกโอนบางคนเรียนในระบบมาแล้วเรียนไม่จบมาเทียบโอนได้นะคะทั้งการศึกษาในระบบหรือว่าเรียนนอกระบบบางเทอมได้เทอม2เทอมก็มาเทียบโอนหรือว่าตามอัธยาศัยเทียบโอนประสบการณ์ก็จะเทียบโอนได้เขาก็จะรวมมาเทียบโอนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอันนี้นอกระบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มุ่งพัฒนาผู้เรียนเนี่ยให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีสติปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพในการประกอบอาชีพเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ชุมชนสังคมต้องการนะคะกลุ่มเป้าหมายของขั้นพื้นฐานก็เป็นคนที่ไม่ได้เข้าในระบบโรงเรียนออกมาจากระบบหรือไม่มีโอกาสเข้าเรียนในระบบเรียนหลักสูตรเนี่ยขั้นพื้นฐานเป็นพ.ศ. 2551แต่มันก็พัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆนะแบ่งเป็น3ระดับก็คือระดับประถมมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายอีก3ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมี5สาระหลักๆก็คือทักษะการเรียนรู้สาระความรู้พื้นฐานสาระการประกอบอาชีพสาระทักษะการดำเนินชีวิตสาระการพัฒนาสังคมเวลาเรียนก็จะเรียน4ภาคเรียนยกเว้นกรณีที่เทียบโอนก็จะลดได้ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนการเรียนในสถานศึกษาอย่างน้อยภาค1ภาคมีการทำโครงงานกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานเนี่ยวิธีการจัดการเรียนรู้มันจะมีหลักสูตรมีหลากหลายรูปแบบเช่นพบกลุ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ทางไกลเรียนรู้แบบมีชั้นเรียนเข้าชั้นเรียนเรียนรู้แบบอื่นๆที่มันหลากหลายมีสื่อที่หลากหลายให้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อเทคนิคสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารสื่อบุคคลสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งการเรียนรู้อื่นๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นและชุมชนและแหล่งการเรียนรู้พวกผ่านเครือข่ายทั้งหลายแหล่งนะคะเมื่อกี้เป็นขั้นพื้นฐานก็คือเรียนประถมมัธยมต้นมัธยมปลายให้จบอ่ะต่อไปก็เป็นประเภททักษะอาชีพนะคะมันจะมีความยืดหยุ่นนะมุ่งพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างทั่วถึงมีความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายระหว่างชุมชนระหว่างองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องร่วมมือกันช่วยกันให้เกิดการศึกษาประเภทนี้เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้แต่ตนเองแล้วก็พร้อมที่จะทำงานได้นะคะการจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดประเมินผลก็มีกลุ่มอาชีพหลักอยู่ไม่กี่อาชีพพวกเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนาการบริหารจัดการและก็มีพวกบริการด้วยนะคะเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่นะคะการศึกษานอกระบบให้ทักษะอาชีพเนี่ยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ที่ไม่มีอาชีพหรือผู้ที่มีอาชีพแต่ต้องการพัฒนาอาชีพรวมทั้งผู้ประกอบอาชีพทั่วไปพัฒนามันเป็นหลักสูตรทั้งระยะสั้นเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการจัดกระบวนการเรียนรู้การเรียนการสอนฝึกอบรมเนี่ยมันจะทำหลักสูตรขึ้นไปเสนอไปที่กรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแล้วมันจะอนุมัติให้ทำก็มีการประเมินก่อนเรียนรู้ระหว่างรู้มีการฝึกอบรมสิ้นสุดการเรียนรู้หรือสิ้นสุดการฝึกอบรมเมื่อกี้การอาชีพจบแล้วพื้นฐานอาชีพต่อไปเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตมันเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนเนี่ยก็บูรณาการความรู้ทักษะความร่วมมือจากผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมันจะใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะพัฒนาการเรียนรู้มีทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือนะเอาชุมชนเป็นฐานมาช่วยในการพัฒนาสังคมนะใช้ชุมชนมาช่วยไม่ว่าจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตัวเองได้มีแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเอื้ออาทรกันมีคุณธรรมจริยธรรมสอดสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเน้นสังคมกับชุมชนนะประชาชนก็มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกำหนดทิศทางพัฒนาสังคม5ด้านด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมอย่างนี้เป็นต้นมีด้านเศรษฐกิจพวกวิสาหกิจชุมชนการเมืองการปกครองก็เน้นส่งเสริมประชาธิปไตยสังคมก็เน้นวัฒนธรรมชุมชนหรือศิลปะวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมก็จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่วนพัฒนาทักษะ

ชีวิตเนี่ยก็ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆที่มีสาระสอดคล้องกับบริบทในชุมชนที่ตัวเองอยู่วัฒนทักษะพื้นฐานที่จำเป็น4ด้านด้านอะไรด้านสุขภาพอนามัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องอนุรักษ์นะคะด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสุขภาพอนามัยก็ไปส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจยิ่งตอนนี้เป็นช่วงโควิดเนี่ยเห็นไหมมันมีสื่อมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการระวังการรักษาการฉีดวัคซีนการดูแลตนเองสารพัดนะคะแล้วถ้าเป็นจะเป็นยังไงถ้าเป็นระดับเขียวก็โฮมไอโซเลตระดับเหลืองได้ยังไงระดับแดงเป็นยังไงทุกคนก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีนอกจากนั้นต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมก็ให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะในช่วงการระบาดโรคระบาดตอนนี้จำเป็นมากเลยแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นเวลาใส่แมสก็อย่าให้มีช่องว่างอย่าเอามือไปจับหน้าจับตาอะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาพอนามัยอย่าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะคะนอกจากนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรู้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตอนนี้มันสื่อสารผ่านเครือข่ายพวกผู้ใหญ่หรือคนไม่ได้เรียนรู้ก็จะโดนหลอกล่อลวงให้เปิดเผยข้อมูลเกิดอาชญากรรมต่างๆใช่ไหมแฮ็กเข้าไปหลอกเอาเงินหลอกให้โอนสารพัดเพราะฉะนั้นต้องให้ความรู้ระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ป้องกันได้อย่างถูกต้องนะคะประเด็นต่อมาพัฒนาทักษะชีวิตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องรู้เข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมมันมีคุณค่าไม่มีต้นไม้ร้อนตายเลยใช่ไหมคะมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นต้นนะคะด้านคุณธรรมจริยธรรมก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญรู้จักป้องกันตนเองครอบครัวไม่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นทางเสื่อมอะไรมาถึงการศึกษาตามอัธยาศัยบอกตามที่บอกเกิดขึ้นตามวิถีชีวิตเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจากบุคคลจากครอบครัวจากชุมชนจากแหล่งความรู้ต่างอยากจะเรียนเล่นตามความต้องการความถนัดความสนใจเพิ่มพูนความรู้ทักษะรวมความบันเทิงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าไปได้ด้วยนะมันจะไม่มีหลักสูตรที่ตายตัวไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอนนอกระบบยังมีเวลาเรียนมีหลักสูตรนะไม่จำกัดอายุไม่ต้องลงทะเบียนเรียนไม่มีรูปแบบตายตัวเรียนที่ไหนเมื่อไหร่เรียนได้ตลอดเวลาทุกช่วงวัยของชีวิตส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพื่อความรู้และความบันเทิงหรือนันทนาการการศึกษาตามอัธยาศัยมันมีในวิถีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามธรรมชาติและสังคมและในงานพัฒนาธรรมในวิถีชีวิตเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพ่อแม่สอนลูกเรียนพูดเรียนเดินเรียนวิ่งเรียนการเรียนรู้ทำกับข้าวอะไรพวกเนี้ยนะตามเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่จัดเพื่อการศึกษาโดยตรงครอบครัวบางคนเป็นครอบครัวทำขนมลูกก็จะทำขนมเก่งครอบครัวบางครอบครัวจัดดอกไม้ขายลูกก็จะจัดดอกไม้เก่งอย่างเงี้ยดูสภาพแวดล้อมสังคมรอบๆตัวมันทำให้เกิดการศึกษาได้ทั้งสังคมและชุมชนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็ทำให้เกิดการศึกษาตามอัธยาศัยได้เช่นกันอันนี้การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาก็จะดำเนินการทำโปรแกรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้จัดกำหนดขึ้นอย่างเป็นระบบมีจุดมุ่งหมายแต่มันยืดหยุ่นส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระแต่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในวิถีชีวิตนะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพวกสื่อเทคโนโลยีเนี่ยเราเรียนรู้จากมันได้เยอะแต่มันก็ต้องมี literacy คือรู้เท่าทันมันด้วย
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้อาจจะพัฒนาปัจเจกบุคคลพัฒนารายบุคคลพัฒนาทางด้านร่างกายต้องการให้มีร่างกายที่แข็งแรงพัฒนาจิตใจอารมณ์สังคมไม่ให้เครียดนะให้มีความสุขไม่เป็นโรคซึมเศร้าพัฒนาสังคมก็คือช่วยให้สังคมร่วมกันอย่างมีความสุขพัฒนาด้านสติปัญญานะนี่เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้อาจจะจำแนกตามช่วงวัยอย่างเด็กทารกก็อาจจะให้พ่อแม่เรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียนก็มีพวกเนอร์เซอรี่นะวัยเรียนวัยทำงานวัยสูงอายุมีหมดเรียนรู้ได้ตลอดเนี่ยมันตามอัธยาศัยการจัดสภาพแวดล้อมก็จำแนกตามสาขาความรู้เช่นให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ภาษาศิลปะเข้าไปเรียนเถอะในหน่วยงานพวกนี้เขาก็มีการจัดโปรแกรมต่างๆให้เรียนได้กีฬาอยากรู้อะไรถ้ารู้จักแสวงหารู้จักแหล่งเรียนรู้เราก็รู้ว่าบางคนบอกว่า YouTube ช่วยได้ทุกอย่างเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะอาจจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายแบ่งเช่นให้ความรู้กับครอบครัวให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนบุคลากรในสถานประกอบการโรงงานต่างๆให้ความรู้กับชุมชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษเช่นในเรือนจำหรือผู้ป่วยโรคติดต่ออะไรเงี้ยเราสามารถจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายวิธีการจัดได้อย่างหลากหลายทั้งเผชิญหน้าทั้งผ่านเครือข่ายทั้งผสมผสานคือทั้งเผชิญหน้าและเครือข่ายอย่างเงี้ยนะคะการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแหล่งเรียนรู้คือโรงเรียนหรือสถานศึกษาก็มาขอใช้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยได้นะหรือขอให้ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มปัญญาท้องถิ่นศาสนศึกษาให้ความรู้คนได้นะคะไปขอใช้สถานที่หรือขอความร่วมมือขอบุคลากรขอวิทยากรอย่างเงี้ยได้พวกแหล่งศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อตามแล้วเป็นห้องสมุดวัฒนธรรมวัดอะไรสารพัดนะคะการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนั้นมันยังมีแหล่งเรียนรู้ที่มันเป็นสื่อสารมวลชนโทรทัศน์ทีวี YouTube อินเทอร์เน็ตสารสนเทศใช่ไหมมีอ่ะสื่อสังคมพวกนี้มันเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเช่นกันอาจจะมีแหล่งนันทนาการแหล่งท่องเที่ยวหน่วยการบริการของรัฐและองค์กรเอกชนก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เช่นกันค่ะทีนี้การศึกษาตามอัธยาศัยตามธรรมชาติและสังคมมันจะมีกิจกรรมเช่นกิจกรรมพัฒนาธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยมีการจัดเวทีชาวบ้านรณรงค์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรณรงค์ชุมชนจัดป้องกันโควิดทำประชาพิจารณ์กรณีที่อ่ะจะมีโรงไฟฟ้ามาตั้งทำประชาพิจารณ์ว่าเราจะไม่เอามันส่งผลกระทบต่อชุมชนอะไรเงี้ยส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมชุมชนความเป็นอยู่มันทำให้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่างๆเราเนี่ยขาดตกบกพร่องไปหรือเปล่าการศึกษาตามอัธยาศัยจะช่วยเรื่องพวกนี้นะคะทั้งนั้นนอกจากนั้นการศึกษาตามอัธยาศัยมันเรียนรู้โดยแบบทำจดหมายข่าวส่งไปยังชุมชนจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้แก้ปัญหาส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสำรวจชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอันนี้เป็นการศึกษาทางอัธยาศัยนอกจากนั้นไอ้พวกงานวัฒนธรรมผ่านศิลปะเรียนปนเล่นเพลินศึกษาปนความบันเทิงเอ็ดดูเทนเมนต์สื่อบันเทิงประเภทต่างๆแสดงละครกิจกรรมวัฒนธรรมหุ่นกราฟิกการ์ตูน ICT การสื่อสารต่างๆต่อเนี่ยคราวนี้เรามาดูการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้เทคโนโลยีมีด้านบริหารด้านวิชาการและด้านบริการด้านบริหารอันนี้ก็พูดกันมาหลายหน่วยแล้วเนาะมันก็ใช้ระบบ MIS รวบรวมประมวลผลจัดการค้นหาตรวจสอบข้อมูลค้นข้อมูลถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ย่อยโปรแกรมวางแผนโปรแกรมนโยบายกลยุทธ์แผนงานโครงการสนับสนุนยุทธวิธีในระดับปฏิบัติติดตามควบคุมประมวลผลจัดทำรายงานประเมินสนับสนุนและตัดสินใจนะคะนอกจากนั้นสื่อการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยยังมีตั้งเยอะแยะ
สื่อโทรทัศน์เนี่ยมีเยอะนะสื่อวิทยุก็มีในชุมชนที่ห่างไกลสื่อออนไลน์ก็มีนอกจากนั้นยังการศึกษาเป็นระบบ LMS ที่จัดห้องเรียนออนไลน์จัดการเรียนการสอนออนไลน์ใช้ Google ก็มีนะปัจจุบันนี้เปิดห้องเรียนหรือเปิดโปรแกรม

การเรียนรู้แบบ Microsoft Teams เพื่อเรียนรู้เปิด Zoom เพื่อเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีการทำงานร่วมกันและการนำเสนอเป็นต้นนะคะการจัดการศึกษาในการบริการก็มีการบริการการผลิตการบริการเพื่อพัฒนาสื่อมีหน่วยงานรับผลิตสื่อให้นะการบริการจัดการเรียนการสอนเผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆอันนี้เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหลากหลายช่องทางก็ในวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอในหน่วยที่10แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: สวัสดีนักศึกษาทุกคนครับสำหรับในรายการการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยที่11นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลนะครับจะได้ว่าอย่างที่เราได้ศึกษาที่มสท.นะครับก็จะเป็นในการศึกษาในระบบที่เราเรียกว่าการศึกษาทางไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับปฐมมัธยมหรือว่าจะเป็นการศึกษาทางไกลในรูปแบบของที่มสท.ได้ดำเนินการนะครับก็จะเป็นระบบการศึกษาแบบหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการจัดการศึกษาของประเทศไทยแล้วก็ของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นในหน่วยที่11นี้นะครับเราก็จะพูดถึงเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาทางไกลนะครับเราจะมาดูกันในบริบทที่เกี่ยวกับสามัญทัศน์ของการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความเข้าใจในบริบทหรือว่าในนัยยะของที่เราได้ศึกษาในมสท.เราเองเนี่ยแหละนะครับ

ในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องควรจะเข้าใจในการศึกษาของตัวเราเองนะครับในมสทของเราเองด้วยนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็การผลิตชุดการสอนทางไกลนะครับโดยใช้หลัก Postcare นะครับจะเรียกว่าเอกสารการสอนปริญญาตรีที่นักศึกษาใช้งานอยู่ในทุกชุดวิชาของมสทนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวหลักสูตรแล้วก็ถือเป็นชุดการสอนทางไกลที่มสทได้ใช้อยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมแล้วก็การประเมินของการศึกษาทางไกลโดยใช้ Postcare จะเรียกว่าจากในหน่วยต่างๆนะครับเรามาถึงหน่วยที่11แล้วเนี่ยนักศึกษาคงจะทำความเข้าใจกับคำว่า Postcare ทั้ง8ตัวนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเช่นเคยครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในหน่วยที่11นะครับอาจารย์มีประเด็นชวนคิดนะครับว่าอยากให้นักศึกษาได้คิดทบทวนนะครับแล้วก็ได้จดโน้ตย่อหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของชุดวิชานี้นะครับในหน่วยที่11นะครับนั่นก็คือให้คิดทบทวนหรือว่าชวนคิดในเรื่องของการจัดการศึกษาทางไกลเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วก็มีการจัดระบบการศึกษาอย่างไรบ้างนะครับไม่จำเป็นเฉพาะต้องเป็นที่มสท.อย่างเดียวนะครับก็เราสามารถที่จะศึกษาให้กว้างขึ้นก็ได้นะครับต่อไปก็คือในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและชุดการสอนทางไกลโดยใช้หลัก Postcare เนี่ยจำเป็นจะต้องทำอะไรบ้างอย่างไรบ้างและสุดท้ายนั่นก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมแล้วก็การประเมินนะครับในการศึกษาทางไกลโดยใช้หลัก Postcare เรามีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มีประเด็นชวนคิดอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับในตอนที่1นะครับในเรื่องของสามัญญทัศน์ของการจัดการศึกษาทางไกลนะครับก็จะมีในเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบการศึกษาทางไกลนะครับว่ามันมีรายละเอียดของระบบการศึกษาทางไกลในการจัดการศึกษาอย่างไรบ้างนะครับสำหรับในเรื่องแรกนะครับที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลนะครับนั่นก็คือเรามาดูในเรื่องของความหมายและความสำคัญนะครับจะได้ว่าในการจัดการศึกษาทางไกลนะครับอย่างเช่นที่มสทเราได้ดำเนินการอยู่นะครับเป็นการดำเนินการเพื่อถ่ายทอดความรู้เนื้อหาวิชาแล้วก็มวลประสบการณ์นะครับผ่านสื่อต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในทุกที่ทุกเวลานะครับโดยสอนและผู้เรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันอย่างเช่นนะตอนนี้นะครับตัวอาจารย์เองกับตัวนักศึกษาเนี่ยก็อยู่กันคนละที่นะครับแต่เราก็กำลังเรียนกำลังถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ในระบบการศึกษาทางไกลนะครับจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนผ่านสื่อต่างๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้นึกภาพในการศึกษาของมสทนะครับว่าเราดำเนินการในลักษณะของการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของบริบทของตัวนักศึกษาเองเนี่ยที่แต่ละคนจะอาจจะมีเวลาหรือว่าหน้าที่การงานที่แตกต่างกันเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและก็ความพร้อมของแต่ละคนนะครับการศึกษาทางไกลในประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่า1ก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่ต้องการขาดโอกาสหรือว่าต้องการที่จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับการในการขาดโอกาสในการศึกษาทางไกลโดยใช้การศึกษาทางไกลเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรครับเช่นการศึกษาในสถานที่ที่อยู่ห่างไกลแล้วก็อาจจะขาดแคลนครูผู้สอนที่ตรงเอกเจอปัญหาต่างๆเนี่ยหรือว่าการไม่ได้รับการทดแทนการเกษียณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราขาดแคลนเราขาดโอกาสนักเรียนเราเนี่ยอยากได้ความรู้ที่ดีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยนะครับในการมาแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยในการเพิ่มหรือว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเราได้ในขณะเดียวกันในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกของมสท.อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีภาระหน้าที่ในการทำงานอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนหรือว่าในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นการเรียนเต็มเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาทางไกลจึงเป็นการอะไรครับเป็นการ
เปิดโอกาสให้กับคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและคนที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมนะครับผมเป็นการศึกษาตลอดชีวิตนะครับเรียนเมื่อไหร่ก็ได้จะอายุเท่าไหร่ก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับเป็นการใช้สื่อการสอนแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาจะเห็นว่าเราเจอปัญหาในกรณีที่เราเจอสถานการณ์การแพร่ระบาดต่างๆเนี่ยการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการจัดการศึกษาทางไกลเนี่ยแบบไม่ต้องมาเผชิญหน้ากันเนี่ยเป็นทางออกแล้วก็เป็นทางที่เราสามารถที่จะประคับประคองการจัดการศึกษาของเราให้เดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการศึกษาทางไกลจึงมีความสําคัญมากขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตต่อจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการลงทุนเองหรือว่าการพัฒนาต่างๆเนี่ยการแก้ปัญหาการอยู่ไกลกันในสถานที่ห่างไกลกันเนี่ยก็สามารถจะใช้การศึกษาทางไกลเข้ามาได้นะครับแล้วก็การศึกษาทางไกลในปัจจุบันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะของปริญญาตรีโทเอกที่มสทเท่านั้นนะครับการศึกษาทางไกลเนี่ยมีการนำเอาไปปรับใช้ประยุกต์ใช้กับการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างนี้ก็มีในระดับประถมมัธยมศึกษาก็มีนะครับในการจัดการศึกษาในนอกระบบการศึกษาก็ใช้โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเดี๋ยวนี้ปรับเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถที่จะมีการศึกษาทางไกลในรูปแบบนี้ได้แล้วก็การศึกษาทางไกลตามอัธยาศัยนะครับจะเห็นได้ว่ามีหลายที่เลยที่เราสามารถที่จะไปอบรม MOOCs หรือว่า อบรมในบริบทต่างๆนะครับผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โปรแกรม Zoom หรือว่าโปรแกรมต่างๆเนี่ยที่เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของเราก็นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรากลับมาดูที่ตัวมสทเราเองเนี่ยคำว่าระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยของมสทเราเองพัฒนามา3ฉบับละนั่นก็คือในฉบับที่1เมื่อปี29นะครับแล้วก็มาเป็นฉบับปี43แล้วก็ในปัจจุบันที่นักศึกษากำลังได้เรียนอยู่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของระบบการศึกษาทางไกลที่ใช้ในการจัดการศึกษาเนี่ยในฉบับที่3นะครับนั่นก็คือในพัฒนาในปี61นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ในเรื่องของช่องทางการสื่อสารวิธีการสื่อสารการศึกษาเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทต่างๆนะครับเดิมเนี่ยเมื่อแรกเริ่มในปี29เรายังใช้ไปรษณีย์อยู่นะครับแต่ปัจจุบันเราก็เห็นได้ว่านอกจากไปรษณีย์ที่เราส่งเอกสารการสอนส่งข้อมูลข่าวสารไปถึงนักศึกษาแล้วเนี่ยเราก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนช่วยมีแอปพลิเคชันต่างๆหรือแม้กระทั่งการมีอะไรช่องทางการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นเห็นได้ว่ารูปแบบหรือว่าระบบการศึกษาทางไกลจึงปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วก็แนวคิดการจัดการศึกษามากขึ้นนะครับเห็นได้ว่าเมื่อแผนระบบการศึกษาทางไกลในปี2561นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9องค์ประกอบเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของปรัชญาและวิสัยทัศน์นะครับในการขยายโอกาสการศึกษาต้องการเป็นการศึกษาตลอดชีวิตนะครับสำหรับทุกคนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปจนถึงการเรื่องของการประกันคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการศึกษาทางไกลของมสทเนี่ยก็มีกระบวนการที่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับเห็นได้ว่าในส่วนขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการจัดองค์กรนะครับในเรื่องของการจัดบุคลากรการอำนวยการใช่ไหมครับการทำความร่วมมือการสื่อสารแล้วก็การติดตามนะครับในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรการเขียนรายงานหรือว่าการประเมินผลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลัก post care เนี่ยแนวคิดนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาปรับใช้กับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่1เนี่ยจะเห็นได้ว่าในไม่ว่าจะเป็นการนิยามของการจัดการศึกษาทางไกลนะครับที่โดยหลักก็คือเน้นอะไรครับเน้นการสื่อสารการศึกษานะครับการถ่ายทอดเนื้อหาโดยที่ผู้สอนและผู้เรียนเนี่ยอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละที่กันนะครับ
ก็จะมีความสำคัญ

ต่างๆนะครับก็ทั้งการที่เน้นการศึกษาตลอดชีวิตการเพิ่มโอกาสการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็มีนะครับไปจนถึงในเรื่องของการพัฒนาของตัวระบบการศึกษาทางไกลของมสท

สูตรและก็การผลิตชุดการสอนทางไกลนะครับเห็นได้ว่าในการพัฒนาหลักสูตรของตัวมสทเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรในระดับไหนก็ตามเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเรื่องของการทําระบบทางการศึกษาเนี่ยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในระบบของการร่างหลักสูตรบริหารหลักสูตรการประเมินหลักสูตรต่างๆก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เราจะใช้ระบบการศึกษาทางไกลในการจัดการศึกษาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีหลักการในการดำเนินการที่ชัดเจนและตรวจสอบได้เราไม่ได้ทำแบบเล่นๆหรือว่าสามารถที่จะทำแล้วเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยนะครับโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวนักศึกษาหรือผู้เรียนของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องมีหลักการในการดำเนินการเนี่ยที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นหลักเป็นมาตรฐานทั้งในระดับประเทศในระดับสากลนะครับการพัฒนาหลักสูตรเห็นไหมครับในเรื่องของการร่างหลักสูตรก็ต้องมีกระบวนการของมันมี4กิจกรรมเราก็ต้องดำเนินการตามเหล่านี้ให้ครบถ้วนแล้วก็ถือเป็นวงจรที่จะต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการบริหารหลักสูตรนะครับมีด้วยกัน5กิจกรรมนะครับเห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในการบริหารหลักสูตรที่มีผู้เรียนหลายหมื่นคนเนี่ยนะครับในแต่ละเทอมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดำเนินการเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจนแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันกับนักศึกษาทุกคนนะครับอันนี้ก็คือระบบของการประเมินหลักสูตรนะครับก็ต้องมีทั้งการปรับปรุงแล้วก็การประเมินนะครับหลักสูตรนะครับในการปรับปรุงให้มันมีความทันสมัยในแต่ละปีนะครับซึ่งสปอวเองเนี่ยกำหนดให้มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับทั่วประเทศเนี่ยปรับปรุงหลักสูตรทุก5ปีเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นจะต้องดำเนินการตามเป็นวงจรในทุกๆ5ปีนะครับให้หลักสูตรเรามีความทันสมัยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการใช้แนวคิดของ Postcare ในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับ8ข้อตามที่อาจารย์ได้เคยกล่าวไว้นะครับว่าใน8ข้อตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยตามแนวคิด Postcare เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างในการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็การพัฒนาชุดการสอนทางไกลนะครับในของมสทเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากว่าจะมาเป็นเอกสารการสอนให้พวกเราได้ศึกษาในแต่ละชุดวิชาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีรูปแบบแล้วก็การดำเนินการที่ชัดเจนมากๆเลยแล้วมันจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนเวลาของการเปิดปิดภาคเรียนเห็นไหมครับว่านักศึกษาจะต้องมีหนังสือเรียนในแต่ละเทอมมีการวัดประเมินผลมีการวางแผนล่วงหน้ามีตัวกระเช้าหลักสูตรที่นักเรียนจะนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนลักษณะเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการทั้งหมดเลยนะครับของการในเรื่องของการจัดการเข้ามาใช้กับการศึกษาทางไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปทบทวนดูอีกครั้งนึงนะครับในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรกับการพัฒนาชุดการสอนทางไกลเนี่ยเรามีหลักการและมีกระบวนการอย่างไรบ้างโดยละเอียดนะครับในส่วนของตอนที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมแล้วก็การประเมินของการศึกษาทางไกลโดยใช้แนวคิด Postcare นะครับเรามาเริ่มทีละตัวเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การจัดสภาพแวดล้อมนะครับอย่างที่เราดูแล้วเราเข้าใจว่าการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะมีการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันไปตามบริบทแล้วก็ตามยุคสมัยด้วยนะครับครั้งนึงเรามีการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยเพียงรูปแบบเดียวนะครับในตอนเริ่มต้นในตอนที่ทำระบบการศึกษาทางไกลในปี29นะครับก็อาจจะเป็นอะไรการจัดการศึกษาโดยใช้อิงผู้เรียนเนี่ยการใช้ช่องทางการสื่อสารทางไกลเป็นหลักเพราะฉะนั้นนักศึกษาเองในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะเรียนด้วยตนเองผ่านสื่อหลักสื่อเสริมที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทางไกลนะครับมีการใช้ช่องทางผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านสื่อเสริมต่างๆนะครับที่ทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์เสมือนกับการเจอการพบปะด้วยกันเนี่ย
มากยิ่งขึ้น

0: นะครับแล้วก็ในสุดท้ายก็คือในเรื่องของกิจกรรมร่วมเรียนรู้นะครับก็มีบางชุดวิชานะครับถ้านักศึกษามีโอกาสได้เรียนแล้วก็ลงทะเบียนในบางชุดวิชาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมร่วมเรียนรู้ที่นักศึกษาจะต้องมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับก็จะเป็นการเผชิญหน้ากันในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเสริมจากการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนำหลักการ post care มาใช้กับการจัดสภาพแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมการศึกษาทางไกลสภาพแวดล้อมการศึกษาเสมือนนะครับหรือว่าในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมของกิจกรรมร่วมเรียนรู้เนี่ยก็สามารถที่จะนำหลักการ post care นะครับเริ่มตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการประเมินผลเนี่ยมาใช้ในการดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยขอให้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละตัวนะครับว่าการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องมีการวางแผนอย่างไรบ้างนะครับจำเป็นจะต้องมีการจัดองค์การอย่างไรมีการจัดเตรียมบุคลากรอย่างไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละบริบทด้วยกันนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการประเมินผลนะครับนักศึกษาหลายคนจะคงจะกังวลกับการประเมินผลในยุคของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการประเมินผลในระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยเราแบ่งออกได้เป็นใน6หัวข้อด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์การประเมินการสอนตัวอาจารย์เองก็ต้องโดนประเมินการสอนเช่นเดียวกันนะครับการประเมินหลักสูตรอย่างที่ตะกี้เราได้พูดกันไปในขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกลนะครับว่าจำเป็นจะต้องมีการประเมินแล้วก็ปรับปรุงหลักสูตรในทุกๆ5ปีอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องของการประเมินสื่อการสอนนะครับในเรื่องของการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพและในเรื่องของการประเมินเพื่อการประเมินโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นขอบข่ายงานของการประเมินในการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลนะครับเช่นเคยนะครับเราสามารถที่จะนำหลัก post care นะครับการวางแผนจนถึงการประเมินเนี่ยมาใช้ในการออกแบบได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นอะไรครับเราสามารถที่จะนำในเรื่องของการสื่อสารการทำความร่วมมือแล้วก็ในเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดการประเมินนะครับในตอนที่เราสามารถที่จะสอบในสนามสอบได้เนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องมีการประสานงานมีการทำความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆที่เป็นที่ตั้งอยู่ในชุมชนในจังหวัดของนักศึกษานะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการประเมินผลการสอบในสนามสอบในแต่ละจังหวัดได้ในขณะนี้เช่นเดียวกันการปรับเป็นในเรื่องของการสอบออนไลน์นะครับก็ต้องมีการประสานงานทั้งกับหน่วยงานภายในหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ดีในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการป้องกันไฟฟ้าต่างๆก็ตามเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการประสานงานเพื่อให้เกิดการสอบได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือในส่วนของการอะไรการรายงานในเรื่องของการประเมินการศึกษาทางไกลแน่นอนก็จะต้องได้รับรายงานการประเมินในชุดวิชาของอาจารย์นะครับว่านักศึกษาอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยที่เรียนเนี่ยในชุดวิชา27117เนี่ยมีคนผ่านกี่คนได้ H กี่คนได้ S กี่คนได้ U กี่คนอาจารย์ก็จำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลตรงนี้เพื่อมาใช้ในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาการสอนของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับแม้กระทั่งการเรื่องของการประเมินนะครับในประเด็นต่างๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการประเมินเพื่อหาข้อที่เป็นประเด็นปัญหาแล้วก็หาทางแก้ไขหรือพัฒนาการสอนการจัดการศึกษาทางไกลของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยสรุปแล้วนะครับในหน่วยที่11นี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการศึกษาทางไกลนะครับจุดเน้นของการศึกษาทางไกลก็คือเป็นการดำเนินการเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาความรู้มวลประสบการณ์ต่างๆนะครับจากตัวผู้สอนไปสู่ผู้เรียนนะครับในบริบทที่ทั้งคู่อยู่ห่างไกลกันนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะเน้นให้พวกเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตการเพิ่มโอกาสนะครับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับในระดับนานาชาติในระดับประเทศต่างๆได้นะครับในเรื่องของการพัฒนาผู้ ผู้เรียนและก็ประชากรของไทยในการศึกษาตลอดชีวิตในเรื่องของการพัฒนาต่างๆนะครับซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยเรามสทเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะครับที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการพัฒนาระบบของการจัดการศึกษาทางไกลเนี่ยมา3ครั้งจนล่าสุดเราอยู่ในปี2561นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลต่างๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาชุดการสอนทางไกลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญแล้วก็ดำเนินการพัฒนาเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะสมกับความต้องการหรือว่ารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ของนักศึกษาได้มากขึ้นนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจากเดิมเป็นสภาพแวดล้อมการศึกษาทางไกลอย่างเดียวปัจจุบันก็มีในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริงการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้เข้ามาเพิ่มขึ้นเขาทำให้เกิดความหลากหลายนะครับแล้วก็นักศึกษามีช่องทางมีโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียนในระบบการศึกษาทางไกลมากขึ้นในสุดท้ายก็คือเรื่องของการวัดประเมินผลนะครับก็จำเป็นจะต้องนำหลักการโพสต์แคร์เข้ามาใช้เพื่อวัดผลการจัดการศึกษาทางไกลให้มีคุณภาพแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาทุกคนนะครับผมฉะนั้นเจนได้ว่าในหน่วยที่11นี้นะครับหลักการของโพสต์แคร์กับการจัดการศึกษาทางไกลเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการประเมินผลการศึกษาทางไกลสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้การจัดการศึกษาทางไกลเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ยืนอยู่บนมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่ไม่ได้แตกต่างไปจากการจัดการศึกษาในระบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษานะครับไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่11นะครับในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีกับการจัดการศึกษาทางไกลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ศึกษาในหน่วยที่11ให้ได้สาระครอบคลุมที่ต้องการนะครับสวัสดีครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: นักศึกษาครับต่อไปก็จะเป็นการบรรยายหน่วยที่12นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาพระควันตภาพนะครับโดยผมผู้บรรยายอาจารย์ดร.วชิระพรหมวงศ์นะครับเรามาดูกันว่าหน่วยนี้ประกอบด้วยหัวข้อใดบ้างนะครับหน่วยนี้ก็จะมีด้วยกัน3เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องแรกสามัญทัศน์การศึกษาพระควันตภาพนะครับเรื่องที่2ก็คือคอมพิวเตอร์พกพาในฐานะเครื่องมือสู่การศึกษาพระควันตภาพนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือบริบทการจัดการศึกษาพระควันตภาพโดยยึดหลักโพสต์แคร์นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องแรกกันนะครับก็คือสามัญทัศน์การศึกษาพระควันตภาพนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบนะครับก็คือความหมายและลักษณะพระควันตภาพนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการศึกษาพระควันตภาพและเทคโนโลยีพระควันตภาพนะครับเมื่อนักศึกษาฟังจบเรื่องนี้แล้วนักศึกษาต้องสามารถอธิบายความหมายและลักษณะการศึกษาพระควันตภาพได้นะครับแล้วก็สามารถอธิบายความหมายการศึกษาพระควันตภาพความก้าวหน้าเทคโนโลยีพระควันตภาพและบทบาทเทคโนโลยีขอบข่ายและบทบาทการศึกษาพระควันตภาพได้ถูกต้องนะครับนักศึกษาสามารถตอบคำถาม2ข้อนี้ได้ตาม learning outcome นะครับนักศึกษาก็จะผ่านนี้ได้นะครับเรามาดูความหมายของพระควันตภาพหรือ ubiquitous เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับมันก็หมายถึงการแพร่กระจายและพบเห็นได้ทุกคนทุกแห่งในเวลาเดียวกันนะครับโดยมีลักษณะที่สำคัญ6ประการนะครับก็คือพระควันตภาพเนี่ยจะอยู่ทุกที่ในเวลาเดียวกันปรากฏทุกที่ทุกเวลาในเวลาเดียวกันนะครับพบได้ทุกหนทุกแห่งนะครับปรากฏขึ้นทุกที่พร้อมกันทันทีนะครับปรากฏขึ้นทุกแห่งในเวลาเดียวกันแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วนะครับความหมายของการศึกษาพระควันตภาพคืออะไรนะครับความหมายของการศึกษาพระควันตภาพเนี่ยก็เป็นการศึกษาที่จัดให้ความรู้และประสบการณ์ไปปรากฏอยู่ทุกที่ทุกเวลานะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดทุกที่และก็ทุกเวลานะครับโดยไม่จำเป็นต้องมาโรงเรียนหรือเข้าชั้นเรียนนะครับด้วยการผสมผสานการเรียนด้วยตนเองกับเทคโนโลยีพระควันตภาพนะครับได้แก่ระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบออฟไลน์หรือระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านวัสดุบันทึกในคอมพิวเตอร์พกพาทั้งที่เป็นคอมแพดหรือที่เราเรียกว่าแท็บเล็ตนะครับและคอมมือถืออัจฉริยะหรือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับการดำเนินการศึกษาให้เกิดผลทางพระควันตภาพเพื่อให้ความรู้และเกิดประสบการณ์หรือการสื่อสารไปปรากฏทุกที่ทุกเวลานะครับพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับสิ่งที่สำคัญของการจัดการศึกษาพระควันตภาพเนี่ยก็คือเทคโนโลยีพระควันตภาพนะครับหรือ ubiquitous technology เนี่ยนะครับความหมายของเทคโนโลยีพระควันตภาพเนี่ยเทคโนโลยีพระควันตภาพก็เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการวางแผนการเตรียมการการดำเนินการจัดระบบการวิเคราะห์และกำหนดพฤติกรรมนะครับรวมถึงเทคนิควิธีการการสื่อสารการจัดสภาพแวดล้อมการจัดการและการประเมินความรู้ประสบการณ์นะครับมีองค์ประกอบได้แก่สารสนเทศและข้อมูลและทักษะความชำนาญนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ไปปรากฏอยู่ทุกแห่งหนเพื่อให้ผู้เรียนนะครับสามารถศึกษาได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกแห่งตามที่ผู้เรียนต้องการนะครับนั่นคือจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีพระควันตภาพนะครับบทบาทของเทคโนโลยีพระควันตภาพมีอะไรบ้างนะครับบทบาทของ Ubiquitous Technology นะก็จะมีได้แก่จัดเป็นตัวจัดระบบในการจัดการศึกษานะครับเป็นตัวกำหนดรูปแบบพฤติกรรมของผู้จัดหาและผู้ใช้ศูนย์ความรู้เป็นตัวพัฒนาวิธีการจัดเก็บแพร่กระจายและสืบค้นความรู้เป็นการพัฒนารูปแบบการสื่อสารพระควันตภาพในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เป็นการจัดสภาพแวดล้อมพระควันตภาพนะครับเป็นการจัดศูนย์ความรู้และก็อันสุดท้ายเป็นการประเมินการใช้พระควันตภาพนะครับบทบาทในการจัดระบบในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระควันตภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับบทบาทในการจัดระบบในการจัดการศึกษาพระควันตภาพผ่านสื่อพระควันตภาพนะครับก็จะมีแบบจำลองระบบเช่นไซป๊อปนะครับผู้คิดค้นก็คือศาสตราจารย์ดร.ชยงพรหมวงศ์นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยคอนเทกต์อินพุตโปรเซสเอาต์พุตฟีดแบ็กคอนเทกต์ก็คือสภาพแวดล้อมนะครับอินพุตก็คือปัจจัยนำเข้า process ก็คือกระบวนการ output ก็คือผลลัพธ์ feedback ก็คือผลย้อนกลับนะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนและให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรนะครับอันนี้ก็เป็นระบบนะครับเป็น system การจัดการเรียนการสอนนะครับในส่วนของบทบาทต่อไปก็คือบทบาทการกำหนดรูปแบบพฤติกรรมของผู้จัดหาและผู้ใช้ความรู้นะครับในองค์กรพักวันตภาพเนี่ยหรือห้องการเรียนพักวันตภาพนะครับจะกำหนดพฤติกรรมวิทยากรด้วยการแพร่กระจายแบบจำลองหรือพฤติกรรมที่ควรทำหรือไม่ควรทำนะครับในรูปแบบจำลองการนำเสนอตามเทคนิคต่างๆนะครับโดยเทคนิคการเรียนเนี่ยจะมุ่งเน้นที่การเรียนแบบจิตภาพนะครับหรือการอบรมแบบจิตภาพก็คือไมโครทีชชิ่งหรือไมโครเทรนนิ่งนะครับบทบาทอีกอันนึงก็คือบทบาทในการในวิธีการจัดเก็บแล้วก็แพร่กระจายและสืบค้นความรู้นะครับเป็นบทบาทในการจัดการความรู้ออนไลน์นะครับหรือออฟไลน์หรือเราเรียกว่า Ubiquitous Knowledge Management นะครับ UKM นะครับเพื่อให้บุคลากรนะครับสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ความรู้และประสบการณ์ได้ทุกที่และทุกเวลานะครับ

้านานก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของบุคลากรนะครับบทบาทต่อไปก็คือบทบาทในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารพควันตภาพนะครับสำหรับจัดการศึกษาพควันตภาพเนี่ยเป็นการพัฒนารูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนได้รับสารผ่านสื่อและช่องทางที่กว้างขวางนะครับโดยเน้นกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีความเชื่อถือได้สูงนะครับบทบาทนี้นะครับจะเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีพควันตภาพค่อนข้างมากนะครับยิ่งมีเทคโนโลยีสูงเท่าไหร่นะครับการสื่อสารก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับบทบาทในการจัดสภาพแวดล้อมพควันตภาพนะครับเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริงหรือที่เราเรียกว่า virtual environment นะครับในระดับห้องเรียนและระดับห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อให้สามารถแพร่กระจายและรับข้อมูลความรู้และประสบการณ์ได้อย่างทั่วถึงเพียงพอและพร้อมเพรียงนะครับนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ก็สามารถใช้สภาพแวดล้อมเสมือนจริงเนี่ยทำแลบห้องปฏิบัติการออนไลน์ได้หรือเรียนในคลาสเรียนออนไลน์ได้นะครับในส่วนของบทบาทต่อไปเนี่ยก็คือบทบาทในการจัดศูนย์ความรู้นะครับเป็นการบทบาทในการจัดศูนย์ความรู้เนี่ยก็คือการจัดศูนย์ความรู้เสมือนจริงนะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาเข้าถึงศูนย์ความรู้ของสถาบันการศึกษาหรือบุคลากรต่างๆก็สามารถเข้าถึงได้นะครับในส่วนของบทบาทในการประเมินการใช้พควันตภาพเนี่ยการจัดการศึกษาพควันตภาพเนี่ยเป็นการจัดให้บุคลากรหรือผู้เรียนเนี่ยสามารถประเมินตนเองได้อย่างครบวงจรประเมินยังไงให้ครบวงจรครับการประเมินที่ครบวงจรประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับก็คือก่อนเข้ารับการฝึกอบรมหรือก่อนเรียนนะครับแล้วก็ระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมหรือระหว่างเรียนและหลังเรียนหรือหลังเข้ารับการฝึกอบรมนะครับก็จะมีด้วยกัน3ส่วนก็คือก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนนะครับโดยเปิดโอกาสให้มีการประเมินตนเองได้ตามความต้องการก็คือผู้เรียนสามารถประเมินได้ตลอดเวลานะครับหรือที่เรียกว่า on demand evaluation นะครับทุกที่และทุกเวลาเมื่อตามที่ผู้เรียนหรือบุคลากรมีความพร้อมนะครับในประเด็นต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพาในฐานะเครื่องมือการศึกษาพควันตภาพอันนี้ก็จัดอยู่ในประเภทเทคโนโลยีพควันตภาพนะครับจะประกอบไปด้วย3เรื่องใหญ่ก็คือความหมายและพัฒนาการของคอมพิวเตอร์พกพานะครับแล้วก็ประเภทคอมพิวเตอร์พกพานะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือบทบาทและขอบข่ายการใช้คอมพิวเตอร์พกพากับการศึกษาพควันตภาพนะครับคอมพิวเตอร์พกพาเนี่ยหรือแท็บเล็ตเนี่ยนะครับก็หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีรูปร่างแผ่นบางมีหน้าจอแบนอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับออกแบบให้ทำงานโดยระบบสัมผัสหน้าจอนะครับมีแป้นพิมพ์เสมือนจริงและดินสอและบางรุ่นอาจจะมีดินสอเขียนบนจอนะครับเพื่อให้สามารถทำงานได้เสมือนกระดานชนวนนะครับตามที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าแท็บเล็ตนะครับคำว่าแท็บเล็ตเนี่ยหรือคอมพิวเตอร์เป็นแผ่นคอมพิวเตอร์แผ่นบางมีความหมาย4ประการก็คือเป็นกระดาษบันทึกข้อความหลายๆแผ่นเย็บสันรวมเป็นปึกเพื่อให้เขียนและฉีกได้อันนี้ก็คือความหมายสมัยก่อนนะครับของคำว่าแท็บเล็ตแผ่นบางแบนสำหรับจารึกแล้วก็แกะสลักนะครับกระดานชนวนทำจากแผ่นดินไม้เคลือบขี้ผึ้งแผ่นของแข็งสำหรับเขียนหรือทำเครื่องหมายส่วนผูกติดกันเป็นคู่นะครับหรือแผ่นขนมขนาดเล็กแบนเรียบทำให้แข็งตัวเช่นแผ่นยาสบู่หรือแผ่นสารเคมีอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าแท็บเล็ตที่เราเอามาทับศัพท์ของคอมพิวเตอร์พกพาแบบแผ่นนะครับพัฒนาคอมพิวเตอร์พกพาเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ปี1980นะครับก็จะเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กลงในปี1990ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่หรือโมบายคอมพิวเตอร์ก็อย่างเช่นพวกโน้ตบุ๊กนะครับในปี2001เนี่ยบริษัท Microsoft เนี่ยก็พัฒนาให้สามารถเบาลงได้นะครับโน้ตบุ๊กก็จะมีน้ำหนักเบาขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีลักษณะที่เป็นคอมพิวเตอร์แบบพับในปี2010เนี่ยแอปลักษณะของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นแผ่นบางทำงานเหมือนกระดานชนวนนะครับก็คือจะไม่มีคีย์บอร์ดเหมือนพวกโน้ตบุ๊กนะครับแต่จะใช้วิธีแป้นพิมพ์เสมือนครับก็คือสามารถพิมพ์เป็นบนจอเลยนะครับโดยบริษัท Apple ได้ทำ iPad ขึ้นมานะครับคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ทุกประเภทนะครับล้วนสามารถพกพาไปไหนต่อไหนได้

เรียกว่าคอมพิวเตอร์พกพานะครับตั้งแต่ปี1990ที่มันเริ่มพกพาไปได้นะครับเราก็จะเรียกว่า Mobile on Portable Computer นะครับทีนี้เรามาดูของประเภทของคอมพิวเตอร์พกพาเนี่ยเราจะแบ่งตามระบบปฏิบัติการนะครับก็จะมีด้วยกัน3ประเภทก็คือคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็คอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับเรามาดูตัวแรกกันคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS นะครับก็เป็น iOS เนี่ยก็เป็นระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับข้อดีของมันก็คือใช้งานได้ง่ายนะครับหน้าจอมีความสวยงาม User Interface แล้วก็ UX UI เนี่ยสวยงามทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเป็นที่นิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับแต่ก็มีข้อเสียก็คือจุดด้อยของ iOS เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการแบบปิดนะครับใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ Apple นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยที่พัฒนาขึ้นต้องผ่านมาจากบริษัท Apple เท่านั้นนะครับหรือได้รับการรับรองจากบริษัท Apple นะครับแต่อย่างไรก็ดีถึงจะผูกขาดกับ Apple นะครับแต่ก็เป็นระบบปฏิบัติการที่ผู้ใช้นิยมใช้มากเนื่องจากประสิทธิภาพของมันนะครับโดยเฉพาะเรื่องกราฟิกนะครับต่อไประบบที่2ระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Google นะครับโดยพัฒนามาจากระบบปฏิบัติการ Linux นะครับระบบปฏิบัติการ Linux เนี่ยจะเป็นระบบปฏิบัติการของ PC ที่ใช้งานได้ฟรีนะครับเป็นระบบเปิด Open Source นะครับออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ประเภทที่เป็นจอสัมผัสนะครับตัว Android Operating System เนี่ยนะครับสามารถใช้งานกับอุปกรณ์พกพาต่างๆได้เช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับยี่ห้อต่างๆได้นะครับยกเว้นของ Apple อย่างเดียวนะครับที่ต้องใช้ iOS เฉพาะของ Apple นะครับและเนื่องจากระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดนะครับอนุญาตให้ใช้ได้ฟรีนะครับดังนั้นระบบปฏิบัติการนี้นะครับจึงมีบริษัทต่างๆนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์พกพาหรือสมาร์ทโฟนของตนเองมากนะครับในส่วนของระบบต่อไปนะครับเป็นระบบที่ทุกท่านคงคุ้นเคยได้ดีนะครับก็คือระบบปฏิบัติการ Windows นะครับระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยจะโด่งดังมากในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับหรือ PC นะครับเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft นะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในการใช้กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับจนกระทั่งถึงรุ่นที่นำระบบปฏิบัติการ Windows 10ที่ใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับมาพัฒนาร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบสัมผัสก็คือพวกทัชสกรีนนะครับก็คือพวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับทำให้คอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการนี้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆของ Windows ได้ก็สามารถใช้พวก Office ที่ใช้ร่วมกับที่ใช้บน PC ได้เลยนะครับมันก็สะดวกขึ้นนะครับคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับก็จะมีได้แก่ Microsoft Surface นะครับ DellLatitude, Lenovo, IdeaPad นะครับเป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับระบบปฏิบัติการ Windows ในขณะที่บรรยายนี้ก็ยังไม่ได้รับความนิยมเท่า Android หรือ iOS นะครับบทบาทของคอมพิวเตอร์พกพากับการศึกษาประวัติภาพนะครับมันก็จะมีบทบาทดังนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนโดยบรรจุบทเรียนในรูปแบบตำราอิเล็กทรอนิกส์ภาพทัศน์เอกสารในรูปแบบ PDF นะครับเป็นแหล่งเชื่อมต่อความรู้ออนไลน์อาทิเช่น Google, YouTube, Wikipedia นะครับเป็นวิธีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมนะครับเช่น Facebook, Skype, LINE, WhatsApp นะครับเป็นห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือ Virtual Laboratory นะครับสำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่างๆตามที่กำหนดไว้ในบทเรียนและกิจกรรมการเรียนนะครับเป็นแหล่งทำโครงการนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับวิชาศิลปะต่างๆเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลการวิจัยสำหรับการศึกษาความรู้ประกอบการค้นคว้าวิจัยนะครับขอบข่ายการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษาประวัติภาพนะครับจะมีด้วยกัน3ขอบข่ายก็คืองานบริหารหรือ Administration นะครับงานวิชาการ Academic นะครับงานบริการ Service นะครับทีนี้เราก็มาดูภาพนะครับขอบข่ายการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพานะครับบริหารจัดการก็เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจการติดตามและประเมินกิจกรรมหรือโครงการนะครับการประชุมทางไกลการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับในส่วนของบทบาทวิชาการก็

้แก่การเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนนะครับการสื่อสารหรือสื่อสังคมนะครับบทบาทด้านบริการก็จะมีได้แก่ศูนย์ความรู้ห้องสมุดศูนย์ภาพและเสียงนะครับบริการถามตอบหรือ Q&A ครับงานบริหาร Administration เนี่ยบทบาทของคอมพิวเตอร์พกพาเราจะเอามาใช้ได้ยังไงบ้างนะครับก็คอมพิวเตอร์พกพานะครับก็จะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจนะครับกำกับดูแลประเมินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆด้วยการบันทึกข้อมูลและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลออนไลน์นะครับในส่วนของงานบริการนะครับหรือเซอร์วิสนะครับเป็นการใช้คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับบริการความรู้เช่นห้องสมุดศูนย์ความรู้การบริการถามตอบข้อสงสัยนะครับและก็งานวิชาการนะครับการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเป็นสื่อหลักเนี่ยหรือแท็บเล็ต Xcore Media เนี่ยก็นะครับก็จะเป็นประการแรกนะครับและส่วนที่2ก็คือการใช้คอมพิวเตอร์เป็นพกพาเป็นสื่อเสริมหรือแท็บเล็ต Add Supplementary เนี่ยครับแล้วก็แบบที่3ก็คือแบบผสมผสานนะครับ Tablet Blending Learning Approach นะครับหรือย่อมาจาก TBLA นะครับก็คืองานวิชาการเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพาได้3แบบนะครับก็คือ1ใช้เป็นสื่อหลักเลยทดแทนพวกสื่อเก่าๆเลยนะครับแบบที่2ก็คือใช้เป็นสื่อเสริมนะครับเพื่อเติมเต็มสื่อหลักที่เป็นพวกตำราสื่อเสียงหรือสื่อวิทยุต่างๆหรือสื่อโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็แบบที่3ก็คือใช้ผสมผสานนะครับร่วมกับสื่ออื่นได้ทีนี้เรามาดูบริบทการบริหารและการจัดการศึกษาภควันตภาพนะครับเป็นอีกเรื่องนึงนะครับบริบทการบริหารและการจัดการศึกษาภควันตภาพเนี่ยมันประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างก็จะประกอบไปด้วยบริบทการศึกษาสู่เขตพื้นที่ภควันตภาพนะครับบทบาทบุคลากรกับการจัดการศึกษาภควันตภาพนะครับเงื่อนไขความสําเร็จของการศึกษาภควันตภาพนะครับเมื่อนักศึกษาศึกษาเรื่องนี้นักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายบริบทการศึกษาสู่เขตพื้นที่ภควันตภาพได้นะครับสามารถอธิบายบทบาทบุคลากรกับการจัดการศึกษาภควันตภาพนะครับแล้วก็สามารถอธิบายเงื่อนไขความสำเร็จของการจัดการศึกษาภควันตภาพได้นะครับทีนี้เรามาดูบริบทการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาภควันตภาพนะครับก็จะมีด้วยการ3ประเภทนะครับก็คือการปรับพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดการศึกษาภควันตภาพการปรับเปลี่ยนบริบทโรงเรียนสู่โรงเรียนภควันตภาพหรือ Ubiquitous School ย่อตัวย่อก็คือ U School นะครับการปรับเปลี่ยนบริบทห้องเรียนสู่ห้องเรียนภควันตภาพหรือ Ubiquitous Classroom ครับ U Classroom เรามาดูตัวแรกกันนะครับการปรับเปลี่ยนพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดการศึกษาภควันตภาพเนี่ยก็จะมีขอบเขตและกันก็คือจัดองค์กรรองรับคือการสร้างศูนย์การเรียนภควันตภาพขึ้นมานะครับจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานก็ได้แก่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและบุคลากรนะครับจัดตั้งศูนย์ความรู้ออนไลน์นะครับจัดตั้งเครือข่าย Wi-Fi WiMAX เนี่ยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับจะเป็นตัวหนึ่งเป็นคีย์หลักถ้ามีเครือข่ายพวกนี้เราก็สามารถใช้การศึกษาแบบภควันตภาพได้นะครับจัดตั้งเครือข่ายดาวเทียมเพื่อการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงรายการความรู้นะครับจัดตั้งเว็บไซต์เพื่อการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษานะครับพัฒนาระบบการเรียนการสอนและพัฒนาระบบนิเทศผ่านเครือข่ายสังคมนะครับจัดตั้งเซอร์วิสเซ็นเตอร์จัดระบบการประกันคุณภาพนะครับเพื่อพื้นที่การศึกษานะครับในส่วนของต่อไปก็คือการปรับเปลี่ยนบริบทโรงเรียนสู่โรงเรียนภควันตภาพโรงเรียนรูปแบบเดิมหรือ traditional เนี่ยนะครับไปสู่โรงเรียน ubiquitous school นะครับการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบโรงเรียนนะครับก็จะประกอบด้วยสถานที่ผู้บริหารครูนักเรียนหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับจะต้องจัดองค์กรรองรับก็คือจัดตั้งหน่วยการเรียนภควันตภาพนะครับหรือ ubiquitous learning unitตัวย่อมาจาก ULU นะครับโดยมีนักเทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาประจำอย่างเพียงพอนะครับจำไว้นะครับนักศึกษาภควันตภาพในหน่วยนะครับจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับประกอบไปด้วยก็คือผู้นำผู้บริหารเนี่ยจะต้องให้การสนับสนุนในส่วนของส่วนที่2ที่สำคัญเนี่ยก็คือเทคโนโลยีภควันตภาพเนี่ยนะครับจะเป็นคีย์โลหลักนะครับซึ่งจะช่วยให้การจัดการศึกษาภควันตภาพในโรงเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นเทคโนโลยีเครื่องมือต้องเพียงพอนะครับการจัดเตรียมโครงสร้างพื้น

อาหารก็สำคัญนะครับได้แก่วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องมือบุคลากรในโรงเรียนนะครับการจัดตั้งหน่วยทรัพยากรการเรียนการสอนในรูปหน่วยความรู้ออนไลน์นะครับการจัดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษาการจัดตั้งเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อการเรียนการสอนนะครับและนำบทเรียนขึ้นเว็บนะครับการจัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการประชุมทางไกลนะครับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนด้วยตนเองผ่านเครือข่ายออนไลน์นะครับพัฒนาระบบการนิเทศพัฒนาวิธีการสอนผ่านคอมพิวเตอร์พกพานะครับการจัดตั้งเซอร์วิสเซ็นเตอร์ประจำระดับโรงเรียนนะครับและสุดท้ายก็คือจัดระบบการประกันคุณภาพระดับโรงเรียนหรือสถานศึกษานะครับเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษาในโรงเรียนนะครับต่อไปนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนบริบทห้องเรียนแบบเดิมนะครับสู่ห้องเรียนพหุวันตภาพนะครับก่อนที่เราจะปรับเปลี่ยนห้องเรียนแบบเดิมหรือ traditional classroom เนี่ยไปสู่ ubiquitous classroom เนี่ยเราก็ต้องมีการจัดโครงสร้างพื้นฐานในห้องเรียนก่อนก็คือหลักๆ ก็คือต้องมี Wi-Fi ที่ครอบคลุมและมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมในการนำไปใช้งานนะครับมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจัดห้องเรียนทางไกลเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนหรือว่าระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองนะครับแล้วก็ต้องมีการจัดสื่อการเรียนการสอนนะครับสำหรับกิจกรรมพหุวันตภาพนะครับก็ได้แก่ต้องเตรียมคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องฉายภาพ LCD กระดานอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวก e-book e-document ต่างๆนะครับจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียนให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องจัดให้มีเซิร์ฟเวอร์และจุดแพร่สัญญาณ Access Point นะครับให้เพียงพอเพื่อให้สามารถสัญญาณแล้วก็สัญญาณมีความชัดเจนในห้องเรียนโดยอาจจัดเป็นบริการแพร่ภาพและเสียงในวงจำกัดนะครับในเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือบทบาทบุคลากรกับการจัดการศึกษาพหุวันตภาพนะครับบทบาทของบุคลากรก็จะมีด้วยกัน5ระดับนะครับบทระดับแรกก็คือผู้บริหารในการจัดการศึกษานะครับบทบาทศึกษานิเทศในการจัดการศึกษาพหุวันตภาพนะครับบทบาทผู้สอนในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษาพหุวันตภาพนะครับบทบาทผู้เรียนในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษาพหุวันตภาพและสุดท้ายก็คือบทบาทบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษาพหุวันตภาพนะครับต่อไปเรามาดูรายละเอียดในแต่ละบทบาทนะครับในด้านของบทบาทผู้บริหารในการจัดการศึกษาพหุวันตภาพเนี่ยก่อนบทบาทแรกนะครับคือต้องเปลี่ยนทัศนคติในการเป็นผู้นำทางวิชาการเนี่ยโดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาใช้ในการศึกษานะครับต้องสร้างความตระหนักให้ความสำคัญและก็จริงใจกับการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา ubiquitous หรือการศึกษาพหุวันตภาพนะครับบทบาทของผู้บริหารก็ต้องริเริ่มดำเนินการสนับสนุนและก็ติดตามศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเพื่อนำมาใช้ในการบริหารและจัดการนะครับแล้วก็จัดระบบการนำคอมพิวเตอร์พกพาไปใช้ในการในกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับโดยเป็นระบบเช่นใช้ระบบใช้โมเดลไซป๊อปโมเดลได้แก่การปรับบริบทการจัดหาจัดเตรียมปัจจัยนำเข้าการกำกับดูแลกระบวนการการติดตามและประเมินผลและผลย้อนกลับนะครับแล้วก็ประเมินผลกระทบนะครับของการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา ubiquitous นะครับแล้วก็มีบทบาทผู้บริหารอีกอันนึงก็คือสร้างเครือข่ายพันธมิตรนะครับและการเชื่อมโยงและเปลี่ยนความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมนะครับแล้วก็กำกับดูแลประกันคุณภาพของระบบการเรียนการสอน ubiquitous นะครับที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพาเป็นเครื่องมือนะครับในส่วนของบทบาทศึกษานิเทศในการจัดการเรียนการสอนพหุวันตภาพเนี่ยครับศึกษานิเทศก็ต้องมีทัศนคติมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพหุวันตภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์พกพานะครับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยศึกษานิเทศนะครับจะต้องมุ่งเน้นที่การใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์พกพาเป็นสื่อหลักแล้วก็สื่อเสริมนะครับโดยมีการทำการทดสอบและประเมินเพื่อสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้แท็บเล็ตนะครับเพื่อการศึกษาแล้วก็สนับสนุนการจัดการศึกษาพหุวันตภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาในระดับโรงเรียนและก็ห้องเรียนนะครับด้วยการจัดหาแหล่งความรู้ที่หลากหลายเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับ
แล้วก็ศึกษานิเทศก็ต้องติดตามตรวจสอบแก้ไขช่วยเหลือสนับสนุนและประเมินผล

การจัดการศึกษา ubiquitous หรือการจัดการศึกษาพระคุณภาพนะครับเช่นใช้คอมพิวเตอร์พกพาอย่างน้อย3สัปดาห์ต่อ1ภาคเรียนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแนะนำและส่งเสริมการประกันคุณภาพของระบบการเรียนการสอนพระคุณภาพนะครับที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อ นำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการใช้คอมพิวเตอร์พกพาให้ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนของบทบาทผู้สอนในการใช้แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษาพระคุณภาพเนี่ยผู้สอนก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการสอนนะครับให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับการใช้แท็บเล็ตนะครับมีความรู้ความเข้าใจในการใช้แท็บเล็ตนะครับการจัดหาสื่อและศูนย์หรือแหล่งความรู้ที่หลากหลายนะครับเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับสำหรับผู้เรียนนะครับผู้สอนเนี่ยต้องเตรียมและปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เอื้อต่อการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับผู้สอนต้องกำกับดูแลรักษาติดตามและบังคับการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในชั้นเรียนของตนเองนะครับให้ความร่วมมือในการประกันคุณภาพของระบบการเรียนการสอนพระคุณภาพนะครับแล้วก็บทบาทผู้เรียนในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาพระคุณภาพนะครับผู้เรียนเนี่ยจะต้องศึกษาความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของการใช้แท็บเล็ตนะครับเพื่อการศึกษานะครับใช้ประโยชน์จากแท็บเล็ตเนี่ยในการศึกษาหาแหล่งความรู้แหล่งปฏิบัติการและทำงานที่ได้รับมอบหมายนะครับโดยใช้แท็บเล็ตศึกษาคำชี้แจงหลักการทำงานเครื่องมือการใช้งานในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเนี่ยและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างตั้งใจนะครับและประการสุดท้ายก็คือต้องดูแลและเก็บรักษาคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตเนี่ยให้อยู่ในสภาพดีไม่ทำลายหรือปล่อยปละละเลยให้เสียหายหรือสูญหายนะครับเพราะคอมพิวเตอร์พกพาในปัจจุบันยังมีต้นทุนค่อนข้างสูงอยู่นะครับในส่วนของบทบาทบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดการศึกษา ubiquitous เนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ด้วยกันก็คือศึกษาหาความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแท็บเล็ตนะครับเพื่อการศึกษา ubiquitous นะครับโดยที่ทุกฝ่ายและทุกคนเนี่ยจะต้องร่วมกันศึกษาและทำความเข้าใจร่วมกันนะครับศึกษาบทบาทการให้การสนับสนุนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ubiquitous นะครับตามขอบข่ายหน้าที่นะครับให้การสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับจัดหาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนบนเครือข่ายการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับเพื่อการศึกษาพระคุณภาพนะครับให้การสนับสนุนการประกันคุณภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอนพระคุณภาพนะครับตามบทบาทของฝ่ายสนับสนุนแต่ละฝ่ายต่อไปก็คือเงื่อนไขความสำเร็จของการนำการจัดการศึกษาพระคุณภาพมาใช้นะครับก็คือเงื่อนไขแรกก็พันธกิจฝ่ายบริหารนะครับก็คือรัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษานะครับแล้วก็รัฐบาลนะครับก็ต้องคอยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนพระคุณภาพให้เหมาะสมโดยการนำแท็บเล็ตมาใช้ประกอบการเรียนการสอนนะครับต้องมีการพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เหมาะกับการจัดการศึกษาพระคุณภาพนะครับต้องมีผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียนและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ubiquitous นะครับมีการกำหนดพระราชบัญญัติการศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาพระคุณภาพนะครับในส่วนของเงื่อนไขความสำเร็จอีกข้อหนึ่งก็คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรต่อการศึกษาพระคุณภาพนะครับผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญนะครับต้องเริ่มจากผู้บริหารก่อนเลยครับผู้บริหารคือคีย์โรในการที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับต่อมาก็คือผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพระคุณภาพนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในโรงเรียนภายในห้องเรียนและการใช้เครื่องพกพานะครับเจ้าหน้าที่ทางด้านอื่นๆก็ต้องเกี่ยวข้องกับทางอ้อมมีความเข้าใจในนโยบายให้ความสำคัญแล้วก็เห็นความจำเป็นในการจัดการศึกษาพระคุณภาพเงื่อนไขความสำเร็จต่อไปนะครับก็คือการจัดการความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญมากนะครับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนนะครับจะต้องเหมาะสมมีการนำเอื้ออำนวยต่อการนำแท็บเล็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับผู้เรียนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะครับทั้งภายในและก็ภายนอกโรงเรียนนะครับมีระบบสิ่งที่อำนวยความสะดวก

และสนับสนุนให้การนำคอมพิวเตอร์พกพามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีแหล่งทรัพยากรการคุณภาพที่รวบรวมจากเว็บไซต์แหล่งต่างๆทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับตลอดจนสื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นนะครับและก็เงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้านทรัพยากรนะครับภาครัฐเนี่ยต้องมีการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่องนะครับในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนำแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอนนะครับมีการสนับสนุนด้านอัตรากำลังคนนะครับให้เพียงพอกับการบริการและดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับตลอดจนการเรียนให้มีความรู้ความสามารถนำมาใช้งานได้อยู่เสมอนะครับมีการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านเทคนิควิธีการสอนการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับและการสร้างสื่อการสอนรูปแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับก็คือมีงบประมาณในการผลิตสื่อการเรียนการสอนนะครับในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเพียงพอนะครับครับก็จบการบรรยายในหน่วยที่12นะครับการจัดการศึกษาพักวันตภาพนะครับต่อไปก็ขอเชิญขอให้นักศึกษาฟังการบรรยายหน่วยที่13ต่อไปนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปก็เป็นการวิเคราะห์คำถามหน่วยที่10นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับเรามาดูข้อแรกกันนะครับข้อใดตรงกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับกอไก่กลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักสูตรและระยะเวลายืดหยุ่นนะครับขอไข่กลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่หลักสูตรระยะเวลายืดหยุ่นนะครับกลุ่มเป้าหมายขอควายกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ยืดหยุ่นแต่หลักสูตรระยะเวลามีความชัดเจนนะครับงองูกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์และหลักสูตรระยะเวลาชัดเจนนะครับจอจานกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์รูปแบบวิธีการชัดเจนนะครับข้อนี้เราก็จะตอบข้อขอไข่นะครับกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่หลักสูตรและระยะเวลายืดหยุ่นนะครับข้อกอไก่เนี่ยกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักสูตรและระยะเวลายืดหยุ่นข้องงูเนี่ยกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์และหลักสูตรระยะเวลาชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับแล้วก็ข้อจอจานกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์รูปแบบวิธีการชัดเจนเนี่ยก็จะอยู่ในระบบโรงเรียนนะครับข้อต่อไปนะครับความสัมพันธ์ของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนข้อใดสอดคล้องกับแนวโฮสต์แคร์มากที่สุดข้อกอไก่ทำให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขอไข่ทำให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอควายทำให้มีการเปิดโอกาสทางการศึกษางองูทำให้มีการบริหารจัดการศึกษานอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพจอจานทำให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคมผู้สูงอายุข้อนี้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษานอกระบบโรงเรียนสอดคล้องกับหลักโฮสต์แคร์ข้อใดมากที่สุดนะครับก็ตอบข้องงูนะครับทำให้มีการบริหารจัดการศึกษานอกระบบมีประสิทธิภาพนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดตรงกับการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับก็กลายกิจกรรมการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนะครับขอไข่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตขอควายเรียนรู้ตามความสน

จตามความต้องการนะครับงองูเรียนรู้ตามโอกาสความพร้อมและศักยภาพนะครับจอจานถูกทุกข้อนะครับข้อนี้ก็ต้องตอบว่าจอจานนะครับถูกข้อเพราะลักษณะเด่นของการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนะครับเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต lifelong learning นะครับเรียนรู้ตามความสนใจตามความต้องการของตัวเองนะครับแล้วก็เรียนรู้ตามโอกาสความพร้อมและศักยภาพนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดไม่สอดคล้องกับความสำคัญของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับกอไก่ทำให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขอไข่ทำให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคอควายทำให้ส่งเสริมการถ่ายทอดสื่อสารวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีงองูทำให้เกิดหลักสูตรรองรับการศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสจอจานทำให้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้อนี้ถามถึงว่าข้อใดไม่สอดคล้องกับความสำคัญของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเราก็มาดูข้อแรกกันทำให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันนี้ก็จะสอดคล้องนะครับทำให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับการศึกษาก็จะช่วยทำให้เราก้าวทันการเทคโนโลยีและการสื่อสารนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการสื่อสารตามอัธยาศัยก็จริงผู้สื่อสารก็อาจจะต้องค้นหาความรู้ด้วยตัวเองทำให้เกิดทักษะทางคอมพิวเตอร์นะครับข้อคอควายทำให้ส่งเสริมการถ่ายทอดสื่อสารวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีใช่ครับอันนี้คือหลักสำคัญเลยนะครับของการศึกษาตามอัธยาศัยเพราะต้องเรียนจากการดำเนินชีวิตจริงแล้วก็ใช้ประสบการณ์จริงนะครับข้ององูทำให้เกิดหลักสูตรรองรับการศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อกันจอจานทำให้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใช่ครับอันนี้ก็คือหลักสำคัญของการศึกษาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเลยนะครับข้อนี้ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นข้องงูทำให้เกิดหลักสูตรรองรับการศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสนะครับอันนี้ไม่ใช่จุดหลักสำคัญนะครับการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยก็คือเรียนแบบหลักสูตรไม่มีหลักสูตรไม่มีระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดไม่ใช่ประเภทของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนกอไก่การศึกษาขั้นพื้นฐานขอไข่การศึกษาทักษะอาชีพคอควายการศึกษาในวิถีชีวิตงองูการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจอจานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตอนนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าการศึกษานอกระบบข้อใดไม่ใช่ประเภทของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยก็คือคอควายนะครับการศึกษาในวิถีชีวิตการศึกษาในวิถีชีวิตเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาสำหรับตามอัธยาศัยนะครับข้อใดไม่ใช่ประเภทของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับก็ไก่การศึกษาขั้นพื้นฐานขอไข่การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตควายการศึกษาตามธรรมชาติงองูการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมจอจานการศึกษาโดยอาศัยงานวัฒนธรรมนะครับข้อนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในประเภทการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับข้อต่อไปนะครับขั้นตอนใดในการวางแผนทำให้การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเนี่ยดำเนินการบรรลุผลเป้าหมายตามความต้องการกลุ่มเป้าหมายนะครับกอไก่นะครับการประเมินความต้องการความจำเป็นและบริบทขอไข่กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจนคอควายกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นงองูกำหนดทางเลือกในการปฏิบัติหรือดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทจอจานกำหนดกิจกรรมสำหรับนำไปปฏิบัติข้อใดนะครับในการวางแผนทำให้การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายนะครับก็คือตอบข้อกอไก่นะครับก็คือการประเมินความต้องการความจำเป็นและบริบทนะครับก็คือขั้นแรกตัว planning ในหลัก post care นะครับข้อต่อไปนะครับการกำหนดอัตรากำลังตามลักษณะงานคัดเลือกบรรจุมอบหมายงานตรงกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตามแนวทาง post care ในข้อใดนะครับกอไก่การวางแผนขอไข่การจัดบุคลากรคอควายการกำกับดูแลงองการจัดสรรทรัพยากรจอจานการอำนวยการนะครับข้อนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นการจัดการบุคลากรหรือตัว staffing นะครับอย่าลืมองค์ประกอบ post care ทั้ง8องค์ประกอบนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดโปรแกรมการศึกษา

0: ามการศึกษาอัธยาศัยให้กับชาวเขาเป็นการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกประเภทนะครับกอไก่สาขาการเรียนรู้ขอไข่ช่วงวัยคอควายบริบทงองูกลุ่มเป้าหมายจอจานหัวข้อการจัดโปรแกรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับชาวเขานะครับเป็นการจำแนกประเภทกลุ่มเป้าหมายนะครับก็ตอบข้องงูนะครับครับผมวันนี้การวิเคราะห์คำถามหน่วยที่10ก็จบการบรรยายแบบเพียงเท่านี้นะครับขอรับฟังหน่วยที่11ต่อไปได้เลยนะครับ
1: สวัสดีนักศึกษาทุกคนครับสำหรับในการทบทวนหน่วยที่11นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาทางไกลจากที่นักศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารการสอนประจำหน่วยไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับชมรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดเนื้อหาไปแล้วนะครับก็ลองมาทบทวนกันนะครับอาจารย์มีข้อคำถาม5ข้อเช่นเคยนะครับมาลองให้นักศึกษาได้ทบทวนดูแล้วก็ดูว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะจดจำเนื้อหาและสามารถจะตอบคำถามอาจารย์ได้มากแค่ไหนนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะครับข้อใดกล่าวถึงความหมายของการจัดการศึกษาทางไกลได้ถูกต้องจำได้ไหมครับการจัดการศึกษาทางไกลหมายถึงอะไรนะครับ1ก็คือเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ2การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ข้อที่3นะครับเป็นการเรียนรู้จากสื่อการสอนออนไลน์ที่ผู้สอนบันทึกไว้ข้อ4เป็นการเรียนจากการทำกิจกรรมเสริมร่วมกับการเรียนออนไลน์แล้วข้อที่5นะครับเป็นการถ่ายทอดความรู้เนื้อหาวิชาจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนจำนวนมากข้อไหนดีครับคำตอบก็คือข้อ1นะครับเพราะอะไรครับข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับเน้นไปที่อะไรเน้นไปที่การเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งในความเป็นจริงนะครับในการจัดการศึกษาทางไกลเนี่ยไม่ได้เป็นในรูปแบบของออนไลน์เสมอไปอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่ดูจะครอบคลุมมากที่สุดก็จะเป็นข้อ1นะครับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆนะครับในขณะที่ข้อ5นะครับเป็นการถ่ายทอดความรู้เนื้อหาจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นจำนวนมากเสมอไปอย่างแขนงวิชาเราก็อาจจะมีจำนวนประมาณ100หรือ200คนที่ลงทะเบียนชุดวิชานี้นะครับแต่บางชุดวิชาในมหาวิทยาลัยในของมสทก็อาจจะเป็นพันคนก็มีบางคนอาจจะมี10คน20คนก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นจำนวนมากเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ดูว่าจะเป็นคำตอบที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดก็คือข้อ1นะครับต่อไปข้อ2นะครับข้อใดไม่ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกล1นะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการเรียนการสอนในระบบอื่นจริงหรือเปล่าเราต้องลองคิดคบคิดดูนะใช่ไหมครับต่อไปก็คือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนและข้อสุดท้ายคือเป็นการจัดการศึกษาที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลข้อนี้คิดว่านักศึกษาน่าจะตอบได้นะครับคำตอบก็คือข้อ1นะครับนั่นคือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการเรียนการสอนในระบบอื่นต้องเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับว่าการศึกษาแต่ละระบบนะครับมันจะมีในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตอบไม่ได้นะเป็นตัวเลขนะครับว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเนื่องจากว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนี่ยที่เป็นนักเรียนหรือว่ากำลังที่เป็นเยาวชนของชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบแทนมาในรูปของเงินที่เป็นตัวลงทุนในวันนี้แต่มันจะตอบแทนในรูปแบบของการพัฒนาประเทศในระยะยาวก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะตอบในเรื่องของการลงทุนเนี่ยที่เป็นรูปของการลงทุนที่เป็นตัวเงินนี้ได้ยากนะครับผมต่อไปข้อ3นะครับในเรื่องของหากกล่าวว่าการบริหารการประกอบนะครับเดี๋ยวนะครับถ้าเราบอกว่าการบริหารเนี่ยประกอบไปด้วย3แผนด้วยกันได้แก่แผนงานแผนเงินและแผนใดอีกข้อหนึ่งอาจารย์จำได้อาจารย์พูดไว้อยู่ในตอนที่อาจารย์บรรยายอยู่ในตัววิดีทัศน์ที่เป็นการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับเรามีอะไรครับแผนงานแผนเงินและแผนอะไรอีกอย่างหนึ่งแผนการจัดการหรือเปล่าแผนการสอนไหมแผนคน แผนพัฒนาองค์กรหรือว่าแผนการดำเนินการ

นะครับคำตอบก็คือแผนคนนะครับอย่างที่ผู้บริหารมักจะกล่าวกันนะครับว่าในการบริหารงานของสถาบันการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของการศึกษานะครับเรามีอยู่3เรื่องด้วยกันที่เราต้องบริหารจัด

ว่าแผนพัฒนาองค์กรเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นแผนงานอยู่แล้วนะครับต่อไปข้อ4นะครับข้อใดไม่ใช่ขอบเขตของการประเมินการศึกษาอะไรดีการประเมินผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณสมบัติผู้สอนการประเมินหลักสูตรออนไลน์การประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการประเมินโครงการฝึกอบรมในข้อนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประเมินคุณสมบัติของผู้สอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขอบเขตของการประเมินการศึกษาใน4ข้อที่เหลือเนี่ยก็เป็นในส่วนของการประเมินการสอนการประเมินการจัดการศึกษาทางการประเมินทางการศึกษาอยู่แล้วนะครับในส่วนของการประเมินคุณสมบัติผู้สอนถามว่ามีไหมจริงๆมีนะครับเป็นการประกันคุณภาพข้อหนึ่งในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สอนเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างเช่นจะต้องมีผลงานวิชาการย้อนหลัง5ปี3ชิ้นจะต้องมีการพัฒนาตนเองการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นลักษณะเหล่านี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของผู้สอนนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบหรือว่าขอบเขตของการประเมินทางการศึกษาอันนั้นนั่นเป็นขอบเขตของการประกันคุณภาพของการจัดการศึกษาที่อะไรครับที่จะต้องมีคุณสมบัติก่อนที่เราจะมาสอนได้ก่อนที่เราจะมาทำหน้าที่เป็นผู้สอนได้เป็นคณาจารย์เป็นในสถาบันอุดมศึกษาได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ก่อนที่จะมาประเมินมาสอนมาประเมินให้กับพวกเราในการเรียนการสอนทางไกลนะครับต่อไปนะครับข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการประเมินผู้เรียนนะครับการวางแผนด้านข้อสอบการวางแผนด้านการบริหารการสอบการบริหารด้านการกำหนดการสอบการกำหนดรูปแบบการประเมินผลหรือว่าการประเมินการวางแผนด้านบุคลากรการประเมินผลนะครับข้อไหนเอ่ยนะครับคำตอบนั่นก็คือข้อ5นะครับในเรื่องของการวางแผนด้านบุคลากรการประเมินผลนะครับการวางแผนด้านข้อสอบเป็นสิ่งสำคัญอาจารย์จะประเมินผลเราด้วยข้อสอบแบบไหนรูปแบบไหนจำนวนเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการขบคิดกันนะครับว่ามันจะต้องมีสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับพวกเรานะครับการบริหารการสอบเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างการสอบของมหาวิทยาลัยนะครับของมสทเราเองเนี่ยการสอบการบริหารการสอบให้นักศึกษาทั่วประเทศที่อยู่ในสนามสอบในต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการบริหารการสอบออนไลน์ให้มีคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเช่นเดียวกันนะครับต่อไปในเรื่องของการกำหนดการสอบเดี๋ยวนี้ว่านักศึกษาทุกคนนะครับก็คงจะต้องใจจดใจจ่อเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดการสอบของแต่ละเทอมถูกไหมครับว่าเราจะมีการกำหนดการสอบเนี่ยวันเวลาไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จำเป็นจะต้องมีในเรื่องของการประเมินที่เป็นขอบเขตของการประเมินเนี่ยการกำหนดเวลาช่วงสอบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็จะต้องให้สอดคล้องกับภาคการศึกษาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของข้อที่4ก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบการประเมินผลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเผชิญหน้ารูปแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบของการประเมินที่เป็นข้อสอบอัตนัยปรนัยเขียนตอบเลือกตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลากหลายการประเมินนะครับบางคนอะไรครับระดับบัณฑิตศึกษาอาจจะเป็นอะไรการสอบปกติหรือว่าโอเพนบุ๊กเปิดหนังสือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของการประเมินผลเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันไปตามหลักสูตรแล้วก็ตามเป้าประสงค์ของแต่ละหลักสูตรเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของท้ายสุดท้ายเนี่ยข้อ5ก็คือการวางแผนด้านบุคลากรการประเมินผลเนี่ยอันนี้เนี่ยบุคลากรการประเมินผลนี่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องมีการบริหารบุคคลว่าถ้านักศึกษามีจำนวนเท่านี้เราจะต้องใช้ห้องสอบกี่ห้องมีคนคุมสอบกี่ห้องลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราไปที่สนามสอบจะต้องมีสนามสอบกี่ห้องมีครูที่มาช่วยเราในการคุมควบในเป็นกรรมการห้องกี่คนลักษณะเหล่านี้เป็นการบริหารจัดการที่อยู่ภ
เพิ่มเติมนะครับอยู่

0: เรื่องของการบริหารจัดการของคนที่เป็นเรื่องของผู้จัดสอบแต่ไม่ได้อยู่ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการประเมินผู้เรียนนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับ5ข้อทำได้กันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหน่วยที่11นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาทางไกลนะครับอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยไปทบทวนในเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารการสอนหน่วยที่11นะครับแล้วก็รับชมรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมของอาจารย์ให้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ทำความเข้าใจกับเนื้อหาแล้วก็ทำข้อสอบได้ผลการเรียนที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนของนักศึกษาแต่ละคนตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ในหน่วยที่11ก็คงจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับในช่วงวิเคราะห์คำถามหน่วยที่12นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพนะครับหน่วยที่12เนี่ยก็จะมีหัวข้อสำคัญด้วยกัน3หัวข้อนะครับสามัญทัศน์การศึกษาพัฒนาคุณภาพคอมพิวเตอร์พกพาในฐานะเครื่องสู่การศึกษาพัฒนาคุณภาพนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือบริบทการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพโดยใช้โค้ชแคร์นะครับอันนี้ทวนให้นักศึกษาฟังอีกครั้งต่อไปเรามาลองดูคำถามดูนะครับคำภาษาอังกฤษ ubiquitin หรือ ubiquitous เนี่ยหมายถึงอะไรครับอยู่ในเรื่องแรกก็คือความหมายของการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพนะครับเนี่ยเราก็ข้อ1ก็คือพัฒนาคุณภาพข้อ2การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับข้อ3การเรียนทุกที่และทุกเวลาข้อ4จักรวาลการเรียนข้อนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่า ubiquitous หรือ ubiquitin เนี่ยก็คือพัฒนาคุณภาพนะครับข้อต่อไปนะครับการพัฒนาวิธีการจัดเก็บแพร่กระจายและสืบค้นความรู้ข้อนี้นะครับอยู่ในหัวเรื่องที่1นะครับประเภทของเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพนะครับเรามาดูช้อยกันนะครับตัวเลือกที่1ก็คือการพัฒนาวิธีการจัดเก็บแพร่กระจายและสืบค้นความรู้ข้อ2การจัดสภาพแวดล้อมพัฒนาคุณภาพข้อ3การประเมินการใช้พัฒนาคุณภาพข้อ4การจัดการศูนย์ความรู้สำหรับการจัดการข้อนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นการพัฒนาวิธีการจัดเก็บแพร่กระจายและสืบค้นความรู้เนี่ยเป็นการพัฒนาวิธีการจัดเก็บแพร่กระจายและสืบค้นความรู้นะครับตอบข้อ1นะครับตามในปีคริสต์ศักราช1980เนี่ยมีการพัฒนาที่นำสู่คอมพิวเตอร์พกพาในลักษณะใดนะครับอันนี้ก็อยู่ในหัวเรื่องที่2นะครับความหมายของคอมพิวเตอร์พกพากับการจัดการศึกษาพัฒนาภาพนะครับเรามาดูช้อยกันก็คือข้อแรกเกิดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่วางบนตักข้อ2เกิดมีคอมพิวเตอร์พกพา iPad ข้อ3เกิดคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ข้อ4มีไมโครคอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเรามาดูข้อแรกกันนะครับเกิดคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กที่วางบนตักนี่โน้ตบุ๊กนี่น่าจะยังไม่ใช่ปี1980นะครับเกิดมีคอมพิวเตอร์พกพา iPad นี่ก็น่าจะไม่ใช่นะครับเกิดโมบายคอมพิวเตอร์นี่ข้อ3นี่ก็ยังไม่น่าจะมีนะครับข้อนี้น่าจะตอบข้อ4นะครับก็คือมีไมโครคอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับก็คือพวก PC ที่ใช้กันบนบ้านในบ้านนะครับในปี1980ข้อต่อไปนะครับระบบปฏิบัติการ Android เป็นระบบปฏิบัติการโดยบริษัท Google พัฒนามาจากระบบปฏิบัติการใดระบบปฏิบัติการ Android นะครับพัฒนาระบบมาจากปฏิบัติการข้อ1ระบบปฏิบัติการ iPhone ข้อ2ระบบปฏิบัติการแบบผสมข้อ3ระบบปฏิบัติการ Linux ข้อ4ระบบปฏิบัติการ Harmony เรามาดูข้อ1นะครับระบบปฏิบัติการ iPhoneใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่า iPhone ใช้ iOS น่าจะพัฒนามาจากของ Apple นะครับข้อ2ระบบปฏิบัติการแบบผสมนี้ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าผสมอะไรบ้างเรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อ3ระบบปฏิบัติการ Linux เนี่ยเป็น Open Source ใช้ฟรีของ Android นะครับซึ่งก็ตอบข้อนี้แหละครับข้อที่หมายถึงว่า Android เนี่ยพัฒนามาจากระบบปฏิบัติการของ Linux นะครับโดยผู้พัฒนาก็คือบริษัท Google นะครับข้อต่อไปนะครับบทบาทใดของคอมพิวเตอร์พกพากับการสื่อสารพัฒนาภาพการที่ผู้เรียนสามารถทำการทดลองวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่างๆได้นะครับข้อ1แหล่งสืบค้นข้อมูลทำการวิจัย ข้อ2แหล่งทําโครงการวัฒนธรรมข้อ3เวทีทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมข้อ4ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะครับบทบาทของคอมพิวเตอร์พกพากับการศึกษาประมวลสภาพนะครับที่ผู้เรียนสามารถทําการทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆได้อย่างคือบทบาทใดนะครับข้อนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีนะครับก็คือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือ Virtual Lab นะครับซึ่งเป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์พกพาที่สำคัญในยุคนี้นะครับสามารถจำลองรูปแบบเสมือนจริงให้นักศึกษาได้เรียนในที่ต่างๆได้เหมือนกับเรียนในห้องปฏิบัติการจริงนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดการศึกษาพหุภาคด้วยการปรับพื้นที่การศึกษาเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนพหุภาคควรดำเนินการในเรื่องใดนะครับข้อไก่การจัดตั้งศูนย์ความรู้ออนไลน์ข้อไข่การจัดตั้งเครือข่ายดาวเทียมเพื่อการศึกษาข้อ3การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานข้อ4การจัดองค์กรรับรองนะครับสิ่งที่สำคัญของการจัดการศึกษาพหุภาคนะครับเพื่อปรับพื้นที่การศึกษาเนี่ยศูนย์การเรียนพหุภาคจำเป็นต้องดำเนินการเรื่องใดนะครับก็ต้องตอบข้อ4นะครับต้องมีการจัดองค์กรรับรองรับนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับว่าจะต้องมีหน่วยงานมารองรับการจัดตั้งการเรียนพหุภาคนะครับการศึกษานิเทศมีบทบาทในเรื่องใดมากที่สุดในการจัดการศึกษาพหุภาคนะครับข้อ1หาแหล่งความรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนข้อ2ปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เอื้อต่อการใช้คอมพิวเตอร์พกพาข้อ3สร้างเครือข่ายพันธมิตรและเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อ4มีทัศนคติความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพหุภาคนะครับการศึกษานิเทศเนี่ยมีบทบาทในเรื่องใดมากที่สุดนะครับก็คือต้องมีทัศนคติความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพหุภาคนะครับเพื่อสนับสนุนให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการศึกษาพหุภาคนะครับข้อต่อไปนะครับบุคลากรต่อไปนี้ใครที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการจัดการศึกษาพหุภาคมากที่สุดนะครับข้อ1นะครับผู้ปกครองข้อ2ผู้บริหารข้อ3ศึกษานิเทศนะครับข้อ4ผู้สอนนะครับทวนคำถามอีกทีนะครับบุคลากรต่อไปนี้ใครที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการจัดการศึกษาพหุภาคมากที่สุดนะครับอันนี้ผู้บริหารกับผู้สอนเนี่ยเป็นคำตอบที่ใกล้เคียงแต่คนที่มีบทบาทในการสามารถเปลี่ยนทัศนคติต่อการจัดการศึกษาพหุภาคมากที่สุดก็ต้องเป็นผู้สอนนะครับเพราะว่าผู้สอนจะใกล้ชิดกับผู้เรียนรวมถึงผู้ปกครองผู้เรียนแล้วก็สามารถโน้มน้าวผู้บริหารด้วยผู้สอนเนี่ยจะเป็นคีย์โรในการจัดการศึกษาพหุภาคนะครับแต่ผู้สอนต้องมีบทบาทเป็นหน้าอำนวยการสอนนะครับไม่ใช่เป็นการไม่ใช่สอนตัวใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางการสอนแบบต่อครับผมวันนี้ก็จบการวิเคราะห์คำถามหน่วยที่12ก็ขอตัวอีกครั้งหนึ่งครับว่าหน่วยที่12นักศึกษาจะต้องรู้เรื่องสามบรรยทัศน์การศึกษาพหุภาคคอมพิวเตอร์พกพาในฐานะเครื่องมือเพื่อการจัดการศึกษาพหุภาคนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือบริบทการจัดการศึกษา

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

0: บริการเสริมเสริมให้ด้วยค่ะ
1: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
2: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
3: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
4: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
5: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
7: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
8: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสทมาเปิดสอน
9: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
10: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
8: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
10: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสทได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
11: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสทนนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสททั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
12: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการร่วมมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
13: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอ และเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
14: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
2: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
15: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้น Reskill Upskill
2: เรียนจบได้เบสเตอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
8: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR Code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ1วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
7: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
8: แล้วเจอกันนะครับ
16: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
17: โรคนี้รักษาหาย
16: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
18: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
16: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
19: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
20: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
21: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงในขณะนี้นะคะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวยังไงนะคะให้ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องเรียนรู้ไปกับธรรมชาติจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะอยู่ย่านหนองจอกจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานี่เองค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ารื่นรมเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะ
1: ทานน้ำใสสะอาดพฤกษชาติเขียวขจีพื้นที่กว้างใหญ่3วรรคแรกในคำขวัญเขตหนองจอกสะท้อนภาพการเป็นพื้นที่เกษตร

0: กรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของหนองจอกด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นทุ่งกว้างมีลำคลองตัดผ่านหลายสายจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับการทำเกษตรกรรมทั้งสวนผักผลไม้และนาข้าวคุณผู้ชมคะสถานที่ที่ทางรายการ Smart Green จะพาไปชมในวันนี้คือศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันตั้งอยู่ที่ถนนพดุงพันธ์แขวงหนองจอกเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันเมื่อก่อนคือศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรแขวงหนองจอก
1: ก่อนที่เราจะมาเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะเราเป็นศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรแขวงหนองจอกค่ะจากนั้นการที่เราได้เปิดอบรมแล้วช่วยสังคมมาตลอดค่ะสภาการศึกษาค่ะให้เราได้มอบรางวัลให้เราค่ะเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่5เรื่องการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นค่ะเมื่อปีพ.ศ.2551จากนั้นมาก็มาตั้งชื่อใหม่เป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค่ะ
0: ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ตั้งแต่10ปีก่อนเพื่อดูแลดินน้ำและส่งเสริมการปลูกอินทรีย์จนถึงทุกวันนี้ชุมชนที่นี่มีความเข้มแข็งและมีรายได้ที่ดีรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยทั้งการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ถ่ายทอดให้สู่ชนรุ่นหลังและผู้สนใจศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันมีพื้นที่ทั้งหมด30ไร
1: ่ที่ปัจจุบันแปลงนี้นะคะชื่อว่าศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค่ะเรามีพื้นที่อยู่ประมาณ30ไร่นะคะ19ไร่ครึ่งเนี่ยเป็นบ่อตกปลาค่ะอีก4ไร่ข้างหลังเป็นสถานที่เอาไว้ให้เด็กมาจัดกิจกรรมค่ะเรามาที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ค่ะมาเปิดเป็นบ่อตกปลาแล้วมาตั้งชื่อใหม่ค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค่ะมีการรวมตัวอบรมเสาสุดท้ายของเดือนละ1ครั้งโดยที่ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรค่ะจากนั้นเราได้จัดตั้งกลุ่มประมาณ15คนตั้งเป็นการทำดินพร้อมปลูกโดยการระดมหุ้นของตัวเองค่ะคนละ10หุ้นหุ้นละ250บาทเราได้เงินทั้งหมด 50,000 ค่ะในห้างเงิน 50,000 นี้เราไปซื้อปุ๋ยในท้องถิ่นชาวบ้านนะคะเอามาทำเป็นดินพร้อมปลูกและณปัจจุบันนี้สถานที่อย่างนี้เราได้เปิดอบรมและให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะมาใช้สถานที่ในการปลูกผักในการเรียนรู้การทำดินการเรียนรู้การเลี้ยงปลาค่ะการทำฮอร์โมนพืชการทำสบู่การทำน้ำยาของใช้ในครัวเรือนและอีกหลายอย่างโดยที่ทุกๆครั้งมาอบรมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใน19ไร่ครึ่งที่เป็นบ่อปลานั้นเลี้ยงแต่เฉพาะปลาที่มีเกล็ดอย่างเดียวเช่นปลานิลปลาตะเพียนปลาในปลายี่สกปลานวลจันทร์ปลาของศูนย์เรียนรู้นี้มีการคัดสรรส่งออกต่างประเทศ
1: ปลาของเราได้คัดสรรเนี่ยส่งออกต่างประเทศค่ะปลาเราได้ไปประเทศยุโรปค่ะทุกครั้งปีที่แล้วที่เราจับค่ะไปต่างประเทศอย่างเดียว20ตันค่ะปลาเก็ดอย่างเดียวเลยค่ะเช่นปลาทับทิมตัวที่ยุโรปต้องการก็คือไซส์8ขีดอย่างเดียวและปลาที่เราเลี้ยงไม่เหมือนที่อื่นนะคะปลาเราเลี้ยงด้วยกากถั่วเหลืองค่ะฉะนั้นเราให้โปรตีนชนิดที่แม้เราจะเลี้ยงในบ่อดินถ้าเปิดผ่าออกมาค่ะเราจะไม่มีดินเลยค่ะแล้วเนื้อของมันเนี่ยจะหวานเพราะเราเลี้ยงด้วยกากถั่วเหลืองหน้าที่ของกากถั่วเหลืองมันทำให้ปลาเนี่ยมีแต่โปรตีนมันปลาเราไม่ได้เลี้ยงหมันค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กินปลาบอกเราไม่ต้องกลัวเป็นกระเทยค่ะเราไม่มีการแปลงเพศค่ะปลาเราเลี้ยงด้วยธรรมชาติ
0: คุณมนศิชาชะอุ่มประธานศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันปัจจุบันเป็นหมอดินอาสา
1: หมอดินอาสานะหลักๆเลยนะคะก็คือกรมเนี่ยจะให้คนเข้ามาดูให้เราปลูกปอเทืองให้เราใช้พอดอ1ทำปุ๋ยแห้งให้เราใช้พอดอ2ทำปุ๋ยน้ำให้เราใช้พอดอ7ทำเป็นสมุนไพรไล่แมลงแล้วเราก็ทำให้ดูเสร็จแล้วกรมส่งเสริมค่ะก็พาชาวต่างชาติบ้างพาคนกรุงเทพชั้นในมาให้เราทำปุ๋ยให้ดูโดยการใช้พอดอ1ทำเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยแห้งสารสกัดไล่แมลงค่ะพื้นที่ใกล้เคียงนะคะไม่ว่ามีพื้นที่เล็กหรื

0: นที่ใหญ่นะคะพื้นที่ที่มีดินที่ไม่ดีค่ะที่เนี่ยค่ะสามารถสอนให้ทำดินที่ไม่มีพลังค่ะอยากปลูกไม้ใครเคยปลูกไม้แล้วปลูกแล้วตายเลยปลูกแล้วโตก็ไม่โตปลูกแล้วเจริญงอกงามเรามีช้อยให้เลือกแต่เมื่อไหร่ที่คุณอยากปลูกไม้แล้วงามเจริญเติบโตค่ะเราสามารถถ่ายทอดเรื่องการปรุงดินค่ะโดยใช้ทรัพยากรที่เรามีของแต่ละบ้านค่ะเขาเรียกจุลินทรีย์ท้องถิ่นถิ่นใครถิ่นมันค่ะเอามาทำเป็นอาหารให้กับดินโดยที่ดินดีแล้วค่าใช้จ่ายนี้ถูกมาก
1: ๆศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันได้นำภูมิปัญญาการเกษตรดั้งเดิมที่พึ่งพิงธรรมชาติและความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ชีวภาพมาปรับใช้ค่ะ
2: ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะทางด้านของเกษตรอินทรีย์ในการที่จะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้นะคะเรามีขั้นตอนวิธีการทำดินพร้อมปลูกและถ่านไบโอชาร์นะคะโดยวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกและคุณมนศิชาชอุ่มกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กับวิทยากรของเราในช่วงนี้ครับคือคุณมนศิชาชอุ่มครับสวัสดีครับผมขอเรียกว่ามาอ่อนใช่ไหมครับมานี่แปลว่าคุณแม่นะครับอ๋อครับผมก็อยากถามว่าที่ศูนย์เกษตรเราเนี่ยครับมีการทำกิจกรรมอะไรบ้างครับ
0: ที่ทำหลักๆอะค่ะจะเป็นดินพร้อมปลูก
3: ครับ
0: จะเป็นตัวที่เราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนำมาทำ
3: ครับ
0: อีกตัวนึงอะค่ะใบไม้ถ้าเราเอาไปทำปุ๋ยมันจะใช้เวลา2เดือนฉะนั้นถ้าเราอยากทำปุ๋ยแล้วใช้เวลาสั้นที่สุดคือต้องทำไบโอชา
3: ค่ะ
0: ใช
3: ่
0: ค่ะไบโอชาไบโอชาเนี่ยสามารถเก็บจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ไม่ใช้ค่ะเช่นใบไม้เปลือกผลไม้แต่ต้องทำให้แห้งก่อนค่ะแล้วเราทำปุ๋ยได้ใช้เวลาที่น้อยที่สุดคือ45นาทีเท่านั้น
3: อ๋อ45นาที
0: ใช่ค่ะ
3: มาเลย
0: ใช่ค่ะแต่ดินท้องปลูกที่เราทำเนี่ยต้องใช้เวลา2เดือน
3: แล้วประโยชน์ของตัวไบโอชาเนี่ยครับมัน
0: หนึ่งเลยจะทำให้ดินโปร่งค่ะโปร่งสองเนี่ยถ่านไบโอชาคุณสมบัติหนึ่งคือจะมีรูพุนในตัวถ่าน
3: ช่องมัน
0: ใช่ค่ะ
3: ที่ของจุลินทรีย์พวกสิ่งมีชีวิตเป็นประโยชน์ใช่
0: ไหมใช่ค่ะแล้วเขาสามารถอยู่กับเราได้เป็น10ปี
3: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นไอตัวไบโอชาที่มันมีรูพุนค่ะ
3: ครับ
0: สมมติในหน้าแรงที่เราจะปลูกไม้ใช่ไหมคะกลางคืนมันมีน้ำค้างใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: น้ำค้างนั้นก็สามารถซับเข้าไปในช่องอากาศได้เพราะงั้นเขาต้องสามารถปลูกไม้ตอนหน้าแรงได
3: ้
0: เป็นตัวช่วยค่ะ
3: ครับ
0: เป็นตัวช่วย
3: ทำอะไรไหมครับ
0: ที่เราเคยทำใช้แกบหมักปุ๋ยนะคะ
3: ครับ
0: แค่ประมาณปีเดียวค่ะแกบกลายเป็นดินแต่ถ้าไบโอชา10ปีมันก็ยัง
3: ทำได้ว่าเราสามารถแกบทำไบโอชาได้ด้วย
0: ทำได้ค่ะทำได้หมดเลย
3: ครับ
0: ถ้าแกบที่เราไม่ทำไบโอชาใช่ไหม
3: ครับ
0: 2ปีกลายเป็นดิน
3: ครับ
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอามาเข้าสู่กระบวนการไบโอชาค่ะ
3: ครับ
0: มันก็ยังเป็นแกบซึ่งอยู่ในดินเป็น10ปี
3: เป็นสีดำๆเล็กๆ
0: ใช่ใช่ค่ะ
3: ครับก็คือมันทำให้ตัวของคาร์บอนสามารถคงเป็นรูปได้อย่างนี้แล้วก็สามารถเป็นสื่อกับปรุงดินได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เป็นที่อยู่ของน้ำใช
0: ่ไห
3: ม
0: ครับ
3: แล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆที่ประโยชน
0: ์ใช่
3: ผมชักก็สนใจแล้วครับเดี๋ยวนี้ช่วงต่อไปผมอยากให้พาผมไปสาธิตดีกว่าเราจะทำไอ้ตัวดินอย่างนี้ยังไงแล้วไบโอชายังไง
0: ยินดียินดีค่ะ
3: อันนี้คือใบไม้ที่เราไปตากแห้งแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะกิ่งไม
3: ้อ๋อโอเค
0: อันนี้ป้องกันไม่ให้มันอยู่ในแกนนะคะ
3: ครับ
0: ไม่ต้องกดอัดแน่นนะคะ
3: เราก็สามารถใส่ไอตัววัสดุหลายๆชนิดได
0: ้ได้ได
3: ้พร้อมกันเน
0: า
3: ะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าดีที่สุดต้องเป็นวัสดุตัวเดียวกันค่ะ
3: อ๋อต้องเป็นตัวเดียวกัน
0: ใช่ค่ะเพราะความร้อนมันจะได้เสมอกัน
3: ก็คือเหมือนว่าเป็นชนิดเดียวกันการทำงานของไม้ก็คล้ายๆกันแล้วก็ต้องให้แห้งด้วย
0: ใช่ค่ะ
3: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะอย่ากดแน่นนะคะ
3: เอาให้พอดี
0: พอดี
3: ใช
0: ่ค่ะ
3: โอเคแล้วใส่ได้ใส่เยอะแค่ไหนครับนี
0: ่เอาแค่พอฝาปิดได้ค่ะ
3: โอเค
0: ก็ประมาณนี้เลยนะคะ
3: ใช่เสร็จปุ๊บเราก
0: ็ปิดฝาปิดครับต้องให้อย่างนี้ค่ะต้องให้วงกลมอยู่ในเบ้า
3: อ๋อโอเค
0: เอ
3: าละ
0: อันนี้เราก็กัน
3: แล้วก็ล็อกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ

0: ห้าผมมีอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ขี้แรกนะคะก็จะเป็นขี้วัวค่ะ
0: ขี้ที่หนึ่ง
1: ขี้ที่หนึ่ง
0: คืออะไรอันนี
1: ้ขี้วัวนี่เป็นพันบรามันนะคะอันนี้เป็นวัวพันหูยาวใช่ค่ะเราเลี้ยงหญ้าด้วยหญ้ากินนีเขาปลูกเองนะคะตัวที่สองเป็นขี้ไก่ค่ะ
0: ขี้ไก่อันนี้
1: ขี้ไก่เราไม่มีแกะนะคะเราเป็นขี้ไก่แฉลกข
0: ี
1: ้ไก่แฉลกคือเนื้ออย่างเดียวค่ะปีหนึ่งเอาออกครั้งเดียวค่ะอีกตัวหนึ่งที่หนึ่งของประเทศไทยอะค่ะก็คือขี้แพะค่ะ
0: ขี้แพะ
1: ค่ะอีกตัวหนึ่งที่เราทำให้รากเยอะค่ะ
0: ครับ
1: วิตามิน B1 ก็คือรำละเอียด
0: รำละเอียดอันนี้คุณจับได้ไม่ใช่
1: จับได้ค่ะจับได้ค่ะ
0: แล้วอันนี้เป็นตัวสีเขียวนี่อะไรฮะ
1: เขาเรียกเชื้อไตโคโดมา
0: ไกโคโดมา
1: ใช่
0: อันนี้อัตราส่วนในการผสมกันเราใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับ
1: ขี้3ขี้ใช้อย่างละ1ค่ะ
0: 1 1 1
1: ค่ะส่วนรำละเอียดครึ่งนึง
0: ครึ่งนึงของแล้วก็ส่วน
1: ไตโคโดมาเนี่ยเราใช้ประมาณ3-4 ช้อนแกงค่ะ
0: โอเคแล้วผมเห็นว่ามันมีน้ำหมักปลาด้วยที่มีช่วงแรกเป็นน้ำหมักปลาใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มี
1: น้ำค่ะ
0: โอเคงั้นเราลงมือทำกันเลยครับว่าเราทำไงเราเอาก็คือเอามากองรวมกันใช่ไหมครับตามสูตรที่เรากำหนดไว้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: คลุกเคล้าเลยค่ะคลุกให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ราดน้ำค่ะ
0: ก็คือผสมให้ทั้งหมดเข้ากันก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะไม่กลัวก็มือเลยนะคะ
0: ครับมันก็เป็นพืชนั่นแหละเนาะ
1: ใช่ค่ะมันแห้งแล้วด้วยค่ะ
0: ใช่
1: นี่ค่ะสีสันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
0: เริ่มสวยแล้วเอาน้ำหมัก
1: ใส่ค่ะ
0: นี่ครับใส่เยอะไหมครับ
1: ก็ความชื้นอยู่ที่ 5-60% นะคะ
0: เดี๋ยวผมใส่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นน้ำหมักปลาที่เราได้มาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หมักนานน้ำหมักปลานี่คือหมักกับ
1: หมัก
0: ตัวโมลา
1: โมลาค่ะใช่ค่ะ
0: หนึ่
1: งต่อหนึ่งประมาณเดือนหนึ่ง
0: เดือนหนึ่ง
1: ใช่
0: หมดเลยไหมครับ
1: ค่ะ
0: หรือพอแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะคะ
0: ครับ
1: กดมือแล้วกันอาจารย์ใส่แล้วค่ะ
0: น้ำหมักนี่ก็จริงๆแล้วมันก็ไม่เหม็นเนาะ
1: ไม่เหม็นทุกอย่างดีหมดค่ะ
0: เพราะถ้าเกิดเราหมักอย่างถูกวิธีเน
1: ี่
0: ยมันจะไม่เหม็นกลิ่นจะไม่เหม็นเนาะ
1: ใช่ครับจานใส่ได้อีกค่ะ
0: ครับใส่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: หมดเลยไหม
1: หมดเลยก็ได้ค่ะอันนี้ถ้าทำเองเยอะๆใช้ตัวคุกนะคะอย่าใช้มือ
0: ครับ
1: อันนี้กองเล็กก็เลยใช้มือให้ดู
0: เยอะไหมครับถือว่า
1: เดี๋ยวนะคะชื้นเอาแค่พอชื้น 50% นะคะอย่าแฉะถ้าแฉะแล้วก็เสียหายนะคะ
0: ครับ
1: 50%คือกำแล้วแบไม่แตกอย่างเงี้ยค่ะ
0: กำจำแล้วแบ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่อ๋อ
1: เน
0: ี่ย
1: หรือว่าน้ำออกตามง่ามมือก็ความชื้นใช้ได้ค่ะพอทำเสร็จเราก็หาวัตถุดิบผ้ายางอะไรก็ได้นะคะคุม
0: แล้วเราต้องเอาผ้าคุมไว้นานไหมนานไหมครับ
1: จริงๆแล้วลักษณะอย่างเงี้ยคือเวลาทำเสร็จแล้วต้องกับ
0: กองด้วย
1: ค่ะทีละครั้งจนขวาเขาจะเย็นก
0: ็
1: ใช้ได้
0: เพื่อให้มันเกิดการเผาไหม
1: ้
0: ข้างในมัน
1: กระบวนการย่อยสลายเร็วขึ้น
0: สมบูรณ์เสร็จปุ๊บประมาณใช้เวลานานเท่าไหร่
1: ถ้าเป็นตันเนี่ยเดือนนึง
0: 1ตันต่อ1เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะได้แม่ปุ๋ยออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับตอนนี้ว่าเราใช้เราต้องผสมกับดินใช่ไหมครับตอนแรก
1: ใช่ค่ะนี้เราก็จะไปต่อยอดด้วยการที่เอาแม่ปุ๋ยมาผสมกับอินทรีย์วัตถุ
0: ครับอันนี้คือปุ๋ยที่เราหมักเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ปุ๋ยเรานี้ก่อนจะใช้ปุ๊บเราทำไงมันมี
1: ก็อินทรีย์วัตถุค่ะต้องมีดินค่ะ
0: ดินการปูแล้วก
1: ็สองส่วน
0: มะพร้าวสับ
1: มะพร้าวสับส่วนนึงค่ะก็คลุกเคล้าค่ะ
0: ครับ
1: เคล้าอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต้องให้ความชื้นให้น้ำหมักเหมือนเดิมนะคะ
0: ครับขอใช้น้ำหมักปลาอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: หมักอีกประมาณอาทิตย์เดียวค่ะ
0: ครับทุกอย่างสามารถทำเองได้หมดเลย
1: ทำได้หมดเลยค่ะ
0: ปลาก็หมักเองได้
1: ใช่ค่ะ
0: ง
1: ่
0: ายนะคร
1: ับ เก็บทุกอย่างที่เหลือใช้เอามาสร้างประโยชน์ค่ะ
0: ครับ
1: สร้างคุณภาพให้กับดินค่ะ
0: น้ำหมักปลาทำไงน้ำหมักปลาทำไงนะครับ
1: ปลาโลนึง
0: การตาโลนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ผสมกัน
1: ค่ะที่เราทำก็คือปลาโลนึงกับน้ำตาลโลนึงแล้วก็จะมีลำละเอียดโปะหน้าค่ะเนื่องจากเวลาเราใส่ปลาเข้าไปเนี่ยส่วนมากปลามันจะลอยขึ้นไปใช่ไหมคะ
0: เราก็
1: ค่ะปิดหน้าไว้แล้วก็เอามากรูดใส่สัก5-6ลูกค่ะแล้วเราเป็นคนวันที่8
0: มากรูดใส่ทำไมครับ
1: ดับ
0: กลิ่นนิดนึง
1: ปกติ
0: มีกลิ่นเหม็น
1: ปกติปุ๋ยปลาเปิดมามันเหมือนปลาใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่ค่ะหอมมาก
0: หอมกลิ่นมากรูดเลยครับเกี่ยวกับเทคนิคกันที่นี่เนาะ
1: เนี่ยค่ะแล้วก็ให้ความชื้นได้เลยค่ะ
0: โอเคพอเราให้ความชื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ยังต้องทิ้งไว้ก่อนไหมคร
1: ับ ใช่สักอาทิตย์หนึ่ง
0: โอเค
1: แล้วก็เอาพลาสติกคลุมเหมือนเดิมนะคะ
0: เราก็เอาพลาสติกคลุมเหมือนเดิมมันหนึ่งอาทิตย์เสร็จปุ๊บเราก
1: ็
0: พร้อมใช้อันนี้คือดินพร้อมปลูกจริงๆแล้วอันนี้คือไปปลูกได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนก็อาจจะยุ่งยากระดับนึงนิดนึงแต่ก็เป็นการใช้ของหรือใช้จากในครัวเรือนเรามาทำได้
1: พอตัวนี้เสร็จค่ะถ้าอาจารย์จะเอาไปผสมไบโอชาค่ะก
0: ็
1: ใช้ตัวนี้3ส่วนค่ะ
0: ครับ
1: ไบโอชาที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้ส่วนนึงค่ะ
0: ไบโอชาต้องเป็นต้องมาป่นใช่มั้ย
1: ฮะใช่
0: ไบโอชาป่นแล้วผสมคู่กันแล้วก็ปลูกขึ้นต้นไม้ได้เลย
1: ใช่
0: รับรองต้นไม้สวยงาม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้วันนี้ก็ ได้ความรู้ครับเกี่ยวกับการทำตัวดินพ

0: หัวก็ไปเอาชาอย่างมากเลยครับต้องขอบคุณน้ำมือเปิดนะครับขอบคุณมากมากครับนะครับที่มาสอนวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถนำไปปรับใช้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอะไรอ่ะมาซื้อได้ที่นี่ฝากที่นี่เลยครับ
1: ก็
0: ไหนครับ
1: ซื้อก็ได้นะคะมาเรียนรู้ก็ได้ค่ะเราอยู่ที่25/8หมู่5แขวงหนองจอกเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะเข้ามาเรียนรู้หรือทำปุ๋ยกับเราเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาได้ครับที่ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันครับ
2: ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะรวมถึงนะคะความสัมพันธ์เกื้อกูลกันนะคะอีกทั้งนะคะวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิฐกิจนะคะจะไปอบรมเกษตรกรที่ศูนย์เรียนรู้นะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะเราไปติดตามชมกันนะคะต้องกระซิบบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะไปติดตามชมกันค่ะ
3: ค่ะวันนี้เราก็มากันที่หนองจอกนะคะมาหาพี่ๆเกษตรกรนะคะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยนะคะเรียกว่านำของเหลือใช้ในแปลงนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะวันนี้เราก็มาเรียกว่ามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะในเรื่องของไทโคเดอร์มานะยังไงถึงจะเอาไปใช้ในแปลงเกษตรได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะก็จะมาในเรื่องของเชื้อไทโคเดอร์มานะคะจากที่คุยกันไปเมื่อกี้เนาะเชื้อที่นี่จะใช้เป็นแบบสำเร็จรูปเอามาถึงก็ละลายน้ำใช้ได้เลยใช่ไหมคะใช้กับอะไรบ้างไม่ทราบใส่ต้นไม้ข้าวใช่ไหมคะใช้เพื่ออะไรอะคะป้องกันเชื้อราเป็นป้องกันเชื้อราใช่ไหมคะก็ไทโคเดอร์มาเนี่ยเป็นเชื้อราที่ป้องกันกำจัดเชื้อราอีกทีนึงนะคะก็วันนี้เนี่ยก็จะมาในเรื่องของการที่เราจะทำเป็นเชื้อสดนะคะจากหัวเชื้ออย่างเงี้ยนะ1ขวดเนี่ยเราสามารถขยายในข้าวได้ประมาณ 15-20 กิโลค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูข้าวลักษณะข้าวที่เราจะใช้สำหรับเลี้ยงเชื้อนะคะอันนี้ก็จะแข็งๆหน่อยเนาะกินไม่ได้นะกินเดี๋ยวอะไรนะท้องอืด นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้าวนะคะก็จะแข็งๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะร่วนๆนะคะแล้วก็เนี่ยเกี่ยข้าวขึ้นมาแล้วก็ตักใส่ถุงทั้งร้อนๆนี่แหละค่ะแล้วก็กะประมาณถุงนึงประมาณ200-250กรัมประมาณนั้นนะคะก็กะเอาประมาณ3ช้อนถ้าช่างได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะแล้วเราก็พับข้าวไว้อย่างนี้คือเราต้องรอให้เย็นสักนิดนึงตอนนี้ลองจับดูนะคะมันร้อนมากร้อนไหมคะข้าวจะต้องวางไว้ตรงเนี้ยจนค่ะต้องพับปิดไว้อย่าให้เชื้อข้างนอกเข้าอะค่ะให้เขาละอุอยู่ข้างในเป็นการฆ่าเชื้อในถุงเนาะเสร็จแล้วเนี่ยพอข้าวเขาเย็นเนี่ยพออุ่นๆมือค่ะเราก็เริ่มใส่เชื้อค่ะก็ระหว่างที่เรารอข้าวเย็นนิดนึงเนาะให้อุ่นๆนิดนึงนะคะเราก็จะมาพูดถึงการใช้ตัวไทโคเดอร์มานะคะเชื้อสดตัวนี้นะคะการใช้ก็จะมีเรื่องของข้าวนาข้าวนะใช้ตั้งแต่เมล็ดนะก็คือแช่เมล็ดใช่ไหมคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคแล้วก็เรื่องของกระตุ้นการเจริญเติบโตให้รากข้าวออกมาได้ง่ายนะคะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะพอแช่เมล็ดเสร็จเราไปใช้ในนาใช่ไหมคะเราก็หว่านเมล็ดไปในระหว่างที่เราปล่อยน้ำเข้านาเราสามารถใช้ไทโคเดอร์มาตัวนี้ใส่ลงไปนะปล่อยไปพร้อมกับน้ำที่เราปล่อยข้าวปล่อยน้ำเข้านาข้าวได้นะคะแล้วก็อีกวิธีนึงที่เราจะใช้ก็คือการฉีดพ่นนะคะการพ่นลงไปก็คือผสมน้ำอัตราเชื้อไทโคเดอร์มาเนี่ย1กิโลนะเชื้อสด1กิโลแล้วก็น้ำ200ลิตรได้เยอะเนาะแล้วก็พ่นไปเลย1ไร่ก็ใช้ประมาณ50ลิตรหรือ100ลิตรนะพ่นไปให้ทั่วนะคะแล้วก็จะใช้3ระยะหรือ5ระยะการเจริญเติบโตของข้าวก็ได้เช่นตั้งแต่ต้นกล้าใช่ไหมคะเริ่มเจริญเติบโตก็เราไล่ดูว่าเราจะใช้ช่วงไหนใช้ได้ตลอดนะเพื่อสำคัญคือการใช้พวกเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้เราต้องใช้เพื่อป้องกันเนาะป้องกันไม่ให้ก่อนที่จะเกิดโรคเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเราจะคุมไม่ให้เกิดเชื้อโรคขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดโรคแล้วใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ถี่ขึ้นใช้มากขึ้นอะไรพวกนี้นะคะเพื่อเราจะต้องคุมตัวเชื้อโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดนะคะพยายามอย่าใช้ตอนที่มันระบาดทั่วแล้วบางทีเอาไม่อยู่เนาะนะคะอันนี้ก็วิธีการ

0: ใช้สำหรับข้าวอีกส่วนหนึ่งก็ใช้สำหรับไม้ผลผักต่างๆใช้ได้ไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราจะเอาเชื้อใส่ในข้าวแล้วนะคะเพื่อจะขยายตัวเชื้อนะคะโดยเราก็เอามือมาจับดูก่อนลองจับดูก็ได้ค่ะมันจะอุ่นๆหน่อยเนาะนะคะจากที่เราใส่ถุงไว้แล้วก็วางไว้ให้เขาอุ่นๆนะคะวางไว้ก่อนเนาะจากนั้นวิธีการง่ายๆก็คือเอานี่เลยค่ะคือหัวเชื้อใช่ไหมคะแล้วก็เปิดปากถุงเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็เหยาะเชื้อลงไปเหยาะแบบน้ำจิ้มมาใส่หน่อยเดียวนะคะแล้วเราก็ปิดปากถุงทำถุงให้ป่องๆไว้ก่อนนะมันไข่แกงเนาะ นะคะรัดให้แน่นนะคะแล้วก็เขย่าค่ะอันนี้ถุงอาจจะเล็กไปนิดนึงเนาะถ้าถุงใหญ่มันจะเขย่าง่ายหน่อยเขย่าให้ทั่วแค่นี้ละค่ะเราจะเห็นมีเม็ดเหมือนพริกไทยเศษพริกไทยเล็กๆดำๆอยู่ในนี้นั่นคือตัวเชื้อนะที่เขาจะขยายพันธุ์ให้เรานั่นเองนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือตัวเชื้อเนี้ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศหายใจแล้วก็เจาะเลยเจาะให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วพื้นตรงนี้ต้องเช็ดทำความสะอาดให้ดีนะคะเสร็จแล้วเราก็แผ่ถุงเอาไว้อันนี้หนาไปเนาะดึงเชือกจะถ้าแผ่แบนๆได้เนี่ยแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาป่องๆอย่างเงี้ยแล้ววางในที่ร่มนะคะอากาศถ่ายเทแต่ลมไม่แรง 1-2 วันแรกที่บอกจะเห็นเป็นเชือกขาวๆขึ้นมาก่อนนะคะวันแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นเชื้อแต่ว่าจะเห็นว่าข้าวเราเนี่ยค่อนข้างจะแห้งลงนะคะแล้วพอวันที่2เนี่ยจะเริ่มเห็นเชื้อขึ้น3เชื้อขึ้นเรื่อยๆจนเปลี่ยนเป็นสีเขียวใช้เวลาประมาณ7วันเราก็สามารถเอาเชื้อตัวเนี้ยไปใช้ได้นะคะค่ะสำหรับในส่วนของการที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันเมื่อสักครู่นะคะได้เรียนรู้กันทั้งในเรื่องไทโคเดอร์มาเรื่องของไส้เดือนแล้วก็แหน่แดงนะคะเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมืองสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็เข้ามาเรียนรู้ที่มหาลัยก็ได้หรือชวนพวกเราเนี่ยไปลงพื้นที่ด้วยก็ได้นะคะทางศูนย์เกษตรในเมืองเนี่ยก็ยินดีนะคะ
1: ทางกลุ่มก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ปุ้ยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็โอกาสหน้านะครับทั้งกลุ่มเนี่ยก็จะเรียนเชิญท่านอาจารย์ปุ้ยจากมสท.อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมคะศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะนอกจากเป็นพื้นที่สีเขียวยังเป็นที่พักปลอดนะคะของคนเมืองนะคะได้นะคะและอีกอย่างนะคะยังสามารถที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะอันเป็นเรื่องที่แทบจะขาดหายในชีวิตของคนเมืองอย่างเรากันค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงเข้าร่วมรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube และ Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: เธอเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ดีค่ะนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความเบื้องต้นเกี่ยวกับการทูตนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภา ลีลาศิริหัวหน้าสำนักวิชาการระหว่างประเทศอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อในการบรรยายจะมีทั้งสิ้นหัวข้อนะคะโดยจะเริ่มจากหัวข้อเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับการทูตประวัติศาสตร์การทูตรูปแบบความสัมพันธ์ทางการทูตและตัวแสดงในความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะในหัวข้อแรกค่ะการศึกษาเกี่ยวกับการทูตก่อนอื่นนะคะต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าการทูตเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนานนะคะเราสามารถกล่าวได้ว่าการทูตนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับการมีสังคมมนุษย์ลองนึกภาพนะคะว่า

เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเนาะเป็นมนุษย์นะคะเราเนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆอยู่ตลอดเวลาและสังคมของมนุษย์กลุ่มหนึ่งก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมของมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเป็นการทูตนะคะมันจึงมีมาอย่างยาวนานมากก่อนที่จะมีรัฐสมัยใหม่แบบที่เราเข้าใจในปัจจุบันซะอีกและที่สำคัญก็คือการทูตเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่มีในสังคมมนุษย์ก่อนที่จะมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบที่เป็นศาสตร์อย่างที่เป็นในปัจจุบันซะอีกนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าการทูตเนี่ยจะมีมาอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าการศึกษาเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นศาสตร์มากนักยังไม่ค่อยได้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบมากนักจนกระทั่งนะคะมันเกิดสาขาวิชาเฉพาะที่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นมาจึงมีการศึกษาในเรื่องของศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของการทูตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะการศึกษาเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันจึงมีความเป็นศาสตร์มากขึ้นแล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบริบททางเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงการเข้ามาของโลกาภิวัตน์และการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารภาวะโลกไร้พรมแดนที่มีความท้าทายต่างๆนะคะรวมทั้งแนวโน้มทางการเมืองของโลกและผลแห่งชาติที่เปลี่ยนไปอย่างมากก็ย่อมทำให้การทูตในฐานะที่เป็นปฏิบัติการและเป็นศาสตร์เฉพาะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะอาจารย์จะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะว่าในช่วงปลายทศวรรษที่1980ถึง1990เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการปฏิวัติเทคโนโลยีนะคะมันทำให้พื้นที่ต่างๆในโลกใบนี้มันสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็มีผลกระทบต่อกันได้แบบที่เรียกได้ว่าทันทีทันใดนะคะเพราะฉะนั้นในการติดต่อสัมพันธ์กันในทางการทูตเนี่ยมันก็ย่อมต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทูตในศตวรรษที่21หรือว่าในปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะคะมันเปลี่ยนไปอย่างที่ชนิดที่ว่าจินตนาการแทบไม่ออกเลยนะคะจากที่การทูตเนี่ยเป็นการติดต่อระหว่างกลุ่มคนไปยังกลุ่มคนนะคะเป็นการติดต่อระหว่างรัฐกับรัฐจนปัจจุบันเนี้ยค่ะไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนหนึ่งนะคะหรือเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทำงานด้านการทูตได้นะคะรวมทั้งนะคะแบบแผนของการดำเนินงานทางการทูตเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานด้านการมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram นะคะก็ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือโดยผู้นำประเทศโดยผู้แทนทางการทูตนะคะรวมถึงประเด็นที่ถูกยกขึ้นมานะคะกลายเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เป็นประเด็นขับเคลื่อนนะคะทางการทูตเช่นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่าการทูตวัคซีนการทูตวัฒนธรรมการทูตสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะให้เห็นถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะในการงานด้านการทูตที่เห็นเนี่ยค่ะจะเป็นอันแรกนะคะจะเป็นหน้า Facebook ของสถานทูตสเปนนะคะประจำประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะแสดงให้เห็นว่าสเปนเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีกับประเทศไทยและเข้ามามีส่วนนะคะในการพัฒนาประเทศไทยในหลายๆรูปแบบหรือมีสื่อสารติดต่อกันในรูปที่2นะคะก็จะเป็นของกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสหรัฐอเมริกาอันนี้เพจของ US Embassy นะที่กรุงเทพก็จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้เป็น Twitter ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Twitter นะคะในการสื่อสารรวมไปถึงการสื่อสารกับต่างประเทศด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆออกมานะคะใน Twitter ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากและในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีนะคะเป็นผู้นำประเทศถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่จะมีผลกระทบในทางการทูตได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นบริบททั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทูตแล้วก็การศึกษานะคะเกี่ยวกับการทูตด้วยสำหรับการทูตที่พูดมานะคะตั้งแต่ต้นเนี่ยเราอาจจะฟังแล้วยังไม่ค่อยแน่ใจใช่ไหมคะว่าคำว่าการทูตหรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า diplomacy เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่ะคำว่าการทูตหรือคำว่า diplomacy นะคะ

เป็นคำที่มีความหมายที่หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมในหลายมิตินะคะ Diplomacy หรือการทูตเนี่ยมีความหมายทั้งในลักษณะของการใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันในขณะเดียวกันก็ยังมีความหมายในเชิงทางวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าการทูตนะคะในข่าวนะคะ

ก็มีความหมายในวิชาการเช่นเดียวกันก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงค่อนข้างมากนะคะในที่นี้เนี่ยอาจารย์ก็จะอยากจะขอยกตัวอย่างนะคะความเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการพูดนะคะจากนักวิชาการหลายๆคนโดยเริ่มจากท่านแรกค่ะนักวิชาการชื่ออดัมวัตสันนะคะซึ่งวัตสันเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่อง Diplomacy The Dialogue Between States นะคะซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่คลาสสิกมากๆเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการทูตนะคะอดัมวัตสันให้ความหมายของคำว่าการทูตนะคะว่ามันคือกระบวนการของการหารือนะคะหรือว่า Dialogue นะคะคือการเจรจาหารือกันนะคะและมันเป็นการเจรจาระหว่างประเทศที่ดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆยกเว้นการทำสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยในความหมายของอดัมวัตสันนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะเพราะว่าเขาพูดถึงสเตทนะคะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่มันอาศัยในเรื่องของการเจรจาหารือกันไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหารือด้วยวิธีการใดก็ตามนะคะและการทูตจะต้องไม่ใช้สงครามนะคะนั้นวิธีการต่างๆที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นวิธีการอะไรก็ได้เจรจาต่อรองยังไงก็ได้แต่ต้องไม่ใช่สงครามในขณะที่นะคะ The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy นะคะอันนี้เป็นDictionary นะคะเฉพาะทางด้าน Diplomacy เลยนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็ได้ให้ความหมายของคำว่าการทูตเอาไว้ถึง4ความหมายนะคะความหมายที่1ค่ะให้ความหมายว่าหมายถึงการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตยผ่านผู้แทนของรัฐทั้งที่ประจำการอยู่ในประเทศและนอกประเทศอาจหมายถึงผู้แทนทางการทูตที่ไปประจำในต่างประเทศหรือผู้แทนทางการทูตที่มีลักษณะเฉพาะกิจเพราะนั้นในความหมายที่หนึ่งเนี่ยก็จะเหมือนกับการทูตในชีวิตประจำวันที่หมายถึงการดำเนินความสัมพันธ์ต่างๆมีการส่งทูตไปประจำยังต่างประเทศหรือมีการส่งคณะผู้แทนของรัฐเข้าไปเจรจาเป็นครั้งคราวนะคะส่วนความหมายที่สองนะคะในหนังเล่มนี้นะคะให้ความของการทูตว่ามันการใช้ชั้นเชิงในการจัดการผู้คนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการงั้นในความหมายที่สองเนี่ยมันมีความหมายคนละลักษณะกับความหมายแรกแล้วนะคะในที่นี้เนี่ยมันจะหมายถึงความสามารถเฉพาะของนักการทูตนะหรือว่าของผู้แทนของประเทศในการที่จะใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเช่นการข่มขู่การเจรจาต่างๆนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นน่ะก็คือสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของรัฐนั่นเองนะคะความหมายที่3ที่หนังสือเล่มนี้ให้ไว้นะคะพูดถึงการทูตว่าหมายถึงความพยายามในการส่งเสริมให้มีการเจรจาระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในระดับระหว่างประเทศหรือความขัดแย้งภายในประเทศก็ตามนะคะในความหมายนี้การทูตจึงหมายถึงวิธีการทางสันติเพื่อลดความขัดแย้งและแนวโน้มที่จะเกิดการใช้กำลังในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าในความหมายนี้ค่ะเข้าใจว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจเนี่ยน่าจะพอนึกภาพออกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเราก็กำลังเผชิญอยู่กับความขัดแย้งนะคะอย่างรุนแรงที่เป็นความขัดแย้งในทางระหว่างประเทศระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะเราก็จะเห็นว่าในความขัดแย้งเนี้ยซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะให้เกิดการเจรจานะคะระหว่างฝ่ายต่างๆคือทั้งคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายรวมถึงประเทศอื่นๆที่พยายามที่จะเข้าไปมีส่วนในการที่จะให้เกิดการเจรจาเพื่อนำไปสู่สันติภาพในทางระหว่างประเทศนะคะส่วนความหมายที่4ค่ะความหมายที่4เนี่ยหนังสือเล่มนี้ให้ความหมายว่านะคะการทูตคือนโยบายต่างประเทศแต่ว่านะคะอยากจะขออธิบายนิดนึงว่าถึงแม้ว่าในหลายๆครั้งในหนังสือหลายๆเล่มหรือในบทความนะคะจะใช้คำว่าการทูตกับคำว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยสลับกันไปมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความหมายของคำว่านโยบายต่างประเทศนะคะมันจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาของนโยบายนะคะวัตถุประสงค์นะคะของนโยบายนั้นรวมถึงทัศนะของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันพูดถึงเนื้อหามากกว่าในขณะที่การทูตนั้นมักถูกมองว่าเป็นวิธีการนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบายนั้นนะคะเพราะฉะนั้น

มันสามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณีนะคะแต่ก็อยากให้นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วนโยบายต่างประเทศแล้วก็การทูตนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันนะคะและอีกหนึ่งความหมายนะคะของคำว่าการทูตที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือความหมายตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์การทูตคริสต์ศักราช1961หรือว่า Vienna Convention on Diplomatic Relations นะคะ1961อันนี้เนี่ยเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่พูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะในการดำเนินการทางการทูตในปัจจุบันจะยึดถือแนวทางตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตอันนี้เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศใดก็ตามมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันนะคะมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนั่นก็คือตามอนุสัญญากรุงเวียนนาอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นตามอนุสัญญากรุงเวียนนาได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตยที่เท่าเทียมที่ตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติในการทำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศและการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างรัฐต่างๆอันนี้ก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะว่าอย่างที่บอกว่าการทูตเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะแล้วก็การดำเนินการทางการทูตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศมากกว่านั่นก็คือว่ามันค่อยๆสะสมกระบวนการวิธีการนะคะในการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตหรือว่าพิธีการทูตต่างๆการต้อนรับนะคะพิธีกรรมใดๆมันค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่เคยมีการจัดทำให้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศอย่างระบบระเบียบมาก่อนเลยกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ในปีคริสต์ศักราช1915เนี่ยนะคะก็มีการตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นมาซึ่งการตั้งองค์การประชาชาติขึ้นมาในครั้งนั้นน่ะมีกฎบัตรของสหประชาชาติเป็นกฎหมายหลักหลังจากนั้นเนี่ยสหประชาชาติก็พยายามในการที่จะพัฒนารวบรวมเอาจารีตนะคะระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยให้มาทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรซะเพื่อที่จะได้มีความชัดเจนแล้วก็รัฐต่างๆเนี่ยก็จะได้ดำเนินการเรียนรูปแบบเป็นแบบแผนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐต่างๆมันก็เลยถูกเอามาทำเป็นอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตปี1961ฉบับนี้ซึ่งก็ยังใช้อยู่นะคะจนถึงปัจจุบันแล้วก็ประเทศไทยเองก็เป็นภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ด้วยนะคะอันนั้นก็คือว่าด้วยความหมายของการทูตเราก็จะเห็นได้ว่าคำว่าการทูตนั้นนะคะมันมีความหมายครอบคลุมทั้งในส่วนของการเป็นการปฏิบัติในขณะเดียวกันมันก็มีความหมายในเชิงที่เป็นทฤษฎีด้วยนะคะ

ส่วนต่อไปค่ะในหัวข้อต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์การทูตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหัวข้อนี้ค่อนข้างยาวมากนะคะแต่ว่าอาจารย์จะขอตัดมาแค่เพียงสั้นๆเท่านั้นนะคะว่าการทูตในสมัยโบราณเลยเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่เมโสโปเตเมียนะคะตั้งแต่ยังไม่มีตัวอักษรเลยด้วยซ้ำไปนะคะเราก็จะเห็นว่ามีหลักฐานของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคมต่างๆนะคะแล้วก็เริ่มนะคะมีพัฒนาการมาการทูตสมัยโบราณเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะของผู้ส่งสารก็คือส่งข้อความจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งนะคะนั้นลองนึกภาพอย่างนี้ว่าในสมัยปัจจุบันเราสามารถส่งข้อความไปหาเพื่อนหรือส่งข้อความไปหาคนอื่นเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเราได้อย่างง่ายดายถูกไหมคะแต่ว่าในสมัยอดีตมันไม่มีนะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะส่งข้อความนะคะจากรัฐนึงอาจจะไม่เป็นรัฐก็ได้อาจจะเป็นสังคมนึงไปยังอีกสังคมเราก็ต้องอาศัยคนที่เดินทางใช่ไหมคะจากฝั่งนึงไปยังอีกฝั่งนึงนั่นแหละคือหน้าที่ของการทูตในสมัยเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อมันมีพัฒนาการจากสังคมที่อยู่กับหลวมๆเริ่มมีพัฒนาการมาเป็นรัฐมีระบบการปกครองมีผู้ปกครองมีสัตว์ต่างๆนะคะมีศาสนาขึ้นมาผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางการทูตก็คือผู้ที่ส่งสารของกษัตริย์นะคะจากรัฐนึงไปยังอีกรัฐนึง

ึ่งหรือเป็นตัวแทนของประมุขของศาสนาจักรจากรัฐหนึ่งไปอย่างอีกรัฐหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีลักษณะเนี่ยนะคะที่พัฒนามาเรื่อยๆพิธีกรรมเกี่ยวกับการทูตก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญก็คือว่ามันเริ่มเป็นพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวหรือเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทูตเนี่ยเราจะเห็นว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากนะคะเช่นการถวายสารตราตั้งนะคะหรือว่าการที่ผู้แทนทูตของประเทศหนึ่งจะออกไปเป็นผู้แทนนะคะแล้วไปประจำการอีกประเทศหนึ่งเนี่ยหลายๆประเทศก็จะต้องมีพิธีกรรมในการมอบหมายให้คนนั้นน่ะได้เป็นตัวแทนของประเทศออกไปนะคะซึ่งมันยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะมันก็เป็นสิ่งที่สะสมมาเป็นพันๆปีเหมือนกันนะคะจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนาะจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการทูตจากการเป็นผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารเขาถึงบอกว่าทูตเนี่ยต้องได้รับการปกป้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสองฝ่ายทำสงครามกันแล้วมีความพยายามในการเจรจาส่งข้อมูลจากฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงส่งสารไปเนาะไปอีกฝั่งนึงปรากฏถูกฆ่าตายแบบเนี้ยข้อมูลหรือว่าสารต่างๆนะคะข้อความมันก็จะไปไม่ถึงกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็ถูกพัฒนาขึ้นมาว่าโอเคนักการทูตหรือผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการปกป้องตามกฎหมายนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนนะสิ่งที่เปลี่ยนที่สำคัญเลยนะคะเกิดขึ้นในศตวรรษที่15จากการที่เป็นผู้ส่งสารนะที่ไปเป็นครั้งคราวการที่จะส่งข้อความอะไรก็ส่งคนไปแล้วก็ไปรับความกลับมาเนี่ยนะคะก็กลายเป็นการส่งนะคะผู้แทนออกไปแล้วไปประจำการยังนครรัฐอื่นเราเรียกว่า residential diplomat นะคะเป็นการทูตประจำการในศตวรรษที่15การเดินทางมันก็ไม่ได้สะดวกสบายใช่ไหมคะการเดินทางจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีนะคะกว่าที่จะไปถึงเพราะนั้นกว่าที่จะไปถึงข้อความหรือว่าสารที่ต้องการจะไปแจ้งเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือหลายครั้งนะคะอาจจะมีเรื่องสำคัญจำเป็นที่จะต้องมาประชุมกันที่จะต้องมาคุยกันก็ต้องมารออีกฝั่งหนึ่งให้เดินทางมาซึ่งมันก็ไม่ค่อยสะดวกมากนักนะคะเพราะฉะนั้นในศตวรรษที่15ในนครรัฐอิตาลีนะคะตอนนั้นอิตาลีเองก็ยังไม่ได้เป็นประเทศยังประกอบไปด้วยนครรัฐต่างๆนะคะก็ได้เริ่มมีการส่งนักการทูตมาแล้วก็ส่งไปประจำการเลยคือแทนที่จะไปมาเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยก็มีการส่งไปเพื่อให้ไปอยู่เป็นตัวแทนของประเทศในดินแดนนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความคล้ายกับการทูตในปัจจุบันนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการมีนักการทูตที่ไปประจำการหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังการสิ้นสุดสงคราม30ปีราชการต่างๆในยุโรปนะคะแล้วก็ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะคะซึ่งได้มีการลงนามในปี1648สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่านะคะมันเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ทำเกิดรัฐอธิปไตยขึ้นและระบบรัฐอธิปไตยเนี่ยก็เป็นระบบรัฐที่เราใช้มาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากที่เป็นรัฐก็จริงแต่มันอาจจะเป็นรัฐที่ไม่ชัดเจนเป็นรัฐที่เดี๋ยวอาณาจักรโน้นก็มาทำสงครามไปอาณาจักรนี้ก็มาทำสงครามไปหรือในบางดินแดนก็ไม่รู้ว่าเป็นดินแดนของใครกันแน่บางดินแดนอาจจะมีอำนาจมากถึงนะคะแต่พอมาถึงสัญญาเวสต์ฟาเลียปุ๊บเนี่ยมันมีการตกลงกันเลยว่าเนื้อเขตหนึ่งใดๆเนี่ยจะมีอำนาจสูงสุดได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจะมามีใครอ้างอำนาจเกินหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะคะและมันก็ส่งผลต่อการทูตด้วยเพราะฉะนั้นคะในการทูตในยุคนี้มันเปลี่ยนจากการเป็นผู้แทนของกษัตริย์ผู้แทนส่วนตัวนะคะของกษัตริย์หรือผู้แทนส่วนตัวของประมุขของศาสนาจักรเนี่ยมันกลายมาเป็นผู้แทนนะคะของรัฐงั้นเมื่อมาเป็นผู้แทนของรัฐเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์ของรัฐโดยรวมเหนือกว่าผลประโยชน์ของผู้ใดผู้หนึ่งหรือผลประโยชน์ของศาสนาจักรนั้นแนวคิดของผู้แทนทางการทูตจึงเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ผู้แทนของกษัตริย์แต่เพียงอย่างเดียวอีกแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้แทนของรัฐอธิปไตยนะคะอันนั้นก็คือ 1,600

648สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียหลังจากนั้นนะคะเกิดสงครามยังคงเกิดสงครามขึ้นในยุโรปนะคะประวัติศาสตร์สงครามของยุโรปเนี่ยยาวนานมากการทำสงครามระหว่างอาณาจักรต่างๆราชวงศ์ต่างๆนะคะในปี1814ถึง1815ค่ะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในแวดวงการทูตขึ้นมานะคะนั่นก็คือการประชุมใหญ่แห่งเวียนนาหรือว่า Congress of Vienna นะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเวียนนาเนี่ยถือว่าเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่มีอิทธิพลค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางการทูตในครั้งนี้นะคะการประชุมใหญ่ครั้งนี้เนี่ยมีตัวแทนทางการทูตจากรัฐต่างๆนะคะจากอาณาจักรต่างๆเนี่ยเข้ามาประชุมกันเพื่อที่จะแสวงหาการแก้ไขปัญหาสงครามนะคะเพื่อที่จะให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศอาจจะฟังแล้วรู้สึกคุ้นๆใช่ไหมคะเพราะว่า Congress of Vienna หรือว่าการประชุมใหญ่แห่งเวียนนาเนี่ยแหละก็คือต้นแบบนะคะขององค์การสหประชาชาติในปัจจุบันหรือว่าเรียกว่าเป็นต้นแบบของการพูดระดับพหุภาคีนะคะในปัจจุบันนั่นเองหลังจากค่ะต่อให้มีCongress of Vienna แล้วแต่เราทำสงครามกันอยู่นะคะสงครามโลกครั้งที่1และสงครามครั้งที่2เกิดขึ้นนะคะระบบการยกระดับการเจรจาทางการทูตนะคะเพิ่มมากขึ้นเราต้องไม่ลืมด้วยนะว่าในห้วงเวลาที่กำลังพูดถึงเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาหลายร้อยปีนั้นการเจรจาการติดต่อระหว่างผู้นำของประเทศต่างๆเนี่ยมันเริ่มทำได้สะดวกมากขึ้นเราจะเห็นว่ามันมีการติดต่อสื่อสารกันค่อนข้างมากนะคะนั้นจากผู้แทนทางการทูตเองเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่ามีผู้นำนะคะของประเทศเนี่ยสามารถที่จะมาประชุมร่วมกันเพื่อที่จะจัดการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพระหว่างประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างเช่นช่วงสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะคะนั้นการทูตเนี่ยเราจะเห็นทั้งความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีคือ2ฝ่ายในขณะเดียวกันเราก็เริ่มเห็นความซับซ้อนนะคะของการเจรจาในระดับพหุภาคีหรือว่าหลายฝ่ายมากขึ้นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1และ2เป็นต้นมานะคะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการประชุมระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นร้อยเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติละนะคะหลังจากที่มีพัฒนามาอย่างยาวนานแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันหรือว่าการทูตในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะมันครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายแล้วก็มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงการมาเจรจากันใช่ไหมคะส่งตัวแทนมาเจรจากันมาคุยกันโดยใช้วิธีการต่างๆที่ไม่ใช่สงครามหรือเมื่อเกิดสงครามแล้วก็พยายามหาแนวทางในการที่จะทำให้สงครามนั้นน่ะมันสิ้นสุดลงนะคะด้วยวิธีการอันสันติแต่ว่าพอมาถึงในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้จำกัดนะคะอยู่ในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วนะคะเราจะเห็นว่าความร่วมมือในทางระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้การเจรจาต่างๆนะคะมันได้คลุมในหัวข้อที่เรียกได้ว่าส่งผลกระทบนะคะในระดับโลกในหัวข้อเช่นในเรื่องของความยากจนความหิวโหยเรื่องของสุขภาพนะคะประเด็นในเรื่องของความมั่นคงอื่นที่ไม่ใช่ความมั่นคงแบบเดิมนะคะรวมทั้งที่สำคัญนะคะแล้วก็จะในช่วงท้ายด้วยก็คือว่าการทูตในยุคปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้จำกัดการเป็นผู้แทนของรัฐที่เป็นข้าราชการอีกต่อไปแต่ยังมีตัวแสดงอื่นๆนะคะมากมายที่มีบทบาทในการเจรจาทางการทูตในระดับระหว่างประเทศมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นองค์การระหว่างประเทศก็ดีบรรษัทข้ามชาติภาคประชาสังคมรวมไปจนถึงปัจเจกบุคคลด้วยนะคะอันนั้นก็คือนะเราก็พูดถึงเราพยายามทำความเข้าใจนะคะว่าการทูตเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมันมีพัฒนาการยังไงจากการที่เป็นผู้ส่งสารนะคะระหว่างรัฐกับรัฐหรือกลุ่มสังคมหนึ่งไปยังกลุ่มสังคมหนึ่งถ้าต้องการที่จะมีการสื่อสารกันก็ส่งผู้แทนไปส่งม้าเร็วไปนะคะแล้วก็ไปรับคำตอบกลับมาแจ้งนะคะเป็นแบบนั้นมาจนถึงการส่งคนไปประจำการยังรัฐอื่นๆเลยนะคะตัดสินใจแทนเลยนะคะแบบนี้หรือจะเป็นการประชุมระดับใหญ่นะคะแล้วก็มีการประชุมเป็นครั้งคราวแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็พัฒนามานะคะเรื่อยๆนะคะ
จนถึงปัจจุ

ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
1: เอ้า
0: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
1: เฮ้ย
0: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
2: อาจารย์สวัสดีครับ
0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ความสำคัญของการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินทุกประเทศย่อมต้องการความสงบเรียบร้อยในการบริหารประเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีชีวิตมีความสุขแต่ในความเป็นจริงนั้นเราไม่สามารถจะบังคับให้สถานการณ์ต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าโลกเราอยู่ในโลกของความผันผวนมีทั้งความไม่แน่นอนความสลับซับซ้อนความคลุมเครือและความเปลี่ยนแปลงดังนั้นทุกประเทศย่อมต้องมีการเตรียมการนะเพื่อจะที่จะเผชิญเหตุของความผันผวนนั้นนะเราเรียกว่าภาวะฉุกเฉินดังนั้นความหมายของคำว่าภาวะฉุกเฉินหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันมีคำศัพท์อยู่หลายตัวคำศัพท์แรกคือ critical situation หรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติดังนั้นเราต้องคอยระมัดระวังนะการไม่ให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้อันที่สองคือภาวะวิกฤตหรือ crisis หมายถึงภาวะที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนะที่จะต้องตัดสินใจด้วยความยากลำบากความหมายที่สามก็คือเรื่องของ emergency หรือภาวะฉุกเฉินไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นความเร่งด่วนนะฮะที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือจัดการมิฉะนั้นจะเกิดอันตรายขึ้นและความหมายที่4นะฮะเรียกว่า state of emergency เนี่ยหมายถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเป็นกับภัยหรือมันเกิดภัยขึ้นแล้วเน้นการประกาศนะที่จะต้องมีกฎหมายรองรับคำว่า state of emergency คือมีการประกาศออกมาให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งหรือเจ้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งและคำสุดท้ายก็คือภัยพิบัติหรือ disaster นะหมายถึงภัยพิบัติโดยมากจะเน้นเรื่องภัยพิบัติตามธรรมชาติแต่ว่าเราก็ยังรวมถึงที่มนุษย์ทำด้วยเช่นการวางระเบิดหรืออุบัติเหตุทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับนี้ต่อไปทุกประเทศนั้นเมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นทุกประเทศก็ต้องเข้าไปบริหารจัดการการบริหารจัดการนั้นเนี่ยมันจะต้องมีระเบียบกฎหมายรองรับและระเบียบกฎหมายนั้นเนี่ยจะกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะว่าเจ้าที่จะต้องปฏิบัติการบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะไปละเมิดนะสิทธิของประชาชนได้ดังนั้นในภาวะฉุกเฉินถึงแม้ว่ามีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติการแต่รัฐจะต้องทำด้วยความระมัดระวังและเท่าที่จำเป็นในหลักทั่วไปของการบริหารจัดการหรือเรียกว่า emergency management นั้นเนี่ยมันมีอยู่4ตัวด้วยกันคือ1เราหลีกเลี่ยงเรียกว่า preventionพยายามหลีกเลี่ยงไว้ก่อนโดยศึกษาจากอดีตหรือประเทศอื่นหรือที่อื่นนะเช่นเราไม่ไปสร้างบ้านอยู่ริมเขาที่มีดินโคลนถล่มเคยมีดินโคลนถล่มอย่างนี้เป็นต้น2คือการเตรียมพร้อม preparedness ก็คือการเตรียมที่จะเผชิญเหตุถ้าแม้ว่าเราจะพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ตามแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเราจะต้องเข้าไปจัดการก็จะต้องมีการวางแผนมีการเตรียมการมีระเบียบกฎหมายมีการซักซ้อมอะไรพวกนี้ประการที่3ก็คือว่ามีการโต้ตอบหรือ response หมายความว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเราจะต้องเข้าไปบริหารจัดการด้วยความรวดเร็วมีการประเมินสถานการณ์มีความรวดเร็วในการโต้ตอบเน้นการช่วยเหลือชีวิตก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องมีความยืดหยุ่นนะฮะคล่องตัวเพื่อจะได้เผชิญเหตุนั้นได้ด้วยอย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายคือเรื่องการฟื้นฟูหรือ recovery หลังจากที่ภัยเกิดขึ้นหรือภัยผ่านพ้นไปเราก็คงจะต้องบรรเทาทุกข์นะในเบื้องต้นฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานฟื้นฟูทางสังคมจิตวิทยาฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจสังคมระบบบริหารจัดการต่างๆว่าถ้าเกิดภัยขึ้นอีกเราจะต้องทำยังไงครับสำหรับประเทศไทยเรามีกฎหมายอยู่5ฉบับซึ่งก็จะได้นำเสนอนักศึกษาต่อไปนะว่าการจัดการในภาวะฉุกเฉินของไทยนั้นเรามีวิธีดำเนินการอย่างไร

ครับเพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเราก็คงจะต้องเรียนรู้ของประเทศอื่นๆด้วยนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะมาศึกษา4ประเทศด้วยกันคือประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับสหรัฐอเมริกานี้เรารู้อยู่แล้วนะฮะว่าเขาปกครองในลักษณะที่เป็นสมาพันธรัฐหรือสหพันธรัฐนะครับซึ่งจะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นก็จะมีการบริหารจัดการทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นสำหรับกฎหมายของเขาเนี่ยหมายที่สำคัญคือกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน1976นะครับถ้ามีการก่อการร้ายมีการจลาจลมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับกฎหมายที่2คือกฎหมายว่าด้วยความรักชาติ2001อันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์นายวันขึ้นนะครับเขาก็ได้ออกกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยให้อำนาจแก่หน่วยงานความมั่นคงของรัฐและสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI นะฮะในการที่สอบสวนติดตามจัดการกับผู้ก่อการร้ายหรือผู้ต้องสงสัยนะครับสำหรับสหรัฐ

มริกานี้เคยมีกฎอัยการศึกแล้วเคยใช้สมัยที่ญี่ปุ่นบุกเพิร์ลฮาร์เบอร์แต่ว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเขาก็ยกเลิกกฎหมายกฎอัยการศึกไปอย่างไรก็ตามครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นตำรวจโลกนะฮะที่ไปวุ่นวายกับประเทศอื่นเขาดังนั้นเนี่ยเขาก็เป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายการจลาจลการลอบทำร้ายอะไรต่างๆเขาก็เลยมีการจัดระบบอย่างสลับซับซ้อนนะมีหน่วยงานหลายหน่วยอย่างเช่น FBI นะครับเรารู้จักดี NSC เนี่ยของทำเนียบขาว NSA เนี่ยของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ CIA นะฮะเรื่องเกี่ยวกับสายลับต่างๆนอกจากนี้แล้วที่สำคัญคือเขามีการตั้งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือ United States Department of Homeland Security ขึ้นในปี2001นะฮะซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจากการก่อการร้ายอุบัติภัยรวมทั้งอุบัติเหตุทางธรรมชาติอะไรต่างๆด้วยนะหน่วยงานสำคัญก็คือ FEMA นะครับซึ่งเขาจะดูแลเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการเซตระบบที่เรียกว่า NIMS นะฮะแล้วก็คือมันจะประกอบด้วยระบบและแผนงานต่างๆรวมทั้งวางกรอบในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินแห่งชาติที่เรียกว่า NRF ไปด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเขายังมี Homeland Security หรือเราเรียกว่า National Guard นะครับเป็นกองกำลังพิทักษ์ชาติเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีเป็นหน่วยพลเรือนกึ่งทหารเนี่ยที่ออกมาในยามที่มีภัยพิบัติสรุปว่าถ้ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นในสหรัฐเนี่ยเขาก็จะแยกแยะถ้าเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยก็ทางรัฐบาลกลางก็จะร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นแต่ถ้าเป็นภัยจากการก่อการร้ายเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานพิเศษเข้าไปจัดการนะครับสำหรับประเทศต่อไปก็คือประเทศฝรั่งเศสนะครับสำหรับฝรั่งเศสเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นดินแดนที่รักเสรีภาพมากดังนั้นเขาระมัดระวังในการใช้กฎหมายเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินแต่เขาก็มีกฎอัยการศึก1849นะฮะเขามีธรรมนูญฝรั่งเศส1958ที่ให้อำนาจประธานาธิบดีไว้มากพอสมควรนะครับแล้วยังมีรัฐบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉิน1955ที่มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภูมิภาคเนี่ยสามารถดำเนินการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภาวะฉุกเฉินได้สำหรับประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษกฎหมายของเขาเนี่ยคือกฎหมายรักษาความมั่นคงภายในหรือเรียกว่า ISA เนี่ยซึ่งมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรเนี่ยค่อนข้างมากและหลังจากที่เขาได้เอกราชแล้วเขาก็ยังรักษากฎหมายฉบับนี้อยู่นะครับสำหรับประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่อาจจะไม่มีเรื่องของการก่อการร้ายการจลาจลแต่เขาเป็นประเทศที่หากินด้วยการเป็นเมืองดังนั้นเนี่ยเขาก็จะระมัดระวังเรื่องของอุบัติภัยนะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นโรงน้ำมันระเบิดโรงงานระเบิดหรือแม้แต่ภัยธรรมชาติเช่นสึนามิหรือพายุอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยวิธีการบริหารจัดการของสิงคโปร์เนี่ยเขาจะจัดตั้งเป็นกองกำลังนะฮะซึ่งมีทั้งอาสาสมัครและเจ้าที่รัฐนะฮะเรียกว่า The Singapore Civil Defense Force หรือ SCDF ขึ้นนะฮะตั้งแต่ปี1982แล้วก็ใช้วิธีฝึกอบรมอาสาสมัครนะและเจ้าที่ต่างๆให้มีความสามารถในการจัดการกับอัคคีภัยสารพิษคลังน้ำมันระเบิดภัยพิบัติทางทะเลการกู้ชีพแล้วก็ระบบการแพทย์สมัยครับ

การบริหารราชการในภาวะฉุกเฉินด้านความมั่นคงของรัฐของประเทศไทยเรานะครับมีกฎหมายที่สำคัญอยู่3ฉบับคือพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551แล้วก็พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457สำหรับกฎหมายฉบับแรกคือกฎหมายการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นมีความเป็นมาจากการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์เมื่อคอมมิวนิสต์ลดบทบาทลงหรือเลิกไปนะครับทางกรมน.ก็เป็นกลไกสำคัญที่จัดตั้งขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ดูแลภัยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะภัยก่อการร้ายการจลาจลการบ่อนทำลายการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดหรือแม้แต่การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริกรมน.ก็เข้าไปดูแลสำหรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับหรือผอ.รมน.สำหรับชีวิตของคนไทยโดยทั่วๆไปทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้ก็ได้รับการดูแลโดยกรมน.นี่แหละครับแต่ว่าที่เน้นหนักก็คือการเข้าไปบริหารจัดการความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยอาศัยกฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินเข้าไปช่วยด้วยเพื่อให้เกิดความเข้มข้นในการเข้าไปบริหารจัดการกับภัยในเรื่องนี้สำหรับฉบับที่2นะครับคือพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่สมัยจอมพลแปลกพิบูลสงครามแล้วก็มาปรับปรุงอีกทีหนึ่งเป็นพระราชกำหนดฉบับนี้สมัยนายกทักษิณชินวัตรสำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็จะมีความเข้มข้นสูงกว่ากฎหมายฉบับแรกโดยจะเข้าไปบริหารจัดการโดยมากกับการก่อความไม่สงบการจลาจลนะฮะพูดง่ายว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้มีความเป็นมาจากการที่เกิดม็อบเกิดความไม่สงบอะไรต่างๆสำหรับฉบับที่3นะครับเป็นพระบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ2457จริงๆอ่ะเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็มาปรับปรุงเป็นกฎหมายฉบับนี้ในสมัยรัชกาลที่6แต่อย่างไรก็ตามก็มีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับกฎอัยการศึกนี้ก็จะเน้นไปเรื่องของเกี่ยวกันสงครามหรือการจลาจลการก่อการร้ายขนาดใหญ่เท่าที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเนี่ยครั้งแรกเมื่อมีสงครามเกิดขึ้นนะครับหรือมีการปฏิวัตินะฮะแล้วก็มีสงครามปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่ากฎอัยการศึกเนี่ยใช้น้อยมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยในกฎหมายเนี่ยบอกว่าคนที่จะมีสิทธิ์ใช้ได้ก็คือรัฐบาลเป็นผู้ประกาศนะครับแล้วก็ฝ่ายทหารเป็นผู้ประกาศแต่ยังมีอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่เข้ามายึดอำนาจรัฐเนี่ยหรือเรียกว่ารัฐประหารหรือคณะปฏิวัตินั่นเองก็จะใช้กฎอัยการศึกนี้เป็นเครื่องมือในการประกาศเพื่อจะเข้าควบคุมสถานการณ์ทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารให้อยู่ในความควบคุมนะครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ายึดอำนาจเป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะหรือคสช.นั่นเองนะครับสรุปกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐนี่เราอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายที่หนักที่สุดก็คือกฎอัยการศึกรองลงมาก็คือพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งก็เข้าไปใช้จัดการกับการจลาจลม็อบอะไรต่างๆนะครับแล้วกฎหมายที่มีเบาที่สุดในเรื่องความมั่นคงคือพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
นะฮะซึ่งใช้อาศัยกลไกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกรมน.เนี่ยเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามทั้ง3ฉบับเนี่ยการใช้เนี่ยก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะว่ากระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน

นอกจากภัยที่เกี่ยวด้านความมั่นคงของรัฐแล้วเรายังมีภัยที่เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วเราก็มีกฎหมายที่ดูแลในเรื่องนี้ก็คือพระบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะครับในกฎหมายฉบับนี้ได้นิยามภัยไว้3-4อย่างด้วยกันเช่นภัยที่เกิดจากธรรมชาตินะครับภัยที่เกี่ยวกับโรคระบาดภัยที่เกี่ยวกับภัยทางอากาศแล้วก็ภัยที่เกี่ยวกับวินาศกรรมแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นถึงแม้ว่าจะพูดไว้หลายอย่างแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเราก็จะใช้กฎหมายฉบับนี้มาดูแลด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติมากที่สุดนะครับสำหรับโครงสร้างของการบริหารจัดการเมื่อมีสาธารณภัยเนี่ยเรามีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือเรียกว่ากปพชนะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงแล้วก็มีระดับอธิบดีต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยทางด้านตัวบุคคลเนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับมีปลัดกระทรวงมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ช่วยสำหรับต่างจังหวัดเราก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดมีนายอำเภอมีผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งรวมมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้อำนวยการเขตในกรุงเทพมหานครด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชาตินั้นเนี่ยเรากำหนดให้มีแผนขึ้นมานะฮะเพื่อจะดูแลจัดระเบียบของการเข้าไปปฏิบัติการแล้วก็ให้ทุกจังหวัดเนี่ยจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ด้วยการจัดการของระดับภัยเนี่ยถ้าเป็นภัยระดับเล็กๆนะก็จะให้ผู้บริหารท้องถิ่นอย่างนายกอบต.เนี่ยนะนายกเทศบาลนายกอบต.เนี่ยร่วมกับนายอำเภอเป็นคนบริหารจัดการแก้ไขถ้าภัยขนาดสูงขึ้นมาเป็นภัยขนาดกลางเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่จะเข้ามาดูแลภัยในจังหวัดของตนถ้าสูงกว่านั้นเป็นหลายๆจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่เรียกว่าภัยขนาดใหญ่นะครับก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้ามาบัญชาการเหตุการณ์แต่ถ้าภัยที่มีภัยร้ายแรงยิ่งนะครับเป็นภัยแบบกระทบทั้งประเทศเนี่ยก็จะมีนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นซิงเกิลคอมมานด์นะครับนี่คือจุดเด่นของพระบัญญัติฉบับนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีอำนาจนะครับที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องด้วยกันคือ 1. อำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน 2. อำนาจในการตั้งอาสาสมัคร 3. คืออำนาจในการสั่งการบุคคลนะครับให้ทำหรือไม่ทำสิ่งใดนอกจากนั้นแล้วยังมีอำนาจในการใช้อาคารนะวัสดุอุปกรณ์รถยนต์อะไรต่างๆรถบรรทุกนะอำนาจในการที่จะสั่งการให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือและที่สำคัญคืออำนาจในการสั่งทำลายถนนหนทางถ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมแล้วก็มันไม่มีทางออกเนี้ยเขาก็สามารถทำลายบ้านเรือนหรือถนนหนทางได้นะตามความจำเป็นนะครับแล้วก็มีการคุ้มครองว่าถ้าทำโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็จะไม่ก็จะพ้นจากความผิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าคนที่ได้รับผลกระทบจากการทำลายสิ่งของทำลายถนนเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยตามกฎหมายที่สำคัญคือก่อนที่จะมีภัยหรือหลังจะมีภัยก็ตามมีการชดเชยค่าเสียหายตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับที่จะกำหนดค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้แต่ทั้งนี้เนี่ยจังหวัดจะต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก่อนถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเราจะดูทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุแนวความคิดในการฟื้นฟูสาธารณภัยหลังเกิดเหตุเนี่ยเราก็ทำทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวสุดท้ายก็คือกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องภัยทางอากาศหรือว่าวินาศกรรมรวมทั้งโรคระบาดมนุษย์หรือสัตว์ไว้

แต่ว่าย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้ก็ยังเน้นไปที่ภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยอุบัติเหตุมากกว่านะครับและเท่าที่ได้ทำมาก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีครับ

ครับเมื่อพูดถึงภัยต่างๆก็คงต้องพูดถึงภัยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับในอดีตเนี่ยเราก็เผชิญกับโรคระบาดใหญ่มาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเราก็ตายกันไปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยก็ได้บริหารพยายามพัฒนานะแล้วก็มีการออกกฎหมายอะไรต่างๆเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆโรคภัยอันตรายต่างๆมาโดยตลอดสุดท้ายในขณะนี้เราก็มีพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ใช้นะเดิมเนี่ยเป็นใช้เมื่อ2523นะแล้วก็มีการแก้ไขมาเป็นฉบับปัจจุบัน2558สำหรับโครงสร้างของการดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี้ยนะครับในกฎหมายฉบับเนี้ยโรคติดต่อมีความหมายว่าเป็นโรคหรือพิษที่สามารถแพร่ทางตรงและทางอ้อมไปสู่คนมีการให้คำนิยามโรคติดต่ออันตรายหมายความว่าโรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหมายถึงโรคติดต่อที่ต้องการการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายคือคำว่าโรคระบาดหมายถึงโรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่สามารถแพร่ไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับวิธีการดูแลโครงสร้างและกลไกเนี่ยเรามีในกฎหมายฉบับนี้ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานแล้วก็สามารถตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการและอนุกรรมการที่จำเป็นได้คณะกรรมการที่2ก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งในส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นร่วมกันเป็นกรรมการนะครับแล้วก็คณะกรรมการชุดนี้สามารถแต่งตั้งคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกจังหวัดได้นะครับเพราะว่าบางจังหวัดนี่มีชายแดนนะครับมีช่องทางติดต่อกับประเทศอื่นสำหรับ3นะครับก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานแล้วก็มีกรรมการฝ่ายต่างๆที่สำคัญคือมีผู้อำนวยการเขตนะครับเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานด้วยสำหรับกรมที่ดูแลเรื่องโรคติดต่อคือกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาจะมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้วก็ที่สำคัญคือกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะฮะเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดไว้เป็นอย่างดีนะครับมีการเตรียมการมีการซักซ้อมมีการจัดยาสำหรับขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับเมื่อเกิดโรคติดต่อขึ้นนะครับทางเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่เนี่ยจะเข้าไปบริหารจัดการแต่ถ้าจัดการไม่ได้ก็จะแจ้งมาทางส่วนกลางถ้ามีความจำเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็จะประกาศนะพื้นที่แล้วก็โรคติดต่อทางเจ้าที่ต่างๆก็จะเข้ามาช่วยเหลือกันสำหรับอำนาจนะถ้ามีความจำเป็นเนี่ยทางเจ้าพนักงานโรคติดต่อหรือทางกระทรวงสาธารณสุขนี่มีอำนาจที่จะเข้าควบคุมนะครับเช่นสั่งปิดตลาดสถานประกอบการร้านอาหารที่ชุมนุมอะไรต่างๆแล้วก็ประการที่สองคือสั่งให้ผู้ที่สงสัยหรือต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อเนี่ยเข้าเรียกว่าถูกควบคุมนะครับและประการที่3คือห้ามไม่ให้ผู้ที่ต้องสงสัยเนี่ยเข้าไปในสถานที่ที่กำหนดไว้นะครับที่สำคัญก็คือโรคติดต่อต่างๆเนี่ยที่โดยเฉพาะ

โรคโควิด19ที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่เนี่ยเราก็พบว่าอำนาจของพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับนี้ไม่เพียงพอทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจำเป็นต้องใช้กฎหมายการบริหารและการในสถานการณ์ฉุกเฉินเข้ามาแก้ไขนะก็เลยมีดำริที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้สามารถครอบคลุมหรือมีอำนาจหน้าที่มากกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องของการชดเชยนะซึ่งเป็นภาระสำคัญของรัฐบาลซึ่งกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่และการชดเชยไว้

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของหน่วยที่10นะคะคือการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งนะคะซึ่งหน่วยนี้ในหนังสือนะคะก็คือจะมี3ตอนแต่ว่าในวันนี้เราก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะแล้วก็เรื่องของสารที่ก่อมะเร็งส่วนตอนที่2ก็จะพูดในเรื่องของโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยนะคะซึ่งเราจะเน้นอยู่5มะเร็งนะคะที่พบบ่อยทั้งในผู้ชายแล้วก็ในผู้หญิงนะคะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งค่ะโรคมะเร็งนะคะเป็นปัญหาที่สำคัญของประชากรทั้งโลกนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดมาจากลักษณะการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะที่เราเข้าสู่สังคมที่เป็นลักษณะอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะมีการใช้สารเคมีมากขึ้นนะคะมีเรื่องของความเครียดหรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเนื่องจากการที่มนุษย์ในปัจจุบันนะคะก็คือมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะคะพอเรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเราก็สามารถพบโรคมะเร็งได้มากขึ้นนะคะณปัจจุบันนี้เราพบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งที่รวมทุกชนิดนะคะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในทั้งโลกใบนี้นะคะซึ่งถึงแม้ว่าในแต่ละพื้นที่ของโลกอะค่ะมันจะอาจจะมีลักษณะการกระจายของโรคมะเร็งที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นในภูมิภาคเช่นในยุโรปกับในเอเชียเนี่ยอาจจะมีมะเร็งที่พบบ่อยที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมทั้งโลกใบนี้แล้วเนี่ยก็คือมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ต่อปีนะคะอยู่ที่ประมาณ 140,000 รายต่อปีนะคะหรือว่าคิดว่าง่ายๆว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ของโรคมะเร็งเนี่ยประมาณ400คนต่อวันค่ะโดยที่เราจะเริ่มต้นที่ความหมายของคำว่าโรคมะเร็งนะคะคำที่จะพบบ่อยๆก็คือคำว่าที่เราใช้ว่า tumor หรือ neoplasm นะคะอันนี้เป็นคำรวมนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนเป็นคำว่าก้อนเนื้อหรือเนื้องอกนะคะซึ่งแปลว่าเป็นเหมือนที่บอกว่าเป็นคำรวมคือไม่ได้แปลว่าจำเพาะเจาะจงว่าเป็นมะเร็งหรือว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น benign tumor หรือว่ากับ malignant tumor นะคะตัว benign tumor เนี่ยก็คือตัวเนื้องอกหรือตัวก้อนเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะก็มักจะมีลักษณะเช่นมีลักษณะของการโตช้านะคะไม่มีการกระจายไปที่ไหนนะคะส่วน malignant tumor เนี่ยมีลักษณะจำเพาะก็คือมักจะโตเร็วนะคะและมักจะมีการกระจายไปบริเวณอวัยวะอื่นๆได้นะคะแต่ลักษณะที่บอกเนี่ยอาจจะไม่ได้จะขอโทษอาจจะไม่ได้เจอได้ในทุกมะเร็งนะคะหมายถึงว่ามะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะการเรียกชื่อของเนื้องอกหรือว่า terminology นะคะก็คือในเรื่องของ benign เนี่ยมักจะลงท้ายด้วยคำว่า oma นะคะคือเป็น oma นะคะซึ่งเป็นลักษณะของคำที่เรามักใช้เรียกในเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะเช่นคำว่า fibroma นะคะคือเนื้องอกของตัว fibrous tissue หรือว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะ chondroma ก็คือเป็นเนื้องอกของพวกกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็ adenoma ก็คือเป็นเนื้องอกของต่อมหรือว่าเนื้อเยื่อที่เป็นอยู่ในบริเวณต่อมหรือแกลนนะคะส่วน malignantหรือว่ามะเร็งนะคะเรามักจะอาจจะมีคำเรียกได้หลากหลายนะคะอย่างที่หนึ่งคือคำว่าคาร์ซิโนมานะคะเช่น endometrial carcinoma นะคะก็คือ endometrium คือเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะตัว endometrial carcinoma เนี่ยก็คือเป็นเนื้องอกมะเร็งนะคะของเยื่อบุโพรงมดลูกหรือว่าของมดลูกนั่นเองนะคะ adenocarcinoma นะคะเหมือนเมื่อกี้ที่พูดว่า adenoma คือเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่มะเร็งของตัวต่อมนะคะส่วน adenocarcinoma เนี่ยก็คือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งนะคะของตัวต่อมหรือว่าแกลนนะคะอีกหนึ่งคำคือคำว่าซาร์โคมานะคะก็คือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งของตัวเนื้อเยื่อหรือทิชชูที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเช่นออสติโอซาร์โคมาคือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งของตัวกระดูกนะคะต่อไปเช่นคำว่าอาจจะใช้คำว่ามาลิกแนนนะคะเอามาใส่บริเวณข้างหน้าข้างหน้าบริเวณลักษณะของเนื้อเยื่อหรือเนื้องอกที่เกิดขึ้นที่เป็นมะเร็งนะคะเช่นคำว่ามาลิกแนนลิมโฟมาก็คือลักษณะตัวเนื้องอกของตัวต่อมน้ำเหลืองที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งนะคะหรือมาลิกแนนเมลาโนมานะคะคือเป็นเนื้องอกของเม็ดสีที่เกิดมะเร็งนะคะลักษณะเฉพาะนะคะของหรือความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติและเซลล์โรคมะเร็งนะคะก็คือมีลักษณะที่แตกต่างกันหลายอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือลักษณะทางสันฐานวิทยานะคะถ้าเป็นเซลล์ปกตินะคะถ้าเราส่องกล้องดูเนื้อเยื่อแล้วเห็นเซลล์ปกติเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะมีรูปร่างและขนาดที่มันสม่ำเสมอเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกัน 100% แต่ว่ามันจะเหมือนกันไปทุกเซลล์นะคะส่วนถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งนะคะลักษณะเนี่ยมันจะมีรูปร่างแล้วมันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสคือลักษณะ
อวัยวะที่อยู่ข้างในเซลล์อยู่ตรงกลางนะคะที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์นะคะถ้าในเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยตัวนิวเคลียสก็จะมีโครงสร้างที่ผิดปกติแล้วก็จะขนาดโตขึ้นนะคะมีไซโตพลาซึมไซโตพลาซึมคือบริเวณที่อยู่รอบนอกนะคะที่เล็กกว่าก็คือนิวเคลียสมันโตขึ้นมาแล้วก็โดดเด่นกว่านะคะส่วนเรื่องของการแบ่งเซลล์นะคะถ้าเป็นเซลล์ปกตินะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์มากขึ้นนะคะหรือมากผิดปกติเนี่ยเซลล์มันจะมีการหยุดการทำงานของมันเองเพราะมันมีการควบคุมอยู่นะคะเซลล์เหล่านี้มันจะเติบโตแล้วก็แบ่งแยกออกไปลักษณะที่มันควบคุมแล้วก็มีลักษณะตามวัฏจักรชีวิตที่เราสามารถคาดการณ์ได้คือเป็นลักษณะที่เป็นปกตินะคะส่วนถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยตัวการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะไม่หยุดยั้งนะคะมันจะแบ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่มากขึ้นแล้วทำให้เกิดการปรากฏตัวขึ้นมาของตัวเนื้องอกนะคะก็คือแปลว่าเซลล์มันเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมานะคะส่วนการตายของเซลล์นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า apoptosis นะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีกระบวนการการเหนี่ยวนำที่ทำให้เกิดการตายของเซลล์หรือที่บอกว่า apoptosis นะคะเพื่อทำลายตัวเองเวลาที่มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะเหมือนเป็นกลไกที่มันควบคุมอยู่นะคะส่วนเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยค่ะมันจะไม่หยุดยั้งการเจริญเติบโตนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเซลล์การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติขึ้นมาของเซลล์แต่ว่ามันก็จะไม่มีการเกิดอะพอปโทซิสหรือว่าการตายของเซลล์นี้ก็เลยทำให้เกิดเนื้องอกขึ้นมานะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของการยึดเกาะแล้วก็การบุกรุกนะคะไปที่บริเวณอื่นๆนะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีเยื่อหุ้มภายนอกเซลล์นะคะที่มันจะยึดติดอยู่ด้วยกันก็เลยทำให้มันเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนนะคะแล้วก็ไม่มีการกระจายออกไปที่อื่นนะคะในขณะที่ถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งนะคะมันสูญเสียตัวโมเลกุลที่ทำให้เซลล์มันมาต่อกันหรือติดกันเหมือนกับปกติเซลล์สองเซลล์แต่ละเซลล์มันติดกันมันมีตัวที่

อื่นๆนะคะอย่างเช่นบริเวณเข้าไปในบริเวณหลอดเลือดหรือหลอดน้ำเหลืองได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการรับรู้สัญญาณนะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีสัญญาณที่ควบคุมมันนะคะมันจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะเพียงพอแล้วก็หยุดการแบ่งตัวนะคะแต่ว่าตัวเซลล์โรคมะเร็งนะคะมันจะไม่รับรู้สัญญาณพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถร่างกายจะไม่สามารถควบคุมได้ก็เลยทำให้เกิดการกลายพันธุ์แล้วก็ไม่หยุดการแบ่งเซลล์ค่ะปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะคะก็จะแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกร่างกายแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงภายในร่างกายนะคะโดยปัจจัยเสี่ยงภายนอกก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นสารเคมีนะคะที่เกิดขึ้นนะคะรังสีต่างๆอย่างเช่นรังสี UV หรืออัลตราไวโอเลตนะคะการติดเชื้อเรื้อรังนะคะอย่างเช่นการติดเชื้อไวรัสบางชนิดหรืออาจจะเคยได้ยินการเรื่องของ HPV นะคะหรือ Human Papilloma Virus พอมันติดอยู่นานๆก็ทำให้เกิดมะเร็งได้อย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกนะคะพยาธิบางชนิดนะคะอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับนะคะก็ทำให้เกิดตัวมะเร็งตับและท่อน้ำดีได้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนบางชนิดค่ะส่วนปัจจัยเสี่ยงภายในนะคะที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของอายุนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสแล้วมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งได้มากขึ้นนะคะเพศนะคะตัวมะเร็งบางชนิดจะพบในเพศชายได้มากกว่าเพศหญิงหรือว่ามะเร็งบางชนิดอาจจะพบในมากกว่าเพศชายนะคะเชื้อชาตินะคะกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็ภูมิต้านทานของร่างกายนะคะเนื่องจากมีมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อนะคะเวลาที่ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดมะเร็งบางชนิดได้นะคะแล้วก็การเกิดการระคายเคืองนะคะอย่างเช่นบางคนที่ใส่ตัวฟันปลอมนะคะที่ทามันไม่พอดีกับตัวฟันบางทีทำให้เกิดแผลที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในช่องปากนะคะแล้วก็ภาวะทุพพโภชนาการค่ะหลักการรักษามะเร็งโดยทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับการระยะของโรคนะคะแต่ว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นระยะต้นนะคะการรักษามักจะนะคะประกอบด้วยการผ่าตัดแต่ว่าบางทีแต่มะเร็งแต่ละชนิดก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะโดยทั่วไปถ้าการรักษามะเร็งเนี่ยก็จะประกอบด้วยการผ่าตัดนะคะการฉายแสงหรือว่ารังสีรักษานะคะเคมีบำบัดนะคะการใช้ฮอร์โมนแล้วก็การใช้ยามุ่งเป้าค่ะต่อมาเป็นเรื่องของสารก่อมะเร็งนะคะหรือคาร์ซิโนเจนนะคะโดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือสารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งนะคะหรือที่เราเรียกว่าคาร์ซิโนเจนอย่างที่กล่าวไปนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยมีการใช้สารเคมีมากกว่า 70,000 ชนิดต่อปีนะคะแล้วก็มีการสังเคราะห์สารเคมีชนิดใหม่ๆขึ้นมาใช้อีกหลายร้อยชนิดนะคะตัวอย่างสารเคมีที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนว่าทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ในคนก็อย่างเช่นสารหนูหรืออาร์เซนิกนะคะทำให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังที่ปอดหรือที่ตับนะคะชนิดอื่นๆนะคะอย่างเช่นแอสเบสตอสนะคะทำให้เกิดมะเร็งบริเวณปอดและทางเดินอาหารนะคะเป็นซีนนะคะทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวตัวผลึกซิลิก้านะคะทำให้เกิดมะเร็งที่ปอดได้นะคะส่วนเท้าหรือว่าที่ประกอบด้วยตัวใยแอสเบสตอสนะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินกันเรื่องของเท้าข้ามนะคะที่มันประกอบเป็นส่วนประกอบในตัวแป้งหรือแป้งฝุ่นนะคะอันนี้ทำให้เกิดพวกมะเร็งที่ปอดแล้วก็รังไข่ค่ะสารอื่นๆนะคะอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นนะคะแต่ก็เป็นนับเป็นสารก่อมะเร็งเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอัลฟาท็อกซินนะคะซึ่งเป็นสารที่ผลิตจากตัวราที่เราพบในพวกอาหารแห้งบางชนิดอย่างเช่นถั่วหรือมันสำปะหลังที่เก็บไม่ดีนะคะก็ทำให้เกิดมะเร็งที่ตับได้นะคะผลิตภัณฑ์บุหรี่นะคะพวก tobacco products นะคะก็ทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากนะคะส่วนควันบุหรี่คือตัวสโมกนะคะทำให้เกิดมะเร็งปอดอันนี้อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่านอกจากมะเร็งปอดเนี่ยก็ยังทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคะมะเร็งตับอ่อนแล้วก็มะเร็งหลอดอาหารค่ะค่ะที่กล่าวไปทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งรวมทั้งสารก่อมะเร็งนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะจบในเรื่องของตอนที่1ของบทนี้ค่ะสวัสดีค่ะก็จะมาพูดกันต่อนะคะถึงตอนที่2นะคะซึ่งจะเนื้อหาจะประกอบด้วยเรื่องของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยนะคะจะพูดทั้งหมด5มะเร็งนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะคะมะเร็งปอดนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งในแต่ละมะเร็งนะคะก็จะพูดเรื่องของสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะของแต่ละมะเร็งแล้วก็การป้องกันโรคมะเร็งนั้นๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปพูดกันที่โดยเน้นเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งนะคะจะเริ่มที่

มะเร็งที่หนึ่งนะคะคือมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นตัวมะเร็งตับแล้วก็ตัวมะเร็งท่อน้ำดีนะคะตัวสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งตับมักจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะคะแล้วก็ภาวะตับแข็งจากการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับนะคะจากการรับประทานอาหารที่ไม่สุกแล้วก็สะอาดนะคะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมักเกิดจากความผิดปกติของท่อน้ำดีทางเดินน้ำดีที่เกิดจากกำเนิดนะคะส่วนปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีที่สำคัญที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะก็คือได้แก่การรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆนะคะทำให้ได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับนะคะตัวการป้องกันนะคะหลักสำคัญเรื่องของมะเร็งตับนะคะถ้าเป็นการป้องกันก็คือการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิด B นะคะในเด็กแรกเกิดนะคะการระวังการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารอะฟลาท็อกซินนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดมะเร็งตับนะคะแล้วก็การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ป้องกันการสัมผัสจากสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนการป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีนะคะก็ได้แก่การลดการบริโภคควบคุมแล้วก็กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะโดยภาวะนี้ควรจะต้องรณรงค์เรื่องการลดการรับประทานอาหารประเภทปลาน้ำจืดอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหมายถึงว่าลดการรับประทานอาหารปลาน้ำจืดดิบนะคะเพราะพวกนี้จะมีตัวอ่อนของพยาธิในเนื้อปลาอยู่ค่ะต่อไปเป็นเรื่องของมะเร็งปอดนะคะมะเร็งปอดเนี่ยปัจจัยเสี่ยงหลักที่สำคัญที่เราทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของอายุนะคะยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งปอดที่มากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของมลภาวะนะคะที่เป็นปัญหาหลักปัญหาสำคัญในปัจจุบันนะคะการป้องกันก็คือถ้าในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่อยู่แล้วนะคะก็ควรไม่ควรที่จะเริ่มสูบบุหรี่นะคะส่วนถ้าคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเนี่ยก็ควรที่จะพยายามลดและเลิกสูบบุหรี่นะคะแล้วก็อย่างอื่นๆก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีอันตรายที่เป็นสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะต่อไปเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่สำคัญก็คือเรื่องของอายุนะคะพบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีนะคะแล้วก็มีในเรื่องของคนกลุ่มคนที่มีประวัติโรคมะเร็งลำไส้ในครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่ตรวจพบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากตัวมะเร็งลำไส้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าในครอบครัวมีประวัติโรคมะเร็งลำไส้นะคะก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากที่จะมีโรคมะเร็งลำไส้ด้วยนะคะประวัติการเกิดการติ่งเนื้อในลำไส้นะคะซึ่งพวกนี้มักจะทราบจากการส่องกล้องตรวจลำไส้นะคะการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์นะคะรวมถึงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงแล้วก็มีไขมันสูงนะคะพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะการป้องกันเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรงนะคะก็คือการรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่นะคะแล้วก็ควบคุมระบบขับถ่ายให้ถูกต้องนะคะลดการบริโภคเนื้อแดงแล้วก็เนื้อแปรรูปนะคะลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ส่วนที่ไม่เกรียมนะคะจากโดยเฉพาะจากการปิ้งย่างนะคะทอดรมควันนะคะแล้วก็พวกอาหารที่มีไขมันสูงนะคะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเนี่ยในระยะแรกเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจเพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะส่วนต่อมาเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมที่สำคัญได้แก่อายุที่มากขึ้นนะคะแล้วมะเร็งเต้านมเนี่ยเริ่มพบได้บ่อยตั้งแต่อายุ40-50ปีนะคะเพราะฉะนั้นในบางประเภทขอโทษค่ะในบางประเทศเนี่ยจะแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการตรวจแมมโมแกรมตั้งแต่อายุ40ปีนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็คือได้แก่สตรีวัยหมดประจำเดือนที่กินยาฮอร์โมนทดแทนนะคะแล้วก็เช่นกันคล้ายๆกับตัวมะเร็งเรื่องของมะเร็งลำไส้นะคะมะเร็งเต้านมเนี่ยการที่มีประวัติญาติสายเป็นมะเร็งเต้านมนะคะหรือโรคมะเร็งรังไข่เนี่ยก็อาจจะสัมผัสก็เป็นความเสี่ยงหลักนะคะของการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะเนื่องจากตัวมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดนึงเหมือนกันที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีประวัติญาติในสายเดียวกันเช่นแม่หรือป้าหรือยายนะคะที่เป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่นะคะเนื่องจาก2มะเร็งเนี้ยถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยยีนเดียวกันนะคะก็คือแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งเต้านมค่ะต่อไปเรื่องของการป้องกันนะคะการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม

สามารถทำโดยการตรวจคัดกรองด้วยตามอายุที่เหมาะสมนะคะสำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเนี่ยแนะนำให้เข้ารับการตรวจอย่างใกล้ชิดเป็นระยะนะคะเพราะจะช่วยให้วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งการที่วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีโอกาสรักษาที่หายขาดได้สูงขึ้นนะคะการลดความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการปรับพฤติกรรมนะคะการรับประทานอาหารแล้วก็การดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเนื่องจากเราพบว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์นะคะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมค่ะต่อไปเป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นหนึ่งในมะเร็งที่เราทราบสาเหตุที่สำคัญที่ชัดเจนนะคะโดยสาเหตุที่เป็นที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกที่สำคัญที่สุดคือประมาณ 95-97% เลยเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อ HPV นะคะหรือว่ามันย่อมาจาก Human Papilloma Virus นะคะซึ่งเพราะฉะนั้นไวรัสพวกนี้มันติดจากการมีเพศส่วนใหญ่นะคะติดจากการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงก็มักจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นการมีคู่นอนหลายคนหรือการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะการมีประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าการไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเลยนะคะก็นับเป็นความเสี่ยงหนึ่งของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะส่วนการป้องกันนะคะหลักๆ ก็คือการป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะอย่างเช่นการพยายามลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือการฉีดวัคซีนก็จะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้นะคะที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการตรวจคัดกรองเพื่อหารอยโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะเพราะว่ารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราสามารถรักษาได้หายขาด 100% นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองจะทำให้เราค้นพบรอยโรคตรงนี้ก่อนที่มันจะกลายไปเป็นมะเร็งนะคะหลักการสำคัญนะคะในการป้องกันโรคมะเร็งอันนี้เป็นหลักการโดยพื้นฐานของการป้องกันโรคมะเร็งทั้งหมดนะคะก็คืออย่างแบ่งเป็น3อย่างนะคะอย่างที่1คือ primary prevention นะคะหรือการป้องกันชนิดปฐมภูมินะคะหมายถึงการป้องกันไม่ให้มันเกิดโรคนะคะโดยการลดความเสี่ยงหรือว่าป้องกันจากสาเหตุการเกิดโรคนะคะอย่างเช่นการไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็อาจจะเป็นการป้องกันปฐมภูมิของการเกิดมะเร็งหลายๆชนิดโดยเฉพาะมะเร็งปอดนะคะการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ก็เป็นการป้องกันแบบปฐมภูมิของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะอย่างที่2คือ secondary prevention หรือว่าการป้องกันชนิดทุติยภูมินะคะหมายถึงการตรวจหาภาวะก่อนที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าการตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่กล่าวไปคือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะการตรวจคัดกรองเพื่อหารอยโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะก็เป็นการป้องกันชนิดทุติยภูมินะคะอย่างที่3เรื่องของการป้องกันชนิดตติยภูมิหรือ tertiary prevention นะคะหมายถึงการรักษาผู้ที่เป็นโรคมะเร็งแล้วนะคะเพื่อให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนภาวะทุพพลภาพหรือว่าการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้นๆค่ะการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนะคะปัจจุบันองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้แนะนำให้สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง3ชนิดนะคะของโรคมะเร็งก็คือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งลำไส้นะคะเนื่องจากว่า3หรือมะเร็ง3ชนิดนี้นะคะมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่าการตรวจคัดกรองเนี่ยสามารถลดอัตราการเกิดโรคแล้วก็การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้นๆได้นะคะโดยที่การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะก็คืออย่างที่กล่าวไปว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะก่อนที่จะเป็นมะเร็งจะสามารถรักษาก่อนที่จะกลายไปเป็นโรคมะเร็งได้นะคะแล้วก็สามารถรักษาได้หายขาด 100% นะคะแนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกโดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะแนะนำให้เริ่มตรวจที่อายุ25ปีนะคะในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นสตรีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ให้เริ่มตรวจที่อายุ30ปีนะคะโดยที่ถ้าเป็นวิธีการตรวจด้วยเซลล์วิทยาคือการตรวจเซลล์หรือที่เราเคยได้ยินเรื่องของแป๊บสเมียนะคะคืออันนี้นะคะก็คือแนะนำให้ตรวจทุก2ปีนะคะแต่ว่าปัจจุบันมีอีก1วิธีคือเป็นการตรวจหาไวรัส HPV นะคะอาจจะเป็นการตรวจหาไวรัสอย่างเดียวหรือว่าการตรวจหาไวรัสร่วมกับการตรวจเซลล์นะคะถ้าเป็นวิธีนี้คือหมายถึงว่าตรวจด้วยวิธีการตรวจหาไวรัสนะคะแนะนำว่าให้ตรวจทุก5ปีค่ะต่อไปเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยมี3วิธีนะคะอย่างที่1ก็คือการตรวจมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะแนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมสำหรับสตรีไทยโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะแนะ

นำให้สตรีไทยที่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุก1เดือนค่ะต่อไปวิธีที่2คือการตรวจเต้านมโดยตรวจกับแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมานะคะก็คือแนะนำให้เริ่มตรวจเต้านมโดยพบแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรวจทุก1ปีค่ะวิธีที่3ก็คือที่เราเคยได้ยินการเรื่องของแมมโมแกรมนะคะคือการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมนะคะโดยที่ถ้าเกิดเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศทางยุโรปนะคะแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการตรวจแมมโมแกรมนะคะทุก 1-2 ปีในสตรีที่อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากเรายังมีข้อจำกัดในแง่ของความพร้อมของการให้การบริการการตรวจนะคะก็เลยยังเน้นให้ประชาชนเนี่ยตรวจเต้านมด้วยตัวเองแล้วก็พบแพทย์เพื่อรับการตรวจเต้านมนะคะซึ่งจะเป็นการทำให้ประชาชนมีความตระหนักต่อความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทยค่ะต่อไปเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะโดยมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็มีวิธีการตรวจคัดกรอง3วิธีเช่นกันนะคะวิธีที่1ก็คือการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือว่าที่เรียกว่าโคโลโนสโคปีนะคะแนะนำให้ตรวจทุก 5-10 ปีนะคะอย่างที่2คือการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะคะหรือที่เรียกว่า flexible sphygmoidoscopy นะคะร่วมกับการตรวจส่วนแป้งในลำไส้ใหญ่นะคะแนะนำทุก5ปีนะคะหรือว่าวิธีที่3ที่อาจจะง่ายกว่าก็คือการตรวจหาเลือดแฝงหรือการที่มีเลือดออกในอุจจาระนะคะคือการตรวจอุจจาระนะคะปีละ1ครั้งค่ะสรุปนะคะโรคมะเร็งเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของประชากรทั้งโลกนะคะแล้วก็ถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีอัตราการเกิดโรคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนี้นะคะปัจจุบันเรามีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พัฒนามากขึ้นหลายๆด้านนะคะทำให้สามารถรักษาโรคมะเร็งหลายชนิดให้หายขาดได้แล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงป้องกันแล้วก็ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งบางชนิดได้ตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคนะคะขอเน้นเรื่องของหลักการสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะคะที่ประกอบไปด้วย3อย่างนะคะอย่างที่1ก็คือ primary prevention หรือว่าการป้องกันชนิดปฐมภูมินะคะซึ่งคือหมายถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นเลยนะคะโดยการลดความเสี่ยงนะคะหรือการป้องกันจากการสาเหตุจากการเกิดโรคอย่างเช่นการไม่สูบบุหรี่นะคะการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะอย่างที่2การป้องกันชนิดทุติยหรือ secondary prevention นะคะคือหมายถึงการตรวจคัดกรองนะคะการตรวจหาภาวะก่อนที่จะเป็นโรคมะเร็งนะคะโดยอย่างเช่นที่เราเรียกว่าการสกรีนนิ่งการตรวจหามะเร็งนะคะอย่างที่3คือการป้องกันชนิดตติยภูมินะคะหรือ tertiary prevention นะคะหมายถึงการรักษาผู้ที่เป็นรอยโรคผู้ที่พบเป็นมะเร็งแล้วนะคะเพื่อให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ภาวะทุพพลภาพหรือการเสียชีวิตจากมะเร็งนั้นๆนะคะวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้าง

0: พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
1: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม
3: ่ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทร02-504-7788
6: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
7: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาครับช่วงนี้เราจะคุยกันถึงหน่วยที่10นะครับเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันชีวิตตอนที่1และตอนที่2นะครับเราแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องการจัดการความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องการประกันแต่ว่าเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยเราอยากจะแยกระหว่างการประกันชีวิตกับการประกันทรัพย์สินนะครับในหน่วยที่10นี้เราจะพูดถึงเรื่องของการประกันชีวิตก่อนนะครับเวลาเราพูดถึงการจัดการความเสี่ยงเนี่ยนักศึกษาคงจะจำได้ว่าเรามีวิธีการจัดการความเสี่ยงใหญ่ๆอยู่4วิธีด้วยกันนะครับก็คือการยอมรับความเสี่ยงการลดหรือควบคุมความเสี่ยงการโอนความเสี่ยงและก็การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับถ้าหากว่าจะดูกันให้ถูกต้องแล้วเนี่ยการประกันชีวิตเป็นเครื่องมือในการโอนความเสี่ยงนะครับก็คือเราเนี่ยมอบให้ประกันชีวิตแบ่งความรับผิดชอบทางด้านการเงินไปนะครับสำหรับความเสี่ยงที่คนเราเนี่ยนะครับจะต้องพบเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราพูดถึงความเสี่ยงของบุคคลกับความเสี่ยงขององค์กรนะครับในแง่ของความเสี่ยงบุคคลเนี่ยนะครับเรามุ่งหมายที่จะโอนความเสี่ยงที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งเรามีความเสี่ยงใหญ่ๆอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับความเสี่ยงของคนเราเนี่ยพูดกันง่ายๆเลยก็คือการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรืออายุสั้นการเจ็บป่วยบาดเจ็บหรือ

พลภาพจากเหตุไม่คาดฝันและก็การมีอายุยืนยาวหลังจากที่เราเกษียณอายุหรือเลิกทำงานไปแล้วนะครับส่วนทางด้านขององค์กรธุรกิจเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์กรธุรกิจนั้นนะครับก็คือการเสียชีวิตของบุคลากรหรือเจ้าของธุรกิจการเจ็บป่วยการบาดเจ็บหรือทุพพลภาพของบุคลากรแล้วก็การมีอายุยืนยาวหรือเรามุ่งในเรื่องของเงินออมเพื่อเกษียณอายุของบุคลากรนะครับก่อนที่เราจะทำความเข้าใจว่ามันจัดการความเสี่ยงได้ยังไงเนี่ยผมคิดว่าเรามาดูว่าการประกันชีวิตเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีหลากหลายมากๆเลยนะครับในตลาดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยการประกันชีวิตก็จะมีอยู่3ประเภทประเภทแรกก็คือประเภทที่เรียกว่ามีจำนวนมากที่สุดเลยนะครับก็คือประเภทสามัญหรือ ordinary life การประกันชีวิตรายบุคคลสำหรับกลุ่มตลาดชนชั้นกลางถึงผู้ที่มีรายได้สูงนะครับอันนี้ก็เราเรียกว่าประกันชีวิตแบบสามัญซึ่งเกิดขึ้นเป็นแบบแรกในโลกนะครับต่อไปก็เป็นการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมหรือ industrial life การประกันชีวิตที่เป็นรายบุคคลเหมือนกันแต่ว่าเหมาะสำหรับกลุ่มตลาดที่เป็นลูกจ้างคนงานที่มีรายได้น้อยเพราะว่าการประกันแบบเนี้ยมันจะให้ความคุ้มครองไม่สูงแล้วก็เบี้ยประกันก็ไม่สูงด้วยนะครับสุดท้ายเลยก็คือประเภทของการประกันกลุ่มหรือ group life การประกันชีวิตคนหลายๆคนในกรมธรรม์ฉบับเดียวกันซึ่งแน่นอนครับสำหรับองค์กรธุรกิจและก็องค์กรที่เป็นนายจ้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้กับลูกจ้างหรือสมาชิกเรามาดูประเภทสามัญก่อนเพราะว่าประเภทสามัญเนี่ยถ้าพูดถึงในท้องตลาดแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคนทำประกันชีวิตประเภทนี้เนี่ยถึง 70% นะครับประเภทสามัญเนี่ยมีแบบประกันมากมายนะครับท่านอาจจะเห็นว่าเรามีชื่อทางการค้าเยอะแยะเลยนะครับแบบประกันที่มีความหลากหลายนะครับแต่ว่าชื่อที่เป็นทางการหรือชื่อที่เสนอกันต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะครับเราจะแบ่งการประกันสามัญเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่5แบบก็คือการประกันแบบที่เรียกว่าช่วงระยะเวลาแบบประกันตลอดชีพแบบประกันสะสมทรัพย์แบบบำนาญหรือเงินได้รายปีแล้วก็แบบผสมอันนี้พวกเราก็คงจะพอคุ้นๆอยู่นะครับในส่วนของการประกันชีวิตแบบสามัญเนี่ยพอยุคสมัยเปลี่ยนไปมันก็จะมีการประกันแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกซึ่งอาจจะไม่เข้ากับ5แบบเมื่อกี้นี้นะครับก็คือการประกันชีวิตที่เราเรียกว่าควบการลงทุนหรือ Investment Link Insurance นะครับแล้วก็การประกันชีวิตรายย่อยหรือไมโครอินชูรันส์อันนี้เราพูดถึงชื่อมันก่อนกันแล้วกันแล้วเรามาดูว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับการประกันชีวิตแบบสามัญเนี่ยนะครับซึ่งมียอดขายสูงสุดเนี่ยนะครับวงเงินคุ้มครองหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยนะครับเป็นลักษณะสำคัญนะครับว่ามันก็จะมีการกำหนดวงเงินคุ้มครองหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำไอ้นักศึกษาก็อาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์คำนี้นะครับว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งก็หมายถึงจำนวนเงินนะครับหรือวงเงินที่คุ้มครองชีวิตหรือคุ้มครองสุขภาพหรือคุ้มครองอุบัติเหตุก็แล้วแต่นะครับการกำหนดวงเงินขั้นต่ำเนี่ยนะครับอาจจะกำหนดวงเงินต่ำแต่ไม่กำหนดวงเงินขั้นสูงก็ได้หรืออาจจะมีการกำหนดก็ได้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีคนที่ทำประกันเนี่ยนักศึกษาอาจจะไม่ทราบว่าอาจจะมีผู้ที่ทำประกันเนี่ยเป็นวงเงินสูงมากเลยนะครับถึง100ล้านหลายร้อยล้านปัจจุบันนี้เรามีผู้ที่ทำประกันชีวิตรายเดียวนะครับถึง 1,000 ล้านแล้วบริษัทประกันชีวิตอาจจะรับประกันนะครับตามวงเงินที่ลูกค้าขอมาสมัครมาก็ได้หรืออาจจะให้ประกันต่ำกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวงครองเนี่ยนะครับมันจะไปกำหนดอะไรครับกำหนดการจ่ายสินไหมกรณีที่เสียชีวิตหรือกำหนดว่าพอครบสัญญาแล้วเนี่ยจะได้รับเงินคืนสักเท่าไหร่ดูเป็นภาพนี่จะง่ายกว่าถ้าเราจะเห็นว่า
ในกล่องทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับการประกันชีวิตเนี่ยที่เป็นสัญญาหลักเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านขวามือเป็นสัญญาเพิ่มเติมนะฮะในสัญญาหลักเนี่ยมันจะทำหน้าที่แค่2อย่างก็คือถ้าลูกค้าเสียชีวิตนะถ้าตายก็จ่ายเงินหรือถ้าลูกค้าอยู่ครบสัญญาก็มีการจ่ายเงินนะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยก็คือตัวที่กำหนดว่าแล้วตายจะจ่ายเท่าไหร่อยู่จะจ่ายเท่าไหร่นะครับทางด้านขวามือนะครับเป็นเรื่องของสัญญาเพิ่มเติมซึ่งก็จะสามารถซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับบวกเข้าไปนะฮะนักศึกษาก็จะเห็นว่าจะมีทั้งการประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงแล้วก็มีสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆอีกนะครับซึ่งเราจะได้กล่าวถึงในต่อไปนะครับลักษณะอีกข้อหนึ่งของการประกันชีวิตสามัญก็คือถ้าพูดถึงเบี้ยประกันชีวิตที่ผู้ออกประกันหรือลูกค้าต้องจ่ายเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันตามไหนครับตามเพศแล้วก็อายุของผู้ทำประกันทีนี้เมื่อเริ่มทำประกันชีวิตแล้วเนี่ยประกันชีวิตสามัญเนี่ยก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์หลักเนี่ยก็จะคงที่ไปตลอดสัญญานะครับการชำระเบี้ยนี่ก็จะมีแบบชำระครั้งเดียวแล้วก็ชำระเป็นรายงวดนะครับเวลาชำระรายงวดเนี่ยเรากำหนดให้เป็นรายปีแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะขอแบ่งชำระเป็นราย6เดือนราย3เดือนหรือรายเดือนก็ได้นะครับกำหนดของเวลาชำระเบี้ยเนี่ยก็จะมีเวลาผ่อนผันให้นะครับก็คือผ่อนผันให้30ถึง31วันนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยแต่ว่าในบางกรณีนะครับอาจจะมีการผ่อนผันยาวขึ้นอย่างเช่นช่วงโควิด19เนี่ยนะครับก็จะมีการผ่อนผันให้ยาวขึ้นถึง90วันข้อที่3ก็คือเรื่องของการพิจารณาประกันข้อนี้เนี่ยหมายความว่าเวลาคนจะทำประกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าบริษัทจะรับประกันทุกคนอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับสุขภาพเพราะฉะนั้นการประกันชีวิตจึงมีทั้งแบบที่เรียกตรวจสุขภาพแล้วก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพซึ่งก็จะพิจารณาจากการทำแบบไหนจำนวนเงินเอาประกันสูงไหมอายุอาชีพและประวัติสุขภาพซึ่งหมายถึงประวัติการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันเนี่ยมีหรือเปล่านะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผลออกมาก็คือว่ารับประกันตามปกติหรือว่าถ้าหากว่าไม่ปกติก็จะเป็นการเพิ่มเบี้ยประกันเลื่อนการรับประกันไปหรือปฏิเสธการรับประกันไปเลยก็มีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดต่อไปสำหรับอีกข้อหนึ่งนะครับลักษณะที่สำคัญก็คือการประกันชีวิตสามัญก็จะบวกสัญญาเพิ่มเติมเข้าไปได้อันนี้เป็นการบวกเข้าไปโดยสมัครใจก็หมายความว่าซื้อเพิ่มนั่นเองนะครับสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบไว้กับกรมธรรม์หลักได้ก็อาจจะมีเรื่องของการอุบัติเหตุคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมโรคร้ายแรงนะครับแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆการประกันชีวิตแบบแรกที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือการประกันชีวิตที่เราเรียกว่าแบบชั่วระยะเวลาหรือ term life insuranceช่วงเวลาเนี่ยเราจำง่ายๆเลยครับก็คือให้ความคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียวไม่มีการสะสมทรัพย์เลยนะครับแล้วก็จะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตส่วนเมื่ออยู่ครบสัญญาแล้วเนี่ยก็จะจบกันไปนะครับไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนนะครับคำว่าช่วงระยะเวลาก็แปลว่าช่วงเวลา5ปี10ปี15ปี20ปีหรือ30ปีนะครับแล้วแต่แบบประกันจะกำหนดแบบประกันแบบนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าอัตราเบี้ยประกันจะต่ำกว่าแบบอื่นซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการวงเงินคุ้มครองสูงๆแต่ว่าต้องการจ่ายเบี้ยประกันต่ำหน่อยนะครับแล้วก็จำนวนเอาประกันภัยเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่คงที่ตลอดสัญญามีแบบที่สามารถลดลงได้แล้วก็มีแบบที่สามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับช่วงระยะเวลาเนี่ยเราสามารถต่อสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์เป็นแบบอื่นก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีพูดถึงนะครับดูจากภาพก็ชัดเจนนะครับท่านจะเห็นว่าแบบช่วงระยะเวลาเนี่ยช่วงซ้ายเนี่ยนะครับไอ้ช่วงทางขวามือเนี่ยนะครับก็ตายจ่ายเงินอย่างเดียวนะครับไม่มีส่วนที่เป็นเรื่องของการสะสมทรัพย์ส่วนสัญญาเพิ่มเติมจะบวกเข้าไปหรือไม่ก็แล้วแต่ผู้เอาประกันนะครับนี่เป็นภาพตัวอย่างนะครับการประกันภัยการประกันชีวิต

แบบช่วงระยะเวลา7ปีนะครับจำนวนเอาประกันภัยคงที่ 100,000 บาทเห็นไหมครับก็เรียกว่าตลอดสัญญาเนี่ยนะครับใน7ปีนี้ถ้ามีการเสียชีวิตก็จ่าย 100,000 บาทก็แปลว่าคนข้างหลังได้ใช้นะครับแต่ว่าครบ7ปีแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไม่ได้รับเงินคืนนะครับก็จบสัญญากันไปนี่เป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าคนที่ทำประกันสินเชื่อเนี่ยนะครับก็มักจะซื้อประกันแบบนี้นะครับเราเรียกว่าแบบช่วงระยะเวลา10ปีนะครับแล้วมีจำนวนเงินเอาประกันภัยลดลงมันลดลงนี่นะครับมันก็จะลดลงตามจำนวนสินเชื่อที่มีการผ่อนชำระนะครับเวลากู้เงินจากธนาคารเนี่ยนะครับผู้กู้ทำประกันภัยชนิดนี้ไว้เนี่ยนะครับเป็นอะไรไปก็ธนาคารก็จะได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยเป็นการชดใช้หนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าหนี้สินลดลงเรื่อยๆนะครับจำนวนเงินประกันภัยหรือวงเงินคุ้มครองมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อครบสัญญาก็จะจบกันไปนะครับไม่มีการคืนเงินแบบประกันที่2เนี่ยนะครับเป็นแบบประกันที่เราเรียกว่า whole life หรือแบบตลอดชีพแบบนี้เนี่ยแหละครับเป็นแบบประกันที่เรียกว่าเกิดขึ้นก่อนนะครับในโลกเลยนะครับระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพเนี่ยความหมายของตลอดชีพก็คือ90ถึง99ปีนะครับนั่นหมายความว่าคุ้มครองผู้ออกประกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีการเลิกสัญญาเนี่ยนะครับก็จะคุ้มครองไปตลอดจนกว่าจะเสียชีวิตหรือ90ถึง99ปีนะเว้นแต่ว่าใครที่มีอายุยืนเกินนั้นไปเนี่ยนะครับบริษัทก็จะคืนเงินให้การชำระเบี้ยประกันแบบตลอดชีพเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการชำระไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการหยุดหรือจะกำหนดเวลาชำระก็ได้ครับ15ปี20ปีหรือชำระเบี้ยครั้งเดียวอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกนะครับการประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยจะมีอัตราเบี้ยประกันเนี่ยนะครับสูงกว่าแบบช่วงระยะเวลาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจะต่ำกว่าแบบสะสมทรัพย์นะครับและเมื่อกรมธรรม์เนี่ยมีมูลค่าสะสมแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถกู้เงินไปใช้ได้หรือเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสดทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้ก็จะต่างกับแบบช่วงระยะเวลานะครับดูตามภาพก็จะเห็นได้ว่าทางด้านขวามือเนี่ยช่องที่เป็นตายจ่ายเงินเนี่ยนะครับจะตัวโตหน่อยเป็นวงกลมที่ใหญ่หน่อยแต่อยู่จ่ายเงินเนี่ยน้อยหน่อยนั่นก็แปลว่าอะไรกรมธรรม์ชนิดนี้เนี่ยมันเน้นที่ความคุ้มครองนะครับแล้วก็สามารถบวกสัญญาเพิ่มเติมที่เป็นอุบัติเหตุสุขภาพหรือโรคร้ายแรงเข้าไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับอันนี้เป็นแบบประกันตลอดชีพนะครับชำระเบี้ยประกันภัย15ปีคุ้มครองถึงอายุ99ปีครับในภาพนี้เป็นวงเงิน 400,000 บาทนะครับก็จะเห็นได้ว่าชำระเบี้ยประกันไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ 168,000 บาทนั่นหมายความว่านี่คือเงินทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายแต่ว่าความคุ้มครองที่ได้ก็คือ 400,000 บาทเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่สัญญายังมีผลบังคับอยู่นะครับแล้วก็หลังจากครบกำหนดชำระเบี้ย15ปีแล้วหยุดชำระเบี้ยแล้วกรมธรรม์ก็ยังคุ้มครองต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งถึงอายุ99ปีถ้า99ปีแล้วยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะมีเงินคืนนะครับในนี้จะเห็นได้ว่ามีเงินคืน 232,000 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกัน15ปีแบบประกันที่ได้รับความนิยมอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบสะสมทรัพย์หรือ endowment แบบสะสมทรัพย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองชีวิตแล้วก็ควบคู่ไปกับการออมทรัพย์ด้วยการชำระเบี้ยประกันก็มักจะมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนนะครับมีการชำระเบี้ยตลอดสัญญา10ปี15ปี20ปีหรือบางกรมธรรม์เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าครบอายุ55แล้วก็จบสัญญาหรือ60หรือ65ปีนะครับบางครั้งก็จะมีการชำระเบี้ยประกันที่สั้นกว่าอายุสัญญาเช่นสัญญา20ปีแต่ชำระเบี้ยประกันเพียง10ปีสัญญา15ปีแต่ชำระเบี้ยประกันเพียง7ปีนะครับอัตราเบี้ยประกันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะสูงกว่าแบบตลอดชีพซึ่งแน่นอนครับก็เพื่อไปตอบสนองวัตถุประสงค์ในการออมเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆนะครับบางคนก็จะเก็บไว้เพื่อเป็นเงินเกษียณอายุ
หรือบางคนก็จะเก็บไว้เพื่อเป็นเงินกองทุนการศึกษาสำหรับลูกนะครับบางกรมธรรม์เนี่ยนะครับก็อาจจะให้เงินวงเงินคุ้มครองเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นช่วงๆตลอดสัญญานะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าท่านดูตามภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าวงเงินที่อยู่จ่ายเงินเนี่ยนะครับวงกลมที่อยู่จ่ายเงินเนี่ยก็จะใหญ่กว่าวงเงินที่ตาจ่ายเงินก็แปลว่าแบบประกันแบบนี้เขาเน้นที่อะไรครับที่การสะสมทรัพย์แต่ก็มีความคุ้มครองชีวิตอยู่ด้วยและก็จะบวกสัญญาเพิ่มเติมต่างๆไปได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์15/5ซึ่งมีเงินคืนล่วงหน้าด้วยนะครับปีละ 5% ชำระเบี้ยประกันแค่5ปีแต่คุ้มครอง15ปีแล้วแถมยังมีความคุ้มครองเพิ่มอีกนะครับจะเห็นได้ว่าความคุ้มครองเพิ่มนั้นก็จะเพิ่มเป็นขั้นบันไดนะครับในกรมธรรม์นี้ก็จะเพิ่มเป็น 105% 210% 315% และ 420% และสูงสุดที่ 525%เวลาเราบอกเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือวงเงินคุ้มครองชีวิตนะครับแล้วก็จะมีการระบุว่าคืนเงินเท่าไหร่นะครับในแต่ละปีนะครับต่อไปนะครับแบบที่4นะครับเป็นการประกันชีวิตแบบบำนาญหรือเงินได้รายปี annuity ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นการประกันชีวิตที่คุ้มครองรายได้ในวัยเกษียณอายุแล้วก็มักจะจ่ายเงินได้เป็นรายปีหรือเป็นเงินคล้ายๆเงินบำนาญนะครับแก่ผู้เอาประกันที่มีอายุยืนยาวกรมธรรม์แบบบำนาญเนี่ยจะต่างกับแบบอื่นนะครับตรงที่ว่าสัญญากรมธรรม์เขา2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือเป็นช่วงชำระเบี้ยประกันหรือช่วงสะสมช่วงนี้จะไม่มีเงินคืนอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่2ก็คือช่วงที่รับบำนาญตอนนี้ก็หมายความว่าชำระเบี้ยจบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้รับเงินอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกำหนดปีเริ่มต้นแล้วปีที่สิ้นสุดการรับบำนาญเนี่ยนะครับตามอายุของผู้เอาประกันนะครับกรณีเสียชีวิตก่อนปีสิ้นสุดการรับบำนาญเนี่ยนะครับบริษัทประกันก็บอกว่าเอ๊ะถ้าคนที่เสียชีวิตก่อนเนี่ยนะครับก็จะไม่เสียเปรียบเพราะว่าก็จะมีการรับรองว่าจะจ่ายเงินจะจ่ายเงินบำนาญขั้นต่ำเนี่ยนะครับให้กี่งวดเช่นอาจจะรับรองขั้นต่ำ15งวดถ้าหากว่าเสียชีวิตก่อนที่จะรับไปครบทั้งหมดเนี่ยนะครับบริษัทก็จะจ่ายงวดที่เหลือเนี่ยนะครับให้กับทายาทดูตามภาพนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่รับบำนาญนะครับก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าอยู่จ่ายเงินนะครับแต่ช่วงที่สะสมเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงชำระเบี้ยเนี่ยนะครับมีเกินเสียชีวิตก่อนก็จะเหมือนกับการประกันชีวิตทั่วไปก็หมายความว่าก็จะจ่ายเงินคุ้มครองนะครับตามจูงเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้นะครับส่วนในช่วงรับบำนาญเนี่ยก็จะจ่ายเงินนะครับตามที่ตกลงกันไว้ปีละครั้งการประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนภาษีได้55/85อันนี้เป็นตัวอย่างความหมายก็คือชำระเบี้ยประกันถึงอายุ55ปีแล้วก็รับบำนาญจนถึงอายุ85ปีนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับแบบประกันแบบนี้ให้บำนาญ 10% ต่อปีเช่นว่าถ้าเกิดว่าทำในวงเงิน 100,000 บาทก็จะได้รับ 10,000 บาทนะครับไปเรื่อยๆจนถึงอายุ85นะครับแล้วก็ในกรณีที่เสียชีวิตก่อนเช่นว่าพอถึงอายุ80เสียชีวิตแล้วนะครับอย่างนี้นะครับก็จบกันไปนะฮะถือว่าอันนี้เป็นแบบประกันแบบบำนาญซึ่งใครก็ตามที่มีอายุยืนยาวเนี่ยก็จะได้เปรียบนิดหน่อยแต่ใครที่อายุสั้นไปนิดนึงนะครับบริษัทประกันเขาก็จะรับรองว่าจะจ่ายให้10งวดหรือ15งวดนะครับแล้วก็ถ้ารับไปไม่ครบก็จะจ่ายให้กับทายาทหรือผู้รับประโยชน์แบบที่5เนี่ยเราเรียกว่าแบบผสมหรือ Combined Life Insurance ก็คือเอา4แบบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมา mix หรือผสมกันเพื่ออะไรครับมันจะทำให้แบบประกันเนี่ยนะครับมีความจูงใจนะครับแล้วดูเรียกว่าเอ้ยทำให้การวางแผนประกันชีวิตเนี่ยเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับ
เวลาผสมกันแล้วเนี่ย

ก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันนะครับซึ่งชื่อทางการค้านี่ก็อาจจะแตกต่างไปจากนี้ก็ได้นะครับเช่นว่าแบบประกันสะสมทรัพย์ที่มีเงินคืนล่วงหน้าระหว่างสัญญาหรือแบบประกันสะสมทรัพย์ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็นช่วงๆหรือแบบตลอดชีพที่มีเงินคืนล่วงหน้าก็มีนะครับหรือแบบสะสมทรัพย์ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็กๆหรือเยาวชนโดยเฉพาะแล้วก็การประกันชีวิตแบบที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลก็หมายความว่าแต่ละปีเนี่ยนะครับก็จะมีเงินปันผลจ่ายให้เหมือนกับหุ้นในบริษัทต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับการประกันชีวิตแบบผสมเนี่ยนะครับถ้าดูตามภาพนี้ก็แปลว่าเราเนี่ยมีทั้งตายจ่ายเงินแล้วก็อยู่จ่ายเงินนะครับเหมือนกับแบบประกันอื่นแหละแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มกิมมิกหรือเพิ่มความจูงใจเข้าไปอีกหน่อยว่าถ้ามีคืนล่วงหน้าไม่ใช่ว่าส่งยาวแล้วหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเงินคืนล่วงหน้าบ้างมีจำนวนเอาเงินประกันภัยเพิ่มบ้างมีเงินปันผลนะครับแล้วก็ทำสำหรับเด็กๆก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอาจจะดูลายตาไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าความหมายของมันก็คือเป็นแบบผสมที่มีการสะสมทรัพย์10ปีสัญญาเนี่ย10ปีแต่ว่าชำระเบี้ยประกันเพียง5ปีมีทั้งเงินคืนล่วงหน้าแล้วก็มีทั้งทุนประกันภัยเพิ่มอยู่ในตัวเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในระหว่างที่จ่ายเบี้ยประกันไปนะครับก็จะมีเงินคืนล่วงหน้ามาเป็นระยะไปเรื่อยๆนั้นระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการเสียชีวิตเนี่ยนะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลาของสัญญานะครับแล้วพออยู่ครบสัญญาก็จะได้เงินคืนเนี่ยนะครับซึ่งในภาพนี้เขาก็แสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตเนี่ยนะครับสูงถึงนะครับ 600% ของทุนประกันเริ่มต้นหรือจำนวนเงินประกันภัยเริ่มต้นผลประโยชน์การออมทรัพย์เนี่ยนะครับก็ได้ถึง 500% นะครับเช่นว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยทํา 100,000 บาทนะครับความคุ้มครองก็จะสูงสุดถึง 600,000 ผลประโยชน์การออมทรัพย์เนี่ยถ้าเกิด10ปีไม่เสียชีวิตเนี่ยนะครับรวมๆแล้วก็จะได้รับเงินคืนไปทั้งหมดประมาณ 500% นะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่ดูเรียกว่าจูงใจนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการประกันชีวิตแบบพิเศษนะครับก็คือการประกันชีวิตเราเรียกว่า investment link หรือควบการลงทุนอันนี้แหละครับยุคสมัยเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับการประกันชีวิตที่เป็นแบบสะสมทรัพย์เนี่ยนะครับอาจจะให้ผลตอบแทนที่ไม่มากพอหรือไม่จูงใจนะครับก็จะมีการประกันชีวิตแบบควบการลงทุนเนี่ยนะครับมาให้ลูกค้าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยแบบนี้เนี่ยมี2วิธีก็คือแบบรายงวดหรือแบบชำระเบี้ยครั้งเดียวที่จริงก็เหมือนกับแบบสามัญเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือว่าเขาจะมีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายว่าเงินเบี้ยประกันที่ลูกค้าชำระให้กับบริษัทประกันเนี่ยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์เท่าไหร่เป็นค่าการประกันภัยหรือค่าคุ้มครองชีวิตเท่าไหร่แล้วก็เงินส่วนที่เหลือเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเอาไปสะสมในบัญชีกรมธรรม์เท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปท็อปอัพหรือว่าจ่ายเงินสะสมเพิ่มได้เพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปลงทุนแล้วก็ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยก็จะเห็นว่านอกจากตายจ่ายเงินแล้วอยู่จ่ายเงินแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนของการลงทุนเนี่ยนะครับเข้าไปเพื่อให้ตอนอยู่เนี่ยได้รับการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นด้วยส่วนสัญญาเพิ่มเติมก็สามารถบวกเข้าไปได้เบี้ยประกันชีวิตนะครับจะถูกจ่ายเป็นแบบไหนนะครับประกันชีวิตควบการลงทุนจะมี2แบบก็คือแบบ Universal Life นะครับแบบนี้เนี่ยจะถูกหักเป็นค่าใช้จ่าย3ข้อก็คือค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ก็คือพวกค่าใช้จ่ายทางด้านธุรการแล้วก็ค่าการประกันภัยคือค่าคุ้มครองชีวิตและค่าบริหารการลงทุนแบบนี้นะครับบริษัทประกันชีวิตจะเอาเงินจากกรมธรรม์เนี่ยนะครับไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเป็นผู้ลงทุนให้แต่เปิดเผยนะครับว่าเป็นลงทุนอะไรยังไงนะครับผลตอบแทนการลงทุนก็ขึ้นลงได้ตามผลประกอบการแต่ว่าอาจจะมีการการันตีหรือว่ารับรองผลประโยชน์ขั้นต่ำนะครับนะในภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็คือมีการเอาเงินเนี่ยมีการเอาไปลงทุนนะครับโอกาสที่จะรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นก็จะมีมากขึ้นนะครับสำหรับแบบ Universal Life
สองก็เป็นแบบที่ตอนนี้ก็นิยมกันนะครับก็คือแบบ Unit Link นะครับก็จะคล้ายๆกับ Universal Life แต่ว่าเบี้ยประกันเนี่ยจะถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายแค่2ข้อก็คือค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์และค่าการประกันภัยหรือค่าคุ้มครองชีวิตส่วนเรื่องการลงทุนนั้นเขาให้ผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับเป็นผู้เลือกลงทุนนะครับโดยไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมซึ่งบริษัทประกันชีวิตเขาก็นำเสนอว่าจะมีกองทุนรวมเนี่ยนะครับกี่กองที่จะให้เลือกแล้วก็มูลค่าของบัญชีกรมธรรม์ก็คือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนในแต่ละวันนะครับข้อดีครับก็คือว่าแบบยูนิตลิงก์เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่ากรมธรรม์แบบอื่นนะครับมีโอกาสได้แต่ไม่มีการรับรองผลตอบแทนจากการลงทุนก็แสดงว่านะครับอาจจะต่ำกว่าก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผลประกอบการของการลงทุนนะครับรูปแบบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเบี้ยประกันชีวิตความคุ้มครองชีวิตเบี้ยประกันส่วนค่าใช้จ่ายแล้วก็เบี้ยประกันส่วนที่นำไปลงทุนพอร์ตของการลงทุนที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกก็จะให้ผลตอบแทนตามที่กำหนดการประกันชีวิตแบบพิเศษอีกแบบหนึ่งนะครับแบบสุดท้ายแล้วครับก็คือการประกันชีวิตรายย่อยหรือที่เราเรียกว่าไมโครอินชูรันส์อันนี้เนี่ยก็เป็นจริงๆก็เป็นความริเริ่มของทางภาครัฐนะครับว่าอยากจะให้มีการประกันชีวิตระดับฐานรากสำหรับผู้เอาประกันที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับเอาเป็นแบบกรมธรรม์ที่เรียบง่ายระยะเวลาคุ้มครองสั้นๆ นะครับ 1-5 ปีมีข้อยกเว้นน้อยวงเงินคุ้มครองก็ต่ำนะครับไม่เกิน 100,000 บาทเบี้ยประกันก็ต่ำมากเลยนะครับไม่เกินปีละ 1,000 บาทหรือถ้าหากว่ามีการสะสมทรัพย์ก็จะไม่เกินเดือนละ500บาทอันนี้จะเป็นกรมธรรม์สำเร็จรูปเลยนะครับคือไม่ต้องมาเลือกละว่าจะซื้ออะไรนะครับก็จะมีคุ้มครองชีวิตและก็ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุนะครับการพิจารณารับประกันเนี่ยก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับเพราะว่าเป็นวงเงินที่น้อยนะครับลักษณะเนี่ยจะคล้ายกับประกันชีวิตประเทศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในตอน2แต่เข้าใจมากกว่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับว่าการประกันชีวิตรายย่อยที่มีเบี้ยประกัน100บาทต่อปีเท่านั้นเองครับถูกมากเลยนะครับก็จะเห็นว่าคุ้มครองในเรื่องของอะไรฮะการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 100,000 บาทนะครับการสูญเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็จะมีค่าช่วยเหลืองานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ 5,000 บาทนะครับเบี้ยประกันบาทก็แค่100บาทต่อปีอันนี้ก็เป็นสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับนี่ก็จะเป็นแบบประกันทั้งหมดนะครับที่เราพูดถึงแบบประกันประเภทสามัญนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาต่อกันในตอนที่2ในเรื่องของการประกันชีวิตประเภทอื่นนะครับหน่วยที่10เนี่ยนะครับเนื้อหามันเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเรามาต่อกันอีกตอนนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้พูดถึงสัญญาเพิ่มเติมของการประกันชีวิตที่ซื้อพ่วงกับสัญญาหลักเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็มาดูกันครับว่าหน้าตาของไอ้เจ้าสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับสัญญาเพิ่มเติมที่สำคัญนะฮะพวกเราอาจจะคุ้นเคยนะครับกับเรื่องของการคุ้มครองอุบัติเหตุการคุ้มครองสุขภาพแล้วก็การคุ้มครองโรคร้ายแรงนะครับแต่มันก็ยังมีสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆนะครับที่อีกสักครู่หนึ่งเราจะพูดต่อไปเนี่ยนะครับเช่นการคุ้มครองการเสียชีวิตแบบชั่วระยะเวลาซึ่งช่วยเพิ่มเงินคุ้มครองชีวิตการยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพการคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยในกรณีที่ทำประกันให้เด็กหรือเยาวชนการคุ้มครองการสูญเสียรายได้เนื่องจากทุพพลภาพและก็การดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุนะครับดูภาพนี้จะเข้าใจง่ายครับเพราะว่าถ้าท่านนึกภาพนะฮะนักศึกษานึกภาพว่าเรามีรถไฟขบวนหนึ่งนะครับกรมธรรม์หลักก็จะเป็นหัวรถไฟนะครับหัวรถไฟเนี่ยมันทำหน้าที่ตายจ่ายเงินกับอยู่ครบสัญญาจ่ายเงินนะครับแล้วก็สามารถจะมีตู้รถไฟที่พ่วงเข้าไปได้อีกหลายๆตู้อันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการนะครับของลูกค้าหรือผู้เอาประกันนะครับก็เช่นว่าบวกอุบัติเหตุเข้าไปบวกเรื่องสุขภาพเข้าไปบวกเรื่องโรคร้ายแรงเข้าไปหรือบวกสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆเข้าไปนะครับถ้าเรานึกภาพเป็นตู้รถไฟอย่างเงี้ยเราก็จะจำง่ายนะครับสัญญาเพิ่มเติมหรือที่เราเรียกกันว่าไรเดอร์สเนี่ยนะครับ
จุดสำคัญคืออะไรครับมันต้องซื้อพ่วงกับสัญ

ยาหลักคือการประกันชีวิตมันไม่สามารถซื้อต่างหากได้อันนี้หลายนักศึกษาหลายท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะเคยเห็นการประกันอุบัติเหตุล้วนๆการประกันสุขภาพล้วนๆซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ขายแบบนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาต่างหากออกไปนะครับสัญญาเหล่านี้เนี่ยนะครับสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยเรามีอายุสัญญาเพียง1ปีแต่หมายความว่ามันก็จะต่อไปเรื่อยๆแหละครับทุกปีถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองก็มักจะไม่เกินอายุของสัญญาหลักและไม่เกินอายุที่กำหนดแน่นอนครับมันเป็นตู้รถไฟที่พ่วงเพราะฉะนั้นถ้าหัวขบวนมันจบแล้วไอ้พ่วงนี่มันก็ต้องหยุดไปด้วยนะครับแล้วก็เบี้ยประกันเนี่ยนะครับสำหรับสัญญาเพิ่มเติมนี่อาจจะมีทั้งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาอาจจะมีทั้งที่เพิ่มเป็นช่วงๆตามอายุก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการจ่ายผลประโยชน์ต่างหากจากสัญญาหลักนะครับหมายความว่าถ้าทำสัญญาหลักด้วยทำสัญญาเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะจ่ายทั้งสองอันนะครับแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมเนี่ยเกือบทุกตัวเนี่ยนะครับจะไม่มีเงินคืนเมื่อครบสัญญาตัวแรกที่ทุกคนมักจะทำกันนะครับก็คือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุนะครับเวลาเราพูดถึงอุบัติเหตุเนี่ยจะต้องให้คำนิยามไว้ก่อนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายของผู้เอาประกันแล้วก็ทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันเนี่ยนะครับไม่ได้เจตนาหรือหวังไว้ก่อนว่าจะเกิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเพื่อให้ตีความชัดเจนเนี่ยก็จะต้องเข้าใจตามนี้นะครับและแน่นอนการประกันอุบัติเหตุเนี่ยก็จะคุ้มครองไปถึงเรื่องของการฆาตกรรมลอบทำร้ายแล้วก็ภัยจราจรด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะคุ้มครองที่อายุ60ถึง65ปีนะครับแต่ว่าก็อาจจะมียาวกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะพูดเป็นเรื่องๆไปการประกันคุ้มครองอุบัติเหตุเนี่ยนะครับจะมีการคุ้มครองเนี่ยเป็นหลายระดับระดับแรกก็คือคุ้มครองการเสียชีวิตอย่างเดียวเลยตายอย่างเดียวนะครับระดับที่2ก็คือการคุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ระดับที่3คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะและการทุพพลภาพคือไม่สูญเสียอวัยวะแต่ว่าพิการนะครับแล้วก็จะมีการจ่ายชดเชยการเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะและการชดเชยรายได้จากการที่ต้องหยุดทำงานไปนะครับบวกจากการเสียชีวิตที่เกิดจากการฆาตกรรมรอบทำลายและภัยจราจรด้วยอันนี้ก็เป็นสัญญาเพิ่มเติมนะครับที่ว่าด้วยการคุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพอันนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องแสวงหานะครับความคุ้มครองกรณีที่เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าการคุ้มครองสุขภาพเนี่ยมันจะคุ้มครองครอบคลุมไปถึงอุบัติเหตุด้วยนะครับถ้าป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้หรืออุบัติเหตุก็ได้เนี่ยนะครับก็จะมีการคุ้มครองหลายลักษณะลักษณะที่1ก็คือจ่ายเป็นค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือที่เราเรียกกันว่า HB Hospital Benefit นะครับอันนี้ก็คือเข้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะครับเป็นผู้ป่วยในเมื่อไหร่ก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยเป็นรายวันนับจำนวนวันนะครับที่นอนโรงพยาบาลแล้วก็อันที่สองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นแบบจ่ายตามรายการนะครับเช่นว่าค่าห้องเท่าไรค่าหมอเท่าไหร่ค่าผ่าตัดเท่าไหร่ค่าเอ็กซเรย์เท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการจ่ายผลประโยชน์แบบเหมาครับก็คือค่ารักษารวมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับก็มีวงกำหนดไว้ว่าเบิกเงินได้ไม่เกินจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะครับเดี๋ยวนี้การประกันสุขภาพก็คุ้มครองยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มีการคุ้มครองไปจนถึงอายุ80ปีแล้วนะครับแล้วก็คุ้มครองสุขภาพเนี่ยเบี้ยประกันมักจะเพิ่มขึ้นตามอายุนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าอาจจะเป็นตัวเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าดูให้ดีเนี่ยก็จะเห็นว่าแยกตามรายการค่อนข้างละเอียดนะครับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมีทั้งค่าห้องค่ารักษาพยาบาลค่ายานะครับค่าธรรมเนียมการผ่าตัดนะครับค่าปรึกษาแพทย์หลายรายการเลยนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นแผนต่างๆนะครับสำหรับบริษัทนี้นะครับเขาแบ่งออกเป็นแผนที่เรียกว่าระดับ SML แล้วก็ XL นะครับก็คือจะเพิ่มความคุ้มครองเนี่ยไปตามแผนที่เลือก ประเภทที่3นะครับก็คือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงอันนี้เนี่ยคำว่าโรคร้ายแรงก็คือโรคอะไรครับโรคที่เรื้อรังนะครับ
รักษากันนะ

านนะครับสร้างความเจ็บป่วยทรมานแก่ผู้ป่วยอย่างรุนแรงแล้วในที่สุดก็อาจจะเสียชีวิตได้โรคร้ายแรงเนี่ยต้องรักษาโดยแพทย์หรือใช้เครื่องมือเฉพาะทางแล้วก็ค่ารักษาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโรคร้ายแรงที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งคืออะไรครับก็คือ

ปอดอักเสบอันนี้ก็จะเป็น5อันดับนะครับของโรคร้ายแรงที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงเขาจ่ายยังไงครับเขาจ่ายผลประโยชน์เนี่ยนะครับหลายแบบแบบที่1ก็คือค่าชดเชยรายวันคล้ายๆกับเมื่อกี้ก็คือว่าถ้านอนโรงพยาบาลเมื่อไหร่แล้วก็นับเป็นวันไปตกลงกันว่าจะจ่ายวันละ1,000-2,000หรือเป็นหมื่นอะไรก็ตามนะครับก็จะนับจำนวนวันจ่ายกันไปนะครับหรือจะจ่ายจำนวนเอาประกันภัยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงก็ได้นะครับที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเจอจ่ายจบหมายความว่าเจอว่าเป็นโรคร้ายแรงเมื่อไหร่ก็จ่ายแล้วก็จบสัญญากันไปนะครับแต่บางอันจะอาจจะยาวกว่านั้นเช่นว่าเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นเขาจ่าย 25% ก่อนแล้วพอเป็นมะเร็งระยะลุกลามก็จ่ายเพิ่มอีก 75% หรือบางประเภทเนี่ยนะครับเมื่อเสียชีวิตนะครับก็จ่ายจำนวนเอาประกันภัยเนี่ยนะครับ 100% ไปเลยนะครับโรคร้ายแรงเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับบางที่เนี่ยคุ้มครองตั้ง40โรค50โรคหรือ62โรคนะครับแล้วก็โรคร้ายแรงเนี่ยเป็นสัญญาที่คุ้มครองค่อนข้างนานนะครับมีตั้งแต่อายุ60 65 80ปีจนถึง99ปีก็มีนะครับนี่คือโรคร้ายแรงนะครับแล้วก็เรามีสัญญาเพิ่มเติมประเภทอื่นๆซึ่งผมก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับสำหรับนักศึกษาใจว่าอ๋อแบบอื่นเนี่ยอย่างเช่นแบบช่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ทำอะไรครับคุ้มครองการเสียชีวิตนอกเหนือจากสัญญาหลักตอนแรกเนี่ยเราพูดถึงแบบประกันที่แบบช่วงระยะเวลานะครับก็คือเบี้ยประกันต่ำหน่อยนะครับแบบประกันที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมอันนี้เนี่ยนะครับก็ยิ่งมีเบี้ยประกันถูกลงไปอีกนะครับความคุ้มครองก็เหมือนกับการประกันชีวิตแบบช่วงระยะเวลานะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยนะครับอาจจะมากกว่าหรือเท่ากับกรมธรรม์หลักก็ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาทำกรมธรรม์หลัก 100,000 แต่ซื้อ LT หรือแบบช่วงระยะเวลาเนี่ยเพิ่มสัก 500,000 เนี่ยก็ทำได้นะครับหรือเวลาคุ้มครองก็จะเท่ากับหรือน้อยกว่ากรมธรรม์หลักก็ได้แต่มากกว่าไม่ได้นะครับแล้วแน่นอนครับเบี้ยประกันก็ย่อมจะต่ำกว่านะครับสัญญาหลัก อีกอันนึงอันนี้ดีมากนะครับก็คือสัญญาที่เรียกว่ายกเว้นเบี้ยประกันภัยหรือ WP จะยกเว้นเมื่อไหร่ครับยกเว้นเมื่อประกันภัยกรณีที่ผู้ประกันเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรซึ่งแน่นอนครับมันอาจจะมาจากอุบัติเหตุก็ได้หรือจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะครับเป็นเส้นโลหิตในสมองแตกแล้วเป็นอัมพาตทั้งตัวอย่างนี้นะครับก็ถือว่าทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าคุ้มครองส่วนใหญ่ก็จะถึงอายุ60ปีหรือถ้ากรมธรรม์หลักครบสัญญาไปก่อนก็จะจบไปนะครับเบี้ยประกันก็ต่ำมากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งไม่ต้องจ่ายเลยนะครับบางบริษัทเนี่ยนะครับถ้าเราซื้อสัญญาหลักแล้วเนี่ยนะครับก็จะแถมการยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนี่ยให้ฟรีเลยต่อไปก็จะเป็นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัยPayer Benefit หรือ PB นะครับอันนี้สำหรับกรมธรรม์เยาวชนครับเวลาที่พ่อแม่ทำประกันให้กับลูกนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าถ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปก่อนใครจะเป็นคนจ่ายเบี้ยประกันให้ลูกเพราะฉะนั้นสัญญาเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะช่วยได้ถ้าซื้อ PB ไว้เนี่ยนะครับถ้าพ่อแม่นะครับหรือผู้ชำระเบี้ยประกันนะครับเสียชีวิตหรือทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรนะครับเด็กก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยแล้วนะครับกรมธรรม์ก็มีผลบังคับตามปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยไปจนกระทั่งครบสัญญานะครับทีนี้เขาจะคุ้มครองยังไงครับเขาจะคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันจนถึงอายุ60ปีหรือคุ้มครองไปจนกว่าเยาวชนเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ประกันภัยในฉบับนั้นเนี่ยมีอายุครบ25ปีนะครับพอครบ25ปีก็ไม่ใช่เยาวชนละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาเพิ่มเติมนี้ก็จะหมดอายุไปนะครับแล้วก็จะจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเข้าไปต่างหากนะครับต่อไปก็เป็นสัญญาเพิ่มเติมการคุ้มครองรายได้เนื่องจากทุพพลภาพอันนี้ก็จะมีขายอยู่ในหลายประเทศแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยก็ยังมีน้อยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยชดเชยรายได้จ่ายเป็นแบบเงินเดือนเลยนะครับสำหรับผู้ประกันภัยที่ผู้คนละภาพโดยสิ้นเชิงถาวรหรือบางทีทุพพลภาพชั่วคราวก็จ่ายนะครับเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือประสบ

0: บัติเหตุจนไม่สามารถทำงานอาชีพได้นะแล้วจะจ่ายผลประโยชน์เป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์อันนี้เราเรียกว่า DI นะครับซึ่งอันนี้น่าจะดีมากนะครับสำหรับคนในปัจจุบันนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือสัญญาเพิ่มเติมการดูแลสุขภาพระยะยาวหรือเราเรียกว่า long term care สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเวลาเขาจะจ่ายเนี่ยนะครับเขาจะจ่ายเวลาผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานได้ด้วยตนเองกิจวัตรประจำวันพื้นฐานคืออะไรครับการทานข้าวด้วยตนเองการเข้าห้องน้ำการแต่งตัวนะครับการเดินเหินนะครับด้วยตนเองอย่างนี้เป็นต้นแบบประกันแบบนี้จะจ่ายผลประโยชน์เป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในสถานพักฟื้นหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลที่บ้านนะครับอันนี้ในประเทศไทยเราก็ยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ดีมากการประกันชีวิตประเภทอีกประเภทหนึ่งนะครับใน3ประเภทที่เราพูดถึงตั้งแต่ต้นก็คือการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมอันนี้นอกเหนือจากประเภทสามัญซึ่งเราได้พูดจบไปแล้วนะครับกรมธรรม์รายบุคคลสำหรับกลุ่มตลาดผู้ที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะที่เป็นคนงานหรือเป็นลูกจ้างนะครับเราจึงเรียกว่าเป็นประเภทอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นกรมธรรม์สำเร็จรูปครับก็คือได้บวกสัญญาเพิ่มเติมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพอันนี้ลูกค้าไม่ต้องไปเลือกซื้อเองนะครับก็จะรวมอยู่เลยนะครับถ้าดูตามภาพก็จะเห็นว่ามีทั้งจ่ายเงินอยู่จ่ายเงินคุ้มครองอุบัติเหตุคุ้มครองการพิการนะครับรวมอยู่ในฉบับเดียวกันนะครับจ่ายเบี้ยประกันทีเดียวนะครับก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าแบบประกันแบบนี้เนี่ยครับเมื่อเทียบกับประเภทสามัญเนี่ยก็จะขายน้อยหน่อยนะครับอัตราเบี้ยประกันเนี่ยเขาจะระบุไปเลยนะครับว่าเป็นเดือนละ500เดือนละ 1,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มักจะกำหนดชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแบบประกันประเภทสามัญเนี่ยนะครับเขาจะชำระเป็นหลายปีแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถแบ่งชำระเป็นราย6เดือน3เดือนหรือรายเดือนได้กลับกันครับประเภทอุตสาหกรรมนี่เขากำหนดเป็นรายเดือนไปก่อนเลยนะครับแล้วถ้าใครจะจ่ายเป็นรายปีเนี่ยก็จ่ายได้เขาจะมีส่วนลดให้นะครับระยะเวลาผ่อนผันเนี่ยนะครับของการชำระเบี้ยประกันแบบอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะยาวกว่านะครับประเภทสามัญเนี่ยเขาผ่อนผันให้30-31วันแต่ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเขาผ่อนผันให้30วันเลยนะครับเอ้ย60วันนะครับเป็น60วันนะครับแล้วการคำนวณคุ้มครองชีวิตเนี่ยนะครับพอกำหนดเป็นเบี้ยประกัน500 พันนึงเนี่ยก็มากำหนดว่าอายุเท่านี้จะได้ความครองสักเท่าไหร่นะครับแบบอุตสาหกรรมนี่มีข้อพิเศษที่นักศึกษาควรจะสังเกตนะครับว่าเขาจะมีระยะเวลารอคอยหรือที่เรียกว่า waiting period 180วันระยะเวลารอคอยนี้หมายความว่ากรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับใน180วันแรกหรือใน6เดือนแรกเนี่ยเขาจะไม่จ่ายเงินสินไหมตามจำนวนเงินเอาประกันภัยแต่เขาก็ไม่ได้เอาเปรียบนะครับเขาก็จะคืนเบี้ยประกันที่ชำระมาทั้งหมดให้กับทายาทแต่ถ้าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นโดยเฉพาะจากอุบัติเหตุเนี่ยก็ให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันแรกเลยการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยท่านจะเห็นว่าแบบประกันแบบนี้เนี่ยนะครับในนี้เขาเขียนว่า 20/15 ก็แปลว่าชำระเบี้ยประกัน15ปีนะครับคุ้มครอง20ปีท่านจะเห็นว่ามีความคุ้มครองเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ความคุ้มครองเนี่ยมีทั้งการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่เป็นสีฟ้าแล้วก็การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะเป็นสีส้มๆที่อยู่ข้างบนนะครับตามขั้นบันไดนะวงเงินความคุ้มครองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าชำระเบี้ยประกันรายเดือนเดือนละ 2,000 บาทเนี่ยนะครับสำหรับผู้ประกันที่มีอายุ35ปีเนี่ยนะครับก็จะมีวงเงินคุ้มครองชีวิตเนี่ยนะครับนะเรียกว่าเป็นหลายแสนบาทนะครับแล้วก็ครบสัญญาถ้าไม่เสียชีวิตจะได้รับเงินคืนนะครับ 373,986 บาทนั่นแปลว่าอะไรครับ คนที่จ่ายเบี้ย 2,000 เนี่ยถ้าอายุไม่เท่ากันเนี่ยนะครับได้ความคุ้มครองไม่เท่ากันได้จำนวนเงินคืนไม่เท่ากันซึ่งอันนี้เขาจะบอกไว้ในกรมธรรม์ตั้งแต่ต้นเลยนะครับอีกประเภทหนึ่งประเภทสุดท้ายเราเรียกว่าการประกันชีวิตกลุ่มนะครับการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยเป็นการประกันชีวิตหลายคนในกรมธรรม์ฉบับเดียวกันนะครับต่างกับสามัญและก็อุตสาหกรรมซึ่งอันนั้นทำเดียวๆเป็นรายบุคคลแต่อันนี้ฉบับเดียวคุ้มครองทุกคนหลายๆคนนะครับก็เป็นกรมธรรม์ที่นายจ้างบริษัทหรือองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับจะทำเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างหรือสมาชิกกลุ่มนะครับซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำนะครับที่ทำงานเต็มเวลาหรือเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นๆเวลาทำประกันกลุ่มเนี่ยเขาห้ามคัดเลือกเป็นรายบุคคลนะครับหมายความว่าทำก็ต้องทำทั้งองค์กรทำทั้งกลุ่มแต่สามารถกำหนดวงเงินคุ้มครองนะครับที่แตกต่างกันไปก็ได้นะครับองค์กรที่ทำประกันชีวิตกลุ่มได้มีหลายประเภทเลยครับจะเป็นบริษัทห้างร้านก็ได้นะซึ่งหมายความว่าตัวนายจ้างและลูกจ้างก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ได้นะครับคนที่เป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนนะครับหรือพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาและรับเงินเดือนจากองค์กรเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในการประกันกลุ่มนี้ได้หมดนะครับหรือเป็นสมาชิกของสหกรณ์สหภาพแรงงานนะฮะเดี๋ยวนี้พวกสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยเขาก็นิยมนะครับที่จะให้การประกันชีวิตกลุ่มกับสมาชิกด้วยแล้วก็สามารถทำในกลุ่มของพวกนักเรียนโรงเรียนนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งคงจะรวมทั้งนักศึกษาครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็จะมีการประกันกลุ่มนะครับสำหรับบุคลากรของทั้งมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับพวกธนาคารหรือบริษัทเงินทุนหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะครับก็สามารถจะทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับลูกหนี้ของตนก็ได้นะครับการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยอาจจะรวมสัญญาเพิ่มเติมไว้ด้วยกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำเป็นกรมธรรม์สำเร็จรูปก็แปลว่าจะมีการเสียชีวิตในทุกกรณีนะครับแล้วก็เพิ่มความคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุเข้าไปความคุ้มครองเรื่องทุพพลภาพสิ้นเทืองถาวรบางฉบับก็จะบวกประกันสุขภาพและประกันภัยโรคร้ายแรงก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าองค์กรที่ทำเนี่ยอยากจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ลักษณะสำคัญก็คือคุ้มครองลูกจ้างและสมาชิกองค์กรเดียวกันในฉบับเดียวกันบางทีเป็นกลุ่มเล็กๆครับ3คน5คนก็ทำได้แล้วหรือจะเป็นหลายพันคนหรือหมื่นคนก็ได้นะครับการประกันเนี่ยนะครับจะทำแบบชั่วระยะเวลา1ปีแต่ก็สามารถต่อสัญญาไปได้เรื่อยๆแล้วเขาจะคิดเบี้ยประกันเนี่ยนะครับเฉลี่ยเป็นอัตราเดียวกันเลยคืออายุเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะคิดเบี้ยประกันเท่ากันหมดแต่ว่าเบี้ยประกันเนี้ยจะมีการพิจารณาใหม่นะครับว่าเบี้ยประกันรวมทั้งกลุ่มเนี่ยนะครับใน1ปีเนี่ยนะครับพอต่ออายุเนี่ยก็จะอาจจะมีการปรับเบี้ยนะครับตามความเหมาะสมการประกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ครับจะไม่ตรวจสุขภาพอาจจะเรียกตรวจสุขภาพบางรายนะครับมีวงเงินสูงหน่อยนะครับแล้วก็มักจะเป็นวัยทำงานนะครับก็คืออายุไม่ต่ำกว่า16แล้วก็ไม่เกิน60ถึง65ปีแต่บางที่ก็อาจจะยืดไปนะครับเช่นสมาชิกพวกสหกรณ์ครูเนี่ยเกษียณแล้วนะครับก็ยังอยู่ในประกันกลุ่มได้ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับเมื่อผู้เอาประกันภัยเนี่ยพ้นจากการเป็นลูกจ้างหรือเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นอันนี้ก็ชัดเจนนะครับการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยหมายความว่าถ้าเรายังอยู่ในองค์กรการประกันก็จะมีผลบังคับคุ้มครองไปเรื่อยๆแต่ถ้าลาออกเมื่อไหร่นะครับก็จะหมดไปเท่ากับว่าถ้าเป็นเครื่องแบบก็ต้องถอดเครื่องแบบไว้ตรงนั้นนะครับบางกรมธรรม์เนี่ยนะครับเป็นการประกันที่มีเงินคืนตามประสบการณ์นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามีประวัติการเรียกร้องสินไหมน้อยนะครับคือทั้งกลุ่มเนี่ยมีการเคลมน้อยหน่อยนะครับถึงสิ้นปีเนี่ยเขาก็จะมีเงินคืนให้เขาเรียกว่าเงินคืนตามประสบการณ์นะครับแต่ถ้าเคลมเยอะเขาก็ไม่คืนนะครับการกำหนดวงเงินคุ้มครองหรือจำนวนผลประโยชน์ของการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยก็อย่างที่เรียนนักศึกษาไปแล้วนะครับว่าอาจจะไม่ต้องเท่ากันทุกคนครับ ือเบี้ยเฉลี่ยเนี่ยถ้าวงเงินเท่ากันก็เบี้ยเท่ากันแต่ว่าวงเงินเนี่ยเขาอาจจะมีการให้คนนั้นมากคนนี้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่องค์กรจะกำหนดเช่นบางทีเขากำหนดตามตำแหน่งงานก็ได้นะครับว่าถ้าตำแหน่งสูงหน่อยก็ให้มากหน่อยนะครับตำแหน่งต่ำมาก็ลดหลั่นลงมาหรืออาจจะกำหนดผลประโยชน์เป็นจำนวนเท่าของเงินเดือนก็ได้นะครับว่าถ้าเงินเดือนสัก 20,000 จะให้ความคุ้มครอง5เท่านะครับนะทีนี้ 30,000 มันก็5เท่ามันก็จะสูงขึ้นไปอีกถูกไหมครับผลประโยชน์อาจจะกำหนดตามระดับเงินเดือนหรือผลประโยชน์กำหนดตามอายุงานก็ได้ครับบางทีถ้าทำงานอยู่นานก็อาจจะให้ผลประโยชน์การประกันกลุ่มมากหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สรุปว่าการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยวงเงินคุ้มครองอาจจะไม่เท่ากันในรายบุคคลนะครับทีนี้มันจะมีการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ซึ่งทำเป็นกลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็มักจะมีการพ่วงความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุเข้าไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นการทำเพื่อส่งเสริมการออมของลูกจ้างหรือสมาชิกของกลุ่มโดยสมัครใจนะครับซึ่งก็มักจะเป็นสัญญาระยะยาวอัตราเบี้ยประกันก็มักจะทำเป็นแบบที่เราเรียกกันว่าออมทรัพย์รายเดือนซึ่งจะพ่วงความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองนะครับก็จะขึ้นอยู่กับแบบประกันและก็ระยะเวลาที่สะสมนักศึกษาครับในหน่วยที่10เนี่ยนะครับเราก็ได้ทำความรู้จักกับหน้าตาของการประกันชีวิตประเภทต่างๆ3ประเภทก็คือประเภทสามัญประเภทอุตสาหกรรมแล้วก็ประเภทกลุ่มนะครับแล้วก็แบบประกันต่างๆและสัญญาเพิ่มเติมด้วยพอเรารู้จักหน้าตาของมันแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราก็จะไปดูเงื่อนไขแล้วก็ไปดูวิธีการทำงานของมันนะครับหน่วยที่10เราก็จะสรุปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของ การจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ

วันนี้เรามาถึงหน่วยที่11แล้วนะครับหน่วยที่11นี้ก็จะพูดถึงหลงเบี้ยประกันชีวิตมูลค่ากรมธรรม์แล้วก็เงินสำรองประกันภัยนะครับในฐานะที่ประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือการเงินที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเงินที่ลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยเนี่ยจ่ายให้กับบริษัทประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายของมันนะครับเราก็จะพูดถึงตัวเบี้ยประกันชีวิตก่อนนะครับเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยมันก็คือจำนวนเงินที่บริษัทประกันเนี่ยเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยสำหรับที่จะออกกรมธรรม์ให้นะครับภาพที่เราเห็นบนจอเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปร่างของการประกันชีวิตก็คือตายจ่ายเงินอยู่จ่ายเงินแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นการออกกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์เงินคืนตามสัญญาถ้ากรมธรรม์นั้นมีเงินคืนนะครับฉะนั้นเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยมันจะมีความสำคัญต่อการมีผลบังคับของสัญญาครับเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติมก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือจำนวนเงินที่ซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีมูลค่าสะสมนะครับหรือไม่มีเงินคืนครบสัญญานะครับอันนี้ก็คือเป็นการจ่ายแบบกินเปล่านั่นเองนะครับเบี้ยประกันชีวิตมาได้ยังไงครับเขาคำนวณมาจากไหนนะครับหลักในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยเราเรียกว่าคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นวิชาการที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าหลักการของเขาจะมีอยู่3ข้อก็คือ1เบี้ยประกันนั้นเนี่ยจะทำให้กรมธรรม์มีความเพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ในอนาคตได้ 2. มีความเสมอภาคกันนะครับสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน 3. ผู้ซื้อสามารถจ่ายได้ในเชิงเศรษฐกิจคือไม่แพงจนเกินไปนะครับทีนี้เวลากำหนดเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยเรามี3ปัจจัยครับที่เอามากำหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตว่าใครสักคนหนึ่งจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่สำหรับแบบประกันแบบนี้นะครับก็คืออัตรามรณะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้ตารางมรณะไทยนะครับปี2560มีอัตราดอกเบี้ยนะครับตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.แล้วก็มีอัตราค่าใช้จ่ายซึ่งก็หมายถึงค่าการตลาดค่าการดำเนินงานค่าสินไหมทดแทนและก็ผลกำไรของบริษัทเรามาพูดถึงอัตรามรณะก่อนอัตรามรณะเนี่ยเป็นตัวเลขทางสถิตินะครับที่มีการเก็บรวบรวมมาแล้วก็จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเสียชีวิตของคนในแต่ละอายุและก็แต่ละเพศซึ่งไม่เท่ากันโดยคำนวณอัตราการตายในอัตราต่อ 1,000 คนในช่วงอายุทุกๆช่วงอายุเลยนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ100ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงอัตรามรณะเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็มันจะแสดงว่าอัตราการตายหรือความน่าจะเป็นที่ผู้เอาประกันจะเสียชีวิตในอีก1ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันจึงมีผลต่อการคิดเบี้ยประกันภัยนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของตารางมรณะไทยปี2560นะครับซึ่งเป็นประกาศใช้เนี่ยนะครับทุกๆ10ปีคือจะมีการเก็บรวบรวมสถิติแล้วก็ทุกๆ10ปีก็ประกาศกันใหม่จากตารางมรณะนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของประชากรไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มอายุยืนขึ้นนะครับตามตารางนี้เนี่ยให้อายุไขเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยคือ77ปีนะครับแต่หมายความว่าถ้ารักษาสุขภาพดีๆนะครับอายุยืนกว่านี้ได้นะครับและตารางมรณะเนี่ยก็จะทำแบ่งไปเลยนะครับประเภทสามัญเขาก็ทำตารางมรณะ1ตารางนะครับประเภทอุตสาหกรรมก็ทำตารางมรณะซึ่งแน่นอนครับเป็นการแบ่งตามระดับเศรษฐกิจนะครับของกลุ่มตลาดนะครับตารางมรณะไทยเนี่ยสำหรับแบบสามัญนะครับปัจจุบันที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าอะไรครับถ้าเราเทียบให้เห็นนะครับว่าระหว่างชายกับหญิงเนี่ยนะครับตารางมรณะไทยเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันนะครับประมาณ3เท่านะฮะคนอายุ35เท่ากันนะ
สำหรับผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันนะตารางนี้เนี่ยมันจะเป็นตารางมรณะของปี2551กับปี2560นะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าในตารางมรณะเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตลดลงนะครับเมื่อเทียบกับตารางมรณะเก่ากับตารางมรณะใหม่นะครับของใหม่เนี่ยนะครับถ้าผู้ชายอายุ35เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิต 0.3% นะครับใน 1,000 คนนะครับจะเสียชีวิต 0.3% นะครับแล้วก็อัตรามรณะเพศหญิงเนี่ยนะครับจะเสียชีวิตนะครับ 0.1% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอมาปี60เนี่ยนะครับอัตรามรณะก็จะมีอัตราการเสียชีวิตลดลงนะครับคือเพศชาย 0.2 แล้วก็เพศหญิงเหลือ 0.06 เท่านั้นเองนะครับพออายุ45นะครับชายกับหญิงจะแตกต่างกันลดลงประมาณ 2.5 เท่าแล้วก็พออายุ55ขึ้นไปก็จะเป็น2เท่านะครับนี่คืออัตราการเสียชีวิตต่อ 1,000 คนนะครับอัตรามรณะทำให้เบี้ยประกันเพศชายกับเพศหญิงไม่เท่ากันแบบประกันที่คุ้มครองชีวิตมากหน่อยเนี่ยนะครับเบี้ยประกันเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิงแต่แบบประกันที่เน้นการสะสมทรัพย์ระยะยาวเพราะมีอายุยืนกว่าเนี่ยนะครับมีโอกาสได้รับผลประโยชน์มากกว่าเนี่ยเบี้ยประกันเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชายนะครับคนอายุยืนย่อมสามารถที่จะได้รับผลประโยชน์คืนตามสัญญาเนี่ยนะครับมีโอกาสมากกว่านะครับปัจจัยที่2ก็คืออัตราดอกเบี้ยนะครับบริษัทประกันชีวิตเนี่ยก็ใช้วิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะครับผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยในอัตราเท่ากันนะครับทุกปีตลอดสัญญาเพราะฉะนั้นในปีแรกๆที่ทำประกันเนี่ยความเสี่ยงในการเสียชีวิตเนี่ยยังต่ำเพราะฉะนั้นเงินที่เหลือเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเงินสำรองเนี่ยเอาไปลงทุนได้บริษัทประกันชีวิตจะใช้อัตราดอกเบี้ยทบต้นในการคำนวณเบี้ยประกันตามมูลค่าเงินปัจจุบันหรือ present valueนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับประกาศนายทะเบียนของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยสำหรับชีวิตรายเดี่ยวเนี่ยนะครับเขาให้อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 2% ต่อปีแต่ว่าในช่วงโควิด-19 เนี่ยเขาต้องลดเหลือ 1% นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำลงแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันก็ลดลงอันที่3ก็คืออัตราค่าใช้จ่ายหรือโหลดดิ้งนะครับก็เป็นพวกค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันเนี่ยนะครับที่เขาจะต้องเสียค่าการตลาดค่าดำเนินงานค่าสินไหมทดแทนแล้วก็อาจจะเหลือส่วนหนึ่งเป็นผลกำไรของบริษัททั้ง3ปัจจัยนี้เขาเอามาคำนวณกันยังไงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนในเชิงคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับก็เราก็จะไม่พูดถึงนะครับแต่เราจะยกตัวอย่างว่าแบบประกันเนี่ยนะครับที่มีเบี้ยประกันตามตารางเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดนะครับเรายกตัวอย่างอันนี้เป็นแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย20ปีผู้เอาประกันภัยอายุ40นะครับจะเห็นได้ว่าเพศชายเนี่ยนะครับเบี้ยประกันอัตรา 29.41 ต่อ 1,000 ถ้าเทียบประหยัดตรายางนะครับ 100,000 บาทก็เท่ากับ 2,941 บาทเพศหญิง 25.34 ต่อ 1,000 ก็แปลว่า 2,534 ต่อแสนบาทเวลาคุ้มครองชีวิตสูงเนี่ยนะครับเบี้ยประกันเพศชายก็จะสูงกว่าเพศหญิงทีนี้มาถึงบำนาญ นะครับแบบบำนาญเนี่ยก็คืออันนี้แข่งกันอายุยืนนะครับแบบบำนาญ90/60ปีเนี่ยนะครับผู้เอาประกันอายุ40ปีเท่ากันนะครับผู้ชายเนี่ย 163.86 ต่อ 1,000 ก็แสนหนึ่งก็แปลว่าวงเงินคุ้มครองก็เท่ากับ 160,000ถึง 16,386 นะครับเบี้ยประกันเพศหญิงก็คือ175ต่อ 4.43 นะครับแสนหนึ่งก็เท่ากับ 17,543 ท่านจะเห็นว่าเบี้ยประกันเพศหญิงสูงกว่าเพศชายเพราะเพศหญิงมีโอกาสที่จะอยู่ยืนยาวแล้วก็ได้รับบำนาญมากกว่าเพศชายนะครับในส่วนของอัตราเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสุขภาพและโรคร้ายแรงนะครับปัจจัยในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับนอกจากอายุแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องอื่นอีกนะครับสำหรับอายุเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับคนที่วัยทำงานเนี่ยอายุระหว่าง 20-40 ปีเนี่ยอัตราเบี้ยประกันจะต่ำกว่านะครับต่ำกว่าคนอีก2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือวัยเด็กแรก
เกิดจนถึงอายุ6ปีนะครับอัตราเบี้ยประกันเนี่ยจะสูงกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีส่วนของความเสี่ยงนะครับในการที่เด็กแรกเกิดและเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับจะเป็นโรคโน่นโรคนี้นะครับแล้วพออายุ50ถึง60ปีขึ้นไปเนี่ยครับอัตราเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นเพราะว่าคนเลยเลข5ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอัตราของเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุไม่คงที่ตลอดสัญญาเหมือนสัญญาหลักนะครับเพศก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตว่าอัตราเบี้ยประกันสุขภาพของเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชายอันนี้ก็เป็นไปตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเพศหญิงจะใช้เวลาในการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยยาวนานกว่านะครับเพศชายนะครับประวัติการรักษาพยาบาลถ้าหากว่ามีประวัติสุขภาพหรือการเจ็บป่วยเนี่ยนะครับผู้เอาประกันที่มีประวัติการเจ็บป่วยหรือเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนก็จะถูกคิดเบี้ยประกันสุขภาพในอัตราที่สูงกว่าคนปกตินอกจากนั้นเนี่ยนะครับการประกอบอาชีพก็เป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เบี้ยประกันแตกต่างกันเพราะว่าลักษณะการทำงานของอาชีพเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงภัยที่ไม่เหมือนกันนะครับมันก็เลยมีผลต่ออัตราเบี้ยประกันด้วยแล้วแบ่งขั้นอาชีพออกเป็น4ขั้นขั้นที่1เนี่ยนะครับลักษณะงานส่วนใหญ่ทำงานในสำนักงานไม่ใช้เครื่องจักรเลยนะครับผู้บริหารพนักงานแพทย์พยาบาลเภสัชกรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นชั้นที่1ก็เบี้ยประกันก็จะเป็นปกติเบี้ยชั้นที่2นะครับอาชีพชั้นที่2ก็คือทำงานส่วนใหญ่นอกสำนักงานทำงานกลางแจ้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักรบ้างเช่นพวกตัวแทนในหน้าพวกวิศวกรช่างไม้นะครับเจ้าของกิจการขนาดเล็กอย่างนี้เป็นต้นอาชีพชั้นที่3นะครับก็คือลักษณะงานทำงานส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรกลหนักส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานต้องทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำนะครับหรือทำงานบนเครื่องบินอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับนี้เราก็จะเห็นว่าคนที่ทำด้านช่างด้านการผลิตการขนส่งพนักงานขายแรงมักคุเทศนักข่าวพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในชั้นที่3และชั้นที่4เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากครับเพราะว่ามากกว่าวิชาชีพอื่นนะครับพวกนักแสดงผาดโผนคนงานที่ทำงานก่อสร้างโดยตรงเลยนะครับพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานรับส่งเอกสารที่วิ่งมอเตอร์ไซค์ทั้งวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่5ก็เป็นปัจจัยที่กำหนดเหมือนกันนะครับก็คือการดำเนินชีวิตเนี่ยคนที่ใช้ชีวิตโลดโผนเสพของมึนเมานะครับมีโอกาสบาดเจ็บและเจ็บป่วยมากกว่าผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเช่นคนที่เล่นกีฬาที่เสี่ยงอันตรายอย่างเช่นการดำน้ำการขับรถแข่งผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มสุราเป็นประจำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับว่าตารางผลประโยชน์และอัตราเบี้ยประกันสุขภาพท่านจะเห็นนะทางมุมขวา

เนี่ยขั้นอาชีพที่3เนี่ยจะต้องบวกเบี้ยประกันไป 30% ขั้นอาชีพที่4บวกเบี้ยประกัน 45% เห็นไหมครับคนที่ทำงานเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนะครับเบี้ยประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุนะครับโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตามช่วงอายุเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาจ่ายเบี้ยเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้เพิ่มทุกปีบางบริษัทก็อาจจะกำหนดเพิ่มทุก5ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับการชำระเบี้ยประกันชีวิตนะครับเราเลือกชำระเบี้ยได้2แบบก็คือชำระครั้งเดียวหรือเรียกว่าซิงเกิลพรีเมียมจะเป็นชำระรายงวดหรือเรกูล่าพรีเมียมก็ได้คนส่วนใหญ่จะเลือกชำระรายงวดนะครับการประกันชีวิตระยะยาวส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคิดเบี้ยประกันเป็นรายปีแล้วก็ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยก็ชำระต้นงวดหรือต้นปีกรมธรรม์หมายความว่าพอเริ่มต้นทำประกันก็จ่ายเบี้ยประกันก่อนชำระเบี้ยประกันปีต่ออายุปีละครั้งจนกว่าจะครบกำหนดแล้วจะแบ่งชำระเป็นงวด6เดือน3เดือนหรือละเดือนก็ได้แต่พอรวมกันเข้าแล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ยก็จะจ่ายสูงกว่านะครับสูงกว่าคนที่จ่ายรายปีการชำระเบี้ยประกันชีวิตนั้นมีผลต่อความคุ้มครองและมูลค่าของกรมธรรม์พวกที่เขาจ่ายครั้งเดียวแล้วจบไปเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรากำลังพูดถึงคนที่จ่ายรายงวดเรามีเวลาผ่อนผันเนี่ยสำหรับประเภทสามัญเนี่ยผ่อนผัน31วันอุตสาหกรรมเนี่ยผ่อนผัน60วันแต่ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกตินะครับบริษัทประกันชีวิตอาจจะประกาศขยายเวลาผ่อนผันได้เช่นเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจของผู้เอาประกันเช่นน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนะครับหรือในช่วงโควิด19เนี่ยนะครับทำงานทำการกันไม่ได้เลยเนี่ยนะครับก็ขยายเวลาผ่อนผันเนี่ยนะครับ90วันการเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์เนี่ยถ้าเกิดว่าจ่ายแบ่งงวดชำระเป็น3ปี3เดือนนะครับ6เดือนนะครับหรือชำระไม่ครบปีเนี่ยนะครับก็จะมีการหักเบี้ยประกันส่วนที่ชำระไม่ครบออกจากสินไหมมรณกรรมที่จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์เช่นทำไว้ 100,000 เนี่ยผู้รับประโยชน์ก็ไม่ได้เต็มแสนเพราะว่าอาจจะต้องหักเบี้ยประกัน2งวด3งวดที่ค้างอยู่การชำระเบี้ยประกันรายงวดเนี่ยนะครับมันจะมีปีต่ออายุถูกไหมครับเมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนผันแล้วกรมธรรม์ก็อาจจะสิ้นผลบังคับไปได้แต่ในกรณีที่กรมใดก็ตามที่มีมูลค่าสะสมมากกว่าเบี้ยประกันก็จะมีสิทธิในการกู้อัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกันก็หมายความว่ามีมูลค่าอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะกู้เท่ากับจำนวนเบี้ยประกันแหละครับเอาไปชำระเบี้ยประกันแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีเงินกู้คงค้างแล้วก็มีดอกเบี้ยเกิดขึ้นในกรมธรรม์นะครับเงินกู้คงค้างนี้จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการเสียชีวิตเขาก็จะหักไปนะครับสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิตลิงก์นะครับหรือควบการลงทุนนะครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าพรีเมียมฮอลิเดย์คือมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมออกไปนะครับอันนี้ไม่มีดอกเบี้ยเพราะอะไรครับเพราะเป็นการขายการลงทุนออกไปนะครับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเวลามันสะสมแล้วเนี่ยมันจะมีมูลค่าอยู่นะครับสำหรับประเภทสามัญและอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมูลค่ากรมธรรม์หรือมูลค่าที่ริบไม่ได้นะครับคำว่ามูลค่าที่ริบไม่ได้แปลว่าเป็นมูลค่าที่เป็นสิทธิตามกฎหมายอันแน่นอนของผู้ถือกรมธรรม์หมายความว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงครับบริษัทประกันจะต้องกำหนดมูลค่ากรมธรรม์เหล่านี้เนี่ยเอาไว้ในตารางแสดงมูลค่าของกรมธรรม์ล่วงหน้าเลยแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแบบประกันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีมูลค่ากรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่2ยกเว้นแบบชั่วระยะเวลาซึ่งให้ความคุ้มครองชีวิตอย่างเดียวไม่มีมูลค่าสะสมในกรมธรรม์นะครับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตมี3รูปแบบครับรูปแบบที่1เราเรียกว่ามูลค่าเงินสดหรือมูลค่าเวรคืนเงินสดคือมูลค่าที่สะสมในกรมธรรม์เนี่ยนะครับคำนวณจากเบี้ยประกันทั้งหมดที่จ่ายมาหักด้วยค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์แล้วผู้เอาประกันก็จะมีสิทธิ์ใช้มูลค่าเงินสดโดย
การขอเวรคืนกรมธรรม์เพื่อรับมูลค่าเงินสดทั้งหมดซึ่งเท่ากับยกเลิกสัญญาแล้วก็สิ้นสุดความคุ้มครองไปเลยหรือจะกู้มาใช้ก่อนก็ได้นะครับกู้ยืมจากกรมธรรม์ในวงเงินที่ไม่เกินมูลค่าเงินสดและกู้ชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับอันที่2เราเรียกว่ามูลค่าใช้เงินสำเร็จมูลค่าใช้เงินสำเร็จก็คือผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับขอหยุดชำระเบี้ยแต่ต้องการความคุ้มครองชีวิตต่อไปอีกในระยะเวลาเอาประกันเท่าเดิมในกรณีนี้เนี่ยจำนวนเงินเอาประกันภัยก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ครบสัญญาเงินที่ได้รับก็จะเป็นไปตามมูลค่าที่ลดลงลดลงเหลือเท่าไหร่ก็จะมีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์นะครับอันที่3ก็คือมูลค่าขยายเวลาคล้ายๆกับใช้เงินสำเร็จก็คือผู้เอาประกันภัยเนี่ยหยุดชำระเบี้ยเหมือนกันและยังต้องการความคุ้มครองชีวิตต่อไปแต่ขยายเวลาเนี่ยจำนวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยไม่ลดนะครับจะเท่าเดิมตลอดแต่ระยะคุ้มครองเนี่ยอาจจะลดลงหรืออาจเท่าเดิมก็ได้เพราะว่าถ้าหากว่ากรมธรรม์นั้นมันสั้นเนี่ยนะครับบางทีมันก็จะเท่าเดิมนะครับถ้าเกิดมีการเสียชีวิตในระหว่างช่วงระยะเวลาที่ขยายนะครับก็จะได้รับเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่มีชีวิตอยู่ครบสัญญาเนี่ยอาจจะมีเงินคืนหรือไม่มีเงินคืนก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะได้รับเงินคืนน้อยกว่ามูลค่าสำเร็จนะครับ3มูลค่านี้นะครับจะแสดงไว้ในกรมธรรม์เหมือนในภาพนี้เลยครับเห็นไหมครับจะมีวงกลมสีแดงที่เขียนเลข1 2 3เนี่ยนะครับเลข1ก็คือเวรคืนเงินสดเลข2ก็คือมูลค่าใช้เงินสำเร็จและเลข3ก็คือมูลค่าขยายเวลานะครับจะเห็นได้ว่าณสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่10ที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเขาจะระบุเอาไว้เป็นตัวเลขเป็นอัตราต่อ 1,000 นะครับมูลค่าเงินสดเนี่ยอย่างเช่นในปีที่2มีมูลค่า54ต่อ 1,000 ถ้าแสนหนึ่งก็เท่ากับ 5,400 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับมูลค่าเงินสำเร็จนะครับแสดงถึงทุนประกันที่ลดลงนะครับก็จะระบุเอาไว้เลยนะครับว่ามูลค่าใช้เงินสำเร็จเนี่ยในปีแต่ละปีเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับความคุ้มครองชีวิตก็จะเหลือเท่านั้นอย่างเช่นในปีที่3นะครับมูลค่าใช้เงินสำเร็จเท่ากับ222บาทต่อพันเทียบบัญญัติตรายางแล้ว 100,000 บาทก็จะเท่ากับ 22,200 นะครับส่วนมูลค่าขยายเวลานั้นจะบอกเป็นระยะเวลาเป็นจำนวนปีและจำนวนวันนะครับจะไม่บอกเป็นเดือนนะครับจะบอกเป็นปีกับวันอย่างเช่น7ปีกับ305วันอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเป็นเต็มๆปีเลยก็คือ7ปี6ปีก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมูลค่าขยายเวลาที่บอกตัวเลขจำนวนเวลาแล้วสุดท้ายในช่องสุดท้ายก็จะบอกเป็นจำนวนเงินนะครับว่าถ้าเกิดมีเงินคืนเนี่ยจะได้เงินคืนเท่าไหร่นักศึกษาจะสังเกตครับว่าปีที่1เนี่ยนะครับจะเป็นช่องว่างทั้งหมดเลยก็แปลว่าปีที่1นั้นกรมธรรม์นี้ยังไม่มีมูลค่าเลยนะครับต่อไปเป็นมูลค่ากรมธรรม์ของการประกันชีวิตแบบควบการลงทุนซึ่งจะแยกส่วนความคุ้มครองชีวิตและส่วนการลงทุนอย่างชัดเจนบัญชีคุ้มครองที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับไม่มีมูลค่าสะสมคือจ่ายเงินในกรณีตายอย่างเดียวบัญชีกรมธรรม์เนี่ยนะครับสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งจะเป็นมูลค่าที่เป็นเบี้ยประกันหักด้วยค่าใช้จ่ายและบวกด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับของแต่ละกรมธรรม์มูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบ Universal Life นะครับอันนี้ทบทวนกันนิดหนึ่งบริษัทเป็นผู้นำเงินจากบัญชีกรมธรรม์เป็นลงทุนแล้วก็มีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำแต่แบบ Unit Link เนี่ยผู้เอาประกันภัยเนี่ยครับเป็นผู้เลือกการลงทุนไปซื้อการลงทุนในกองทุนรวมที่เขามีให้เลือกอยู่เพราะฉะนั้นมูลค่ากรมธรรม์จะเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ในแต่ละวันนะครับไม่มีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับมูลค่ากรมธรรม์ก็เกิดจากเบี้ยประกันลบค่าใช้จ่ายบวกด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนทีนี้จะใช้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์อย่างไรนะครับสำหรับการประกันชีวิตแบบควบการลงทุนก็คือ1ขอถ่ายถอนมูลค่าบางส่วนไปก็ได้นะครับอาจจะหักค่าธรรมเนียม
ควบการลงทุนเนี่ยไม่มี

ีดอกเบี้ยเพราะเป็นการถอนเงินจากกองที่เป็นเงินสะสมของตัวเองนะครับหรือขอเวนคืนกรมธรรม์ก็คือขอรับมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ทั้งหมดแล้วก็จบกรมธรรม์ไปเลยนะครับแล้ว3นะครับถ้าครบสัญญาแล้วก็จะได้รับมูลค่ากรมธรรม์ทั้งหมดที่รวมเอาผลตอบแทนจากการลงทุนไว้ด้วยแล้วนะครับผู้เอาประกันภัยเนี่ยถ้าเสียชีวิตที่ในส่วนที่เป็นการคุ้มครองเขาก็จะทำงานก็จะได้รับมูลค่าสินไหมมรณกรรมแล้วก็บวกด้วยมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ที่เป็นส่วนสะสมนะครับณเวลานั้นหรืออาจจะมีการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยที่เราเรียกกันว่า Premium Holiday ซึ่งแปลว่าบริษัทจะถ่ายถอนมูลค่ากรมธรรม์บางส่วนหรือถ่ายถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในกรณีที่ Unit Link เพื่ออะไรครับเพื่อไปชำระค่าใช้จ่ายชำระค่าคุ้มครองชีวิตค่าใช้จ่ายกรมธรรม์นะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของเงินสำรองประกันภัยเรื่องนี้เนี่ยเราพูดนะครับเพื่อให้รู้ว่าเงินสำรองประกันภัยเนี่ยมันจัดสรรเอาไว้นะครับสำหรับจ่ายภาระผูกพันที่บริษัทจะต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตทำให้เห็นว่าการประกันชีวิตนั้นมีความมั่นคงและก็ปลอดภัยพอสมควรนะครับการประกันชีวิตส่วนใหญ่นั้นเป็นสัญญาประกันภัยระยะยาวซึ่งเกิน1ปีอยู่แล้วบริษัทประกันชีวิตเองนั้นไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเองได้นะครับจะไปปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันภัยเองก็ไม่ได้จะไปเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆตลอดอายุสัญญาไม่ได้เลยครับเงินสำรองประกันภัยเนี่ยจึงเป็นหลักประกันว่ากรมธรรม์ที่มีความผูกพันจะต้องจ่ายอะไรใดๆก็ตามนะครับจะมีเงินจ่ายให้แน่นอนนะครับปกติแล้วเงินสำรองประกันภัยเนี่ยจะสำรองเป็นค่าอะไรครับก็เป็นค่าสินไหมทดแทนนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับว่ายังไงเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องเคลมเนี่ยนะครับยังไม่รู้ต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องสำรองไว้ก่อนเงินสำรองตามกรมธรรม์สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแต่บริษัทมีภาระผูกพันที่จะจ่ายก็หมายความว่าถ้าเกิดมีเงินคืนอะไรต่างๆที่ต้องคืนนะครับตามภาระผูกพันก็ต้องจ่ายได้นะครับโดยใช้เงินสำรองอันนี้ปัจจัยที่สำรองประกันภัยเนี่ยนะครับจะกำหนดไว้เท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ง่ายๆครับถ้าจำนวนเงินประกันภัยสูงกว่าก็ต้องสำรองสูงกว่าถ้าอายุตอนเริ่มทำสัญญาอายุมากเบี้ยสูงก็สำรองสูงถ้าระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับทำประกันแบบยาวหน่อยนะครับถ้านานกว่าก็สำรองสูงกว่าแบบประกันที่ให้ผลประโยชน์สูงกว่าก็ต้องสำรองสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยยิ่งต่ำก็ต้องสำรองยิ่งสูงนะครับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยนะครับถ้าเป็นพวกการประกันแบบสั้นๆเนี่ยก็ต้องสำรองสูงหน่อยและตารางมรณะครับอัตราการตายสูงการสำรองก็สูงนะครับเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตเทียบกับเงินสำรองประกันภัยเนี่ยนะครับบริษัทประกันชีวิตเขาจะต้องดำรงเงินกองทุนเนี่ยขั้นต่ำเท่ากับประมาณ50ล้านบาทหรือ 2% ของเงินสำรองประกันภัยทั้งหมดและแต่จำนวนเงินประกันภัยจะมากกว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยก็จะกำหนดให้เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงเนี่ยนะครับจะต้องเท่ากับ 140% ของเงินกองทุนขั้นต่ำเพื่ออะไรครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นมาตรการในการวัดความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทประกันชีวิตซึ่งจะเป็นหลักประกันว่าบริษัทประกันเนี่ยนะครับไม่ล้มไปหรือว่าไม่มีเงินจะจ่ายนะครับนี่แหละครับนี่เป็นเรื่องของการประกันชีวิตที่ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตไปเท่าไหร่แล้วมันจะทำให้เกิดมูลค่าเท่าไหร่แล้วมันมีความปลอดภัยไหมเพราะมันมีเงินสำรองประกันภัยที่คอยรองรับนะครับทำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันและต่อประชาชนอย่างแท้จริงครับสวัสดีครับนักศึกษาครับตอนนี้เรามาถึงหน่วยที่12แล้วนะครับเป็นเรื่องของการขอเอาประกันชีวิตวัตถุประสงค์ความจำเป็นและช่องทางการขายประกันชีวิตนะครับเราพูดคำว่าการขอประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็แปลว่าการประกันชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นความสมัครใจของลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้นการทำประกันชีวิตมันก็จะมีขั้นตอนแล้วก็มีเอกสารสำคัญที่จะต้อง

ใช้สำหรับผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการขอเอาประกันชีวิตก่อนแล้วก็ถ้ามีการเรื่องสุขภาพนะครับก็ต้องตรวจแล้วก็ชำระเบี้ยประกันชีวิตครับสำหรับตัวบริษัทประกันชีวิตเองเขาก็มีขั้นตอนของเขาว่าเมื่อขอเอาประกันชีวิตเข้ามาก็จะพิจารณาและอนุมัติรับประกันแล้วก็ออกกรมธรรม์หรือสัญญาประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันนะครับเอกสารสำคัญที่สุดเลยก็คือใบคำขอเอาประกันชีวิตก็คือใบสมัครนั่นเองนะครับเป็นเอกสารที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับแสดงความประสงค์จะขอเอาประกันชีวิตซึ่งจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับว่าต้องแถลงข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามและใบคำขอเอาประกันชีวิตตามความเป็นจริงบางครั้งจะต้องมีการแถลงสุขภาพหรือส่งเอกสารประกอบการพิจารณารับประกันตามที่บริษัทประกันชีวิตร้องขอจุดสำคัญอยู่ตรงที่การปกปิดข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันชีวิตเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนตามสัญญาได้คือบริษัทก็ปฏิเสธได้นะครับในใบคำขอประกันชีวิตเนี่ยเพื่อให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการส่งเสริมกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเนี่ยนะครับเขาก็ออกแบบใบคำขอประกันชีวิตมาตรฐานเอาไว้ซึ่งสำหรับประเภทสามัญเนี่ยมี3ชนิดก็คือชนิดที่ไม่มีคำถามสุขภาพอันนี้ก็คือสำหรับแบบประกันที่ค่อนข้างไปทางสะสมทรัพย์นะครับไม่มีความคุ้มครองชีวิตมากนักนะครับก็ไม่ต้องถามสุขภาพใบคำขอเอาประกันชีวิตชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้นอาจจะเป็นแบบสะสมทรัพย์ที่มีเบี้ยประกันสูงหน่อยนะครับก็ถามสุขภาพน้อยหน่อยและใบคำขอเอาประกันชีวิตชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดอันนี้ก็คือแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองสูงๆมันจะเห็นว่าจะใช้แบบใบคำขอแบบไหนเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่ซื้อแล้วก็ใบคำขอประกันชีวิตสำหรับประเภทอุตสาหกรรมและประเภทสามัญเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเป็นชนิดไม่มีคำถามสุขภาพซะมากกว่าสาระสำคัญในใบคำขอประกันชีวิตมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือแน่นอนครับจะต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอประกันภัยชื่อผู้รับประโยชน์แบบประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแล้วก็จำนวนเงินเอาประกันภัยก็คือจะคุ้มครองเท่าไหร่ส่วนที่2เป็นคำยืนยันถ้อยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอประกันชีวิตเป็นการมอบอำนาจและการให้ความยินยอมหมายความว่าก็ต้องยืนยันว่าสิ่งที่กรอกลงไปในใบคำขอเนี่ยเป็นความจริงนะครับแล้วก็อาจจะมอบอำนาจหรือยินยอมเนี่ยนะครับให้ไปขอประวัติการรักษาหรือความเจ็บป่วยได้ส่วนที่3ที่สำคัญครับลายมือชื่อของผู้ขอเอาประกันภัยแล้วก็พยานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับเอกสารที่จะประกอบการพิจารณาเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีใบแถลงสุขภาพเขาอาจจะมีคำถามว่าเคยเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือเปล่านะครับน้ำหนักส่วนสูงเป็นยังไงเคยมีประวัติการเจ็บป่วยหรือไม่เอกสารอื่นๆที่สำคัญก็คือเอกสารการยืนยันนะครับว่ายืนยันตัวตนของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัตรประชาชนนะครับอายุและความสัมพันธ์กับผู้รับประโยชน์นะครับเอกสารสำหรับการขอเอาประกันชีวิตวงเงินสูงนะครับบางทีขอเอาประกันชีวิตเนี่ยวงเงินหลายล้านหรือเป็นร้อยล้านเนี่ยจะต้องมีหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินแล้วก็เอกสารทางธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็จะมีประวัติการเจ็บป่วยหรือประวัติการตรวจสุขภาพทีนี้การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าบางครั้งจะต้องมีการไปตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็ยังไม่รับประกันทันทีจะต้องพิจารณาก่อนว่ารับได้หรือรับไม่ได้การขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเงื่อนไขในการตรวจสุขภาพสำหรับบางรายนะครับและมีขั้นตอนในการพิจารณาประกันเนี่ยนะครับส่วนการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่มเนี่ยมันมีการเฉลี่ยความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับจำนวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจ
จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อรายเนี่ยมันก็ไม่สูงขั้นตอนการพิจารณาจึงน้อยกว่าแล้วก็ไม่ขอตรวจสุขภาพครับพูดง่ายๆว่ารับสมัครมาเท่าไหร่ก็รับทั้งหมดนะครับทีนี้เวลาไปตรวจสุขภาพเนี่ยเขาอาจจะขอกำหนดสุขภาพบางรายก็เช่นถ้าซื้อของคุ้มครองชีวิตสูงหน่อยหรือซื้อสัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองสุขภาพก็ต้องไปตรวจสุขภาพนะครับขอจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ผู้เอาประกันก็มีอายุสูงด้วยอย่างนี้ก็ต้องตรวจนะครับคนที่มีน้ำหนักมากหรือน้อยผิดปกติเมื่อเทียบกับส่วนสูงคนที่เคยมีประวัติการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคนที่มีความเสี่ยงเนื่องจากอาชีพหรือรูปแบบการใช้ชีวิตพวกนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ถูกตรวจสุขภาพตารางที่เห็นเนี่ยนะครับเขาแสดงให้เห็นวงเงินและช่วงอายุที่เรียกตรวจสุขภาพนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงอายุเนี่ยนะครับแล้วก็ทำวงเงินเท่าไหร่เนี่ยอย่างทางช่องทางซ้ายสุดเนี่ยเป็นวงเงินหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็จะระบุอายุต่างๆกันนะครับว่าถ้าอายุน้อยวงเงินน้อยก็ไม่ต้องตรวจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดในการตรวจอีกนะครับว่าตรวจแบบธรรมดาหรือมีการตรวจเพิ่มเติมตรวจขึ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าต้องไปเอ็กซเรย์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาก็จะระบุไว้ในตารางนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบริษัทเขาจะแจ้งถ้าหากว่ามีการขอเอาประกันเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกตารางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวงเงินและช่วงอายุการตรวจสุขภาพที่จะตัวเลขมันใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับจะเห็นว่าทำไม่เกิน3ล้านเนี่ยถ้าอายุไม่เกินถ้าอายุตามนี้เนี่ยไม่ตรวจสุขภาพเลยนะครับเกิน3ล้านขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นสำหรับการพิจารณารับประกันเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนนักศึกษาไปแล้วว่าเขาไม่ได้รับทุกรายเพราะฉะนั้นเขาจะต้องประเมินวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอเอาประกันภัยพิจารณาจากไหนครับเนื่องจากเขาไม่รู้จักผู้เอาประกันภัยเขาต้องพิจารณาจากข้อมูลในใบคำขอเอาประกันชีวิตและเอกสารประกอบพิจารณาจากผลตรวจสุขภาพหรือประวัติการรักษาถ้ามีแล้วก็พิจารณาจากรายงานของตัวแทนประกันชีวิตที่เขาอาจจะส่งเข้าไปเพราะว่าตัวแทนเป็นผู้ได้ไปพบกับลูกค้าหรือผู้ขอเอาประกันภัยนะครับปัจจัยเสี่ยงที่เขาใช้ในการพิจารณารับประกันคืออะไรครับส่วนใหญ่ก็จะมี2ประเภทเท่านั้นนะครับก็คือปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพทางด้านการแพทย์เนี่ยอายุเท่าไรนะครับเพศชายหรือหญิงน้ำหนักส่วนสูงประวัติสุขภาพส่วนตัวประวัติสุขภาพของครอบครัวเพราะบางโรคเนี่ยนะครับเป็นโรคที่สามารถที่จะติดต่อกันทางกรรมพันธุ์ได้ความไม่สมประกอบของร่างกายหรือความบกพร่องของสุขภาพการสูบบุหรี่การดื่มสุราและการเสพสารเสพติดปัจจัยที่ไม่เสี่ยงไม่เกี่ยวกับสุขภาพก็มีนะครับทางการเงินนะครับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันแม้ถ้าจะซื้อประกันมากๆนะครับจ่ายเบี้ยประกันเป็นหลายๆแสนบาทก็ต้องดูว่าเขาประกอบอาชีพหรือมีรายได้มากพอที่จะชำระเบี้ยประกันหรือไม่เขามีความจำเป็นในการทำประกันชีวิตอย่างไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นปัจจัยความเสี่ยงส่วนบุคคลเช่นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงการเล่นกีฬารูปแบบการใช้ชีวิตและงานอดิเรกที่โลดโผนถิ่นที่อยู่ก็สำคัญนะครับคนที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศบ่อยๆเดินทางในประเทศที่เกิดความไม่สงบหรือประเทศที่เขามีโรคระบาดอย่างเงี้ยการที่ไปเดินทางในประเทศที่เขามีโรคโควิดระบาดมากๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้รับประกันนะครับมีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันชีวิตหรือไม่ความหมายแบบนี้คืออะไรครับก็คือในการทำประกันเนี่ยจะมีการยกประโยชน์ให้กับผู้รับประโยชน์ที่ผู้รับประโยชน์เนี่ยจริงๆตามกฎหมายเนี่ยเป็นใครก็ได้นะครับแต่ว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาจะขอว่าผู้รับประโยชน์เนี่ยควรจะเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำประกันชีวิตนั้นๆอย่างเช่นความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันไหมเช่นในกรณีที่มีการประกันชีวิตบุคคลสำคัญของกิจการการความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เช่นกรณีการประกันคุ้มครองสินเชื่อเพราะนั้นการยกประโยชน์ให้กับผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งชีพของผู้เอาประกันเนี่ยนะครับบริษัทเขาก็อาจจะไม่อนุมัติรับประกันก็ได้
เมื่อพิจารณารับประกันแล้วผู้ขอประกันเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ชั้นก็คือชั้นที่เป็นภัยมาตรฐานหมายความว่ามีอัตรามรณะอยู่ในกลุ่มคนปกติก็ชำระเบี้ยประกันในอัตราปกติหรือถ้ามีสุขภาพดีและไม่สูบบุหรี่เลยนะครับ

เงื่อนไขในการรับประกันซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีเงื่อนไขยังไงส่วนที่3ก็คือภัยที่รับประกันไม่ได้เลยนะครับก็คือผู้ขอประกันภัยเนี่ยมีความเสี่ยงภัยสูงเกินนะครับบริษัทเขาจะปฏิเสธไปเลยหรือขอเลื่อนการรับประกันเป็น 1-2 ปีแล้วค่อยมาสมัครใหม่การรับประกันโดยมีเงื่อนไขเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าบริษัทเนี่ยเขาดูใบคำขอแล้วแต่เขาขอรับประกันแตกจากที่ระบุไว้ในใบคำขอซึ่งอันเนี้ยบริษัทเขาจะต้องออกบันทึกตอบรับให้กับผู้ขอประกันภัยให้ลงชื่อตอบรับมาก่อนว่าข้อเสนอใหม่ที่บริษัทเสนอมาเนี่ยผู้ประกันภัยยอมรับหรือไม่นะครับเช่นอาจจะต้องมีการเพิ่มเบี้ยประกันจากอัตราปกติเนี่ยยอมรับไหมถ้ายินยอมก็ผ่านไปการลดจำนวนเงินประกันภัยจากที่ระบุไว้ในคำขอประกันนะครับเช่นขอประกันชีวิตมา3ล้านนะครับบริษัทอาจจะรับแค่ไม่เกิน1ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นการไม่รับประกันสัญญาเพิ่มเติมบางแบบหรือทั้งหมดนะครับบางทีสัญญาหลักเนี่ยเขาก็รับประกันแต่ว่าเขาอาจจะไม่คุ้มครองพวกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพซึ่งก็แปลว่าซื้อไม่ได้เขาก็ไม่เอาเบี้ยส่วนนี้นะครับหรือเขาอาจจะยกเว้นการเจ็บป่วยบางโรคที่เคยเป็นมาก่อนเช่นบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นโรคเบาหวานนะครับเขาอาจจะยกเว้นไม่คุ้มครองการรักษาโรคเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่สามารถระบุได้แต่ว่าก็จะต้องแจ้งผู้ประกันก่อนนะครับสำหรับตัวกรมธรรม์ประกันชีวิตที่นี้เราพูดถึงว่าพอทำประกันแล้วเนี่ยมันจะได้สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตไอ้สัญญาเนี่ยเขาจะทำเป็นเล่มปัจจุบันนี้ยังทำเป็นเล่มกระดาษอยู่นะครับก็จะเป็นหลักฐานสำคัญว่าในสัญญามีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะระบุเลยนะครับว่าตารางกรมธรรม์เนี่ยแสดงรายละเอียดของการรับประกันไว้เป็นวงเงินเท่าไหร่นะครับมีข้อกำหนดในการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ไหมเช่นว่าถ้าเสียชีวิตจะจ่ายเท่าไหร่นะครับถ้ามีชีวิตอยู่จะมีเงินคืนล่วงหน้าหรือไม่นะครับและพออยู่ครบสัญญาแล้วจะได้เงินคืนเท่าไหร่ในองค์ประกอบของการกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยนะครับจะต้องมีตารางกรมธรรม์มีข้อกำหนดการจ่ายเงินตามกรมธรรม์นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขของกรมธรรม์ด้วยนะครับว่าในรายละเอียดเนี่ยข้อกำหนดของสัญญาเนี่ยนะครับสิทธิของผู้เอาประกันและผู้รับประกันเนี่ยนะครับต่างก็มีสิทธิของตนในสัญญานี้นะครับตารางมูลค่ากรมธรรม์ก็จะแสดงมูลค่าเวรคืนเงินสดมูลค่าใช้เงินสำเร็จมูลค่าขยายเวลาที่เราได้พูดไปแล้วในบทก่อนในหน่วยก่อนนะครับแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมว่าถ้าซื้อสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยจะมีความคุ้มครองอะไรบ้างเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิตอันนี้นะครับเพื่อให้มีความกระจ่างสำหรับลูกค้าอาจจะมีความสงสัยว่าการประกันชีวิตเนี่ยมีการหมกเม็ดไหมสัญญาประกันชีวิตหรือกรมธรรม์นี่มีข้อความละเอียดเหลือเกินนะครับมันจะมีอะไรที่ซ่อนเอาไว้หรือเปล่าก็พูดกันให้จะแจ้งไปเลยนะครับว่าข้อที่1เงื่อนไขเลยก็คือเรื่องของการแถลงข้อความจริงของผู้ประกันใบคำขอประกันชีวิตใบแถลงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหากว่าข้อมูลมันไม่ตรงกับความเป็นจริงถือว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงเท็จสัญญาประกันภัยเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลบังคับก็ได้นะครับก็คือเสียชีวิตเขาก็ไม่จ่ายก็ได้นะครับข้อที่2การชำระเบี้ยประกันชีวิตงวดแรกสัญญาเนี่ยมันจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อมีการชำระเบี้ยประกันชีวิตงวดแรกซะก่อนถ้าหากว่าเซ็นเอกสารแล้วส่งโน่นส่งนี่แล้วตรวจสุขภาพแล้วแต่ยังไม่จ่ายเบี้ยเลยนะครับงวดแรกถ้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยบริษัทเขาก็คุ้มครองไม่ได้นะครับการชำระเบี้ยประกันชีวิตงวดต่อไปนะครับสำหรับแบบสามัญเนี่ยนะครับประเภทสามัญเนี่ยต้องชำระเป็นรายปีและทุกปีหรือถ้าแบ่งชำระเป็นราย6เดือนราย3เดือนหรือรายเดือนเวลาเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์แล้วชำระเบี้ยไม่ครบปีก็จะถูกหักเบี้ยประกันชีวิตออกไปจากค่าสินไหมมรณกรรมที่จะจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์นะครับ ข้อที่4เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรม์อันนี้เป็นภาษากฎหมายนิดหน่อยแต่เป็นเงื่อนไขที่จะบอกอะไรครับว่าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับเช่นมีการเสียชีวิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วบริษัทประกันจะต้องจ่ายเงินเนี่ยนะครับ
ริษัทประกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่

โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรม์เนี่ยภายในกรอบเวลาเพียง2ปีเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าจะไปอ้างเหตุว่าผู้ประกันเนี่ยปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงเท็จแล้วจะบอกล้างสัญญานั่นคือไม่จ่ายเงินให้เขาเนี่ยนะครับจะทำได้ภายใน2ปีเกิน2ปีไปแล้วถึงเขาจะแถลงเท็จถึงเขาจะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องจ่ายวงเงินตามสัญญาและเมื่อได้รับข้อเท็จจริงมาบอกเฮ้ยนี่มีการปกปิดข้อเท็จจริงจะต้องบอกล้างภายใน1เดือนหลังจากได้รับหลักฐานถ้าภายในเกิน1เดือนไปแล้วนะครับรู้แล้วไม่บอกล้างก็ถือว่าสัญญาก็มีผลบังคับนะครับอันนี้ก็เป็นการเค้าเรียกว่าเป็นการแฟร์หรือยุติธรรมนะครับสำหรับผู้เอาประกันกับบริษัทประกันเรื่องของการแก้ไขกรมธรรม์เวลาที่ข้อความในสัญญามันไม่ถูกต้องในใบสมัครไม่ถูกต้องจะแก้ไขชื่อนามสกุลอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะครับก็ต้องแจ้งบริษัทแล้วเขาก็ต้องบันทึกการแก้ไขเอาไว้แนบไว้กับกรมธรรม์ด้วยออกใบสลักหลังให้นะครับสำหรับการขาดอายุของกรมธรรม์ถ้าไม่ชำระเบี้ยประกันนะครับจนพ้นระยะเวลาผ่อนผันแล้วเนี่ยนะครับกรมธรรม์จะขาดอายุถ้ามีมูลค่าเงินสดเพียงพอบริษัทจะกู้มูลค่าเงินสดมาชำระเบี้ยประกันแทนให้อันนี้เราเรียกว่าการกู้อัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยก็อันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ครับผู้รับประโยชน์อย่างเช่นเคยยกประโยชน์ให้กับภรรยานะครับต่อมามีลูกก็อยากจะยกผลประโยชน์ให้ลูกด้วยก็จะเพิ่มหรือจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับตลอดสัญญานะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีผลบังคับนะครับก็ต่อเมื่อบริษัทเนี่ยเขารองรับรองว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับถ้าเป็นผู้สืบสันดาหรือบุพการีคือพูดง่ายๆว่าเป็นบุคคลในครอบครัวเนี่ยนะครับก็จะถือว่ามีผลบังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาแล้วแต่ถ้าเกิดผู้รับประโยชน์รายใหม่เนี่ยไม่ใช่บุคคลในครอบครัวนะครับก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทก่อนนะว่าเปลี่ยนเป็นคนคนนี้ได้หรือเปลี่ยนเป็นองค์กรนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับการแถลงอายุหรือเพศคาดเคลื่อนอันนี้มีเหมือนกันนะครับในสมัยก่อนนี้อาจจะมีนะครับปัจจุบันนี้อาจจะน้อยละเพราะว่าบริษัทเขาก็จะเรียกสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและอายุนะครับทีนี้ถ้าบริษัทได้รับข้อมูลคาดเคลื่อนไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะปรับจำนวนเงินประกันภัยเนี่ยที่จ่ายนะฮะในกรณีที่เกิดเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะครับแทนที่จะจ่ายตามวงเงินเดิมเนี่ยนะครับถ้าจ่ายเบี้ยไว้ไม่ถูกต้องเช่นจ่ายเบี้ยต่ำกว่าความเป็นจริงเนี่ยครับไอ้จำนวนเงินประกันภัยที่จะเป็นสินไหมมรณกรรมเนี่ยมันก็จะต้องลดลงไปด้วยนะครับหรือถ้าอายุที่ถูกต้องของผู้ประกันภัยในขณะที่ทำสัญญาประกันชีวิตเนี่ยนะครับคือพูดง่ายว่าบอกอายุไม่ตรงกับความจริงเนี่ยนะครับแล้วอายุนั้นน่ะมันสูงเกินกว่าที่จะรับประกันได้แล้วเนี่ยนะครับสัญญาประกันชีวิตก็จะเป็นโมคิยะคำว่าโมคิยะแปลว่าบริษัทประกันชีวิตเขามีสิทธิในการบอกล้างสัญญาได้ก็แปลว่าเมื่อเขาบอกล้างสัญญาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่จ่ายสินไหมมรณกรรมนะครับในกรณีที่เกิดการเสียชีวิตขึ้นมาแล้วนะครับการเรียกร้องสินไหมทดแทนและการแจ้งการตายและการพิสูจน์ศพเนี่ยมันก็จะมีระบุเอาไว้ด้วยนะครับว่าผู้ประกันภัยเสียชีวิตแล้วผู้รับประโยชน์หรือทายาทต้องยื่นคำร้องเป็นหนังสือและส่งมอบหลักฐานการเสียชีวิตต่อบริษัทภายใน14วันนะครับอย่างนี้เป็นต้นที่สำหรับเงื่อนไขและข้อยกเว้นเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็มีที่เป็นสาระสำคัญอย่างเช่นกรณีผู้ประกันภัยฆ่าตัวตายโดยสมัครใจภายใน1ปีอันนี้ไม่จ่ายนะครับเพราะว่าบริษัทประกันเขาก็เกรงว่าจะเป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้น1ปีเนี่ยภายในปีแรกเนี่ยไม่จ่ายแต่ว่าเขาก็ไม่เอาเปรียบนะครับก็คือไม่จ่ายสินไหมแต่ว่าเบี้ยประกันที่รับมาเขาจะคืนให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปจะฆ่าตัวตายต้องให้เกินปีนึงก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกินปีนึงไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้ประกันฆ่าตัวตายก็จ่ายทุกกรณีนะครับอันที่2ก็คือถ้าถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนานะครับสามียกให้ภรรยาภรรยาฆ่าสามีตายอย่างนี้ไม่ได้นะครับบริษัทประกันชีวิต
จะไม่จ่ายสินไหมแก่ผู้รับประโยชน์ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัยแต่ก็จะคืนเงินนะครับตามมูลค่าเวรคืนเงินสดที่มีอยู่หรือคืนเบี้ยประกันแก่ทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ถ้ามีผู้รับประโยชน์หลายคนแล้วก็ผู้รับประโยชน์คนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเนี่ยนะครับก็เขาก็จะรับประโยชน์ตามปกตินะครับคนที่ลงมือทำเท่านั้นจึงจะไม่มีสิทธิ์ได้รับสินไหมนะครับ ที่เรามาพูดถึงสิทธิของผู้ถือกรมธรรม์นะครับว่าถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งก็จะมีสิทธิ์เรื่องอะไรฮะเรื่องผ่อนผันว่าครบกำหนดแล้วก็ยังยืดไปได้อีก 30-31 วันกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่นะครับหรือขาดอายุไปแล้วก็มาขอต่อได้นะครับก็มักจะกำหนดระยะเวลาในการต่ออายุไว้5ปีนะครับแล้วเวลามาต่อเนี่ยถ้าเกิดมันมีหนี้สินเกิดอะไรค้างอยู่นะครับก็จะต้องจ่ายหนี้สินนั้นซะก่อนแล้วต้องแสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพดีพอที่จะรับประกันได้ส่วนผู้เอาประกันภัยที่บอกเลิกสัญญาแล้วก็ขอเวรคืนกรมธรรม์ไปแล้วอันนี้เขาไม่ให้ต่อแล้วครับเพราะว่าเป็นผู้บอกเลิกเองนะครับอันที่3ก็คือว่าผู้เอาประกันภัยเนี่ยผู้ถือกรมธรรม์เนี่ยจะยกเลิกสัญญาก็ได้นะครับเลิกเรื่องเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็จะขอรับเงินค่าเวรคืนเงินสดก็ได้หรือรับผลประโยชน์อื่นๆเช่นถ้ามีเงินปันผลก็ขอรับไปด้วยแต่ถ้ามีหนี้สินค้างชำระอยู่ก็ต้องหักไปก่อนนะครับข้อที่4เป็นเรื่องของการเลือกรับผลประโยชน์ตามมูลค่าที่ริบไม่ได้หรือมูลค่าที่ได้รับความคุ้มครองนะครับว่าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับกรมธรรม์ใดที่มีมูลค่าเงินสดแล้วหรือเป็นกรมธรรม์แบบถาวรเนี่ยนะครับเช่นกรมธรรม์แบบตลอดชีพแบบสะสมทรัพย์แบบบำนาญเนี่ยนะครับก็อันนี้อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าจะขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จก็ได้นะครับหยุดชำระเบี้ยขอรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เดิมจำนวนเงินประกันภัยลดลงเปลี่ยนเป็นขยายเวลาก็หยุดชำระเบี้ยแต่ขอรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เดิมจำนวนเงินประกันภัยเท่าเดิมต่อไปนะครับแต่เวลามันอาจจะลดลงหรือเท่าเดิมก็ได้นะครับข้อสังเกตก็คือกรมธรรม์แบบชั่วระยะเวลาที่คุ้มครองการเสียชีวิตอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีผลประโยชน์หรือไม่มีสิทธิข้อนี้นะครับข้อที่5กู้เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติอันนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าผู้ประกันไม่ชำระเบี้ยจนพ้นกำหนดระยะเวลาผ่อนผันแล้วเนี่ยเพื่อให้คุ้มครองต่อไปได้เนี่ยนะครับบริษัทประกันเขาอาจจะเอามูลค่าเงินสดเนี่ยหักมาชำระเบี้ยประกันภัยเราเรียกว่าการกู้เพื่อชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติการเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติก็หมายความว่าบางทีมันกู้ไม่พอนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เงินสำเร็จก็ได้นะครับข้อที่7การกู้กรมธรรม์ในที่นี้หมายถึงว่ากู้ยืมเงินออกมาใช้เองเลยนะครับก็กู้ได้ไม่เกินมูลค่าเงินสดที่มีอยู่นะครับแต่อันนี้ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับซึ่งบริษัทเขาก็จะกำหนดดอกเบี้ยไว้ว่าแบบประกันแบบใดนะครับจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ส่วนการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เนี่ยนะครับในกรณีที่รับตามเวลาก็แล้วกันไปแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยบอกว่าไอ้ผลประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนเนี่ยจะขอให้จ่ายเป็นงวดๆได้ไหมหรือจะจ่ายเป็นแบบบำนาญไปตลอดชีวิตเลยได้ไหมอันนี้ก็ขอได้นะครับมีสิทธิ์เหมือนกันการเปลี่ยนกรมธรรม์นะครับเปลี่ยนแบบได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาทำแบบประกันแบบชั่วระยะเวลาซึ่งไม่มีมูลค่าเงินสดเลยเนี่ยนะครับเขาอาจจะทำไประยะหนึ่งแล้วพอมีเงินมีทองมากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนเป็นแบบตลอดชีพซึ่งมีมูลค่าสะสมอันนี้ก็ทำได้ครับข้อที่10การขอยกเลิกกรมธรรม์ช่วงฟรีลุกอันนี้ให้สิทธิ์นะครับว่าพอรับกรมธรรม์แล้วเนี่ยตรวจสอบได้ภายใน15วันขอยกเลิกต้องขอยกเลิกภายใน15วันนะครับคือหมายความว่าเปลี่ยนใจไม่ทำแล้วนะครับหรือว่าฟังจากตัวแทนแล้วพอดูกรมธรรม์แล้วมันไม่เหมือนนะครับก็จะยกเลิกได้ครับบริษัทก็จะคืนเบี้ยประกันให้แต่ว่าถ้าเกิดไปตรวจสุขภาพเขาจะหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงหรือจะหักค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับในการออกกรมธรรม์สัก500บาทอันนี้ก็อาจจะต้องเสียนะครับสุดท้ายเลยครับเรื่องลดหย่อนภาษีครับเรื่องนี้หลายคนก็ซื้อประกันเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดทุกปีที่มีการชำระเบี้ยประกันนะครับแต่ต้องเป็นแบบประกันที่เขาระบุนะครับว่าใช้หักลดหย่อนภาษีได้สำหรับแบบประกันชีวิตที่หักลดหย่อนภาษีได้เท่านั้นพูดง่ายๆว่าแบบประกันเนี่ยไม่ได้ทุกแบบนะครับแล้วแต่บางแบบนะครับถึงซึ่งสิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับมีการลดหย่อนเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยู่เสมอเลยนะครับในปี2563นี้เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีเงื่อนไขอยู่ 3-4 ข้อนะครับก็คือเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญและอุตสาหกรรมนะครับที่หักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทครับเฉพาะสัญญาหลักที่มีอายุสัญญา10ปีขึ้นไปนะครับก็แปลว่าสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยบางแบบเขาก็เอามาลดหย่อนภาษีไม่ได้อันที่2เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทแต่เมื่อรวมกับสัญญาหลักแล้วก็ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับที่จะใช้ลดหย่อนภาษีได้อันที่3เป็นเรื่องของเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญอันนี้เฉพาะแบบเลยนะครับแบบบำนาญที่หักลดหย่อนภาษีได้เนี่ยนะครับจะต้องมีเบี้ยประกันไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีนะครับในแต่ละปีและหักได้ 200,000 บาทสูงสุดคือ 200,000 และไม่เกิน 15% ของรายได้แล้วก็ถ้าใครทำเบี้ยประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่นะครับของบิดามารดาหรือของคู่สมรสที่ไม่ได้ทำงานอันนี้ก็เอามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงนะครับไม่เกิน 15,000 บาทอันนี้ก็คือในแต่ละปีนี่เป็นสิทธิของปี2563นะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการทำประกันชีวิตของบุคคลนะครับอย่างที่ได้เกริ่นนำไว้แล้วว่าคุ้มครองตนเองและครอบครัวจากความเสี่ยง3ประการครับ 1. เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 2. การมีอายุยืนยาวหลังเกษียณและ 3. การเจ็บป่วยบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากเหตุไม่คาดฝันในหน่วยที่12เนี่ยนะครับนักศึกษาครับเรายังมีหัวข้อที่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ความจำเป็นในการทำประกันชีวิตแล้วก็ช่องทางการขายประกันชีวิตนะครับซึ่งอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าคนเราเนี่ยทำประกันชีวิตเพื่ออะไรนะครับเหตุผลในการทำประกันชีวิตของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เหตุผลในการทำประกันชีวิตขององค์กรนะฮะธุรกิจเขาทำประกันชีวิตให้กับบุคลากรของเขาเพื่ออะไรนะครับส่วนช่องทางการขายประกันชีวิตเนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลนักศึกษาว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยซื้อประกันชีวิตจากช่องทางไหนจากตัวแทนประกันชีวิตจากธนาคารหรือจากที่ใดนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ว่าในธุรกิจประกันเนี่ยนะครับตลาดประกันชีวิตทุกวันนี้เนี่ยนะครับช่องทางที่การซื้อประกันชีวิตการทำประกันชีวิตเนี่ยมันมาจากที่ใดนะครับก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาข้อนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีในการสอบนะครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์025033612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

พราะชีวิตคือเทคโนโลยีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Life is Technology เทคโนโลยีกับชีวิตครับวันนี้ผมพามาเรียนรู้จุดเริ่มต้นของทุกวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปข้างในกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ที่จะพาเราชมพิพิธภัณฑสถานแห่งนี้กันแล้วครับคือคุณเมธสิทธิ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แต่ก่อนอื่นเลยอยากทราบว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับ
1: ครับสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีของเราครับเราจัดสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์คือเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงรัชกาลที่9ครับที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและจัดเป็นแหล่งเรียนรู้วัตถุทางด้านธรณีวิทยาของประเทศไทยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหินแร่ซากดึกดำบรรพ์ของกระดูกไดโนเสาร์ซึ่งมีที่นี่ที่เดียวของภาคกลางครับ
0: เรียกว่าเราย้อนไปกับจุดเริ่มต้นของทุกๆวิทยาการที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เลยก็ว่าได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยแบ่งสัดส่วนหรือว่าจัดแสดงอะไรยังไงบ้างในโซนไหนบ้าง
1: ครับผมสำหรับพิพิธภัณฑ์ธรณีของเราครับเราจะมีการจัดนิทรรศการอยู่ทั้งหมด4ชั้นครับ7ห้องจัดแสดงชั้นที่1เริ่มจากเราจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของกรมทรัพยากรธรณีครับแล้วก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับกระดูกไดโนเสาร์ซึ่งเป็นกระดูกไดโนเสาร์ของจริงนะครับที่พบที่ภาคกลางที่นี่ที่เดียวนะครับสามารถเข้าชมได้แล้วก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับธรณีวิทยากับชีวิตประจำวันนะครับส่วนชั้นที่2ครับชั้นที่2จะมีอยู่2โซนซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือเป็นห้องระบบสุริยะจักรวาลซึ่งในห้องนั้นครับเราจะได้รู้ว่าระบบสุริยะเนี่ยประกอบด้วยโลกดวงดาวและอวกาศแล้วก็จะมีภาพยนตร์กำเนิดโลกฉายให้ดูด้วยนะครับรวมถึงส่วนประกอบของโลกแล้วก็มีการ

0: การจัดแสดงเกี่ยวกับฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ฮอลโลแกรมแล้วก็โครงกระดูกไดโนเสาร์ของต่างประเทศ
1: ครับ
0: นะครับส่วนชั้นที่3ครับชั้นที่3ห้องนี้ชั้นนี้จะมีอยู่3โซนใหญ่ๆก็จะเป็นโซนของห้องสุนึกดำบรรพ์ครับที่สามารถขยับได้ส่งเสียงร้องได้เสมือนตัวจริงแล้วก็เป็นห้องที่จะแสดงเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ใต้ดินเนาะเราจะจำลองเป็นอุโมงค์นะครับพอเข้าไปปุ๊บจะเหมือนเจออุโมงค์ของจริงเลยว่าวิธีการทำแร่เนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายครับของชั้น3จะเป็นเรื่องของธรณีวิทยาการประยุกต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวสึนามิดินถล่มแล้วก็รวมถึงพายุหมุนเขตร้อนด้วยนะครับส่วนชั้นสุดท้ายครับชั้นที่4จะมีอยู่2โซนใหญ่ๆก็คือโซนของการขุดเจาะน้ำมันทั้งในทะเลแล้วก็บนบกรวมถึงน้ำบาดาลด้วยนะครับแล้วก็ในการเดินชมแต่ละโซนของเราเนี่ยเราจะมีรอยเท้าไดโนเสาร์พาไป
1: ก็เรียกว่าไม่หลงทางแน่นอน
0: ใช่ไม่หลงทางแน่แน
1: ่เท่าที่ฟังเนี่ยก็คือเป็นการจัดแสดงอดีตซะส่วนใหญ
0: ่
1: การก่อกำเนิดโลกเราแล้วก็วิวัฒนาการต่างๆได้เอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรในยุคปัจจุบันมาใช้กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้บ้างไหมครับ
0: ครับในปัจจุบันนี้ครับทางพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยได้นำแอปที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนาะก็คือเขาเรียกว่าแอป DX Evolution ครับซึ่งแอปนี้สามารถถ่ายรูปไดโนเสาร์เหมือนกับไดโนเสาร์3มิติไดโนเสาร์ก็จะโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์ของนักท่องเที่ยวได
1: ้อ๋อเหมือนที่เป็น AR ใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับ
1: Augmented Reality
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับอุ้ยดีจังเลยตื่นเต้น
0: น่าสนใจมาก
1: งั้นต้องให้คุณเมทัสสิทธิ์พาชมกันแล้วครับ
0: ได้ครับ
1: ไปกันเลย
0: ครับผม

0: ับ
1: ตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยมีไดโนเสาร์แบบจำลองใหญ่โตโหฬารเลย
0: ห้องนี้อยากจะบอกนะครับว่าเป็นห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยที่เจอช่วงยุคแรกๆเลยในประเทศไทยนะครับซึ่งห้องนี้เราจะจำลองเป็นไดโนเสาร์4สายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยเริ่มแรกสุดเลยนะครับก็เป็นการจัดแสดงห้องสวนดึกดำบรร
1: พ์อ๋อเป็นสวนเลย
0: ใช่ครับซึ่งห้องนี้เราจะจำลองตั้งแต่อายุของโลกเราก็คือ250ล้านปีที่ผ่านมาซึ่งในสมัยนั้นเป็นสมัยที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อาศัยอยู่บนโลกของเราโดยเฉพาะเรื่องของไดโนเสาร์ครับซึ่งในปัจจุบันนี้ไดโนเสาร์ที่จะสามารถศึกษาเป็นโครงกระดูกได้เนี่ยเราจะพบมากทางภาคอีสานของประเทศไทยซึ่งหลักฐานของกระดูกนี่แหละเราก็เลยได้มาจำลองของสายพันธุ์ไดโนเสาร์ของแต่ละสายพันธุ์น
1: ะครับที่นี่สมมุติที่นี่เนี่ยก็คือมีในห้องนี้คือเป็นไดโนเสาร์ที่เคยมีอยู่ในประเทศไทยด้วยใช่ครับแล้วเหมือนกับข้างล่างที่ผมเดินผ่านเข้ามาด้วยหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับเป็นสายพันธุ์เดียวกันเลยเป็นสายพันธุ์เดียวของไทยแต่ว่าในห้องนี้เราจำลองแค่4
1: สายพันธ
0: ุ์ให้ได้ดู
1: จะเห็นว่าเป็นสวนศึกดำบรรพ์แสดงว่าพืชนี่ก็มีความหมายด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับพืชในสมัยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่ตัวที่มันกินพืชเป็นอาหารกินเป็นอาหารหลักก็จะมีพวกต้นสนต้นโปร่งต้นแปะกล้วย
1: แปะกล้วยด้วย
0: ใช่ครับ
1: มีน่าผมว่าแสดงว่าไดโนเสาร์กินพืชนี่เมื่อก่อนนี้ต้องฉลาดมากเลยทานใบแปะกล้วยใช่ไหม
0: น่าจะครับ
1: แล้วในโซนในที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่ยังมีไดโนเสาร์ประเภทอื่นอีกหรือเปล่าครับ
0: ก็มีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไมอาซอร่าเดนเวอร์ซอรัสแล้วก็อะแพโทรัสอะแพโทรัสส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ที่กินพืชเป็นอาหารนะครับ
1: และนี่คือของประเทศไทยเหมือนกัน
0: เป็นของต่างชาติ
1: ต่างชาติแล้วมีจัดแสดงให้เราชมไหมครับ
0: มีครับเป็นโครงกระดูกที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามมากๆเลย
1: จะต้องให้คุณเมย์ทัศน์พาไปชมแล้วคร
0: ับ ได้ครับยินดีครับ
1: อันนี้มันขยับได้ไหมครับ

0: กระดูกไดโนเสาร์ใหญ่มากเลยคร
1: ับ ใช่ครับเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ของสายพันธุ์ต่างชาติเนาะที่มันนอกเหนือที่มีอยู่ในจากประเทศไทยแล้วนะครับ

0: มีสายพันธุ์ของแอโรโซลัสครับไมอาโซล่าเดนเวอร์โซลัสรวมถึงอะเทโรโซลัสด้วยแล้วก็มีไดโนเสาร์ฮาโรแกรมครับเป็นไดโนเสาร์ที่จำลองเหมือนไดโนเสาร์4สายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยนะครับก็จะมีตัวพูเวียงโกโซลัสเดนทอนเน่คอยาวหางยาวเดินสีขาตัวคอมซอกนาทัสนะครับสยามโมเทลานัสอิสานเอนซิสรวมถึงสยามโมโซลัสสุธีทอนเน่ด้วยนอกเหนือจากเราจะมีตัวไดโนเสาร์แล้วครับเรายังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับฟอสซิลของไข่ไดโนเสาร์ด้วยนะครับ
1: ฟอสซิลนี่ของจริงหรือของปลอม
0: เป็นโมเดล
1: อ๋อเป็นโมเดลขึ้นมาเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็รวมถึงมีฟอสซิลของซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหอยสองฝาหอยกาบเดี่ยวรวมถึงพวกหอยเอมานอยด์ด้วยนะครับ
1: เรียกว่ามาที่นี่ก็ได้รับความรู้มากมายแต่ไปหมดเลย
0: ครับ
1: อันนี้ยังมีส่วนอื่นที่เราแนะนำกันอีกนะครับเดี๋ยวต้องให้คุณเมธาสิทธิ์พาไปชมแล้วครับ
0: ได้ครับครับ

0: ับเนี่ย
1: เป็นการ์ตูนไดโนเสาร์ครับ3มิติครับเป็นไดโนเสาร์4แฉกพันเหมือนกับที่เราไปดูในห้องสดน้ำมันเมื่อกี้แหละเป็นตัวเดียวกันเลย
2: แต่นี่จะคล้ายๆเหมือนเป็นโฮโลแกรม
1: ครับเป็นโฮโลแกรม
3: ผู้มีโซรัสเซริทาเน่
2: เด็กชอบ
3: ไดโนเสาร์สุดชนิดแรกที่พบในประเทศไทยอายุยุคครีเทเชียสตอนต้นคือเมื่อ130ล้านปีก่อน

0: ว้าวอยู่ในโซนนี้นี่ดวงดาวเต็มไปหมดเลยครับต้องจัดแสดงดวงดาวแน่นอน
1: ครับผมห้องนี้จัดแสดงเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลครับซึ่งเป็นระบบที่ประกอบด้วยดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์แล้วก็ดาวบริวารต่างๆนะครับ
0: ใช่เพราะว่าระบบสุริยะก็คือดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลศูนย์กลางของระบบแห่งนี้ใช่ไหมครับตอนนี้มีเหลือดาวเคราะห์อยู่กี่ดวงแล้ว
1: ตอนนี้ดาวเคราะห์ของในระบบเนี่ยเหลือเพียง8ดวง
0: ครับ
1: ครับก็จะเริ่มตั้งแต่ดาวพุธดาวศุกร
0: ์ไล่ไปจนถึงดาวสุดท
1: ้าย
0: ก็เนปจูน
1: เนปจูนเลยครับแต่ก่อนมีพลูโต
0: ตอนนี้เป็นดาวเคราะห์แ
1: ล้วดาวเคราะห์แทบแล้วใช่ครับ
0: ว้าวในห้องนี้เหมือนจำลองว่าเราอยู่ในอวกาศเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างห้องถัดไปด้านหน้านี่คือเป็นอะไร
1: ห้องถัดไปจะเป็นห้องฉายภาพยนตร์เรื่องกำเนิดโลกเหมือนกันน่าสนใจมาก
0: ว้าวไปดูกันเลยดีกว่า
1: โอเคเชิญครับ

0: ีแร่ต่างๆเยอะแยะเลยนะครับ
1: ครับผมตามที่เราเดินมาเมื่อกี้อาจารย์ก็เห็นอุปกรณ์ในการสำรวจเมืองแร่แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่เพราะจริงๆก็คือเหมือนกับจำลองเป็นถ้ำที่เขาเข้ามาขุดแร่จริงๆเลย
1: ใช่ใช่ครับอุปกรณ์ในการสำรวจที่อาจารย์เห็นหลักๆก็จะมีพวกพลั่วพวกไฟฉายพวกตะแกรงอะไรต่างๆนะครับที่สามารถในการนำเอาแร่ที่ออกที่มันอยู่ในเมืองนั้นนำมาใช้ประโยชน์หรือว่านำมาใช้จำหน่ายได้นะครับแล้วทีนี้แร่เนี่ยกว่าที่เราจะหามาได้ในแต่ละครั้งเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้ความอดทนของเจ้าหน้าที่เราแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงมากนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ครับแร่ที่ได้จากเหมืองแล้วนำมาจัดแสดงก็ดังนี้เลยครับ
0: มีแร่อะไรบ้างครับในปัจจุบันที่จัดแสดงอยู่ที่นี่
1: ครับผมหลักๆเลยที่อยากจะแนะนำนะครับก็จะเป็นพวกแร่ทองคำนะครับแร่ทองคำเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีทองซึ่งยังไม่มีการสกัดยังเป็นแร่ทองคำที่มันฝังตัวอยู่ในหินอยู่นะครับแล้วก็นี้จะมีเป็นแร่ทองแดงด้วยนะครับแร่แกรไฟต์ต่างๆสามารถเอาไปทำเป็นแร่ดินสออะไรต่างๆได้จริงๆแล้วเนี่ยแร่นอกจากเราจะโชว์แล้วเนี่ยคำว่าแร่ก็ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับโดยเฉ

0: เพราะเรื่องของยาสีฟันนะครับอาจารย์พอจะทราบมาแล้วใช่ไหมครับ
1: ฟลูออไรด
0: ์ฟลูออไรด์ถูกต้องครับคือแร่ฟลูออไรด์เนี่ยสามารถเป็นแร่ที่นำไปทำเป็นส่วนประกอบในการทำยาสีฟันได
1: ้ครับผม
0: แล้วก็พวกอายแชโดว์ก็ทำมาจากพวกแร่ไมก้า
1: ไมก้า
0: แม้กระทั่งแป้งที่เราทาหน้าไม่ว่าจะเป็นแป้งแข็งแป้งฝุ่นอะไรต่างๆ
1: ทาตัว
0: ใช่ก็แบบทำมาจากพวกแร่เท้า
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับอย่างแก้วน้ำหรืออะไรก็ตามมีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเรา
0: หลักๆเลยเนี่ยเราจะทำมาจากพวกแร่ซิลิก้าหรือว่าเป็นพวกแร่ควอตซ์นะครับพวกกระจกในห้องน้ำห้องนอนเนี่ยก็ทำมาจากพวกแร่ซิลิก้าทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงๆในปัจจุบัน
1: แร่นี่ถือเป็นเหมือนกับเป็นจุดกำเนิดของนวัตกรรมที่ปรากฏอยู่ในรอบตัวเราในชีวิตประจำวันเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่เรามักจะลืมไปมักจะเห็นที่ตัวโปรดักต์สุดท้ายมากกว
0: ่
1: าแต่กว่าจะได้มันมานี่ก็มีขั้นตอนหลายวิธีการเลย
0: ครับ
1: เพราะผมเห็นตั้งแต่เดินเข้ามามีทั้งห้องต่างๆสกัดแร่อุปกรณ์ทำแร่หรือแม้กระทั่งการจำลองสถานการณ์ในการ
0: ขุ
1: ดแร่ด้วย
0: เพราะฉะนั้นในการใช้แร่เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยผมอยากจะตระหนักให้คนไทยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนคนไทยเนี่ยได้รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าให้มากที่สุด
1: เพราะมันเป็นเขาเรียกว่าทรัพยากรที่หมดไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วบางทีถ้าหมดไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรทดแทน
0: ใช
1: ่ใช่ไหมจริงๆแล้วพวกนี้มันถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยเนาะว่าเราจะปรับตัวอยู่แล้วก็รักษามันอย่างไรยังมีจุดอื่นที่พาไปชมอีกไหมครับ
0: มีครับผมจะเป็นจุดเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในประเทศไทยเราไปดูกันว่าเหมืองแร่ในประเทศไทยเนี่ยเขามีรูปแบบอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะได้แร่มาในแต่ละครั้งแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามแล้วก็แบบใช้เวลาค่อนข้างนาน
1: พอสมควรเลยครับ
0: โอเคยินดีครับ

0: อันนี้เป็นส่วนสุดท้ายแล้วของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นส่วนสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์ของเราครับก็เป็นห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับเชื้อเพลิงธรรมชาติและน้ำบาดาลครับแล้วก็เป็นการจำลองแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งในทะเลแล้วก็บนบกนะครับคำว่าน้ำมันเนี่ยกว่าที่เราจะได้มาใช้ประโยชน์ในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องดูว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งน้ำมันหรือว่าปิโตรเลียมเนี่ยมันเกิดจากการทับถมของพวกซากพืชซากสัตว์เป็นระยะเวลาหลายล้านปีนะครับโดยเฉพาะใต้ท้องทะเลเนี่ยก็จะมีมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนักธรณีวิทยาคนไทยของเราเนี่ยก็เลยจำลองการขุดเจาะน้ำมันเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้ว่าการขุดเจาะน้ำมันเนี่ยมันเจาะในระดับไหนบ้างซึ่งการเจาะเนี่ยเราจะดูพื้นที่การเจาะนะครับอาจจะพื้นที่แบบตื้นหรือว่าลึกแตกต่างกันของแต่ละสถานที่ต่างๆนะครับ
0: แล้วแต่ละส่วนนี้คือแสดงอะไรบ้างคร
1: ับ แต่ละส่วนนะครับก็ด้านหน้าที่อาจารย์เห็นนะครับเป็นพวกผลพลอยได้จากการกันปิโตรเลียมต่างๆก็จะเป็นพวกสีทาบ้านนะครับขวดน้ำดื่มพลาสติกแล้วก็สายไฟท่อแป๊บ PVC ต่างๆเนี่ยเป็นเกี่ยวกับ
0: วัสดุ
1: ที่ได้จากปิโตรเลียม
0: ทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อันนี้ก็เป็นแท่นโรงกลั่นน้ำมัน
1: ครับเป็นแท่นขุดเจาะเหมือนกันแต่ว่าเป็นขุดเจาะแก๊สธรรมชาติ
0: อ๋อจริงๆแล้วปกติเชื้อเพลิงก็แบ่งเป็นสองอย่างนะก็คือน้ำมันกับแก๊สธรรมชาติ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ส่วนด้านหลังนี่ก็คือที่ขุดเจาะน้ำมันแท่นกลางทะเล
1: ครับแล้วก็บนบกด้วย
0: แล้วอย่างดวงไฟพวกนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นแหล่ง
1: ดวงไฟนี่เป็นแผนที่แสดงแหล่งเป็นแหล่งขุดเจาะน้ำมันของแต่ละประเทศก็จะมี3สีที่อาจารย์เห็นก็มีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาว
0: ต่างกันยังไงอ่ะครับ
1: สีแดงคือเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันค่อนข้างเยอะใช่ครับสีเหลืองจะเป็นระดับกลางส่วนสีขาวก็คือเหลือน้อยละ
0: เหลือร้อยเต็มเหลือน้อยเต็มที
1: เหลือน้อยเต็มที
0: บ้านเราก็เหลือไม่มาก
1: ครับผมเหลือไม่มาก
0: ว้าวเรียกว่าได้ความรู้มากมายเลยนะครับในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งนี้ครับต้องขอบคุณคุณเมธาสิทธิ์มากๆเลยครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวไปดูทีละอันกันดีกว่าครับ
1: ครับก็ได้รับความรู้เยอะครับเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เด็กเข้าชมเนี่ยเราจะมีแบบทดสอบก่อนเข้าชมแล้วก็หลังเข้าชมเป็นเด็กประถมครับเช่นก่อนเข้าชมเนี่ยบางคนก็ได้0พอหลังเข้าชมได้เต็มอ่ะเต็ม10อ่ะใช่แสดงว่าวิทยากรเราปัญญาเราก็แบบเด็กความตั้งใจอ๋อนี่เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับคัดยกน้ำประดานครับคนสมัยก่อนยกได้ครับแต่ว่านี่นาวสอบไม่หลายแค่เราจำลองให้ดูว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนชนบทเขามีคัดยกน้ำประดานนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อย
2: เป็นไงบ้างครับกับการได้ไปเรียนรู้จุดก่อกำเนิดของทุกวิทยาการบนโลกใบนี้ครับจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยล้วนมีคุณค่าครับก่อกำเนิดมาก่อนที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์เสียอีกครับสิ่งที่สำคัญก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเหล่านี้ไว้ครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตจะมีเทคโนโลยีใดบ้างจะมาสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ทดแทนได้เพราะว่าโลกไม่ใช่ของเราครับเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกและจักรวาลแห่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ภูมิ
1: ครับรถ
0: เอ้ยทำไมเอกสารมันผิดเยอะอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวผมดูให้ครับรถ
0: ดูไปเขาสั่งมาแสนไม่ใช่เหรอภาษาอังกฤษที่สัญญาต่อรับนั้นผิดด้วยนะ
1: ครับ
0: ผม
1: เอ๊ะช่วยดูเอกสารนี่ให้หน่อยนะ
2: ใครทำผิด
1: ของเอแหละ
2: เฮ้ยจริงเหรอพี่ปกติก็เช็คแล้วนะ
1: บอสจะเอาวันนี้นะรีบตรวจดูให้ด้วยนะเข้าใจป่ะ
2: ขอดูไลฟ์ก่อนโหรายการนี้เสียงตามสายมาดูด้วยกันดิ
1: รายการอะไรอ่ะเสียงตามสายอะไร
2: มันก็เป็นรายการเกี่ยวกับการศึกษานี่แหละมันก็มีคนโทรมาปรึกษาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะโทรไปเหมือนกันนะว่าแล้วก็โทรไปบ้างก่อน
3: พี่บูมสัปดาห์นี้วันเกิดแม่พี่บูมกลับบ้านนะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ชื่ออะไรคะ
6: ผมชื่อเอ้ยครับ
2: ผมเป็นคนนึงครับที่ไม่รู้จะเรียนอะไร
6: มันก็สับสนไปหมดนะครับ
4: ค่ะ
6: แต่ว่าผมอ่ะสนใจเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์พวกคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับ
4: อยู่ภูเก็ตก็น่าจะเรียนทางพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ได้เนาะค่ะ
6: แต่มันติดอย่างนึงครับ
2: ตรงที่ว่าผมไม่ค่อยจะมีเวลาเลยครับวันนี้ทำงานบอสก็จะกินหัวผมอยู่แล้วครับพี
4: ่โอ้ทีนี้จริงๆพี่ปุ๋ยอ่ะแก้ปัญหาได้หลายคนแล้วนะ
5: ใช่แก้ปัญหาให้ได้ใช่ไหม
4: ใช่ก็คือไปเรียนทางไกลเราสามารถทำงานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยได้นะคะก็เรียนผ่านสื่อซึ่งสื่อก็จะมีสื่อสิ่งพิมพ์
5: สื่อออนไลน์
4: สื่อออนไลน์นะคะสื่อมัลติมีเดียหลายอย่าง
5: หลายอย่างมากเลย
4: นะคะก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
5: น้องเอบอกว่าน้องเออยู่ที่ภูเก็ตพี่ปุ๋ยมีอะไรจะแนะนำไหมแบบอยู่ภูเก็ตแล้วต้องมามหาลัยทำยังไงอย่าบอกนะคือเลือกทัวร์มาไม่ใช่นะต้องติดต่อมหาวิทยาลัยยังไงเราจะมาสมัครเรียนหรือว่ามีศูนย์วิทยาพัฒนาหรือแถวนั้นหรือเปล่ามีหน่วยงานของมหาลัยแถวนั้นหรือเปล่าม
4: ีนะจริงๆมีศูนย์วิทยาพัฒนาอยู่10ศูนย์เลยนะ
5: 10ศูนย์เลยนะคะ
4: ทั่วประเทศเรา
5: ใช่ซึ่งถ้าเกิดใกล้ภูเก็ตที่สุดที่ไหนอ่ะ
4: นครศรีธรรมราช
5: นครศรีธรรมราชพี่ปุ๋ยเลือกให้แล้วเนาะ
4: ใช่หรือน้องเอ็งจริงก็มาเที่ยวก็ได้นะ
5: มากรุงเทพก็ได้
4: ใช่แล้วก็มาคุยกับอาจารย์เจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าคือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเขาก็จะมีศูนย์วิทยาพัฒนาอยู่นะคะอยู่10แห่งด้วยกันทั่วประเทศซึ่งถ้าใครที่แบบอยากเข้าไปคุยหรือมีปัญหาการลงทะเบียนหรือว่าจริงๆเขาก็จะมีคลาสเรียนด้วยนะคะแต่ละศูนย์ด้วย
5: ที่เป็นการสอนเสริมที่อาจารย์ไปในแต่ละที่ใช่ไหมคะ
2: ก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาให้มันต่อยอดได้ตรงกับงานที่ทำนี่แหละครับผมเนี่ยเหมาะกับสาขาอะไรครับ
5: ขอแนะนำนี่เลยค่ะพี่เฟิร์นขอแนะนำนะคะทำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ
4: ดี
5: ดีนะเพราะว่าเข้ากับงานค่ะ

0: าไงแล้วมันมีอะไรบ้างในสาขานี้ขอโยนให้พี่ปุ๋ยเลยทีเดียวเชียวให้แนะนำต่อ
1: พอเรื่องหลักๆก็โยนให้ดิฉันเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็จะมีอยู่2หลักสูตรหลักสูตรแรกก็จะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรร
0: ม
1: ซึ่งเขาก็จะสอนเรื่องการผลิตอุตสาหกรร
0: ม
1: กับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นะคะ
0: การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ด้วย
1: ใช่ส่วนหลักสูตรที่2นะคะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งจะสอน2เอกด้วยกันนี่คือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและวิทยาการคอมพิวเตอร
0: ์
1: มีรู้ตรงใจน้องเอบ้างหรือเปล่าคะ
2: ก็ตรงอยู่นะครับ
3: พี่ครับแล้วใบสมัครมสทเนี่ยผมจะต้องไปซื้อที่ไหนครับ
4: ใบสมัครมสทจริงๆซื้อได้ง่ายมากเลยที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศไทยเอ๊จะไปสมัครได้นะที่ศูนย์วิทยาพัฒนาทั้ง10ศูนย์เลย
3: ศูนย์วิทยาพัฒนา
4: ใช่ค่ะ
3: เอาเป็นว่าผมตัดสินใจละพอดีจะต้องเข้ากรุงเทพไปหาแฟนพอดีครับพี่เดี๋ยวผมไปสมัครที่ศูนย์ใหญ่เลยแล้วกันน่าจะมีอะไรดี
1: ๆค่ะก็ยินดีต้อนรับเลยค่ะแล้วก็อยากให้น้องเอส่งข่าวมาด้วยนะคะ
0: ว่าระยะว่าคืบหน้าถึงไหนแล้ว
1: นะคะโทรเข้ามานะคะว่าเอ๊ะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเรียนอะไรนะคะก็ส่งเสียงมาทักทายที่รายการเสียงตามสายของเราค่ะขอบคุณน้องเอมากเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ครับ
3: ขอบคุณนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและ Digital Badge รับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและ Digital Badgeจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automation โมดูล Introduction to Cyber Security ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Networking และ Cyber Securityใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoT ด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Security ด้าน Networking สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code Line Official grad.ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ตอนที่1ทักษะการใส่ใจในความหมายของทักษะการใส่ใจนะคะการใส่ใจหมายถึงพฤติกรรมของผู้ให้บริการปรึกษาที่แสดงออกด้วยภาษาพูดหรือภาษาท่าทางที่บ่งบอกถึงความกระตือรือร้นที่จะช่วยผู้รับบริการปรึกษาในการที่จะสนับสนุนเสริมแรงเพื่อให้แสดงถึงความสนใจและให้ความสำคัญผู้รับบริการปรึกษาเป็นการให้เกียรติและที่สำคัญก็คือเป็นการสื่อสารให้รู้ว่าได้ยินผู้รับบริการปรึกษาอย่างแท้จริงและการให้เวลาในการพูดของผู้รับบริการปรึกษาเป็นการให้เกิดความแน่ใจแล้วก็มั่นใจที่จะมีทักษะการใส่ใจกับผู้รับการปรึกษาจริงๆในวัตถุประสงค์ของทักษะการใส่ใจนะคะวัตถุประสงค์ของทักษะการใส่ใจในต่อผู้ให้บริการปรึกษาทักษะการใส่ใจของผู้ให้บริการปรึกษานั้นจะช่วยให้ผู้รับผู้ให้บริการปรึกษานั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการใส่ใจในการที่จะให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับการปรึกษาทักษะการใส่ใจจะช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษานั้นได้สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นจริงของผู้มารับบริการปรึกษาแล้วก็ช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษานั้นได้เกิดได้รับความมั่นใจและศรัทธาจากผู้รับการปรึกษาแล้วก็ช่วยให้ลดความรู้สึกสับสนเนื่องมาจากเราเมื่อเรามีทักษะการใส่ใจแล้วเนี่ยการเราจะมีความสามารถในการติดตามเรื่องราวของผู้รับการปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องทักษะการใส่ใจมีความสำคัญต่อผู้รับการปรึกษานะคะเป็นการสื่อสารให้ผู้รับการปรึกษานั้นรู้ว่าผู้ให้การปรึกษานั้นมีความสนใจในสิ่งที่พูดและเป็นการเพิ่มความตระหนักรู้แบบแผนในการใส่ใจของผู้รับการปรึกษาเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับการปรึกษากับผู้ให้บริการปรึกษาในการใส่ใจและที่สำคัญคือให้เห็นว่าให้ความสำคัญและลดอาการประหม่าหรือความวิตกกังวลของผู้รับการปรึกษาเนื่องจากผู้ให้การปรึกษานั้นใส่ใจผู้รับการปรึกษาก็จะลดความประหม่าวิตกกังวลลงในหลักการและแนวทางการใส่ใจในการให้บริการปรึกษานะคะในเรื่องของหลักการในการใส่ใจให้บริการปรึกษานะคะอันดับแรกนะคะหลักการก็คือต้องใส่ใจด้วยภาษาท่าทางนะคะภาษาท่าทางก็คือภาษากายทั้งหลายนะคะเป็นการใช้ภาษาท่าทางที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตนักศาสนาวัฒนธรรมและก็การใช้สายตาการพยักหน้าการใช้ภาษามือซึ่งที่เน้นย้ำเรื่องของวิถีดำเนินชีวิตเพราะแต่ละศาสนาวัฒนธรรมนั้นมีการใช้ภาษากายที่แตกต่างกันนะคะนั้นเราต้องใช้ให้เหมาะสมเมื่อให้บริการปรึกษากับกลุ่มไหนเราควรจะใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มนั้นนะคะในการหลักการข้อที่2นะคะก็คือการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการปรึกษาการให้ความสำคัญนั้นทำได้หลายทางนะคะโดยอันดับแรกการใช้เวลานะคะการให้เวลานะคะไม่ใช่ให้คำปรึกษาไปก็ดูนาฬิกาไปนะคะนั้นการให้เวลาแสดงถึงความเต็มใจช่วยเหลือให้มีความพร้อมแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการแสดงออกว่าเรานั้นพร้อมที่จะพูดคุยให้คำปรึกษาเสมอนะคะแล้วก็หลักการข้อที่3คือการมีทักษะการสื่อสารทางภาษาร่างกายนะคะการสื่อสารภาษากายในทักษะการใส่ใจนี่สำคัญมากนะคะการวางท่านะคะการประสานสายตากริยาท่าทางทั้งหลายที่เหมาะสมรวมถึงการให้ระยะห่างที่เหมาะสมไม่ใกล้ไปนะคะใกล้ไปก็จะดูอึดอัดนะคะห่างไปก็ดูห่างเหินนั้นในเรื่องของการสื่อสารในการใส่ใจในทั้ง4อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งผู้ให้การปรึกษานั้นจะต้องมีหลักการที่สอดคล้องนะคะแล้วก็หลักการที่ถูกต้องในหลักการข้อที่4นะคะก็คือต้องมีการค้นหาความหมายที่ซ่อนของผู้รับการปรึกษานะคะนั้นในผู้รับการปรึกษาอาจจะมีการพูดเสียงดังเสียงค่อยนะคะเป็นลักษณะที่อาจจะมีปิดบังอะไรไว้เพราะนั้นผู้ให้การปรึกษานั้นจะต้องรู้จักหาคำที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะให้เห็นว่าคำนี้แหละสำคัญเป็นความรู้สึกที่แท้จริงเพราะผู้รับการปรึกษาบางครั้งก็สับสนในสิ่งที่ตนเองได้
ได้มีปัญหาอยู่นะคะนั้นเราจะต้องมีหน้าที่ในการค้นหาแล้วก็หาคำที่เป็นกุญแจสำคัญนะคะแล้วก็การให้การปรึกษานั้นจะต้องสอดคล้องระหว่างการพูดภาษากายแล้วก็น้ำเสียงนะคะก็คือประสานกลมกลืนนะคะฟังแล้วเกิดสิ่งที่เป็นในเรื่องของความประสานลงตัวกันนะคะในข้อที่6นะคะการมีทักษะการสื่อสารทางร่างกายนะคะเพราะนั้นในการทักษะการสื่อสารทางร่างกายก็จะต้องมีการตอบรับการโค้งการน้อมที่เหมาะสมนะคะการใช้ร่างกายนะคะในการใช้ภาษาต่างๆให้เหมาะสมแล้วก็มีท่าทางที่ผ่อนคลายนะคะท่าทางที่ผ่อนคลายนะคะก็คือลักษณะการผ่อนคลายของผู้ให้คำปรึกษาไม่ใช้ภาษาที่ตึงเครียดหรือสีหน้าแววตาที่ตึงเครียดนะคะให้เขารู้สึกสบายๆและการลดอุปสรรคในการใส่ใจอุปสรรคในการใส่ใจก็มีมากมายเลยนะคะเช่นการตัดสินประเมินค่าเรารู้จักคนนี้เราก็อาจจะมองว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นการมีอคติทั้งหลายนะคะการรู้สึกสงสารนะคะการขัดจังหวะต่างๆพวกนี้เป็นอุปสรรคนะคะในแนวทางการใส่ใจนะคะก็จะต้องแสดงออกด้วยใบหน้านะคะที่เห็นนะคะเราจะต้องรู้ว่ามีความโกรธความกลัวนะคะใบหน้าเศร้าใบหน้าเป็นสุขอย่างไรนะคะดูถึงความเคลื่อนไหวการตื่นตัวนะคะการแสดงออกทางสายตานะคะภาษาท่าทางระยะห่างแล้วก็คุณภาพเสียงนะคะที่เหมาะสมตัวอย่างของทักษะการใส่ใจนะคะเราก็จะมีตัวอย่างซึ่งเป็นประสบการณ์ทางบวกซึ่งมีการอภิปรายข้อดีข้อเสียอย่างลึกซึ้งแต่สิ่งที่สำคัญคือการใส่ใจในปัญหาแล้วก็สิ่งที่เขาให้ความสำคัญต่อผู้รับการปรึกษาตอนที่2ทักษะการฟังในความหมายของทักษะการฟังนะคะการฟังหมายถึงการรับรู้ในเรื่องราวนะการติดต่อสื่อสารที่ส่งมาเป็นศิลปะของการแยกแยะข้อเท็จจริงจากประโยคที่พูดการรับสารผ่านโสตประสาทอย่างตั้งใจเชื่อมโยงกับกระบวนการคิดในสมองโดยสมองแปลความหมายเสียงจนเกิดความเข้าใจและมีปฏิกิริยาตอบสนองการฟังจึงเป็นการตอบสนองที่แสดงถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฟังในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะการฟังร่วมกับการสังเกตจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้รับบริการและช่วยให้สามารถเลือกใช้ทักษะในความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการที่สุดนะคะการฟังได้เข้าใจถึงความคิดความรู้สึกของผู้พูดนั้นการฟังไม่เพียงฟังเนื้อหานะคะจะเป็นการฟังความคิดความรู้สึกที่ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้แสดงออกมานะคะการตอบสนองผู้รับบริการปรึกษานะคะเราเชื่อว่าการฟังนั้นเป็นพื้นฐานของบริการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพการฟังเป็นการที่ทำให้ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้ประโยชน์ที่สุดนะคะการฟังโดยปราศจากการมีอคติทั้งหลายการฟังข้อเท็จจริงการฟังความรู้สึกการฟังความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในบริการปรึกษาการที่ผู้รับบริการปรึกษา

การฟังนะคะในหลักการฟังในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะอันดับแรกเราต้องฟังให้ได้ข้อมูลค่ะการฟังนั้นต้องจับประเด็นความสำคัญนะคะได้จากบทสนทนาข้อมูลต่างๆที่ทำว่ามีความต่อเนื่องบทสนทนาเป็นอย่างไรนั้นอันดับแรกต้องฟังให้ได้ข้อมูลค่ะอันดับที่สองนะคะฟังด้วยความสนใจนะคะการแสดงออกถึงความสนใจจะทำให้ผู้รับบริการหรือว่าคู่สนทนานั้นน่ะพูดไปอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าเป็นการขัดจังหวะนะคะในบทสนทนาเพราะนั้นการฟังก็จะทำให้เขาได้พูดแล้วก็รู้ความคิดเป็นของตนเองนะคะแล้วก็อันดับที่3นะคะก็คือฟังอย่างอดทนนะคะอดทนในการปรึกษาก็คือว่ามันจะเปิดประตูไปสู่การสื่อสารที่ไร้ข้อจำกัดนะคะการอดทนฟังนะคะผู้ฟังก็จะต้องรู้ความคิดนะคะรู้ความคิดรู้ความต้องการของผู้มารับการปรึกษาถึงจะได้ตอบสนองกับนะคะอันนี้ก็เป็นขึ้นอยู่กับการฟังนะคะเราจะต้องมีความอดทนในการฟังอันดับที่4นะคะก็คือฟังให้ตรงประเด็นนะคะโดยที่การปรึกษาการพูดคุยนะคะผู้รับการปรึกษาก็จะต้องฟังอย่างตรงประเด็นแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจแยกแยะประเด็นทั้งหลายประเด็นปัญหาของผู้รับบริการเนี่ยค่ะเราก็ทราบดีอยู่แล้วผู้รับบริการอาจจะมีปัญหามากมายถาถมเข้ามาที่เราจะฟังนะคะแต่เราต้องฟังให้ตรงประเด็นว่าตกลงแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาครอบครัวหรือเป็นปัญหาบุคลิกภาพของตนเองของเขาเองนั้นอันนี้ก็ใช้ทักษะการฟังนะคะสุดท้ายนะคะฟังด้วยการเตรียมความพร้อมนะคะการฟังเพื่อที่จะได้ข้อมูลความสัมพันธ์ต่างๆนะคะจะช่วยให้เราได้ซึมซับข้อมูลเหล่านั้นนั้นเราจะต้องมีความพร้อมในการฟังจับประเด็นนั้นการฟังนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งแนวทางการฟังในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะการฟังนั้นอย่างที่เรียนไว้นะคะเราไม่ฟังแต่เสียงนะเราต้องฟังภาษากายด้วยนะคะนั้นแนวทางการฟังก็เราต้องดูภาษากายของผู้รับการปรึกษานะคะในขณะที่หูก็ฟังนะแต่ว่าเราจะต้องดูว่าสายตาเขานะคะสายตาของผู้รับการปรึกษานั้นมีความรู้สึกอย่างไรนะคะมันจะบ่งบอกทางสายตานะคะมีความเต็มใจในความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกสับสนเขาจะแสดงออกมาทางตานะคะสายตาฟังภาษาการที่2คือดูปากค่ะการปากนะคะการขยับปากการยิ้มนะคะการมีความสุขรื่นเริงหรือการเม้มปากก็อาจจะแสดงถึงความคับข้องใจนะคะเราก็สามารถสังเกตได้สีหน้านะคะสีหน้าเป็นตัวกระตุ้นในการสื่อสารด้านอารมณ์นะคะสีหน้ามีความสุขเราคงจะสังเกตเห็นได้หรือสีหน้ามีความทุกข์นะคะศีรษะก็เหมือนกันนะคะการเคลื่อนไหวศีรษะเนี่ยค่ะการเคลื่อนไหวโดยมีอารมณ์ไปมานะคะก็รู้สึกสบายๆแต่ถ้าเกิดนั่งนิ่งๆไม่เคลื่อนศีรษะนั่นแสดงว่าเริ่มที่จะมีอาการที่ไม่ไว้ใจไม่เห็นด้วยนะคะการขยับไหล่นะคะก็เป็นการแสดงออกถึงการขยับไหล่ไปข้างหน้าความเต็มใจไม่เต็มใจทั้งหลายภาษากายต่อไปก็คือเรื่องของแขนและมือเนี่ยค่ะแขนและมือก็เราสามารถสังเกตเห็นได้แสดงถึงอารมณ์นะคะถ้าเกิดกอดอกนี่แปลว่าจะเริ่มไม่ไว้ใจนะคะไม่ไว้ใจผู้ให้การปรึกษาแล้วนะคะรวมถึงการขยับขาท่าทางสบายนะคะการเคาะเท้าการตบเท้าเริ่มที่จะรู้สึกไม่พอใจนะคะเราก็สังเกตได้เพราะนั้นภาษากายทั้งหมดนะคะเราจะเห็นอารมณ์ของผู้รับการปรึกษานะคะฟังนอกจากฟังภาษากายแล้วอันดับที่2คือฟังคำพูดค่ะคำพูดเนี่ยลักษณะของการพูดน้ำเสียงต่างๆเนี่ยค่ะเราจะรับรู้ได้นะคะน้ำเสียงถ้าเป็นเสียงแบบแหบๆกระซิบนั่นเริ่มไม่ค่อยจะแน่ใจแล้วว่าคำพูดนั้นจะใช่ไหมหรือไม่วางใจผู้ให้การปรึกษาอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์นะคะแล้วก็นอกจากฟังภาษากายคำพูดแล้วเราจะต้องวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของข้อมูลด้วยนะคะผู้ให้การปรึกษาก็จะต้องดูว่าข้อมูลที่ได้นั้นมีความสอดคล้องหรือสับสนนะคะมีคำพูดที่เป็นเหตุผลมีโต้แย้งหรือเปล่านั้นเราจะต้องมีความแน่ใจความสอดคล้องเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือได้ถูกจุดนะคะแล้วก็ลดอุปสรรคการฟังทั้งหลายนะคะ

เช่นการขัดจังหวะเขายังพูดไม่จบผู้ให้บริการภาษาก็รีบพูดแล้วนะคะหรือการควบคุมมากไปนะคะทำให้เขาไม่มีโอกาสจะพูดนะคะการตัดสินเกินไปรวมถึงการให้คำแนะนำมากเกินไปผู้ให้บริการปรึกษามักเคยชินกับการให้คำแนะนำยังไม่ฟังปัญหาให้เสร็จก็ฉันมีประสบการณ์ฉันจะแนะนำคุณอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั้นก็อันนี้เป็นข้อผิดพลาดในการฟังก็พึงระวังด้วยนะคะก็ตัวอย่างการฟังนะคะก็เป็นเคสของการความขัดแย้งของพ่อกับลูกอะเนาะก็จะให้เห็นว่าการฟังที่ดีเนี่ยพ่อก็จะตัวผู้ให้การปรึกษาก็จะต้องมีการฟังเคสที่เป็นปัญหาที่เขามาปรึกษาเนี่ยค่ะที่ว่ามีปัญหากับพ่อเนี่ยค่ะนั้นก็จะเห็นว่าการฟังนะคะทำให้ได้ยินเข้าใจความรู้สึกของผู้รับบริการปรึกษาแล้วก็ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดรู้ความรู้สึกที่ดีพื้นฐานการปัญหาต่างๆก็จะเข้าใจได้อย่างดีขึ้นนะตอนที่3ทักษะการเงียบความหมายของทักษะการเงียบนะคะการหมายถึงการเว้นระยะนะคะจังหวะของการพูดให้นานขึ้นเพื่อให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้พูดมากขึ้นการเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่มีพฤติกรรมใดๆที่เกิดขึ้นแต่เป็นแบบแผนปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในช่วงเวลาที่เราเว้นวรรคให้ผู้รับบริการปรึกษาได้พูดจบนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะมองนะคะเราสามารถที่จะมองพยักหน้านะคะเป็นเทคนิคที่ทำให้ผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษานั้นได้เห็นความคิดซึ่งกันและกันนะคะนั้นการเว้นระยะเนี่ยค่ะการเว้นระยะของการพูดเนี่ยทำให้ผู้รับบริการได้หยุดคิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่าเรื่องที่ซับซ้อนต่อไปได้วัตถุประสงค์ของทักษะการเงียบนะคะการเงียบนะคะมีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้การปรึกษานะคะทักษะการเงียบจะช่วยให้ผู้ให้การปรึกษานั้นได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในกระบวนการปรึกษาการเงียบช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการบริการปรึกษานั้นได้เข้าใจสื่อสารถึงความจริงใจและการยอมรับอย่างลึกซึ้งการเงียบช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษาได้ตรวจสอบบริบทรวมถึงเจตนาการเงียบแล้วก็ผลของการเงียบการเงียบช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาได้ดำเนินการปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องการเงียบช่วยให้ลดบทบาทผู้ให้บริการปรึกษาที่เกิดจากเจตนาของผู้ให้บริการปรึกษาโดยบทบาทนั้นจะส่งไปยังผู้รับการปรึกษามากขึ้นผู้รับการปรึกษานะคะก็วัตถุประสงค์ของการเงียบสำหรับผู้รับการปรึกษาเนี่ยการเงียบเนี่ยของจะทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้มีสติสมาธินะคะและทำให้เกิดความรับผิดชอบของผู้รับการปรึกษาการเงียบจะทำให้เขาได้มีรายละเอียดมากขึ้นทำให้กระบวนการปรึกษาช้าลงนะคะแล้วก็การเงียบในแต่ละวัฒนธรรมอาจจะแตกต่างกันก็ให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วยหลักการเงียบนะคะหลักการเงียบการเงียบใช้ในการบำบัดนะคะก็เป็นเทคนิคที่เฉพาะนะคะสำหรับผู้เชี่ยวชาญการใช้เน้นการเน้นการเงียบนะคะเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากที่สุดการเน้นความใส่ใจขณะนั้นแล้วก็ให้การเงียบเป็นเหมือนการฟังเสียงสะท้อนและผู้รับบริการจะได้ยินเสียงตนเองจากการเงียบในภาวะการเงียบนะคะการเงียบเพื่อตอบสนองการปกป้องต่างๆเมื่อเกิดการเงียบแล้วผู้รับการศึกษาอาจจะพังพูความรู้สึกนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ด้วยการเงียบนะคะในการเงียบบางครั้งนั้นทำให้เกิดในช่วงขณะที่เราสามารถที่จะเป็นความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเข้าใจความรู้สึกเห็นใจได้จากการเงียบแนวทางในการเงียบนะคะก็ผู้รับบริการปรึกษาหยุดพูดนะคะในขณะที่หลังจากการพูดแล้วก็ปล่อยให้เว้นว่างไปสัก 2-3 นาทีแทนที่จะพูดต่อก็ผู้ให้การปรึกษาก็หยุดเพื่อที่จะทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้คิดแล้วก็พูดต่อนะคะขณะที่ผู้ให้บริการปรึกษานั่งอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะให้แสดงออกถึงภาษากายได้นะคะ
ควรสังเกตภาษากายใบหน้าในขณะพูดนะคะว่ามีความ

รู้สึกอย่างไรนะคะบางครั้งอาจจะเยือกเย็นบางครั้งอาจจะอบอุ่นนะคะผู้ให้การปรึกษาก็สามารถสังเกตเห็นได้การใช้การเงียบเราไม่ใช้รูปแบบเดียวกันนะเช่นหยุด 2-3 นาทีแล้วจะเป็นแบบนี้ตลอดนะคะไม่ควรใช้รูปแบบที่คงที่นะคะอาจจะเงียบในบางช่วงเงียบนานอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเงียบเพราะการเงียบเป็นการตอบสนองที่ใช้ในการบำบัดที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่เรียนไว้ว่าผู้รับบริการจะพั่งพลูในส่วนที่เกิดความเงียบนะคะการผู้รับบริการปรึกษารู้สึกอึดอัดกับความเงียบเราอาจจะใช้วิธีการให้เขาแสดงออกเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงโดยอิสระคือให้เขาพังผูออกมาเลยว่าเขารู้สึกยังไงอธิบายหนูอยากจะพูดอะไรพูดมาเลยนะคะตรงนี้นั้นถ้าเกิดบรรยากาศของความเงียบเป็นความอึดอัดเนี่ยค่ะเราก็อาจจะเราก็อาจจะต้องใช้ความใส่ใจเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความเงียบกับคนที่มีปัญหามากนะคะหรือปัญหาเป็นโรคจิตอะไรต่างๆเราอาจจะใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้ยุติความเงียบโดยการที่ผู้ให้คำปรึกษาอาจจะใช้ภาษากายหรือลักษณะที่เป็นการสร้างสมรรถภาพที่ดีทำให้เขาพูดต่อตัวอย่างทักษะการเงียบนะคะในกรณีที่เกิดความเงียบก็เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกของโรเจอร์นะคะซึ่งในเอกสารการสอนก็จะพูดถึงนะคะตอนที่4ทักษะการถามในความหมายของทักษะการถามการถามนั้นเป็นการทำความกระจ่างในปัญหาของผู้รับบริการโดยมีโครงร่างที่เป็นระบบระเบียบนะคะตามแนวทางการปรึกษาเพื่อช่วยให้การปรึกษาดำเนินไปด้วยความราบรื่นแล้วก็มีการเปิดด้านใหม่ๆในปัญหาช่วยชี้แล้วก็ทำความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นปัญหาช่วยให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้ค้นหาตนเองค่ะในวัตถุประสงค์ของทักษะการถามนะคะทักษะการถามนั้นก็ช่วยให้ผู้ให้บริการนะคะได้แสดงถึงความสนใจในข้อมูลนะคะการวางแผนโครงร่างของความเข้าใจในปัญหาการทำให้การสนทนาดำเนินต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อการควบคุมนะคะการใช้คำถามปลายเปิดปลายปิดนะคะเพื่อกระบวนการปรึกษาได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตามโครงร่างที่ได้กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์การถามของผู้รับการปรึกษาก็ช่วยทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้สำรวจปัญหาตนเองอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็ใช้คำถามที่สอดคล้องกับตนเองนะคะช่วยให้เขาสามารถที่จะค้นหาทางออกได้ด้วยตนเองนะคะคำถามที่เชื่อมโยงกับปัญหาแล้วก็การมองปัญหาอย่างรอบด้านก็จะทำให้ผู้รับบริการนั้นได้ทราบแล้วก็เข้าใจในข้อเท็จจริงของปัญหาแล้วก็ทำให้เขาได้มีความชัดเจนในปัญหาและหาทางออกได้หลักการในการใช้คำถามนะคะคำถามปลายปิดนะคะคำถามปลายปิดก็คือเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงเช่นใช่หรือไม่นะคะก็ใช้ในลักษณะของการที่เราอยากจะได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงคำถามปลายเปิดนะคะคำถามปลายเปิดก็เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ทำความกระจ่างทำไมอย่างไรอะไรอธิบายต่อตรงนี้หน่อยนะคะแล้วก็การใช้ทางเลือกอื่นที่ไม่ใช้คำถามเช่นอาจจะใช้ประโยคนำว่าดูเหมือนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็เป็นการโยนกลับไปนะคะแนวทางในการใช้ทักษะการถามในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะก็คำถามก็เป็นคำถามที่ช่วยเริ่มการปรึกษานะคะช่วยเริ่มการปรึกษาก็เป็นการถามเพื่อเปิดการสนทนาอย่างอิสระเช่นวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะเดินทางมาเป็นยังไงบ้างหลังจากกลับจากวันก่อนที่เราปรึกษาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะเริ่มปรึกษาคำถามที่ช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการพูดนะคะก็ในกระบวนการปรึกษาอาจจะเริ่มด้วยกันว่าช่วยเล่าเพิ่มเติมหน่อยว่าประเด็นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการขยายความคำถามที่ช่วยให้เกิดการค้นหาอย่างเต็มที่นะคะก็เป็นคำถามที่เราอยากจะฟังความคิดความรู้สึกพฤติกรรมเช่นรู้สึกอย่างไรนะคะคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะก็เป็นคำถามที่ให้ผู้เจาะจงมากขึ้นเช่นใครทำให้คุณเจ็บปวดใครทำให้คุณโกรธแค้นนะคะก็เฉพาะเจาะจงมากขึ้นคำถามที่ช่วยเปิด

สันนิษฐานที่ซ่อนเร้นไว้อะค่ะก็เป็นคำถามเช่นถามว่าคุณเครียดตอนไหนนะคะก็เราก็จะได้เห็นความรู้สึกที่ซ่อนเร้นนะคะคำถามที่ทำให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นเมื่อไรที่ไหนคำถามที่ช่วยให้บ่งบอกถึงปฏิกิริยาของตนเช่นรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คำถามปลายเปิดอันนี้ก็เป็นคำถามที่ให้แสดงความรู้สึกหรือว่าให้ข้อมูลมากขึ้นนะคะคำถามที่เป็นข้อเสนอเช่นว่าฟังดูเหมือนว่าคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้นะคะใช้ประโยคนำคำว่าฟังดูเหมือนว่านะคะแล้วก็คำถามที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเช่นถามว่าทำไมในประโยคแรกเนี่ยค่ะผู้รับบริการก็อาจจะงงนะคะแล้วก็อาจจะเครียดนะคะหรือคำถามที่เจาะลึกมากไปนะคะการถามนำคำถามปิดเยอะไปก็ทำให้เครียดนะคะนั่นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงตัวอย่างทักษะการถามนะคะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลไกลไกลเพื่อน
3: อะไร
2: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเนี่ยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
7: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กาญจนาบุญยังวันนี้เราจะมานำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์การจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะเราจะต้องทำความเข้าใจสถิตินะคะในตอนนี้เราจะทำความเข้าใจสถิติเชิงพรรณนากับสถิติเชิงอนุมานค่ะนะคะสถิติหมายถึงตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงของสิ่งของที่เป็นปริมาณอันได้มาจากการสำรวจการจดบันทึกนะคะเช่นจำนวนประชากรจำนวนรายได้จำนวนหลังคาเรือนนะคะสถิติจะแสดงข้อมูลที่เรารวบรวมได้จากการวิจัยนะคะโดยผู้วิจัยจะทำการรวบรวมวิเคราะห์และสรุปผลและนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปสถิติมี2ประเภทนะคะคือสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานสถิติเชิงพรรณนาเป็นสถิติที่ใช้บรรยายลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยทั่วไปแล้วนะคะสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยใช้นำเสนอข้อมูลเป็นตารางก็ได้นะคะหรือเป็นกราฟก็ได้นะคะแสดงข้อมูลที่รวบรวมมาได้จากการวิจัยนะคะสถิติเชิงพรรณนามีข้อจำกัดนะคะคือไม่สามารถอ้างอิงหรือคาดคะเนนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่ได้นะคะสถิติเชิงพรรณนานะคะตัวอย่างเช่นค่าความถี่ค่าร้อยละค่ามัธยฐานฐานนิยมพิสัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะสถิติเชิงพรรณนาถือว่ามีความสำคัญนะคะเพราะว่าจะสามารถสรุปข้อมูลและอธิบายข้อมูลเบื้องต้นนะเพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วก็สามารถทำให้เราเข้าใจข้อมูลได้อย่างชัดเจนก่อนนำไปวิเคราะห์ด้วยสถิติอนุมานต่อไปค่ะสถิติเชิงพรรณนามี3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1คือการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะเป็นการหาค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุดนะคะมีสถิติที่นิยมใช้ได้แก่ฐานนิยมนะคะคือค่าตัวแทนของข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดนะคะมัธยฐานคือค่าตัวแทนของข้อมูลนะคะที่เมื่อเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากและจากมากมาน้อยแล้วนะคะข้อมูลจะอยู่ตรงกลางพอดีนะคะ3คือค่าเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่ามัชชิมเลขคณิตนะคะเป็นค่าที่เกิดจากการรวมชุดข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วหารด้วยค่าจำนวนทั้งหมดของข้อมูลที่มีนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอายุการทำงานของข้าราชการ7คนนะคะเราเก็บรวบรวมมาได้มีฐานนิยมมีมัธยฐานค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเราสามารถหาได้7คนนี้มีอายุการทำงาน1ปี2ปี2ปี2ปี3ปี5ปี10ปีนะคะฐานนิยมคือเลข2นะคะมัธยฐานนะคะคือค่าที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลพอดีนะคะเมื่อมีการเรียงลำดับนะคะในกรณีนี้เรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วจุดกึ่งกลางคือเลข2นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเราก็คือรวมข้อมูลทั้งหมดทั้ง7ค่าแล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะคะสำหรับตัวอย่างของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะลองมาดูตัวอย่างอายุการทำงานของข้าราชการทั้ง7คนได้แก่1ปี2ปี2ปี2ปี3ปี5ปี10ปีนะคะกรณีนี้นะคะสามารถหาฐานนิยมคือค่าที่มีจำนวนมากที่สุดได้ก็คือ2ปีนะคะส่วนมัธยฐานคือค่ากึ่งกลางของข้อมูลเมื่อเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะก็คือเลข2นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือค่าที่เรานำข้อมูลทั้งหมดนะคะมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะคะคือ7นะคะได้ทั้งหมด 3.57 ปีนะคะอันนี้เป็นความแตกต่างของตัวสถิติแต่ละตัวนะคะในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะกลุ่มที่2นะคะของสถิติเชิงพรรณนานะคะคือการวัดการกระจายนะการวัดการกระจายเป็นการหาค่าความกระจายของข้อมูลนะคะหากข้อมูลมีการกระจายมากแสดงว่าข้อมูลแต่ละตัวมีความแตกต่างกันมากนะคะหากข้อมูลมีการกระจายน้อยก็ข้อมูลมีความใกล้เคียงกันนะคะสถิติที่ใช้วัดการกระจายนะคะมี4ตัวนะคะคือค่าพิสัยค่าเบี่ยงเบนควอไทล์นะคะค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะซึ่งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนี้เองนะคะเป็นค่าที่นิยมใช้มากที่สุดนะคะแล้วก็มักใช้คู่กับค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะนำเสนออีกครั้งหนึ่งในตอนถัดไปนะคะสถิติเชิงพรรณนากลุ่มที่3นะคะคือสหสัมพันธ์นะคะเป็นการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่2ตัวขึ้นไปว่ามีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือลบนะคะและมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดนะคะสถิติที่ใช้นะคะได้แก่สหสัมพันธ์ของเพียร์สันนะคะและสหสัมพันธ์ลำดับที่ของสเปียร์แมนนะคะสำหรับสถิติเชิงอนุมานนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าสถิติอ้างอิงนะคะเป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษานะคะแล้วสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้นะคะทั้งนี้การที่สถิติสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้เนี่ยกลุ่มตัวอย่างที่เก็บมาจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนะคะจะทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้องนะคะสถิติที่ใช้นะคะเช่นค่าไชสแควร์นะคะสถิติเชิงอนุมานมี2กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มสถิติอิงพารามิเตอร์และสถิติไม่อิงพารามิเตอร์นะคะกลุ่มสถิติอิงพารามิเตอร์ประกอบด้วยการทดสอบแบบ T-test C-test การทดสอบแบบ F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA นะคะสำหรับสถิติไม่อิงพารามิเตอร์นะคะเป็นสถิติที่ใช้ทดสอบค่าที่ไม่เกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรนะคะเช่นการทดสอบด้วย Chi-square นะคะในส่วนนี้นะคะสถิติเชิงพรรณนากับสถิติเชิงอนุมานมีความแตกต่างกันอยู่นะคะสถิติเชิงพรรณนาเป็นสถิติที่ใช้ในการบรรยายข้อมูลที่เราสนใจนะคะ
พื่อนำไปใช้ตามประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะคะสำหรับสถิติเชิงอนุมานเนี่ยมีสำหรับการวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลนะคะซึ่งมีประโยชน์ในการคาดคะเนไปยังกลุ่มประชากรนะคะหรืออนุมานไปยังประชากรทั้งหมดได้ค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กาญจนาบุญยังวันนี้จะนำเสนอตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่และร้อยละค่าความถี่คือการนับจำนวนสิ่งที่สนใจนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะเช่นเราเก็บข้อมูลเพศมามีเพศชายกี่คนมีเพศหญิงกี่คนนะคะค่าร้อยละคือค่าของการนับจำนวนของข้อมูลที่สนใจเมื่อรวมของข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ100นะคะเช่นจากประชากรทั้งหมด200คนนะคะเก็บข้อมูลมามีเพศชาย10คนนะคะคิดเป็นร้อยละ5นะคะค่าความถี่และค่าร้อยละนี้นะคะเป็นสถิติพื้นฐานในการบรรยายลักษณะของข้อมูลนะคะมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนะคะซึ่งตัวแปรทุกระดับการวัดสามารถใช้สถิติความถี่และร้อยละได้นะคะในการวิเคราะห์ค่าความถี่และร้อยละด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเวลาเปิดโปรแกรมมานะคะคีย์คำสั่งเข้าไปนะคะ analyze descriptive statistics และ frequency นะคะตามนี้นะคะโปรแกรมจะวิเคราะห์ข้อมูลออกมาให้เราเลยนะคะเช่นกรณีนี้เราจะลองวิเคราะห์ตัวแปรเพศนะคะเลือกตัวแปรเพศมาไว้ทางด้านที่เราต้องการวิเคราะห์นะคะแล้วกดโอเคนะคะโปรแกรมจะประมวลข้อมูลออกมาให้นะคะเช่นในกรณีนี้นะคะตารางแรกจะชี้ให้เห็นว่าเราเก็บข้อมูลมาทั้งหมด125คนนะคะและมีข้อมูลที่ผิดพลาด1ค่านะคะดังนั้นเหลือจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่วิเคราะห์ข้อมูลได้124คนนะคะคอลัมน์แรกนะคะก็จะบอกชื่อตัวแปรนะคะเป็นตัวแปรเพศหญิงเพศชายนะแล้วมีค่า missing นะคะที่อาจารย์กำหนดไว้ที่เลข9นะคะส่วนคอลัมน์ที่2เป็นจำนวนนะคะ frequency มีเพศชายจำนวน57คนจำนวนเพศหญิงจำนวน67คนนะคะส่วนค่าร้อยละที่สามารถใช้ได้เนี่ยจะอยู่ในคอลัมน์ valid percent นะคะที่หักจำนวนค่า missing ออกไปแล้วนะคะคือมีจำนวนเพศชายร้อยละ46นะคะและมีเพศหญิงร้อยละ54นะคะในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังสามารถนำเสนอข้อมูลให้เราได้นะคะทั้งในรูปแบบตารางกราฟแล้วก็แผนภูมิด้วยนะคะการหาแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางด้วยค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยหรือค่าเลขคณิตนะคะค่ามัชชิมเลขคณิตนะคะเป็นค่าตัวแทนของข้อมูลที่รวมกันทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลที่มีในชุดนั้นๆนะคะดังสมการนะคะส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะคือค่าการกระจายของข้อมูลซึ่งได้มาจากค่าความแปรปรวนที่ถูกถอดรากที่2ลงมานะคะเพื่อให้ค่าที่อยู่ในอัตราเดียวกับค่าจริงๆของข้อมูลนะคะมีสูตรในการคำนวณนะคะขึ้นอยู่กับว่าเก็บข้อมูลมาจากตัวอย่างหรือประชากรนะคะถ้าเกิดเก็บข้อมูลมาจากประชากรสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะเปลี่ยนเป็นซิกมานะคะถ้าเกิดเก็บข้อมูลมาจากตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะใช้ SD นะคะสำหรับการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะใช้คำสั่งเดียวกันกับค่าความถี่ร้อยละนะคะคือ analyze descriptive statistics และ frequency นะคะแต่ต้องเข้าไปกดเพิ่มนะคะตรงปุ่ม statistic นะคะแล้วก็เลือกตัว mean แล้วก็ SD นะคะแล้วก็กดโอเคนะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์ข้อมูลออกมาให้เรานะคะในกรณีนี้ของอายุเนี่ยอาจารย์เก็บข้อมูลมาได้สมบูรณ์125คนนะคะไม่มีค่า missing นะคะก็จะสามารถตอบคำถามได้นะคะว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด125คนมีอายุเฉลี่ย 71.82 ปีนะคะแล้วก็มีส่วนเบ่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.36 ปีนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนี้นะคะนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าตัวแปรที่เราเลือกใช้มีระดับการวัดแบบใดนะคะตัวแปรระดับการวัดทุกระดับการวัดนะทั้งแบบกลุ่มแบบจัดอันดับแบบช่วงและอัตราส่วนสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่และร้อยละได้นะคะแต่สำหรับค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้นนะคะตัวแปรที่เราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้จะต้องมีระดับการวัดแบบช่วงและอัตราส่วนเท่านั้นนะคะนักศึกษาต้องทำความเข้าใจในส่วนนี้ด้วยจึงจะสามารถใช้สถิติได้ถูกต้องดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กาญจนาบุญยังในตอนนี้จะนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในตอนนี้จะนำเสนอ3ส่วนนะคะส่วนแรกการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร1กลุ่ม
ส่วนที่2การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มและส่วนสุดท้ายการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า2กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร1กลุ่มนะคะใช้ในการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมากับค่ามาตรฐานที่เราสนใจนั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่นะคะโดยถ้าเกิดเราทราบความแปรปรวนของประชากรหรือทราบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะจะใช้สถิติ C นะคะแต่ถ้าไม่ทราบความแปรปรวนหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรนะคะจะใช้สถิติ T นะคะข้อตกลงเบื้องต้นของการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะคะกลุ่มตัวอย่างต้องได้มาจากการสุ่มอย่างอาศัยความน่าจะเป็นนะคะประชากรมีการแจกแจงแบบปกติข้อมูลทั้งหมดอยู่ในระดับช่วงหรืออัตราส่วนนะคะเช่นรายได้จริงๆนะคะอายุการทำงานนะคะอายุนะคะการตั้งสมมติฐานนะคะก็จะตั้งว่า S0 นะคะคือค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรหรือค่ามาตรฐานตามทฤษฎีที่กำหนดไว้นะคะ H1 นะคะค่าเฉลี่ยไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรหรือค่าเฉลี่ยตามทฤษฎีที่กำหนดไว้นะคะตัวอย่างนะคะต้องการทดสอบว่าประชาชนในหมู่บ้านนึงนะคะมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ60ปีหรือไม่เราไม่สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดได้นะคะจึงทำการสุ่มข้อมูลมาจำนวน120คนนะคะต้องสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็นนะคะสมมติฐานคือ S0 คืออายุเฉลี่ยของประชาชนเท่ากับ60ปีนะคะ H1 อายุเฉลี่ยของประชาชนไม่เท่ากับ60ปีกำหนดระดับนิยสำคัญที่ 0.05 เวลาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะคือใช้คำสั่ง analyze compare mean one sample t test นะคะเลือกตัวแปรที่เราต้องการวิเคราะห์นะคะเช่นกรณีนี้เลือกตัวแปรอายุนะคะแล้วก็กำหนดค่าที่เราต้องการทดสอบนะคะคือค่า60นะคะแล้วก็กดโอเคนะคะโปรแกรมจะวิเคราะห์ข้อมูลออกมาให้เรานะคะว่ามีสถิติพื้นฐานเป็นอย่างไรบ้างนะคะเช่นกำหนดมามีอายุทั้งหมดจำนวนที่เก็บข้อมูลมา120คนนะคะค่าเฉลี่ยคือ 72.02 นะคะ SV คือ 7.391 นะคะมาดูค่าซิกนะคะว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานนะคะค่าซิกเท่ากับ.00 นะคะซึ่งเป็นผลการทดสอบของเรานะคะแล้วก็อ่านค่าได้นะคะว่าผลการทดสอบคือซิกเท่ากับ.00 นะคะน้อยกว่าระดับนัยสำคัญคือ.05 นะคะยอมรับสมมติฐาน H1 นะคะดังนั้นอายุเฉลี่ยของประชาชนในหมู่บ้านไม่เท่ากับ60ปีนะคะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มนะคะการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มนะคะสำหรับกรณีไม่ทราบความแปรปรวนของประชากรเนี่ยทำได้โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ T-test นะคะทำได้2วิธีนะคะการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ T-test นะคะกลุ่มแบบแรกคือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย2กลุ่มอิสระต่อกันนะคะ Independent Sample T-test นะคะ2กลุ่มอิสระอย่างไรนะคะเช่นตัวแปรต้นนะคะตัวแปรเพศแบ่งออกเป็นเพศหญิงและเพศชายนะการพัฒนาพื้นที่แบ่งออกเป็นเขตเมืองและเขตชนบทนะคะกรณีนี้2กลุ่มเป็นอิสระต่อกันนะคะส่วนตัวแปรตามจะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณเท่านั้นนะคะมีระดับการวัดแบบช่วงหรืออัตราส่วนนะคะมีสูตรที่ใช้ในการคำนวณ2แบบนะคะถ้าใช้ F-test แล้วค่าความแปรปรวนเท่ากันนะคะจะใช้สูตรที่ใช้ในการคำนวณคือ Independent T-test แบบ Pooled Variance นะคะแต่ถ้าเกิดใช้ F-test แล้วพบว่าความแปรปรวนไม่เท่ากันต้องไปดูอีกสูตรนึงนะคะคือ T-Independent Test ชนิด Separate Variance นะคะแล้วก็การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มแบบที่2นะคะคือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ2กลุ่มแบบไม่เป็นอิสระนะคะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง2กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันนะคะไม่เป็นอิสระต่อกันนะคะตัวแปรดังกล่าวนะต้องมีการแจกแจงแบบปกตินะคะค่าที่นำมาใช้วิเคราะห์จะต้องเป็นการวัดแบบช่วงหรืออัตราส่วนนะคะ2กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกันคือแบบไหนนะคะเช่นคะแนนนะคะคะแนนก่อนสอบและหลังสอบนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ T-dependent test ที่เรียกว่า pair sample T-test นะคะตัวอย่างของกรณีที่จะใช้สถิติตัวนี้ได้นะคะ

ือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษานะคะหรือการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ของประชาชนนะคะระหว่างก่อนและหลังการเข้าอบรมพัฒนาอาชีพนะคะจึงจะใช้สถิตินี้ได้นะคะในส่วนนี้นะคะจะไม่ได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้นะคะสำหรับตัวอย่างนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย2กลุ่มอิสระต่อกันนะคะเช่นนะคะต้องการทดสอบว่าคะแนนความพึงพอใจต่อบริการของหน่วยงานระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่มารับบริการในหน่วยงานแห่งนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันหรือไม่นะคะสถิติที่ใช้ทดสอบคือ T-Independent Sample T-Test นะคะสมมติฐานที่ตั้งนะคะ H0 คือเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากันนะคะ H1 คือเพศชายและเพศหญิงมีคะแนนความพึงพอใจไม่เท่ากันนะคะระดับนี้สำคัญทางสถิติที่กำหนดคือ 0.5 นะคะถ้าค่าซิกที่ทดสอบมาแล้วนะคะน้อยกว่าระดับนี้สำคัญคือ 0.5 ก็จะยอมรับสมมติฐาน H1 นะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้นะคะคำสั่งคือ analyze compare mean independent sample t test นะคะเลือกตัวแปรที่เราต้องการทดสอบนะคะเช่นกรณีนี้ตัวแปรตามคือความพึงพอใจต่อบริการนะคะตัวแปรต้นคือเพศนะคะเข้าไปกำหนดด้วยนะคะว่าเพศที่เราคีย์เข้าไปในระบบคือเลขอะไรนะในกรณีนี้อาจารย์คีย์เลข1และเลข2นะคะแล้วก็กดโอเคนะคะโปรแกรมจะวิเคราะห์ข้อมูลมาให้เรานะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าสูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์มีความแตกต่างกันต้องดูที่ F-test ก่อนนะคะถ้า F-test ตัวนี้นะคะซิกของ F-test น้อยกว่า 0.5 นะคะให้ไปใช้ค่าซิกของ T ที่บรรทัดล่างนะคะคือความแปรปรวนไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีต่อไปนักศึกษาลองทดสอบเองนะคะค่าซิกของ F ในกล่องสีแดงเนี่ยมากกว่า 0.5 ให้ดูค่า T และซิกที่บรรทัดบนนะคะกรณีนี้ซิกเท่ากับ 0.26 นะคะดูค่าซิกแล้วนะคะค่าซิกเท่ากับ 0.26 เนี่ยแสดงว่ายอมรับสมมติฐาน H1 นะคะคือผลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของเพศหญิงและเพศชายนะคะพบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อบริการของหน่วยงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะโดยเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจมากกว่าเพศชายนะคะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า2กลุ่มนะคะเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ความแปรปรวนนะคะหรือ ANOVA นะคะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของประชากรตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปนะคะถามว่าตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปคือแบบไหนนะคะตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรระดับกลุ่มหรือการจัดอันดับนะคะโดยสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มขึ้นไปเช่นเพศนะคะเพศต้องเป็นเพศชายเพศหญิงและมีข้อมูลของเพศอื่นๆด้วยนะคะระดับการศึกษาประถมศึกษาและต่ำกว่าเป็นกลุ่มที่1มัธยมศึกษากลุ่มที่2ปริญญาตรีและสูงกว่าเป็นกลุ่มที่3นะคะตัวแปรตามที่นำมาเข้าวิเคราะห์นะคะจะต้องมีระดับการวัดแบบช่วงและอัตราส่วนนะคะเช่นนะคะผลการประเมินสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรกับการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การนะโดยตัวการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การแบ่งออกเป็นดีปานกลางต่ำนะคะก็คือ3กลุ่มนะคะสามารถใช้สถิติตัวนี้ได้นะคะการตั้งสมมติฐาน S0 คือสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรกลุ่มต่างๆไม่แตกต่างกันนะH1 คือสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรกลุ่มต่างๆแตกต่างกันอย่างน้อย1คู่นะคะระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ทดสอบคือ 0.5 นะคะสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะคือ ANOVA นะคะต้องทดสอบก่อนนะคะว่าความแปรปรวนของประชากรแต่ละกลุ่มนะคะต่างกันหรือเหมือนกันนะคะถ้าค่าซิกน้อยกว่า 0.5 นะคะค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันนะคะจะใช้สถิติในการเปรียบเทียบรายคู่แบบนึงนะคะถ้าค่าซิกมากกว่า 0.5 ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากันสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบรายคู่ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะแล้วก็มาดูการเปรียบเทียบรายคู่ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานที่ตาราง ANOVA นะคะถ้าค่าซิกในตาราง ANOVA น้อยกว่า 0.5 ก็จะยอมรับสมมติฐาน H1 นะคะแล้วนำไปสู่การทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อไปนะคะแต่ถ้าค่าซิกที่ตาราง ANOVA มากกว่า 0.5 ปฏิเสธสมมติฐาน H1 แล้วไม่ต้องทดสอบรายคู่อีกนะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะใช้คำสั่ง analyze compare mean และ one way ANOVA นะคะเลือกตัวแปรที่ต้องการทดสอบนะคะตัว factor คือตัวแปรต้นที่แบ่งเป็นกลุ่ม3กลุ่มนะคะส่วนสมรรถนะเป็นตัวแปรตามที่มีระดับการวัดแบบช่วงและอัตราส่วนนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกตรง option นะคะว่าเลือก homogeneity of variance test นะคะแล้วก็กด OK นะคะโปรแกรมจะวิเคราะห์ให้เรานะคะขั้นแรกดูที่ homogeneity of variance test ก่อนนะคะดูค่าซิกถ้าซิกน้อยกว่า 0.5 นะคะก็แสดงว่าความแปรปรวนมีความแตกต่างกันนะคะเก็บไว้ในใจก่อนเนาะไปดูค่าซิกของตาราง ANOVA ก่อนถ้าค่าซิกของตาราง ANOVA นะคะซิกน้อยกว่า 0.5 ในกรณีนี้แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างน้อย1คู่นะคะแล้วค่อยไปดูว่าโพสต์ฮอกที่เราจะเลือกแบบไหนนะคะก็ไปดูที่ตัว Lawin test ของ homogeneity of variance นะคะการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มด้วย Lawin test นะคะพบว่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มต่างๆมีความแตกต่างกันนะคะแล้วดูตาราง ANOVA พบว่าค่าซิก

มากกว่า0.05นะคะแสดงว่าสมรรถนะการทำงานของบุคลากรมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มระดับการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การนะคะแล้วทดสอบรายคู่ด้วยสถิติเกมส์โฮเวลนะคะเพราะว่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็เวลาเข้าไปเลือกนะคะเข้าไปเลือกการเปรียบเทียบรายคู่ที่โพสต์ฮอกนะคะแล้วก็เลือกสถิติเกมส์โฮเวลข้างล่างนะคะแล้วก็กดโอเคนะคะมันจะแสดงการเปรียบเทียบรายคู่ออกมานะคะในกรณีนี้จะเห็นว่าระดับการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การมีความแตกต่างกันในแต่ละคู่นะคะการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การดีแตกต่างกับผู้ที่มีการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การต่ำนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่0.05นะคะเพราะว่ามีดอกจันขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีระดับการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การในระดับปานกลางแตกต่างกับผู้ที่มีระดับการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การในระดับต่ำอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่0.05จากตารางนี้มีดอกจัน4คู่นะคะแล้วก็มีความแตกต่างกันคือ2คู่หลักๆนะคะแสดงว่านะคะมีการเปรียบเทียบรายคู่แล้วผู้ที่มีระดับการรับรู้ยุทธศาสตร์ขององค์การมีความแตกต่างกันอย่างน้อย1คู่จริงนะคะยอมรับสมมติฐานนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัญจนาบุญยังในตอนนี้จะนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับกลุ่มและตัวแปรระดับจัดอันดับนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรในระดับกลุ่มนั้นต้องระบุให้ได้นะคะว่าตัวแปรเป็นตัวแปรแบบไหนมีระดับการวัดแบบไหนนะคะเช่นเป็นกลุ่มทวิภาคแท้คือสามารถแบ่งได้2ค่าเท่านั้นนะคะเช่นเพศชายเพศหญิงหัวก้อยของเหรียญนะคะมีชีวิตหรือเสียชีวิตนะคะทวิภาคสมมุตินะคะคือข้อมูลระดับกลุ่มที่มีค่าเพียง2ค่านะคะแล้วก็ค่าทั้ง2มีความต่อเนื่องกันนะคะเช่นความคิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะตัวแปรหลายกลุ่มนะคะคือตัวแปรข้อมูลระดับกลุ่มที่มีค่ามากกว่า2ค่าได้นะคะเช่นหมู่บ้านนะคะหรือชื่อวนอุทยานต่างๆนะคะแล้วก็ตัวแปร2ตัวนะคะจะทดสอบความสัมพันธ์ได้จะต้องตอบคำถามว่า1ตัวแปรทั้ง2มีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะคะแล้วมีความสัมพันธ์กันแล้วหาความสัมพันธ์ได้ในระดับใดนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถเลือกสถิติที่ใช้หาความสัมพันธ์ได้นะคะว่าตัวแปรทั้ง2ตัวนั้นมีระดับการวัดแบบไหนเป็นกลุ่มไหนนะคะจึงจะเลือกสถิติที่ใช้ในการตอบความสัมพันธ์ได้นะคะเรามาดูหลังนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับกลุ่มนะคะจงทดสอบและหาความสัมพันธ์ของการดำรงชีวิตนะคะก็คือแบ่งออกเป็นการอยู่คนเดียวและอยู่กับครอบครัวนะคะกับเพศของบุคลากรนะคะก็คือเพศหญิงและเพศชายนะคะกำหนดระดับนี้สำคัญที่จุด05นะคะสมมติฐาน H0 ตั้งว่าการดำรงชีวิตกับเพศของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะ H1 คือการดำรงชีวิตกับเพศของบุคลากรมีความสัมพันธ์กันนะคะค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์นะคะใช้ค่าไฟนะคะเนื่องจากข้อมูลระดับกลุ่มเป็นแบบทวิภาคแท้นะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะใช้คำสั่ง analyze descriptive statistic และ cross tab นะคะเลือกตัวแปรต้นเป็นตัวแปรช่องโรนะคะแล้วก็คอลัมน์เลือกตัวแปรตามนะคะแล้วกดไปที่ statistic นะคะเลือกค่าสหสัมพันธ์ที่ต้องการทดสอบนะคะคือค่าไฟล์ Kermel V นะคะแล้วก็กดโอเคนะคะผลการทดสอบจะแสดงเป็นค่าซิกออกมานะคะแล้วก็ค่าไฟนะคะเรามาดูที่ค่าซิกเลยนะคะค่าซิกเท่ากับจุด0.21น้อยกว่าจุด0.5นะคะดังนั้นยอมรับสมมติฐาน H1 นะคะคือการดำรงชีวิตกับเพศของบุคลากรมีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติจุด0.5นะคะแล้วค่าความสัมพันธ์นะคะค่าไฟเนี่ยเท่ากับลบจุด0.216นะคะแสดงว่าการดำรงชีวิตกับเพศของบุคลากรมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดข้อมูลนะคะที่นำเข้ามาในระบบเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีระดับการวัดแบบจัดอันดับนะคะเช่นหมายเลขของพรรคการเมืองนะคะหมายเลข1-13นะคะแล้วก็ลำดับที่พรรคได้รับการเลือกตั้งนะคะก็เรียงลำดับลงมาตามคะแนนการเลือกตั้งนะคะเราต้องการทดสอบว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะคะสมมติฐานที่กำหนดนะคะคือ H0 คือหมายเลขของพรรคการเมืองมีความสัมพันธ์H0 คือหมายเลขของพรรคการเมืองกับลำดับที่พรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะและ H1 คือหมายเลขของพรรคการเมืองกับลำดับที่มีความสัมพันธ์กันนะคะทดสอบด้วยSpearman Row นะคะสถิติที่เลือกใช้นะคะก็คือใช้ Analyze Correlate Bivariate นะคะแล้วก็ไปเลือกด้วยนะคะว่าสถิติตัวไหนกรณีนี้ใช้ Spearman นะคะแล้วกดโอเคนะคะดูค่าซิกเลยค่ะค่าซิกคือจุด553มากกว่าจุด0.5นะคะแสดงว่ากรณีนี้พรรคการเมืองกับลำดับที่พรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะแต่ถ้าเกิดตัวแปรเป็นระดับช่วงและตัวแปรระดับอัตราส่วนนะคะสถิติที่ใช้จะเป็นสถิติเพียร์สันนะคะ

ทั้งนี้เนี่ยในการทดสอบตั้งสมมติฐานจะต้องมีความเกี่ยวข้องทางทฤษฎีด้วยมีทฤษฎียืนยันด้วยนะคะว่าตัวแปรทั้ง2ตัวมีความสัมพันธ์กันในเชิงทฤษฎีจริงนะคะแล้วก็ไปเก็บข้อมูลมานะคะแล้วก็สามารถตอบได้นะว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกทางลบหรือความสัมพันธ์เป็น0นะคะถ้าเกิดทางบวกตัวแปรที่1เพิ่มตัวแปรที่2จะเพิ่มด้วยความสัมพันธ์ทางลบตัวแปรที่2จะเพิ่มนะคะแต่ตัวแปรแรกจะลดลงนะคะค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์จะมีค่าได้ตั้งแต่ลบ1ถึงบวก1นะคะตัวอย่างนะคะเมื่อต้องการทดสอบว่าคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรหรือไม่นะคะโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะคือ analyze correlate bivariate นะคะแล้วก็เลือก2ตัวแปรที่ต้องการทดสอบนะคะแล้วก็ติ๊กสถิติที่ต้องการใช้คือ Pearson นะคะกดโอเคนะคะผลการทดสอบนะคะออกมานะคะทำให้เห็นว่าค่าซิกเท่ากับจุด0.0น้อยกว่าระดับนัยสำคัญจุด0.5นะคะแสดงว่ายอมรับสมมติฐาน H1 นะคะคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การนะคะโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกในระดับต่ำนะคะเพราะว่าค่าเพียร์สันเป็นค่าบวกนะคะและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ค่ะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับ

0: มีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่1โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันนะครับวัตถุประสงค์ในการบรรยายครั้งนี้นะครับคืออยากให้นักศึกษานะครับเข้าใจถึงความหมายนะครับและกระบวนการทํางานและวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันนะครับอันดับแรกนะครับเรามาทําความเข้าใจความหมายของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันกันก่อนนะครับคอนโวลูชันนิวรอนเน็ตเวิร์กหรือที่เรียกสั้นๆว่า CNNเป็นสถาปัตยกรรมนะครับของเครือข่ายประสาทเทียมแบบ Neural Network นะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการประมวลผลภาพวิดีโอนะครับผมโดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Convolution นะครับได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในด้านการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะครับหรือเรียกว่า Computer Vision นะครับโดยวิธีการนำไปใช้งานนะครับของใน CNN เนี่ยอย่างเช่นการนำไปจำแนกภาพนะครับการตรวจสอบการจับวัตถุหรือการแยกส่วนภาพนะครับผมและสามารถใช้ในงานอื่นๆได้ด้วยครับอย่างเช่นนะครับในภาพจากภาพตัวอย่างนะครับเราต้องการนะครับที่จะจำแนกภาพนะครับแอปเปิลนะครับจากในภาพนะครับตัวอย่างเป็นภาพแอปเปิลนะครับเราต้องการจำแนกภาพในตัวนี้นะครับโดยภาพนั้นนะครับก็จะจำแนกออกเป็นพิกเซลนะครับหลายๆพิกเซลนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นเป็นตารางนะครับอยู่ในรูปแอปเปิลนะครับโดยจุดที่แบ่งออกมานะครับจะได้ผลออกมาเป็นพื้นที่นะครับสีต่างๆนะครับในการแบ่งเนี่ยก็จะจำแนกออกมาเป็นพิกเซลหลายๆล้านพิกเซลเลยนะครับผมโดยกระบวนการดังกล่าวนะครับผมเราจะใช้นะครับกระบวนการดังกล่าวนะครับเราจะใช้ในการเปรียบเทียบโมเดลนะครับที่ถูกเทรนนิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทำกระบวนการเหล่านี้เรียบร้อยแล้วเราจะสามารถแยกจำนวนวัตถุนะครับที่เราใช้ทำนายได้นะครับอย่างเช่นตัวแอปเปิลเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเขาจะจำแนกออกมาเป็นภาพย่อยๆนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อผ่านตัวของ Hidden Layer เนี่ยมันก็จะสามารถทำนายได้ว่า Output Layer เนี่ยออกมาเป็นอะไรนะครับก็คือเป็นรูปแอปเปิลนะครับซึ่งในส่วนของการทำนายเนี่ยความแม่นยำที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัว Training Data มีจำนวน Dataset ที่เพียงพอมีจำนวน Dataset ที่ถูกต้องแม่นยำนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยในการสร้าง Accuracy ของการทำนายในทำนายภาพหรือการ prediction นะครับต่างๆได้นะครับผมจากภาพนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการทำนายนะครับในการวิธีการทำนายภาพนะครับ คราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกันนะครับผมว่าตัวในกระบวนการทำงานของเครือข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นั้นมีขั้นตอนการทำนายยังไงนะครับในกระบวนการนะครับดังกล่าวนะครับในโครงการเครือข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นั้นก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนด้วยกันนะครับคือชั้นแรกนะครับที่เรียกว่าชั้นนำข้อมูลเข้าหรือที่เรียกว่า input layer นะครับชั้นที่2นะครับคือชั้น convolution หรือเรียกว่า convolutional นะครับชั้นที่3นะครับคือชั้นการรวม pooling layer และชั้นที่4ครับคือชั้น fully conducted ครับเรามากล่าวถึงชั้นแรกก่อนนะครับชั้นแรกคือชั้นข้อมูลนำเข้านะครับผมชั้นข้อมูลนำเข้านะครับหรือ input layer นะครับคือชั้นแรกที่รับข้อมูลนะครับเข้ามานะครับมักจะเป็นภาพซึ่งส่วนใหญ่นะครับข้อมูลที่นำเข้ามาจะเป็นเมทริกนะครับขนาด 3D หมายความว่าเป็นขนาดที่มีความกว้างนะครับคูณความยาวนะครับแล้วก็จำนวนช่องสีนะครับผมซึ่งจากตัวอย่างภาพนะครับทางด้านขวานะครับก็จะเห็นเป็นเมทริกนะครับที่ใช้ในการนำข้อมูลเข้านะครับจากภาพแอปเปิลนะครับจากภาพแอปเปิลเราก็จะแบ่งเป็นเมทริกต่างๆนะครับเมทริกเป็นช่องๆนะครับจากเมทริกเป็นช่องๆเราก็จะทำการสร้าง input layer โดยการสร้างช่องที่เราต้องการนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับ จากภาพนี้นะครับจากภาพ input layer นะครับเราจะอธิบายนะครับผมว่าพอมันแบ่งเป็นเมทริกเนี่ยจากภาพเนี่ยพอตารางพิกเซลเนี่ยโดยความยาวและความกว้างจะใช้ระบุตำแหน่งนะครับที่ใช้ในการคำนวณและในหน่วยสุดท้ายเนี่ยจะใช้ระบุค่าสีจากนั้นนะครับข้อมูลก็จะถูกส่งเข้าไปในกระบวนการทำงานต่อไปนะครับก็คือความกว้างความยาวก็จะระบุตำแหน่งนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นข้อมูลชุดที่กว้าง2ยาว2นะครับก็จะอยู่ในช่วงของค่าที่22นะครับก็จะเป็นการระบุตำแหน่งนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็จะแบ่งเป็นระบุตำแหน่งสีนะครับผมในการคำนวณเพื่อทำการส่งไปที่ส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้าไปคำนวณในชั้นต่อไปนะครับต่อมาครับในชั้น convolution นะครับ
ชั้น convolution นะครับเป็นชั้นที่ใช้ในการสกัดคุณลักษณะเฉพาะของภาพนะครับเช่นนะครับการลักษณะคุณลักษณะเฉพาะนะครับก็คือเช่นถ้าเกิดเราจะต้องการที่จะทําการ classification ภาพ Apple นะครับแน่นอนครับ Apple นะครับมีสีแดงนะครับถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับภาพแตงโมนั่นหมายความว่ามันจะไม่เข้าพวกกันเพราะว่าคุณลักษณะของ Apple นั้นมีสีแดงเป็นทรงกลมแต่แตงโมนั้นมีสีเขียวนะครับเป็นทรงรีอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งความแตกต่างของภาพเนี่ยมันจะมีคุณลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการจำแนกภาพอยู่นะครับผมโอเคครับจากนั้นนะครับ convolution นะครับผมพอเราได้เป็นตารางนะครับตารางของตารางที่เป็น input layer มาครับมานะครับผมเพื่อใช้ในการค้นหาคุณลักษณะนะครับการคำนวณตารางนะครับ x นะครับที่เป็น input layer มาทำการคำนวณกับตาราง w นะครับผมที่เป็นค่าน้ำหนักนะครับก็จะได้ค่าเป็นผลลัพธ์ขึ้นมาก็คือเป็นค่า z ที่ออกมาเพื่อใช้ในการคำนวณต่อไปนะครับต่อมานะครับชั้น convolution ก็จะมีวิธีการคำนวณอีกคำนวณนะครับในแต่ละพิกเซลนะครับที่เรียกว่าการสลับตำแหน่งแบบสไตรเกอร์นะครับการสลับตำแหน่งแบบสไตรเกอร์นะครับก็คือการสร้างอะเรย์พิกเซลโดยการเลื่อน input นะครับไปทางซ้ายนะครับเป็นจำนวน1ก้าวไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกพิกเซลนะครับโดยวิธีการนะครับสไตรเกอร์ก็คือการเลื่อนตำแหน่งของตัวกรองนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการสลับตำแหน่งแบบสไตร์นะครับการสลับตำแหน่งแบบสไตร์นะครับก็คือการเลื่อนพิกเซลนะครับไปทีละเมตริกอินพุตนะครับซึ่งจำนวนพิกเซลที่เปลี่ยนไปเป็นเมตริกอินพุตเนี่ยจะเรียกว่า9นะครับเมื่อจำนวน9 1 9เนี่ยจะคือการย้ายนะครับตัวกรองออกไปทีละ1พิกเซลนะครับผมดังภาพนะครับผมจะแสดงในช่องสีแดงนะครับว่าในการสลับตำแหน่งแบบสไตล์นะครับก็จะทำการเลื่อนพิกเซลนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนเพื่อสกัดคุณลักษณะนะครับออกมานะครับจนครบทุกพิกเซลนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการนะครับต่อมานะครับในชั้น convolution นะครับก็จะมีอีกกระบวนการหนึ่งก็คือการกระบวนการ panning นะครับในกระบวนการ convolution นะครับมีประโยชน์นะครับสำหรับในการแก้ปัญหาในการรักษาขนาดของภาพนะครับผมโดยการทำ padding นะครับผมก็คือการสร้างของภาพขึ้นมานั่นเองนะครับโดยง่ายๆครับคืออย่างเช่นถ้าเรามี input นะครับขนาด 3x3 นะครับผมมันก็จะกลายเป็นขนาด 5x5 นะครับโดยการสร้างกรอบเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเป้าหมายนะครับของการทำ padding นะครับก็คือการให้ความสำคัญครับกับข้อมูลของขอบ input นะครับผมต่อมาในข้อ3นะครับผมก็จะคือกระบวนการนะครับการชั้นรวมนะครับ pooling layer นะครับชั้นรวมหรือ pooling layer นะครับก็คือเป็นชั้นที่ทำการลดขนาดนะครับข้อมูลเพื่อให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นนะครับผมโดยในชั้น pooling layer นะครับก็จะนำการลดขนาดลงของชั้น convolution อีกทีนึงนะครับจากตัวอย่างนะครับผมเมื่อเราได้ค่าจากตาราง convolutional เรียบร้อยแล้วนะครับชั้น pooling layer ก็จะทำการลดขนาดลงนะครับผมโดยการลดขนาดเนี่ยจะลดขนาดเฉพาะเอาเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นโดยการเลือกค่าที่สำคัญนะครับจากกลุ่มของข้อมูลนะครับมักจะมีรูปแบบในการคัดเลือก2รูปแบบนะครับก็คืออันดับแรกครับ1ครับ max pooling นะครับ

แบ็กพูลลิ่งคือการเลือกค่าที่มากที่สุดในตารางนะครับออกมาเพื่อเป็นสกัดเป็นคุณลักษณะนะครับโดยอย่างเช่นภาพในภาพสีเหลืองนะครับที่มีเลข1 3 4 1นะครับในวิธีการของแม็กพูลลิ่งก็จะเลือกเลขที่มากที่สุดก็คือเลข4นะครับผมเข้ามาเพื่อทำเป็นคุณลักษณะเฉพาะนะครับผม

ในส่วนที่2ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็น average นะครับ pooling นะครับก็คือการใช้ค่าเฉลี่ยนะครับการใช้ค่าเฉลี่ยหมายความว่าก็คือนำค่าทุกค่านะครับมาทำการหาค่าเฉลี่ยซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดขนาดนะครับของชั้น pooling layer ครับที่ใช้งานกันนะครับจากนั้นนะครับชั้นสุดท้ายนะครับชั้น fully conducted นะครับผมหรืออาจจะเรียกไว้ได้ว่าเรียกว่า dense layer ก็ได้นะครับชั้นนี้นะครับคือชั้นสุดท้ายนะครับของเครือข่ายประสาทเทียมนะครับในชั้นก่อนหน้าที่ถูกเชื่อมโยงกันทุกโหนดนะครับโดยชั้นนี้จะใช้การเชื่อมโยงน้ำค่าน้ำหนักนะครับหรือเรียกว่าเวทนะครับผมโดยการคำนวณนะครับในชั้นเนี้ยก็คือจะใช้ตัวของ activation function นะครับในการ classification output ออกมานะครับโดย activation function เนี่ยที่ใช้เนี่ยที่นิยมใช้กันก็คืออาจจะมีซิกมอยด์นะครับเรลูหรือเป็นทรานนะครับซึ่งในกระบวนการดังกล่าวนะครับใน activation function นะครับผมสามารถศึกษาได้นะครับในหน่วยที่9นะครับผมก็คือสรุปนะครับผมขั้นตอนโครงข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นะครับผมชั้นที่1นะครับก็คือชั้นนำข้อมูลเข้านะครับหรือ input layer คือการนำภาพนะครับที่ต้องการมาทำเป็นตารางนะครับโดยข้อมูลที่นำมาเป็นตารางนะครับจะเป็นแบบ3มิติก็คือกว้างยาวและก็ค่าสี RGB นะครับชั้นที่2นะครับ convolutional นะครับคือการสกัดคุณลักษณะนะครับเฉพาะของข้อมูลออกมานะครับเพื่อทำเป็นตารางและเป็นค่าน้ำหนักออกมานะครับผมโดยวิธีการนะครับก็จะมีการทำ padding นะครับ padding นะครับเพื่อให้ข้อมูลตรงขอบนะครับ input เพื่อใช้ในการทำข้อมูลในขอบ input นะครับและ2นะครับการสลับตำแหน่งแบบ slice นะครับคือการสลับตำแหน่งไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาคุณลักษณะต่างๆของภาพนะครับผมก็คือในส่วนของขั้นตอน convolutional นะครับผมในส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของ pooling layer นะครับคือส่วนของการลดขนาดข้อมูลนะครับโดยในส่วนของการลดขนาดข้อมูลเนี่ยก็มีด้วยกัน2วิธีด้วยกันก็คือ max pooling และ average pooling นะครับผมและในส่วนสุดท้ายก็คือ fully conducted นะครับเป็นฟังก์ชันการประมวลผลนะครับผมโดยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็คือการนำตัวของ activation function นะครับมาใช้งานนะครับเพื่อคัดเลือก input ในการทำนายผลต่อไปครับทั้งหมดนี้ก็คือการสรุปนะครับในเนื้อหาของเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกตอนที่1โครงข่ายประสาทเทียม convolution ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่2กระบวนการทำงานหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวนะครับผมวัตถุประสงค์นะครับในการบรรยายครั้งนี้นะครับก็คืออยากให้นักศึกษานะครับเข้าใจความหมายถึงของกระบวนการทำงานนะครับของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวนะครับแล้วก็วิธีการทำงานต่างๆในชั้นต่างๆของกระบวนการนะครับผมหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวนะครับหรือที่เรียกว่า long short term memory นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่านะครับ LSTM นะครับคือประเภทของsequential neural network นะครับโดยทั่วไปนะครับคือการเรียนรู้เชิงลึกแบบ LSTM อันนี้นะครับเกิดขึ้นมานะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหานะครับข้อจำกัดของ CNN นะครับที่ไม่สามารถที่จะจดจำลำดับที่ยาวได้นะครับผมโดยทั้งหมดเนี่ยรวมถึงความหมายและโครงสร้างนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเกรดนะครับที่เกี่ยวกับเกรดต่างๆของ LSTM นะครับโดย LSTM เนี่ยเขาจะแบ่งการทำงานออกเป็นเกรดต่างๆประตูต่างๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายกันต่อไปนะครับคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับข้อมูลนะครับของ LSTM บ้างนะครับผมข้อมูลที่จะมาใช้กับ LSTM นะครับข้อมูลของ LSTM เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นลำดับนะครับผมอย่างเช่นนะครับการใช้ข้อมูลเนี่ยก็คือการใช้ลำดับก็คือ it was learning นะครับก็คือมันต้องเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนนะครับผมที่ถึงจะสามารถใช้กับข้อมูลใช้วิธีการคำนวณแบบ LSTM ได้นะครับผมโดยข้อมูลนะครับต่างๆนะครับที่จะมาใช้คำนวณเช่นข้อมูลแบบ time series prediction นะครับข้อมูลแบบ time series prediction หมายความว่าการเช่นการทำนายตลาดหุ้นการนำข้อมูลก่อนหน้านี้ก่อนหน้านะครับมาใช้การคำนวณ

ข้อมูลในอนาคตนะครับหรือข้อมูลประเภท NLP ก็ได้นะครับ NLP ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับภาษาก็คือ Natural Language Processing นะครับคือการสร้างตัวของ Pattern ขึ้นมาเพื่อทำนายนะครับ Prediction ข้อความต่างๆนะครับได้นะครับผมโดยข้อมูลที่ใช้เนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่แบบเป็น Sequential เท่านั้นนะครับโอเคครับจากนั้นเรามาดูนะครับผมคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักนะครับเกี่ยวกับกระบวนการนะครับการทำงานของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวหรือที่เรียกว่า LSTM กันนะครับผมโดยกระบวนการของ LSTM นะครับจะมีกระบวนการทำงานทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนด้วยกันนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะเรียกว่า Forget Gate นะครับขั้นตอนที่2ก็คือสถานะเซลล์นะครับผม Cell State ขั้นตอนที่3นะครับก็คือ Input Gate นะครับผมก็คือ Input Gate และขั้นตอนที่4นะครับก็คือ Output Gate ก็คือการ Prediction ตัวของข้อมูลนะครับเรามาเริ่มกันที่ Forget Gate ก่อนนะครับ Forget Gate นะครับก็คือประตูที่ควบคุมนะครับการลืมสถานะของเซลล์และการตัดสินใจนะครับประตูนี้นะครับผมในประตูนี้นะครับจะเป็นการควบคุมนะครับและการควบคุมของสถานะเซลล์ในปัจจุบันและสถานะที่ซ่อนอยู่นะครับโดยข้อมูลนะครับจากภาพนะครับจะข้อมูลสถานะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวของ X นะครับที่เข้ามานะครับโดยและต่อมานะครับก็จะเป็น HT-1 ก็คือเป็น Hidden State นะครับก่อนหน้าเพื่อใช้ในการคำนวณ นะครับโดยค่าการคำนวณของ H จะ H นะครับ H ก่อน H HT-1 นะครับจะถูกส่งผ่านตัวฟังก์ชัน Sigmoid นะครับผมเพื่อสร้างค่านะครับระหว่าง0กับ1นะครับสร้างค่าระหว่าง0กับ1หมายความว่าถ้าค่าที่ได้มีค่าเข้าใกล้1มากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสสูงที่จะนำมาใช้งานนะครับผมนี่คือวิธีการคำนวณนะครับของตัว Forget Gate นะครับจากนั้นเนี่ยพอได้ค่านะครับจาก0จาก Sigmoid แล้วเนี่ยมันก็จะทำการส่งไปในสเตทต่อไปนะครับผมตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคนะครับผมใช้ประโยคว่าเด็กน้อยผู้หญิงนั้นกำลังกินข้าวนะครับผมโดยประโยคนี้จะมี input นะครับปัจจุบันที่ใช้ในการคำนวณโดยใช้นะครับคำว่าน้อยนะครับเห็นคำว่าน้อยนะครับเป็น input ปัจจุบันนะครับในแต่ละกระบวนการที่จะนำเข้านะครับผม hidden state มาทำการคำนวณนะครับจาก input ก่อนหน้าจะมีการเก็บไว้ใน memory นะครับโดย memory ตัวนี้จะถูกส่งผ่านในฟังก์ชัน sigmoid นะครับค่าที่ส่งผ่านนะครับค่าที่ส่งผ่านเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นค่าระหว่าง0กับ1นะครับตัว sigmoid ตรงนี้นะครับตรงสีชมพูตัวขึ้นมานะครับแล้วขึ้นมาในส่วนของตามเส้นสีแดงนะครับเพื่อไปสู่ตัวของ cell state ต่อไปนะครับส่วนที่2นะครับตัวสถานะเซลล์พอเราได้ตัวของค่าตัวของ forget state เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะส่งค่าเนี่ยขึ้นไปตามเส้นแดงนะครับไปสู่ในจุดของสีเหลืองที่เป็นกากบาทนะครับมาดูกันก่อนนะครับว่าสถานะเซลล์ state ทำหน้าที่อะไรสถานะเซลล์ state เนี่ยคือมีหน้าที่นะครับทำหน้าที่เก็บและถ่ายโอนข้อมูลนะครับลำดับความยาวเพื่อช่วยในการเรียนรู้และรักษาข้อมูลนะครับที่มีความสำคัญระยะยาวนะครับผมโดยตัวของเซลล์ state นะครับจะทำการตัดสินใจนะครับว่าจะนำข้อมูลที่ได้จากก่อนหน้านี้มาใช้คำนวณหรือใช้ในการตัดสินใจด้วยหรือไม่นะครับก็คือจะเป็นเส้นนะครับในจากภาพนะครับก็จะเป็นเส้นสีแดงครับทั้งหมดนะครับในการตัดสินใจของเซลล์ state นะครับตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างเนี่ยใน x 1ของเราอ่ะใน input ปัจจุบันของเราอ่ะจะใช้คำว่าน้อยครับแต่คราวเนี้ยพอยังเห็นได้ว่าคำว่าเด็กน้อยเนี่ยอาจจะมีคำเนี้ยมีอาจจะมีความถี่ที่สูงเกิดขึ้นกันบ่อยนะครับในตัวของ sigmoid เนี่ยอาจจะให้ค่าตัวของเด็กน้อยเนี่ยมีค่าใกล้เคียง1นะครับพอค่าที่ใกล้เคียง1เนี่ยมันขึ้นมานะครับใน cell state เนี่ย cell state จะเป็นตัวนะครับวิเคราะห์นะครับข้อมูลต่างๆนะครับว่าคำที่จะใช้ในการทำนายในการทำนายครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นคำว่าเด็กจะคำว่าน้อยอย่างเดียวหรือเป็นคำว่าเด็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นขั้นตอนใน cell state นะครับว่าจะทำการdelete หรืออัปเดตข้อมูลก่อนหน้านี้ออกครับผมต่อมานะครับ input gate นะครับ
ต่อมา input gate นะครับ input gate เนี่ยก็คือส่วนที่มีหน้าที่ควบคุมนะครับการไหลของข้อมูลเข้าสู่สถานะ cell state นะครับของLSTM นะครับผมโดยใช้ input ปัจจุบันและสถานะที่ซ่อนอยู่นะครับก่อนหน้านี้เป็น input การทำงานของ input gate นะครับจะมีการคำนวณให้ความสำคัญข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสู่สถานะโดยวิธีการคำนวณนะครับจะใช้ค่าน้ำหนักหรือ weight นะครับและใช้ฟังก์ชัน sigmoid นะครับเพื่อใช้คำนวณการเปิดปิด gate นะครับสำหรับข้อมูลใหม่นอกจากนี้นะครับ input gate ยังมีการคำนวณเพื่อใช้ควบคุมสถานะเซลล์เก่าไปยังสถานะเซลล์ใหม่ด้วยลักษณะของ input gate ที่ใช้ฟังก์ชัน sigmoid อีกด้วยนะครับผมจากภาพนะครับผมก็จะเป็นการนำ input gate ก็จะนำข้อมูลเข้านะครับโดยข้อมูลเข้าเนี่ยก็คือจะวิ่งมาทางเส้นด้านล่างสีแดงนะครับโดย i นะครับก็คือเป็นลำดับของคำนะครับที่ใช้นะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาในสู่ฟังก์ชันของการ sigmoid แล้วก็ train นะครับทานะครับซึ่งจะเข้ามาในตัวของการคัดเลือก input ที่เข้ามาใน input ที่เข้ามาต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับก็คือ output gate นะครับ output gate นะครับคือเกตที่ทำหน้าที่ในการตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับข้อมูลใน cell state ว่าควรนำออกมาเป็นผลลัพธ์หรือไม่นะครับโดย cell state นะครับโดย output gate นะครับก็จะทำการให้ค่าส่วนหนึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของโมเดลนะครับในระดับข้อมูลนะครับผมจากเซลล์นี้นะครับก็จะทำการรวมข้อมูลนะครับผมจากตัวของทุกเกตนะครับออกมาเพื่อหา hidden state ที่ใช้ค่าครับในการคำนวณต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นการสรุปนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับผมก็คือ LSTM หรือ Long Short Term Memory นะครับมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะครับของ INN นะครับโดยที่ปัญหาของ INN คือไม่สามารถที่จะจดจำข้อมูลนะครับระยะยาวได้นะครับจึงทำให้เกิดวิธีการแบบ LSTM ขึ้นมาโดย LSTM เนี่ยก็คือมันจะเพิ่มตัวของ memory ขึ้นมานะครับอยู่ที่อยู่ในตัวของ cell state ต่างๆนะครับทำให้ LSTM เนี่ยมีความสามารถที่จะทำนายผลได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การทำนายผลที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็การสร้างเมมโมรีขึ้นมาเนี่ยมันก็แลกมาด้วยจำนวนของtraining data ที่ใหญ่ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผมโดยข้อมูลที่เหมาะสมนะครับสำหรับการเทรนทางการ prediction นะครับด้วยวิธีการแบบ LSTM นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับ sequential neural network ก็คือข้อมูลที่เป็นลำดับชั้นเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนนะครับโดยทั่วไปก็อย่างเช่นพวกภาษานะครับที่มีลำดับขั้นตอนมีคำชัดเจนมีการเรียงคำที่ถูกต้องนะครับผมจะเป็นภาพต่างๆนะครับหรือข้อมูลหุ้นนะครับก็สามารถเอา LSTM มาใช้งานได้นะครับจากนั้นเนี่ยในกระบวนการนะครับของ LSTM เนี่ยก็จะมีอยู่4อันด้วยกันนะครับก็คือกระบวนการแรกนะครับผมก็คือกระบวนการ forget gate นะครับก็คือใช้ในการคำนวณ นะครับการลืมข้อมูล stateก่อนหน้านี้นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน sigmoid ในการสร้างค่าระหว่าง0กับ1นะครับผม2นะครับสถานะ cell state นะครับคือสถานะที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะจดจำ state นั้นเก็บไว้ไหมหรือว่าจะไม่เอานำมาใช้ต่อนะครับผม3นะครับ input gate นะครับก็คือเกตที่มีหน้าที่ควบคุมนะครับการไหลข้อมูลของ cell state นะครับโดยใช้ค่าน้ำหนักนะครับในการควบคุมinput gate นะครับผมและ4นะครับผม output gate นะครับก็คือการทำนายผลลัพธ์ออกมานะครับผมโดยทั้งหมดนี้นะครับก็คือการสรุปเนื้อหาของเรื่องเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่2นะครับกระบวนการทำงานของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวครับผม

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
4: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
5: ัน ไกลๆๆเอาเหมือนเดิมอันนึง
6: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำเพาะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
8: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
9: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
10: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
11: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
12: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
13: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
11: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
7: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงในขณะนี้นะคะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวยังไงนะคะให้ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องเรียนรู้ไปกับธรรมชาติจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะอยู่ย่านหนองจอกจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานี่เองค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ารื่นรมเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะ
1: ทาน้ำใสสะอาดพฤกษชาติเขียวขจีพื้นที่กว้างใหญ่3วรรคแรกในคำขวัญเขตหนองจอกท้อนภาพการเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของหนองจอกด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นทุ่งกว้างมีลำคลองตัดผ่านหลายสายจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับการทำเกษตรกรรมทั้งสวนผักผลไม้และนาข้าวคุณผู้ชมคะสถานที่ที่ทางรายการ Smart Green จะพาไปชมในวันนี้คือศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันตั้งอยู่ที่ถนนพดุงพันธ์แขวงหนองจอกเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันเมื่อก่อนคือศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรแขวงหนองจอก
2: ก่อนที่เราจะมาเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะเราเป็นศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรแขวงหนองจอกค่ะจากนั้นการที่เราได้เปิดอบรมแล้วช่วยสังคมมาตลอดค่ะสภาการศึกษาค่ะให้เราได้มอบรางวัลให้เราค่ะเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่5เรื่องการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2551จากนั้นมาก็มาตั้งชื่อใหม่เป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค่ะ
1: ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ตั้งแต่10ปีก่อนเพื่อดูแลดินน้ำและส่งเสริมการปลูกอินทรีย์จนถึงทุกวันนี้ชุมชนที่นี่มีความเข้มแข็งและมีรายได้ที่ดีรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยทั้งการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ถ่ายทอดให้สู่ชนรุ่นหลังและผู้สนใจศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันมีพื้นที่ทั้งหมด30ไร
2: ่ที่ปัจจุบันแปลงนี้นะคะชื่อว่าศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค่ะเรามีพื้นที่อยู่ประมาณ30ไร่นะคะ19ไร่ครึ่งเนี่ยเป็นบ่อตกปลาค่ะอีก4ไร่ข้างหลังเป็นสถานที่เอาไว้ให้เด็กมาจัดกิจกรรมค่ะเรามาที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ค่ะมาเปิดเป็นบ่อตกปลาแล้วมาตั้งชื่อใหม่ค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค่ะมีการรวมตัวอบรมเสาสุดท้าย

0: 2เดือนเดือนละ1ครั้งโดยที่ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรค่ะจากนั้นเราได้จัดตั้งกลุ่มประมาณ15คนตั้งเป็นการทำดินพร้อมปลูกโดยการระดมหุ้นของตัวเองค่ะคนละ10หุ้นหุ้นละ250บาทเราได้เงินทั้งหมด 50,000 ค่ะในห้างเงิน 50,000 นี้เราไปซื้อปุ๋ยในท้องถิ่นชาวบ้านนะคะเอามาทำเป็นดินพร้อมปลูกและณปัจจุบันนี้สถานที่อย่างนี้เราได้เปิดอบรมและให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะมาใช้สถานที่ในการปลูกผักในการเรียนรู้การทำดินการเรียนรู้การเลี้ยงปลาค่ะการทำฮอร์โมนพืชการทำสบู่การทำน้ำยาของใช้ในครัวเรือนและอีกหลายหลายอย่างโดยที่ทุกๆครั้งมาอบรมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ใน19ไร่ครึ่งที่เป็นบ่อปลานั้นเลี้ยงแต่เฉพาะปลาที่มีเกล็ดอย่างเดียวเช่นปลานิลปลาตะเพียนปลาในปลายี่สกปลานวลจันทร์ปลาของศูนย์เรียนรู้นี้มีการคัดสรรส่งออกต่างประเทศ
0: ปลาของเราได้คัดสรรเนี่ยส่งออกต่างประเทศค่ะปลาเราได้ไปประเทศยุโรปค่ะทุกครั้งปีที่แล้วที่เราจับค่ะไปต่างประเทศอย่างเดียว20ตันค่ะปลาเก็ดอย่างเดียวเลยค่ะเช่นปลาทับทิมตัวที่ยุโรปต้องการก็คือไซส์8ขีดอย่างเดียวและปลาที่เราเลี้ยงไม่เหมือนที่อื่นนะคะปลาเราเลี้ยงด้วยกากถั่วเหลืองค่ะฉะนั้นเราให้โปรตีนชนิดที่แม้เราจะเลี้ยงในบ่อดินถ้าเปิดผ่าออกมาค่ะเราจะไม่มีดินแล้วค่ะแล้วเนื้อจะหวานเพราะเราเลี้ยงด้วยกากถั่วเหลืองหน้าที่ของกากถั่วเหลืองมันทำให้ปลาเนี่ยมีแต่โปรตีนงั้นปลาเราไม่ได้เลี้ยงหมันค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กินปลาบ่อเราไม่ต้องกลัวเป็นกระเทยค่ะเราไม่มีการแปลงเพศค่ะปลาเราเลี้ยงด้วยธรรมชาติ
1: คุณมนศิชาชะอุ่มประธานศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันปัจจุบันเป็นหมอดินอาสา
0: หมอดินอาสานะหลักๆเลยนะคะก็คือกรมเนี่ยจะให้คนเข้ามาดูให้เราปลูกปอเทืองให้เราใช้พอดอ1ทำปุ๋ยแห้งให้เราใช้พอดอ2ทำปุ๋ยน้ำให้เราใช้พอดอ7ทำเป็นสมุนไพรไล่แมลงแล้วเราก็ทำให้ดูเสร็จแล้วกรมส่งเสริมค่ะก็พาชาวต่างชาติบ้างพาคนกรุงเทพชั้นในมาให้เราทำปุ๋ยให้ดูโดยการใช้พอดอ1ทำเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยแห้งสารสกัดไร่แมลงค่ะพื้นที่ใกล้เคียงนะคะไม่ว่ามีพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่นะคะพื้นที่ที่มีดินที่ไม่ดีค่ะที่เนี่ยค่ะสามารถสอนให้ทำดินที่ไม่มีพลังค่ะอยากปลูกไม้ใครเคยปลูกไม้แล้วปลูกแล้วตายเลยปลูกแล้วโตก็ไม่โตปลูกแล้วเจริญงอกงามเราอ่ะมีช้อยให้เลือกแต่เมื่อไหร่ที่คุณอยากปลูกไม้แล้วงามเจริญเติบโตค่ะเราสามารถถ่ายทอดเรื่องการปรุงดินค่ะโดยใช้ทรัพยากรที่เรามีของแต่ละบ้านค่ะเขาเรียกจุลินทรีย์ท้องถิ่นถิ่นใครถิ่นมันค่ะเอามาทำเป็นอาหารให้กับดินโดยที่ดินดีแล้วค่าใช้จ่ายนี้ถูกมากๆ
1: ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันได้นำภูมิปัญญาการเกษตรดั้งเดิมที่พึ่งพิงธรรมชาติและความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ชีวภาพมาปรับใช้ค่ะ
2: ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะทางด้านของเกษตรอินทรีย์ในการที่จะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้นะคะเรามีขั้นตอนวิธีการทำดินพร้อมปลูกและถ่านไบโอชาร์นะคะโดยวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกและคุณมนศิชาชะอุ่มกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กับวิทยากรของเราในช่วงนี้ครับคือคุณมนศิชาชะอุ่มครับสวัสดีครับผมขอเรียกว่ามาอ่อนใช่ไหมครับมานี่แปลว่าคุณแม่นะครับอ๋อครับผมก็อยากถามว่าที่ศูนย์เกษตรเราเนี่ยครับมีการทำกิจกรรมอะไรบ้างครับ
0: ที่ทำหลักๆอะค่ะจะเป็นดินพร้อมปลูก
3: ครับ
0: จะเป็นตัวที่เราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเอามาทำ
3: ครับ
0: อีกตัวนึงอะค่ะใบไม้ถ้าเราเอาไปทำปุ๋ยมันจะใช้เวลา2เดือนฉะนั้นถ้าเราอยากทำปุ๋ยแล้วใช้เวลาสั้นที่สุดคือต้องทำไบโอชาค่ะ
3: ที่หน้าแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ค่ะไบโอชาเนี่ยสามารถเก็บจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ไม่ใช้ค่ะเช่นใบไม้เปลือกผลไม้แต่ต้องทำให้แห้งก่อนค่ะแล้วเราทำปุ๋ยได้ใช้เวลาที่น้อยที่สุดคือ45นาทีเท่านั้น
3: อ๋อ45นาทีใช่ค่ะมาเลย
0: ใช่ค่ะแต่ดินท้องปลูกที่เราทำเนี่ยต้องใช้เวลา2เดือน
3: แล้วประโยชน์ของตัวไบโอชาเนี่ยครับมัน
0: หนึ่งเลยจะทำให้ดินโปร่งค่ะโปร่งสองเนี่ยถ่านไบโอชาคุณสมบัติหนึ่งคือจะมีรูพุนในตัวถ่าน
3: ช่องมัน
0: ใช่ค่ะ
3: ที่ของจุลินทรีย์พวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ใช
0: ่ค่ะแล้วก็สามารถอยู่กับเราได้เป็น10ปี
3: อ๋อครับ
0: พราะฉะนั้นไอ้ตัวใบวชาที่มันมีรูพุนค่ะสมมุติในหน้าแรงที่เราจะปลูกไม้ใช่มั้ยคะกลางคืนมันมีน้ำค้างใช่มั้ยคะน้ำค้างนั้นก็สามารถซับเข้าไปในช่องอากาศได้เพราะงั้นเขาถึงสามารถปลูกไม้ตอนหน้าแรงได้เป็นตัวช่วยค่ะ
3: ครับ
0: ตัวช่วย
3: มีอะไรมีครับ
0: ที่เราเคยทำใช้แกบหมักปุ๋ยนะคะ
3: ครับ
0: แค่ประมาณปีเดียวค่ะแกบกลายเป็นดินแต่ถ้าใบวชา10ปีมันก็ยัง
3: ทําได้เราสามารถแกบทําใบวชาได้ด้วย
0: ทําได้ค่ะทําได้หมดเลยถ้าแกบที่เราไม่ทำใบวชาใช่ไหม
3: คะ
0: สองปีกลายเป็นดินแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอามาเข้าสู่กระบวนการใบวชาค่ะมันก็ยังเป็นแกบซึ่งอยู่ในดินเป็นสิบปี
3: สีดำๆเล็กๆ
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ก็คือมันทำให้ตัวของคาร์บอนสามารถคงเป็นรูปได้อย่างนี
0: ้
3: แล้วก
0: ็
3: เป็นสูตรแบบโพรงดินได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เป็นที่อยู่ของน้ำใช
0: ่
3: ไหม
0: คะ
3: แล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆที่ประโยชน์
0: ใช่ค่ะ
3: ผมชักก็สนใจแล้วครับเดี๋ยวนี้ช่วงต่อไปผมอยากให้พาผมไปสาธิตดีกว่าว่าเราจะทำไอ้ตัวดินอย่างเงี้ยยังไงแล้วใบวชายังไง
0: ยินดีค่ะยินดีค่ะ
3: อันนี้คือใบไม้ที่เราไปตากแห้งแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะกิ่งไม
3: ้โอเคอ
0: ันนี้ป้องกันไม่ให้มันอยู่ในแกนนะคะ
3: ครับ
0: ไม่ต้องกดอัดแน่นนะคะ
3: เราก็สามารถใส่ไอ้ตัววัสดุหลายๆชนิดได
0: ้ได
3: ้พร้อมกันเน
0: า
3: ะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าดีที่สุดต้องเป็นวัสดุตัวเดียวกันค่ะ
3: อ๋อต้องเป็นตัวเดียวกัน
0: ใช่ค่ะเพราะความร้อนมันจะได้เสมอกัน
3: ก็คือเหมือนว่าเป็นชนิดเดียวกันการทำงานของไม้ก็คล้ายๆกันแล้วก็ต้องให้แห้งด้วย
0: ใช่ค่ะ
3: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะอย่ากดแน่นนะคะ
3: เอาให้
0: พอดีใช่ค่ะ
3: โอเคแล้วใส่เยอะแค่ไหนครับนี
0: ่เอาแค่พอฝาปิดได้ค่ะ
3: โอเค
0: ก็ประมาณนี้เลยนะคะ
3: ใช่เสร็จปุ๊บเราก็
0: ปิดครับต้องให้อย่างนี้ค่ะต้องให้วงกลมอยู่ในเบ้า
3: อ๋อโอเคเอ
0: า
3: ละ
0: อันนี้แล้วก็กันค่ะ
3: แล้วก็ล็อกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ

0: ู้ชมครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่ขั้นตอนการเตรียมดินพร้อมปลูกใช่ไหมครับอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมแม่ปุ๋ย
1: ใช่ค่ะ
0: ข้างหน้าผมมีอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ขี้แรกนะคะก็จะเป็นขี้วัวค่ะ
0: ขี้ที่หนึ่ง
1: ขี้ที่หนึ่ง
0: คืออะไรอันนี
1: ้ขี้วัวนี่เป็นพันบรามันนะคะอันนี้เป็นวัวพันหูยาวใช่ค่ะเราเลี้ยงหญ้าด้วยหญ้ากินนีเขาปลูกเองนะคะตัวที่สองเป็นขี้ไก่ค่ะ
0: ขี้ไก่อันนี้
1: ขี้ไก่เราไม่มีแกะนะคะเราเป็นขี้ไก่แฉลกข
0: ี
1: ้ไก่แฉลกคือเนื้ออย่างเดียวค่ะปีนึงเอาออกครั้งเดียว
0: ครับ
1: ค่ะอีกตัวนึงที่หนึ่งของประเทศไทยอะค่ะก็คือขี้แพะค่ะ
0: ขี้แพะ
1: ค่ะอีกตัวนึงที่เราทำให้รากเยอะค่ะ
0: ครับ
1: วิตามิน B1 ก็คือรำละเอียด
0: รำละเอียดอันนี้คุณจับได้ไม่ใช่
1: จับได้ค่ะจับได้ค่ะ
0: แล้วอันนี้เป็นตัวสีเขียวนี่อะไรฮะ
1: เขาเรียกเชื้อไตโคโดมา
0: ไกโคโดมา
1: ใช่
0: อันนี้อัตราส่วนในการผสมกันเราใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับ
1: ขี้3ขี้ใช้อย่างละ1ค่ะ
0: 1 1 1
1: ค่ะส่วนรำละเอียดครึ่งนึง
0: ครึ่งนึงของแล้วก็ส่วน
1: ไตโคโดมาเนี่ยเราใช้ประมาณ3-4 ช้อนแกงค่ะ
0: โอเคแล้วผมเห็นว่ามันมีน้ำหมักปลาด้วยที่มีช่วงแรกเป็นน้ำหมักปลาใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มี
1: น้ำค่ะ
0: โอเคงั้นเราลงมือทำกันเลยครับว่าเราทำไงเราเอาก็คือเอามากองรวมกันใช่ไหมครับตามสูตรที่เรากำหนดไว้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: คลุกเคล้าเลยค่ะคลุกให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ราดน้ำค่ะ
0: ก็คือผสมให้ทั้งหมดเข้ากันก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะไม่กลัวก็มือเลยนะคะ
0: ครับมันก็เป็นพืชนั่นแหละเนาะ
1: ใช่ค่ะมันแห้งแล้วด้วยค่ะ
0: ใช่
1: นี่ค่ะสีสันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
0: เริ่มสวย
1: แล้วอาจารย์ก็
0: เอาน้ำหมัก
1: น้ำหมักใส่ค่ะ
0: นี่ครับใส่เยอะไหมครับ
1: ก็ความชื้นอยู่ที่ 5-60% นะคะ
0: เดี๋ยวผมใส่น้ำละ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นน้ำหมักปลาที่เราได้มาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หมักนานน้ำหมักปลานี่คือหมักกับ
1: หมัก
0: ตัวโมลเอีย
1: โมลาค่ะใช่ค่ะ
0: หนึ่ง
1: ต่อหนึ่งค่ะประมาณเดือนหนึ่ง
0: เดือนหนึ่ง
1: ใช่ใ
0: ช่หมดเลยไหมครับ
1: ค่ะ
0: หรือพอแล้วครับ
1: กับมือแล้วกันนะอาจารย์ใส่แล้วค่ะ
0: น้ำหมักนี่ก็จริงๆแล้วมันก็ไม่เหม็นเนาะ
1: ไม่เหม็นทุกอย่างดีหมดค่ะ
0: เพราะถ้าเกิดเราหมักอย่างถูกวิธีเน
1: ี่
0: ยมันจะไม่เหม็นกลิ่นไม่เหม็นเนาะ
1: ใช่ครับอาจารย์ใส่ได้อีกแล้วค่ะ
0: ครับใส่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: หมดเลยไหม
1: หมดเลยก็ได้ค่ะอันนี้ถ้าทำเองเยอะๆใช้ตัวคุกนะคะอย่าใช้มือ
0: ครับ
1: อันนี้กองเล็กก็เลยใช้มือให้ดูนะคะ
0: ครับเยอะไหมครับถือว่า
1: เดี๋ยวนะคะชื้นเอาแค่พอชื้น 50% นะคะอย่าแฉะถ้าแฉะแล้วก็เสียหายนะคะ
0: ครับ
1: 50% คือกำแล้วแบไม่แตกอย่างเงี้ยค่ะ
0: กำแล้วแบ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ่อ๋อเ
0: น
1: ี
0: ่ย
1: หรือว่าน้ำออกตามง่ามือก็ความชื้นใช้ได้ค่ะพอทำเสร็จเราก็หาวัตถุดิบผ้ายางอะไรก็ได้นะคะคุม
0: แล้วเราต้องเอาผ้าคุมไว้นานไหมครับนานไหมครับ
1: จริงๆแล้วลักษณะอย่างเงี้ยคือเวลาทำเสร็จแล้วต้องกับ
0: กองด้วย
1: ค่ะทีละครั้งจนกว่าเขาจะเย็นก
0: ็
1: ใช้ได้
0: เพื่อให้มันเกิดการเผาไหม
1: ้ข้าง
0: ในมันร้อนแล้ว
1: กระบวนการย่อยสลายเร็วขึ้น
0: สมบูรณ์เสร็จปุ๊บประมาณใช้เวลานานเท่าไหร่
1: ถ้าเป็นตันเนี่ยเดือนนึง
0: 1ตันต่อ1เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะได้แม่ปุ๋ยออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับตอนนี้ว่าเราใช้เราต้องผสมกับดินใช่ไหมครับตอนแรก
1: ใช่ค่ะนี่เราก็จะไปต่อยอดด้วยการที่เอาแม่ปุ๋ยมาผสมกับอินทรีย์วัตถุ
0: ครับอันนี้คือปุ๋ยที่เราหมักเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีเรานี้ก่อนจะใช้ปุ๊บเราทำไงมันมี
1: ก็อินทรีย์วัตถุค่ะต้องมีดินค่ะ
0: ดินกล้ามปูแล้วก
1: ็สองส่วน
0: มะพร้าวสับ
1: มะพร้าวสับส่วนนึงค่ะก็คลุกเคล้าค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องให้ความชื้นให้น้ำหมักเหมือนเดิมนะคะ
0: ครับอ๋อใช้น้ำหมักปลาอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: หมักอีกประมาณอาทิตย์เดียวค่ะ
0: ครับทุกอย่างสามารถทำเองได้หมดเลย
1: ทำได้หมดเลยค่ะ
0: ปลาก็หมักเองได้
1: ใช่ค่ะ
0: ง
1: ่
0: ายนะคร
1: ับ เก็บทุกอย่างที่เหลือใช้เอามาสร้างประโยชน์ค่ะ
0: ครับ
1: สร้างคุณภาพให้กับดินค่ะ
0: น้ำหมักปลาทำไงน้ำหมักปลาทำไงนะครับเอา
1: ปลาโลนึง
0: การตาโลนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ผสมกัน
1: ค่ะที่เราทำก็คือปลาโลนึงกับน้ำตาโลนึงแล้วก็จะมีลำละเอียดโปะหน้าค่ะเนื่องจากเวลาเราใส่ปลาเข้าไปเนี่ยส่วนมากปลามันจะลอยขึ้นไปใช่ไหมคะ
0: เรา
1: ก
0: ็
1: ค่ะปิดหน้าไว้แล้วก็เอามากรูดใส่สัก5-6ลูกค่ะแล้วเราเป็นคนวันที่8
0: มากรูดใส่ทำไมครับ
1: ดับ
0: กลิ่นนิดนึง
1: ปกติ
0: มีกลิ่นเหม็น
1: ปกติปุ๋ยปลาเปิดมามันเหมือนปลาใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่
0: ค่
1: ะหอมมาก
0: หอมกลิ่นมากรูดเลยครับเกี่ยวกับเทคนิคกันที่นี่เนาะ
1: เนี่ยค่ะแล้วก็ให้ความชื้นได้เลยค่ะ
0: โอเคพอเราให้ความชื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ยังต้องทิ้งไว้ก่อนไหมคร
1: ับ สักอาทิตย์นึง
0: โอเค
1: แล้วก็เอาพลาสติกคลุมเหมือนเดิมนะคะ
0: แล้วก็พลาสติกคลุมเหมือนเดิมมันหนึ่งอาทิตย์เสร็จปุ๊บเราก็พร้อมใช้อันนี้คือดินพร้อมปลูกจริงๆแล้วนี่คือไปปลูกได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ขั้นตอนก็อาจจะ ยุ่งยากระดับนึงนิดนึงแต่ก็เป็นการใช้ของหรือใช้จากครัวเรือนเรามาทำได้
1: พอตัวนี้เสร็จค่ะถ้าอาจารย์จะเอาผสมไบโอชาค่ะก็ใช้ตัวนี้3ส่วนค่ะไบโอชาที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้ส่วนนึงค่ะ
0: ไบโอชาต้องเป็นต้องมาป่นใช่ไหม
1: ครับใช่
0: ไบโอชาป่นแล้วผสมคู่กันแล้วก็ปลูกพืชต้นไม้ได้เลย
1: ใช่
0: แล้วรอต้นไม้สวยงาม
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ได้ความรู้ครับเกี่ยวกับการทำตัวดินเพาะปลูกแล้วก็ไบโอชาอย่างมากเลยครับต้องขอบคุณน้ำมือเปิดนะครับขอบคุณมากมากครับนะครับที่มาสอนวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถนำไปปรับใช้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอะไรอ่ะมาซื้อได้ที่นี่ฝากที่นี่เลยครับ
1: ก็
0: ไหนครับ
1: ซื้อก็ได้นะคะมาเรียนรู้ก็ได้ค่ะเราอยู่ที่25/8หมู่5แขวงหนองจอกเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค่ะ
0: สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะเข้ามาเรียนรู้หรือทำปุ๋ยกับเราเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาได้ครับที่ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันครับ
2: ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะรวมถึงนะคะความสัมพันธ์เกื้อกูลกันนะคะอีกทั้งนะคะวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิฐกิจนะคะจะไปอบรมเกษตรกรที่ศูนย์เรียนรู้นะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะเราไปติดตามชมกันนะคะต้องกระซิบบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะไปติดตามชมกันค่ะ
3: ค่ะวันนี้เราก็มากันที่หนองจอกนะคะมาหาพี่ๆเกษตรกรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยนะคะเรียกว่านำของเหลือใช้ในแปลงนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะวันนี้เราก็มาเรียกว่ามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะในเรื่องของไตรโคเดอร์มานะจะทำยังไงถึงจะเอาไปใช้ในแปลงเกษตรได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะก็จะมาในเรื่องของเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะจากที่คุยกันไปเมื่อกี้เนาะเชื้อที่นี่จะใช้เป็นแบบสำเร็จรูปเอามาถึงก็ละลายน้ำใช้ได้เลยใช่ไหมคะใช้กับอะไรบ้างไม่ทราบใส่ต้นไม้ข้าวใช่ไหมคะใช้เพื่ออะไรอะคะ
4: ใช
3: ่ป้องกันเชื้อราเป็นป้องกันเชื้อราใช่ไหมคะก็ไตรโคเดอร์มาเนี่ยเป็นเชื้อราที่ป้องกันกำจัดเชื้อราอีกทีนึงนะคะก็วันนี้เนี่ยก็จะมาในเรื่องของการที่เราจะทำเป็นเชื้อสดนะคะจากหัวเชื้ออย่างเงี้ยนะ1ขวดเนี่ยเราสามารถขยายในข้าวได้ประมาณ 15-20 กิโลค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูข้าวลักษณะข้าวที่เราจะใช้สำหรับเลี้ยงเชื้อนะคะอันนี้ก็จะแข็งๆหน่อยเนาะ

กินไม่ได้นะกินเดี๋ยวอะไรนะท้องอืด นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้าวนะคะก็จะแข็งๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะร่วนๆ นะคะแล้วก็เนี่ยเกี่ยข้าวขึ้นมาแล้วก็ตักใส่ถุงทั้งร้อนๆนี่แหละค่ะแล้วก็กะประมาณถุงนึงประมาณ200-250กรัมประมาณนั้นนะคะก็กะเอาประมาณ3ช้อนถ้าช่างได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะแล้วเราก็พับข้าวไว้อย่างนี้คือเราต้องรอให้เย็นสักนิดนึงตอนนี้ลองจับดูนะคะมันร้อนมากร้อนไหมคะข้าวจะต้องวางไว้ตรงเนี้ยจนคะต้องพับปิดไว้อย่าให้เชื้อข้างนอกเข้าอะค่ะให้เขาละอุอยู่ข้างในเป็นการฆ่าเชื้อในถุงเนาะเสร็จแล้วเนี่ยพอข้าวเขาเย็นเนี่ยพออุ่นๆมือค่ะเราก็เริ่มใส่เชื้อค่ะก็ระหว่างที่เรารอข้าวเย็นนิดนึงเนาะให้อุ่นๆนิดนึงนะคะเราก็จะมาพูดถึงการใช้ตัวไทโคเดอร์มานะคะเชื้อสดตัวนี้นะคะการใช้ก็จะมีเรื่องของข้าวนาข้าวนะใช้ตั้งแต่เมล็ดนะก็คือแช่เมล็ดใช่ไหมคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคแล้วก็เรื่องของกระตุ้นการเจริญเติบโตให้รากข้าวออกมาได้ง่ายนะคะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะพอแช่เมล็ดเสร็จเราไปใช้ในนาใช่ไหมคะเราก็หว่านเมล็ดไปในระหว่างที่เราปล่อยน้ำเข้านาเราสามารถใช้ไทโคเดอร์มาตัวนี้ใส่ลงไปนะปล่อยไปพร้อมกับน้ำที่เราปล่อยข้าวปล่อยน้ำเข้านาข้าวได้นะคะแล้วก็อีกวิธีนึงที่เราจะใช้ก็คือการฉีดพ่นนะคะการพ่นลงไปก็คือผสมน้ำอัตราเชื้อไทโคเดอร์มาเนี่ย1กิโลนะเชื้อสด1กิโลแล้วก็น้ำ200ลิตรได้เยอะเนาะแล้วก็พ่นไปเลย1ไร่ก็ใช้ประมาณ50ลิตรหรือ100ลิตรนะพ่นไปให้ทั่วนะคะแล้วก็จะใช้3ระยะหรือ5ระยะการเจริญเติบโตของข้าวก็ได้เช่นตั้งแต่ต้นกล้าใช่ไหมคะเริ่มเจริญเติบโตก็เราไล่ดูว่าเราจะใช้ช่วงไหนใช้ได้ตลอดนะเพื่อสำคัญคือการใช้พวกเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้เราต้องใช้เพื่อป้องกันเนาะป้องกันไม่ให้ก่อนที่จะเกิดโรคเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเราจะคุมไม่ให้เกิดเชื้อโรคขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดโรคแล้วใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ถี่ขึ้นใช้มากขึ้นอะไรพวกนี้นะคะเพื่อเราจะต้องคุมตัวเชื้อโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดนะคะพยายามอย่าใช้ตอนที่มันระบาดทั่วแล้วบางทีเอาไม่อยู่เนาะนะคะอันนี้ก็วิธีการใช้สำหรับข้าวอีกส่วนนึงก็ใช้สำหรับไม้ผลผักต่างๆใช้ได้ไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราจะเอาเชื้อใส่ในข้าวแล้วนะคะเพื่อจะขยายตัวเชื้อนะคะโดยเราก็เอามือมาจับดูก่อนลองจับดูก็ได้ค่ะมันจะอุ่นๆหน่อยเนาะนะคะจากที่เราใส่ถุงไว้แล้วก็วางไว้ให้เขาอุ่นๆนะคะวางไว้ก่อนเนาะจากนั้นวิธีการง่ายๆก็คือเอานี่นะคะนี่คือหัวเชื้อใช่ไหมคะเราก็เปิดปากถุงเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็เหยาะเชื้อลงไปเหยาะแบบน้ำจิ้มมาใส่หน่อยเดียวนะคะแล้วเราก็ปิดปากถุงทำถุงให้ป่องๆไว้ก่อนนะมันไข่แกงเนาะ นะคะรัดให้แน่นค่ะแล้วก็เขย่าค่ะอันนี้ถุงอาจจะเล็กไปนิดนึงเนาะถ้าถุงใหญ่มันจะเขย่าง่ายหน่อยเขย่าให้ทั่วแค่นี้ละค่ะเราจะเห็นมีเม็ดเหมือนพริกไทยเศษพริกไทยเล็กๆดำๆอยู่ในนี้นั่นคือตัวเชื้อนะที่เขาจะขยายพันธุ์ให้เรานั่นเองนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือตัวเชื้อเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศหายใจแล้วก็เจาะเลยเจาะให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วพื้นตรงนี้ต้องเช็ดทำความสะอาดให้ดีนะคะเสร็จแล้วเราก็แผ่ถุงเอาไว้อันนี้หนาไปเนาะดึงเชือกถ้าแผ่แบนๆได้เนี่ยแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาป่องๆอย่างเงี้ยแล้ววางในที่ร่มนะคะอากาศถ่ายเทแต่ลมไม่แรง 1-2 วันแรกที่บอกจะเห็นเป็นเชื้อขาวๆขึ้นมาก่อนนะคะวันแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นเชื้อแต่ว่าจะเห็นว่าข้าวเราเนี่ยค่อนข้างจะแห้งลงนะคะแล้วพอวันที่2เนี่ยจะเริ่มเห็นเชื้อขึ้น3เชื้อขึ้นเรื่อยๆจนเปลี่ยนเป็นสีเขียวใช้เวลาประมาณ7วันเราก็สามารถเอาเชื้อตัวเนี้ยไปใช้ได้นะคะค่ะสำหรับในส่วนของการที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันเมื่อสักครู่นะคะได้เรียนรู้กันทั้งในเรื่องไทโคเดอร์มาเรื่องของไส้เดือนแล้วก็แหนแดงนะคะเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาที่ศูนย์การเรียนรู้เก

0: เกษตรในเมืองสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็เข้ามาเรียนรู้ที่มหาลัยก็ได้หรือชวนพวกเราเนี่ยไปลงพื้นที่ด้วยก็ได้นะคะทางศูนย์เกษตรในเมืองเนี่ยก็ยินดีนะคะ
1: ทางกลุ่มก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ปุ้ยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็โอกาสหน้านะครับทางกลุ่มเนี่ยก็จะเรียนเชิญท่านอาจารย์ปุ้ยจากมสท.อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมคะศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะนอกจากเป็นพื้นที่สีเขียวยังเป็นที่พักปลอดนะของคนเมืองนะคะได้นะคะและอีกอย่างนะคะยังสามารถที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะอันเป็นเรื่องที่แทบจะขาดหายในชีวิตของคนเมืองอย่างเรากันค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงเข้าร่วมรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube และ Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ดีค่ะนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความเบื้องต้นเกี่ยวกับการทูตนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภา ลีลาศิริหัวหน้าสำนักวิชาการระหว่างประเทศอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อในการบรรยายจะมีทั้ง4หัวข้อนะคะโดยจะเริ่มจากหัวข้อเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับการทูตประวัติศาสตร์การทูตรูปแบบความสัมพันธ์ทางการทูตและตัวแสดงในความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะในหัวข้อแรกค่ะการศึกษาเกี่ยวกับการทูตก่อนอื่นนะคะต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าการทูตเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนานนะคะเราสามารถกล่าวได้ว่าการทูตนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับการมีสังคมมนุษย์ลองนึกภาพนะคะว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเนาะเป็นมนุษย์นะคะเราเนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆอยู่ตลอดเวลาและสังคมของมนุษย์กลุ่มนึงก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมของมนุษย์อีกกลุ่มนึงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเป็นการทูตนะคะมันจึงมีมาอย่างยาวนานมากก่อนที่จะมีรัฐสมัยใหม่แบบที่เราเข้าใจในปัจจุบันซะอีกและที่สำคัญก็คือการทูตเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่มีในสังคมมนุษย์ก่อนที่จะมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบที่เป็นศาสตร์อย่างที่เป็นในปัจจุบันซะอีกนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าการทูตเนี่ยจะมีมาอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าการศึกษาเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นศาสตร์มากนักยังไม่ค่อยได้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบมากนักจนกระทั่งนะคะมันเกิดสาขาวิชาเฉพาะที่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นมาจึงมีการศึกษาในเรื่องของศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของการทูตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะการศึกษาเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันจึงมีความเป็นศาสตร์มากขึ้นแล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบริบททางเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปการเข้ามาของโลกาภิวัตน์และการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารภาวะโลกไร้พรมแดนที่มีความท้าทายต่างๆนะคะรวมทั้งแนวโน้มทางการเมืองของโลกและผลแห่งชาติที่เปลี่ยนไปอย่างมากก็ย่อมทำให้การทูตในฐานะที่เป็นปฏิบัติการและเป็นศาสตร์เฉพาะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะอาจารย์จะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะว่าในช่วงปลายทศวรรษที่1980ถึง1990เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการปฏิวัติเทคโนโลยีนะคะมันทำให้พื้นที่ต่างๆในโลกใบนี้มันสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็มีผลกระทบต่อกันได้แบบที่เรียกได้ว่าทันทีทันใดนะคะเพราะฉะนั้นในการติดต่อสัมพันธ์กันในทางการทูตเนี่ยมันก็ย่อมต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทูตในศตวรรษที่21หรือว่าในปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะคะมันเปลี่ยนไปอย่างที่ชนิดที่ว่าจินตนาการแทบไม่ออกเลยนะคะจากที่การทูตเนี่ยเป็นการติดต่อระหว่างกลุ่มคนไปยังกลุ่มคนนะคะเป็นการติดต่อระหว่างรัฐกับรัฐจนปัจจุบันเนี้ยค่ะไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนหนึ่งนะคะหรือเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทำงานด้านการทูตได้นะคะรวมทั้งนะคะแบบแผนของการดำเนินงานทางการทูตเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานด้านการทูตมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram นะคะก็ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือโดยผู้นำประเทศโดยผู้แทนทางการทูตนะคะรวมถึงประเด็นที่ถูกยกขึ้นมานะคะกลายเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เป็นประเด็นขับเคลื่อนนะคะทางการทูตเช่นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่าการทูตวัคซีนการทูตวัฒนธรรมการทูตสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะให้เห็นถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะในการงานด้านการทูตที่เห็นเนี่ยค่ะจะเป็นแรกนะคะจะเป็นหน้า Facebook ของสถานทูตสเปนนะคะประจำประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะแสดงให้เห็นว่าสเปนเนี่ยมีความสัมพันธ์การทูตที่ดีกับประเทศไทยและเข้ามามีส่วนนะคะในการพัฒนา

ประเทศไทยในหลายๆหรือมีสื่อสารติดต่อกันในรูปที่สองนะคะก็จะเป็นของกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสหรัฐอเมริกาอันนี้เพจของ US Embassy นะที่กรุงเทพก็จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้เป็น Twitter ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Twitter นะคะในการสื่อสารรวมไปถึงการสื่อสารกับต่างประเทศด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆออกมานะคะใน Twitter ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากและในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีนะคะเป็นผู้นำประเทศถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่จะมีผลกระทบในทางการทูตได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นบริบททั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทูตแล้วก็การศึกษานะคะเกี่ยวกับการทูตด้วยสำหรับการทูตที่พูดมานะคะตั้งแต่ต้นเนี่ยเราอาจจะฟังแล้วยังไม่ค่อยแน่ใจใช่ไหมคะว่าคำว่าการทูตหรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า diplomacy เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่ะคำว่าการทูตหรือคำว่า diplomacy นะคะเป็นคำที่มีความหมายที่หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมในหลายมิตินะคะ diplomacy หรือการทูตเนี่ยมีความหมายทั้งในลักษณะของการใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันในขณะเดียวกันก็ยังมีความหมายในเชิงทางวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าการทูตนะคะในข่าวนะคะในชีวิตประจำวันของเราอย่างที่บอกนะคะว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็จะมีการพูดถึงการทูตนะคะหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองเราก็มีการพูดถึงการทูตวัฒนธรรมอะไรต่างๆมากมายอันนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นปฏิบัติการทางสังคมที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะแต่คำว่าทูตเนี่ยมันก็มีความหมายในวิชาการเช่นเดียวกันก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงค่อนข้างมากนะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะอยากจะขอยกตัวอย่างนะคะความเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการทูตนะคะจากนักวิชาการหลายๆคนโดยเริ่มจากท่านแรกค่ะนักวิชาการชื่ออดัมวัตสันนะคะซึ่งวัตสันเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่อง Diplomacy The Dialogue Between States นะคะซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่คลาสสิกมากๆเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการทูตนะคะอดัมวัตสันให้ความหมายของคำว่าการทูตนะคะว่ามันคือกระบวนการของการหารือนะคะหรือว่า Dialogue นะคะคือการเจรจาหารือกันนะคะและมันเป็นการเจรจาระหว่างประเทศที่ดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆยกเว้นการทำสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยในความหมายของอดัมวัตสันนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะคะเพราะว่าเขาพูดถึงสเตทนะคะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่มันอาศัยในเรื่องของการเจรจาหารือกันไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหารือด้วยวิธีการใดก็ตามนะคะและการทูตจะต้องไม่ใช้สงครามนะคะนั้นวิธีการต่างๆที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นวิธีการอะไรก็ได้เจรจาต่อรองยังไงก็ได้แต่ต้องไม่ใช่สงครามในขณะที่นะคะ The Paul Graf Macmillan Dictionary of Diplomacy นะคะอันนี้เป็นdictionary นะคะเฉพาะทางด้าน diplomacy เลยนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็ได้ให้ความหมายของคำว่าการทูตเอาไว้ถึง4ความหมายนะคะความหมายที่1ค่ะให้ความหมายว่าหมายถึงการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตยผ่านผู้แทนของรัฐทั้งที่ประจำการอยู่ในประเทศและนอกประเทศอาจหมายถึงผู้แทนทูตที่ไปประจำในต่างประเทศหรือผู้แทนทางการทูตที่มีลักษณะเฉพาะกิจเพราะนั้นในความหมายที่หนึ่งเนี่ยก็จะเหมือนกับการทูตในชีวิตประจำวันที่หมายถึงการดำเนินความสัมพันธ์ต่างๆมีการส่งทูตไปประจำยังต่างประเทศหรือมีการส่งคณะผู้แทนของรัฐเข้าไปเจรจาเป็นครั้งครับนะคะส่วนความหมายที่สองนะคะในหนังเล่มนี้นะคะให้ความของการทูตว่ามันการใช้ชั้นเชิงในการจัดการผู้คนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ
ในความหมายที่2เนี่ยมันมีความหมายคนละลักษณะกับความหมายแรกแล้วนะคะในที่นี้เนี่ยมันจะหมายถึงความสามารถเฉพาะของนักการพูดนะหรือว่าของผู้แทนของประเทศในการที่จะใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเช่นการข่มขู่การเจรจาต่างๆนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นน่ะก็คือสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของรัฐนั่นเองนะคะความหมายที่3ที่หนังสือเล่มนี้ให้ไว้นะคะพูดถึงการทูตว่าหมายถึงความพยายามในการส่งเสริมให้มีการเจรจาระหว่างประเทศ

เทศถ้าในความหมายนี้ค่ะเข้าใจว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจเนี่ยน่าจะพอนึกภาพออกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเราก็กำลังเผชิญอยู่กับความขัดแย้งนะคะอย่างรุนแรงที่เป็นความขัดแย้งในทางระหว่างประเทศระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะเราก็จะเห็นว่าในความขัดแย้งเนี้ยซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะให้เกิดการเจรจานะคะระหว่างฝ่ายต่างๆคือทั้งคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายรวมถึงประเทศอื่นๆที่พยายามที่จะเข้าไปมีส่วนในการที่จะให้เกิดการเจรจาเพื่อนำไปสู่สันติภาพในทางระหว่างประเทศนะคะส่วนความหมายที่4ค่ะความหมายที่4เนี่ยหนังสือเล่มนี้ให้ความหมายว่านะคะการทูตคือนโยบายต่างประเทศแต่ว่านะคะอยากจะขออธิบายนิดนึงว่าถึงแม้ว่าในหลายๆครั้งในหนังสือหลายๆเล่มหรือในบทความนะคะจะใช้คำว่าการทูตกับคำว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยสลับกันไปมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความหมายของคำว่านโยบายต่างประเทศนะคะมันจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาของนโยบายนะคะวัตถุประสงค์นะคะของนโยบายนั้นรวมถึงทัศนะของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันพูดถึงเนื้อหามากกว่าในขณะที่การทูตนั้นมักถูกมองว่าเป็นวิธีการนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบายนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณีนะคะแต่ก็อยากให้นักศึกษาแล้วก็ท่านชมนะคะได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วนโยบายต่างประเทศแล้วก็การทูตนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันนะคะและอีกหนึ่งความหมายนะคะของคำว่าการทูตที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือความหมายตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์การทูตคริสต์ศักราช1961หรือว่า Vienna Convention on Diplomatic Relations นะคะ1961อันนี้เนี่ยเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่พูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะในการดำเนินการทางการทูตในปัจจุบันจะยึดถือแนวทางตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตอันนี้เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศใดก็ตามมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันนะคะมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนั่นก็คืออนุสัญญากรุงเวียนนาอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นตามอนุสัญญากรุงเวียนนาได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตยที่เท่าเทียมที่ตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติในการทำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศและการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างรัฐต่างๆอันนี้ก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะว่าอย่างที่บอกว่าการทูตเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะแล้วก็การดำเนินการทางการทูตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศมากกว่านั่นก็คือว่ามันค่อยๆสะสมกระบวนการวิธีการนะคะในการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตหรือว่าพิธีการทูตต่างๆการต้อนรับนะคะพิธีกรรมใดๆมันค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่เคยมีการจัดทำให้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศอย่างระบบระเบียบมาก่อนเลยกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ในปีคริสต์ศักราช1915เนี่ยนะคะก็มีการตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นมาซึ่งการตั้งองค์การประชาชาติขึ้นมาในครั้งนั้นน่ะมีกฎบัตรของสหประชาชาติเป็นกฎหมายหลักหลังจากนั้นเนี่ยสหประชาชาติก็พยายามในการที่จะพัฒนารวบรวมเอาจารีตนะคะระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยให้มาทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรซะเพื่อที่จะได้มีความชัดเจนแล้วก็รัฐต่างๆเนี่ยก็จะได้ดำเนินการเรียนรูปแบบเป็นแบบแผนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐต่างๆมันก็เลยถูกเอามาทำเป็นอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตปี1961ฉบับนี้ซึ่งก็ยังใช้อยู่นะคะจนถึงปัจจุบันแล้วก็ประเทศไทยเองก็เป็นภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ด้วยนะคะอันนั้นก็คือว่าด้วยความหมายของการทูตเราก็จะเห็นได้ว่าคำว่าการทูตนั้นนะคะมันมีความหมายครอบคลุมทั้งในส่วนของการเป็นการปฏิบัติในขณะเดียวกันมันก็มีความหมายในเชิงที่เป็นทฤษฎีด้วยนะคะ

มากนะคะแต่ว่าอาจารย์จะขอตัดมาแค่เพียงสั้นๆเท่านั้นนะคะว่าการทูตในสมัยโบราณเลยเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่เมโสโปเตเมียนะคะตั้งแต่ยังไม่มีตัวอักษรเลยด้วยซ้ำไปนะคะเราก็จะเห็นว่ามีหลักฐานของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคมต่างๆนะคะแล้วก็เริ่มนะคะมีพัฒนาการมาการทูตสมัยโบราณเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะของผู้ส่งสารก็คือส่งข้อความจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งนะคะนั้นลองนึกภาพอย่างนี้ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถส่งข้อความไปหาเพื่อนหรือส่งข้อความไปหาคนอื่นเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเราได้อย่างง่ายดายถูกไหมคะแต่ว่าในสมัยอดีตมันไม่มีนะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะส่งข้อความนะคะจากรัฐนึงอาจจะไม่เป็นรัฐก็ได้อาจจะเป็นสังคมนึงไปยังอีกสังคมเราก็ต้องอาศัยคนที่เดินทางใช่ไหมคะจากฝั่งนึงไปยังอีกฝั่งนึงนั่นแหละคือหน้าที่ของการทูตในสมัยเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อมันมีพัฒนาการจากสังคมที่อยู่กับหลุมหลวมเริ่มมีพัฒนาการมาเป็นรัฐมีระบบการปกครองมีผู้ปกครองมีสัตว์ต่างๆนะคะมีศาสนาขึ้นมาผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางการทูตก็คือผู้ที่ส่งสารของกษัตริย์นะคะจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่งหรือเป็นตัวแทนของประมุขของศาสนาจักรจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีลักษณะเนี่ยนะคะที่พัฒนามาเรื่อยๆพิธีกรรมเกี่ยวกับการทูตก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญก็คือว่ามันเริ่มเป็นพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวหรือเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทูตเนี่ยเราจะเห็นว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากนะคะเช่นการถวายสารตราตั้งนะคะหรือว่าการที่ผู้แทนทูตของประเทศหนึ่งจะออกไปเป็นผู้แทนนะคะแล้วไปประจำการอีกประเทศหนึ่งเนี่ยหลายๆประเทศก็จะต้องมีพิธีกรรมในการมอบหมายให้คนนั้นน่ะได้เป็นตัวแทนของประเทศออกไปนะคะซึ่งมันยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะมันก็เป็นสิ่งที่สะสมมาเป็นพันๆปีเหมือนกันนะคะจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนาะจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการทูตจากการเป็นผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารเขาถึงบอกว่าทูตเนี่ยต้องได้รับการปกป้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสองฝ่ายทำสงครามกันแล้วมีความพยายามในการเจรจาส่งข้อมูลจากฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงส่งสารไปเนาะไปอีกฝั่งนึงปรากฏถูกฆ่าตายแบบเนี้ยข้อมูลหรือว่าสารต่างๆนะคะข้อความมันก็จะไปไม่ถึงกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็ถูกพัฒนาขึ้นมาว่าโอเคนักการทูตหรือผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการปกป้องตามกฎหมายนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนนะสิ่งที่เปลี่ยนที่สำคัญเลยนะคะเกิดขึ้นในศตวรรษที่15จากการที่เป็นผู้ส่งสารนะที่ไปเป็นครั้งคราวการที่จะส่งข้อความอะไรก็ส่งคนไปแล้วก็ไปรับความกลับมาเนี่ยนะคะก็กลายเป็นการส่งนะคะผู้แทนออกไปแล้วไปประจำการยังนครรัฐอื่นเราเรียกว่า residential diplomat นะคะเป็นการทูตประจำการในศตวรรษที่15การเดินทางมันก็ไม่ได้สะดวกสบายใช่ไหมคะการเดินทางจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีนะคะกว่าที่จะไปถึงเพราะนั้นกว่าที่จะไปถึงข้อความหรือว่าสารที่ต้องการจะไปแจ้งเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือหลายครั้งนะคะอาจจะมีเรื่องสำคัญจำเป็นที่จะต้องมาประชุมกันที่จะต้องมาคุยกันก็ต้องมารออีกฝั่งหนึ่งให้เดินทางมาซึ่งมันก็ไม่ค่อยสะดวกมากนักนะคะเพราะฉะนั้นในศตวรรษที่15ในนครรัฐอิตาลีนะคะตอนนั้นอิตาลีเองก็ยังไม่ได้เป็นประเทศยังประกอบไปด้วยนครรัฐต่างๆนะคะก็ได้เริ่มมีการส่งนักการทูตมาแล้วก็ส่งไปประจำการเลยคือแทนที่จะไปมาเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยก็มีการส่งไปเพื่อให้ไปอยู่เป็นตัวแทนของประเทศในดินแดนนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความคล้ายกับการทูตในปัจจุบันนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการมีนักการทูตที่ไปประจำการหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังการสิ้นสุดสงคราม30ปีระหว่างอาณาจักรต่างๆในยุโรปนะคะแล้วก็ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะคะซึ่งได้มีการลงนามในปี1648
สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่านะคะมันเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ทำเกิดรัฐอธิปไตยขึ้นและระบบรัฐอธิปไตยเนี่ยก็เป็นระบบรัฐที่เราใช้มาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากที่เป็นรัฐก็จริงแต่มันอาจจะเป็นรัฐที่ไม่ชัดเจนเป็นรัฐที่เดี๋ยวอาณาจักรโน้นก็มาทำสงครามไปอาณาจักรนี้ก็มาทำสงครามไปหรือในบางดินแดนก็ไม่รู้ว่าเป็นดินแดนของใครกันแน่บางดินแดนอาจจะมีอำนาจมากถึงนะคะแต่พอมาถึงสัญญาเวสต์ฟาเลียปุ๊บเนี่ยมันมีการตกลงกันเลยว่าในเขตหนึ่งใดๆเนี่ยจะมีอำนาจสูงสุดได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจะมามีใครอ้างอำนาจเกินหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะคะและมันก็ส่งผลต่อทูตด้วยเพราะฉะนั้นคะในการทูตในยุคนี้มันเปลี่ยนจากการเป็นผู้แทนของกษัตริย์ผู้แทนส่วนตัวนะคะของกษัตริย์หรือผู้แทนส่วนตัวของประมุขของศาสนาจักรเนี่ยมันกลายมาเป็นผู้แทนนะคะของรัฐงั้นเมื่อมาเป็นผู้แทนของรัฐเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์ของรัฐโดยรวมเหนือกว่าผลประโยชน์ของผู้ใดผู้หนึ่งหรือผลประโยชน์ของศาสนาจักรนั้นแนวคิดของผู้แทนทางการทูตจึงเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ผู้แทนของกษัตริย์แต่เพียงอย่างเดียวอีกแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้แทนของรัฐอธิปไตยนะคะอันนั้นก็คือ1648สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียหลังจากนั้นนะคะเกิดสงครามยังคงเกิดสงครามขึ้นในยุโรปนะคะประวัติศาสตร์สงครามของยุโรปเนี่ยยาวนานมากการทำสงครามระหว่างอาณาจักรต่างๆราชวงศ์ต่างๆนะคะในปี1814ถึง1815ค่ะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในแวดวงการทูตขึ้นมานะคะนั่นก็คือการประชุมใหญ่แห่งเวียนนาหรือว่า Congress of Vienna นะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเวียนนาเนี่ยถือว่าเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่มีอิทธิพลค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางการทูตในครั้งนี้นะคะการประชุมใหญ่ครั้งนี้เนี่ยมีตัวแทนทางการทูตจากรัฐต่างๆนะคะจากอาณาจักรต่างๆเนี่ยเข้ามาประชุมกันเพื่อที่จะแสวงหาการแก้ไขปัญหาสงครามนะคะเพื่อที่จะให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศอาจจะฟังแล้วรู้สึกคุ้นๆใช่ไหมคะเพราะว่า Congress of Vienna หรือว่าการประชุมใหญ่แห่งเวียนนาเนี่ยแหละก็คือต้นแบบนะคะขององค์การสหประชาชาติในปัจจุบันหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของการพูดระดับพหุภาคีนะคะในปัจจุบันนั่นเองหลังจากค่ะต่อให้มีCongress of Vienna แล้วแต่เราทำสงครามกันอยู่นะคะสงครามโลกครั้งที่1และสงครามครั้งที่2เกิดขึ้นนะคะระบบการยกระดับการเจรจาทางการทูตนะคะเพิ่มมากขึ้นเราต้องไม่ลืมด้วยนะว่าในห้วงเวลาที่กำลังพูดถึงเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาหลายร้อยปีนั้นการเจรจาการติดต่อระหว่างผู้นำของประเทศต่างๆเนี่ยมันเริ่มทำได้สะดวกมากขึ้นเราจะเห็นว่ามันมีการติดต่อสื่อสารกันค่อนข้างมากนะคะนั้นจากผู้แทนทางการทูตเองเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่ามีผู้นำนะคะของประเทศเนี่ยสามารถที่จะมาประชุมร่วมกันเพื่อที่จะจัดการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพระหว่างประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างเช่นช่วงสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะคะนั้นการทูตเนี่ยเราจะเห็นทั้งความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีคือ2ฝ่ายในขณะเดียวกันเราก็เริ่มเห็นความซับซ้อนนะคะของการเจรจาในระดับพหุภาคีหรือว่าหลายฝ่ายมากขึ้นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1และ2เป็นต้นมานะคะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการประชุมระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นร้อยเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติละนะคะหลังจากที่มีพัฒนามาอย่างยาวนานแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันหรือว่าการทูตในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะมันครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายแล้วก็มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงการมาเจรจากันใช่ไหมคะส่งตัวแทนมาเจรจากันมาคุยกันโดยใช้วิธีการต่างๆที่ไม่ใช่สงครามหรือเมื่อเกิดสงครามแล้วก็พยายามหาแนวทางในการที่จะทำให้สงครามนั้นน่ะมันสิ้นสุดลงนะคะด้วยวิธีการอันสันติแต่ว่ามาถึงในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้จำกัด
นะคะอยู่ในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วนะคะเราจะเห็นว่าความร่วมมือในทางระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้การเจรจาต่างๆนะคะมันได้คลุมในหัวข้อที่เรียกได้ว่า

ส่งผลกระทบนะคะในระดับโลกในหัวข้อเช่นในเรื่องของความยากจนความหิวโหยเรื่องของสุขภาพนะคะประเด็นในเรื่องของความมั่นคงอื่นที่ไม่ใช่ความมั่นคงแบบเดิมนะคะรวมทั้งที่สำคัญนะคะแล้วก็จะในช่วงท้ายด้วยก็คือว่าการทูตในยุคปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้จำกัดการเป็นผู้แทนของรัฐที่เป็นข้าราชการอีกต่อไปแต่ยังมีตัวแสดงอื่นๆนะคะมากมายที่มีบทบาทในการเจรจาทางการทูตในระดับระหว่างประเทศมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นองค์การระหว่างประเทศก็ดีบรรษัทข้ามชาติภาคประชาสังคมรวมไปจนถึงปัจเจกบุคคลด้วยนะคะอันนั้นก็คือนะคะเราก็พูดถึงเราพยายามทำความเข้าใจนะคะว่าการทูตเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมันมีพัฒนาการยังไงจากการที่เป็นผู้ส่งสารนะคะระหว่างรัฐกับรัฐหรือกลุ่มสังคมหนึ่งไปยังกลุ่มสังคมหนึ่งถ้าต้องการที่จะมีการสื่อสารกันก็ส่งผู้แทนไปส่งม้าเร็วไปนะคะแล้วก็ไปรับคำตอบกลับมาแจ้งนะคะเป็นแบบนั้นมาจนถึงการส่งคนไปประจำการยังรัฐอื่นๆเลยนะคะตัดสินใจแทนเลยนะคะแบบนี้หรือจะเป็นการประชุมระดับใหญ่นะคะแล้วก็มีการประชุมเป็นครั้งคราวแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็พัฒนามานะคะเรื่อยๆนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการทูตเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะคะ

ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: วุ้นเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
1: เอ้า
0: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
1: เฮ้ย
0: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
2: อาจารย์สวัสดีครับ
0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ความสำคัญของการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินทุกประเทศย่อมต้องการความสงบเรียบร้อยในการบริหารประเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีชีวิตมีความสุขแต่ในความเป็นจริงนั้นเราไม่สามารถจะบังคับให้สถานการณ์ต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าโลกเราอยู่ในเราอยู่ในโลกของความผันผวนมีทั้งความไม่แน่นอนความสลับซับซ้อนความคลุมเครือและความเปลี่ยนแปลงดังนั้นทุกประเทศย่อมต้องมีการเตรียมการนะเพื่อจะที่จะเผชิญเหตุของความผันผวนนั้นนะเราเรียกว่าภาวะฉุกเฉินดังนั้นความหมายของคำว่าภาวะฉุกเฉินหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันมีคำศัพท์อยู่หลายตัวคำศัพท์แรกคือ critical situation หรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติดังนั้นเราต้องคอยระมัดระวังนะการไม่ให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้อันที่สองคือภาวะวิกฤตหรือ crisis หมายถึงภาวะที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนะที่จะต้องตัดสินใจด้วยความยากลำบากความหมายที่สามก็คือเรื่องของ emergency หรือภาวะฉุกเฉินไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นความเร่งด่วนนะที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือจัดการมิฉะนั้นจะเกิดอันตรายขึ้นและความหมายที่4นะเรียกว่า state of emergency เนี่ยหมายถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเผชิญกับภัยหรือมันเกิดภัยขึ้นแล้วเน้นการประกาศนะที่จะต้องมีกฎหมายรองรับคำว่า state of emergency คือมีการประกาศออกมาให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งหรือเจ้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งและคำสุดท้ายก็คือภัยพิบัติหรือ disaster นะหมายถึงภัยพิบัติโดยมากจะเน้นเรื่องภัยพิบัติตามธรรมชาติแต่ว่าเราก็ยังรวมถึงที่มนุษย์ทำด้วยเช่นการวางระเบิดหรืออุบัติเหตุทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับนี้ต่อไปทุกประเทศนั้นเมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นทุกประเทศก็ต้องเข้าไปบริหารจัดการการบริหารจัดการอันนั้นเนี่ยมันจะต้องมีระเบียบกฎหมายรองรับและระเบียบกฎหมายนั้นเนี่ยจะกระทบกับเสรีภาพของประชาชนเพราะว่าเจ้าที่จะต้องปฏิบัติการบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะไปละเมิดนะสิทธิของประชาชนได้ดังนั้นในภาวะฉุกเฉินถึงแม้ว่ามีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติการแต่รัฐจะต้องทำด้วยความระมัดระวังและเท่าที่จำเป็นในหลักทั่วไปของการบริหารจัดการหรือเรียกว่า emergency management นั้นเนี่ยมันมีอยู่4ตัวด้วยกันคือ1เราหลีกเลี่ยงเรียกว่า preventionพยายามหลีกเลี่ยงไว้ก่อนโดยศึกษาจากอดีตหรือประเทศอื่นหรือที่อื่นนะเช่นเราไม่ไปสร้างบ้านอยู่ริมเขาที่มีดินโคลนถล่มเคยมีดินโคลนถล่มอย่างนี้เป็นต้น2คือการเตรียมพร้อม preparedness ก็คือการเตรียมที่จะเผชิญเหตุถ้าแม้ว่าเราจะพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ตามแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเราจะต้องเข้าไปจัดการก็จะต้องมีการวางแผนมีการเตรียมการมีระเบียบกฎหมายมีการซักซ้อมอะไรพวกนี้ประการที่3ก็คือว่ามีการโต้ตอบหรือ response หมายความว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเราจะต้องเข้าไปบริหารจัดการด้วยความรวดเร็วมีการประเมินสถานการณ์มีความรวดเร็วในการโต้ตอบเน้นการช่วยเหลือชีวิตก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องมีความยืดหยุ่นนะฮะคล่องตัวเพื่อจะได้เผชิญเหตุนั้นได้ด้วยอย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายคือเรื่องของการฟื้นฟูหรือ recovery หลังจากที่ภัยเกิดขึ้นหรือภัยผ่านพ้นไปเราก็คงจะต้องบรรเทาทุกข์นะในเบื้องต้นฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานฟื้นฟูทางสังคมจิตวิทยาฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจสังคมระบบบริหารจัดการต่างๆว่าถ้าเกิดภัยขึ้นอีกเราจะต้องทำยังไงสำหรับประเทศไทยเรามีกฎหมายอยู่5ฉบับซึ่งก็จะได้นำเสนอนักศึกษาต่อไปนะว่าการจัดการในภาวะฉุกเฉินของไทยนั้นเรามีวิธีการอย่าง

ครับเพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเราก็คงจะต้องเรียนรู้ของประเทศอื่นๆด้วยนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะมาศึกษา4ประเทศด้วยกันคือประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับสหรัฐอเมริกานี้เรารู้อยู่แล้วนะฮะว่าเขาปกครองในลักษณะที่เป็นสมาพันธรัฐหรือสหพันธรัฐนะครับซึ่งจะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นก็จะมีการบริหารจัดการทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นสำหรับกฎหมายของเขาเนี่ยกฎหมายที่สำคัญคือกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน1976นะครับถ้ามีการก่อการร้ายมีการจลาจลมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับกฎหมายที่2คือกฎหมายว่าด้วยความรักชาติ2001อันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์นายวันวันขึ้นนะครับเขาก็ได้ออกกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยให้อำนาจแก่หน่วยงานความมั่นคงของรัฐและสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI นะฮะในการที่สอบสวนติดตามจัดการกับผู้ก่อการร้ายหรือผู้ต้องสงสัยนะครับสำหรับสหรัฐอเมริกานี้เคยมีกฎอัยการศึกแล้วเคยใช้สมัยที่ญี่ปุ่นบุกเพิร์ลฮาร์เบอร์แต่ว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเขาก็ยกเลิกกฎหมายกฎอัยการศึกไปอย่างไรก็ตามครับสหรัฐอเมริกานี้เนื่องจากเขาเป็นโลกนะฮะที่ไปวุ่นวายกับประเทศอื่นเขาดังนั้นเนี่ยเขาก็เป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายการจลาจลการลอบทำร้ายอะไรต่างๆเขาก็เลยมีการจัดระบบอย่างสลับซับซ้อนนะมีหน่วยงานหลายหน่วยอย่างเช่น FBI นะครับเรารู้จักดี NSC เนี่ยของทำเนียบขาว NSA เนี่ยของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ CIA นะฮะเรื่องเกี่ยวกับสายลับต่างๆนอกจากนี้แล้วที่สำคัญคือเขามีการตั้งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือ United States Department of Homeland Security ขึ้นในปี2001นะฮะซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจากการก่อการร้ายอุบัติภัยรวมทั้งอุบัติเหตุทางธรรมชาติอะไรต่างๆด้วยนะหน่วยงานสำคัญก็คือ FEMA นะครับซึ่งเขาจะดูแลเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการเซตระบบที่เรียกว่า NIMS นะฮะแล้วก็คือมันจะประกอบด้วยระบบและแผนงานต่างๆรวมทั้งวางกรอบในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินแห่งชาติที่เรียกว่า NRF ไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเขายังมี Homeland Security หรือเราเรียกว่า National Guard นะครับเป็นกองกำลังพิทักษ์ชาติเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีเป็นหน่วยพลเรือนกึ่งทหารเนี่ยที่ออกมาในยามที่มีภัยพิบัติสรุปว่าถ้ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นในสหรัฐเนี่ยเขาก็จะแยกแยะถ้าเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยก็ทางรัฐบาลกลางก็จะร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นแต่ถ้าเป็นภัยจากการก่อการร้ายเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานพิเศษเข้าไปจัดการนะครับสำหรับประเทศต่อไปก็คือประเทศฝรั่งเศสนะครับสำหรับฝรั่งเศสเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นดินแดนที่รักเสรีภาพมากดังนั้นเขาระมัดระวังในการใช้กฎหมายเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินแต่เขาก็มีกฎอัยการศึก1849นะฮะเขามีธรรมนูญฝรั่งเศส1958ที่ให้อำนาจประธานาธิบดีไว้มากพอสมควรนะครับแล้วยังมีรัฐบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉิน1955ที่มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภูมิภาคเนี่ยสามารถดำเนินการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภาวะฉุกเฉินได้สำหรับประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษกฎหมายของเขาเนี่ยคือกฎหมายรักษาความมั่นคงภายในหรือเรียกว่า ISA เนี่ยซึ่งมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรเนี่ยค่อนข้างมากและหลังจากที่เขาได้เอกราชแล้วเขาก็ยังรักษากฎหมายฉบับนี้อยู่นะครับสำหรับประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่อาจจะไม่มีเรื่องของการก่อการร้ายการจลาจลแต่เขาเป็นประเทศที่หากินด้วยการเป็นเมืองท่าดังนั้นเนี่ยเขาก็จะระมัดระวังเรื่องของอุบัติภัยนะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นโรงน้ำมันระเบิดโรงงานระเบิดหรือแม้แต่ภัยธรรมชาติเช่นสึนามิหรือพายุอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ย
วิธีการบริหารจัดการของสิงคโปร์เนี่ยเขาจะจัดตั้งเป็นกองกำลังนะฮะซึ่งมีทั้งอาสาสมัครและเจ้าที่รัฐนะฮะเรียกว่า The Singapore Civil Defense Force หรือ SCDF ขึ้นนะตั้งแต่ปี1982แล้วก็ใช้วิธีฝึกอบรมอาสาสมัครนะและเจ้าที่ต่างๆให้มีความสามารถในการจัดการกับอัคคีภัยสารพิษคลังน้ำมันระเบิดภัยพิบัติทางทะเลการกู้ชีพแล้วก็ระบบการแพทย์สมัยครับ

การบริหารราชการในภาวะฉุกเฉินด้านความมั่นคงของรัฐของประเทศไทยเรานะครับมีกฎหมายที่สำคัญอยู่3ฉบับคือพระบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551แล้วก็พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548พระบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457สำหรับกฎหมายฉบับแรกคือกฎหมายการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นมีความเป็นมาจากการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์เมื่อคอมมิวนิสต์ลดบทบาทลงหรือเลิกไปนะครับทางกรมน.ก็เป็นกลไกสำคัญที่จัดตั้งขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ดูแลภัยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะภัยก่อการร้ายการจลาจลการบ่อนทำลายการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดหรือแม้แต่การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริกรมน.ก็เข้าไปดูแลสำหรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับหรือผอ.รมน.สำหรับชีวิตของคนไทยโดยทั่วๆไปทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้ก็ได้รับการดูแลโดยกรมน.นี่แหละครับแต่ว่าที่เน้นหนักก็คือการเข้าไปบริหารจัดการความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยอาศัยกฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินเข้าไปช่วยด้วยเพื่อให้เกิดความเข้มข้นในการเข้าไปบริหารจัดการกับภัยในเรื่องนี้สำหรับฉบับที่2นะครับคือเพื่อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่สมัยจอมพลแปลกพิบูลสงครามแล้วก็มาปรับปรุงอีกทีหนึ่งเป็นเพื่อกำหนดฉบับนี้สมัยนายกทักษิณชินวัตรสำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็จะมีความเข้มข้นสูงกว่ากฎหมายฉบับแรกโดยจะเข้าไปบริหารจัดการโดยมากการก่อความไม่สงบการจลาจลนะฮะพูดง่ายว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้มีความเป็นมาจากการที่เกิดม็อบเกิดความไม่สงบอะไรต่างๆสำหรับฉบับที่3นะครับเป็นพระบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ.2457จริงๆเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็มาปรับปรุงเป็นกฎหมายฉบับนี้ในสมัยรัชกาลที่6แต่อย่างไรก็ตามก็มีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับกฎอัยการศึกนี้ก็จะเน้นไปเรื่องของเกี่ยวกันสงครามหรือการจลาจลการก่อการร้ายขนาดใหญ่เท่าที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเนี่ยครั้งแรกเมื่อมีสงครามเกิดขึ้นนะครับหรือมีการปฏิวัตินะฮะแล้วก็มีสงครามปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่ากฎอัยการศึกเนี่ยใช้น้อยมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยในกฎหมายเนี่ยบอกว่าคนที่จะมีสิทธิ์ใช้ได้ก็คือรัฐบาลเป็นผู้ประกาศนะครับแล้วก็ฝ่ายทหารเป็นผู้ประกาศแต่ยังมีอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเข้ามายึดอำนาจ

รัฐเนี่ยถือเรียกว่ารัฐประหารหรือคณะปฏิวัตินั่นเองก็จะใช้กฎเอกาสึกนี่เป็นเครื่องมือในการประกาศเพื่อจะเข้าควบคุมสถานการณ์ทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารให้อยู่ในความควบคุมนะครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ายึดอำนาจเป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะหรือคสช.นั่นเองนะครับสรุปกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐนี่เราอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายที่หนักที่สุดก็คือกฎอัยการศึกรองลงมาก็คือพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งก็เข้าไปใช้จัดการกับการจลาจลม็อบอะไรต่างๆนะครับแล้วกฎหมายที่มีเบาที่สุดในเรื่องความมั่นคงคือเพิ่มหยัดการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะฮะซึ่งใช้อาศัยกลไกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกรมน.นี่เป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามทั้ง3ฉบับเนี่ยการใช้เนี่ยก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะว่ากระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน

นอกจากภัยที่เกี่ยวด้านความมั่นคงของรัฐแล้วเรายังมีภัยที่เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วเราก็มีกฎหมายที่ดูแลในเรื่องนี้ก็คือพระบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะครับในกฎหมายฉบับนี้ได้นิยามภัยไว้3-4 อย่างด้วยกันเช่นภัยที่เกิดจากธรรมชาตินะครับภัยที่เกี่ยวกับโรคระบาดภัยที่เกี่ยวกับภัยทางอากาศแล้วก็ภัยที่เกี่ยวกับวินาศกรรมแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นถึงแม้ว่าจะพูดไว้หลายอย่างแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเราก็จะใช้กฎหมายฉบับนี้มาดูแลด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติมากที่สุดนะครับสำหรับโครงสร้างของการบริหารจัดการเมื่อมีสาธารณภัยเนี่ยเรามีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือเรียกว่ากปพชนะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงแล้วก็มีระดับอธิบดีต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยทางด้านตัวบุคคลเนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับมีปลัดกระทรวงมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ช่วยสำหรับต่างจังหวัดเราก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดมีนายอำเภอมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งรวมมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้อำนวยการเขตในกรุงเทพมหานครด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชาตินั้นเนี่ยเรากำหนดให้มีแผนขึ้นมานะฮะเพื่อจะดูแลจัดระเบียบของการเข้าไปปฏิบัติการแล้วก็ให้ทุกจังหวัดเนี่ยจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ด้วยการจัดการของระดับภัยเนี่ยถ้าเป็นภัยระดับเล็กๆนะก็จะให้ผู้บริหารท้องถิ่นอย่างนายกอบต.เนี่ยนะนายกเทศบาลนายกอบต.เนี่ยร่วมกับนายอำเภอเป็นคนบริหารจัดการแก้ไขถ้าภัยขนาดสูงขึ้นมาเป็นภัยขนาดกลางเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่จะเข้ามาดูแลภัยในจังหวัดของตนถ้าสูงกว่านั้นหลายๆจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่และเรียกว่าภัยขนาดใหญ่นะครับก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้ามาบัญชาการเหตุการณ์แต่ถ้าภัยที่มีภัยร้ายแรงยิ่งนะครับเป็นภัยแบบกระทบทั้งประเทศเนี่ยก็จะมีนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นซิงเกิลคอมมานด์นะครับนี่คือจุดเด่นของพระบัญญัติฉบับนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีอำนาจนะครับที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องด้วยกันคือ 1. อำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน 2. อำนาจในการตั้งอาสาสมัคร 3. คืออำนาจในการสั่งการบุคคลนะครับให้ทำหรือไม่ทำสิ่งใดนอกจากนั้นแล้วยังมีอำนาจในการใช้อาคารนะวัสดุอุปกรณ์รถยนต์อะไรต่างๆรถบรรทุกนะอำนาจในการที่จะสั่งการให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือและที่สำคัญคืออำนาจในการสั่งทำลายถนนหนทางถ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมแล้วก็มันไม่มีทางออกเนี้ยเขาก็สามารถทำลายบ้านเรือนหรือถนนหนทางได้นะตามความจำเป็นนะครับแล้วก็มีการคุ้มครองว่าถ้าทำโดยถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็จะไม่ก็จะพ้นจากความผิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าคนที่ได้รับผลกระทบจากการทำลายสิ่งของทำลายถนนเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยตามกฎหมายที่สำคัญคือก่อนที่จะมีภัยหรือหลังจะมีภัยก็ตามมีการชดเชยค่าเสียหายตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับที่จะกำหนดค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้แต่ทั้งนี้เนี่ยจังหวัดจะต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก่อนถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเราจะดูทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุแนวความคิดในการฟื้นฟูสาธารณภัยหลังเกิดเหตุเนี่ยเราก็ทำทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวสุดท้ายก็คือกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องภัยทางอากาศหรือว่าวินาศกรรมรวมทั้งโรคระบาดมนุษย์หรือสัตว์ไว้แต่ว่าย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้
ก็ยังเน้นไปที่ภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยอุบัติเหตุมากกว่านะครับและเท่าที่ได้ทำมาก็ประสบความสำเร็จดีครับ

ครับเมื่อพูดถึงภัยต่างๆก็คงต้องพูดถึงภัยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับในอดีตเนี่ยเราก็เผชิญกับโรคระบาดใหญ่มาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเราก็ตายกันไปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยก็ได้บริหารพยายามพัฒนานะแล้วก็มีการออกกฎหมายอะไรต่างๆเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆโรคภัยอันตรายต่างๆมาโดยตลอดสุดท้ายในขณะนี้เราก็มีพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ใช้นะเดิมเนี่ยเป็นใช้เมื่อ2523นะแล้วก็มีการแก้ไขมาเป็นฉบับปัจจุบัน2558สำหรับโครงสร้างของการดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี้ยนะครับในกฎหมายฉบับนี้โรคติดต่อมีความหมายว่าเป็นโรคหรือพิษที่สามารถแพร่ทางตรงและทางอ้อมไปสู่คนมีการให้คำนิยามโรคติดต่ออันตรายหมายความว่าโรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหมายถึงโรคติดต่อที่ต้องการการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายคือคำว่าโรคระบาดหมายถึงโรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่สามารถแพร่ไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับวิธีการดูแลโครงสร้างและกลไกเนี่ยเรามีในกฎหมายฉบับนี้ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานแล้วก็สามารถตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการและอนุกรรมการที่จำเป็นได้คณะกรรมการที่2ก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งในส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นร่วมกันเป็นกรรมการนะครับแล้วก็คณะกรรมการชุดนี้สามารถแต่งตั้งคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกจังหวัดได้นะครับเพราะว่าบางจังหวัดนี่มีชายแดนนะครับมีช่องทางติดต่อกับประเทศอื่นสำหรับ3นะครับก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานแล้วก็มีกรรมการฝ่ายต่างๆที่สำคัญคือมีผู้อำนวยการเขตนะครับเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานด้วยสำหรับกรมที่ดูแลเรื่องโรคติดต่อคือกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาจะมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้วก็ทีมคันคือกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะฮะ

เรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดไว้เป็นอย่างดีนะครับมีการเตรียมการมีการซักซ้อมมีการจัดยาสำหรับขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับเมื่อเกิดโรคติดต่อขึ้นนะครับทางเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่เนี่ยจะเข้าไปบริหารจัดการแต่ถ้าจัดการไม่ได้ก็จะแจ้งมาทางส่วนกลางถ้ามีความจำเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็จะประกาศนะพื้นที่แล้วก็โรคติดต่อทางเจ้าที่ต่างๆก็จะเข้ามาช่วยเหลือกันสำหรับอำนาจนะถ้ามีความจำเป็นเนี่ยทางเจ้าพนักงานโรคติดต่อหรือทางกระทรวงสาธารณสุขนี่มีอำนาจที่จะเข้าควบคุมนะครับเช่นสั่งปิดตลาดสถานประกอบการร้านอาหารที่ชุมนุมอะไรต่างๆแล้วก็ประการที่สองคือสั่งให้ผู้ที่สงสัยหรือต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อเนี่ยเข้าเรียกว่าถูกควบคุมนะครับและประการที่สามคือห้ามไม่ให้ผู้ที่ต้องสงสัยเนี่ยเข้าไปในสถานที่ที่กำหนดไว้นะครับที่สำคัญก็คือโรคติดต่อต่างๆเนี่ยที่โดยเฉพาะโรคโควิด-19ที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่เนี่ยเราก็พบว่าอำนาจของพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับนี้ไม่เพียงพอทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจำเป็นต้องใช้กฎหมายการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเข้ามาแก้ไขนะก็เลยมีดำริที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้สามารถครอบคลุมหรือมีอำนาจหน้าที่มากกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องของการชดเชยนะซึ่งเป็นภาระสำคัญของรัฐบาลซึ่งกฎหมายนี้ไม่ได้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่และการชดเชยไว้

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของหน่วยที่10นะคะคือการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งนะคะซึ่งหน่วยนี้ในหนังสือนะคะก็คือจะมี3ตอนแต่ว่าในวันนี้เราก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะแล้วก็เรื่องของสารที่ก่อมะเร็งนะคะส่วนตอนที่2ก็จะพูดในเรื่องของโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยนะคะซึ่งเราจะเน้นอยู่5มะเร็งนะคะที่พบบ่อยทั้งในผู้ชายแล้วก็ในผู้หญิงนะคะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งค่ะโรคมะเร็งนะคะเป็นปัญหาที่สำคัญของประชากรทั้งโลกนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดมาจากลักษณะการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะที่เราเข้าสู่สังคมที่เป็นลักษณะอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะมีการใช้สารเคมีมากขึ้นนะคะมีเรื่องของความเครียดหรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเนื่องจากการที่มนุษย์ในปัจจุบันนะคะก็คือมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะคะพอเรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเราก็สามารถพบโรคมะเร็งได้มากขึ้นนะคะณปัจจุบันนี้เราพบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งที่รวมทุกชนิดนะคะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในทั้งโลกใบนี้นะคะซึ่งถึงแม้ว่าแต่ละพื้นที่ของโลกอะค่ะมันจะอาจจะมีลักษณะการกระจายของโรคมะเร็งที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นในภูมิภาคเช่นในยุโรปกับในเอเชียเนี่ยอาจจะมีมะเร็งที่พบบ่อยที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมทั้งโลกใบนี้แล้วเนี่ยก็คือมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ต่อปีนะคะอยู่ที่ประมาณ 140,000 รายต่อปีนะคะหรือว่าคิดว่าง่ายๆว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ของโรคมะเร็งเนี่ยประมาณ400คนต่อวันค่ะโดยที่เราจะเริ่มต้นที่ความหมายของคำว่าโรคมะเร็งนะคะคำที่จะพบบ่อยๆก็คือคำว่าที่เราใช้ว่า tumor หรือ neoplasm นะคะอันนี้เป็นคำรวมนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนเป็นคำว่าก้อนเนื้อหรือเนื้องอกนะคะซึ่งแปลว่าเป็นเหมือนที่บอกว่าเป็นคำรวมคือไม่ได้แปลว่าจำเพาะเจาะจงว่าเป็นมะเร็งหรือว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น benign tumor หรือว่ากับ malignant tumor นะคะตัว benign tumor เนี่ยก็คือตัวเนื้องอกหรือตัวก้อนเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะก็มักจะมีลักษณะเช่นมีลักษณะของการโตช้านะคะไม่มีการกระจายไปที่ไหนนะคะส่วน malignant tumor เนี่ยมีลักษณะจำเพาะก็คือมักจะโตเร็วนะคะและมักจะมีการกระจายไปบริเวณอวัยวะอื่นๆได้นะคะแต่ลักษณะที่บอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จะขอโทษอาจจะไม่ได้เจอได้ในทุกมะเร็งนะคะหมายถึงว่ามะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะการเรียกชื่อของเนื้องอกหรือว่า terminology นะคะก็คือในเรื่องของ benign เนี่ยมักจะลงท้ายด้วยคำว่า oma นะคะคือเป็น oma นะคะซึ่งเป็นลักษณะของคำที่เรามักใช้เรียกในเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะเช่นคำว่า fibroma นะคะคือเนื้องอกของตัว fibrous tissue หรือว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะ chondroma ก็คือเป็นเนื้องอกของพวกกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็ adenoma ก็คือเป็นเนื้องอกของต่อมหรือว่าเนื้อเยื่อที่เป็นอยู่ในบริเวณต่อมหรือแกลนนะคะส่วน malignant หรือว่ามะเร็งนะคะเรามักจะอาจจะมีคำเรียกได้หลากหลายนะคะอย่างที่1คือคำว่าคาร์ซิโนมานะคะเช่น endometrial carcinoma นะคะก็คือ endometrium คือเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะตัว endometrial carcinoma เนี่ยก็คือเป็นเนื้องอกมะเร็งนะคะของเยื่อบุโพรงมดลูกหรือว่าของมดลูกนั่นเองนะคะ adenocarcinoma นะคะเหมือนเมื่อกี้ที่พูดว่า adenoma คือเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่มะเร็งของตัวต่อมนะคะส่วน adenocarcinoma เนี่ยก็คือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งนะคะของตัวต่อมหรือว่าแกลนนะคะอีกหนึ่งคำคือคำว่าซาโคมานะคะก็คือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งของตัวเนื้อเยื่อหรือทิชชูที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเช่นออสติโอซาโคมาคือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งของตัวกระดูกนะคะต่อไปเช่นคำว่าอาจจะใช้คำว่ามาลิกแนนนะคะเอามาใส่บริเวณข้างหน้าข้างหน้าบริเวณลักษณะของเนื้อเยื่อหรือเนื้องอกที่เกิดขึ้นที่เป็นมะเร็งนะคะเช่นคำว่ามาลิกแนนลิมโฟมาก็คือลักษณะตัวเนื้องอกของตัวต่อมน้ำเหลืองที่ทำให้เกิดที่เกิดเป็นมะเร็งนะคะหรือมาลิกแนนเมลานอมานะคะคือเป็นเนื้องอกของเม็ดสีที่เกิดมะเร็งนะคะลักษณะเฉพาะนะคะของหรือความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติและเซลล์โรคมะเร็งนะคะก็คือมีลักษณะที่แตกต่างกันหลายอย่างนะคะอย่างที่1ก็คือลักษณะทางสันฐานวิทยานะคะถ้าเป็นเซลล์ปกตินะคะถ้าเราส่องกล้องดูเนื้อเยื่อแล้วเห็นเซลล์ปกติเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะมีรูปร่างและขนาดที่มันสม่ำเสมอเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกัน 100% แต่ว่ามันจะเหมือนกันไปทุกเซลล์นะคะส่วนถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งนะคะลักษณะเนี่ยมันจะมีรูปร่างแล้วมันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสคือลักษณะ
อวัยวะที่อยู่ข้างในเซลล์อยู่ตรงกลางนะคะที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์นะคะถ้าในเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยตัวนิวเคลียสก็จะมีโครงสร้างที่ผิดปกติแล้วก็จะขนาดโตขึ้นนะคะมีไซโตพลาซึมไซโตพลาซึมคือบริเวณที่อยู่รอบนอกนะคะที่เล็กกว่าก็คือนิวเคลียสมันโตขึ้นมาแล้วก็โดดเด่นกว่านะคะส่วนการแบ่งเซลล์นะคะถ้าเป็นเซลล์ปกตินะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์มากขึ้นนะคะหรือมากผิดปกติเนี่ยเซลล์มันจะมีการหยุดการทำงานของมันเองเพราะมันมีการควบคุมอยู่นะคะเซลล์เหล่านี้มันจะเติบโตแล้วก็แบ่งแยกออกเป็นลักษณะที่มันควบคุมแล้วก็มีลักษณะตามวัฏจักรชีวิตที่เราสามารถคาดการได้คือเป็นลักษณะที่เป็นปกตินะคะส่วนถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยตัวการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะไม่หยุดยั้งนะคะมันจะแบ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่มากขึ้นแล้วทำให้เกิดการปรากฏตัวขึ้นมาของตัวเนื้องอกนะคะก็คือแปลว่าเซลล์มันเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมานะคะส่วนการตายของเซลล์นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า apoptosis นะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีกระบวนการการเหนี่ยวนำที่ทำให้เกิดการตายของเซลล์หรือที่บอกว่า apoptosis นะคะเพื่อทำลายตัวเองเวลาที่มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะเหมือนเป็นกลไกที่มันควบคุมอยู่นะคะส่วนเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยค่ะมันจะไม่หยุดยั้งการเจริญเติบโตนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเซลล์การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติขึ้นมาของเซลล์แต่ว่ามันก็จะไม่มีการเกิดอพอปโทซิสหรือว่าการตายของเซลล์นี้ก็เลยทำให้เกิดเนื้องอกขึ้นมานะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของการยึดเกาะแล้วก็การบุกรุกนะคะไปที่บริเวณอื่นๆนะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีเยื่อหุ้มภายนอกเซลล์นะคะที่มันจะยึดติดอยู่ด้วยกันก็เลยทำให้มันเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนนะคะแล้วก็ไม่มีการกระจายออกไปที่อื่นนะคะในขณะที่ถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งนะคะมันสูญเสียตัวโมเลกุลที่ทำให้เซลล์มันมาต่อกันหรือติดกันเหมือนกับปกติเซลล์สองเซลล์แต่ละเซลล์มันติดกันมันมีตัวที่เหมือนเป็นกาวอยู่ด้วยกันนะคะแต่อันนี้มันสูญเสียตัวโมเลกุลอันนั้นไปนะคะก็เลยทำให้เซลล์เนี่ยมันไม่เกาะอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีความสามารถในการบุกรุกหรือว่าแพร่กระจายไปบริเวณอวัยวะอื่นๆนะคะอย่างเช่นบริเวณเข้าไปในบริเวณหลอดเลือดหรือหลอดน้ำเหลืองได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการรับรู้สัญญาณนะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีสัญญาณที่ควบคุมมันนะคะมันจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะเพียงพอแล้วก็หยุดการแบ่งตัวนะคะแต่ว่าตัวเซลล์โรคมะเร็งนะคะมันจะไม่รับรู้สัญญาณพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถร่างกายจะไม่สามารถคอนโทรลได้ก็เลยทำให้เกิดการกลายพันธุ์แล้วก็ไม่หยุดการแบ่งเซลล์ค่ะปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะคะก็จะแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกร่างกายแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงภายในร่างกายนะคะโดยปัจจัยเสี่ยงภายนอกก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นสารเคมีนะคะที่เกิดขึ้นนะคะรังสีต่างๆอย่างเช่นรังสี UV หรืออัลตราไวโอเลตนะคะการติดเชื้อเรื้อรังนะคะอย่างเช่นการติดเชื้อไวรัสบางชนิดหรืออาจจะเคยได้ยินการเรื่องของ HPV นะคะหรือ Human Papilloma Virus พอมันติดอยู่นานๆก็ทำให้เกิดมะเร็งได้อย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกนะคะพยาธิบางชนิดนะคะอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับนะคะก็ทำให้เกิดตัวมะเร็งตับและท่อน้ำดีได้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนบางชนิดค่ะส่วนปัจจัยเสี่ยงภายในนะคะที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของอายุนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสแล้วมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งได้มากขึ้นนะคะเพศนะคะตัวมะเร็งบางชนิดจะพบในเพศชายได้มากกว่าเพศหญิงหรือว่ามะเร็งบางชนิดอาจจะพบในเพศหญิงได้มากกว่าเพศชายนะคะเชื้อชาตินะคะกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็ภูมิต้านทานของร่างกายนะคะเนื่องจากมีมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อนะคะเวลาที่ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดมะเร็งบางชนิดได้นะคะแล้วก็การเกิดการระคายเคืองนะคะอย่างเช่นบางคนที่ใส่ตัวฟันปลอมนะคะที่ทามันไม่พอดีกับตัวฟันบางทีทำให้เกิดแผลที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในช่องปากนะคะแล้วก็ภาวะทุพพโภชนาการค่ะหลักการรักษามะเร็งโดยทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับการระยะของโรคนะคะแต่ว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นระยะต้นนะคะการรักษามักจะนะคะประกอบด้วยการผ่าตัดแต่ว่าบางทีแต่มะเร็งแต่ละชนิดก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะโดยทั่วไปถ้าการรักษามะเร็งเนี่ยก็จะประกอบด้วยการผ่าตัดนะคะการฉายแสงหรือว่ารักษานะคะเคมีบำบัดนะคะการใช้ฮอร์โมนแล้วก็การใช้ยามุ่งเป้าค่ะต่อมาเป็นเรื่องของสารก่อมะเร็งนะคะหรือคาร์ซินโนเจนนะคะโดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือสารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งนะคะหรือที่เราเรียกว่าคาซิโนเจนอย่างที่กล่าวไปนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยมีการใช้สารเคมีมากกว่า 70,000 ชนิดต่อปีนะคะแล้วก็มีการสังเคราะห์สารเคมีชนิดใหม่ๆขึ้นมาใช้อีกหลายร้อยชนิดนะคะตัวอย่างสารเคมีที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนว่าทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ในคนก็อย่างเช่น
สารหนูหรืออาร์เซนิกนะคะทำให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังที่ปอดหรือที่ตับนะคะชนิดอื่นๆนะคะ

อย่างเช่นแอสเบสตอสนะคะทำให้เกิดมะเร็งบริเวณปอดและทางเดินอาหารนะคะเป็นซีนนะคะทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวตัวผลึกซิลิก้านะคะทำให้เกิดมะเร็งที่ปอดได้นะคะส่วนเท้าหรือว่าที่ประกอบด้วยตัวใยแอสเบสตอสนะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินกันเรื่องของเท้าค่ำนะคะที่มันประกอบเป็น

ให้เป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นนะคะแต่ก็เป็นนับเป็นสารก่อมะเร็งเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอัลฟาท็อกซินนะคะซึ่งเป็นสารที่ผลิตจากตัวราที่เราพบในพวกอาหารแห้งบางชนิดอย่างเช่นถั่วหรือมันสำปะหลังที่เก็บไม่ดีนะคะก็ทำให้เกิดมะเร็งที่ตับได้นะคะผลิตภัณฑ์บุหรี่นะคะพวกโทบัคโคโปรดักต์นะคะก็ทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากนะคะส่วนควันบุหรี่คือตัวสโมกนะคะทำให้เกิดมะเร็งปอดอันนี้อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่านอกจากมะเร็งปอดเนี่ยก็ยังทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคะมะเร็งตับอ่อนแล้วก็มะเร็งหลอดอาหารค่ะค่ะที่กล่าวไปทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งรวมทั้งสารก่อมะเร็งนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะจบในเรื่องของตอนที่1ของบทนี้ค่ะวันนี้ค่ะก็จะมาพูดกันต่อนะคะถึงตอนที่2นะคะซึ่งจะเนื้อหาจะประกอบด้วยเรื่องของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยนะคะจะพูดทั้งหมด5มะเร็งนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะคะมะเร็งปอดนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งในแต่ละมะเร็งนะคะก็จะพูดเรื่องของสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะของแต่ละมะเร็งแล้วก็การป้องกันโรคมะเร็งนั้นๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปพูดกันที่โดยเน้นเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งนะคะจะเริ่มที่มะเร็งที่1นะคะคือมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นตัวมะเร็งตับแล้วก็ตัวมะเร็งท่อน้ำดีนะคะตัวสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งตับมักจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะคะแล้วก็ภาวะตับแข็งจากการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับนะคะจากการรับประทานอาหารที่ไม่สุกแล้วก็สะอาดนะคะส่วนมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมักเกิดจากความผิดปกติของท่อน้ำดีทางเดินน้ำดีที่เกิดจากกำเนิดนะคะส่วนปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีที่สำคัญที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะก็คือได้แก่การรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆนะคะทำให้ได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับนะคะตัวการป้องกันนะคะหลักสำคัญเรื่องของมะเร็งตับนะคะถ้าเป็นการป้องกันก็คือการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิด B นะคะในเด็กแรกเกิดนะคะการระวังการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารอัฟราท็อกซินนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดมะเร็งตับนะคะแล้วก็การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ป้องกันการสัมผัสจากสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนการป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีนะคะก็ได้แก่การลดการบริโภคควบคุมแล้วก็กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะโดยควรจะต้องรณรงค์เรื่องการลดการรับประทานอาหารประเภทปลาน้ำจืดอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหมายถึงว่าลดการรับประทานอาหารปลาน้ำจืดดิบนะคะเพราะพวกนี้จะมีตัวอ่อนของพยาธิในเนื้อปลาอยู่ค่ะต่อไปเป็นเรื่องของมะเร็งปอดนะคะมะเร็งปอดเนี่ยปัจจัยเสี่ยงหลักที่สำคัญที่เราทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของอายุนะคะยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งปอดที่มากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของมลภาวะนะคะที่เป็นปัญหาหลักปัญหาสำคัญในปัจจุบันนะคะการป้องกันก็คือถ้าในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่อยู่แล้วนะคะก็ควรไม่ควรที่จะเริ่มสูบบุหรี่นะคะส่วนถ้าคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเนี่ยก็ควรที่จะพยายามลดและเลิกสูบบุหรี่นะคะแล้วก็อย่างอื่นๆก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีอันตรายที่เป็นสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะต่อไปเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่สำคัญก็คือเรื่องของอายุนะคะพบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีนะคะแล้วก็มีในเรื่องของคนกลุ่มคนที่มีประวัติโรคมะเร็งลำไส้ในครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่ตรวจพบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากตัวมะเร็งลำไส้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าในครอบครัวมีประวัติโรคมะเร็งลำไส้นะคะก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากที่จะมีโรคมะเร็งลำไส้ด้วยนะคะประวัติการเกิดการติ่งเนื้อในลำไส้นะคะซึ่งพวกนี้มักจะทราบจากการส่องกล้องตรวจลำไส้นะคะการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์นะคะรวมถึงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงแล้วก็มีไขมันสูงนะคะพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะ
การป้องกันเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรงนะคะก็คือการรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่นะคะแล้วก็ควบคุมระบบขับถ่ายให้ถูกต้องนะคะลดการบริโภคเนื้อแดงแล้วก็เนื้อแปรรูปนะคะลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหลีกเลี่ยง

การรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ส่วนที่ไม่เกรียมนะคะจากโดยเฉพาะจากการปิ้งย่างนะคะทอดรมควันนะคะแล้วก็พวกอาหารที่มีไขมันสูงนะคะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเนี่ยในระยะแรกเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจเพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะส่วนต่อมาเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมที่สำคัญได้แก่อายุที่มากขึ้นนะคะแล้วมะเร็งเต้านมเนี่ยเริ่มพบได้บ่อยตั้งแต่อายุ 40-50 ปีนะคะเพราะฉะนั้นในบางประเภทขอโทษค่ะในบางประเทศเนี่ยจะแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการตรวจแมมโมแกรมตั้งแต่อายุ40ปีนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็คือได้แก่สตรีวัยหมดประจำเดือนที่กินยาฮอร์โมนทดแทนนะคะแล้วก็เช่นกันคล้ายๆกับตัวมะเร็งเรื่องของมะเร็งลำไส้นะคะมะเร็งเต้านมเนี่ยการที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมนะคะหรือโรคมะเร็งรังไข่เนี่ยก็อาจจะสัมผัสก็เป็นความเสี่ยงหลักนะคะของการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะเนื่องจากตัวมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งเหมือนกันที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีประวัติญาติในสายเดียวกันเช่นแม่หรือป้าหรือยายนะคะที่เป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่นะคะเนื่องจากสองมะเร็งเนี้ยถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยยีนเดียวกันนะคะก็คือแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งเต้านมค่ะต่อไปเรื่องของการป้องกันนะคะการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถทำโดยการตรวจคัดกรองด้วยตามอายุที่เหมาะสมนะคะสำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเนี่ยแนะนำให้เข้ารับการตรวจอย่างใกล้ชิดเป็นระยะนะคะเพราะจะช่วยให้วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งการที่วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีโอกาสรักษาที่หายขาดได้สูงขึ้นนะคะการลดความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการปรับปรุงนะคะการรับประทานอาหารแล้วก็การดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเนื่องจากเราพบว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์นะคะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมค่ะส่วนต่อไปเป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นหนึ่งในมะเร็งที่เราทราบสาเหตุที่สำคัญที่ชัดเจนนะคะโดยสาเหตุที่เป็นที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกที่สำคัญที่สุดคือประมาณ 95-97% เลยเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อ HPV นะคะหรือว่ามันย่อมาจาก Human Papilloma Virus นะคะซึ่งเพราะฉะนั้นไวรัสพวกนี้มันติดจากการมีเพศส่วนใหญ่นะคะติดจากการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงก็มักจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นการมีคู่นอนหลายคนหรือการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะการมีประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าการไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเลยนะคะก็นับเป็นความเสี่ยงหนึ่งของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะส่วนการป้องกันนะคะหลักๆ ก็คือการป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะอย่างเช่นการพยายามลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือการฉีดวัคซีนก็จะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้นะคะที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการตรวจคัดกรองเพื่อหารอยโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะเพราะว่ารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราสามารถรักษาได้หายขาด 100% นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองจะทำให้เราค้นพบรอยโรคตรงนี้ก่อนที่มันจะกลายไปเป็นมะเร็งนะคะหลักการสำคัญนะคะในการป้องกันโรคมะเร็งอันนี้เป็นหลักการโดยพื้นฐานของการป้องกันโรคมะเร็งทั้งหมดนะคะก็คืออย่างแบ่งเป็น3อย่างนะคะอย่างที่1คือ primary prevention นะคะหรือการป้องกันชนิดปฐมภูมินะคะหมายถึงการป้องกันไม่ให้มันเกิดโรคนะคะโดยการลดความเสี่ยงหรือว่าป้องกันจากสาเหตุการเกิดโรคนะคะอย่างเช่นการไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็อาจจะเป็นการป้องกันปฐมภูมิของการเกิดมะเร็งหลายๆชนิดโดยเฉพาะมะเร็งปอดนะคะการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ก็เป็นการป้องกันแบบปฐมภูมิของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะอย่างที่2คือ secondary prevention หรือว่าการป้องกันชนิดทุติยภูมินะคะหมายถึงการตรวจหาภาวะก่อนที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าการตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่กล่าวไปคือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะการตรวจคัดกรองเพื่อหารอยโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะก็เป็นการป้องกันชนิดทุติยภูมินะคะอย่างที่3เรื่องของการป้องกันชนิดตติยภูมิหรือ tertiary prevention นะคะหมายถึงการรักษาผู้ที่เป็นโรคมะเร็งแล้วนะคะเพื่อให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนภาวะทุพพลภาพหรือว่าการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้นๆค่ะ
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนะคะปัจจุบันองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้แนะนำให้สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง3ชนิดนะคะของโรคมะเร็งก็คือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งลำไส้นะคะเนื่องจากว่า3มะเร็งคือหรือมะเร็ง3ชนิดนี้นะคะมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่าการตรวจคัดกรองเนี่ยสามารถลดอัตราการเกิดโรคแล้วก็การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้นๆได้นะคะโดยที่การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะก็คืออย่างที่กล่าวไปว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะก่อนที่จะเป็นมะเร็งจะสามารถรักษาก่อนที่จะกลายไปเป็นโรคมะเร็งได้นะคะแล้วก็สามารถรักษาได้หายขาด 100% นะคะแนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกโดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะแนะนำให้เริ่มตรวจที่อายุ25ปีนะคะในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นสตรีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ให้เริ่มตรวจที่อายุ30ปีนะคะโดยที่ถ้าเป็นวิธีการตรวจด้วยเซลล์วิทยาคือการตรวจเซลล์หรือที่เราเคยได้ยินเรื่องของแป๊บสเมียนะคะคืออันนี้นะคะก็คือแนะนำให้ตรวจทุก2ปีนะคะแต่ว่าปัจจุบันมีวิธีคือเป็นการตรวจหาไวรัส HPV นะคะอาจจะเป็นการตรวจหาไวรัสอย่างเดียวหรือว่าการตรวจหาไวรัสร่วมกับการตรวจเซลล์นะคะถ้าเป็นวิธีนี้คือหมายถึงว่าตรวจด้วยวิธีการตรวจหาไวรัสนะคะแนะนำว่าให้ตรวจทุก5ปีค่ะต่อไปเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยมี3วิธีนะคะอย่างที่1ก็คือการตรวจมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะแนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมสำหรับสตรีไทยโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะแนะนำให้สตรีไทยที่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุก1เดือนค่ะต่อไปวิธีที่2คือการตรวจเต้านมโดยตรวจกับแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมานะคะก็คือแนะนำให้เริ่มตรวจเต้านมโดยพบแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรวจทุก1ปีค่ะวิธีที่3ก็คือที่เราเคยได้ยินการเรื่องของแมมโมแกรมนะคะคือการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมนะคะโดยที่ถ้าเกิดเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศทางยุโรปนะคะแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการตรวจแมมโมแกรมนะคะทุก 1-2 ปีในสตรีที่อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากเรายังมีข้อจำกัดในแง่ของความพร้อมของการให้การบริการการตรวจนะคะก็เลยยังเน้นให้ประชาชนเนี่ยตรวจเต้านมด้วยตัวเองแล้วก็พบแพทย์เพื่อรับการตรวจเต้านมนะซึ่งจะเป็นการทำให้ประชาชนมีความตระหนักต่อความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ1ในสตรีไทยค่ะต่อไปเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะโดยมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็มีวิธีการตรวจคัดกรอง3วิธีเช่นกันนะคะวิธีที่1ก็คือการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือว่าที่เรียกว่าโคโลโนสโคปีนะคะแนะนำให้ตรวจทุก 5-10 ปีนะคะอย่างที่2คือการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะคะหรือที่เรียกว่า flexible sigmoidoscopy นะคะร่วมกับการตรวจส่วนแป้งในลำไส้ใหญ่นะคะแนะนำทุก5ปีนะคะหรือว่าวิธีที่3ที่อาจจะง่ายกว่าก็คือการตรวจหาเลือดแฝงหรือการที่มีเลือดออกในอุจจาระนะคะคือการตรวจอุจจาระนะคะปีละ1ครั้งค่ะสรุปนะคะโรคมะเร็งเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของประชากรทั้งโลกนะคะแล้วก็ถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีอัตราการเกิดโรคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนี้นะคะปัจจุบันเรามีความรู้เกี่ยวกับโรค

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่28พฤษภาคมกราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ strategic partnerระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง Strengthened Strategic Partnership เมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน Comprehensive Strategic Partnership เมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชทัยาศัยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลเช่นอุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอิลฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานกรุงบากูในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสามารถ
ไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกัน

0: ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา 10:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าณหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โอกาสนี้ทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน 1,320 นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ธูปเทียนทางนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ทรงทุ่มเทโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลซึ่งในปีการศึกษา2568มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลรวมจำนวน664นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ28นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน201นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง140นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทอง4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน194นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง97นายปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยในปีการศึกษา2569ทรงสอน2วิชาคือวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่5แม้ทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสำคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่นักเรียนในร้อยเรื่องความสำคัญของการศึกษาวิชาการแขนงต่างๆ
1: การเรียนของเรานอกจากการเรียนทางวิชาทหารซึ่งนับว่าเป็นเรื่องพิเศษที่คนอื่นก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ทราบก็ยังมีวิชาการที่เรียนกันโดยทั่วๆไปเช่นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านภาษาซึ่งเราก็เป็นเรื่องที่ควรจะใส่ใจไว้เพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้จักพูดอ่านเขียนเพื่อให้เราพูดอะไร คนอื่นเขาเข้าใจหรือเราเขียนอะไรคนอื่นเขาเข้าใจ

แล้วก็เราก็เข้าใจสิ่งที่คนอื่นเขาพูดคือเขียนกันรู้ภาษานี่นอกจากจะเป็นเพื่อเรียนภาษาแล้วติดต่อกับผู้อื่นแล้วก็ยังเป็นสื่อในการที่จะไปค้นคว้าศึกษาเรื่องอื่นๆนอกจากนั้นเราก็จะได้เรียนวิชาทางสังคมศาสตร์เช่นทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองสังคมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องรู้แล้วก็วิชาคือที่ไม่เป็นวิชาเป็นความรู้ทั่วๆไปหรือสิ่งที่ต้องจะทำกันแม้แต่เรื่องกิริยามารยาทการเชื่อทางสังคมเพราะว่าเชื่อว่านักเรียนนี้ต่อไปก็จะได้เป็นผู้นำก่อนเป็นผู้นำเอิญก็เป็นผู้ตามที่ดีผู้นำที่ดีได้จะได้ช่วยเหลือคนอื่น

ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถวัดดอนมโนราจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 14:15 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบ150 ปีวัดดอนมโนราวัดดอนมโนราเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสภาพแวดล้อมเดิมอยู่ในสวนลึกชาวบ้านในพื้นที่ได้ถวายที่ดินเริ่มสร้างเสนาสนะต่างๆเมื่อปี2419และได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาเมื่อปี2471วัดมีพื้นที่12ไร่เศษมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถศาลาบำเพ็ญกุศลศาลาการบริเวณหอพระไตรปิฎกกุฏิสงฆ์หอปริยัติธรรมและฌาปนสถานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆมาโดยตลอดปูชนียวัตถุสำคัญในวัดคือพระประธานอุโบสถมีนามว่าหลวงพ่อสำริดหรือหลวงพ่อโตหล่อด้วยโลหะสำริดปางขัดสมาธิเพชรมีพุทธลักษณะงดงามพระพักอิ่มแย้มพระส่วนเล็กน้อยขนาดหน้าตักกว้าง49 นิ้วสูง79 นิ้วประดิษฐานบนฐานบัวคว่ำบัวหงายเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ในปี2565เจ้าอาวาสวัดดอนมโนราสำรวจพบว่าองค์พระประธานชำรุดเสียหายและฐานชุกชีมีระดับความสูงที่ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากถูกบังคับด้วยเครื่องสักการะถ้ามีการปิดทองพรมน้ำอบวางดอกไม้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระมากยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดดอนมโนราและพุทธศาสนิกชนดำเนินการบูรณะพระประธานพร้อมพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาลงรักปิดทองใหม่ทั้งองค์และยกฐานชุกชีให้สูงขึ้นอีก1 เมตร 20 เซนติเมตรประดับด้วยงานปูนปั้นฝีมือช่างชาวเพชรบุรีและตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือเป็นจรงฝีมือช่างชาวจังหวัดสมุทรสงครามมีความงดงามละเอียดประณีตเป็นการสืบทอดมรดกทางศิลปะและในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนมาภิไธยสทมาประดิษฐานบนผ้าทิพย์หน้าฐานชุกชีพระประธานอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ได้วาดจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบด้วยภาพพุทธประวัติ21 ตอนและสอดแทรกวิถีชีวิตชาวชุมชนดอนมโนราเช่นการปลูกมะม่วงอกร่องการทำยาจืดการทำน้ำตาลมะพร้าวตลาดน้ำดอนมโนราและการบิณฑบาตทางเรือปัจจุบันมีพระครูสมุทรวัฒนาพรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์21 รูป

เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดวันนี้เวลา 16:30 น.นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเข้าวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลจากนั้นได้ลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยรัชกาลในพระองค์904สะท้อนถึงไมตรีจิตและสายสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์อันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานซึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนสำคัญในการกระชับมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์รวมจำนวน 1,919 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานวิชาชีพควบคู่คุณธรรมจริยธรรมและการรับใช้สังคมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการพยาบาลการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนและเข้มแข็งการจะดำเนินงานดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดีนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้มีทักษะการประสานงานกับสหวิชาชีพมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบและมีความเข้าใจในบริบทของชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนตนเองเพิ่มเติมอยู่เสมอให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะดังที่กล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหัวใจของการทำงานด้านสุขภาพคือความเสียสละความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ถ้าทำได้งานของแต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จสามารถเป็นรากฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เป็นปัจจัยนำความเจริญยั่งยืนมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้สืบไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดตรังที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนวันนี้ช่วงเช้านายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ50 80พรรษาอำเภอหาดสำราญ

ังหวัดตรังซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ11แห่งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและคนในชุมชนโดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีและคณะเยี่ยมชมหักกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสาหมู่นิธิเทพรัตนเวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์จำนวน4สาขาบริการได้แก่โครงการจิตอาสารณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโรโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติคลินิกมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการคลินิกตรวจประเมินพัฒนาการเด็กเทเลคอนซัลท์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกิจกรรมรักเลรักคนเลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหาดสำราญและการดำเนินงานด้านแพทย์แผนไทยโดยโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อชุมชนโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2557ดูแลประชากรกว่า 16,700 คนในพื้นที่อำเภอหาดสำราญและมีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล4แห่งโดยในปี2568มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเฉลี่ย181รายต่อวันและผู้ป่วยในเฉลี่ย16รายต่อวันโรคที่พบมากได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานหอบหืดและโรคไขมันในเลือดสูงให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนควบคู่การพัฒนาสมาร์ทฮอสพิทอลและโรงพยาบาลสีเขียวตามแนวพระราชดำริด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์รวม85กิโลวัตต์ช่วยลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละกว่า 30,000 บาทพร้อมปรับสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสะอาดและเอื้อต่อการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและโครงการเบาหวานระยะสงบหรือ DM Remission ซึ่งมีผู้เข้าร่วมต่อเนื่องรวม164คนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาได้รวมกว่า 6,800 บาทด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์โรงพยาบาลยกระดับสู่ Smart Hospital ในระบบดิจิทัลแบบ Paperlessใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์พร้อมระบบ Smart Queue และนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมช่วยลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการให้บริการนอกจากนี้โรงพยาบาลยังดำเนินโครงการพาหมอไปหาประชาชนตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโลโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติมีประชาชนเข้ารับบริการรวมกว่า190รายพบผู้มีความเสี่ยงมะเร็ง2รายช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาได้อย่างทันท่วงทีด้านนวัตกรรมชุมชนโรงพยาบาลได้ต่อยอดงานวิจัยโคลนทะเลหาดสำราญสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งช่วยลดอาการปวดและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนอีกทั้งยังตรวจไม่พบโลหะหนักสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรท้องถิ่นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขลดความแออัดในโรงพยาบาลและใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเตียงผู้ป่วยที่นอนลมและเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาบรมราชกุมารีพร้อมของเยี่ยมจากมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลมอบให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลได้สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์และระบบสมาร์ทฮอสพิทอลรวมมูลค่าหลายล้านบาทช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาและการบริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้จัดสรรงบประมาณพระราชทานในการดำเนินโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขสู่ชุมชนเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และจัดตั้งศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนรอบโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมแผนพัฒนาในระยะต่อไปโรงพยาบาล

เตรียมปรับปรุงอาคารภูมิพัฒน์เพื่อแก้ปัญหาน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการและความปลอดภัยสู่มาตรฐาน HAIT เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริที่จังหวัดน่านวันนี้ที่โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะประธานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยถุงพระราชทานและกระเป๋านักเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนและประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีองคมนตรีประกอบด้วยนายอัมพลกิติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะรองประธานร่วมในพิธีจากนั้นคณะองคมนตรีมอบสมุดประจำตัวให้แก่ผู้แทนประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาจำนวน859แปลงเนื้อที่กว่า 4,800 ไร่แบ่งเป็นโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.จำนวน224แปลงและโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินจำนวน635แปลงและมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้แทนประชาชนซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนจำนวน 6,000 ต้นประกอบด้วยสักพยูงราชพฤกษ์เสี้ยวดอกขาวกาแฟราบิก้าและอินทนิลน้ำเพื่อนำไปปลูกเสริมเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ชุมชนจากนั้นคณะองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทและมีพระราชประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับบ้านน้ำรีพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของโครงการมีพื้นที่ครอบคลุม 41,112 ไร่และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่พื้นที่ยังมีข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันส่งผลต่อการเข้าถึงบริการของรัฐและการประกอบอาชีพของประชาชนอีกทั้งยังมีประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงสร้างรายได้ที่เพียงพอและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาทิการปลูกพืชในโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงนำไปส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับหลายวันจากภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการเก็บรักษายาเวชภัณฑ์และวัคซีนซึ่งจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องทางนี้เมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบจ่ายไฟสามารถผลิตไฟฟ้าได้20กิโลวัตต์ต่อวันเพียงพอต่อความต้องการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดดอมบุปผารามวัดผังม่วงวัดบ่อระจันจังหวัดสุพรรณบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพปุรณารามวัดธาตุวัดอัมพวันวัดสายทองจังหวัดขอนแก่นวัดธาตุจังหวัด101วัดสะอาดนาธมวัดสุบรรณวารีหนองแวงวัดสาบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดพร้อมด้วยกลุ่มบริษัทเชฟรอนในประเทศไทยได้แก่บริษัทเชฟรอนไทยจำกัดและบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประชานิมิตจังหวัดเพชรบูรณ์วัดโพชัยวัดนาล้อวัดศรีบุญเรืองจังหวัดขอนแก่นวัดอรุณสิงคารามวัดบ้านเหล่างิ้วจังหวัด101วัดสะบัววัดท่าบึงวัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิวิภาวดีรังสิตมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจบริษัทชาดารักษ์ดิโคเรชั่นจำกัดบริษัทกรีนครอสเซฟตี้จำกัดและนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น21ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูป

ันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่งจังหวัดชุมพรและสำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ท่านนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราช

นี3มิถุนายน2569วันนี้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุข้าราชการและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลโทจักริดศรีนนท์เป็นประธานเชิญไปอาหารพระราชทานประกอบด้วยข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นขนมไทยและไอศกรีมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดตั้งขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบรวม6จังหวัดประกอบด้วยปทุมธานีนครนายกนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนนทบุรีปัจจุบันมีผู้สูงอายุชายหญิงอยู่ในความอุปการะจำนวน95คนมีอายุเฉลี่ยระหว่าง70ถึง80ปีและอายุมากที่สุด100ปีพระราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตนายชนะชัยวรมาลีผู้อำนวยการกองราชสำนักสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ตลอดจนนักศึกษาฝึกงานจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ส่วนต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยมีหวังสิ่งตอบแทนโดยมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน92คนได้ปริมาณโลหิตรวม 36,800 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

่ซ่อนของการปรึกษานะคะนั้นในผู้รับการปรึกษาอาจจะมีการพูดเสียงดังเสียงค่อยนะคะเป็นลักษณะที่อาจจะมีปิดบังอะไรไว้เพราะนั้นผู้ให้การปรึกษานั้นจะต้องรู้จักหาคำที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะให้เห็นว่าคำนี้แหละสำคัญเป็นความรู้สึกที่แท้จริงเพราะผู้รับการปรึกษาบางครั้งก็สับสนในสิ่งที่ตนเองได้มีปัญหาอยู่นะคะนั้นเราจะต้องมีหน้าที่ในการค้นหาแล้วก็หาคำที่เป็นกุญแจสำคัญนะคะแล้วก็การให้การปรึกษานั้นจะต้องสอดคล้องระหว่างการพูดภาษากายแล้วก็น้ำเสียงนะคะก็คือประสานกลมกลืนนะคะฟังแล้วเกิดสิ่งที่เป็นในเรื่องของความประสานลงตัวกันนะคะในข้อที่6นะคะการมีทักษะการสื่อสารทางร่างกายนะคะเพราะนั้นในการทักษะการสื่อสารทางร่างกายก็จะต้องมีการตอบรับการโค้งการน้อมที่เหมาะสมนะคะการใช้ร่างกายนะคะในการใช้ภาษาต่างๆให้เหมาะสมแล้วก็มีท่าทางที่ผ่อนคลายนะคะท่าทางที่ผ่อนคลายนะคะก็คือลักษณะ

การผ่อนคลายของผู้ให้คำปรึกษาไม่ใช้ภาษาที่ตึงเครียดหรือสีหน้าแววตาที่ตึงเครียดนะคะให้เขารู้สึกสบายๆและการลดอุปสรรคในการใส่ใจอุปสรรคในการใส่ใจก็มีมากมายเลยนะคะเช่นการตัดสินประเมินค่าเรารู้จักคนนี้เราก็อาจจะมองว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นการมีอคติทั้งหลายนะคะการรู้สึกสงสารนะคะการขัดจังหวะต่างๆพวกนี้เป็นอุปสรรคนะคะในแนวทางการใส่ใจนะคะก็จะต้องแสดงออกด้วยใบหน้านะคะที่เห็นนะคะเราจะต้องรู้ว่ามีความโกรธความกลัวนะคะใบหน้าเศร้าใบหน้าเป็นสุขอย่างไรนะคะดูถึงความเคลื่อนไหวการตื่นตัวนะคะการแสดงออกทางสายตานะคะภาษาท่าทางระยะห่างแล้วก็คุณภาพเสียงนะคะที่เหมาะสมตัวอย่างของทักษะการใส่ใจนะคะเราก็จะมีตัวอย่างซึ่งเป็นประสบการณ์ทางบวกซึ่งมีการอภิปรายข้อดีข้อเสียอย่างลึกซึ้งแต่สิ่งที่สำคัญคือการใส่ใจในปัญหาแล้วก็สิ่งที่เขาให้ความสำคัญต่อผู้รับการปรึกษาตอนที่2ทักษะการฟังในความหมายของทักษะการฟังนะคะการฟังหมายถึงการรับรู้ในเรื่องราวนะการติดต่อสื่อสารที่ส่งมาเป็นศิลปะของการแยกแยะข้อเท็จจริงจากประโยคที่พูดการรับสารผ่านโสตประสาทอย่างตั้งใจเชื่อมโยงกับกระบวนการคิดในสมองโดยสมองแปลความหมายเสียงจนเกิดความเข้าใจและมีปฏิกิริยาตอบสนองการฟังจึงเป็นการตอบสนองที่แสดงถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฟังในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะการฟังร่วมกับการสังเกตจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้รับบริการและช่วยให้สามารถเลือกใช้ทักษะในความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการที่สุดนะคะการฟังได้เข้าใจถึงความคิดความรู้สึกของผู้พูดนั้นการฟังไม่เพียงฟังเนื้อหานะคะจะเป็นการฟังความคิดความรู้สึกที่ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้แสดงออกมานะคะการตอบสนองผู้รับบริการปรึกษานะคะเราเชื่อว่าการฟังนั้นเป็นพื้นฐานของบริการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพการฟังเป็นการที่ทำให้ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้ประโยชน์ที่สุดนะคะการฟังโดยปราศจากการมีอคติทั้งหลายการฟังข้อเท็จจริงการฟังความรู้สึกการฟังความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในบริการปรึกษาการที่ผู้รับบริการปรึกษารับรู้ว่าตนเองสำคัญการสื่อสารข้อความสำคัญไปยังผู้รับบริการนะคะนัดการฟังจะเป็นตัวอย่างของความใส่ใจผู้รับบริการนะคะที่แสดงถึงสิ่งที่พูดนะคะแล้วสิ่งที่ชอบสิ่งที่พูดมีความหมายอย่างไรทั้งหมดทั้งปวงเราใช้การฟังหมดเลยนะคะการฟังนะคะในหลักการฟังในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะอันดับแรกเราต้องฟังให้ได้ข้อมูลค่ะการฟังนั้นต้องจับประเด็นความสำคัญนะคะได้จากบทสนทนาข้อมูลต่างๆที่ทำว่ามีความต่อเนื่องบทสนทนาเป็นอย่างไรนั้นอันดับแรกต้องฟังให้ได้ข้อมูลค่ะอันดับที่สองนะคะฟังด้วยความสนใจนะคะการแสดงออกถึงความสนใจจะทำให้ผู้รับบริการหรือว่าคู่สนทนานั้นน่ะพูดไปอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าเป็นการขัดจังหวะนะคะในบทสนทนานั้นการฟังก็จะทำให้เขาได้พูดแล้วก็รู้ความคิดเป็นของตนเองนะคะแล้วก็อันดับที่3นะคะก็คือฟังอย่างอดทนนะคะอดทนในการปรึกษาก็คือว่ามันจะเปิดประตูไปสู่การสื่อสารที่ไร้ข้อจำกัดนะคะการอดทนฟังนะคะผู้ฟังก็จะต้องรู้ความคิดนะคะรู้ความคิดรู้ความต้องการของผู้มารับการปรึกษาถึงจะได้ตอบสนองกลับนะคะอันนี้ก็เป็นขึ้นอยู่กับการฟังนะคะเราจะต้องมีความอดทนในการฟังอันดับที่4นะคะก็คือฟังให้ตรงประเด็นนะคะโดยที่การปรึกษาการพูดคุยนะคะผู้รับการปรึกษาก็จะต้องฟังอย่างตรงประเด็นแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจแยกแยะประเด็นทั้งหลายประเด็นปัญหาของผู้รับบริการเนี่ยค่ะเราก็ทราบดีอยู่แล้วผู้รับบริการอาจจะมีปัญหามากมายถาถมเข้ามาที่เราจะฟังนะคะแต่เราต้องฟังให้ตรงประเด็นว่าตกลงแล้ว

ปัญหานี้เป็นปัญหาครอบครัวหรือเป็นปัญหาบุคลิกภาพของตนเองของเขาเองนั้นอันนี้ก็ใช้ทักษะการฟังนะคะสุดท้ายนะคะฟังด้วยการเตรียมความพร้อมนะคะการฟังเพื่อที่จะได้ข้อมูลความสัมพันธ์ต่างๆนะคะจะช่วยท

ฟังภาษากายด้วยนะคะนั้นแนวทางการฟังก็เราต้องดูภาษากายของผู้รับการปรึกษานะคะในขณะที่หูก็ฟังนะแต่ว่าเราจะต้องดูว่าสายตาเขานะคะสายตาของผู้รับการปรึกษานั้นมีความรู้สึกอย่างไรนะคะมันจะบ่งบอกทางสายตานะคะมีความเต็มใจในความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกสับสนเขาจะแสดงออกมาทางตานะคะสายตาฟังภาษากายที่สองคือดูปากค่ะการปากนะคะการขยับปากการยิ้มนะคะการมีความสุขรื่นเริงหรือการเม้มปากก็อาจจะแสดงถึงความคับข้องใจนะคะเราก็สามารถสังเกตได้สีหน้านะคะสีหน้าเป็นตัวกระตุ้นในการสื่อสารด้านอารมณ์นะคะสีหน้ามีความสุขเราคงจะสังเกตเห็นได้หรือสีหน้ามีความทุกข์นะคะศีรษะก็เหมือนกันนะคะการเคลื่อนไหวศีรษะเนี่ยค่ะการเคลื่อนไหวโดยมีอารมณ์ไปมานะคะก็รู้สึกสบายๆแต่ถ้าเกิดนั่งนิ่งๆไม่เคลื่อนศีรษะนั่นแสดงว่าเริ่มที่จะมีอาการที่ไม่ไว้ใจไม่เห็นด้วยนะคะการขยับไหล่นะคะก็เป็นการแสดงออกถึงการขยับไหล่ไปข้างหน้าความเต็มใจไม่เต็มใจทั้งหลายภาษากายต่อไปก็คือเรื่องของแขนและมือเนี่ยค่ะแขนและมือก็เราสามารถสังเกตเห็นได้แสดงถึงอารมณ์นะคะถ้าเกิดกอดอกนี่แปลว่าจะเริ่มไม่ไว้ใจนะคะไม่ไว้ใจผู้ให้การปรึกษาแล้วนะคะรวมถึงการขยับขาท่าทางสบายนะคะการเคาะเท้าการตบเท้าเริ่มที่จะรู้สึกไม่พอใจนะคะเราก็สังเกตได้เพราะฉะนั้นภาษากายทั้งหมดนะคะเราจะเห็นอารมณ์ของผู้รับการปรึกษานะคะฟังนอกจากฟังภาษากายแล้วอันดับที่2คือฟังคำพูดค่ะคำพูดเนี่ยลักษณะของการพูดน้ำเสียงต่างๆเนี่ยค่ะเราจะรับรู้ได้นะคะน้ำเสียงถ้าเป็นเสียงแบบแหบๆกระซิบนั่นเริ่มไม่ค่อยจะแน่ใจแล้วว่าคำพูดนั้นจะใช่ไหมหรือไม่ไว้วางใจผู้ให้การปรึกษาอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์นะคะแล้วก็นอกจากฟังภาษากายคำพูดแล้วเราจะต้องวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของข้อมูลด้วยนะคะผู้ให้การปรึกษาก็จะต้องดูว่าข้อมูลที่ได้นั้นมีความสอดคล้องหรือสับสนนะคะมีคำพูดที่เป็นเหตุผลมีโต้แย้งหรือเปล่านั้นเราจะต้องมีความแน่ใจความสอดคล้องเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือได้ถูกจุดนะคะแล้วก็ลดอุปสรรคการฟังทั้งหลายนะคะเช่นการขัดจังหวะเขายังพูดไม่จบผู้ให้บริการภาษาก็รีบพูดแล้วนะคะหรือการควบคุมมากไปนะคะทำให้เขาไม่มีโอกาสจะพูดนะคะการตัดสินเกินไปรวมถึงการให้คำแนะนำมากเกินไปผู้ให้บริการปรึกษามักเคยชินกับการให้คำแนะนำยังไม่ฟังปัญหาให้เสร็จก็ฉันมีประสบการณ์ฉันนำคุณอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั้นก็อันนี้เป็นข้อผิดพลาดในการฟังก็พึงระวังด้วยนะคะก็ตัวอย่างการฟังนะคะก็เป็นเคสของการความขัดแย้งของพ่อกับลูกอะเนาะก็จะให้เห็นว่าการฟังที่ดีเนี่ยพ่อก็จะตัวผู้ให้การปรึกษาก็จะต้องมีการฟังเคสที่เป็นปัญหาที่เขามาปรึกษาเนี่ยค่ะที่ว่ามีปัญหากับพ่อเนี่ยค่ะนั้นก็จะเห็นว่าการฟังนะคะทำให้ได้ยินเข้าใจความรู้สึกของผู้รับบริการปรึกษาแล้วก็ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดรู้ความรู้สึกที่ดีพื้นฐานการปัญหาต่างๆก็จะเข้าใจได้อย่างดีขึ้นนะตอนที่3ทักษะการเงียบความหมายของทักษะการเงียบนะคะการหมายถึงการเว้นระยะนะคะจังหวะของการพูดให้นานขึ้นเพื่อให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้พูดมากขึ้นการเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่มีพฤติกรรมใดๆที่เกิดขึ้นแต่เป็นแบบแผนปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในช่วงเวลาที่เราเว้นวรรคให้ผู้รับบริการปรึกษาได้พูดจบนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะมองนะคะเราสามารถที่จะมองพยักหน้านะคะเป็นเทคนิคที่ทำให้ผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษานั้นได้เห็นความคิดซึ่งกันและกันนะคะนั้นการเว้นระยะเนี่ยค่ะการเว้นระยะของการพูดเนี่ยทำให้ผู้รับบริการได้หยุดคิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่าเรื่องที่ซับซ้อนต่อไปได้วัตถุประสงค์ของทักษะการเงียบนะคะการเงียบนะคะมีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้การปรึกษานะคะทักษะการเงียบจะช่วยให้ผู้ให้การปรึกษานั้นได้ต
ระหนักถึงความรับผิดชอบในกระบวน

การปรึกษาการเงียบช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการบริการปรึกษานั้นได้เข้าใจสื่อสารถึงความจริงใจและการยอมรับอย่างลึกซึ้งการเงียบช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษาได้ตรวจสอบบริบทรวมถึงเจตนาการเงียบแล้วก็ผลของการเงียบการเงียบช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาได้ดำเนินการปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องการเงียบช่วยให้ลดบทบาทผู้ให้บริการปรึกษาที่เกิดจากเจตนาของผู้ให้บริการปรึกษาโดยบทบาทนั้นจะส่งไปยังผู้รับการปรึกษามากขึ้นผู้รับการปรึกษานะคะก็วัตถุประสงค์ของการเงียบสำหรับผู้รับการปรึกษาเนี่ยการเงียบเนี่ยของจะทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้มีสติสมาธินะคะและทำให้เกิดความรับผิดชอบของผู้รับการปรึกษาการเงียบจะทำให้เขาได้มีรายละเอียดมากขึ้นทำให้กระบวนการปรึกษาช้าลงนะคะแล้วก็การเงียบในแต่ละวัฒนธรรมอาจจะแตกต่างกันก็ให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วยหลักการเงียบนะคะหลักการเงียบการเงียบใช้ในการบำบัดนะคะก็เป็นเทคนิคที่เฉพาะนะคะสำหรับผู้เชี่ยวชาญการใช้เน้นการเน้นการเงียบนะคะเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากที่สุดการเน้นความใส่ใจขณะนั้นแล้วก็ให้การเงียบเป็นเหมือนการฟังเสียงสะท้อนและผู้รับบริการจะได้ยินเสียงตนเองจากการเงียบในภาวะการเงียบนะคะการเงียบเพื่อตอบสนองการปกป้องต่างๆเมื่อเกิดการเงียบแล้วผู้รับการศึกษาอาจจะพังพูความรู้สึกนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ด้วยการเงียบนะคะในการเงียบบางครั้งนั้นทำให้เกิดในช่วงขณะที่เราสามารถที่จะเป็นความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเข้าใจความรู้สึกเห็นใจได้จากการเงียบแนวทางในการเงียบนะคะก็ผู้รับบริการปรึกษาหยุดพูดนะคะในขณะที่หลังจากการพูดแล้วก็ปล่อยให้เว้นว่างไปสัก 2-3 นาทีแทนที่จะพูดต่อก็ผู้ให้การปรึกษาก็หยุดเพื่อที่จะทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้คิดแล้วก็พูดต่อนะคะขณะที่ผู้ให้บริการปรึกษานั่งอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะให้แสดงออกถึงภาษากายได้นะคะควรสังเกตภาษากายใบหน้าในขณะพูดนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะคะบางครั้งอาจจะเยือกเย็นบางครั้งอาจจะอบอุ่นนะคะผู้ให้การปรึกษาก็สามารถสังเกตเห็นได้การใช้การเงียบเราไม่ใช้รูปแบบเดียวกันนะเช่นหยุด 2-3 นาทีแล้วจะเป็นแบบนี้ตลอดนะคะไม่ควรใช้รูปแบบที่คงที่นะคะอาจจะเงียบในบางช่วงเงียบนานอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเงียบเพราะการเงียบเป็นการตอบสนองที่ใช้ในการบำบัดที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่เรียนไว้ว่าผู้รับบริการจะพังพลูในส่วนที่เกิดความเงียบนะคะการผู้รับบริการปรึกษารู้สึกอึดอัดกับความเงียบเราอาจจะใช้วิธีการให้เขาแสดงออกเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงโดยอิสระคือให้เขาพังผูออกมาเลยว่าเขารู้สึกยังไงอธิบายหนูอยากจะพูดอะไรพูดมาเลยนะคะตรงนี้นั้นถ้าเกิดบรรยากาศของความเงียบเป็นความอึดอัดเนี่ยค่ะเราก็อาจจะเราก็อาจจะต้องใช้ความใส่ใจเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความเงียบกับคนที่มีปัญหามากนะคะหรือปัญหาเป็นโรคจิตอะไรต่างๆเราอาจจะใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้ยุติความเงียบโดยการที่ผู้ให้การปรึกษาอาจจะใช้ภาษากายหรือลักษณะที่เป็นการสร้างสมรรถภาพที่ดีทำให้เขาพูดต่อตัวอย่างทักษะการเงียบนะคะในกรณีที่เกิดความเงียบก็เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกของโรเจอร์นะคะซึ่งในเอกสารการสอนก็จะพูดถึงนะคะตอนที่4ทักษะการถามในความหมายของทักษะการถามการถามนั้นเป็นการทำความกระจ่างในปัญหาของผู้รับบริการโดยมีโครงร่างที่เป็นระบบระเบียบนะคะตามแนวทางการปรึกษาเพื่อช่วยให้การปรึกษาดำเนินไปด้วยความราบรื่นแล้วก็มีการเปิดด้านใหม่ๆในปัญหาช่วยชี้แล้วก็ทำความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นปัญหาช่วยให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้ค้นหาตนเองค่ะในวัตถุประสงค์ของทักษะการถามนะคะทักษะการถามนั้นก็ช่วยให้ผู้ให้บริ

การนะคะได้แสดงถึงความสนใจในข้อมูลนะคะการวางแผนโครงร่างของความเข้าใจในปัญหาการทำให้การสนทนาดำเนินต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อการควบคุมนะคะการใช้คำถามปลายเปิดปลายปิดนะคะเพื่อกระบวนการปรึกษาได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตามโครงร่างที่ได้กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์การถามของผู้รับการปรึกษาก็ช่วยทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้สำรวจปัญหาตนเองอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็ใช้คำถามที่สอดคล้องกับตนเองนะคะช่วยให้เขาสามารถที่จะค้นหาทางออกได้ด้วยตนเองนะคะคำถามที่เชื่อมโยงกับปัญหาแล้วก็การมองปัญหาอย่างรอบด้านก็จะทำให้ผู้รับบริการนั้นได้ทราบแล้วก็เข้าใจในข้อเท็จจริงของปัญหาแล้วก็ทำให้เขาได้มีความชัดเจนในปัญหาและหาทางออกได้หลักการในการใช้คำถามนะคะคำถามปลายปิดนะคะคำถามปลายปิดก็คือเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงเช่นใช่หรือไม่นะคะก็ใช้ในลักษณะของการที่เราอยากจะได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงคำถามปลายเปิดนะคะคำถามปลายเปิดก็เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ทำความกระจ่างทำไมอย่างไรอะไรอธิบายต่อตรงนี้หน่อยนะคะแล้วก็การใช้ทางเลือกอื่นที่ไม่ใช้คำถามเช่นอาจจะใช้ประโยคนำว่าดูเหมือนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็เป็นการโยนกลับไปนะคะแนวทางในการใช้ทักษะการถามในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะก็คำถามก็เป็นคำถามที่ช่วยเริ่มการปรึกษานะคะช่วยเริ่มการปรึกษาก็เป็นการถามเพื่อเปิดการสนทนาอย่างอิสระเช่นวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะเดินทางมาเป็นยังไงบ้างหลังจากกลับจากวันก่อนที่เราปรึกษาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะเริ่มปรึกษาคำถามที่ช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการพูดนะคะก็ในกระบวนการปรึกษาอาจจะเริ่มด้วยกันว่าช่วยเล่าเพิ่มเติมหน่อยว่าประเด็นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการขยายความคำถามที่ช่วยให้เกิดการค้นหาอย่างเต็มที่นะคะก็เป็นคำถามที่เราอยากจะฟังความคิดความรู้สึกพฤติกรรมเช่นรู้สึกอย่างไรนะคะคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะก็เป็นคำถามที่ให้ผู้เจาะจงมากขึ้นเช่นใครทำให้คุณเจ็บปวดใครทำให้คุณโกรธแค้นนะคะก็เฉพาะเจาะจงมากขึ้นคำถามที่ช่วยเปิดสันนิษฐานที่ซ่อนเร้นไว้อะค่ะก็เป็นคำถามเช่นถามว่าคุณเครียดตอนไหนนะคะก็เราก็จะได้เห็นความรู้สึกที่ซ่อนเร้นนะคะคำถามที่ทำให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นเมื่อไรที่ไหนคำถามที่ช่วยให้บ่งบอกถึงปฏิกิริยาของตนเช่นรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คำถามปลายเปิดอันนี้ก็เป็นคำถามที่ให้แสดงความรู้สึกหรือว่าให้ข้อมูลมากขึ้นนะคะคำถามที่เป็นข้อเสนอเช่นว่าฟังดูเหมือนว่าคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้นะคะใช้ประโยคนำคำว่าฟังดูเหมือนว่านะคะแล้วก็คำถามที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเช่นถามว่าทำไมในประโยคแรกเนี้ยค่ะผู้รับบริการก็อาจจะงงนะคะแล้วก็อาจจะเครียดนะคะหรือคำถามที่เจาะลึกมากไปนะคะการถามนำคำถามปิดเยอะไปก็ทำให้เครียดนะคะนั่นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงตัวอย่างทักษะการถามนะคะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับ

0: ป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บรรดาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลไกลไกล
3: เอาอะไร
2: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
8: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: เข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
1: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
2: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
1: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
0: อาจารย์พร้อมให้
1: ใส่ใจประสบการณ
4: ์รู้กฎหมายอย่างดี
0: ให้มาเรียนที่นิติศาสตร์มสท.นะครับและไม่ว่าท่านจะเรียนหรือไม่ก็ตามติดตามชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
4: ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
1: สวัสดีครับสำหรับรายการวันนี้กฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเราก็ยังอยู่กับท่านอัยการเบญจรัตน์เนติโพอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันเมื่อคราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมของพนักงานอัยการครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อว่าอีก2บทบาทที่สำคัญนะฮะของอัยการเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนที่คราวที่แล้วที่เราพูดไปก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับอัยการมีบทบาทและหน้าที่ยังไงบ้างครับอาจารย
6: ์ค่ะก็เรามาพูดถึงในส่วนของภารกิจที่เหลือของพนักงานอัยการนะคะภารกิจที่2คือว่าการรักษาผลประโยชน์ของรัฐค่ะหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการว่าต่างแก้ต่างในคดีแพ่งในกรณีที่หน่วยงานของรัฐถูกฟ้องเป็นจำเลยเราก็จะมีหน้าที่ในการที่จะแก้ต่างเวลาที่ถูกฟ้องคือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะคะหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยตกเป็นจำเลยในคดีหลักๆเราก็คือทำหน้าที่เป็นทนายของแผ่นดินนะคะง่ายๆก็ในกรณีนี้เนี่ยปกติถ้าในคดีอาญาเราจะเป็นโจทก์ฟ้องแต่ถ้าในกรณีเราเนี่ยในคดีของแก้ต่างถูกฟ้องเนี่ยเราก็จะเป็นจำเลยเราก็จะมีหน้าที่ในการแก้ต่างให้ต่างๆนานาอย่างเช่นเคสที่จะเห็นพบได้บ่อยก็คือว่าคุณหมอค่ะเวลารักษาแล้วคนไข้เกิดมีปัญหาอะไรใช่ค่ะเขาก็จะฟ้องกระทรวงสาธารณสุขเป็นจำเลยร่วมเสมอตรงนี้ค่ะเราก็จะมีหน้าที่ในการที่จะไปแก้ต่างให
1: ้ก็คือต้องเป็นบุคลากรทางแพทย์ของรัฐ
6: ใช่ค่ะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็คือเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐด้วยนี่เราก็คือจะไปดำเนินการแก้ต่างคดีให้แล้วก็ในส่วนของว่าต่างเช่นในกรณีที่เป็นเกี่ยวกับที่ภาคเอกชนนะคะได้ทำละเมิดอะไรรัฐไว้เช่นอาจจะกรณีแบบง่ายๆ เอกชนขับรถไปชนเสาไฟฟ้าของกรมทางหลวงอย่างเงี้ยค่ะทำให้เสียทรัพย์เราก็ทำหน้าที่ไปฟ้องอันนี้เราก็จะเป็นโจทก์นะคะแต่ก็คือเป็นในกรณีของคดีแพ่งไม่ใช่ของ
1: ค่าเสียหาย
6: ใช่ค่ะค่าเสียหายในส่วนของคดีแพ่งแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยแล้วก็หลายๆคนไม่ค่อยรู้ก็คือว่าพนักงานอัยการเนี่ยค่ะมีหน้าที่ในการตรวจสัญญาภาครัฐทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจเองด้วยนะคะหรือหน่วยงานที่เป็นของรัฐเนี่ยค่ะไม่ว่าจะไปทำสัญญาอะไรซื้อขายสร้างอาคารเอ่ยหรือว่าอย่างของทหารซื้อยุทโธปกรณ์รถถังรถไฟ
0: ต้องผ่านหมด
6: ต้องผ่านหมดค่ะหรือแม้แต่ที่สร้างสนามบินเนี่ยค่ะที่เป็นเมืองสนามบินอุตภาว อันนี้ก็ล่าสุดก็จะมีการตรวจสัญญาแล้วก็หรือรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยค่ะเราก็จะไปดูตั้งแต่ตรวจเลยว่าเอกสารประกวดราคาเป็นยังไงเราจะเสียเปรียบไหมตรงไหนที่จะถือเป็นการล็อกสเปคคือเราคือมีส่วนในการที่จะไปพิจารณาดูตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็การที่ตรวจสัญญาเนี่ยนะคะคือจะต้องเป็นกรณีที่ก่อนที่จะไปลงนามแล้วอะค่ะอันนี้คือจะเป็นประโยชน์ที่สุดแต่ถ้าลงนามไปแล้วก็ต้องส่งให้เราตรวจอยู่ดีเพื่อให้ความเห็นชอบไม่อย่างนั้นหน่วยงานนั้นๆก็จะมีปัญหาค่ะไอ้ตรงนี้นะคือจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ที่เราอาจจะมองไม่เห็นเป็นตัวเงินแต่มันถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ได้มหาศาลเลยนะคะเพราะบางกรณีเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เป็นแบบภายภาคหน้าที่เราเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะบางครั้งเนี่ยคลอสหนึ่งในสัญญาเนี่ยการที่มีcross เดียวหรือว่าตัด cross นั้นทิ้งเนี่ยมันส่งผล different แบบกับการได้เปรียบเสียเปรียบของภาครัฐเป็นพันล้านก็มีนะคะอย่างในเรื่องของค่าทางด่วนที่ขึ้นค่าทางด่วนได้เรื่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้มีการไปเหมือนกับตั้งข้อสังเกตว่าเออตรงนี้ต้องระวังนะหรือบางสัญญาเนี่ยเราสามารถแก้ไขในตัวสัญญาได้เลยอะค่ะว่า แบบนี้ไม่ควรมีหรือว่าแบบนี้ควรจะเพิ่มเติมข้อความใดไปในสัญญาเพื่อให้

0: ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบของภาคเอกชนนะคะแล้วก็อย่างบางกรณีที่เป็นเรื่องของสิทธิบัตรเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากเลยที่ถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบดีๆเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปแล้วเราก็จะเสียหายในเรื่องของการที่จะได้รับสิทธิบัตรหรือว่าถูกต่อยอดความคิดหรือถูกขโมยผลงานไปใช้
1: บางทีมันจะมีการกระทำเกี่ยวกับเรื่องของการนำทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยไปใช้นะครับแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดเป็นช่องว่างของการที่ผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์นั้นเนี่ยเกิดนำไปต่อยอดโดยที่บางทีเนี่ยในข้อสัญญาเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบดูกันว่ามีการอนุญาตให้ใช้ได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับทางอัยการก็จะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำแล้วก็รวมถึงอาจจะช่วยในการยับยั้งในเรื่องของความที่มันจะเกิดก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายด้วย
0: ถูกต้อง
2: ทีนี้เมื่อสักครู่บอกว่ากรณีที่ตรวจขอคำปรึกษาแล้วก็ก่อนที่จะสายหรือว่าเซ็นสัญญาทีนี้ถ้าเซ็นไปแล้วเรามาตรวจแล้วเห็นว่าเสียเปรียบมันทำอะไรได้ไหมครับ
0: เราก็จะแจ้งเป็นข้อสังเกตไปค่ะว่ากรณีนี้เนี่ยเสียประโยชน์นะควรจะไปดำเนินการเจรจาขอแก้ไขสัญญาใหม่
2: มีทางปฏิบัติยอมไหมครับ
0: ก็ถ้าไม่ยอมสัญญานั้นก็จะตกเป็นโมฆะเลยค่ะ
2: ถือว่าเป็นคดีความอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วเขาวิ่งไปที่สกช.
0: ได้เลยค่ะเราเป็นเหมือนคลินิกกฎหมายอะค่ะ
2: ให้
0: คำปรึกษาเบื้องต้นเลยว่ากรณีแบบนี้ทำสัญญากู้เราไม่ได้ทำคือในกรณีกู้เงินเราไม่ได้ทำสัญญากู้จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดอย่างนี้ก็คือเคยเจอค่ะใช่หรือบางครั้งเราก็จะบอกไปเลยว่าระวังนะถ้าจะไปดำเนินการทำอะไรต้องระวัง1 2 3 4ก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้รู้เรื่องก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่ไม่รู้กฎหมายคือเขาก็จะไม่รู้จริงจริงนะคะหรือว่าบางครั้งก็จะถูกเอาเปรียบได้ง่ายๆจากคนที่มีความรู้มากกว่าค่ะ
1: ครับผมตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับถ้าเกิดสมมติว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เขามีปัญหาเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายข้อกฎหมายหรือเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาต่างๆอย่างที่ท่านอาจารย์เบญจรัตน์ได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีช่องทางตรงไหนไหมครับหรือจะประชาชนจะไปติดต่อที่ไหนได้บ้างไหมครับ
0: ได้เลยค่ะก็ในสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะคะมีหมดเลยค่ะสามารถเข้าไปได้เลย
2: อ
0: ยู่ในสำนักงานในการเลยค่ะ
2: เรียกย่อว่าส
0: ค
2: ช.จำไว้เลยครับสคช.ม
0: ี
2: เบอร์ด่วนอะไรโทรไหมคะ
0: ก็จะเป็นของประจำจังหวัดนั้นๆเลยค่ะ
1: คือเดินวอล์กอิน
0: ไปเลยก็ได้เลย
1: ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า
0: ใช่ค่ะ
1: ยินดีให้บริการเต็มที่เลยก
0: ็
1: คือที่สำนักงานในการจังหวัดประจำจังหวัดนั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็จะมีแผนกเลยแยกออกมาเป็นส่วนของสคช.ค่ะ
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของบัลลังก์คุณธรรมของเราก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับเนื้อหาดีๆสาระที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอัยการเบญจรัตน์เนติโพอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: และเรา3คนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี
3: ้ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดี
5: กลับเข้าสู่ช่วงผู้หญิงรู้ได
6: ้ผู้ชายรู้ดีค่ะวันนี้เรา2คนนะคะพี่ออยและพี่แนนค่ะจะมาเป็นเสมือนเทรนเนอร์นะคะในการออกกำลังกายนะคะให้น้องๆทุกคน
5: ค่ะ
6: แต่ว่าไม่ใช่เทรนเนอร์
5: อ้าวเหรอ
6: ใช่พี่ออยไม่ต้องยกนะคะคือเราอะค่ะเทรนเนอร์นะที่นี้ก็คือเป็นเทรนเนอร์ถือเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับน้องๆนะคะก็คือเราจะมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะในซอยนึงชื่อซอยหันษาค่ะพี่ออย
5: แค่ชื่อก็หันษาแล้ว
6: มากค่ะอย่างนั้นเราไปชมละครเลยดีกว่าค่ะ
5: ค่ะ
7: อร่อยจริงๆจ้าๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้ล่ะอยู่นี่นะกำลังอร่อยเลยไปละ
8: วันนี้แต่งตัวน่ารักมากเลยนะเป็นอย่างนี้เนี่ยไว้ข้างหลัง
9: ทำไรน่ะทำไมไม่ช่วยนะขายส้มตำไปขายส้มตำสิเอากาแฟเย็นแก้วหนึ่งเอาหวานๆนะ
8: ได้เลยครับ
9: แล้วป๊อกแป๊กไปไหนเนี่ย
8: อ๋อน้าเขาไปต่างจังหวัดนะครับผมเป็นหลานก็เลยมาขายแทนครับเดือนหนึ่งนี่ได้แล้วครับ
7: โอ้โหเจ๊
10: เบาๆสิขับซะแรงเลยเนี่ย
7: เจ๊
10: อะไรไปแล้ว
7: เดี๋ยว
10: ทำไม

0: ที่เปรี้ยวเนี่ยไม่ใช่แต่งตัวนะกลิ่นตัวเจ๊เนี่ย
1: โอ้ยดูสิปากคอร้อนร้าย
0: ตัง
1: ตังอะไร
0: ตังค่าโดยสาร
1: แหมเธอนี่เฉยจังเลยนะทุกวันนี้เขาใช้ระบบโอนพร้อมเพย์แล้วอยาก
2: พี่สาว
3: จ๋าว่าไงจ๊ะมีอะไรช่วยเปล่า
2: พอดีอาทิตย์หน้าฉันว่าจะปิดร้านสัก3วันน่ะพอดีหลานชายแต่งงานที่ต่างจังหวัดเลยต้องไปนี่ก๊าจ้ะ
3: อืมหลานชายจะแต่งงานแล้วหรอ
2: ใช่
3: เออแล้วพี่เจ้าพี่จะกลับมาทันหรออ
2: ืมเห็นว่าจะตามไปนะ
3: อืมเออ
4: ได้ยินว่าหลานใครจะแต่งงานหรอ
3: ก็หลานป๊อกแป๊กไงที่มาช่วยขายกาแฟที่มาอยู่ตั้งเดือนนึงน่ะ
4: จะแต่งไม่ได้นะป๊อกแป๊ก
2: ทำไมอ่ะพี่แจง
4: ก็ช่วงที่หลานชายเธอมาขายกาแฟได้มีอะไรอะไรกับหลานสาวฉันแล้วนะสิไม่เชื่อก็ลองถามดูสิ
5: จริงค่ะนะหนูกับพี่บอยอ่ะมีอะไรอะไรกันแล้วอ่ะหนูเพิ่งจะโทรหาเขาเขาบอกว่าเขากำลังแต่งงานนะคะ
3: ป๊อกแป๊กเธอไม่ต้องไปสนใจผู้หญิงเขาสมยอม
4: เธอเกี่ยวอะไรด้วยคะยายสาวฉันไม่ยอมยังไงอ่ะฉันก็จะไปแจ้งความฟ้องศาลเล่นงานให้ถึงที่สุด
5: ใช่ค่ะนะหนูก็ไม่ยอมหนูเป็นของพี่เขาแล้วอ่ะ
3: เชิญตามสบายอยากฟ้องก็เชิญผู้หญิงสมยอมยังไงก็ชนะ
4: เดี๋ยวก็รู้กันหลานสาวฉันเพิ่งอายุ 14-15 เจอข้อหาพรากผู้เยาว์แน่นอน
2: โอ๊ยหยุดเถียงกันก่อนนะตอนนี้จะเป็นลมแล้วนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยพี่ออยพี่แนนช่วยหนูด้วยค่ะ
6: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบนะคะ
7: ค่ะพี่ออย
6: สงสารน้อง
7: ผู้เยาว์เรียกน้องผู้เยาว์หรือว่าผู้เสียหายในเรื่องนะคะก็คือน้องผู้เยาว์คนนี้นะคะก็คือเขาอายุประมาณ 14-15 เนาะที่เขาบอกมาก็คือยังไม่ถึง15ยังไม่เกิน15ละกันนะคะพี่ออยเรื่องนี้คำตอบคืออะไรคะ
6: ซึ่งในทางกฎหมายนะคะอายุเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะในเรื่องนี้น้องผู้เสียหายเนี่ยอายุไม่เกิน15
7: ค่ะ
6: ซึ่งในเรื่องการพรากผู้เยาว์นะคะเขาก็กำหนดไว้ในมาตรา317นะคะประมวลกฎหมายอาญานะคะบอกว่าถ้าเกิดมีการพรากผู้เยาว์นะคะเด็กที่อายุไม่ถึง15ไม่เกิน15ปีเนี่ย ไปจากมารดาหรือบิดานะคะก็จะมีโทษนะคะซึ่งจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ผู้เยาว์ด้วยซ้ำเป็นเด็กนะคะถ้าไม่เกิน15นี่เด็กผู้เยาว์นี่คือผู้ที่อายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์นั่นเองนะคะนี่ถือว่าเป็นผู้เยาว
7: ์แ
6: ต่ในเรื่องนี้เป็นเด็ก
7: ค่ะ
6: นะคะก็แน่นอนมีความผิดแน่นอนถ้ามีการพรากไปจากอำนาจปกครองของบิดามารดา
7: ค่ะหรือว่าผู้ดูแลผู้ปกครองนะคะหรือว่าผู้แทนโดยชอบธรรม
6: ใช่ก็คือแบบมีการเอาไปลักพาตัวหรือว่าแค่เอาไปโดยไม่บอกพ่อแม่เขาเน
7: ี่
6: ยนะคะก็ถือว่าพรากแล้ว
7: แม้ว่าผู้เยาว์คนนั้นเนี่ยจะสมยอมก็ตามนะคะ
6: ใช่
7: คือเราไม่ต้องไปดูเลยว่าเด็กคนนั้นอ่ะคือน้องผู้เยาว์คนนั้นอ่ะสมยอมหรือสมยอมนะคะการที่พลากไปปุ๊บความผิดเกิดขึ้นแล้วค่ะพี่ออย
6: ใช่
7: ทีนี้เราจะมาดูเกณฑ์อายุกันค่ะก็คือเมื่อกี้เนี้ยนะคะก็คือตามมาตรา317นะคะ317ก็คือเราใช้เกณฑ์อายุก็คือไม่เกิน15ใช่ไหมคะ
6: ใช
7: ่แต่ทีเนี้ยค่ะอย่างที่พี่ออยบอกไปค่ะคือคนที่เป็นผู้เยาว์เนี่ยคือบุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกหนึ่งมาตราค่ะคือมาตรา318ค่ะ
6: ที่
7: ใช้เกณฑ์อายุ15ถึง18ปีค่ะก็ยังเป็นเขาก็ยังถึงเป็นผู้เยาว์อยู่นะคะ
6: ใช่จริง15ถึง18 15ถึงไม่เกิน20เนี่ยถือเป็นผู้เยาว์หมดแต่ถ้าต่ำกว่า15เราเรียกว่าเด็ก
7: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตามมาตรา318ประมวลกฎหมายอาญานะคะก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่าในเกณฑ์อายุค่ะอายุตั้งแต่15ถึง18ป
6: ี
7: ไม่เกิน18ปีเนี่ยนะคะก็คือยังผิดอยู่นะคะแต่ว่าโทษก็จะน้อยกว่าในกรณีที
6: ่
7: ภาคเด็กที่อายุต่ำกว่า15นะคะแล้วในกรณีนี้นะคะ
6: มาตราหนึ่งต่อกัน
7: 319ค่ะนะคะเราต้องบอกก่อนค่ะว่า318เมื่อกี้นี้นะคะที่เป็นภาคผู้เยาว์เนี่ยค่ะอายุ15แต่ไม่เกิน18เนี่ยค่ะเป็นกรณีที่ผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจก็คือหลอกลวงไปนะคะโทษ
6: เด็กขัดขืนเด็กมีการแบบอึดอัดไม่ไป
7: อึดอัด
6: ดึงจักรยานไว้อย่างเงี้ยก็ยังผิดนะ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ผิด318
7: ค่ะ
6: แต
7: ่ในเป็น
6: อายุเดียวกันอายุเกณฑ์เดียวกันนั่นคือเกิน15แต่ว่าไม่ถึง18
7: ค่ะ
6: คราวนี้เด็กเต็มใจไป
7: อ
6: ันนี้ก็ยัง
7: ผิ
6: ดอยู่นะคะในมาตรา319
7: แต่ว่าโทษก็จะน้อยกว่า
6: ใช่
7: ค่ะตามละครเนี่ยเป็นผู้เยาว์อายุประมาณ 14-15 แต่ถ้าสมมติว่าไปหลอกชายประมาณหรือว่าหลอกหญิงอายุประมาณ60ปีเราจะเป็นภาคผู้เฒ่า แต่
6: ซึ่ง
7: ไม่มีความผิด
6: มีไหมคะ
7: ไม่มีทีนี้พอเราพูดถึงภาคผู้เยาว์แล้วค่ะมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการข่มขืนกระทำชำเราด้วยค่ะพี่ออย
6: ใช่เพราะเมื่อกี้ในละครมีพูดว่าแบบเขามีอะไรกันแล้วเนี่ยตรงนี้มันโยงไปถึงเรื่องข่มขืนนะคะซึ่งข่มขืนก็คล้ายๆกันนะคะคือใช้เกณฑ์อายุเป็นหลักนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะน้องก็คืออายุไม่ถึง15
7: ค่ะ
6: นะคะก็จะผิดด้วยนะคะ

0: ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา277นะคะก็คือมีการกระทำชำเราเด็กอายุนะคะไม่เกิน15ปีนะคะทีนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะแม้ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะคะก็ยังผิดอยู่นะคะเพราะงั้นเมื่อกี้ในละครนะมีใครพูดว่าแบบเอ้ยยอมอย่างเงี้ยไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าเนื่องจากเรื่องนี้เด็กเขาไม่ถึง15แม้ว่าเด็กจะยินยอมเนี่ยผู้กระทําชําเราก็ยังมีความผิดอยู่นะคะ
1: งั้นในเรื่องนี้ก็คือถ้าจะพาน้องไปแจ้งความแจ้งได้ไหมคะพี่ออยแจ
0: ้
1: งได้เลยค่ะแล้วในความผิดในเรื่องของภาคผู้เยาว์หรือว่าข่มขืนกระทําชําเราเองเนี่ยนะคะเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้เลยค่ะหมายความว่าถ้าสมมติว่าเกิดน้องเนี่ยพาผู้ปกครองเนี่ยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วนะคะดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วเกิดมีการตกลงยินยอมกันแล้ว
0: เดี๋ย
1: วกลับมาหมื่นหรือว่ากลับมาสมรสกันหรือว่าเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงดูปูเสือน้องเองนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปถอนแจ้งความอย่างนี้ทำได้ไหมคะพี่ออย
0: ไม่ได้ต้องแยกส่วนกัน
1: ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าความผิดในฐานพรากผู้เยาว์หรือความผิดในฐานกระทำข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยนะคะไม่สามารถยอมความได้ค่ะก็คือต่อให้ตกลงกันแค่ไหนไกล่เกลี่ยกันได
0: ้
1: ต่อไปจะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังเป็นความผิดอยู่ค่ะย่อย
0: นะคะอันนี้เฉพาะเด็กนะคะแต่ถ้าเกิดอายุเกิน20แล้วเนี่ยข่มขืนเนี่ยยอมความได
1: ้อ๋อนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปรักใครชอบใคร
0: ขอดูบัตรประชาชนอันนี้สำหรับคนคิดไม่ซื่อนะถ้ามาอย่างเงี้ยนะคะรู้เลยว่าอย่าไปยุ่งนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็มีคำตอบดังนี้ค่ะ
2: มาตรา317ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 300,000 บาทผู้ใดโดยทุจริตซื้อจำหน่ายหรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรกต้องระวังโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้นถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทำเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทมาตรา277ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาท
3: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนาย
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งค่ะในช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนาย
5: เสียงดังเชียว
4: ค่ะอาจารย์ อาจารย์คะอาจารย์ได้ยินเสียงอะไรกิ้งกิ้งไหมคะเนี่ยไม่รู้ว่าใครมาสั่นกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์หรือว่าเสียงรถไอติมค่ะอาจารย์
5: ทำไมอาจารย์อยากกินไอติมเลย
4: ก็ไปถึงอย่างงั้นค่ะอาจารย์แบบแต่นึกถึงสมัยเด็กๆนะคะอาจารย์อาจารย์เคยทานหรือเปล่าไม่ทราบไอศครีมใส่ขนมปังนะคะอาจารย์ใส่ข้าวเหนียวใส่ลูกชิดนะคะอาจารย์โอ้ย
5: วันนี้มีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องไอติมหรือยังไงคดีไอติมเลย
4: ไม่ใช่เรื่องไอติมค่ะอาจารย์ครับท่านผู้ชมถามมาเรื่องเกี่ยวกับน้องชายค่ะอาจารย
5: ์
4: ก็คือท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่าน้องชายท่านผู้ชมเนี่ยถูกรถชนตายค่ะอาจารย
5: ์
4: เสร็จแล้วก็มีการฟ้องคดีแพ่งกันนะคะศาลก็ตัดสินให้คู่กรณีเนี่ยใช้ค่าเสียหายเต็มตามจำนวนที่ฟ้องเลยนะคะทีนี้ปรากฏว่าคู่กรณีนะคะแหมมันก็ผลัดวันประกันพรุ่งอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก่อนขอ3เดือนขอ2เดือนขออะไรไปเรื่อยๆท่านผู้ชมก็เอายอมเข้าไปท้ายที่สุดท่านผู้ชมไปรู้มาว่าไอ้คู่กรณีนะคะตอนนี้ไปยื่นอุทธรณ์ค่ะอาจารย
5: ์
4: เรื่องมันจะไม่จบง่ายแล้วมันจะยาวเลยค่ะอาจารย
5: ์
4: ก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ครอบครัวเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เรื่องมันจบง่ายจบเร็วค่ะอาจารย์คะ
5: แหมอาจารย์มันต้องนึกถึง
4: นะคะอาจารย์
5: เวลาอกเขาเจ็บเรา
4: ใช่ค่ะอาจารย
5: ์ถ้านึกถึงตัวเรานะอาจารย
4: ์ค่ะ
5: หลายคนเนี่ยเวลาที่เป็นฝ่ายโจทย
4: ์ค่ะ
5: หรือพูดง่ายๆว่าเป็นฝ่ายผู้เสียหายก็อยากจะได้เร็ว
4: ค่ะ
5: อยากได้เยอะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็อยากจะให้มันจบๆไวๆเพราะเราเดือดร้อน
4: ค่ะ
5: แต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นผู้ต้องหาหรือคนเป็นฝ่ายที่ทำละเมิด
4: ค่ะ
5: หรือขับรถชนอย่างกรณีเนี้ย
4: ค่ะ
5: มันก็อยากจ่ายน้อย
4: ค่ะ
5: อาจารย์ว่าไหม
4: ใช่ค่ะ
5: หรือก็พยายามจะดึงเกมเจรจาให้มันนานที่สุดอย่างกรณีนี
4: ้ค่ะ
5: ศาลตัดสินแล้วก็แปลว่ามีการเจรจากันมาหลายครั้งหลายรอบแล้วการฟ้องคดีเนี่ยอาจารย
4: ์
5: นั่นหมายความว่ามันไม่สามารถตกลงกันได้
4: ใช่ค่ะ
5: เห็นไหมเนี่ยมันนานมาขนาดไหนแล้วอาจารย์พอฟ้องเสร็จจนกระทั่งศาลตัดสินตัดสินให้ชนะแล้วสมมติถ้าได้เงิน 800,000 สมมติก็ได้กระดาษแผ่นจำเลยเนี่ยมันก็ตามหลักของจำเลยเนี่ยมันดึงมาขนาดนี้แล้วก็เมื่อจำเลยเขาก็มีสิทธิ์อุทธรณ
4: ์
5: มีสิทธิ์ฎีกาเขาก็ต้องทำตามสิทธิ์ของเขาต่อไปในขณะเดียวกันบางทีเราเป็นฝ่ายจำเลยนะอาจารย์ถ้าเราไม่มีตังค
4: ์ใช่เราก็ต้องทำทุกวิถีทางอุทธรบ้างฎีกามันก็ว่ากันไปถูกไหมคะอาจารย์ค่ะ
5: ดึงไปจนฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งจะใจอ่อนแล้วบอกเท่าไหร่ก็เอาอ่ะนี่ดิคือมันเป็นคนเกมกันในทางกฎหมายอาจารย
4: ์ค่ะ
5: เอาละถามว่าเราทำยังไงบ้างถ
4: ึ
5: งจะได้เงินและจะเร็ว
4: ค่ะ
5: ขณะนี้ศาลตัดสินแล้ว
4: ค่ะ
5: เมื่อศาลตัดสินแล้วในทางกฎหมายเนี่ยถ้าไม่มีการขอทุเลาการบังคับคดี
4: ค่ะ
5: คือไม่ได้มีการเอาเงินมาวางไม่ได้มีการขอศาลไว้ว่าอย่าเพิ่งยึดผมนะ
4: ค่ะ
5: กฎหมายเขาให้โอกาสคนที่เป็นโจทย์อย่างกรณีนี
4: ้ค่ะ
5: ยึดทรัพย์เลยครับ
4: อ๋อค่ะ
5: ให้จำเลยคนนี้ที่มันดึงเกมดึงอะไรมาล่าช้าเราสืบเสาะแสวงหาอ้าวมีบ้านมีที่ดินอยู
4: ่
5: ยึดได้เลยครับ
4: อ๋อเหรอคะ
5: ยึดได้เลยครับ
4: อาจารย์
5: ถ้าไม่ยึดบางทีศาลก็จะสั่งถ้าไม่ให้ทุเลาการมา
4: ครับ
5: ถ้าอยากจะทุเลาน
4: ะ
5: ศาลจะสั่งให้เอาเงินมาวาง
4: อ๋ออ
5: ย่างน้อยก็เป็นหลักประกันให้กับเราว่ามีเงินมาวางแล้ว
4: ใช่ค่ะสบายใจหน่อย
5: สบายใจแต่การอุทธรณ์ก็ยังเป็นสิทธิ์ของเขาการฎีกาก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นอยากจะสรุปลงตรงนี้ว่าเมื่อเราเดินกันมาถึงตรงนี้แล้วผมก็เห็นใจครับแต่กระบวนการในทางกฎหมายเดี๋ยวนี้เขาก็เร็ว
4: อ
5: ุทธรณ์เขาไม่ปล่อยให้เนิ่นนาน3ปี4ปีหรอกครับไม่เกินปีหนึ่ง6เดือนเดี๋ยวนี้ก็จบแล้วฎีกาก็ไม่เกินปีหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงขนาดนี้แล้วใจเย็นๆหน่อยและผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าฝ่ายจำเลยมีสตังค์มีทรัพย์สินได้แน่นอนแต่ช้าหรือเร็วก็
4: อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย
5: ์
4: แหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะใจเย็นๆค่ะแล้วก็อาจารย์ก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการขอยึดทรัพย์อะไรต่ออะไรไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมคงสบายใจขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะค่ะแหมวันนี้เราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
7: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
8: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
9: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
6: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
10: ้สวัสดีครับ

าขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไป

0: ้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ
2: ์ดีค่ะ
3: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
1: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
2: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
1: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
4: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
7: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
1: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
10: ตอนการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องทราบหรือไม่ว่าการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องในภาวะปกติและภัยพิบัติเป็นอย่างไร 1. เครื่องหมายมีขนาดเล็กพร้อมข้อความระบุหน่วยงานสังกัดชัดเจน 2. ปลอกแขนมีตราสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย 3.หน่วยบริการทางการแพทย์ขององค์กรกาชาดแต่ในภาวะสงครามเครื่องหมายที่ใช้จะเป็นเครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวไม่มีชื่อองค์กรหรือตัวอักษรใดๆใช้เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมือขององค์กรกาชาดหน่วยงานที่สามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้คือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาชาดบุคคลที่ได้รับอนุญาตและทหารเสนารักษ์
11: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
12: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่1โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนวอลูชันนะครับวัตถุประสงค์ในการบรรยายครั้งนี้นะครับคืออยากให้นักศึกษานะครับเข้าใจถึงความหมายนะครับและกระบวนการทํางานและวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนวอลูชันนะครับอันดับแรกนะครับเรามาทําความเข้าใจความหมายของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนวอลูชันกันก่อนนะครับคอนวอลูชันนิวรอนเน็ตเวิร์กหรือที่เรียกสั้นๆว่า CNNเป็นสถาปัตยกรรมนะครับของเครือข่ายประสาทเทียมแบบ Neural Network นะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการประมวลผลภาพวิดีโอนะครับผมโดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Convolution นะครับได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในด้านการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะครับหรือเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับโดยวิธีการนำไปใช้งานนะครับของใน CNN เนี่ยอย่างเช่นการนำไปจำแนกภาพนะครับการตรวจสอบการจับวัตถุหรือการแยกส่วนภาพนะครับผมและสามารถใช้ในงานอื่นๆได้ด้วยครับอย่างเช่นนะครับในภาพจากภาพตัวอย่างนะครับเราต้องการนะครับที่จะจําแนกภาพนะครับแอปเปิลนะครับจากในภาพนะครับตัวอย่างเป็นภาพแอปเปิลนะครับเราต้องการจําแนกภาพในตัวนี้นะครับโดยภาพนั้นนะครับก็จะจําแนกออกเป็นพิกเซลนะครับหลายๆพิกเซลนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นเป็นตารางนะครับอยู่ในรูปแอปเปิลนะครับโดยจุดที่แบ่งออกมานะครับจะได้ผลออกมาเป็นพื้นที่นะครับสีต่างๆนะครับในการแบ่งเนี่ยก็จะจำแนกออกมาเป็นพิกเซลหลายๆล้านพิกเซลเลยนะครับผมโดยกระบวนการดังกล่าวนะครับผมเราจะใช้นะครับกระบวนการดังกล่าวนะครับเราจะใช้ในการเปรียบเทียบโมเดลนะครับที่ถูกเทรนนิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทำกระบวนการเหล่านี้เรียบร้อยแล้วเราจะสามารถแยกจำนวนวัตถุนะครับที่เราใช้ทำนายได้นะครับอย่างเช่นตัวแอปเปิลเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเขาจะจำแนกออกมาเป็นภาพย่อยๆนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อผ่านตัวของ Hidden Layer เนี่ยมันก็จะสามารถทำนายได้ว่า Output Layer เนี่ยออกมาเป็นอะไรนะครับก็คือเป็นรูปแอปเปิลนะครับซึ่งในส่วนของการทำนายเนี่ยความแม่นยำที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัว Training Data มีจำนวน Dataset ที่เพียงพอมีจำนวน Dataset ที่ถูกต้องแม่นยำนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยในการสร้าง Accuracy ของการทำนายในทำนายภาพหรือการ prediction นะครับต่างๆได้นะครับผมจากภาพนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับผมในการทำนายนะครับในการวิธีการทำนายภาพนะครับ คราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกันนะครับผมว่าตัวในกระบวนการทำงานของเครือข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นั้นมีขั้นตอนการทำนายยังไงนะครับในกระบวนการนะครับดังกล่าวนะครับในโครงการเครือข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นั้นก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนด้วยกันครับคือชั้นแรกนะครับที่เรียกว่าชั้นนำข้อมูลเข้าหรือที่เรียกว่า input layer นะครับชั้นที่2นะครับคือชั้น convolution หรือเรียกว่า convolutional นะครับชั้นที่3นะครับคือชั้นการรวม pooling layer และชั้นที่4ครับคือชั้น fully conducted ครับเรามากล่าวถึงชั้นแรกก่อนนะครับชั้นแรกคือชั้นข้อมูลนำเข้านะครับผมชั้นข้อมูลนำเข้านะครับหรือ input layer นะครับคือชั้นแรกที่รับข้อมูลนะครับเข้ามานะครับมักจะเป็นภาพซึ่งส่วนใหญ่นะครับข้อมูลที่นำเข้ามาจะเป็นเมทริกนะครับขนาด 3D ขนาด 3D หมายความว่าเป็นขนาดที่มีความกว้างนะครับคูณความยาวนะครับแล้วก็จำนวนช่องสีนะครับผมซึ่งจากตัวอย่างภาพนะครับทางด้านขวานะครับก็จะเห็นเป็นเมทริกนะครับที่ใช้ในการนำข้อมูลเข้านะครับจากภาพแอปเปิลนะครับจากภาพแอปเปิลเราก็จะแบ่งเป็นเมทริกต่างๆนะครับเมทริกเป็นช่องๆนะครับจากเมทริกเป็นช่องๆเราก็จะทำการสร้าง input layer โดยการสร้างช่องที่เราต้องการนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับ จากภาพนี้นะครับจากภาพ input layer นะครับเราจะอธิบายนะครับผมว่าพอมันแบ่งเป็นเมทริกเนี่ยจากภาพเนี่ยพอตารางพิกเซลเนี่ยโดยความยาวและความกว้างจะใช้ระบุตำแหน่งนะครับที่ใช้ในการคำนวณและในหน่วยสุดท้ายเนี่ยจะใช้ระบุค่าสีจากนั้นนะครับข้อมูลก็จะถูกส่งเข้าไปในกระบวนการทำงานต่อไปนะครับก็คือความกว้างความยาวก็จะระบุตำแหน่งนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นข้อมูลชุดที่กว้าง2ยาว2นะครับก็จะอยู่ในช่วงของค่าที่22นะครับก็จะเป็นการระบุตำแหน่งนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็จะแบ่งเป็นระบุตำแหน่งสีนะครับผมในการคำนวณเพื่อทำการส่งไปที่ส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้าไปคำนวณในชั้นต่อไปนะครับต่อมาครับในชั้น convolution นะครับ
ชั้น convolution นะครับเป็นชั้นที่ใช้ในการสกัดคุณลักษณะเฉพาะของภาพนะครับเช่นนะครับการลักษณะคุณลักษณะเฉพาะนะครับก็คือเช่นถ้าเกิดเราจะต้องการที่จะทําการ classification ภาพ apple นะครับแน่นอนครับ apple นะครับมีสีแดงนะครับถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับภาพแตงโมนั่นหมายความว่ามันจะไม่เข้าพวกกันเพราะว่าคุณลักษณะของ apple นั้นมีสีแดงเป็นทรงกลมแต่แตงโมนั้นมีสีเขียวนะครับเป็นทรงรีอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งความแตกต่างของภาพเนี่ยมันจะมีคุณลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการจำแนกภาพอยู่นะครับผมโอเคครับจากนั้นนะครับ convolution นะครับผมพอเราได้เป็นตารางนะครับตารางที่เป็น input layer มาครับมานะครับผมเพื่อใช้ในการค้นหาคุณลักษณะนะครับการคำนวณตารางนะครับ x นะครับที่เป็น input layer มาทำการคำนวณกับตาราง w นะครับผมที่เป็นค่าน้ำหนักนะครับก็จะได้ค่าเป็นผลลัพธ์ขึ้นมาก็คือเป็นค่า z ที่ออกมาเพื่อใช้ในการคำนวณต่อไปนะครับต่อมานะครับชั้น convolution ก็จะมีวิธีการคำนวณอีกคำนวณนะครับในแต่ละพิกเซลนะครับ

ที่เรียกว่าการสลับตำแหน่งแบบสไตรเกอร์นะครับการสลับตำแหน่งแบบสไตรเกอร์นะครับก็คือการสร้างอะเรย์พิกเซลโดยการเลื่อน input นะครับไปทางซ้ายนะครับเป็นจำนวน1ก้าวไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกพิกเซลนะครับโดยวิธีการนะครับสไตรเกอร์ก็คือการเลื่อนตำแหน่งของตัวกรองนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการสลับตำแหน่งแบบสไตล์นะครับการสลับตำแหน่งแบบสไตล์นะครับก็คือการเลื่อนพิกเซลนะครับไปทีละเมตริกอินพุตนะครับซึ่งจำนวนพิกเซลที่เปลี่ยนไปเป็นเมตริกอินจะเรียกว่าก้าวนะครับเมื่อจำนวนก้าวหนึ่งก้าวเนี่ยจะคือการย้ายนะครับตัวกรองออกไปทีละ1พิกเซลนะครับผมดังภาพนะครับผมจะแสดงในช่องสีแดงนะครับว่าในการสลับตำแหน่งแบบสไตล์นะครับก็จะทำการเลื่อนพิกเซลนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนเพื่อสกัดคุณลักษณะนะครับออกมานะครับจนครบทุกพิกเซลนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการนะครับต่อมานะครับในชั้น convolution นะครับก็จะมีอีกกระบวนการหนึ่งก็คือการกระบวนการ panning นะครับในกระบวนการ convolution นะครับมีประโยชน์นะครับสำหรับในการแก้ปัญหาในการรักษาขนาดของภาพนะครับผมโดยการทำ padding นะครับผมก็คือการสร้างขอบของภาพขึ้นมานั่นเองนะครับโดยง่ายๆครับคืออย่างเช่นถ้าเรามี input นะครับขนาด 3x3 นะครับผมมันก็จะกลายเป็นขนาด 5x5 นะครับโดยการสร้างกรอบเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเป้าหมายนะครับของการทำ padding นะครับก็คือการให้ความสำคัญครับกับข้อมูลของขอบ input นะครับผมต่อมาในข้อ3นะครับผมก็จะคือกระบวนการนะครับการชั้นรวมนะครับ pooling layer นะครับชั้นรวมหรือ pooling layer นะครับก็คือเป็นชั้นที่ทำการลดขนาดนะครับข้อมูลเพื่อให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นนะครับผมโดยในชั้น pooling layer นะครับก็จะนำการลดขนาดลงของชั้น convolution อีกทีนึงนะครับจากตัวอย่างนะครับผมเมื่อเราได้ค่าจากตาราง convolutional เรียบร้อยแล้วนะครับชั้น pooling layer ก็จะทำการลดขนาดลงนะครับผมโดยการลดขนาดเนี่ยจะลดขนาดเฉพาะเอาเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นโดยการเลือกค่าที่สำคัญนะครับจากกลุ่มของข้อมูลนะครับมักจะใช้มักจะมีรูปแบบในการคัดเลือก2รูปแบบนะครับก็คืออันดับแรกครับ1ครับ max pooling นะครับ max pooling คือการเลือกค่าที่มากที่สุดในตารางนะครับออกมาเพื่อเป็นสกัดเป็นคุณลักษณะนะครับโดยอย่างเช่นภาพในภาพสีเหลืองนะครับที่มีเลข1 3 4 1นะครับในวิธีการของ Max Pooling ก็จะเลือกเลขที่มากที่สุดก็คือเลข4นะครับผมเข้ามาเพื่อทำเป็นคุณลักษณะเฉพาะนะครับผมและทำการลดข้อมูลตำแหน่งของข้อมูลนะครับและในส่วนที่2นะครับก็คือโดยวิธีการลดขนาดข้อมูลในส่วนที่2ก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือเป็น Average นะครับ Pooling นะครับก็คือการใช้ค่าเฉลี่ยนะครับการใช้ค่าเฉลี่ยหมายความว่าก็คือนำค่าทุกค่านะครับมาทำการหาค่าเฉลี่ยซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดขนาดนะครับของชั้น pooling layer ครับที่ใช้งานกันนะครับจากนั้นนะครับชั้นสุดท้ายนะครับชั้น fully conducted นะครับผมหรืออาจจะเรียกไว้ได้ว่าเรียกว่า dense layer ก็ได้นะครับชั้นนี้นะครับคือชั้นสุดท้ายนะครับของเครือข่ายประสาทเทียมนะครับในชั้นก่อนหน้าที่ถูกเชื่อมโยงกันทุกโหนดนะครับโดยชั้นนี้จะใช้การเชื่อมโยงน้ำค่าน้ำหนักนะครับหรือเรียกว่าเวทนะครับผมโดยการคำนวณนะครับในชั้นนี้ก็คือจะใช้ตัวของ activation function นะครับในการ classification output ออกมานะครับโดย activation function เนี่ยที่ใช้เนี่ยที่นิยมใช้กันก็คืออาจจะมีsigmoid นะครับ ReLU หรือเป็น tran นะครับซึ่งในกระบวนการดังกล่าวนะครับ activation function นะครับผมสามารถศึกษาได้นะครับในหน่วยที่9นะครับผมก็คือสรุปนะครับผมขั้นตอนโครงข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นะครับผมชั้นที่1นะครับก็คือชั้นนำข้อมูลเข้านะครับหรือ input layer คือการนำภาพนะครับที่ต้องการมาทำเป็นตารางนะครับโดยข้อมูลที่นำมาเป็นตารางนะครับจะเป็นสายแบบ3มิติก็คือกว้างยาวและก็ค่าสี RGB นะครับชั้นที่2นะครับ convolutional นะครับคือการสกัดคุณลักษณะนะครับเฉพาะของข้อมูลนะครับเพื่อทำเป็นตารางและเป็นค่าน้ำหนักออกมานะครับผมโดยวิธีการนะครับก็จะมีการทำ padding นะครับ padding นะครับเพื่อ
ให้ข้อมูลตรงขอบนะครับ input เพื่อใช้ในการทำข้อมูลในขอบ input นะครับและ2นะครับการสลับตำแหน่งแบบ slice นะครับคือการสลับตำแหน่งไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาคุณลักษณะต่างๆของภาพนะครับผมก็คือในส่วนของขั้นตอน

ด้วยกัน2วิธีด้วยกันก็คือ Max Pooling และ Average Pooling นะครับผมและในส่วนสุดท้ายก็คือ Fully Conducted นะครับเป็นฟังก์ชันการประมวลผลนะครับผมโดยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็คือการนำตัวของ Activation Function นะครับมาใช้งานนะครับเพื่อคัดเลือก Input ในการทำนายผลต่อไปครับทั้งหมดนี้ก็คือการสรุปนะครับในเนื้อหาของเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกตอนที่1โครงข่ายประสาทเทียม Convolution ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่2กระบวนการทำงานหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวนะครับผมวัตถุประสงค์นะครับในการบรรยายครั้งนี้นะครับก็คืออยากให้นักศึกษานะครับเข้าใจความหมายของกระบวนการทำงานนะครับของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวนะครับแล้วก็วิธีการทำงานต่างๆในชั้นต่างๆของกระบวนการนะครับผมหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวนะครับหรือที่เรียกว่า long short term memory นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่านะครับ LSTM นะครับคือประเภทของsequential neural network นะครับโดยทั่วไปนะครับคือการเรียนรู้เชิงลึกแบบ LSTM อันนี้นะครับเกิดขึ้นมานะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหานะครับข้อจำกัดของ CNN นะครับที่ไม่สามารถที่จะจดจำลำดับข้อลำดับที่ยาวได้นะครับผมโดยทั้งหมดเนี่ยรวมถึงความหมายและโครงสร้างนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเกรดนะครับที่เกี่ยวกับเกรดต่างๆของ LSTM นะครับโดย LSTM เนี่ยเขาจะแบ่งการทำงานออกเป็นเกรดต่างๆประตูต่างๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายกันต่อไปนะครับคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับข้อมูลนะครับของ LSTM บ้างนะครับผมข้อมูลที่จะมาใช้กับ LSTM นะครับข้อมูลของ LSTM เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นลำดับนะครับผมอย่างเช่นนะครับการใช้ข้อมูลเนี่ยก็คือการใช้ลำดับก็คือ it was learning นะครับก็คือมันต้องเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนนะครับผมที่ถึงจะสามารถใช้กับข้อมูลใช้วิธีการคำนวณแบบ LSTM ได้นะครับผมโดยข้อมูลนะครับต่างๆนะครับที่จะมาใช้คำนวณเช่นข้อมูลแบบ time series prediction นะครับข้อมูลแบบ time series prediction หมายความว่าการเช่นการทำนายตลาดหุ้นการนำข้อมูลก่อนหน้านี้ก่อนหน้านะครับมาใช้การคำนวณข้อมูลในอนาคตนะครับหรือข้อมูลประเภท NLP ก็ได้นะครับ NLP ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับภาษาก็คือ Natural Language Processing นะครับคือการสร้างตัวของ pattern ขึ้นมาเพื่อทำนายนะครับ prediction ข้อความต่างๆนะครับได้นะครับผมโดยข้อมูลที่ใช้เนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่แบบเป็น sequential เท่านั้นนะครับโอเคครับจากนั้นเรามาดูนะครับผมคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักนะครับเกี่ยวกับกระบวนการนะครับการทำงานของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวหรือที่เรียกว่า LSTM กันนะครับผมโดยกระบวนการของ LSTM นะครับจะมีกระบวนการทำงานทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะเรียกว่า forget gate นะครับขั้นตอนที่2ก็คือสถานะเซลล์นะครับผมเซลล์สเตทขั้นตอนที่3นะครับก็คืออินพุตเกตนะครับผมก็คืออินพุตเกตและขั้นตอนที่4นะครับก็คือเอาท์พุตเกตก็คือการพรีดิคชันตัวของข้อมูลนะครับเรามาเริ่มกันที่ forget gate ก่อนนะครับ forget gate นะครับก็คือประตูที่ควบคุมนะครับการลืมสถานะของเซลและการตัดสินใจนะครับประตูนี้นะครับผมในประตูนี้นะครับจะเป็นการควบคุมนะครับและการควบคุมของสถานะเซลล์ในปัจจุบันและสถานะที่ซ่อนอยู่นะครับโดยข้อมูลนะครับจากภาพนะครับจะเห็นว่าข้อมูลสถานะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวของ x นะครับที่เข้ามานะครับโดยและต่อมานะครับก็จะเป็น ht ลบ1ก็คือเป็น hidden state นะครับก่อนหน้าเพื่อใช้ในการคำนวณ นะครับโดยค่าการคำนวณของ h นะครับ h ก่อน ht ลบ1นะครับจะถูกส่งผ่านตัวฟังก์ชันซิกมอยด์นะครับผมเพื่อสร้างค่านะครับระหว่าง0กับ1นะครับสร้างค่าระหว่าง0กับ1หมายความว่าถ้าค่าที่ได้มีค่าเข้าใกล้1มากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสสูงที่จะนำมาใช้งานนะครับผมนี่คือวิธีการคำนวณนะครับของตัว forget gate นะครับจากนั้นเนี่ยพอได้ค่านะครับจาก0จากซิกมอยด์แล้วเนี่ยมันก็จะทำการส่งไปในสเตทต่อไปนะครับผมตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคนะครับผมใช้ประโยคว่าเด็กน้อยผู้หญิงนั้นกำลังกินข้าวนะครับ

ครับผมโดยประโยคนี้จะมี input นะครับปัจจุบันที่ใช้ในการคำนวณโดยใช้นะครับคำว่าน้อยนะครับอยากเห็นคำว่าน้อยนะครับเป็น input ปัจจุบันนะครับในแต่ละกระบวนการที่จะนำเข้านะครับผมเรียกว่า hidden state มาทำการคำนวณนะครับจาก input ก่อนหน้าจะมีการเก็บไว้ใน memory นะครับโดย memory ตัวนี้จะถูกส่งผ่านในฟังก์ชัน sigmoid นะครับค่าที่ส่งผ่านนะครับค่าที่ส่งผ่านเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นค่าระหว่าง0กับ1นะครับตรงตัวซิกมอยด์ตรงนี้นะครับตรงสีชมพูตัวขึ้นมานะครับแล้วขึ้นมาในส่วนของตามเส้นสีแดงนะครับเพื่อไปสู่ตัวของเซลล์สเตตต่อไปนะครับส่วนที่2นะครับตัวสถานะเซลล์พอเราได้ตัวของค่าตัวของ forget state เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะส่งค่าเนี่ยขึ้นไปตามเส้นแดงนะครับไปสู่ในจุดของสีเหลืองที่เป็นกากบาทนะครับมาดูกันก่อนนะครับว่าสถานะเซลล์สเตททำหน้าที่อะไรสถานะเซลล์สเตทเนี่ยคือมีหน้าที่นะครับทำหน้าที่เก็บและถ่ายโอนข้อมูลนะครับลำดับความยาวเพื่อช่วยในการเรียนรู้และรักษาข้อมูลนะครับที่มีความสำคัญระยะยาวนะครับผมโดยตัวของเซลล์สเตทนะครับจะทำการตัดสินใจนะครับว่าจะนำข้อมูลที่ได้จากก่อนหน้านี้มาใช้คำนวณหรือใช้ในการตัดสินใจด้วยหรือไม่นะครับก็คือจะเป็นเส้นนะครับในจากภาพนะครับก็จะเป็นเส้นสีแดงครับทั้งหมดนะครับในการตัดสินใจของเซลล์สเตตนะครับตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างเนี่ยใน X1 ของเราอ่ะในอินพุตปัจจุบันของเราอ่ะจะใช้คำว่าน้อยครับแต่คราวนี้พอยังเห็นได้ว่าคําว่าเด็กน้อยเนี่ยอาจจะมีคำนี้มีอาจจะมีความถี่ที่สูงเกิดขึ้นกันบ่อยนะครับในตัวของซิกมอยเนี่ยอาจจะให้ค่าตัวของเด็กน้อยเนี่ยมีค่าใกล้เคียง1นะครับพอค่าที่ใกล้เคียง1เนี่ยมันขึ้นมานะครับในเซลล์สเตทเนี่ยเซลล์สเตทจะเป็นตัวนะครับวิเคราะห์นะครับข้อมูลต่างๆนะครับว่าคําที่จะใช้ในการทํานายในการทํานายครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นคําว่าเด็กจะคําว่าน้อยอย่างเดียวคำว่าเด็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในฟังจะเป็นการซึ่งตรงนี้จะเป็นขั้นตอนในเซลล์สเตทนะครับว่าจะทำการdelete หรืออัปเดตข้อมูลก่อนหน้านี้ออกครับผมต่อมานะครับ input gate นะครับต่อมา input gate นะครับ input gate เนี่ยก็คือส่วนที่มีหน้าที่ควบคุมนะครับการไหลของข้อมูลเข้าสู่สถานะเซลล์สเตทนะครับของLSTM นะครับผมโดยใช้ input ปัจจุบันและสถานะที่ซ่อนอยู่นะครับก่อนหน้านี้เป็น input การทำงานของ input gate นะครับจะมีการคำนวณให้ความสำคัญแก่ข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสู่สถานะโดยวิธีการคำนวณนะครับจะใช้ค่าน้ำหนักหรือ weight นะครับและใช้ฟังก์ชัน sigmoid นะครับเพื่อใช้คำนวณการเปิดปิด gate นะครับสำหรับข้อมูลใหม่นอกจากนี้นะครับ input gate ยังมีการคำนวณเพื่อใช้ควบคุมสถานะเซลล์เก่าไปยังสถานะเซลล์ใหม่ด้วยลักษณะของ input gate ที่ใช้ฟังก์ชัน sigmoid อีกด้วยนะครับผมจากภาพนะครับผมก็จะเป็นการนำ input gate ก็จะนำข้อมูลเข้านะครับโดยข้อมูลเข้าเนี่ยก็คือจะวิ่งมาทางเส้นด้านล่างสีแดงนะครับโดย i นะครับก็คือเป็นลำดับของคำนะครับที่ใช้นะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาในสู่ฟังก์ชันของการซิกมอยแล้วก็แทรนนะครับทานนะครับซึ่งจะเข้ามาในตัวของการคัดเลือกอินพุตที่เข้ามาต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับก็คือ output gate นะครับ output gate นะครับคือเกตที่ทำหน้าที่ในการตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับข้อมูลในเซลล์สเตทว่าควรนำออกมาเป็นผลลัพธ์หรือไม่นะครับโดยเซลล์สเตทนะครับโดย output gate นะครับก็จะทำการให้ค่าส่วนหนึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของโมเดลนะครับในลำดับข้อมูลนะครับผมจากเซลล์นี้นะครับก็จะทำการรวมข้อมูลนะครับผมจากตัวของทุก gate นะครับออกมาเพื่อหา hidden state ที่ใช้ค่าครับในการคำนวณต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นการสรุปนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับผมก็คือ LSTM หรือ Long Short Term Memory นะครับมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะครับของ INN นะครับโดยที่ปัญหาของ INN คือไม่สามารถที่จะจดจำข้อมูลนะครับระยะยาวได้นะครับจึงทำให้เกิดวิธีการแบบ LSTM ขึ้นมาโดย LSTM เนี่ยก็คือมันจะเพิ่มตัวของ memory ขึ้นมานะครับอยู่ที่อยู่ในตัวของ cell state

ต่างๆนะครับทำให้ LSEM เนี่ยมีความสามารถที่จะทำนายผลได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การทำนายผลที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็การสร้างเมมโมรีขึ้นมาเนี่ยมันก็แลกมาด้วยจำนวนของtrending data ที่ใหญ่ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผมโดยข้อมูลที่เหมาะสมนะครับสำหรับการเทรนทางการ prediction นะครับด้วยวิธีการแบบ LSTM นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับ sequential neural network ก็คือข้อมูลที่เป็นลำดับชั้นเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนนะครับโดยทั่วไปก็อย่างเช่นพวกภาษานะครับที่มีลำดับขั้นตอนมีคำชัดเจนมีการเรียงคำที่ถูกต้องนะครับผมจะเป็นภาพต่างๆนะครับหรือข้อมูลหุ้นนะครับก็สามารถเอา LSTM มาใช้งานได้นะครับจากนั้นเนี่ยในกระบวนการนะครับของ LSTM เนี่ยก็จะมีอยู่4อันด้วยกันนะครับก็คือกระบวนการแรกนะครับผมก็คือกระบวนการ forget gate นะครับก็คือใช้ในการคำนวณ นะครับการลืมข้อมูล stateก่อนหน้านี้นะครับโดยใช้ฟังก์ชันซิกมอยด์ในการสร้างค่าระหว่าง0กับ1นะครับผม2นะครับสถานะเซลล์สเตทนะครับคือสถานะที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะจดจำสเตทนั้นเก็บไว้ไหมหรือว่าจะไม่เอานำมาใช้ต่อนะครับผม3นะครับอินพุตเกตนะครับก็คือเกตที่มีหน้าที่ควบคุมนะครับการไหลข้อมูลของเซลล์สเตทนะครับโดยใช้ค่าน้ำหนักนะครับในการควบคุมinput gate นะครับผมและ4นะครับผม output gate นะครับก็คือการทำนายผลลัพธ์ออกมานะครับผมโดยทั้งหมดนี้นะครับก็คือการสรุปเนื้อหาของเรื่องเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่2นะครับกระบวนการทำงานของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวครับผม

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดรับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automation โมดูล Introduction to Cyber Securityของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Networking และ Cyber Security ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของ

0: ตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoT ด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Security ด้าน Networking สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code LINE Official grad.ict@stou หรือ QR Code ไลฟ์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้รักษาหาย
3: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
5: ว้าวเพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาครับช่วงนี้เราจะคุยกันถึงหน่วยที่10นะครับเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันชีวิตตอนที่1และตอนที่2นะครับเราแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องการจัดการความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องการประกันแต่ว่าเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยเราอยากจะแยกระหว่างการประกันชีวิตกับการประกันทรัพย์สินนะครับในหน่วยที่10นี้เราจะพูดถึงเรื่องของการประกันชีวิตก่อนนะครับเวลาเราพูดถึงการจัดการความเสี่ยงเนี่ยนักศึกษาคงจะจำได้ว่าเรามีวิธีการจัดการความเสี่ยงใหญ่ๆอยู่4วิธีด้วยกันนะครับก็คือการยอมรับความเสี่ยงการลดหรือควบคุมความเสี่ยงการโอนความเสี่ยงและก็การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับถ้าหากว่าจะดูกันให้ถูกต้องแล้วเนี่ยการประกันชีวิตเป็นเครื่องมือในการโอนความเสี่ยงนะครับก็คือเราเนี่ยมอบให้ประกันชีวิตแบ่งความรับผิดชอบทางด้านการเงินไปนะครับสำหรับความเสี่ยงที่คนเราเนี่ยนะครับจะต้องพบเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราพูดถึงความเสี่ยงของบุคคลกับความเสี่ยงขององค์กรนะครับในแง่ของความเสี่ยงบุคคลเนี่ยนะครับเรามุ่งหมายที่จะโอนความเสี่ยงที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งเรามีความเสี่ยงใหญ่ๆอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับความเสี่ยงของคนเราเนี่ยพูดกันง่ายๆเลยก็คือการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรืออายุสั้นการเจ็บป่วยบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากเหตุไม่คาดฝันและก็การมีอายุยืนยาวหลังจากที่เราเกษียณอายุหรือเลิกทำงานไปแล้วนะครับส่วนทางด้านขององค์กรธุรกิจเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์กรธุรกิจนั้นนะครับก็คือการเสียชีวิตของบุคลากรหรือเจ้าของธุรกิจการเจ็บป่วยการบาดเจ็บหรือทุพพลภาพของบุคลากรแล้วก็การมีอายุยืนยาวหรือเรามุ่งในเรื่องของเงินออมเพื่อเกษียณอายุของบุคลากรนะครับก่อนที่เราจะทำความเข้าใจว่ามันจัดการความเสี่ยงได้ยังไงเนี่ยผมคิดว่าเรามาดูว่าการประกันชีวิตเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีหลากหลายมากๆเลยนะครับในตลาดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยการประกันชีวิตก็จะมีอยู่3ประเภทประเภทแรกก็คือประเภทที่เรียกว่ามีจำนวนมากที่สุดเลยนะครับก็คือประเภทสามัญหรือ ordinary life การประกันชีวิตรายบุคคลสำหรับกลุ่มตลาดชนชั้นกลางถึงผู้ที่มีรายได้สูงนะครับอันนี้ก็เราเรียกว่าประกันชีวิตแบบสามัญซึ่งเกิดขึ้นเป็นแบบแรกในโลกนะครับต่อไปก็เป็นการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมหรือ industrial life การประกันชีวิตที่เป็นรายบุคคลเหมือนกันแต่ว่าเหมาะสำหรับกลุ่มตลาดที่เป็นลูกจ้างคนงานที่มีรายได้น้อยเพราะว่าการประกันแบบเนี้ยมันจะให้ความคุ้มครองไม่สูงแล้วก็เบี้ยประกันก็ไม่สูงด้วยนะครับสุดท้ายเลยก็คือประเภทของการประกันกลุ่มหรือ group life การประกันชีวิตคนหลายๆคนในกรมธรรม์ฉบับเดียวกันซึ่งแน่นอนครับสำหรับองค์กรธุรกิจแล้วก็องค์กรที่เป็นในจ้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้กับลูกจ้างหรือสมาชิกเรามาดูประเภทสามัญก่อนเพราะว่าประเภทสามัญเนี่ยถ้าพูดถึงในท้องตลาดแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคนทำประกันชีวิตประเภทนี้เนี่ยถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประเภทสามัญเนี่ยมีแบบประกันมากมายนะครับท่านอาจจะเห็นว่าเรามีชื่อทางการค้าเยอะแยะเลยนะครับแบบประกันที่มีความหลากหลายนะครับแต่ว่าชื่อที่เป็นทางการหรือชื่อที่เสนอกันต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะครับเราจะแบ่งการประกันสามัญเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่5แบบก็คือการประกันแบบที่เรียกว่าช่วงระยะเวลาแบบประกันตลอดชีพแบบประกันสะสมทรัพย์แบบบำนาญหรือเงินได้รายปีแล้วก็แบบผสมอันนี้พวกเราก็คงจะพอคุ้นๆอยู่นะครับในส่วนของการประกันชีวิตแบบสามัญเนี่ย
พอยุคสมัยเปลี่ยนไปมันก็จะมีการประกันแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกซึ่งอาจจะไม่เข้ากับ5แบบเมื่อกี้นี้นะครับก็คือการประกันชีวิตที่เราเรียกว่าควบการลงทุนหรือ Investment Linked Insurance นะครับแล้วก็การประกันชีวิตรายย่อยหรือ Micro Insuranceเราพูดถึงชื่อมันก่อนกันแล้วกันแล้วเรามาดูว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับการประกันชีวิตแบบสามัญเนี่ยนะครับซึ่งมียอดขายสูงสุดเนี่ยนะครับวงเงินคุ้มครองหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยนะครับเป็นลักษณะสำคัญนะครับว่ามันก็จะมีการกำหนดวงเงินคุ้มครองหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำไอ้นักศึกษาก็อาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์คำนี้นะครับว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งก็หมายถึงจำนวนเงินนะครับหรือวงเงินที่คุ้มครองชีวิตหรือคุ้มครองสุขภาพหรือคุ้มครองอุบัติเหตุก็แล้วแต่นะครับการกำหนดวงเงินขั้นต่ำเนี่ยนะครับอาจจะกำหนดวงเงินต่ำแต่ไม่กำหนดวงเงินขั้นสูงก็ได้หรืออาจจะมีการกำหนดก็ได้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีคนที่ทำประกันเนี่ยนักศึกษาอาจจะไม่ทราบว่าอาจจะมีผู้ที่ทำประกันเนี่ยเป็นวงเงินสูงมากเลยนะครับถึง100ล้านหลายร้อยล้านปัจจุบันนี้เรามีผู้ที่ทำประกันชีวิตรายเดียวนะครับถึง 1,000 ล้านแล้วบริษัทประกันชีวิตอาจจะรับประกันนะครับตามวงเงินที่ลูกค้าขอมาสมัครมาก็ได้หรืออาจจะให้ประกันต่ำกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวงเงินคุ้มครองเนี่ยนะครับมันจะไปกำหนดอะไรครับกำหนดการจ่ายสินไหมกรณีที่เสียชีวิตหรือกำหนดว่าพอครบสัญญาแล้วเนี่ยจะได้รับเงินคืนสักเท่าไหร่ดูเป็นภาพนี่จะง่ายกว่าถ้าเราจะเห็นว่าในกล่องทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับการประกันชีวิตเนี่ยที่เป็นสัญญาหลักเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านขวามือเป็นสัญญาเพิ่มเติมนะในสัญญาหลักเนี่ยมันจะทำหน้าที่แค่สองอย่างก็คือถ้าลูกค้าเสียชีวิตนะถ้าตายก็จ่ายเงินหรือถ้าลูกค้าอยู่ครบสัญญาก็มีการจ่ายเงินนะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยก็คือตัวที่กำหนดว่าแล้วตายจะจ่ายเท่าไหร่อยู่จะจ่ายเท่าไหร่นะครับทางด้านขวามือนะครับเป็นเรื่องของสัญญาเพิ่มเติมซึ่งก็จะสามารถซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับบวกเข้าไปนะฮะนักศึกษาก็จะเห็นว่าจะมีทั้งการประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงแล้วก็มีสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆอีกนะครับซึ่งเราจะได้กล่าวถึงในต่อไปนะครับลักษณะอีกข้อหนึ่งของการประกันชีวิตสามัญก็คือถ้าพูดถึงเบี้ยประกันชีวิตที่ผู้ออกประกันหรือลูกค้าต้องจ่ายเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันตามไหนครับตามเพศแล้วก็อายุของผู้ทำประกันทีนี้เมื่อเริ่มทำประกันชีวิตแล้วเนี่ยประกันชีวิตสามัญเนี่ยก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์หลักเนี่ยก็จะคงที่ไปตลอดสัญญานะครับการชำระเบี้ยนี่ก็จะมีแบบชำระครั้งเดียวแล้วก็ชำระเป็นรายงวดนะครับเวลาชำระรายงวดเนี่ยเรากำหนดให้เป็นรายปีแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะขอแบ่งชำระเป็นราย6เดือนราย3เดือนหรือรายเดือนก็ได้นะครับกำหนดของเวลาชำระเบี้ยเนี่ยก็จะมีเวลาผ่อนผันให้นะครับก็คือผ่อนผันให้30ถึง31วันนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยแต่ว่าในบางกรณีนะครับอาจจะมีการผ่อนผันยาวขึ้นอย่างเช่นช่วงโควิด19เนี่ยนะครับก็จะมีการผ่อนผันให้ยาวขึ้นถึง90วันข้อที่3ก็คือเรื่องของการพิจารณาประกันข้อนี้เนี่ยหมายความว่าเวลาคนจะทำประกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าบริษัทจะรับประกันทุกคนอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับสุขภาพเพราะฉะนั้นการประกันชีวิตจึงมีทั้งแบบที่เรียกตรวจสุขภาพแล้วก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพซึ่งก็จะพิจารณาจากการทำแบบไหนจำนวนเงินประกันสูงไหมอายุอาชีพและประวัติสุขภาพซึ่งหมายถึงประวัติการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันเนี่ยมีหรือเปล่านะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผลออกมาก็คือว่ารับประกันตามปกติหรือว่าถ้าหากว่าไม่ปกติก็จะเป็นการเพิ่มเบี้ยประกันเลื่อนการรับประกันไปหรือปฏิเสธการรับประกันไปเลยก็มีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดต่อไปสำหรับอีกข้อหนึ่งนะครับลักษณะที่สำคัญก็คือการประกันชีวิตสามัญก็จะบวกสัญญาเพิ่มเติมเข้าไปได้อันนี้เป็นการ
บวกเข้าไปโดยสมัครใจก็หมายความว่าซื้อเพิ่มนั่นเองนะครับสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบไว้กับกรมธรรม์หลักได้ก็อาจจะมีเรื่องของการอุบัติเหตุคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมโรคร้ายแรงนะครับแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมอื่นการประกันชีวิตแบบแรกที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือการประกันชีวิตที่เราเรียกว่าแบบชั่วระยะเวลาหรือ term life insurance ชั่วระยะเวลาเนี่ยเราจำง่ายๆเลยครับก็คือให้ความคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียวไม่มีการสะสมทรัพย์เลยนะครับแล้วก็จะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตส่วนเมื่ออยู่ครบสัญญาแล้วเนี่ยก็จะจบกันไปนะครับไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนนะครับคำว่าชั่วระยะเวลาก็แปลว่าชั่วเวลา5ปี10ปี15ปี20ปีหรือ30ปีนะครับแล้วแต่แบบประกันจะกำหนดแบบประกันแบบนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าอัตราเบี้ยประกันจะต่ำกว่าแบบอื่นซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการวงเงินคุ้มครองสูงๆแต่ว่าต้องการจ่ายเบี้ยประกันต่ำหน่อยนะครับแล้วก็จำนวนเอาประกันภัยเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่คงที่ตลอดสัญญามีแบบที่สามารถลดลงได้แล้วก็มีแบบที่สามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับช่วงระยะเวลาเนี่ยเราสามารถต่อสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์เป็นแบบอื่นก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีพูดถึงนะครับดูจากภาพก็ชัดเจนนะครับท่านจะเห็นว่าแบบช่วงระยะเวลาเนี่ยช่วงซ้ายเนี่ยนะครับไอ้ช่วงทางขวามือเนี่ยนะครับก็ตายจ่ายเงินอย่างเดียวนะครับไม่มีส่วนที่

เป็นเรื่องของการสะสมทรัพย์ส่วนสัญญาเพิ่มเติมจะบวกเข้าไปหรือไม่ก็แล้วแต่ผู้เอาประกันนะครับนี่เป็นภาพตัวอย่างนะครับการประกันภัยการประกันชีวิตแบบช่วงระยะเวลา7ปีนะครับจำนวนเอาประกันภัยคงที่ 100,000 บาทเห็นไหมครับก็เรียกว่าตลอดสัญญาเนี่ยนะครับใน7ปีนี้ถ้ามีการเสียชีวิตก็จ่าย 100,000 บาทก็แปลว่าคนข้างหลังได้ใช้นะครับแต่ว่าครบ7ปีแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไม่ได้รับเงินคืนนะครับก็จบสัญญากันไปนี่เป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าคนที่ทำประกันสินเชื่อเนี่ยนะครับก็มักจะซื้อประกันแบบนี้นะครับเราเรียกว่าแบบช่วงระยะเวลา10ปีนะครับแล้วมีจำนวนเงินเอาประกันภัยลดลงมันลดลงนี่นะครับมันก็จะลดลงตามจำนวนสินเชื่อที่มีการผ่อนชำระนะครับเวลากู้เงินจากธนาคารเนี่ยนะครับผู้กู้ทำประกันภัยชนิดนี้ไว้เนี่ยนะครับเป็นอะไรไปก็ธนาคารก็จะได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยเป็นการชดใช้หนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าหนี้สินลดลงเรื่อยๆนะครับจำนวนเงินประกันภัยหรือวงเงินคุ้มครองมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อครบสัญญาก็จะจบกันไปนะครับไม่มีการคืนเงินแบบประกันที่2เนี่ยนะครับเป็นแบบประกันที่เราเรียกว่า whole life หรือแบบตลอดชีพแบบนี้เนี่ยแหละครับเป็นแบบประกันที่เรียกว่าเกิดขึ้นก่อนนะครับในโลกเลยนะครับระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพเนี่ยความหมายของตลอดชีพก็คือ10ถึง99ปีนะครับนั่นหมายความว่าคุ้มครองผู้เอาประกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีการเลิกสัญญาเนี่ยนะครับก็จะคุ้มครองไปตลอดจนกว่าจะเสียชีวิตหรือ90ถึง99ปีนะเว้นแต่ว่าใครที่มีอายุยืนเกินนั้นไปเนี่ยนะครับบริษัทก็จะคืนเงินให้การชำระเบี้ยประกันแบบตลอดชีพเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการชำระไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการหยุดหรือจะกำหนดเวลาชำระก็ได้ครับ15ปี20ปีหรือชำระเบี้ยครั้งเดียวอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกนะครับการประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยจะมีอัตราเบี้ยประกันเนี่ยนะครับสูงกว่าแบบช่วงระยะเวลาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจะต่ำกว่าแบบสะสมทรัพย์นะครับและเมื่อกรมธรรม์เนี่ยมีมูลค่าสะสมแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถกู้เงินไปใช้ได้หรือเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสดทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้ก็จะต่างกับแบบช่วงระยะเวลานะครับดูตามภาพก็จะเห็นได้ว่าทางด้านขวามือเนี่ยช่องที่เป็นตายจ่ายเงินเนี่ยนะครับจะโตๆหน่อยเป็นวงกลมที่ใหญ่หน่อยแต่อยู่จ่ายเงินเนี่ยน้อยหน่อยนั่นก็แปลว่าอะไรครับกรมธรรม์ชนิดนี้เนี่ยมันเน้นที่ความคุ้มครองนะครับแล้วก็สามารถบวกสัญญาเพิ่มเติมที่เป็นอุบัติเหตุสุขภาพหรือโรคร้ายแรงเข้าไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับอันนี้เป็นแบบประกันตลอดชีพนะครับชำระเบี้ยประกันภัย15ปีคุ้มครองถึงอายุ99ปีครับในภาพนี้เป็นวงเงิน 400,000 บาทนะครับก็จะเห็นได้ว่าชำระเบี้ยประกันไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ 168,000 บาทนั่นหมายความว่านี่คือเงินทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายแต่ว่าความคุ้มครองที่ได้ก็คือ 400,000 บาทเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่สัญญายังมีผลบังคับอยู่นะครับแล้วก็หลังจากครบกำหนดชำระเบี้ย15ปีแล้วหยุดชำระเบี้ยแล้วกรมธรรม์ก็ยังคุ้มครองต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งถึงอายุ99ปีถ้า99ปีแล้วยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะมีเงินคืนนะครับในนี้จะเห็นได้ว่ามีเงินคืน 232,000 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกัน15ปีแบบประกันที่ได้รับความนิยมอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบสะสมทรัพย์หรือ endowment แบบสะสมทรัพย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองชีวิตแล้วก็ควบคู่ไปกับการออมทรัพย์ด้วยการชำระเบี้ยประกันก็มักจะมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนนะครับมีการชำระเบี้ยตลอดสัญญา10ปี15ปี20ปีหรือบางกรมธรรม์เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าครบอายุ55แล้วก็จบสัญญาหรือ60หรือ65ปีนะครับบางครั้งก็จะมีการชำระเบี้ยประกันที่สั้นกว่าอายุสัญญาเช่นสัญญา20ปีแต่ชำระเบี้ยประกันเพียง10ปีสัญญา15ปีแต่ชำระเบี้ยประกันเพียง7ปีนะครับอ
ัตราเบี้ยประกันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะสูงกว่าแบบตลอดชีพซึ่งแน่นอนครับก็เพื่อไปตอบสนองวัตถุประสงค์ในการออมเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆนะครับบางคนก็จะเก็บไว้เพื่อเป็นเงินเกษียณอายุหรือบางคนก็จะเก็บไว้เพื่อเป็นเงินกองทุนการศึกษาสำหรับลูกนะครับบางกรมธรรม์เนี่ยนะครับก็อาจจะให้เงินวงเงินคุ้มครองเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นช่วงๆตลอดสัญญานะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าท่านดูตามภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าวงเงินที่อยู่จ่ายเงินเนี่ยนะครับวงกลมที่อยู่จ่ายเงินเนี่ยก็จะใหญ่กว่าวงเงินที่ตายจ่ายเงินก็แปลว่าแบบประกันแบบนี้เขาเน้นที่อะไรครับที่การสะสมทรัพย์แต่ก็มีความคุ้มครองชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็จะบวกสัญญาเพิ่มเติมต่างๆไปได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์15/5ซึ่งมีคืนล่วงหน้าด้วยนะครับปีละ 5% ชำระเบี้ยประกันแค่5ปีแต่คุ้มครอง15ปีแล้วแถมยังมีความคุ้มครองเพิ่มอีกนะครับจะเห็นได้ว่าความคุ้มครองเพิ่มนั้นก็จะเพิ่มเป็นขั้นบันไดนะครับในกรมธรรม์นี้ก็จะเพิ่มเป็น 105% 210% 315% และ 420% และสูงสุดที่ 525%เวลาเราบอกเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือวงเงินคุ้มครองชีวิตนะครับแล้วก็จะมีการระบุว่าคืนเงินเท่าไหร่นะครับในแต่ละปีนะครับต่อไปนะครับแบบที่4นะครับเป็นการประกันชีวิตแบบบำนาญหรือเงินได้รายปี annuity ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นการประกันชีวิตที่คุ้มครองรายได้ในวัยเกษียณอายุแล้วก็มักจะจ่ายเงินได้เป็นรายปีหรือเป็นเงินคล้ายๆเงินบำนาญ นะครับแก่ผู้เอาประกันที่มีอายุยืนยาวกรมธรรม์แบบบำนาญเนี่ยจะต่างกับแบบอื่นนะครับตรงที่ว่าสัญญากรมธรรม์เขาจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือเป็นช่วงชำระเบี้ยประกันหรือช่วงสะสมช่วงนี้จะไม่มีเงินคืนอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่2ก็คือช่วงที่รับบำนาญตอนนี้ก็หมายความว่าชำระเบี้ยจบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้รับเงินอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกำหนดปีเริ่มต้นแล้วปีที่สิ้นสุดการรับบำนาญเนี่ยนะครับตามอายุของผู้เอาประกันนะครับกรณีเสียชีวิตก่อนปีสิ้นสุดการรับบำนาญเนี่ยนะครับบริษัทประกันก็บอกว่าเอ๊ะถ้าคนที่เสียชีวิตก่อนเนี่ยนะครับก็จะไม่เสียเปรียบเพราะว่าก็จะมีการรับรองว่าจะจ่ายเงินบำนาญขั้นต่ำเนี่ยนะครับให้กี่งวดเช่นอาจจะรับรองขั้นต่ำ15 งวดถ้าหากว่าเสียชีวิตก่อนที่จะรับไปครบทั้งหมดเนี่ยนะครับบริษัทก็จะจ่ายงวดที่เหลือเนี่ยนะครับให้กับทายาทดูตามภาพนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่รับบำนาญ นะครับก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าอยู่จ่ายเงินนะครับแต่ช่วงที่สะสมเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงชำระเบี้ยเนี่ยนะครับมีเกินเสียชีวิตก่อนก็จะเหมือนกับการประกันชีวิตทั่วไปก็หมายความว่าก็จะจ่ายเงินคุ้มครองนะครับตามจูงเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้นะครับส่วนในช่วงรับบำนาญเนี่ยก็จะจ่ายเงินนะครับตามที่ตกลงกันไว้ปีละครั้งการประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนภาษีได้55/85อันนี้เป็นตัวอย่างความหมายก็คือชำระเบี้ยประกันถึงอายุ55ปีแล้วก็รับบำนาญจนถึงอายุ85ปีนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับแบบประกันแบบนี้ให้บำนาญ 10% ต่อปีเช่นว่าถ้าเกิดว่าทำในวงเงิน 100,000 บาทก็จะได้รับ 10,000 บาทนะครับไปเรื่อยๆจนถึงอายุ85นะครับแล้วก็ในกรณีที่เสียชีวิตก่อนเช่นว่าพอถึงอายุ80เสียชีวิตแล้วนะครับอย่างนี้นะครับก็จบกันไปนะฮะถือว่าอันนี้เป็นแบบประกันแบบบำนาญซึ่งใครก็ตามที่มีอายุยืนยาวเนี่ยก็จะได้เปรียบนิดหน่อยแต่ใครที่อายุสั้นไปนิดนึงนะครับบริษัทประกันเขาก็จะรับรองว่าจะจ่ายให้10งวดหรือ15งวดนะครับแล้วก็ถ้ารับไปไม่ครบก็จะจ่ายให้กับทายาทหรือผู้รับประโยชน์แบบที่เราเรียกว่าแบบผสมหรือ Combined Life Insurance ก็คือเอา4แบบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมา mix หรือผสมกัน
พื่ออะไรครับ

มันจะทําให้แบบประกันเนี่ยนะครับมีความจูงใจนะครับแล้วดูเรียกว่าเอ้ยทําให้การวางแผนประกันชีวิตเนี่ยเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับเวลาผสมกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันนะครับซึ่งชื่อทางการค้านี่ก็อาจจะแตกต่างไปจากนี้ก็ได้นะครับเช่นว่าแบบประกันสะสมทรัพย์ที่มีเงินคืนล่วงหน้าระหว่างสัญญาหรือแบบประกันสะสมทรัพย์ที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็นช่วงๆหรือแบบตลอดชีพที่มีเงินคืนล่วงหน้าก็มีนะครับหรือแบบสะสมทรัพย์ที่ออกแบบมาเพื่อสําหรับเด็กๆหรือเยาวชนโดยเฉพาะแล้วก็การประกันชีวิตแบบที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลก็หมายความว่าแต่ละปีเนี่ยนะครับก็จะมีเงินปันผลจ่ายให้เหมือนกับหุ้นในบริษัทต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับการประกันชีวิตแบบผสมเนี่ยนะครับถ้าดูตามภาพนี้ก็แปลว่าเราเนี่ยมีทั้งตายจ่ายเงินแล้วก็อยู่จ่ายเงินนะครับเหมือนกับแบบประกันอื่นแหละแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มกิมมิกหรือเพิ่มความจูงใจเข้าไปอีกหน่อยว่าถ้ามีคืนล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าส่งยาวแล้วหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคืนล่วงหน้าบ้างมีจํานวนเอาเงินประกันภัยเพิ่มบ้างมีเงินปันผลนะครับแล้วก็ทําสําหรับเด็กๆก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอาจจะดูลายตาไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าความหมายของมันก็คือเป็นแบบผสมที่มีการสะสมทรัพย์10ปีสัญญาเนี่ย10ปีแต่ว่าชำระเบี้ยประกันเพียง5ปีมีทั้งเงินคืนล่วงหน้าแล้วก็มีทั้งทุนประกันภัยเพิ่มอยู่ในตัวเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในระหว่างที่จ่ายเบี้ยประกันไปนะครับก็จะมีเงินคืนล่วงหน้ามาเป็นระยะไปเรื่อยๆและในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการเสียชีวิตเนี่ยนะครับจำนวนเงินประกันภัยหรือทุนประกันภัยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลาของสัญญานะครับแล้วพออยู่ครบสัญญาก็จะได้เงินคืนเนี่ยนะครับซึ่งในภาพนี้เขาก็แสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตเนี่ยนะครับสูงถึงนะครับ 600% ของทุนประกันเริ่มต้นหรือจำนวนเงินประกันภัยเริ่มต้นผลประโยชน์การออมทรัพย์เนี่ยนะครับก็ได้ถึง 500% นะครับเช่นว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยทำ 100,000 บาทนะครับความคุ้มครองก็จะสูงสุดถึง 600,000 ผลประโยชน์การออมทรัพย์เนี่ยถ้าเกิด10ปีไม่เสียชีวิตเนี่ยนะครับรวมๆแล้วก็จะได้รับเงินคืนไปทั้งหมดประมาณ 500% นะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่ดูเรียกว่าจูงใจนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการประกันชีวิตแบบพิเศษนะครับก็คือการประกันชีวิตเราเรียกว่า investment link หรือควบการลงทุนอันนี้แหละครับยุคสมัยเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับการประกันชีวิตที่เป็นแบบสะสมทรัพย์เนี่ยนะครับอาจจะให้ผลตอบแทนที่ไม่มากพอหรือไม่จูงใจนะครับก็จะมีการประกันชีวิตแบบควบการลงทุนเนี่ยนะครับมาให้ลูกค้าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยแบบนี้เนี่ยมี2วิธีก็คือแบบรายงวดหรือแบบชำระเบี้ยครั้งเดียวที่จริงก็เหมือนกับแบบสามัญเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือว่าเขาจะมีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายว่าเงินเบี้ยประกันที่ลูกค้าชำระให้กับบริษัทประกันเนี่ยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์เท่าไหร่เป็นค่าการประกันภัยหรือค่าคุ้มครองชีวิตเท่าไหร่แล้วก็เงินส่วนที่เหลือเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเอาไปสะสมในบัญชีกรมธรรม์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่จะไปท็อปอัพหรือว่าจ่ายเงินสะสมเพิ่มได้เพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปลงทุนแล้วก็ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าแบบอื่นนะครับเพราะภาพเนี่ยก็จะเห็นว่านอกจากตายจ่ายเงินและอยู่จ่ายเงินแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนของการลงทุนเนี่ยนะครับเข้าไปเพื่อให้ตอนอยู่เนี่ยได้รับการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นด้วยส่วนสัญญาเพิ่มเติมก็สามารถบวกเข้าไปได้เบี้ยประกันชีวิตนะครับจะถูกจ่ายเป็นแบบไหนนะครับประกันชีวิตควบการลงทุนจะมี2แบบก็คือแบบ Universal Life นะครับแบบนี้เนี่ยจะถูกหักเป็นค่าใช้จ่าย3ข้อก็คือค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ก็คือพวกค่าใช้จ่ายทางด้านธุรการแล้วก็ค่าการประกันภัยคือค่าคุ้มครองชีวิตและค่าบริหารการลงทุนแบบนี้นะครับบริษัทประกันชีวิตจะเอาเงินจากกรมธรรม์เนี่ยนะครับไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเป็นผู้ลงทุนให้แต่เปิดเผยนะครับว่าเป็นลงทุนอะไรยังไงนะครับผลตอบแทนการลงทุนก็ขึ้นลงได้ตามผลประกอบการแต่ว่าอาจจะมีการการันตีหรือว่ารับรองผลประโยชน์ขั้นต่ำนะครับ
นะฮะในภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็คือมีการเอาเงินเนี่ยมีการเอาไปลงทุนนะครับโอกาสที่จะรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นก็จะมีมากขึ้นนะครับสำหรับแบบ Universal Life แบบที่2ก็เป็นแบบที่ตอนนี้ก็นิยมกันนะครับก็คือแบบ Unit Link นะครับก็จะคล้ายๆกับ Universal Life แต่ว่าเบี้ยประกันเนี่ยจะถูกหักเป็นค่าจ่ายแค่2ข้อก็คือค่าจ่ายของกรมธรรม์และค่าการประกันภัยหรือค่าคุ้มครองชีวิตส่วนเรื่องการลงทุนนั้นเขาให้ผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับเป็นผู้เลือกลงทุนนะครับโดยไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมซึ่งบริษัทประกันชีวิตเขาก็นำเสนอว่าจะมีกองทุนรวมเนี่ยนะครับกี่กองที่จะให้เลือกแล้วก็มูลค่าของบัญชีกรมธรรม์ก็คือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนในแต่ละวันนะครับข้อดีครับก็คือว่าแบบยูนิตลิงก์เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่ากรมธรรม์แบบอื่นนะครับมีโอกาสได้แต่ไม่มีการรับรองผลตอบแทนจากการลงทุนก็แสดงว่านะครับอาจจะต่ำกว่าก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผลประกอบการของการลงทุนนะครับรูปแบบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเบี้ยประกันชีวิตความคุ้มครองชีวิตเบี้ยประกันส่วนค่าใช้จ่ายแล้วก็เบี้ยประกันส่วนที่นำไปลงทุนพอร์ตของการลงทุนที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกก็จะให้ผลตอบแทนตามที่กำหนดการประกันชีวิตแบบพิเศษอีกแบบหนึ่งนะครับแบบสุดท้ายแล้วครับก็คือการประกันชีวิตรายย่อยหรือที่เราเรียกว่าไมโครอินชูรันส์อันนี้เนี่ยก็เป็นจริงๆก็เป็นความริเริ่มของทางภาครัฐนะครับว่าอยากจะให้มีการประกันชีวิตระดับฐานรากสำหรับผู้เอาประกันที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับเอาเป็นแบบกรมธรรม์ที่เรียบง่ายระยะเวลาคุ้มครองสั้นๆ นะครับ 1-5 ปีมีข้อยกเว้นน้อยวงเงินคุ้มครองก็ต่ำนะครับไม่เกิน 100,000 บาทเบี้ยประกันก็ต่ำมากเลยนะครับไม่เกินปีละ 1,000 บาทหรือถ้าหากว่ามีการสะสมทรัพย์ก็จะไม่เกินเดือนละ500บาทอันนี้จะเป็นกรมธรรม์สำเร็จรูปเลยนะครับคือไม่ต้องมาเลือกละว่าจะซื้ออะไรนะครับก็จะมีคุ้มครองชีวิตและก็ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุนะครับการพิจารณารับประกันเนี่ยก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับเพราะว่าเป็นวงเงินที่น้อยนะครับลักษณะเนี่ยจะคล้ายกับประกันชีวิตประเทศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในตอน2แต่เข้าใจมากกว่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับว่าการประกันชีวิตรายย่อยที่มีเบี้ยประกัน100บาทต่อปีเท่านั้นเองครับถูกมากเลยนะครับก็จะเห็นว่าคุ้มครองในเรื่องของอะไรฮะการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 100,000 บาทนะครับการสูญเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็จะมีค่าช่วยเหลืองานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ 5,000 บาทนะครับเบี้ยประกันบาทก็แค่100บาทต่อปีอันนี้ก็เป็นสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับนี่ก็จะเป็นแบบประกันทั้งหมดนะครับที่เราพูดถึงแบบประกันประเภทสามัญ นะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาต่อกันในตอนที่2ในเรื่องของการประกันชีวิตประเภทอื่นนะครับหน่วยที่10เนี่ยนะครับเนื้อหามันเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเรามาต่อกันอีกตอนนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้พูดถึงสัญญาเพิ่มเติมของการประกันชีวิตที่ซื้อพ่วงกับสัญญาหลักเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็มาดูกันครับว่าหน้าตาของไอ้เจ้าสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับสัญญาเพิ่มเติมที่สำคัญนะฮะพวกเราอาจจะคุ้นเคยนะครับกับเรื่องของการคุ้มครองอุบัติเหตุการคุ้มครองสุขภาพแล้วก็การคุ้มครองโรคร้ายแรงนะครับแต่มันก็ยังมีสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆนะครับที่อีกสักครู่หนึ่งเราจะพูดต่อไปเนี่ยนะครับเช่นการคุ้มครองการเสียชีวิตแบบช่วงระยะเวลาซึ่งช่วยเพิ่มเงินคุ้มครองชีวิตการยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพการคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยในกรณีที่ทำประกันให้เด็กหรือเยาวชนการคุ้มครองการสูญเสียรายได้เนื่องจากทุพพลภาพและก็การดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุนะครับดูภาพนี้จะเข้าใจง่ายครับเพราะว่าถ้าท่านนึกภาพนะฮะนักศึกษานึกภาพว่าเรามีรถไฟขบวนหนึ่งนะครับกรมธรรม์หลักก็จะเป็นหัวรถไฟนะครับหัวรถไฟเนี่ยมันทำหน้าที่ตายจ่ายเงินกับอยู่ครบสัญญาจ่ายเงินนะครับแล้วก็สามารถจะมีตู้รถไฟที่พ่วงเข้าไปได้อีกหลายๆตู้อันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการนะครับของลูกค้าหรือผู้เอาประกันนะครับก็เช่นว่าบวกอุบัติเหตุเข้าไป
บวกเรื่องสุขภาพเข้าไปบวกเรื่องโรคร้ายแรงเข้าไปหรือบวกสัญญาเพิ่ม

เติมอื่นๆเข้าไปนะครับถ้าเรานึกภาพเป็นตู้รถไฟอย่างเงี้ยเราก็จะจำง่ายนะครับสัญญาเพิ่มเติมหรือที่เราเรียกกันว่า Riders เนี่ยนะครับจุดสำคัญคืออะไรครับมันต้องซื้อพ่วงกับสัญญาหลักคือการประกันชีวิตมันไม่สามารถซื้อต่างหากได้อันนี้หลายนักศึกษาหลายท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะเคยเห็นการประกันอุบัติเหตุล้วนๆการประกันสุขภาพล้วนๆซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ขายแบบนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาต่างหากออกไปนะครับสัญญาเหล่านี้เนี่ยนะครับสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยเรามีอายุสัญญาเพียง1ปีแต่หมายความว่ามันก็จะต่อไปเรื่อยๆแหละครับทุกปีถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองก็มักจะไม่เกินอายุของสัญญาหลักและไม่เกินอายุที่กำหนดแน่นอนครับมันเป็นตู้รถไฟที่พ่วงเพราะฉะนั้นถ้าหัวขบวนมันจบแล้วไอ้พ่วงนี่มันก็ต้องหยุดไปด้วยนะครับแล้วก็เบี้ยประกันเนี่ยนะครับสำหรับสัญญาเพิ่มเติมนี่อาจจะมีทั้งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาอาจจะมีทั้งที่เพิ่มเป็นช่วงๆตามอายุก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการจ่ายผลประโยชน์ต่างหากจากสัญญาหลักนะครับหมายความว่าถ้าทำสัญญาหลักด้วยทำสัญญาเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะจ่ายทั้ง2อันนะครับแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมเนี่ยเกือบทุกตัวเนี่ยนะครับจะไม่มีเงินคืนเมื่อครบสัญญาตัวแรกที่ทุกคนมักจะทำกันนะครับก็คือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุนะครับเวลาเราพูดถึงอุบัติเหตุเนี่ยจะต้องให้คำนิยามไว้ก่อนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายของผู้เอาประกันแล้วก็ทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันเนี่ยนะครับไม่ได้เจตนาหรือหวังไว้ก่อนว่าจะเกิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเพื่อให้ตีความชัดเจนเนี่ยก็จะต้องเข้าใจตามนี้นะครับและแน่นอนการประกันอุบัติเหตุเนี่ยก็จะคุ้มครองไปถึงเรื่องของการฆาตกรรมลอบทำร้ายแล้วก็ภัยจราจรด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะคุ้มครองที่อายุ60ถึง65ปีนะครับแต่ว่าก็อาจจะมียาวกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะพูดเป็นเรื่องๆไปการประกันคุ้มครองอุบัติเหตุเนี่ยนะครับจะมีการคุ้มครองเนี่ยเป็นหลายระดับระดับแรกก็คือคุ้มครองการเสียชีวิตอย่างเดียวเลยตายอย่างเดียวนะครับระดับที่2ก็คือการคุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ระดับที่3คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะและการทุพพลภาพคือไม่สูญเสียอวัยวะแต่ว่าพิการนะครับแล้วก็จะมีการจ่ายชดเชยการเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะและการชดเชยรายได้จากการที่ต้องหยุดทำงานไปนะครับบวกจากการเสียชีวิตที่เกิดจากการฆาตกรรมรอบทำลายและภัยจราจรด้วยอันนี้ก็เป็นสัญญาเพิ่มเติมนะครับที่ว่าด้วยการคุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพอันนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องแสวงหานะครับความคุ้มครองกรณีที่เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าการคุ้มครองสุขภาพเนี่ยมันจะคุ้มครองครอบคลุมไปถึงอุบัติเหตุด้วยนะครับถ้าเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้หรืออุบัติเหตุก็ได้เนี่ยนะครับก็จะมีการคุ้มครองหลายลักษณะลักษณะที่1ก็คือจ่ายเป็นค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือที่เราเรียกกันว่า HB Hospital Benefit นะครับอันนี้ก็คือเข้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะครับเป็นผู้ป่วยในเมื่อไหร่ก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยเป็นรายวันนับจำนวนวันนะครับที่นอนโรงพยาบาลแล้วก็อันที่สองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นแบบจ่ายตามรายการนะครับเช่นว่าค่าห้องเท่าไรค่าหมอเท่าไหร่ค่าผ่าตัดเท่าไหร่ค่าเอ็กซเรย์เท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการจ่ายผลประโยชน์แบบเหมาครับก็คือรักษารวมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับก็มีวงกำหนดไว้ว่าเบิกเงินได้ไม่เกินจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะครับเดี๋ยวนี้การประกันสุขภาพก็คุ้มครองยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มีการคุ้มครองไปจนถึงอายุ80ปีแล้วนะครับแล้วก็คุ้มครองสุขภาพเนี่ยเบี้ยประกันมักจะเพิ่มขึ้นตามอายุนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าอาจจะเป็นตัวเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าดูให้ดีเนี่ยก็จะเห็นว่าแยกตามรายการค่อนข้างละเอียดนะครับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมีทั้งค่าห้องค่ารักษาพยาบาลค่ายานะครับค่าธรรมเนียมการผ่าตัดนะครับค่าปรึกษาแพทย์หลายรายการเลยนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นแผนต่างๆนะครับสำหรับบริษัทนี้นะครับเขาแบ่งออกเป็นแผนที่เรียกว่าระดับ SML แล้วก็ XL นะครับก็คือจะเพิ่มความคุ้มครองเนี่ยไปตามแผนที่เลือก

ประเภทที่3นะครับก็คือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงอันนี้เนี่ยคำว่าโรคร้ายแรงก็คือโรคอะไรครับโรคที่เรื้อรังนะครับรักษากันนานนะครับสร้างความเจ็บป่วยทรมานแก่ผู้ป่วยอย่างรุนแรงแล้วในที่สุดก็อาจจะเสียชีวิตได้โรคร้ายแรงเนี่ยต้องรักษาโดยแพทย์หรือใช้เครื่องมือเฉพาะทางแล้วก็ค่ารักษาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโรคร้ายแรงที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งคืออะไรครับก็คือโรคมะเร็งนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตันโรคหัวใจซึ่งก็มีทั้งโรคหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับโรคไตวายเรื้อรังโรคปอดเช่นวัณโรคหรือปอดอักเสบอันนี้ก็จะเป็น5อันดับนะครับของโรคร้ายแรงที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคจ่ายยังไงครับเขาจ่ายผลประโยชน์เนี่ยนะครับหลายแบบแบบที่1ก็คือค่าชดเชยรายวันคล้ายๆกับเมื่อกี้ก็คือว่าถ้านอนโรงพยาบาลเมื่อไหร่แล้วก็นับเป็นวันไปตกลงกันว่าจะจ่ายวันละ1,000-2,000หรือเป็นหมื่นอะไรก็ตามนะครับก็จะนับจำนวนวันจ่ายกันไปนะครับหรือจะจ่ายจำนวนเอาประกันภัยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงก็ได้นะครับที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเจอจ่ายจบหมายความว่าเจอว่าเป็นโรคร้ายแรงเมื่อไหร่ก็จ่ายแล้วก็จบสัญญากันไปนะครับแต่บางอันจะอาจจะยาวกว่านั้นเช่นว่าเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นเขาจ่าย 25% ก่อนแล้วพอเป็นมะเร็งระยะลุกลามก็จ่ายเพิ่มอีก 75% หรือบางประเภทเนี่ยนะครับเมื่อเสียชีวิตนะครับก็จ่ายจำนวนเอาประกันภัยเนี่ยนะครับ 100% ไปเลยนะครับโรคร้ายแรงเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับบางที่เนี่ยคุ้มครองตั้ง40โรค50โรคหรือ62โรคนะครับแล้วก็โรคร้ายแรงเนี่ยเป็นสัญญาที่คุ้มครองค่อนข้างนานนะครับมีตั้งแต่อายุ60 65 80ปีจนถึง99ปีก็มีนะครับนี่คือโรคร้ายแรงนะครับแล้วก็เรามีสัญญาเพิ่มเติมประเภทอื่นๆซึ่งผมก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับสำหรับนักศึกษาจะได้เข้าใจว่าอ๋อแบบอื่นเนี่ยอย่างเช่นแบบช่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ทำอะไรครับคุ้มครองการเสียชีวิตนอกเหนือจากสัญญาหลักตอนแรกเนี่ยเราพูดถึงแบบประกันที่แบบช่วงระยะเวลานะครับก็คือเบี้ยประกันต่ำหน่อยนะครับแบบประกันที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมอันนี้เนี่ยนะครับก็ยิ่งมีเบี้ยประกันถูกลงไปอีกนะครับความคุ้มครองก็เหมือนกับการประกันชีวิตแบบช่วงระยะเวลานะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยนะครับอาจจะมากกว่าหรือเท่ากับกรมธรรม์หลักก็ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาทำกรมธรรม์หลัก 100,000 แต่ซื้อ LT หรือแบบช่วงระยะเวลาเนี่ยเพิ่มสัก 500,000 เนี่ยก็ทำได้นะครับหรือว่าคุ้มครองก็จะเท่ากับหรือน้อยกว่ากรมธรรม์หลักก็ได้แต่มากกว่าไม่ได้นะครับแล้วแน่นอนครับเบี้ยประกันก็ย่อมจะต่ำกว่านะครับสัญญาหลัก อีกอันนึงอันนี้ดีมากนะครับก็คือสัญญาที่เรียกว่ายกเว้นเบี้ยประกันภัยหรือ WP จะยกเว้นเมื่อไหร่ครับยกเว้นเมื่อประกันภัยกรณีที่ผู้ประกันเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรซึ่งแน่นอนครับมันอาจจะมาจากอุบัติเหตุก็ได้หรือจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะครับเป็นเส้นโลหิตในสมองแตกแล้วเป็นอัมพาตทั้งตัวอย่างนี้นะครับก็ถือว่าทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าคุ้มครองส่วนใหญ่ก็จะถึงอายุ60ปีหรือถ้ากรมธรรม์หลักครบสัญญาไปก่อนก็จะจบไปนะครับเบี้ยประกันก็ต่ำมากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งไม่ต้องจ่ายเลยนะครับบางบริษัทเนี่ยนะครับถ้าเราซื้อสัญญาหลักแล้วเนี่ยนะครับก็จะแถมการยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนี่ยให้ฟรีเลยต่อไปก็จะเป็นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัยPayer Benefit หรือ PB นะครับอันนี้สำหรับกรมธรรม์เยาวชนครับเวลาที่พ่อแม่ทำประกันให้กับลูกนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าถ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปก่อนใครจะเป็นคนจ่ายเบี้ยประกันให้ลูกเพราะฉะนั้นสัญญาเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะช่วยได้ถ้าซื้อ PB ไว้เนี่ยนะครับถ้าพ่อแม่นะครับหรือผู้ชำระเบี้ยประกันนะครับเสียชีวิตหรือทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรนะครับเด็กก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยแล้วนะครับกรมธรรม์ก็มีผลบังคับตามปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยป
ไปจนกระทั่งครบสัญญานะครับทีนี้เขาจะคุ้มครองยังไงครับเขาจะคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยจนถึงอายุ60ปีหรือคุ้มครองไปจนกว่าเยาวชนเนี่ยนะครับที่เป็นผู้เอาประกันภัยในฉบับนั้นเนี่ยมีอายุครบ25ปีนะครับครบ25

จ่ายเป็นแบบเงินเดือนเลยนะครับสำหรับผู้เอาประกันภัยที่พุทธคนภาพโดยสิ้นเชิงถาวรหรือบางทีทุพพลภาพชั่วคราวก็จ่ายนะครับเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถทำงานอาชีพได้นะแล้วจะจ่ายผลประโยชน์เป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์อันนี้เราเรียกว่า DI นะครับซึ่งอันนี้น่าจะดีมากนะครับสำหรับคนในปัจจุบันนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือสัญญาเพิ่มเติมการดูแลสุขภาพระยะยาวหรือเราเรียกว่า long term care สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเวลาเขาจะจ่ายเนี่ยนะครับเขาจะจ่ายเวลาผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานได้ด้วยตนเองกิจวัตรประจำวันพื้นฐานคืออะไรครับการทานข้าวด้วยตนเองการเข้าห้องน้ำการแต่งตัวนะครับการเดินเหินนะครับด้วยตนเองอย่างนี้เป็นต้นแบบประกันแบบนี้จะจ่ายผลประโยชน์เป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในสถานพักฟื้นหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลที่บ้านนะครับอันนี้ในประเทศไทยเราก็ยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ดีมากการประกันชีวิตประเภทอีกประเภทหนึ่งนะครับใน3ประเภทที่เราพูดถึงตั้งแต่ต้นก็คือการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมอันนี้นอกเหนือจากประเภทสามัญซึ่งเราได้พูดจบไปแล้วนะครับกรมธรรม์รายบุคคลสำหรับกลุ่มตลาดผู้ที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะที่เป็นคนงานหรือเป็นลูกจ้างนะครับเราจึงเรียกว่าเป็นประเภทอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นกรมธรรม์สำเร็จรูปครับก็คือได้บวกสัญญาเพิ่มเติมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพอันนี้ลูกค้าไม่ต้องไปเลือกซื้อเองนะครับก็จะรวมอยู่เลยนะครับถ้าดูตามภาพก็จะเห็นว่ามีทั้งจ่ายเงินอยู่จ่ายเงินคุ้มครองอุบัติเหตุคุ้มครองการพิการนะครับรวมอยู่ในฉบับเดียวกันนะครับจ่ายเบี้ยประกันทีเดียวนะครับก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าแบบประกันแบบนี้เนี่ยครับเมื่อเทียบกับประเภทสามัญเนี่ยก็จะขายน้อยหน่อยนะครับ อัตราเบี้ยประกันเนี่ยเขาจะระบุไปเลยนะครับว่าเป็นเดือนละ500เดือนละ 1,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มักจะกำหนดชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแบบประกันประเภทสามัญเนี่ยนะครับเขาจะชำระเป็นรายปีแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถแบ่งชำระเป็นราย6เดือน3เดือนหรือรายเดือนได้กลับกันครับประเภทอุตสาหกรรมนี่เขากำหนดเป็นรายเดือนไปก่อนเลยนะครับแล้วถ้าใครจะจ่ายเป็นรายปีเนี่ยก็จ่ายได้เขาจะมีส่วนลดให้นะครับระยะเวลาผ่อนผันเนี่ยนะครับของการชำระเบี้ยประกันแบบอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะยาวกว่านะครับประเภทสามัญเนี่ยเขาผ่อนผันให้30-31วันแต่ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเขาผ่อนผันให้30วันเลยนะครับเอ้ย60วันนะครับเป็น60วันนะครับแล้วการคำนวณคุ้มครองชีวิตเนี่ยนะครับพอกำหนดเป็นเบี้ยประกัน500 พันนึงเนี่ยก็มากำหนดว่าอายุเท่านี้จะได้ความคุ้มครองสักเท่าไหร่นะครับแบบอุตสาหกรรมนี่มีข้อพิเศษที่ควรจะสังเกตนะครับว่าเขาจะมีระยะเวลารอคอยหรือที่เรียกว่า waiting period 180วันระยะเวลารอคอยนี้หมายความว่ากรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับใน180วันแรกหรือใน6เดือนแรกเนี่ยเขาจะไม่จ่ายเงินสินไหมตามจำนวนเงินเอาประกันภัยแต่เขาก็ไม่ได้เอาเปรียบนะครับเขาก็จะคืนเบี้ยประกันที่ชำระมาทั้งหมดให้กับทายาทแต่ถ้าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นโดยเฉพาะจากอุบัติเหตุเนี่ยก็ให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันแรกเลยการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยท่านจะเห็นว่าแบบประกันแบบนี้เนี่ยนะครับในนี้เขาเขียนว่า 20/15 ก็แปลว่าชำระเบี้ยประกัน15ปีนะครับคุ้มครอง20ปีท่านจะเห็นว่ามีความคุ้มครองเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ความคุ้มครองเนี่ยมีทั้งการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่เป็นสีฟ้าแล้วก็การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะเป็นสีส้มที่อยู่ข้างบนนะครับตามขั้นบันไดนะวงเงินความคุ้มครองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าชำระเบี้ยประกันรายเดือนเดือนละ 2,000 บาทเนี่ยนะครับสำหรับผู้ประกันที่มีอายุ35ปีเนี่ยนะครับก็จะมีวงเงินคุ้มครองชีวิตเนี่ยนะครับนะเรียกว่า

0: เป็นหลายแสนบาทนะครับแล้วก็ครบสัญญาถ้าไม่เสียชีวิตจะได้รับเงินคืนนะครับ 373,986 บาทนั่นแปลว่าอะไรครับคนที่จ่ายเบี้ย 2,000 เนี่ยถ้าอายุไม่เท่ากันเนี่ยนะครับได้ความคุ้มครองไม่เท่ากันได้จำนวนเงินคืนไม่เท่ากันซึ่งอันนี้เขาจะบอกไว้ในกรมธรรม์ตั้งแต่ต้นเลยนะครับอีกประเภทหนึ่งประเภทสุดท้ายเราเรียกว่าการประกันชีวิตกลุ่มนะครับการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยเป็นการประกันชีวิตหลายคนในกรมธรรม์ฉบับเดียวกันนะครับต่างกับสามัญและก็อุตสาหกรรมซึ่งอันนั้นทำเดียวๆเป็นรายบุคคลแต่อันนี้ฉบับเดียวคุ้มครองทุกคนหลายๆคนนะครับก็เป็นกรมธรรม์ที่นายจ้างบริษัทหรือองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับจะทำเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างหรือสมาชิกกลุ่มนะครับซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำนะครับที่ทำงานเต็มเวลาหรือเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นๆเวลาทำประกันกลุ่มเนี่ยเขาห้ามคัดเลือกเป็นรายบุคคลนะครับหมายความว่าทำก็ต้องทำทั้งองค์กรทำทั้งกลุ่มแต่สามารถกำหนดวงเงินคุ้มครองนะครับที่แตกต่างกันไปก็ได้นะครับองค์กรที่ทำประกันชีวิตกลุ่มได้มีหลายประเภทเลยครับจะเป็นบริษัทห้างร้านก็ได้นะซึ่งหมายความว่าตัวนายจ้างและลูกจ้างก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ได้นะครับคนที่เป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนนะครับหรือพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาและรับเงินเดือนจากองค์กรเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในการประกันกลุ่มนี้ได้หมดนะครับหรือเป็นสมาชิกของสหกรณ์สหภาพแรงงานนะฮะเดี๋ยวนี้พวกสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยเขาก็นิยมนะครับที่จะให้การประกันชีวิตกลุ่มกับสมาชิกด้วยแล้วก็สามารถทำในกลุ่มของพวกนักเรียนโรงเรียนนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งก็คงจะรวมทั้งนักศึกษาครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอย่างมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็จะมีการประกันกลุ่มนะครับสำหรับบุคลากรของทั้งมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับพวกธนาคารหรือบริษัทเงินทุนหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะครับก็สามารถจะทำประกันชีวิตกลุ่มลูกหนี้ของตนก็ได้นะครับการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยอาจจะรวมสัญญาเพิ่มเติมไว้ด้วยกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำเป็นกรมธรรม์สำเร็จรูปก็แปลว่าจะมีการเสียชีวิตในทุกกรณีนะครับแล้วก็เพิ่มความคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุเข้าไปความคุ้มครองเรื่องทุพพลภาพสิ้นเทืองถาวรบางฉบับก็จะบวกประกันสุขภาพและประกันภัยโรคร้ายแรงก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าองค์กรที่ทำเนี่ยอยากจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ลักษณะสำคัญก็คือคุ้มครองลูกจ้างและสมาชิกองค์กรเดียวกันในฉบับเดียวกันบางทีเป็นกลุ่มเล็กๆครับ3คน5คนก็ทำได้แล้วหรือจะเป็นหลายพันคนหรือหมื่นคนก็ได้นะครับการประกันเนี่ยนะครับจะทำแบบชั่วระยะเวลา1ปีแต่ก็สามารถต่อสัญญาไปได้เรื่อยๆแล้วเขาจะคิดเบี้ยประกันเนี่ยนะครับเฉลี่ยเป็นอัตราเดียวกันเลยคืออายุเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะคิดเบี้ยประกันเท่ากันหมดแต่ว่าเบี้ยประกันเนี่ยจะมีการพิจารณาใหม่นะครับว่าเบี้ยประกันรวมทั้งกลุ่มเนี่ยนะครับใน1ปีเนี่ยนะครับพอต่ออายุเนี่ยก็จะอาจจะมีการปรับเบี้ยนะครับตามความเหมาะสมการประกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ครับจะไม่ตรวจสุขภาพอาจจะเรียกตรวจสุขภาพบางรายนะครับที่มีวงเงินสูงหน่อยนะครับแล้วก็มักจะเป็นวัยทำงานนะครับก็คืออายุไม่ต่ำกว่า16แล้วก็ไม่เกิน60ถึง65ปีแต่บางที่ก็อาจจะยืดไปนะครับเช่นสมาชิกพวกสหกรณ์ครูเนี่ยเกษียณแล้วนะครับก็ยังอยู่ในประกันกลุ่มได้ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับเมื่อผู้ออกประกันภัยเนี่ยพ้นจากการเป็นลูกจ้างหรือเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นอันนี้ก็ชัดเจนนะครับการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยหมายความว่าถ้าเรายังอยู่ในองค์กรการประกันก็จะมีผลบังคับคุ้มครองไปเรื่อยๆแต่ถ้าลาออกเมื่อไหร่นะครับก็จะหมดไปก็เท่ากับว่าถ้าเป็นเครื่องแบบก็ต้องถอดเครื่องแบบไว้ตรงนั้นนะครับบางกรมธรรม์เนี่ยนะครับเป็นการประกันที่มีเงินคืนตามประสบการณ์นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามีประวัติการเรียกร้องสินไหมน้อยนะครับคือทั้งกลุ่มเนี่ยมีการเคลมน้อยหน่อยนะครับถึงสิ้นปีเนี่ยเขาก็จะมีเงินคืนให้เขาเรียกว่าเงินคืนตามประสบการณ์นะครับแต่ถ้าเคลมเยอะเขาก็ไม่คืนนะครับ การกำหนดวงเงินคุ้มครองหรือจำนวนผลประโยชน์ของการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยก็อย่างที่เรียนนักศึกษาไปแล้วนะครับว่าอาจจะไม่ต้องเท่ากันทุกคนครับคือเบี้ยเฉลี่ยเนี่ยถ้าวงเงินเท่ากันก็เบี้ยเท่ากันแต่ว่าวงเงินเนี่ยเขาอาจจะมีการให้คนนั้นมากคนนี้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่องค์กรจะกำหนดเช่นบางทีเขากำหนดตามตำแหน่งงานก็ได้นะครับว่าถ้าตำแหน่งสูงหน่อยก็ให้มากหน่อยนะครับตำแหน่งต่ำมาก็ลดหลั่นลงมาหรืออาจจะกำหนดผลประโยชน์เป็นจำนวนเท่าของเงินเดือนก็ได้นะครับว่าถ้าเงินเดือนสัก 20,000 จะให้ความคุ้มครอง5เท่านะครับนะทีนี้ 30,000 มันก็5เท่ามันก็จะสูงขึ้นไปอีกถูกไหมครับผลประโยชน์อาจจะกำหนดตามระดับเงินเดือนหรือผลประโยชน์กำหนดตามอายุงานก็ได้ครับบางทีถ้าทำงานอยู่นานก็อาจจะให้ผลประโยชน์การประกันกลุ่มมากหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สรุปว่าการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยวงเงินคุ้มครองอาจจะไม่เท่ากันในรายบุคคลนะครับทีนี้มันจะมีการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ซึ่งทำเป็นกลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็มักจะมีการพ่วงความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุเข้าไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นการทำเพื่อส่งเสริมการออมของลูกจ้างหรือสมาชิกของกลุ่มโดยสมัครใจนะครับซึ่งก็มักจะเป็นสัญญาระยะยาวอัตราเบี้ยประกันก็มักจะทำเป็นแบบที่เราเรียกกันว่าออมทรัพย์รายเดือนซึ่งจะพ่วงความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุด้วยความคุ้มครองนะครับก็จะขึ้นอยู่กับแบบประกันและก็ระยะเวลาที่สะสมนักศึกษาครับในหน่วยที่10เนี่ยนะครับเราก็ได้ทำความรู้จักกับหน้าตาของการประกันชีวิตประเภทต่างๆ3ประเภทก็คือประเภทสามัญประเภทอุตสาหกรรมแล้วก็ประเภทกลุ่มนะครับแล้วก็แบบประกันต่างๆและสัญญาเพิ่มเติมด้วยพอเรารู้จักหน้าตาของมันแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราก็จะไปดูเงื่อนไขแล้วก็ไปดูวิธีการทำงานของมันนะครับหน่วยที่10เราก็จะสรุปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับ เริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
5: มอสทอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: วันนี้เรามาถึงหน่วยที่11แล้วนะครับหน่วยที่11นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเบี้ยประกันชีวิตมูลค่ากรมธรรม์แล้วก็เงินสำรองประกันภัยนะครับในฐานะที่ประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือการเงินที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเงินที่ลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยเนี่ยจ่ายให้กับบริษัทประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายของมันนะครับเราก็จะพูดถึงตัวเบี้ยประกันชีวิตก่อนนะครับเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยมันก็คือจำนวนเงินที่บริษัทประกันเนี่ยเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยสำหรับที่จะออกกรมธรรม์ให้นะครับภาพที่เราเห็นบนจอเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปร่างของการประกันชีวิตก็คือตายจ่ายเงินอยู่จ่ายเงินแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นการออกกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์เงินคืนตามสัญญาถ้ากรมธรรม์นั้นมีเงินคืนนะครับฉะนั้นเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยมันจะมีความสำคัญต่อการมีผลบังคับของสัญญาครับเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติมก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือจำนวนเงินที่ซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีมูลค่าสะสมนะครับหรือไม่มีเงินคืนครบสัญญานะครับอันนี้ก็คือเป็นการจ่ายแบบกินเปล่านั่นเองนะครับเบี้ยประกันชีวิตมาได้ยังไงครับเขาคำนวณมาจากไหนนะครับหลักในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยเราเรียกว่าคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นวิชาการที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าหลักการของเขาจะมีอยู่3ข้อก็คือ 1. เบี้ยประกันนั้นเนี่ยจะทำให้กรมธรรม์มีความเพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ในอนาคตได้ 2. มีความเสมอภาคกันนะครับสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน 3. ผู้ซื้อสามารถจ่ายได้ในเชิงเศรษฐกิจคือไม่แพงจนเกินไปนะครับทีนี้เวลากำหนดเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยเรามี3ปัจจัยครับที่เอามากำหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตว่าใครสักคนหนึ่งจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่สำหรับแบบประกันแบบนี้นะครับก็คืออัตรามรณะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้ตารางมรณะไทยนะครับปี2560มีอัตราดอกเบี้ยนะครับตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.แล้วก็มีอัตราจ่ายซึ่งก็หมายถึงค่าการตลาดค่าการดำเนินงานค่าสินไหมทดแทนและก็ผลกำไรของบริษัทเรามาพูดถึงอัตรามรณะก่อน อัตรามรณะเนี่ยเป็นตัวเลขทางสถิตินะครับที่มีการเก็บรวบรวมมาแล้วก็จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเสียชีวิตของคนในแต่ละอายุและก็แต่ละเพศซึ่งไม่เท่ากันโดยคำนวณอัตราการตายในอัตราต่อ 1,000 คนในช่วงอายุทุกๆช่วงอายุเลยนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ100ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงอัตรามรณะเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็มันจะแสดงว่าอัตราการตายหรือความน่าจะเป็นที่ผู้เอาประกันจะเสียชีวิตในอีก1ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันจึงมีผลต่อการคิดเบี้ยประกันภัยนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของตารางมรณะไทยปี2560นะครับซึ่งเป็นประกาศใช้เนี่ยนะครับทุกๆ10ปีคือจะมีการเก็บรวบรวมสถิติแล้วก็ทุกๆ10ปีก็ประกาศกันใหม่จากตารางมรณะนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของประชากรไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มอายุยืนขึ้นนะครับตามตารางนี้เนี่ยให้อายุไขเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยคือ77ปีนะครับแต่หมายความว่าถ้ารักษาสุขภาพดีๆนะครับก็อายุยืนกว่านี้ได้นะครับแล้วตารางมรณะเนี่ยก็จะทำแบ่งไปเลยนะครับประเภทสามัญเขาก็ทำตารางมรณะ1ตารางนะครับประเภทอุตสาหกรรมก็ทำตารางมรณะซึ่งแน่นอนครับเป็นการแบ่งตามระดับเศรษฐกิจนะครับของกลุ่มตลาดนะครับตารางมรณะไทยเนี่ยสำหรับแบบสามัญนะครับปัจจุบันที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าอะไรครับถ้าเราเทียบให้เห็นนะครับว่าระหว่างชายกับหญิงเนี่ยนะครับตารางมรณะไทยเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันนะครับประมาณ3เท่านะฮะคนอายุ35เท่ากันนะสำหรับผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันนะตารางนี้เนี่ยมันจะเป็นตารางมรณะของปี2551กับปี2560นะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าในตารางมรณะเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตลดลงนะครับเมื่อเทียบกับตารางมรณะเก่ากับตารางมรณะใหม่นะครับของใหม่เนี่ยนะครับถ้าผู้ชายอายุ35เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิต 0.3% นะครับใน 1,000 คนนะครับจะเสียชีวิต 0.3% นะครับแล้วก็อัตรามรณะเพศหญิงเนี่ยนะครับจะเสียชีวิตนะครับ 0.1% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอมาปี60เนี่ยนะครับอัตรามรณะก็จะมีอัตราการเสียชีวิตลดลงนะครับคือเพศชาย 0.2 แล้วก็เพศหญิงเหลือ 0.06 เท่านั้นเองนะครับพออายุ45นะครับชายกับหญิงจะแตกต่างกันลดลงประมาณ 2.5 เท่าแล้วก็พออายุ55ขึ้นไปก็จะเป็น2เท่านะครับนี่คืออัตราการเสียชีวิตต่อ 1,000 คนนะครับอัตรามรณะทำให้เบี้ยประกันเพศชายกับเพศหญิงไม่เท่ากันแบบประกันที่คุ้มครองชีวิตมากหน่อยเนี่ยนะครับเบี้ยประกันเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิงแต่แบบประกันที่เน้นการสะสมทรัพย์ระยะยาวเพราะมีอายุยืนกว่าเนี่ยนะครับมีโอกาสได้รับผลประโยชน์มากกว่าเนี่ยเบี้ยประกันเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชายนะครับคนอายุยืนย่อมสามารถที่จะได้รับผลประโยชน์คืนตามสัญญาเนี่ยนะครับมีโอกาสมากกว่านะครับปัจจัยที่2ก็คืออัตราดอกเบี้ยการชีวิตเนี่ยก็ใช้วิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะครับการจ่ายเบี้ยในอัตราเท่ากันนะครับทุกปีตลอดสัญญาเพราะฉะนั้นในปีแรกๆที่ทำประกันเนี่ยความเสี่ยงในการเสียชีวิตเนี่ยยังต่ำเพราะฉะนั้นเงินที่เหลือเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเงินสำรองเนี่ยเอาไปลงทุนได้บริษัทประกันชีวิตจะใช้อัตราดอกเบี้ยทบต้นในการคำนวณเบี้ยประกันตามมูลค่าเงินปัจจุบันหรือ present valueนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับประกาศนายทะเบียนของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยสำหรับชีวิตรายเดี่ยวเนี่ยนะครับเขาให้อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 2% ต่อปีแต่ว่าในช่วงโควิด-19 เนี่ยเขาต้องลดเหลือ 1% นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำลงแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันก็ลดลงอันที่3ก็คืออัตราค่าใช้จ่ายหรือโหลดดิ้งนะครับก็เป็นพวกค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันเนี่ยนะครับที่เขาจะต้องเสียค่าการตลาดค่าดำเนินงานค่าสินไหมทดแทนแล้วก็อาจจะเหลือส่วนหนึ่งเป็นผลกำไรของบริษัททั้ง3ปัจจัยนี้เขาเอามาคำนวณกันยังไงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ในเชิงคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับก็เราก็จะไม่พูดถึงนะครับแต่เราจะยกตัวอย่างว่าแบบประกันเนี่ยนะครับที่มีเบี้ยประกันตามตารางเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดนะครับเรายกตัวอย่างอันนี้เป็นแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย20ปีผู้เอาประกันภัยอายุ40ปีนะครับจะเห็นได้ว่าเพศชายเนี่ยนะครับเบี้ยประกันอัตรา 29.41 ต่อ 1,000 ถ้าเทียบประหยัดระยางนะครับ 100,000 บาทก็เท่ากับ 2,941 บาทเพศหญิง 25.34 ต่อ 1,000 ก็แปลว่า 2,534 ต่อแสนบาทเวลาคุ้มครองชีวิตสูงเนี่ยนะครับเบี้ยประกันเพศชายก็จะสูงกว่าเพศหญิงทีนี้มาถึงบำนาญ นะครับแบบบำนาญเนี่ยก็คืออันนี้แข่งกันอายุยืนนะครับแบบบำนาญ 90/60 ปีเนี่ยนะครับผู้เอาประกันอายุ40ปีเท่ากันนะครับผู้ชายเนี่ย 163.86 ต่อ 1,000 ก็แสนหนึ่งก็แปลว่าวงเงินคุ้มครองก็เท่ากับ 16,386 นะครับเบี้ยประกันเพศหญิงก็คือ175ต่อ 4.43 นะครับแสนหนึ่งก็เท่ากับ 17,543 ท่านจะเห็นว่าเบี้ยประกันเพศหญิงสูงกว่าเพศชายเพราะเพศหญิงมีโอกาสที่จะอยู่ยืนยาวแล้วก็ได้รับบำนาญมากกว่าเพศชายนะครับในส่วนของอัตราเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสุขภาพและโรคร้ายแรงนะครับปัจจัยในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับนอกจากอายุแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องอื่นอีกนะครับสำหรับอายุเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับคนที่วัยทำงานเนี่ยอายุระหว่าง 20-40 ปีเนี่ยอัตราเบี้ยประกันจะต่ำกว่านะครับต่ำกว่าคนอีก2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือวัยเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะครับอัตราเบี้ยประกันเนี่ยจะสูงกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีส่วนของความเสี่ยงนะครับในการที่เด็กแรกเกิดและเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับจะเป็นโรคโน่นโรคนี่นะครับแล้วพออายุ50ถึง60ปีขึ้นไปเนี่ยครับอัตราเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นเพราะว่าคนเลยเลข5ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่านะครับเพราะอัตราของเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุไม่คงที่ตลอดสัญญาเหมือนสัญญาหลักนะครับเพศก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตว่าอัตราเบี้ยประกันสุขภาพของเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชายอันนี้ก็เป็นไปตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเพศหญิงจะใช้เวลาในการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยนานกว่านะครับเพศชายนะครับประวัติการรักษาพยาบาลถ้าหากว่ามีประวัติสุขภาพหรือการเจ็บป่วยเนี่ยนะครับผู้เอาประกันที่มีประวัติการเจ็บป่วยหรือเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนก็จะถูกคิดเบี้ยประกันสุขภาพในอัตราที่สูงกว่าคนปกตินอกจากนั้นเนี่ยนะครับการประกอบอาชีพก็เป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เบี้ยประกันแตกต่างกันเพราะว่าลักษณะการทำงานของอาชีพเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงภัยที่ไม่เหมือนกันนะครับมันก็เลยมีผลต่ออัตราเบี้ยประกันด้วยแล้วแบ่งขั้นอาชีพออกเป็น4ขั้นขั้นที่1เนี่ยนะครับลักษณะงานส่วนใหญ่ทำงานในสำนักงานไม่ใช้เครื่องจักรเลยนะครับผู้บริหารพนักงานแพทย์พยาบาลเภสัชกรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นชั้นที่1ก็เบี้ยประกันก็จะเป็นปกติเบี้ยชั้นที่2นะครับอาชีพชั้นที่2ก็คือทำงานส่วนใหญ่นอกสำนักงานทำงานกลางแจ้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักรบ้างเช่นพวกตัวแทนในหน้าพวกวิศวกรช่างไม้นะครับเจ้าของกิจการขนาดเล็กอย่างนี้เป็นต้นอาชีพชั้นที่3นะครับก็คือลักษณะงานทำงานส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรกลหนักส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานต้องทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำนะครับหรือทำงานบนเครื่องบินอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับนี้เราก็จะเห็นว่าคนที่ทำด้านช่างด้านการผลิตการขนส่งพนักงานขายนักแสดงมัคคุเทศนักข่าวพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในชั้นที่3และชั้นที่4เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากครับเพราะว่ามากกว่าวิชาชีพอื่นนะครับพวกนักแสดงผาดโผนคนงานที่ทำงานก่อสร้างโดยตรงเลยนะครับพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานรับส่งเอกสารที่วิ่งมอเตอร์ไซค์ทั้งวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่5ก็เป็นปัจจัยที่กำหนดเหมือนกันนะครับก็คือการดำเนินชีวิตเนี่ยคนที่ใช้ชีวิตโลดโผนเสพของมึนเมานะครับ มีโอกาสบาดเจ็บและเจ็บป่วยมากกว่าผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเช่นคนที่เล่นกีฬาที่เสี่ยงอันตรายอย่างเช่นการดำน้ำการขับรถแข่งผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มสุราเป็นประจำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับว่าตารางผลประโยชน์และอัตราเบี้ยประกันสุขภาพท่านจะเห็นว่าทางมุมขวาเนี่ยขั้นอาชีพที่3เนี่ยจะต้องบวกเบี้ยประกันไป 30% ขั้นอาชีพที่4บวกเบี้ยประกัน 45% เห็นไหมครับคนที่ทำงานเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนะครับเบี้ยประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุนะครับโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตามช่วงอายุเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาจ่ายเบี้ยเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้เพิ่มทุกปีบางบริษัทก็อาจจะกำหนดเพิ่มทุก5ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับการชำระเบี้ยประกันชีวิตนะครับเราเลือกชำระเบี้ยได้2แบบก็คือชำระครั้งเดียวหรือเรียกว่าซิงเกิลพรีเมียมจะเป็นชำระรายงวดหรือเรกูล่าพรีเมียมก็ได้คนส่วนใหญ่จะเลือกชำระรายงวดนะครับการประกันชีวิตระยะยาวส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคิดเบี้ยประกันเป็นรายปีแล้วก็ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยก็ชำระต้นงวดหรือต้นปีกรมธรรม์หมายความว่าพอเริ่มต้นทำประกันก็จ่ายเบี้ยประกันก่อนชำระเบี้ยประกันปีต่ออายุปีละครั้งจนกว่าจะครบกำหนดแล้วจะแบ่งชำระเป็นงวด6เดือน3เดือนหรือระเดือนก็ได้แต่พอรวมกันเข้าแล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ยก็จะจ่ายสูงกว่านะครับสูงกว่าคนที่จ่ายรายปีการชำระการชีวิตนั้นมีผลต่อความคุ้มครองและมูลค่าของกรมธรรม์พวกที่เขาจ่ายครั้งเดียวแล้วจบไปเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรากำลังพูดถึงคนที่จ่ายรายงวดเรามีเวลาผ่อนผันเนี่ยสำหรับประเภทสามัญเนี่ยผ่อนผัน31วันอุตสาหกรรมเนี่ยผ่อนผัน60วันแต่ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกตินะครับบริษัทประกันชีวิตอาจจะประกาศขยายเวลาผ่อนผันได้เช่นเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจของผู้เอาประกันเช่นน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนะครับหรือในช่วงโควิด19เนี่ยนะครับทำงานทำการกันไม่ได้เลยเนี่ยนะครับก็ขยายเวลาผ่อนผันเนี่ยนะครับ90วันการเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์เนี่ยถ้าเกิดว่าจ่ายแบ่งงวดชำระเป็น3ปี3เดือนนะครับ6เดือนนะครับหรือชำระไม่ครบปีเนี่ยนะครับก็จะมีการหักเบี้ยประกันส่วนที่ชำระไม่ครบออกจากสินไหมมรณกรรมที่จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์เช่นทำไว้ 100,000 เนี่ยผู้รับประโยชน์ก็ไม่ได้เต็มแสนเพราะว่าอาจจะต้องหักเบี้ยประกัน2งวด3งวดที่ค้างอยู่การชำระเบี้ยประกันรายงวดเนี่ยนะครับมันจะมีปีต่ออายุถูกไหมครับเมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนผันแล้วกรมธรรม์ก็อาจจะสิ้นผลบังคับไปได้แต่ในกรณีที่กรมธรรม์ใดก็ตามที่มีมูลค่าสะสมมากกว่าเบี้ยประกันก็จะมีสิทธิในการกู้อัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกันก็หมายความว่ามีมูลค่าอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะกู้เท่ากับจำนวนเบี้ยประกันแหละครับเอาไปชำระเบี้ยประกันแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีเงินกู้คงค้างแล้วก็มีดอกเบี้ยเกิดขึ้นในกรมธรรม์นะครับเงินกู้คงค้างนี้จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการเสียชีวิตเขาก็จะหักไปนะครับสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิตลิงก์นะครับหรือควบการลงทุนนะครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าพรีเมียมฮอลิเดย์คือมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมออกไปนะครับอันนี้ไม่มีดอกเบี้ยเพราะอะไรครับเพราะเป็นการขายการลงทุนออกไปนะครับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเวลามันสะสมแล้วเนี่ยมันจะมีมูลค่าอยู่นะครับสำหรับประเภทสามัญและอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมูลค่ากรมธรรม์หรือมูลค่าที่ริบไม่ได้นะครับคำว่ามูลค่าที่ริบไม่ได้แปลว่าเป็นมูลค่าที่เป็นสิทธิตามกฎหมายอันแน่นอนของผู้ถือกรมธรรม์หมายความว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงครับบริษัทประกันจะต้องกำหนดมูลค่ากรมธรรม์เหล่านี้เนี่ยเอาไว้ในตารางแสดงมูลค่าของกรมธรรม์ล่วงหน้าเลยแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแบบประกันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีมูลค่ากรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่2ยกเว้นแบบชั่วระยะเวลาซึ่งให้ความคุ้มครองชีวิตอย่างเดียวไม่มีมูลค่าสะสมในกรมธรรม์นะครับ มูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต

มี3รูปแบบครับรูปแบบที่1เราเรียกว่ามูลค่าเงินสดหรือมูลค่าเวนคืนเงินสดคือมูลค่าที่สะสมในกรมธรรม์เนี่ยนะครับคำนวณจากเบี้ยประกันทั้งหมดที่จ่ายมาหักด้วยค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์แล้วผู้ประกันก็จะมีสิทธิ์ใช้มูลค่าเงินสดโดยการขอเวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับมูลค่าเงินสดทั้งหมดซึ่งเท่ากับยกเลิกสัญญาแล้วก็สิ้นสุดความคุ้มครองไปเลยหรือจะกู้มาใช้ก่อนก็ได้นะครับกู้ยืมจากกรมธรรม์ในวงเงินที่ไม่เกินมูลค่าเงินสดและกู้ชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับอันที่2เราเรียกว่ามูลค่าใช้เงินสำเร็จมูลค่าใช้เงินสำเร็จก็คือผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับขอหยุดชำระเบี้ยแต่ต้องการความคุ้มครองชีวิตต่อไปอีกในระยะเวลาเอาประกันเท่าเดิมในกรณีนี้เนี่ยจำนวนประกันภัยก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ครบสัญญาเงินที่ได้รับก็จะเป็นไปตามมูลค่าที่ลดลงเหลือเท่าไหร่ก็จะมีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์นะครับอันที่3ก็คือมูลค่าขยายเวลาคล้ายๆกับใช้เงินสำเร็จก็คือผู้เอาประกันภัยเนี่ยหยุดชำระเบี้ยเหมือนกันและยังต้องการความคุ้มครองชีวิตต่อไปแต่ขยายเวลาเนี่ยจำนวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยไม่ลดนะครับจะเท่าเดิมตลอดแต่ระยะเวลาคุ้มครองเนี่ยอาจจะลดลงหรืออาจเท่าเดิมก็ได้เพราะว่าถ้าหากว่ากรมธรรม์นั้นมันสั้นเนี่ยนะครับบางทีมันก็จะเท่าเดิมนะครับถ้าเกิดมีการเสียชีวิตในระหว่างช่วงระยะเวลาที่ขยายนะครับก็จะได้รับเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่มีชีวิตอยู่ครบสัญญาเนี่ยอาจจะมีเงินคืนหรือไม่มีเงินคืนก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะได้รับเงินคืนน้อยกว่ามูลค่าสำเร็จนะครับ3มูลค่านี้นะครับจะแสดงไว้ในกรมธรรม์เหมือนในภาพนี้เลยครับเห็นไหมครับจะมีวงกลมสีแดงที่เขียนเลข1 2 3เนี่ยนะครับเลข1ก็คือเวนคืนเงินสดเลข2ก็คือมูลค่าใช้เงินสำเร็จและเลข3ก็คือมูลค่าขยายเวลานะครับจะเห็นได้ว่าณสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่10หรือปีที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเขาจะระบุเอาไว้เป็นตัวเลขเป็นอัตราต่อ 1,000 นะครับมูลค่าเงินสดเนี่ยอย่างเช่นในปีที่2มีมูลค่า54ต่อ 1,000 ถ้าแสนหนึ่งก็เท่ากับ 5,400 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับมูลค่าเงินสำเร็จนะครับแสดงถึงทุนประกันที่ลดลงนะครับก็จะระบุเอาไว้เลยนะครับว่ามูลค่าใช้เงินสำเร็จเนี่ยในปีแต่ละปีเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับความคุ้มครองชีวิตก็จะเหลือเท่านั้นอย่างเช่นในปีที่3นะครับมูลค่าใช้เงินสำเร็จเท่ากับ222บาทต่อพันเทียบบัญญัติตรายางแล้ว 100,000 บาทก็จะเท่ากับ 22,200 นะครับส่วนมูลค่าขยายเวลานั้นจะบอกเป็นระยะเวลาเป็นจำนวนปีและจำนวนวันนะครับจะไม่บอกเป็นเดือนนะครับจะบอกเป็นปีกับวันอย่างเช่น7ปีกับ305วันอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเป็นเต็มๆปีเลยก็คือ7ปี6ปีก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมูลค่าขยายเวลาที่บอกตัวเลขจำนวนเวลาแล้วสุดท้ายในช่องสุดท้ายก็จะบอกเป็นจำนวนเงินนะครับว่าถ้าเกิดมีเงินคืนเนี่ยจะได้เงินคืนเท่าไหร่นักศึกษาจะสังเกตครับว่าปีที่1เนี่ยนะครับจะเป็นช่องว่างทั้งหมดเลยก็แปลว่าปีที่1นั้นกรมธรรม์นี้ยังไม่มีมูลค่าเลยนะครับต่อไปเป็นมูลค่ากรมธรรม์ของการประกันชีวิตแบบควบการลงทุนซึ่งจะแยกส่วนความคุ้มครองชีวิตและส่วนการลงทุนอย่างชัดเจนบัญชีคุ้มครองที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับไม่มีมูลค่าสะสมคือจ่ายเงินในกรณีตายอย่างเดียวบัญชีกรมธรรม์เนี่ยนะครับสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งจะเป็นมูลค่าที่เป็นเบี้ยประกันหักด้วยค่าใช้จ่ายและบวกด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับของแต่ละกรมธรรม์มูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบ Universal Life นะครับอันนี้ทบทวนกันนิดหนึ่งบริษัทเป็นผู้นำเงินจากบัญชีกรมธรรม์ไปลงทุนแล้วก็มีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำแต่แบบ Unit Link เนี่ยผู้เอาประกันภัยเนี่ยครับเป็นผู้เลือกการลงทุนไปซื้อการลงทุนในกองทุนรวมที่เขามีให้เลือกอยู่เพราะฉะนั้นมูลค่ากรมธรรม์จะเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ในแต่ละวันนะครับไม่มีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับมูลค่ากรมธรรม์ก็เกิดจากเบี้ยประกันลบค่าใช้จ่ายบวกด้วยผลตอบแทนจากการ

ทุนทีนี้จะใช้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์อย่างไรนะครับสำหรับการประกันชีวิตแบบควบการลงทุนก็คือ1ขอถ่ายถอนมูลค่าบางส่วนไปก็ได้นะครับอาจจะหักค่าธรรมเนียมควบการลงทุนเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยเพราะเป็นการถอนเงินจากกองที่เป็นเงินสะสมของตัวเองนะครับหรือขอเวนคืนกรมธรรม์ก็คือขอรับมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ทั้งหมดแล้วก็จบกรมธรรม์ไปเลยนะครับแล้ว3นะครับถ้าครบสัญญาแล้วก็จะได้รับมูลค่ากรมธรรม์ทั้งหมดที่รวมเอาผลตอบแทนจากการลงทุนไว้ด้วยแล้วนะครับผู้เอาประกันภัยเนี่ยถ้าเสียชีวิตที่ในส่วนที่เป็นการคุ้มครองเขาก็จะทำงานก็จะได้รับมูลค่าสินไหมมรณกรรมแล้วก็บวกด้วยมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ที่เป็นส่วนสะสมนะครับณเวลานั้นหรืออาจจะมีการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยที่เราเรียกกันว่า Premium Holiday ซึ่งแปลว่าบริษัทจะถ่ายถอนมูลค่ากรมธรรม์บางส่วนหรือถ่ายถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในกรณีที่ Unit Linkเพื่ออะไรครับเพื่อไปชำระค่าใช้จ่ายชำระค่าคุ้มครองชีวิตค่าใช้จ่ายกรมธรรม์นะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของเงินสำรองประกันภัยเรื่องนี้เนี่ยเราพูดนะครับเพื่อให้รู้ว่าเงินสำรองประกันภัยเนี่ยมันจัดสรรเอาไว้นะครับสำหรับจ่ายภาระผูกพันที่บริษัทจะต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตทำให้เห็นว่าการประกันชีวิตนั้นมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยพอสมควรนะครับการประกันที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นสัญญาประกันภัยระยะยาวซึ่งเกิน1ปีอยู่แล้วบริษัทประกันชีวิตเองนั้นไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเองได้นะครับจะไปปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันภัยเองก็ไม่ได้จะไปเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆตลอดอายุสัญญาไม่ได้เลยครับเงินสำรองประกันภัยเนี่ยจึงเป็นหลักประกันว่ากรมธรรม์ที่มีความผูกพันจะต้องจ่ายอะไรใดๆก็ตามนะครับจะมีเงินจ่ายให้แน่นอนนะครับปกติแล้วเงินสำรองประกันภัยเนี่ยจะสำรองเป็นค่าอะไรครับก็เป็นค่าสินใหม่ทดแทนนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับว่ายังไงเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องเคลมเนี่ยนะครับยังไม่รู้ต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องสำรองไว้ก่อนเงินสำรองตามกรมธรรม์สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแต่บริษัทมีภาระผูกพันที่จะจ่ายก็หมายความว่าถ้าเกิดมีเงินคืนอะไรต่างๆที่ต้องคืนนะครับตามภาระผูกพันก็ต้องจ่ายได้นะครับโดยใช้เงินสำรองอันนี้ปัจจัยที่สำรองประกันภัยเนี่ยนะครับจะกำหนดไว้เท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ง่ายๆครับถ้าจำนวนเงินประกันภัยสูงกว่าก็ต้องสำรองสูงกว่าถ้าอายุตอนเริ่มทำสัญญาอายุมากเบี้ยสูงก็สำรองสูงถ้าระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับทำประกันแบบยาวหน่อยนะครับถ้านานกว่าก็สำรองสูงกว่าแบบประกันที่ให้ผลประโยชน์สูงกว่าก็ต้องสำรองสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยยิ่งต่ำก็ต้องสำรองยิ่งสูงนะครับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยนะครับถ้าเป็นพวกการประกันแบบสั้นๆเนี่ยก็ต้องสำรองสูงหน่อยและตารางมรณะครับอัตราการตายสูงการสำรองก็สูงนะครับเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตเทียบกับเงินสำรองประกันภัยเนี่ยนะครับบริษัทประกันชีวิตเขาจะต้องดำรงเงินกองทุนเนี่ยขั้นต่ำเท่ากับประมาณ50ล้านบาทหรือ 2% ของเงินสำรองประกันภัยทั้งหมดและแต่จำนวนเงินประกันภัยจะมากกว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยก็จะกำหนดให้เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงเนี่ยนะครับจะต้องเท่ากับ 140% ของเงินกองทุนขั้นต่ำเพื่ออะไรครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการในการวัดความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทประกันชีวิตซึ่งจะเป็นหลักประกันว่าบริษัทประกันเนี่ยนะครับไม่ล้มไปหรือว่าไม่มีเงินจะจ่ายนะครับนี่แหละครับนี่เป็นเรื่องของการประกันชีวิตที่ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตไปเท่าไหร่แล้วมันจะทำให้เกิดมูลค่าเท่าไหร่แล้วมันมีความปลอดภัยไหมเพราะมันมีเงินสำรองประกันภัยที่คอยรองรับนะครับทำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันและต่อประชาชนอย่างแท้จริงครับสวัสดีครับนักศึกษาครับตอนนี้เรามาถึงหน่วยที่12แล้วนะครับเป็นเรื่องของการขอเอาประกันชีวิตวัตถุประสงค์ความจำเป็นและช่องทางการขายประกันชีวิตนะครับ

เราพูดคำว่าการขอประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็แปลว่าการประกันชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นความสมัครใจของลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้นการขั้นการทำประกันชีวิตมันก็จะมีขั้นตอนแล้วก็มีเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้สำหรับผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการขอเอาประกันชีวิตก่อนแล้วก็ถ้ามีการเรียกตรวจสุขภาพนะครับก็ต้องตรวจแล้วก็ชำระเบี้ยประกันชีวิตครับสำหรับตัวบริษัทประกันชีวิตเองเขาก็มีขั้นตอนของเขาว่าเมื่อขอเอาประกันชีวิตเข้ามาก็จะพิจารณาและอนุมัติรับประกันแล้วก็ออกกรมธรรม์หรือสัญญาประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันนะครับเอกสารสำคัญที่สุดเลยก็คือใบคำขอเอาประกันชีวิตก็คือใบสมัครนั่นเองนะครับเป็นเอกสารที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับแสดงความประสงค์จะขอประกันชีวิตซึ่งจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับว่าต้องแถลงข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามและใบคำขอเอาประกันชีวิตตามความเป็นจริงบางครั้งจะต้องมีการแถลงสุขภาพหรือส่งเอกสารประกอบการพิจารณารับประกันตามที่บริษัทประกันชีวิตร้องขอจุดสำคัญอยู่ตรงที่การปกปิดข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันชีวิตเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนตามสัญญาได้คือบริษัทก็ปฏิเสธได้นะครับในใบคำขอประกันชีวิตเนี่ยเพื่อให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการส่งเสริมกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเนี่ยนะครับเขาก็ออกแบบใบคำขอประกันชีวิตมาตรฐานเอาไว้ซึ่งสำหรับประเภทสามัญเนี่ยมี3ชนิดก็คือชนิดที่ไม่มีคำถามสุขภาพอันนี้ก็คือสำหรับแบบประกันที่ค่อนข้างไปทางสะสมทรัพย์นะครับไม่มีความคุ้มครองชีวิตมากนักนะครับก็ไม่ต้องถามสุขภาพใบคำขอประกันชีวิตชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้นอาจจะเป็นแบบสะสมทรัพย์ที่มีเบี้ยประกันสูงหน่อยนะครับก็ถามสุขภาพน้อยหน่อยและใบคำขอประกันชีวิตชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดอันนี้ก็คือแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองสูงสูงมันจะเห็นว่าจะใช้แบบใบคำขอแบบไหนเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่ซื้อแล้วก็ใบคำขอประกันชีวิตสำหรับประเภทอุตสาหกรรมและประเภทสามัญเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเป็นชนิดไม่มีคำถามสุขภาพซะมากกว่าสาระสำคัญในใบคำขอประกันชีวิตมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือแน่นอนครับจะต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอประกันภัยชื่อผู้รับประโยชน์แบบประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแล้วก็จำนวนเงินประกันภัยก็คือจะคุ้มครองเท่าไหร่ส่วนที่2เป็นคำยืนยันถ้อยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอประกันชีวิตเป็นการมอบอำนาจและการให้ความยินยอมหมายความว่าก็ต้องยืนยันว่าสิ่งที่กรอกลงไปในใบคำขอเนี่ยเป็นความจริงนะครับแล้วก็อาจจะมอบอำนาจหรือยินยอมเนี่ยนะครับให้ไปขอประวัติการรักษาหรือความเจ็บป่วยได้ส่วนที่3ที่สำคัญครับลายมือชื่อของผู้ขอเอาประกันภัยแล้วก็พยานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับเอกสารที่จะประกอบการพิจารณาเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีใบแถลงสุขภาพเขาอาจจะมีคำถามว่าเคยเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือเปล่านะครับน้ำหนักส่วนสูงเป็นยังไงเคยมีประวัติการเจ็บป่วยหรือไม่เอกสารอื่นๆที่สำคัญก็คือเอกสารการยืนยันนะครับว่ายืนยันตัวตนของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัตรประชาชนนะครับอายุและความสัมพันธ์กับผู้รับประโยชน์นะครับเอกสารสำหรับการขอเอาประกันชีวิตวงเงินสูงนะครับบางทีขอเอาประกันชีวิตเนี่ยวงเงินหลายล้านหรือเป็นร้อยล้านเนี่ยจะต้องมีหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินแล้วก็เอกสารทางธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็จะมีประวัติการเจ็บป่วยหรือประวัติการตรวจสุขภาพทีนี้การตรวจสุขภาพและการพิจารณาประกันมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าบางครั้งจะต้องมีการไปตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็ยังไม่รับประกันทันทีจะต้องพิจารณาก่อนว่ารับได้หรือรับไม่ได้การขอประกันชีวิตประเภทสามัญเนี่ยนะครับ
ก็อาจจะมีเงื่อนไขในการตรวจสุขภาพสำหรับบางรายนะครับและมีขั้นตอนในการพิจารณาประกันเนี่ยนะครับส่วนการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่มเนี่ยมันมีการเฉลี่ยความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยนี่นะครับจำนวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อรายเนี่ยมันก็ไม่สูงขั้นตอนการพิจารณาจึงน้อยกว่าแล้วก็ไม่ขอตรวจสุขภาพครับพูดง่ายๆว่ารับสมัครมาเท่าไหร่ก็รับทั้งหมดนะครับทีนี้เวลาไปตรวจสุขภาพเนี่ยเขาอาจจะขอกำหนดตรวจสุขภาพบางรายก็เช่นถ้าซื้อของคุ้มครองชีวิตสูงหน่อยหรือซื้อสัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองสุขภาพก็ต้องไปตรวจสุขภาพนะครับขอจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ผู้เอาประกันก็มีอายุสูงด้วยอย่างนี้ก็ต้องตรวจนะครับคนที่มีน้ำหนักมากหรือน้อยผิดปกติเมื่อเทียบกับส่วนสูงคนที่เคยมีประวัติการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคนที่มีความเสี่ยงเนื่องจากอาชีพหรือรูปแบบการใช้ชีวิตพวกนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ถูกตรวจสุขภาพตารางที่เห็นเนี่ยนะครับเขาแสดงให้เห็นวงเงินและช่วงอายุที่เรียกตรวจสุขภาพจะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงอายุเนี่ยนะครับแล้วก็ทำวงเงินเท่าไหร่เนี่ยอย่างทางช่องทางซ้ายสุดเนี่ยเป็นวงเงินหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็จะระบุอายุต่างๆกันนะครับว่าถ้าอายุน้อยวงเงินน้อยก็ไม่ต้องตรวจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีรายละเอียดในการตรวจอีกนะครับว่าตรวจแบบธรรมดาหรือมีการตรวจเพิ่มเติมตรวจขึ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าต้องไปเอ็กซเรย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะระบุไว้ในตารางนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบริษัทเขาจะแจ้งถ้าหากว่ามีการขอเอาประกันเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกตารางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวงเงินและช่วงอายุการตรวจสุขภาพที่จะตัวเลขมันใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับจะเห็นว่าทำไม่เกิน3ล้านเนี่ยถ้าอายุไม่เกินถ้าอายุตามนี้เนี่ยไม่ตรวจสุขภาพเลยนะครับนะเกิน3ล้านขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นสำหรับการพิจารณาประกันเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนนักศึกษาไปแล้วว่าเขาไม่ได้รับทุกรายเพราะฉะนั้นเขาจะต้องประเมินวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอเอาประกันภัยพิจารณาจากไหนครับเนื่องจากเขาไม่รู้จักผู้เอาประกันภัยเขาต้องพิจารณาจากข้อมูลในใบคำขอเอาประกันชีวิตและเอกสารประกอบพิจารณาจากผลตรวจสุขภาพหรือประวัติการรักษาถ้ามีแล้วก็พิจารณาจากรายงานของตัวแทนประกันชีวิตที่เขาอาจจะส่งเข้าไปเพราะว่าตัวแทนเป็นผู้ได้ไปพบกับลูกค้าหรือผู้ขอเอาประกันภัยนะครับปัจจัยเสี่ยงที่เขาใช้ในการพิจารณารับประกันคืออะไรครับส่วนใหญ่ก็จะมี2ประเภทเท่านั้นนะครับก็คือปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพทางด้านการแพทย์เนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับเพศชายหรือหญิงน้ำหนักส่วนสูงประวัติสุขภาพส่วนตัวประวัติสุขภาพของครอบครัวเพราะบางโรคเนี่ยนะครับเป็นโรคที่สามารถที่จะติดต่อกันทางกรรมพันธุ์ได้ความไม่สมประกอบของร่างกายหรือความบกพร่องของสุขภาพการสูบบุหรี่การดื่มสุราและการเสพสารเสพติดปัจจัยที่ไม่เสี่ยงไม่เกี่ยวกับสุขภาพก็มีนะครับปัจจัยทางการเงินนะครับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันแม้ถ้าจะซื้อประกันมากๆนะครับจ่ายเบี้ยประกันเป็นหลายๆแสนบาทก็ต้องดูว่าเขาประกอบอาชีพหรือมีรายได้มากพอที่จะชำระเบี้ยประกันหรือไม่เขามีความจำเป็นในการทำประกันชีวิตอย่างไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นปัจจัยความเสี่ยงส่วนบุคคลเช่นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงการเล่นกีฬารูปแบบการใช้ชีวิตและงานอดิเรกที่โลดโผนถิ่นที่อยู่ก็สำคัญนะครับคนที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศบ่อยๆเดินทางในประเทศที่เกิดความไม่สงบหรือประเทศที่เขามีโรคระบาดอย่างเงี้ยการที่ไปเดินทางในประเทศที่เขามีโรคโควิดระบาดมากๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้รับประกันนะครับมีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันชีวิตหรือไม่ความหมายแบบนี้คืออะไรครับก็คือในการทำประกันเนี่ยจะมีการยกประโยชน์ให้กับผู้รับประโยชน์ที่ผู้รับประโยชน์เนี่ยจริงๆตามกฎหมายเนี่ยเป็นใครก็ได้นะครับแต่ว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะขอว่าผู้รับประโยชน์เนี่ยควรจะเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำประกันชีวิตนั้นๆอย่างเช่นความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันไหมเช่นในกรณีที่มีการป
ประกันชีวิตบุคคลสำคัญของกิจการการความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เช่นกรณีการประกันคุ้มครองสินเชื่อเพราะนั้นการยกประโยชน์ให้กับผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทรงชีพของผู้เอาประกันเนี่ยนะครับบริษัทเขาก็อาจจะไม่อนุมัติรับประกันก็ได้เมื่อพิจารณารับประกันแล้วผู้ขอประกันเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ชั้นก็คือชั้นที่เป็นภัยมาตรฐานหมายความว่ามีอัตรามรณะอยู่ในกลุ่มคนปกติก็ชำระเบี้ยประกันในอัตราปกติหรือถ้ามีสุขภาพดีและไม่สูบบุหรี่เลยนะครับก็จะได้รับเบี้ยประกันต่ำกว่าปกติด้วยขั้นที่2ก็คือภัยต่ำกว่ามาตรฐานก็แปลว่ามีอัตรามรณะสูงกว่ามาตรฐานก็ต้องชำระเบี้ยประกันเพิ่มจากอัตราปกติหรืออาจจะมีเงื่อนไขในการรับประกันซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีเงื่อนไขยังไงส่วนที่3ก็คือภัยที่รับประกันไม่ได้เลยนะครับก็คือผู้ขอประกันภัยเนี่ยมีความเสี่ยงภัยสูงเกินนะครับบริษัทเขาจะปฏิเสธไปเลยหรือขอเลื่อนการรับประกันเป็น 1-2 ปีแล้วค่อยมาสมัครใหม่การรับประกันโดยมีเงื่อนไขเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าบริษัทเนี่ยเขาดูใบคำขอแล้วแต่เขาขอรับประกันแตกจากที่ระบุไว้ในใบคำขอซึ่งอันเนี้ยบริษัทเขาจะต้องออกบันทึกตอบรับให้กับผู้ขอเอาประกันภัยให้ลงชื่อตอบรับมาก่อนว่าข้อเสนอใหม่ที่บริษัทเสนอมาเนี่ยผู้เอาประกันภัยยอมรับหรือไม่นะครับเช่นอาจจะต้องมีการเพิ่มเบี้ยประกันจากอัตราปกติเนี่ยยอมรับไหมถ้ายินยอมก็ผ่านไปการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยจากที่ระบุไว้ในคำขอเอาประกันนะครับเช่นขอประกันชีวิตมา3ล้านนะครับบริษัทอาจจะรับแค่ไม่เกิน1ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นการไม่รับประกันสัญญาเพิ่มเติมบางแบบหรือทั้งหมดนะครับบางทีสัญญาหลักเนี่ยเขาก็รับประกันแต่ว่าเขาอาจจะไม่คุ้มครองพวกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพซึ่งก็แปลว่าซื้อไม่ได้เขาก็ไม่เอาเบี้ยส่วนนี้นะครับหรือเขาอาจจะยกเว้นการเจ็บป่วยบางโรคที่เคยเป็นมาก่อนเช่นบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นโรคเบาหวานนะครับเขาอาจจะยกเว้นไม่คุ้มครองการรักษาโรคเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่สามารถระบุได้แต่ว่าก็จะต้องแจ้งผู้ประกันก่อนนะครับสำหรับตัวกรมธรรม์ประกันชีวิตที่นี้เราพูดถึงว่าพอทำประกันแล้วเนี่ยมันจะได้สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตมาไอ้สัญญาเนี่ยเขาจะทำเป็นเล่มปัจจุบันนี้ยังทำเป็นเล่มกระดาษอยู่นะครับก็จะเป็นหลักฐานสำคัญว่าในสัญญามีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะระบุเลยนะครับว่าตารางกรมธรรม์เนี่ยแสดงรายละเอียดของการรับประกันไว้เป็นวงเงินเท่าไหร่นะครับมีข้อกำหนดในการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ไหมเช่นว่าถ้าเสียชีวิตจะจ่ายเท่าไหร่นะครับถ้ามีชีวิตอยู่จะมีเงินคืนล่วงหน้าหรือไม่นะครับและพออยู่ครบสัญญาแล้วจะได้เงินคืนเท่าไหร่ในองค์ประกอบของการกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยนะครับจะต้องมีตารางกรมธรรม์มีข้อกำหนดการจ่ายเงินตามกรมธรรม์นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขของกรมธรรม์ด้วยนะครับว่าในรายละเอียดเนี่ยข้อกำหนดของสัญญาเนี่ยนะครับสิทธิของผู้เอาประกันและผู้รับประกันเนี่ยนะครับต่างก็มีสิทธิของตนในสัญญานี้นะครับตารางมูลค่ากรมธรรม์ก็จะแสดงมูลค่าเวรคืนเงินสดมูลค่าใช้เงินสำเร็จมูลค่าขยายเวลาที่เราได้พูดไปแล้วในบทก่อนในหน่วยก่อนนะครับแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมว่าถ้าซื้อสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยจะมีความคุ้มครองอะไรบ้างเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิตอันนี้นะครับเพื่อให้มีความกระจ่างสำหรับลูกค้าอาจจะมีความสงสัยว่าการประกันชีวิตเนี่ยมีการหมกเม็ดไหมสัญญาประกันชีวิตหรือกรมธรรม์นี่มีข้อความละเอียดเหลือเกินนะครับมันจะมีอะไรที่ซ่อนเอาไว้หรือเปล่าก็พูดกันให้จะแจ้งไปเลยนะครับว่าข้อที่หนึ่งเงื่อนไขเลยก็คือเรื่องของการแถลงข้อความจริงของผู้เอาประกันใบคำขอประกันชีวิตใบแถลงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหากว่าข้อมูลมันไม่ตรงกับความเป็นจริงถือว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงเท็จสัญญาประกันภัยเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลบังคับก็ได้นะครับก็คือเสียชีวิตเขาก็ไม่จ่ายก็ได้นะครับข้อที่2การชำระเบี้ยประกันชีวิตงวดแรกสัญญาเนี่ยมันจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อมีการชำระเบี้ยประกันชีวิตงวดแรกซะก่อนถ้าหากว่าเซ็นเอกสารแล้วส่งโน่นส่งนี่แล้วตรวจสุขภาพแล้วแต่ยังไม่จ่ายเบี้ยเลยนะครับงวดแรกถ้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยบริษัทเขาก็คุ้มครองไม่ได้นะครับ

การชำระเบี้ยประกันชีวิตงวดต่อไปนะครับสำหรับแบบสามัญเนี่ยนะครับประเภทสามัญเนี่ยต้องชำระเป็นรายปีและทุกปีหรือถ้าแบ่งชำระเป็นราย6เดือนราย3เดือนหรือรายเดือนเวลาชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์แล้วชำระเบี้ยไม่ครบปีก็จะถูกหักเบี้ย

เขาบอกว่าการไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรม์อันนี้เป็นภาษากฎหมายนิดหน่อยแต่เป็นเงื่อนไขที่จะบอกอะไรครับว่าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับเช่นมีการเสียชีวิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วบริษัทประกันจะต้องจ่ายเงินเนี่ยนะครับบริษัทประกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรม์เนี่ยภายในกรอบเวลาเพียง2ปีเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าจะไปอ้างเหตุว่าผู้ประกันเนี่ยปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงเท็จแล้วจะบอกล้างสัญญานั่นคือไม่จ่ายเงินให้เขาเนี่ยนะครับจะทำได้ภายใน2ปีเกิน2ปีไปแล้วถึงเขาจะแถลงเท็จถึงเขาจะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องจ่ายวงเงินตามสัญญาและเมื่อได้รับข้อเท็จจริงมาบอกเฮ้ยนี่มีการปกปิดข้อเท็จจริงจะต้องบอกล้างภายใน1เดือนหลังจากได้รับหลักฐานถ้าภายในเกิน1เดือนไปแล้วนะครับรู้แล้วไม่บอกล้างก็ถือว่าสัญญาก็มีผลบังคับนะครับอันนี้ก็เป็นการเค้าเรียกว่าเป็นการแฟร์หรือยุติธรรมนะครับสำหรับผู้เอาประกันกับบริษัทประกันในเรื่องของการแก้ไขกรมธรรม์เวลาที่ข้อความในสัญญามันไม่ถูกต้องในใบสมัครไม่ถูกต้องจะแก้ไขชื่อนามสกุลอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะครับก็ต้องแจ้งบริษัทแล้วเขาก็ต้องบันทึกการแก้ไขเอาไว้แนบไว้กับกรมธรรม์ด้วยออกใบสลักหลังให้นะครับสำหรับการขาดอายุของกรมธรรม์ถ้าไม่ชำระเบี้ยประกันนะครับจนพ้นระยะเวลาผ่อนผันแล้วเนี่ยนะครับกรมธรรม์จะขาดอายุถ้ามีมูลค่าเงินสดเพียงพอบริษัทจะกู้มูลค่าเงินสดมาชำระเบี้ยประกันแทนให้อันนี้เราเรียกว่าการกู้อัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยก็อันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ครับผู้รับประโยชน์อย่างเช่นเคยยกประโยชน์ให้กับภรรยานะครับต่อมามีลูกก็อยากจะยกผลประโยชน์ให้ลูกด้วยก็จะเพิ่มหรือจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับตลอดสัญญานะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีผลบังคับนะครับก็ต่อเมื่อบริษัทเนี่ยเขารองรับรับรองว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับถ้าเป็นผู้สืบสันดาหรือบุพการีคือพูดง่ายๆว่าเป็นบุคคลในครอบครัวเนี่ยนะครับก็จะถือว่ามีผลบังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาแล้วแต่ถ้าเกิดผู้รับประโยชน์รายใหม่เนี่ยไม่ใช่บุคคลในครอบครัวนะครับก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทก่อนนะว่าเปลี่ยนเป็นคนคนนี้ได้หรือเปลี่ยนเป็นองค์กรนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับการแถลงอายุหรือเพศคาดเคลื่อนอันนี้มีเหมือนกันนะครับในสมัยก่อนนี้อาจจะมีนะครับปัจจุบันนี้อาจจะน้อยละเพราะว่าบริษัทเขาก็จะเรียกสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและอายุนะครับทีนี้ถ้าบริษัทได้รับข้อมูลคาดเคลื่อนไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะปรับจำนวนเงินประกันภัยเนี่ยที่จ่ายนะฮะในกรณีที่เกิดเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะครับแทนที่จะจ่ายตามวงเงินเดิมเนี่ยนะครับถ้าจ่ายเบี้ยไว้ไม่ถูกต้องเช่นจ่ายเบี้ยต่ำกว่าความเป็นจริงเนี่ยครับไอ้จำนวนเงินประกันภัยที่จะเป็นสินไหมมรณกรรมเนี่ยมันก็จะต้องลดลงไปด้วยนะครับหรือถ้าอายุที่ถูกต้องของผู้ประกันภัยในขณะที่ทำสัญญาประกันชีวิตเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆว่าบอกอายุไม่ตรงกับความจริงเนี่ยนะครับแล้วอายุนั้นน่ะมันสูงเกินกว่าที่จะรับประกันได้แล้วเนี่ยนะครับสัญญาประกันชีวิตก็จะเป็นโมคิยะคำว่าโมคิยะแปลว่าจัดประกันชีวิตเขามีสิทธิในการบอกล้างสัญญาได้ก็แปลว่าเมื่อเขาบอกล้างสัญญาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่จ่ายสินไหมมรณกรรมนะครับในกรณีที่เกิดการเสียชีวิตขึ้นมาแล้วนะครับการเรียกร้องสินไหมทดแทนและการแจ้งการตายและการพิสูจน์ศพเนี่ยมันก็จะมีระบุเอาไว้ด้วยนะครับว่าผู้ประกันภัยเสียชีวิตแล้วผู้รับประโยชน์หรือทายาทต้องยื่นคำร้องเป็นหนังสือและส่งมอบหลักฐานการเสียชีวิตต่อบริษัทภายใน14วันนะครับอย่างนี้เป็นต้นทีสำหรับเงื่อนไขและข้อยกเว้นเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็มีที่เป็นสาระสำคัญอย่างเช่นกรณีผู้ประกันภัยฆ่าตัวตายโดยสมัครใจภายใน1ปีอันนี้ไม่จ่ายนะครับเพราะว่าบริษัทประกันเขาก็เกรงว่าจะเป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะถ้า1ปีเนี่ยภายในปีแรกเนี่ยไม่จ่ายแต่ว่าเขาก็ไม่เอาเปรียบนะครับก็คือไม่จ่ายสินไหมแต่ว่าเบี้ยประกันที่รับมาเขาจะคืนให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปจะฆ่าตัวตาย

ต้องให้เกินปีหนึ่งก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกินปีหนึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้ประกันฆ่าตัวตายก็จ่ายทุกกรณีนะครับอันที่สองก็คือถ้าถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนานะครับสามียกให้ภรรยาภรรยาฆ่าสามีตายนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับบริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายสินไหมแก่ผู้รับประโยชน์ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัยแต่ก็จะคืนเงินนะครับตามมูลค่าเวรคืนเงินสดที่มีอยู่หรือคืนเบี้ยประกันแก่ทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ถ้ามีผู้รับประโยชน์หลายคนแล้วก็ผู้รับประโยชน์คนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเนี่ยนะครับก็เขาก็จะได้รับประโยชน์ตามปกตินะครับคนที่ลงมือทำเท่านั้นจึงจะไม่มีสิทธิ์ได้รับสินใหม่นะครับ ที่เรามาพูดถึงสิทธิของผู้ถือกรมธรรม์นะครับว่าถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งก็จะมีสิทธิ์เรื่องอะไรครับเรื่องผ่อนผันว่าครบกำหนดแล้วก็ยังยืดไปได้อีก 30-31 วันกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่นะครับหรือขาดอายุไปแล้วก็มาขอต่อได้นะครับก็มักจะกำหนดระยะเวลาในการต่ออายุไว้5ปีนะครับแล้วเวลามาต่อเนี่ยถ้าเกิดมันมีหนี้สินเกิดอะไรค้างอยู่นะครับก็จะต้องจ่ายหนี้สินนั้นซะก่อนแล้วต้องแสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพดีพอที่จะรับประกันได้ส่วนผู้เอาประกันภัยที่บอกเลิกสัญญาแล้วก็ขอเวรคืนกรมธรรม์ไปแล้วอันนี้เขาไม่ให้ต่อแล้วครับเพราะว่าเป็นผู้บอกเลิกเองนะครับอันที่สามก็คือว่าผู้เอาประกันภัยเนี่ยผู้ถือกรมธรรม์เนี่ยจะยกเลิกสัญญาก็ได้นะครับเลิกเรื่องเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็จะขอรับเงินค่าเวรคืนเงินสดก็ได้หรือรับผลประโยชน์อื่นๆเช่นถ้ามีเงินปันผลก็ขอรับไปด้วยแต่ถ้ามีหนี้สินค้างชำระอยู่ก็ต้องหักไปก่อนนะครับข้อที่4เป็นเรื่องของการเลือกรับผลประโยชน์ตามมูลค่าที่ริบไม่ได้หรือมูลค่าที่ได้รับความคุ้มครองนะครับว่าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับกรมธรรม์ใดที่มีมูลค่าเงินสดแล้วหรือเป็นกรมธรรม์แบบถาวรเนี่ยนะครับเช่นกรมธรรม์แบบตลอดชีพแบบสะสมทรัพย์แบบบำนาญเนี่ยนะครับก็อันนี้อย่างที่กล่าวแล้วว่าจะขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จก็ได้นะครับหยุดชำระเบี้ยขอรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เดิมจำนวนเงินประกันภัยลดลงเปลี่ยนเป็นขยายเวลาก็หยุดชำระเบี้ยแต่ขอรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เดิมจำนวนเงินประกันภัยเท่าเดิมต่อไปนะครับแต่เวลามันอาจจะลดลงหรือเท่าเดิมก็ได้นะครับข้อสังเกตก็คือกรมธรรม์แบบชั่วระยะเวลาที่คุ้มครองการเสียชีวิตอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีผลประโยชน์หรือไม่มีสิทธินี้นะครับข้อที่5กู้เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติอันนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าผู้ประกันไม่ชำระเบี้ยจนพ้นกำหนดระยะเวลาผ่อนผันแล้วเนี่ยเพื่อให้คุ้มครองต่อไปได้เนี่ยนะครับบริษัทประกันเขาอาจจะเอามูลค่าเงินสดเนี่ยหักมาชำระเบี้ยประกันภัยเราเรียกว่าการกู้เพื่อชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติการเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติก็หมายความว่าบางทีมันกู้ไม่พอนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เงินสำเร็จก็ได้นะครับข้อที่7การกู้กรมธรรม์ในที่นี้หมายถึงว่ากู้ยืมเงินออกมาใช้เองเลยนะครับก็กู้ได้ไม่เกินมูลค่าเงินสดที่มีอยู่นะครับแต่อันนี้ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับซึ่งบริษัทเขาก็กำหนดดอกเบี้ยไว้ว่าแบบประกันแบบใดนะครับจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ส่วนการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เนี่ยนะครับในกรณีที่รับตามเวลาก็แล้วกันไปแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยบอกว่าไอ้ผลประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนเนี่ยจะขอให้จ่ายเป็นงวดๆได้ไหมหรือจะจ่ายเป็นแบบบำนาญไปตลอดชีวิตเลยได้ไหมอันนี้ก็ขอได้นะครับมีสิทธิ์เหมือนกันการเปลี่ยนกรมธรรม์นะครับเปลี่ยนแบบได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาทำแบบประกันแบบชั่วระยะเวลาซึ่งไม่มีมูลค่าเงินสดเลยเนี่ยนะครับเขาอาจจะทำไประยะหนึ่งแล้วพอเขามีเงินมีทองมากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนเป็นแบบตลอดชีพซึ่งมีมูลค่าสะสมอันนี้ก็ทำได้ครับข้อที่10การขอยกเลิกกรมธรรม์ช่วงฟรีลุกอันนี้ให้สิทธิ์นะครับว่าพอรับกรมธรรม์แล้วเนี่ยตรวจสอบได้ภายใน15วันขอยกเลิกต้องขอยกเลิกภายใน15วันนะครับคือหมายความว่าเปลี่ยนใจไม่ทำแล้วนะครับหรือว่าฟังจากตัวแทนแล้วพอดูกรมธรรม์แล้วมันไม่เหมือนนะครับก็จะยกเลิกได้ครับบริษัทก็จะคืนเบี้ยประกันให้แต่ว่าถ้าเกิดไปตรวจสุขภาพเขาจะ
หักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงหรือจะหักค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับในการออกกรมธรรม์สัก500บาทอันนี้ก็อาจจะต้องเสียนะครับสุดท้ายเลยครับเรื่องลดหย่อนภาษีครับเรื่องนี้หลายคนก็ซื้อประกันเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดทุกปีที่มีการชำระเบี้ยประกันนะครับแต่ต้องเป็นแบบประกันที่เขาระบุนะครับว่าใช้หักลดหย่อนภาษีได้สำหรับแบบประกันชีวิตที่หักลดหย่อนภาษีได้เท่านั้นพูดง่ายๆว่าแบบประกันเนี่ยไม่ได้ทุกแบบนะครับแล้วแต่บางแบบนะครับถึงซึ่งสิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับมีการลดหย่อนเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยู่เสมอเลยนะครับในปี2563นี้เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีเงื่อนไขอยู่ 3-4 ข้อนะครับก็คือเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญและอุตสาหกรรมนะครับที่หักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทครับเฉพาะสัญญาหลักที่มีอายุสัญญา10ปีขึ้นไปนะครับก็แปลว่าสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยบางแบบเขาก็เอามาลดหย่อนภาษีไม่ได้อันที่สองเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทและเมื่อรวมกับสัญญาหลักแล้วก็ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับที่จะใช้ลดหย่อนภาษีได้อันที่สามเป็นเรื่องของเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญอันนี้เฉพาะแบบเลยนะครับแบบบำนาญที่หักลดหย่อนภาษีได้เนี่ยนะครับจะต้องมีเบี้ยประกันไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีนะครับในแต่ละปีและหักได้ 200,000 บาทสูงสุดคือ 200,000 และไม่เกิน 15% ของรายได้แล้วก็ถ้าใครทำเบี้ยประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่นะครับของบิดามารดาหรือของคู่สมรสที่ไม่ได้ทำงานอันนี้ก็เอามาหักลดได้ตามที่จ่ายจริงนะครับไม่เกิน 15,000 บาทอันนี้ก็คือในแต่ละปีนี่เป็นสิทธิของปี2563นะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการทำประกันชีวิตของบุคคลนะครับอย่างที่ได้เกริ่นนำไว้แล้วว่าคุ้มครองตนเองและครอบครัวจากความเสี่ยง3ประการครับ 1. เสียชีวิตก่อนวันอันควร 2. การมีอายุยืนยาวหลังเกษียณและ 3. การเจ็บป่วยบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากเหตุไม่คาดฝันในหน่วยที่12เนี่ยนะครับนักศึกษาครับเรายังมีหัวข้อที่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ความจำเป็นในการทำประกันชีวิตแล้วก็ช่องทางการขายประกันชีวิตนะครับซึ่งอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าคนเราเนี่ยทำประกันชีวิตเพื่ออะไรนะครับเหตุผลในการทำประกันชีวิตของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เหตุผลในการทำประกันชีวิตขององค์กรนะฮะธุรกิจเขาทำประกันชีวิตให้กับบุคลากรของเขาเพื่ออะไรนะครับส่วนช่องทางการขายประกันชีวิตเนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลนักศึกษาว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยซื้อประกันชีวิตจากช่องทางไหนจากตัวแทนประกันชีวิตจากธนาคารหรือจากที่ใดนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ว่าในธุรกิจประกันเนี่ยนะครับตลาดประกันชีวิตทุกวันนี้เนี่ยนะครับช่องทางที่การซื้อประกันชีวิตการทำประกันชีวิตเนี่ยมันมาจากที่ใดนะครับก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาข้อนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีในการสอบนะครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน

0: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
0: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมในชุดวิชา91419การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งการสอนเสริมนะครับจะมีทั้งหมด5ครั้งนะครับในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นครั้งที่4นะครับก็จะมีเนื้อหาประกอบไปด้วย3หน่วยนะครับหน่วยที่10นะครับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับหน่วยที่11นะครับการวิเคราะห์การลงทุนในระดับครัวเรือนนะครับและหน่วยที่12นะครับการวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชนนะครับและท้ายหน่วยนะครับก็จะมีการทำแบบฝึกหัดนะครับในหน่วยที่10หน่วยที่11และหน่วยที่12นะครับสำหรับรายการสอนเสริมครั้งนี้นะครับนักศึกษาสามารถรับชมนะครับได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกนะครับก็คือช่องทาง STOU Channel นะครับโดยทางกล่อง PSI ช่อง245นะครับและทางวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14นะครับทางกล่อง True Vision ของเรานะครับหรือท่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเข้าไปที่www.stou.ac.th นะครับแล้วก็ไปค้นหาที่ STOU Channel นะครับหรือว่านักศึกษาสามารถเข้าดูที่ YouTube ก็ได้นะครับก็เข้าไปที่ youtube.com นะครับแล้วก็เลือกหานะครับ STOU Channel นะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้นะครับไปที่ Facebook Fanpage STOU Channel นะครับครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่10ของเรานะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของกฎหมายนะครับเกี่ยวกับทุนนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับซึ่งเนื้อหาในหน่วยที่10นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ตอนหลักๆนะครับก็คือตอนที่ 10.1 นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนนะครับว่าถ้าสมมติว่าในฐานะที่เราเป็นนักการเกษตรนะครับในฐานะที่เราเป็นนักส่งเสริมการเกษตรนะครับทำไมเราถึงจะต้องมาเรียนในเรื่องกฎหมายนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะบริหารทุนเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงานนะครับที่เข้ามาส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยครับจึงต้องมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในตอนที่ 10.2 นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทุนนะครับว่าแหล่งทุนเนี่ยนะครับมันมีแหล่งทุนหลายที่เลยนะครับแล้วก็แหล่งทุนเหล่านั้นเนี่ยครับเขาก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและตอนที่ 10.3 นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับทุนนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เรามาเรียนรู้กันในตอนที่ 10.1 กันก่อนเลยนะครับ1นะครับในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งในตอนที่ 10.1 นี้ครับนักศึกษาเราก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องหลักๆนะครับในเรื่องที่ 10.1.1 นะครับกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนนะครับ 10.1.2 นะครับกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนภาคประชาชนนะครับและ 10.1.3 นะครับแนวทางการบริหารจัดการทุนตามกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับการส่งเสริมการลงทุนนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเรามาติดตามรับชมกันนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าประเภทของการลงทุนนะครับจริงๆทั้งหมดมีทั้งหมด3ประเภทหลักๆนะครับประเด็นแรกเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะลงทุนเนี่ยนะครับคือเราจะลงทุนเพื่อการบริโภคนะครับก็คือว่าเรามีการปลูกพืชนะครับมีการเลี้ยงสัตว์นะครับในภาคการเกษตรของเรานะครับเพื่อเราลงการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์เนี่ยครับคือเราต้องลงทุนเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานนะครับไม่เป็นเวลาของเรานะครับที่จะต้องลงทุนเข้าไปนะครับและสิ่งที่เราลงทุนเนี่ยนะครับเราคาดหวังนะครับเพื่อที่จะได้สินค้าเกษตรนะครับมาเพื่อบริโภคในครัวเรือนของเรานะครับแล้วก็เอาไปขายนะครับให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคที่เขาต้องการนะครับการลงทุนประเภทที่2นะครับคือการลงทุนในธุรกิจนะครับเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่เน้นเรื่องการลงทุนการผลิตเพื่อการบริโภคเนี่ยนะครับเราเป็นนักลงทุนนะครับเราสามารถเข้าไปลงทุนนะครับในธุรกิจการเกษตรที่เขาดำเนินการอยู่แล้วก็ได้นะครับเราเอาเม็ดเงินเข้าไปลงทุนตรงนั้นก็ได้นะครับและสุดท้ายนะครับว่าถ้าสมมติว่าเรามองว่านะครับเราไม่อยากลงทุนเพื่อการผลิตนะครับไม่อยากลงทุนทำเองนะครับไม่อยากลงทุนในธุรกิจนะครับที่เขารวมกลุ่มกันของกลุ่มเกษตรกรนะครับเราสามารถเอาเงินทุนเนี่ยนะครับไปลงทุนในหลักทรัพย์ก็ได้นะครับซึ่งหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็จะมีนะครับบริษัทมหาชนจำกัดนะครับหลายๆที่เลยนะครับหรือว่าแหล่งลงทุนนะครับที่เขาชักชวนชักจูงพวกเราเนี่ยนะครับเข้าไปลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการลงทุนเนี่ยมันมี3ประเภทตามนี้คือการลงทุนเพื่อบริโภคนะครับการลงทุนในธุรกิจนะครับและการลงทุนในหลักทรัพย์นะครับคราวนี้นะครับเรามาพูดถึงในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะครับในมุมมองของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับอย่างที่เราทำความเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าเราอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับให้เขาลืมตาอ้าปากได้นะครับให้เขามีความรู้นะครับให้เขามีการปฏิบัติที่ดีนะครับทางการเกษตรให้เขามีทักษะการเกษตรที่ดีทางการเกษตรนะครับคราวนี้ในชื่อวิชานี้เขาจะพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการทุนนะครับเพราะนั้นการส่งเสริมการลงทุนนะครับจึงเป็นประเด็นดึงนะครับที่นักศึกษาจะต้องความเข้าใจนะครับเพราะนั้นเราต้องมาเข้าใจความหมายกันก่อนนะครับว่าการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยนะครับเขาเน้นนะครับเน้นเรื่องของการชักจูงนะครับหรือการเร่งรัดนะครับให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งการชักจูงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีทั้งที่เป็นกฎหมายนะครับตามมาตรฐานนะครับเป็นมาตรการทางกฎหมายนะครับแล้วก็มาตรการที่ไม่ใช่กฎหมายนะครับเราอยากจะนะครับชักชวนเกษตรกรเนี่ยครับเข้ามาลงทุนนะครับอยากจะชักชวนคนทั่วไปเนี่ยเข้ามาทำการเกษตรนะครับเพราะนั้นนะครับการชักชวนชักจูงต่างๆเนี่ยครับถือว่าเป็นการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้นนะครับแต่จะเป็นการส่งเสริมการลงทุนที่ไม่ใช่กฎหมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มันก็ยังมีการส่งเสริมการลงทุนนะครับที่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามันมีกฎหมายบังคับเนี่ยนะครับก็จะทำให้การลงทุนในภาคการเกษตรนะครับเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพราบรื่นมากขึ้นนะครับเขาก็มีการออกกฎหมายออกมานะครับให้สิทธิพิเศษนะครับให้หลักประกันนะครับคุ้มครองนะครับตลอดจนนะครับยกเว้นนะครับเรื่องของภาษีต่างๆเนี่ยนะครับทำให้นะครับเป็นสิ่งที่จูงใจทำให้คนต่างๆหรือผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยนะครับสนใจมาลงทุนในภาคการเกษตรของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นความหมายในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะครับในมุมมองของงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับคราวนี้มาดูนะครับในเรื่องของนโยบายการส่งเสริมการลงทุนนะครับที่เราบอกว่าเนี่ยมันถือเป็นกฎหมายนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมันมีหลายพระราชบัญญัติเลยนะครับมีหรือมีหลายกำหนดนะครับที่พูดถึงการส่งเสริมการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นในมุมมองของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรด้วยนะครับประเด็นแรกเลยก็คือนะครับพระราชบัญญัตินะครับการประกอบธุรกิจนะครับของคนต่างด้าวตั้งแต่ปี2542นะครับจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรนะครับของประเทศไทยของเราเนี่ยครับประเทศไทยถ้าเทียบทั้งโลกเนี่ยนะครับจะถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศครับที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับทางทรัพยากรธรรมชาติสูงมากนะครับทำให้นะครับประเทศไทยเนี่ยเปรียบได้ว่าเป็นครัวของโลกเลยเป็นที่ผลิตอาหารให้กับโลกเลยนะครับทำให้คนทั่วโลกเนี่ยพลเมืองทั่วโลกเนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนนะครับในการเกษตรบ้านเรานะครับแต่ว่าถ้าสมมติเข้ามาลงทุนแล้วเนี่ยมันไม่มีกฎหมายมารองรับนะครับจะทำให้คนต่างด้าวหรือคนต่างชาตินะครับเข้ามาลงทุนนะครับแล้วเข้ามาถือครองที่ดินนะครับภาคการเกษตรของเราไปหมดนะครับถ้าถือครองทั้งหมดจะเป็นไงครับทำให้การเกษตรของเราเนี่ยนะครับเกษตรกรของเราก็จะไม่มีพื้นที่ที่ดิน

ทำกินนะครับไม่มีการถือครองที่ดินของตนเองนะครับเขาจึงออกพระราชบัญญัติขึ้นมานะครับคือเรื่องของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะครับว่าถ้าคุณอยากมาลงทุนน่ะลงทุนได้นะนะครับแต่การถือครองของเกษตรกรเนี่ยนะครับจะต้องเป็นหลักอยู่นะครับหรือว่าเขาอาจจะต้องถือครองประมาณ 51% นะครับคนต่างชาติถือครองแค่ 49% เป็นหลักนึงเท่านั้นเองนะครับครับต่อมานะครับเป็นพระราชกำหนดนะครับการกำหนดงานในอาชีพนะครับและวิชาชีพที่ผู้คนต่างด้าวนะครับห้ามทำนะครับอันนี้นะครับเขาก็จะบอกเลยว่านะครับมีอาชีพไหนบ้างนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับที่คนต่างชาติเนี่ยห้ามทำนะครับเพราะว่าถ้าทำแล้วเนี่ยทำให้คนไทยของเราเนี่ยครับก็ไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับพระราชบัญญัติต่อมานะครับคือพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับอาณาเขตติดต่อนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับก็มีการอพยพย้ายถิ่นนะครับเข้ามาทำงานนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสนะครับในการที่จะมาใช้แรงงานที่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีนะครับกฎหมายเข้ามารับรองนะครับเรื่องของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนะครับว่าเข้ามาเนี่ยนะครับจะต้องถูกกฎหมายนะนะครับเข้ามาจะทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยครับจะต้องมีบัตรนะครับในเป็นแรงงานคนต่างด้าวเข้ามานะครับเราจะต้องไปแสดงตัวนะครับต่อสถานที่นะครับที่สถานกงสุลของเขานะครับว่าจะต้องนะครับต้องมารายงานตัวนะครับว่าทุกๆกี่สัปดาห์กี่เดือนนะครับหรือตามชายแดนนะครับเขาก็ต้องมารายงานทุกๆสัปดาห์นะครับหรือทุกๆเดือนเนี่ยครับนายจ้างก็ต้องพาลูกจ้างนะครับไปรายงานตัวกับเขานะครับถ้าไม่ทำตามเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายนั่นเองนะครับพระราชบัญญัติต่อมานะครับคือพระราชบัญญัติในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะครับเขาก็บอกว่าอย่างที่บอกประเทศไทยเนี่ยมันมีความเหมาะสมในพื้นที่ที่จะมาลงทุนในภาคการเกษตรของเรานะครับเพราะนั้นทำให้นะครับเราจะต้องมีการส่งเสริมให้คนเนี่ยนะครับเอาเงินจากต่างชาติเนี่ยนะครับมาร่วมลงทุนกับประเทศของเรานะครับเรามาลงทุนในภาคการเกษตรของเรานะครับทำให้การเกษตรของเราเนี่ยนะครับผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพนะครับป้อนสู่พลโลกของเรานั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีนะครับกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะครับตั้งแต่ปี2522นะครับครับนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีประเด็นหลักนะครับ2ประเด็นแหละก็คือในเรื่องของการให้หลักประกันทางด้านการลงทุนนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคนที่จะมาลงทุนเนี่ยนะครับเขามีหลักประกันเลยนะว่านะครับเขาจะได้นะครับกำไรเท่าไหร่นะครับผลประโยชน์เท่าไหร่นะครับเป็นการหลักประกันก่อนนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์ในค่าภาษีอากรนะครับเขาสามารถไปเคลมภาษีคืนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของการส่งเสริมการลงทุนนะครับส่วนในภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็จะมีการส่งเสริมการลงทุนนะครับโดยที่มีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับหรือ Board of Investment นะครับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า BOI เนี่ยนะครับสำนักงานเนี้ยนะครับก็จะเป็นสำนักงานนะครับที่ทำงานคู่กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยนะครับก็จะทำงานนะครับในการส่งเสริมการลงทุนนะครับทั้งภาคการเกษตรและก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าภาคการเกษตรเนี่ยนะครับสำนักงาน BOI เนี่ยนะครับก็จะขับเคลื่อนนะครับงานในภาคการเกษตรที่จะส่งเสริมให้คนในประเทศของเราเนี่ยครับทำการลงทุนนะครับแล้วก็ดำเนินกิจการเกษตรนะครับนอกจากนั้นนะครับยังส่งเสริมให้คนต่างชาตินะครับเข้ามาลงทุนนะครับในภาคการเกษตรของเรานะครับทำให้ประเทศของเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อประเทศของเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเกษตรกรของเราประชาชนของเราก็จะมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับเป็นแนวคิดของนะครับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับคราวนี้นะครับเขาบอกว่าการลงทุนเนี่ยนะครับก็ยังมาจากการลงทุนจากต่างประเทศได้ด้วยนะครับซึ่งการลงทุนจากต่างประเทศนะครับเขาก็เน้นย้ำในเรื่องของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับซึ่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาเรียกตัวย่อว่า FDI นะครับ Foreign Direct Investment นะครับคือการที่บริษัทต่างชาติเนี่ยครับเขาจะมาลงทุนนะครับในประเทศไทยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้นะครับมีต่างชาตินะครับเข้ามาลงทุนในภาคการเกษตรเยอะมากมายเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราไปตามต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นะครับที่มีศักยภาพทางการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับเขาจะมีคนเข้ามารับซื้อต่างชาติเข้ามารับซื้อผลผลิตนะครับแล้วก็ขนใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปนะครับไปสู่ประเทศปลายทางของเขาที่เขาต้องการบริโภคสินค้าเกษตรจากบ้านเรานะครับคราวนี้การที่เขาจะเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยจะต้องมีกลุ่มคนพวกนี้นะครับหรือ FDI นะครับมาคอยควบคุมนะครับในเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศอยู่นะครับคราวนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะส่งเสริมการลงทุนนะครับในภาคการเกษตรโดยที่ให้คนต่างชาติเข้ามาก็ดีนะครับหรือว่าคนไทยที่จะมาลงทุนก็ดีเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ทำให้มีการส่งเสริมการลงทุนนะครับปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดมีการส่งเสริมการลงทุนนะครับโดยเฉพาะจากต่างประเทศนะครับประเด็นแรกเลยคือในเรื่องขององค์กรธุรกิจนะครับว่าธุรกิจในภาคการเกษตรของบ้านเราเนี่ยครับเวลาต่างชาติเขามองเข้ามาบ้านเราเนี่ยนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีความเป็นได้ในทางธุรกิจขนาดไหนนะครับองค์กรนะครับมีความเข้มแข็งขนาดไหนนะครับภาคการเกษตรนะครับซึ่งจะบอกว่า

ความเข้มแข็งในภาคการเกษตรจะมีความเข้มแข็งขนาดไหนในฐานะที่เรามองเรื่องขององค์กรธุรกิจการเกษตรนะครับก็คือว่าเกษตรกรจะต้องเกิดการรวมกลุ่มกันนะครับตั้งกลุ่มเป็นสหกรณ์ตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับซึ่งการรวมกลุ่มเกษตรกรเนี่ยนะครับก็จะทำให้มันมีความเข้มแข็งในเรื่องขององค์กรด้านธุรกิจนะครับซึ่งมีความเข้มแข็งในองค์กรด้านธุรกิจนะครับก็จะทำให้การลงทุนจากต่างประเทศเขาเห็นนะครับว่าคนไทยเนี่ยรวมกลุ่มกันได้นะตั้งเป็นสหกรณ์ตั้งบริษัทขึ้นมาได้เขาก็มีโอกาสที่จะมาลงทุนกับพวกเรานะครับปัจจัยที่2นะครับคือปัจจัยทางด้านการตลาดนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าการตลาดดีนะครับมีช่องทางการตลาดที่เหมาะสมนะครับมีช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทางนะครับทำให้การตลาดของเขาเนี่ยนะครับสามารถมาลงทุนกับประเทศกับไทยได้นะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีช่องทางการตลาดที่หลากหลายนะครับเรามีช่องทางการตลาดที่เป็นไปได้นะครับคนต่างชาตินะครับเขาก็จะมาลงทุนนะครับกับประเทศไทยของเราเหมือนกันนะครับปัจจัยด้านที่3ปัจจัยด้านต้นทุนนะครับซึ่งต้นทุนเนี่ยนะครับเราไม่ได้มองนะครับแค่ในเรื่องของเงินทุนเท่านั้นนะครับแต่ยังมองทุนนะครับที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้น้ำนะครับดินของเราเป็นดีแค่ไหนนะครับต้นทุนเหล่านี้นะครับเป็นต้นทุนทางการเกษตรนะครับที่ต่างชาติเขามองว่าถ้าสมมติว่ามาลงทุนกับบ้านเราแล้วเนี่ยนะครับทำให้เกิดได้ผลกำไรกลับไปนะครับประเด็นต่อมาสำคัญเลยคือนโยบายของภาครัฐนะครับว่าภาครัฐนะครับมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศหรือเปล่านะครับถ้านโยบายจากภาครัฐมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศนะครับคนต่างชาตินะครับที่เขามองเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศไทยน่าลงทุนในภาคการเกษตรอย่างที่บอกแล้วเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับถ้าเขามองว่ามันน่าลงทุนแล้วนโยบายของภาครัฐก็สนับสนุนนะครับแน่นอนเลยนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเข้ามาลงทุนนะครับและสุดท้ายเลยนะครับก็คือในเรื่องของนะครับความเสถียรภาพทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีความเสถียรภาพทางด้านการเงินมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเขาเอาเงินเข้ามาประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับมาใช้เงินตาประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้าของเราเงินไทยมันไม่แข็งพอเนี่ยนะครับก็จะทำให้สิ่งที่เขาได้กลับไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เขาขาดทุนได้นะครับเพราะนั้นการที่เขามาลงทุนเขาต้องดูอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยด้วยนะครับคราวนี้นะครับมาดูนะครับว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับที่เขามีหน่วยส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะครับหน่วยงานแรกเลยก็คือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนะครับกองทุนนี้นะครับซึ่งจะอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆนะครับเราจะมาคุยที่มากันนิดนึงนะครับว่าทำไมถึงเกิดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติขึ้นมานะครับจากที่สภาพเศรษฐกิจนะครับของคนในชนบทนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมีครับส่งผลกระทบต่อชุมชนเมืองมากนะครับแล้วก็เราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนในชนบทเนี่ยเขาสามารถไม่มีความสามารถในการจัดการบริหารจัดการทุนได้ดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเกษตรกรมีศักยภาพนะครับในการจัดการทุนนะครับแต่ตอนนี้เขายังทำไม่ดีนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติเอาเม็ดเงินเนี่ยนะครับลงไปหาชุมชนนะครับแล้วชุมชนเนี่ยสามารถบริหารจัดการเงินกันเองได้ดีนะครับก็จะทำให้นะครับเงินเนี่ยมันสามารถที่จะบริหารได้แล้วคนในชุมชนก็เกิดรายได้ขึ้นมานะครับเขาก็เลยจัดตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็จัดตั้งเป็นพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านนะครับและชุมชนเมืองแห่งชาติตั้งแต่ปี2547นะครับซึ่งวัตถุประสงค์นะครับของกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับแน่นอนคือจะเป็นแหล่งเงินทุนนะครับหมุนเวียนในชุมชนนะครับแล้วก็จะส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยนะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับด้วยเงินที่เขาจัดการกันเองนะครับแล้วก็เน้นนะครับให้คนเนี่ยเกิดความพึ่งพาตนเองนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของเรานะครับว่าถ้าสมมติว่าเราเอาเงินเนี่ยนะครับถ้าในทางอื่นเขาอาจจะเน้นนะครับในเรื่องของการเล่นหุ้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าถ้าเอาเงินนะครับลงไปสู่ในชุมชนและให้ชุมชนจัดการเงินกันเองเนี่ยนะครับมันก็ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของชุมชนและชุมชนก็จะพึ่งพาตนเองได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นวัตถุประสงค์สำคัญนะครับของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเลยนะครับคราวนี้นะครับมาดูในตอนที่ 10.2 นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทุนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ3เรื่องที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของ 10.2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินของชุมชนนะครับ 10.2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะครับและ 10.2.3 นะครับแนวทางบริหารจัดการทุนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทุนนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับในประเด็นแรกเลยนะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของนโยบายนะครับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับเมื่อกี้อย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับว่ากองทุนเนี้ยนะครับเขาตั้งเป็นพระราชบัญญัติเลยนะครับเป็นกฎหมายขึ้นมาเลยนะครับเป็นพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับปี2547นะครับเขานะครับก็จะเน้นการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยให้มันหมุนเวียนในหมู่บ้านให้หมุนเวียนในชุมชนนะครับโดยที่เขาตั้งกองทุนขึ้นมาเนี่ยครับกองทุนละ1 ล้านบาทต่อหมู่บ้าน
นะครับซึ่งเงินนี้ก็จะหมุนเวียนในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองนะครับสำหรับการลงทุนในชุมชนและให้เงินงอกเงินในชุมชนและให้คนในพึ่งพาตนเองในชุมชนนั่นเองนะครับสาระสำคัญของกองทุนหมู่บ้านถ้าจะพูดถึงตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4หมวดหลักๆนะครับหมวดแรกเนี่ยครับเขาจะพูดถึงเรื่องของอำนาจของนายทะเบียนนะครับของกองทุนหมู่บ้านนะครับหมวดที่2เนี่ยครับเขาจะพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านนะครับโดยให้อนุกรรมการเนี่ยนะครับแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายเนี่ยเป็นผู้จัดการกองทุนขึ้นนะครับในหมวดที่3นะครับเขาจะเน้นในเรื่องของการจัดการความรู้และการพิจารณาความพร้อมของประชาชนนะครับและหมวดที่4นะครับเขาจะพูดถึงเรื่องของการจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านนะครับซึ่งถ้ามุดนักศึกษาเข้าไปอ่านในเอกสารการสอนประจำชั้นวิชาของเราเนี่ยครับก็จะเห็นนะครับเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายทั้ง4หมวดนี้นะครับอันนี้เรามาสรุปให้ย่อให้เข้าใจนะครับว่าสาระสำคัญเนี่ยมีทั้งหมด4หมวดนะครับครับในตอนที่ 10.3 นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3เรื่องนะครับก็คือในเรื่องของ 10.3.1 นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับการเป็นรูปสินค้าด้านการเกษตรนะครับ 10.3.2 นะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับการตลาดด้านการเกษตรนะครับและ 10.3.3 นะครับแนวทางการบริหารจัดการทุนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุนนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเนื้อหาที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเนื้อหาแบบสรุปทั้ง3เรื่องนะครับแล้วก็เรามาติดตามเรียนรู้กันนะครับว่าจะมีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเราจะอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับว่าภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับกับการเกษตรเนี่ยนะครับในมุมมองที่เป็นนักส่งเสริมการเกษตรนะครับเราจะต้องรู้กฎหมายอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินนะครับและที่ดินนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการทำการเกษตรนะครับเรามีการใช้ทรัพยากรอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับสมัยก่อนมีการใช้โดยที่ไม่นึกถึงนะครับว่าทรัพยากรเนี่ยจะมีคงเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะเกิดความยั่งยืนได้ยังไงนะครับเราใช้กันอย่างไม่จำกัดเลยนะครับมันก็เลยมีออกกฎหมายขึ้นมานะครับว่าเวลาใช้ทรัพยากรเนี่ยต้องใช้อย่างจำกัดนะครับต่อมานะครับกฎหมายเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับตอนก่อนเนี่ยนะครับเราจะมองว่าเวลาที่เราใช้น้ำไปเนี่ยนะครับมันตอนก่อนยิ่งมีการใช้สารเคมีกันเยอะเนี่ยนะครับพอเราใช้น้ำสารเคมีแล้วมันปนเปื้อนไปในน้ำเนี่ยนะครับทำให้ผู้บริโภคที่อยู่ปลายทางของเราที่ไม่อยู่ในภาคการเกษตรของเราเนี่ยต้องมาบริโภคน้ำที่มีสารเคมีนะครับหรือว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับที่เขามาตั้งโรงงานอยู่ใกล้กับภาคการเกษตรของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำเสียจากโรงงานเข้ามานะครับแล้วน้ำเสียจากโรงงานเนี่ยนะครับเกษตรกรของพวกเราเนี่ยก็ดึงน้ำเข้ามาเนี่ยเพื่อมาทำการเกษตรนะครับมันก็ทำให้เกิดการปนเปื้อนขึ้นมานะครับมันก็เลยมีกฎหมายเกี่ยวกับน้ำขึ้นมานะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตนะครับก็จะเป็นกฎหมายนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของการจัดซื้อนะครับปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับที่ทำให้นะครับราคามันเหมาะสมนะครับแล้วก็ปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับมันเช่นเรื่องของปุ๋ยเนี่ยไม่เกิดการซื้อแบบปุ๋ยปลอมขึ้นมาพวกนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีนะครับกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับสินเชื่อต่างๆนะครับการตลาดสินค้าเกษตรนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรนะครับทำไงให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มกันนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยครับมันจะมีหมวดหมู่อยู่ประมาณนี้นะครับเยอะแยะมากมายเลยเพราะนั้นนักส่งเสริมการเกษตรนะครับเราต้องเข้าใจนะครับกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องนะครับในมุมมองของภาคการเกษตรด้วยนะครับคราวนี้มาลงรายละเอียดทีละอันนะครับว่าในมุมมองของการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจกฎหมายในประเด็นไหนบ้างนะครับในเนื้อหาเนี่ยเราก็สรุปออกมานะครับว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมปัจจัยการผลิตนะครับประเด็นแรกเลยคือพระราชบัญญัตินะครับพันธุ์พืชนะครับปัจจัยการผลิตเราต้องพูดถึงพันธุ์พืชแน่นอนนะครับพันธุ์พืชเนี่ยจะเห็นได้ว่าบ้านเรามีพันธุ์พืชมากมายเลยนะครับเราเห็นได้ว่าเราสามารถปลูกพืชได้หลากหลายนะครับเพราะว่าดินดีสภาพอุณหภูมิเหมาะสมอากาศเหมาะสมนะครับบางคนอาจจะเอาพันธุ์พืชจากต่างประเทศเข้ามานะครับการที่เอาพืชจากต่างประเทศเข้ามาถ้าเราไม่ควบคุมดีๆนะครับพันธุ์พืชนั่นนะครับอาจจะมาทำลายพันธุ์พืชท้องถิ่นของเราก็ได้นะครับเพราะนั้นจึงมีพระราชบัญญัติพวกนี้ขึ้นมานะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีพระราชบัญญัติควบคุมนะครับคุ้มครองพันธุ์พืชนะครับโดยเฉพาะพันธุ์พืชที่กำลังสูญหายไปนะครับจากการที่เราปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วก็ตัดนะครับป่าทำลายป่ากันนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพันธุ์พืชพวกนี้มันหายไปแล้วอะนะครับเพราะนั้นเราต้องควบคุมพันธุ์พืชนะเพราะว่าถ้ามีพันธุ์พืชที่เป็นท้องถิ่นอยู่นะครับก็ทำให้นะครับบ้านเราการเกษตรก็ไม่เกิดความสมดุลนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีพระราชบัญญัตินะครับที่เรื่องของแพทย์แผนไทยนะครับที่ทำให้เรื่องของสมุนไพรต่างๆนะครับในบ้านเราเนี่ยนะครับก็ถือเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนั้นยังมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการกักกันพืชด้วยนะครับทำให้นะครับการควบคุมโรคจากพืชต่างๆที่มาเข้าสู่ประเทศไทยของเราเนี่ยครับจะต้องมีการป้องกันเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีพระราชบัญญัติอีกเยอะแยะมากมายเลยนะโดยเฉพาะในเรื่องของทางสัตว์เนี่ยนะครับก็มีพ
พระราชบัญญัตินะครับควบคุมอาหารสัตว์นะครับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับโคนมนะครับผลิตภัณฑ์โคนมนะครับยาศัตรูพืชสารเคมีอันนี้สำคัญเลยนะครับว่าการนำเข้าศัตรูพืชยาปราบศัตรูพืชหรือสารเคมีที่จะมาใช้ในภาคการเกษตรเนี่ยก็จะมีพระราชบัญญัตินะครับวัตถุอันตรายพระราชบัญญัติปุ๋ยนะครับที่จะคอยควบคุมนะครับว่าปุ๋ยที่ใช้วัตถุดิบวัตถุอันตรายที่ใช้เนี่ยนะครับมันไม่เป็นโทษต่อผู้บริโภคนะครับพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรอันนี้ก็เป็นพันนะครับที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในส่วนหลังๆนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนปัจจัยกับการสนับสนุนการผลิตนะครับนอกจากปัจจัยการผลิตแล้วเนี่ยเราพูดถึงการสนับสนุนการผลิตด้วยนะครับซึ่งการสนับสนุนการผลิตนะครับก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายเลยครับนักศึกษานะครับยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติกองทุนนะครับส่งข้อการทำสวนยางนะครับเพราะว่าการทำสวนยางเนี่ยกว่าจะได้ผลกำไรเนี่ยประมาณ5ปีสมัยก่อนนะครับปลูกยางประมาณ7ปีถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงมีพรบ.นี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะส่งเคราะห์นะครับคนที่ทำสวนยางนะครับให้เข้าพึ่งพีมีรายได้นะครับให้มีรายได้ที่พอที่จะเลี้ยงดูตัวเองก่อนที่จะไปกรีดยางได้ใน5ปีหรือ7ปีข้างหน้านะครับนอกจากนั้นก็จะมีนะครับพระราชบัญญัติอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นกองทุนส่งเคราะห์การเกษตรนะครับพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตรนะครับการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับที่ตอนก่อนเนี่ยเราไม่มีการควบคุมมาตรฐานสินค้าขึ้นมานะครับเราบอกว่าสินค้าของเรามีคุณภาพแต่คนต่างชาติเขาไม่เชื่อเรานะครับเราบอกว่าถ้างั้นเนี่ยโอเคเราต้องมีกฎหมายมารับรองนะว่าการผลิตของเรามันต้องได้มาตรฐานนะครับการผลิตได้มาตรฐานเนี่ยก็เลยมีพรบขึ้นมาคือพรบมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับจะเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับตอนเนี้ยผลิตสินค้าเกษตรนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมีมาตรฐาน GAP นะครับคือการผลิตที่เหมาะสมนะครับว่าผลิตเนี่ยนะครับสินค้ามีความปลอดภัยนะครับพอสินค้ามีปลอดภัยต่างชาตินะครับหรือผู้บริโภคในประเทศของเราก็เกิดการเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าเกษตรของเราเนี่ยแหละครับจะเห็นได้ว่ากฎหมายเนี่ยมีความสำคัญกับภาคการเกษตรประมาณแบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็จะมีนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการเกษตรของเราไม่ในเรื่องของการปลูกพืชอย่างเดียวที่มีกฎหมายรับรองนะครับด้านการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับมีกฎหมายเยอะมากเลยนะครับเพราะว่านะครับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับมันจะเสี่ยงต่อการติดโรคเยอะมากเลยนะครับจึงมีพระราชบัญญัตินะครับหลายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์นะครับตั้งแต่ปี2599นะครับพรบนะครับบำรุงพันธุ์สัตว์นะครับพรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์นะครับพรบสถานพยาบาลสัตว์นะครับพรบวิชาชีพการสัตวแพทย์นะครับและพรบโคนมและผลิตภัณฑ์นมนะครับจะเห็นได้ว่าการเลี้ยงสัตว์มีกฎหมายควบคุมรับรองเช่นเดียวกับพืชเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักส่งเสริมการเกษตรต้องเข้าใจนะครับเรื่องของพระราชบัญญัติเหล่านี้นะครับครับต่อมาในเรื่องของการลงทุนนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราจะทำการลงทุนนะครับในภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเงินทุนนะครับเป็นส่วนที่สำคัญนะครับการที่เงินทุนเป็นส่วนสำคัญเนี่ยก็จะมีกฎหมายรองรับนะครับทำให้การลงทุนของเราเนี่ยครับเกิดความเท่าเทียมกันนะครับไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับแล้วก็เกิดการที่เกษตรกรลืมตาอ้าปากกันได้นะครับโดยที่มีการกองทุนสงเคราะห์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพรบในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางนะครับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะครับกองทุนฟื้นฟูพัฒนาการเกษตรนะครับพรบเศรษฐกิจการเกษตรนะครับการเช่าที่ดินนะครับมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาดนะครับก็จะเป็นพูดถึงในเรื่องของพระราชบัญญัตินะครับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีประเด็นที่อาจจะไม่ใช่เป็นกฎหมายนะครับแต่ว่าเราสามารถที่ควบคุมกันเองได้นะครับก็คือเป็นการตลาดระบบสมาชิกนะครับที่เราจะให้สมาชิกของเราเนี่ยนะครับเชื่อมั่นนะครับในผลผลิตผลของเราแล้วก็ผ่านนะครับมาตรฐานที่เขารับรองกันนะครับนี่ก็จะอยู่ในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือนะครับหรือเรียกว่ามอ.น.นะครับครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่อยากจะคุยกันก็คือในเรื่องของพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับซึ่งเป็นธนาคารนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับเกษตรกรโดยตรงนะครับจะบอกว่าในส่วนต้นเราได้คุยกันแล้วนะครับว่าธนาคารที่เขาเข้าใจในมุมมองของการเกษตรเนี่ยนะครับไม่มีธนาคารไหนนะครับเข้าใจได้ดีกว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งธนาคารนี้นะครับนักศึกษาพอทราบไหมเรามีพระราชบัญญัติของเขาเลยนะครับคือเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งเขาตั้งขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2509นะครับเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันนะครับรวมหุ้นเป็นสหกรณ์ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จะทำหน้าที่ให้สินเชื่อทั้งภาคการเกษตรของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ขยายไปดูภาคที่ไม่ใช่ภาคการเกษตรด้วยนะครับ
ครับในภารกิจนะครับของธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับที่ตั้งมาตั้งปี2509เนี่ยนะครับเขาแบ่งเป็นทศวรรษนะครับก็คือทศวรรษแรกๆเนี่ยนะครับเขาจะเน้นในเรื่องของการลดบทบาทการเงินกู้นอกระบบนะครับแล้วก็ทศวรรษที่2นะครับเน้นเรื่องของการให้สินเชื่อครบวงจร

0: นะครับทศวรรษที่3นะครับเน้นช่วยเหลือเกษตรกรรายเล็กนะครับทศวรรษที่4นะครับเขาเน้นในเรื่องของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับแล้วก็ทศวรรษที่5จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยนะครับให้บริการสินเชื่อนะครับที่หลากหลายนะครับจะได้เห็นได้ว่าตอนนี้นะครับธกส.เองเนี่ยนะครับเขามีการส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นทายาทเกษตรกรเนี่ยนะครับเข้ามานะครับลงทุนนะครับในภาคการเกษตรนะครับแล้วเขาก็มีการเทรนมีการให้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรนะครับเพื่อที่จะนะครับดำเนินธุรกิจของเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปเลยนะครับว่าจริงๆธนาคารนี้เป็นธนาคารที่นะครับมีความเหมาะสมนะครับในการที่จะเป็นแหล่งเงินทุนทางภาคการเกษตรนะครับแล้วก็เป็นธนาคารที่มีพระราชบัญญัตินะครับควบคุมนะครับในเรื่องของการเกษตรของเรานะครับจะเห็นได้ว่านะครับในภาคการเกษตรนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับกับการเกษตรของเราอยู่หลายกฎหมายเลยนะครับและกฎหมายเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะมีพระราชบัญญัติควบคุมของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษานะครับจะต้องทําความเข้าใจในมุมมองของนักส่งเสริมการเกษตรนะครับว่าทําการเกษตรเนี่ยจะต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีกฎหมายตามหมวดหมู่ที่หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาทําความเข้าใจแล้วเนี่ยจะทําให้การเกษตรของนักศึกษานะครับประสบความสำเร็จนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับก็จะเป็นเนื้อหานะครับที่สรุปนะครับในหน่วยที่10นะครับในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับหน่วยที่11นะครับการวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือนนะครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับก็จะมีแนวคิดอยู่3ด้านด้วยกันนะครับคือแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือนนะครับการวิเคราะห์เพื่อการลงทุนในตราสารทางการเงินระดับครัวเรือนและการวิเคราะห์การลงทุนในการทำธุรกิจระดับครัวเรือนนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือนนะครับจะมีอยู่สองส่วนนะครับคือเรื่องของความหมายและประเภทของการลงทุนในระดับครัวเรือนและต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับครัวเรือนนะครับสำหรับความหมายและประเภทของการลงทุนในระดับครัวเรือนนะครับการลงทุนในระดับครัวเรือนนั้นหมายถึงการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกันนะครับหรือมีความสัมพันธ์กันปรารถนาดีต่อกันเพื่อจะนำสินทรัพย์หรือเงินสดที่บุคคลนั้นมีอยู่นะครับไปดำเนินให้ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับและได้รับผลตอบแทนในระยะเวลา1นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงแล้วก็ความการยอมรับความเสี่ยงนั้นๆด้วยนะครับโดยสามารถแบ่งได้3ประเภทนะครับคือการลงทุนเพื่อการบริโภคการลงทุนทางธุรกิจและการลงทุนทางการเงินนะครับสำหรับการลงทุนเพื่อการบริโภคนะครับเป็นเรื่องของการลงทุนในการซื้อขายสินทรัพย์นะครับประเภทถาวรนะครับโดยการลงทุนประเภทนี้นะครับมีวัตถุประสงค์2แบบก็คือเรื่องของความพึงพอใจนะครับและเพื่อผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะครับซึ่งการลงทุนเพื่อการบริโภคแบ่งเป็น3ส่วนนะครับคือการลงทุนในที่ดินการลงทุนในเครื่องจักรกลเกษตรและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับสำหรับการลงทุนในธุรกิจนะครับก็จะมุ่งเน้นเรื่องของธุรกิจเกษตรนะครับโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับได้แบ่งประเภทสินค้าเกษตรออกเป็น5ชนิดตามลักษณะของสินค้าได้แก่กลุ่มพืชไร่พืชสวนพืชผักและกลุ่มบริษัทและกลุ่มประมงครับการลงทุนทางการเงินนะครับเป็นการลงทุนทางเลือกนะครับอีกประเภทหนึ่งที่เนื่องจากเงินออมนะครับหรือเงินฝากในระบบธนาคารนะครับมีให้ผลตอบแทนต่ำนะครับการลงทุนทางการเงินจึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงสูงได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากการลงทุนทางการเงินในหลายรูปแบบมีลักษณะแตกต่างกันนะครับในที่นี้นะครับจะแบ่งผลิตภัณฑ์การลงทุนทางการเงินออกเป็น3ประเภทนะครับได้แก่ตราสารทุนตราสารหนี้และกองทุนรวมครับตราสารทุนนะครับเป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือหุ้นนะครับเพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการนะครับโดยที่ผู้ถือตราสารทุนจะมีลักษณะเป็นเจ้าของกิจการนะครับรวมทั้งมีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินและกิจการนั้นๆด้วยนะครับโดยผลตอบแทนจะเป็นเรื่องของเงินปันผลนะครับตราสารทุนนะครับยังสามารถแบ่งออกประเภทย่อยได้อีก6รูปแบบนะครับได้แก่หุ้นสามัญนะครับหุ้นบุริมสิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธินะครับหน่วยลงทุนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยนะครับและใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงนะครับตราสารหนี้ครับตราสารหนี้หมายถึงตราสารที่ให้สิทธิ์การเป็นเจ้าหนี้แก่กิจการแก่ผู้ลงทุนนะครับคือ ผู้ลงทุนนะครับมีสถานะเป็นเจ้าหนี้แก่กิจการนั้นๆนะครับซึ่งผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจะระบุไว้ในสัญญานะครับก่อนที่เกิดการลงทุนนั้นนะครับได้แก่พวกดอกเบี้ยแล้วก็วันครบอายุสัญญาไถ่ถอนตราสารหนี้ยังสามารถแบ่งได้เป็นตราสารย่อยอีก4รูปแบบนะครับได้แก่ตัวเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลนะครับตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐหรือวิสาหกิจและตราสารหนี้ภาคเอกชนกองทุนรวมนะครับเป็นรูปแบบการลงทุนทางเงินอีกแบบหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับเนื่องจากมีรูปแบบในการช่วยในการลดหย่อนภาษีด้วยนะครับซึ่งกองทุนรวมหมายถึงการระดมเงินทุนจากคนจำนวนมากนะครับและไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับโดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดำเนินการนะครับนำเงินทุนนั้นไปลงทุนในกิจการต่างๆนะครับในกองทุนต่างๆแล้วผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนะครับจะนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนในสัดส่วนที่ลงทุนไว้นะครับโดยกองทุนรวมนะครับมี2ลักษณะนะครับที่ได้แบ่งไว้ก็คือกองทุนรวมระยะยาวนะครับหรือที่รู้จักกันในดีก็คือ LTF นะครับเป็นกองทุนที่มีนโยบายเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระยะยาวของตลาดหุ้นนะครับและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า RMF นะครับเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมในระยะยาวสำหรับใช้จ่ายตามใช้จ่ายตอนเกษียณอายุนะครับมีลักษณะคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการนะครับข้อที่2นะครับต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับเนื่องจากต้นทุนและผลตอบแทนจากการเรามีการลงทุนหลายรูปแบบนะครับดังนั้นนะครับจึงแบ่งต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนได้2ลักษณะนะครับคือต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจเกษตรและต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทางการเงินนะครับต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจเกษตรนะครับเราสามารถแบ่งต้นทุนออกเป็นสองลักษณะนะครับก็คือต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรนะครับต้นทุนคงที่คือต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการเปลี่ยนแปลงการผลิตสินค้าหรือบริการนะครับในขณะที่ต้นทุนผันแปรนะครับคือต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตนะครับให้นึกภาพสินค้าเกษตรที่สำคัญนะครับเช่นข้าวนะครับต้นทุนผันแปรของข้าวก็ได้แก่เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสารกำจัดดูแลต่างๆนะครับในขณะที่ต้นทุนผันแปรนะครับเราสามารถแบ่งเป็นต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดนะครับต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดก็คือต้นทุนผันแปรที่มีการจ่ายเงินในรูปแบบทั้งเครดิตหรือเป็นเงินสดนะครับและต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสดคือต้นทุนที่เราไม่ต้องใช้จ่ายไปจริงนะครับเช่นแรงงานในครัวเรือนต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทางการเงินนะครับก็ยังสามารถแบ่งได้เป็น3รูปแบบนะครับตามลักษณะของการลงทุนทางการเงินนะครับได้แก่ต้นทุนและผลตอบแทนจากการออมต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนและต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้นะครับสำหรับต้นทุนและผลตอบแทนจากการออมนะครับมีข้อมูลนะครับจากการผลตอบแทนจากการลงทุนในการออมนะครับก็คือดอกเบี้ยนะครับที่เกิดจากธนาคารต่างๆที่เราออมไว้นะครับซึ่ง อัตราดอกเบี้ยในแต่ละธนาคารหรือแต่ละรูปแบบการฝากเงินนะครับก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับแล้วก็จำนวนเงินที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้นะครับต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนนะครับซึ่งตราสารทุนจะให้ผลตอบแทนที่เป็นลักษณะคือเงินปันผลและกำไรส่วนเกินทุนนะครับในส่วนของเงินปันผลนะครับเงินปันผลคือเงินส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานของกิจการนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเงินสดปันผลหุ้นปันผลนะครับการแยกหุ้นการซื้อหุ้นกลับคืนและการรวมหุ้นนะครับส่วนกำไรส่วนเกินทุนนะครับคือเงินที่ได้จากผลต่างของราคาขายหลักทรัพย์ที่สูงกว่าราคาทุนนะครับก็คือกำไรจากการขายหุ้นสุดท้ายนั่นเองนะครับและต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้นะครับซึ่งตราสารหนี้นะครับจะให้ผลตอบแทนที่เป็นรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบนะครับได้แก่ดอกเบี้ยรับนะครับก็คือผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยในการฝากประจำนะครับบนตราสารหนี้ส่วนลดรับนะครับกำไรส่วนเกินทุนก็คือเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินลดลงนะครับทำให้ผลตอบแทนในการลงทุนเพิ่มลดลงด้วยนะครับราคาซื้อขายของตราสารหนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไป

สองนะครับการวิเคราะห์เพื่อการลงทุนในตราสารทางการเงินระดับครัวเรือนนะครับการวิเคราะห์นี้นะครับในระดับครัวเรือนนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น3ลักษณะนะครับคือการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุนการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้และการวิเคราะห์การลงทุนในการออมนะครับสำหรับการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุนนะครับมีหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์นะครับได้แก่การวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับว่าเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรนะครับดูผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับผลผลิตทางอุตสาหกรรมดัชนีราคาผู้ผลิตอัตราเงินเฟ้อนะครับอัตราการว่างงานและนโยบายของรัฐบาลนะครับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมนะครับว่าอุตสาหกรรมที่จะลงทุนนั้นนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลประกอบการหรือว่าอนาคตเทรนด์ของการลงทุนเป็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับการวิเคราะห์บริษัทว่าบริษัทที่เราจะลงทุนในตราสารทุนนั้นนะครับเป็นที่ยอมรับในสังคมมากแค่ไหนนะครับในระดับกว้างแค่ไหนและมีแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจได้ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้นะครับสำหรับตราสารหนี้นะครับในตราสารหนี้ทุกๆชนิดนะครับจะมีรูปแบบที่แสดงให้ผู้ลงทุนนะครับได้พิจารณาก่อนนะครับซึ่งตราสารหนี้ทุกรูปแบบนะครับจะแสดงอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้นั้นๆนะครับเส้นอัตราผลตอบแทนนะครับรูปแบบของเส้นอัตราผลตอบแทนและดัชนีตราสารหนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ย้อนหลังนะครับและความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้ในแต่ละรูปแบบนะครับว่าความเสี่ยงมีมากน้อยเพียงใดและความสำเร็จนะครับในการลงทุนนั้นมีมากน้อยเพียงใดนะครับต้องผู้ลงทุนต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าความเสี่ยงมากผลตอบแทนอาจจะมากด้วยในขณะเดียวกันถ้าผลตอบแทนที่ในตราสารลักษณะต่างๆที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับผลตอบแทนก็จะลดต่ำลงมาด้วยนะครับการวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวมนะครับเนื่องจากกองทุนรวมมีรูปแบบการลงทุนที่หลายๆแบบนะครับผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาในการลงทุนนะครับในตราสารต่างๆนะครับดังนั้นผู้ลงทุนนะครับควรพิจารณากองทุนรวมนะครับโดยมีลักษณะการพิจารณาอย่างนี้นะครับก็คือนโยบายหลักของกองทุนนะครับนโยบายรองนะครับนโยบายหลักและนโยบายรองนะครับหมายถึงรูปแบบการลงทุนที่ผู้จัดการลงทุนจะลงทุนในกองทุนรวมนั้นๆนะครับเช่นกองทุนรวมบางรูปแบบนะครับเน้นนโยบายหลักคือลงทุนในตราสารประเภทพันธบัตรรัฐบาลนะครับหรือนโยบายหลักของกองทุนรวมประเภทก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนในบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงนะครับดังนั้นนโยบายหลักจึงเป็นข้อพิจารณาแรกนะครับในการวิเคราะห์การลงทุนของกองทุนรวมนะครับเงื่อนไขทางภาษีนะครับเนื่องจากรูปแบบการลดหย่อนทางภาษีของกองทุนรวมมีรูปแบบลักษณะแตกต่างกันนะครับพอร์ตการลงทุนค่าธรรมเนียมนะครับผลตอบแทนย้อนหลังความเสี่ยงนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะครับเงื่อนไขการซื้อและเงื่อนไขการขายคืนการวิเคราะห์การลงทุนในการทำธุรกิจระดับครัวเรือนนะครับการวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจระดับครัวเรือนนะครับเราสามารถแบ่งการวิเคราะห์การลงทุนนี้ได้เป็น4ลักษณะนะครับคือการลงทุนด้วยระยะเวลาคืนทุนนะครับการลงทุนด้วยวิธีหามูลค่าปัจจุบันสุทธินะครับการวิเคราะห์การลงทุนด้วยวิธีอัตราส่วนผลตอบแทนลงทุนและการวิเคราะห์การลงทุนด้วยวิธีผลตอบแทนภายในโครงการนะครับสำหรับการวิเคราะห์การลงทุนด้วยวิธีระยะเวลาคืนทุนนะครับหรือเราเรียกว่า payback period นะครับหมายถึงนะครับระยะเวลาที่โครงการจะได้รับเงินทุนที่ลงทุนไปตั้งแต่เริ่มโครงการครบเต็มจำนวนนะครับหรืออีกในหนึ่งนะครับก็คือระยะเวลาคืนทุนคือระยะเวลาที่เงินสดจ่ายสุทธินะครับเท่ากับเงินสดรับสุทธิพอดีนะครับลองให้นึกภาพนะครับในกรณีที่เราลงทุน เริ่มแรกนะครับ1ล้านบาทนะครับเรามีผลตอบแทนนะครับต่อปีปีละ 500,000 บาทนะครับแปลว่าเราจะใช้เวลา2ปีนะครับก็คือรายได้ได้1ล้านบาทเท่ากับเงินลงทุนที่เราลงทุนไป1ล้านบาทระยะเวลาคืนทุนของโครงการก็คือ2ปีนะครับโดยมีเกณฑ์ในการตัดสินใจนะครับคือระยะเวลาคืนทุนนะครับถ้าน้อยกว่า5ปีนะครับแปลว่าโครงการเป็นโครงการหรือธุรกิจนั้นเป็นโครงการที่น่าลงทุนนะครับแต่หากว่าโครงการหรือธุรกิจนั้นนะครับมีระยะ

เวลาคืนทุนมากกว่า5ปีนะครับก็จะเป็นโครงการหรือธุรกิจที่ไม่น่าลงทุนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการวิเคราะห์แบบนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์ที่ง่ายนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่เรื่องในเรื่องของมูลค่าของเงินนะครับเนื่องจากในระบบปกตินะครับมูลค่าของเงินเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกปีขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อนะครับแปลว่าการใช้วิธีนี้อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ได้นะครับดังนั้น

ของเงินลงทุนนะครับรวมของกระแสเงินสดรวมสุทธิของตลอดอายุโครงการนะครับซึ่งเครื่องมือนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่นำเอามูลค่าของเงินในปัจจุบันมาคิดด้วยนะครับโดยใช้อัตราคิดลดนะครับเป็นตัวปรับมูลค่าของเงินให้มูลค่าของเงินเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับวิธีนี้นะครับจะมีความยุ่งยากมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีผู้ลงทุนจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยหลากหลายนะครับสำหรับเกณฑ์ในการตัดสินใจมูลค่าปัจจุบันสุทธินะครับหรือ NPV นะครับ NPV ถ้า NPV มีค่ามากกว่า0นะครับเป็นโครงการที่น่าลงทุนนะครับแต่หากว่า NPV มีค่าน้อยกว่า0นะครับก็แสดงว่าเป็นโครงการหรือธุรกิจที่ไม่น่าลงทุนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับสำหรับ NPV นะครับถ้ามีการพิจารณาโครงการมากกว่า1โครงการนะครับให้พิจารณา NPV ที่มีมูลค่ามากที่สุดนะครับเรียงลำดับจากมากไปน้อยสำหรับวิธีคิด NPV นะครับนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการสอนนะครับการวิเคราะห์การลงทุนด้วยวิธีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนนะครับวิธีนี้นะครับหรือเราเรียกสั้นๆนะครับว่า VC ratio นะครับเป็นวิธีการหาอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันสุทธินะครับของกระแสเงินสดที่ได้ตลอดอายุโครงการนะครับส่วนด้วยเปรียบเทียบกับต้นทุนนะครับที่เกิดขึ้นตลอดอายุโครงการเช่นกันนะครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่มีการปรับมาจาก NPV ทีหนึ่งนะครับด้วยความที่เราจะต้องการพิจารณาว่าสัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการนั้นเป็นอย่างไรนะครับโดยที่เมื่ ถ้าเกิดอัตราส่วนนะครับระหว่างผลตอบแทนต่อต้นทุนนะครับมีค่ามากกว่า1นะครับแสดงว่าโครงการหรือธุรกิจนั้นน่าสนใจในการลงทุนนะครับและถ้าหากว่า BC ratio นะครับหรืออัตราส่วนระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนนะครับน้อยกว่า1นะครับแปลว่าตัวเป็นธุรกิจหรือโครงการที่ไม่น่าลงทุนนะครับมีวิธีคิดง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าวิธีคิดของ BC ratio นะครับใช้อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนและต้นทุนนะครับถ้าหากว่าผลตอบแทนมีค่ามากนะครับมากกว่าเงินลงทุนแปลว่าโครงการนั้นนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงนะครับหากว่าผลตอบแทนนั้นมีค่าน้อยกว่าเงินลงทุนแปลว่าธุรกิจอยู่ในภาวะขาดทุนนะครับและหากว่าผลตอบแทนมีค่าเท่ากับเงินลงทุนนะครับหรือว่า BC ratio เท่ากับ1แปลว่าธุรกิจมีค่าเท่าทุนนะครับซึ่งอย่างไรก็ดีนะครับเราจะยอมรับเมื่อ BC ratio มีค่ามากกว่า1เท่านั้นนะครับเพราะว่าหาก BC ratio มีค่าเท่ากับ1ก็แปลว่าเป็นธุรกิจที่ไม่เกิดผลตอบแทนใดๆนะครับสุดท้ายนะครับการวิเคราะห์การลงทุนด้วยวิธีผลตอบแทนภายในโครงการนะครับหรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่า IRR นะครับเป็นวิธีที่ปรับใช้จาก NPV อีกทีนึงเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ในการเพื่อพิจารณาวิเคราะห์นะครับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นภายในโครงการนะครับว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่นะครับโดยไปเปรียบเทียบกับอัตราคิดลดที่เรากำหนดไว้นะครับซึ่งอัตราคิดลดที่กำหนดไว้นะครับสามารถกำหนดไว้ได้ตามแต่ผู้ประกอบการนะครับหรือผู้ลงทุนน่ะเป็นคนพิจารณาเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่อัตราคิดลดที่จะกำหนดเนี่ยนะครับก็ได้มาจากอัตราเงินเฟ้อนะครับหรืออัตราดอกเบี้ยที่เงินกู้ที่สูงที่สุดนะครับหรืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะนะครับเช่นถ้าผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะได้รับผลตอบแทนต่อ ปีนะครับเท่ากับ 25% อัตราคิดลดในการคำนวณก็จะเท่ากับ25นะครับหรือ 0.25 โดยที่นะครับอัตราคิดลดที่เหมาะสมนะครับจะขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับให้พิจารณาอัตราคิดลดที่สูงไว้ก่อนนะครับอย่าตั้งอัตราคิดลดที่ต่ำเกินไปเนื่องจากจะทำให้การวิเคราะห์นั้นคลาดเคลื่อนได้นะครับเกณฑ์การตัดสินใจของ IRR นะครับก็คือถ้า IRR นะครับหรือว่ามีค่ามากกว่าอัตราคิดลดนะครับแปลว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนและยอมรับข้อเสนอโครงการนั้นนะครับหาก IRR เท่ากับอัตราคิดลดนะครับก็แปลว่าเสมอตัวแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราตั้งอัตราคิดลดที่ 20% และ
เราได้คำนวณ IRR เท่ากับ 20% แปลว่าโครง

0: กันนั้นให้ผลตอบแทนนะครับเท่ากับที่เราคิดไว้ก็คือ 20% ซึ่งเราสามารถจะตัดสินใจได้เลยนะครับว่าถ้า IRR มากกว่าหรือเท่ากับอัตราคิดลดก็เป็นโครงการที่น่าสนใจและผู้ประกอบการสามารถลงทุนได้นะครับส่วน IRR ถ้ามีค่าน้อยกว่าอัตราคิดลดนะครับก็เป็นถือว่าเป็นโครงการหรือธุรกิจที่ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนและไม่ยอมรับข้อเสนอโครงการนั้นๆนะครับต่อไปนะครับขออนุญาตมาดูเรื่องของตัวอย่างนะครับการวิเคราะห์การลงทุนด้วยระยะเวลาคืนทุนนะครับตัวอย่างนะครับเกษตรกรชาวนาอินทรีย์นะครับจังหวัดชัยนาทมีโครงการขยายกําลังการผลิตโดยการซื้อที่ดินเพิ่มนะครับซึ่งใช้เงินลงทุนนะครับประมาณ500,000 บาทและมีกระแสเงินสดรับนะครับแต่ละปีดังตารางนะครับคือปีที่1มีกระแสเงินสด200,000 บาทปีที่2 240,000 บาทปีที่3 220,000 บาทปีที่4 260,000 บาทและปีที่5 300,000 บาทนะครับการคำนวณนะครับตัวอย่างก็ใช้วิธีการบวกได้เลยนะครับเช่นปีที่1นะครับมี200,000แล้วปีที่2ก็บวกเป็น200,000บวกกับ 240,000 บาทนะครับกลายเป็น 440,000 บาทซึ่งยังไม่เท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรกก็คือ500,000นะครับเราก็บวกเพิ่มนะครับในปีที่3อีก220,000 บาทนะครับซึ่งพบว่าปีที่3นะครับมีผลตอบแทนกระแสเงินสดเท่ากับ660,000 บาทนะครับซึ่งมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกแล้วนะครับ500,000 บาทแปลว่านะครับถ้าใช้วิธีคิดแบบนี้นะครับระยะเวลาคืนทุนของผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรนะครับจะเท่ากับ3ปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราสามารถพิจารณาได้เลยว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มทุนนะครับสำหรับการวิเคราะห์การลงทุนด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธินะครับเนื่องจากวิธีการคำนวณนะครับค่อนข้างซับซ้อนนะครับจะเห็นได้จากสูตรของ NPV นะครับมีการซับซ้อนมากเลยนะครับเนื่องมีทั้ง เงินสดจ่ายของการลงทุนนะครับมีอัตราคิดลดแล้วก็อายุโครงการนะครับซึ่งเราสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้นะครับถ้าเราคำนวณแล้วนะครับโดยที่นักศึกษานะครับได้รับงบประมาณเพื่อการจัดทำธุรกิจจำลองนะครับจำนวนเงิน 50,000 บาทนะครับทีมนักศึกษาเนี่ยได้คำนวณทางเลือกธุรกิจ5โครงการนะครับโดยทำการวิเคราะห์การลงทุนด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธินะครับพบว่าโครงการที่1นะครับผักไฮโดรโปนิกนะครับได้ NPV เท่ากับ125โครงการที่2เมลอนญี่ปุ่นนะครับได้วิเคราะห์มาแล้ว NPV เท่ากับ 1,842.25 โครงการที่3ปลาสวยงามมี NPV เท่ากับ 2.65 นะครับโครงการที่4การเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับได้ NPV เท่ากับ 879.63 และโครงการสุดท้ายนะครับเลี้ยงกบนะครับมี NPV เท่ากับ -12 นะครับจากโครงการทั้งหมดนะครับจากการพิจารณานะครับ NPV ต้องมากกว่า0นะครับซึ่งเราพบว่านะครับมีถึง4โครงการที่มี NPV มากกว่า0นะครับแต่เราจะพิจารณาจากโครงการที่มี NPV ที่มากที่สุดนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเลือกโครงการเมลอนญี่ปุ่นครับเนื่องจากมี NPV เท่ากับ 1,842.25 ซึ่งมีค่ามากกว่าทั้ง3โครงการที่เหลือนะครับดังนั้นนะครับนักศึกษานะครับก็ควรทำธุรกิจเกษตรก็คือการปลูกเมลอนญี่ปุ่นนั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับของวิธีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนนะครับเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากสูตรในการคำนวณค่อนข้างซับซ้อนนะครับดังนั้นนะครับจึงได้ทำตัวเลขสุดท้ายให้มาดูเลยนะครับตัวอย่างนะครับก็คือนักศึกษาได้รับงบประมาณทำธุรกิจจำลองเช่นเดิมนะครับ 50,000 บาทแล้วก็มีทีมนักศึกษาให้เลือกธุรกิจอยู่5โครงการนะครับทำการวิเคราะห์ด้วย BC ratio นะครับให้ผลดังนี้นะครับผักไฮโดรโปนิกนะครับมีค่า BC ratio เท่ากับติดลบ 12.25 นะครับเมลอนญี่ปุ่นนะครับมี BC ratio เท่ากับ 32.58ปลาสวยงามนะครับ BC ratio เท่ากับ 1.62 เลี้ยงจิ้งหรีด BC ratio เท่ากับ 0.24 และการเลี้ยงกบนะครับ BC ratio เท่ากับติดลบ 48.25 นะครับจากเกณฑ์การตัดสินใจของ BC ratio นะครับ BC ratio ที่ในธุรกิจหรือโครงการที่ควรพิจารณานะครับก็คือต้อง BC ratio ต้องมีค่ามากกว่า1นะครับซึ่งพบว่านะครับมี3โครงการนะครับที่มี BC ratio มากกว่า1ก็คือเมลอนญี่ปุ่นปลาสวยงามและเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับซึ่งจากการเปรียบเทียบนะครับเราพบว่าให้เรียงลำดับนะครับจาก BC ratio ที่มีค่ามากที่สุด ไปน้อยที่สุดนะครับดังนั้นนะครับโครงการที่นักศึกษาควรจะลงทุนเพื่อการทำธุรกิจนะครับก็คือการทำเมลอนญี่ปุ่นนะครับเพราะมี BC ratio สูงที่สุดนะครับคือเท่ากับ 32.58 นะครับสำหรับการวิเคราะห์การลงทุนด้วยผลตอบแทนภายในโครงการนะครับก็เช่นกันนะครับมีรูปแบบการคำนวณที่ซับซ้อนนะครับดังนั้นจึงขออนุญาตให้ตัวอย่างมานะครับว่าเกษตรกรเป็นยังไงนะครับคือสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทนะครับมีการจัดสรรงบประมาณ9ล้านบาทนะครับเพื่อลงทุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับโดยมี2ทางเลือกนะครับคือทางเลือกที่1มีการสร้างโรงสีข้าวนะครับและทางเลือกที่2มีการสร้างถนนให้เกษตรกรนะครับหลังจากคำนวณ IRR แล้วนะครับพบว่าการสร้างโรงสีข้าวนะครับมีการIRR เท่ากับ 14.1737 นะครับและการสร้างถนนมี IRR เท่ากับ 13.3930 แปลว่าอะไรครับแปลว่าการสร้างโรงสีข้าวนะครับให้อัตราส่วนผลตอบแทนนะครับภายในโครงการอยู่ที่ประมาณปีละ 14% นะครับในขณะที่การสร้างถนนให้กับเกษตรกรนั้นมีผลตอบแทนให้กับโครงการเพียง 13% เท่านั้นนะครับดังนั้นการเลือกโครงการที่เหมาะสมกับการใช้งบประมาณมากที่สุดก็คือการเลือกโครงการที่1นะครับคือการสร้างโรงสีข้าวอินทรีย์นะครับเนื่องจากให้ผลตอบแทนภายในที่มากกว่าการสร้างถนนนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีนะครับวิธีการวิเคราะห์ต่างๆนะครับทั้งเรื่องของอัตราผลตอบแทนต่างๆนะครับผู้ลงทุนนะครับควรต้องพิจารณาหลายส่วนด้วยนะครับไม่ได้พิจารณาเฉพาะเงินลงทุนเพียงเดียวนะครับอาจจะต้องพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมนะครับศิลปะวัฒนธรรมศาสนานะครับรวมไปถึงความสามารถในการคืนหรือว่าความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงต่างๆด้วยนะครับเนื่องจากการลงทุนแต่ละรูปแบบนะครับก็ให้ความเสี่ยงที่มันแตกต่างกันนะครับยิ่งผลตอบแทนของการลงทุนยิ่งมากเท่าไหร่นะครับความเสี่ยงในการลงทุนยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้นนะครับซึ่งผู้ลงทุนนะครับหรือนักศึกษาก็ควรจะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์หลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ทางการเงินนะครับเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเกณฑ์ที่ความพึงพอใจของคนในครอบครัวหรือว่าผู้ที่จะร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการเองด้วยนะครับดังนั้นนะครับสุดท้ายนะครับ ก็อยากให้ผู้ลงทุนนะครับได้ลองทดสอบนะครับได้ลองเปรียบเทียบรูปแบบการลงทุนในนักศึกษาต่างๆนะครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุนในระดับครัวเรือนในรูปแบบต่างๆครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02503-3577 02504-8046-9
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่น และเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: สวัสดีครับหน่วยที่12นะครับการวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนระดับชุมชนครับตอนที่1นะครับเป็นการวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการนะครับแบ่งเนื้อหาเป็น2ส่วนนะครับคือการวิเคราะห์การลงทุนสำหรับผู้ประกอบการและการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการเกษตรนะครับตอนที่2นะครับคือการวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจชุมชนนะครับแบ่งเนื้อหาเป็น2ส่วนก็คือการวิเคราะห์การลงทุนสำหรับวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจชุมชนครับตอนที่3นะครับการวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจชุมชนแบ่งเนื้อหาเป็นการวิเคราะห์การลงทุนสำหรับธุรกิจชุมชนและการส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจชุมชนนะครับเรามาเริ่มกันที่ตอนที่1นะครับการวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการนะครับในส่วนที่เป็นของการวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการนะครับซึ่งปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับเราสามารถใช้หลายๆส่วนเข้าด้วยกันนะครับในการวิเคราะห์การส่งเสริมและการลงทุนนะครับส่วนแรกนะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็คือปัจจัยพื้นฐานในการประกอบธุรกิจนะครับซึ่งปัจจัยพื้นฐานที่ว่าเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ปัจจัยหลักนะครับได้แก่ที่ดินนะครับว่าผู้ประกอบการนั้นมีที่ดินอยู่ตรงไหนโลเคชันเป็นยังไงนะครับเหมาะแก่การทำธุรกิจใดนะครับมีแรงงานนะครับแรงงานที่ในพื้นที่เพียงพอไหมหรือว่าทักษะของแรงงานที่ต้องใช้นะครับเพียงพอหรือเปล่านะครับปัจจัยอันที่3นะครับคือปัจจัยทุนนะครับประกอบด้วยเงินทุนเครื่องมือแล้วก็เครื่องจักรนะครับธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการนะครับว่าผู้ประกอบการมีเงินทุนเพียงพอหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะแค่เงินลงทุนในเบื้องต้นแล้วไม่สามารถจะมีเงินลงทุนในการผลิตต่อไปได้นะครับมีเครื่องมือเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์ทางการเกษตรหรืออุปกรณ์ในการผลิตที่เพียงพอหรือเปล่าในกรณีมีการซ่อมแซมนะครับผู้ประกอบการสามารถดูแลรักษาได้เพียงพอหรือเปล่านะครับและปัจจัยที่4นะครับการจัดการของผู้ประกอบการเองนะครับหมายถึงความรู้ความสามารถที่ผู้ประกอบการนะครับได้เตรียมไว้มีไว้นะครับบางครั้งนะครับผู้ประกอบการอาจจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการผลิตนะครับแต่ความสามารถในเรื่องของการจัดการคนหรือการจัดการในรูปแบบส่วนต่างๆครับอาจจะยังไม่เพียงพอดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นนะครับที่ต้องมีความรู้นะครับในเรื่องของการจัดการในการเป็นผู้ประกอบการทั้งระบบนะครับการวิเคราะห์หน้าที่ทางธุรกิจนะครับเนื่องจากในธุรกิจนะครับก็จะมีหน่วยต่างๆที่ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะครับโดยองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจก็คือการจัดสรรปัจจัยในการประกอบธุรกิจต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถดำเนินไปได้ซึ่งหน่วยหน้าที่ในธุรกิจต่างๆนะครับสามารถแบ่งแยกได้อีก4รูปแบบนะครับได้แก่หน่วยการผลิตนะครับหน่วยการผลิตพูดอาจจะหมายรวมถึงหน่วยที่จัดหาปัจจัยการผลิตด้วยนะครับและรวมไปถึงกระบวนการผลิตระยะเวลาการผลิตและความสามารถในการผลิตในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีนะครับอันที่2นะครับองค์ประกอบที่2คือการตลาดนะครับก็คือความสามารถในการจัดสรรผลผลิตออกมาให้ผู้บริโภคได้สามารถรับรู้ได้นะครับองค์ประกอบที่3นะครับการบริหารคนหรือแรงงานและองค์ประกอบที่4การจัดการเงินนะครับซึ่งเรามาดูรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบนะครับสำหรับองค์ประกอบด้านการผลิตนะครับหรือ production นะครับเป็นขบวนการที่ผู้ประกอบการใ ใช้จัดการทรัพยากรนะครับที่มีนะครับได้แก่ที่ดินแรงงานนะครับทุน

เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคหรือของตลาดนะครับคือความสามารถในการจัดการทั้งหมดนะครับว่าผู้ประกอบการสามารถเพียงพอมีปริมาณเพียงพอมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานมากน้อยเพียงใดนะครับการตลาดนะครับหรือ marketing นะครับมีความหมายถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่สินค้าจากสินค้านะครับหรือบริการไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายนะครับผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าที่เป็นพ่อค้าปลีกพ่อค้าส่งหรือมีอาจจะมีการเปลี่ยนที่รูปแบบลักษณะของการซื้อขายโดยตรงนะครับซึ่งรูปแบบของการตลาดก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการนั้นประสบความสำเร็จนะครับการจัดการองค์กรและการจัดการนะครับหรือ organization แล้วก็ management นะครับหมายถึงการจัดเตรียมรูปแบบและขนาดของธุรกิจให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของธุรกิจนะครับเนื่องจากของธุรกิจปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็จะเป็นลักษณะผู้ประกอบการลักษณะรายย่อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของธุรกิจก็จะเป็นขนาดเล็กถ้าขนาดเล็กก็ต้องมีการจัดการธุรกิจคนให้เหมาะสมการเงินให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กนะครับหากมีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีการจัดการที่ไม่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจอาจจะเกิดต้นทุนที่มากเกินไปหรือความสามารถในการผลิตที่ไม่เพียงพอหรือมีความสามารถในการที่เยอะเกินกว่าความต้องการของตลาดได้นะครับองค์ประกอบที่4นะครับคือการจัดการทางการเงินนะครับหรือว่า financial management นะครับเป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งระบบนะครับซึ่งเกี่ยวพันกับทั้งการผลิตการตลาดนะครับและการจัดการองค์กรภายในซึ่งกิจกรรมทางการจัดการทางการเงินนะครับมีผลต่อต้นทุนในการผลิตนะครับในการประกอบการของธุรกิจนั้นๆเป็นอย่างสูงนะครับหากผู้ประกอบการมีความผิดพลาดในการจัดการทางการเงินนะครับอาจจะส่งผลในระยะยาวของธุรกิจได้นะครับการวิเคราะห์ในเรื่องของการบริหารทางการเงินนะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นการวิเคราะห์รูปแบบทางการเงินทั้งหมดนะครับว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการแล้วจำเป็นต้องดูอะไรบ้างนะครับได้แก่นะครับการพิจารณาเงินทุนที่ต้องการนะครับการได้มาซึ่งเงินทุนการพิจารณาดอกเบี้ยการชำระคืนเงินทุนนะครับการจัดทำรายงานทางการเงินงบแสดงการเงินนะครับกำไรขาดทุนการวิเคราะห์รายการเงินและการหาจุดคุ้มทุนของการประกอบการนั้นๆนะครับซึ่งการพิจารณาเงินทุนที่ต้องการนะครับแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะครับได้แก่ส่วนของการลงทุนนะครับและส่วนของเงินทุนเพื่อดำเนินการนะครับส่วนของการลงทุนนะครับผู้ประกอบการนะครับจำเป็นจะต้องพิจารณาจากรายจ่ายที่จำเป็นในการพัฒนาธุรกิจหรือก่อตั้งธุรกิจนะครับซึ่งส่วนมากนะครับส่วนใหญ่การส่วนของเงินลงทุนนี้นะจะเกิดขึ้นก่อนเกิดการดำเนินการทางธุรกิจนะครับหรือเกิดก่อนการดำเนินงานในการประกอบการนั้นๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับและเงินลงทุนในก้อนแรกนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งเงินทุนของการได้มาซึ่งเงินลงทุนนี้นะครับมาจากที่ใดนะครับส่วนที่สองนะครับส่วนเงินทุนเพื่อการดำเนินงานนะครับเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการดำเนินธุรกิจนะครับหรือการประกอบการเนื่องจากเงินที่ใช้เพื่อการดำเนินงานนะครับเป็นเงินส่วนที่ธุรกิจต้องใช้ในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นนะครับหลังจากที่ลงทุนก้อนแรกไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเงินลงทุนในการดำเนินงานจะมีผลต่อผลผลิตนะครับผลผลิตในการผลิตรวมไปถึงกำไรและขาดทุนของธุรกิจนั้นๆในอนาคตด้วยนะครับซึ่งการเงินลงทุนเพื่อดำเนินการนะครับก็จะมีการพิจารณาเป็นรายปีหรือรายเดือนต่อไปครับการได้มาซึ่งเงินทุนนะครับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์นะครับว่าถ้าผู้ประกอบการนะครับมีเงินทุนเป็นของตัวเองนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยถ้าผู้ประกอบการมีใช้เงินทุนของตัวเองทั้งหมดนะครับก็จำเป็นจะต้องคิดในส่วนของค่าเสียโอกาสนะครับในการลงทุนนะครับหากกรณีที่ผู้ลงทุนนะครับหรือผู้ประกอบการเนี่ยได้กู้เงินมานะครับสำรองจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินจำเป็นต้องรู้อัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อจะให้ทราบว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการคำนวณนั้นและอัตราดอกเบี้ยที่เงินกู้ที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องเหมาะสมมากเพียงใดนะครับนอกจาก

อัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องรู้เรื่องของระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนนะครับเพื่อพิจารณาถึงความสามารถของตนเองนะครับในการชำระคืนรวมไปถึงการหลักประกันที่ใช้ในการกู้เงินหรือว่าสำรองเงินจากธนาคารนะครับว่าใช้เป็นหลักทรัพย์สินทรัพย์หรือมีการใช้คนค้ำอย่างไรนะครับรวมถึงถ้ามีการประกอบการเป็นกลุ่มนะครับว่ากลุ่มมีศักยภาพในการชำระคืนเงินต้นได้หรือไม่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นในการวิเคราะห์นะครับสำหรับการพิจารณาดอกเบี้ยและการชำระเกินการชำระคืนเงินกู้นะครับก็มีวิธีรูปแบบ2ลักษณะนะครับคือการชำระเงินคืนเงินต้นเท่ากันทุกงวดนะครับและการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแบบเงินรวมเท่ากันทุกงวดนะครับอันนี้ในรูปแบบของการกู้เงินทางสถาบันการเงินก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกันนะครับก็ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแล้วก็รู้ถึงวิธีคิดและวิธีการคำนวณ นะครับการจัดทำรายงานทางการเงินนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของธุรกิจนะครับตอนที่2นะครับการวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนระดับสำหรับผู้ประกอบการนะครับโดยการวิเคราะห์รายงานการเงินด้วยวิธีอัตราส่วนนะครับก็จะมีวิธีคิดหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนแสดงสภาพคล่องอัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและอัตราส่วนแสดงความสามารถในทางทำกำไรนะครับซึ่งวิธีคำนวณในต่างๆนะครับก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับอย่างไรดีนักศึกษาก็สามารถจะเรียนรู้วิธีการคำนวณในรูปแบบต่างๆได้นะครับจากเอกสารที่นักศึกษามีแล้วนะครับตอนที่ 12.2 นะครับการวิเคราะห์การส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจชุมชนนะครับความหมายของวิสาหกิจชุมชนก่อนเลยนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับหมายถึงการมีภูมิปัญญาขององค์กรหรือเครือข่ายขององค์กรชุมชนนะครับโดยที่สมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตการจัดการผลิตซึ่งไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อสร้างกำไรเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงกำไรทางสังคมด้วยนะครับประเภทของวิสาหกิจชุมชนนะครับเราสามารถแบ่งประเภทได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือวิสาหกิจชุมชนพื้นฐานซึ่งเป็นการผลิตเพื่อใช้ในท้องถิ่นเป็นหลักนะครับ2ก็คือวิสาหกิจชุมชนแบบก้าวหน้าเป็นวิสาหกิจที่สามารถนำผลผลิตออกสู่จำหน่ายให้กับตลาดที่กว้างขึ้นมากกว่าตลาดท้องถิ่นได้นะครับซึ่งเรายังสามารถแบ่งประเภทของวิสาหกิจชุมชนตามระดับชั้นและขั้นตอนการพัฒนาการประกอบการของวิสาหกิจชุมชนได้ด้วยนะครับได้แก่ระดับครอบครัวนะครับคือวิสาหกิจชุมชนที่พึ่งตนเองมีกิจกรรมใช้ภายในครอบครัวและก็ระดับชุมชนและเครือข่ายนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนในระดับที่สูงมากขึ้นนะครับมีความพอเพียงประกอบกิจการเพื่อตอบสนองการอุปโภคบริโภคตั้งระดับครอบครัวขึ้นไปโดยพิจารณาถึงชุมชนและก็เครือข่ายที่วิสาหกิจชุมชนมีนั้นมีด้วยนะครับวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการเดี่ยวนะครับหมายถึงวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการโดยคณะผู้บริหารชุมชนชุดเดียวนะครับหรือเราสามารถแบ่งวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการในรูปแบบเครือข่ายได้ด้วยนะครับคือวิสาหกิจชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับกิจการอื่นโดยแต่ละวิสาหกิจต่างมีการประกอบการนะครับมีเป้าหมายของวัตถุประสงค์ต่างๆในของในกิจกรรมของตัวเองที่แตกต่างกันไปนะครับแต่รวมอยู่ในวิสาหกิจชุมชนเดียวกันนะครับแนวคิดในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวมและแยกส่วนนะครับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวมนะครับหมายถึงระบบนะครับของวิสาหกิจชุมชนที่เชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนสู่บริบทชุมชนในระบบย่อยและระบบใหญ่ทั้งหมดนะครับในขณะที่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบแยกส่วนเนี่ยจะเป็นการมองแยกส่วนตามองค์ประกอบของการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ทำให้ทราบถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆนะครับนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านการผลิตการพัฒนาทางการบริหารหรือการพัฒนาด้านการตลาดซึ่งจะสามารถบริหารจัดการให้การพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีความเหมาะสมนะครับตอนที่ 12.3 นะครับ

การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนระดับสำหรับธุรกิจชุมชนนะครับเริ่มจากการวิเคราะห์การลงทุนสำหรับธุรกิจชุมชนนะครับความหมายของธุรกิจชุมชนนะครับธุรกิจชุมชนหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนนะครับโดยบุคคลในชุมชนมีวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ร่วมกันในการลงทุนการผลิตการบริหารจัดการและร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจนั้นๆ นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเราจะเห็นธุรกิจชุมชนมีการเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในทั้งในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเองก็ตามนะครับซึ่งธุรกิจชุมชนที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากการรวมตัวกันทั้งผู้มีชุมชนที่มีการผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกันหรือเป็นชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบและรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการธุรกิจให้มีการเอื้อเฟื้อแล้วก็เอื้ออำนวยในการสินค้าและบริการที่ต่างคนต่างมีด้วยกันนะครับความสำคัญของธุรกิจชุมชนนะครับธุรกิจชุมชนมีความสำคัญมากนะครับทั้งในระดับชุมชนและในระดับในระดับประเทศนะครับเพราะว่าธุรกิจชุมชนเป็นธุรกิจเริ่มต้นของการทำธุรกิจในระดับประเทศหรือระดับนานาชาตินะครับธุรกิจชุมชนนะครับเปิดโอกาสให้มีการประกอบการอย่างที่เรียนตั้งแต่แรกนะครับว่าธุรกิจชุมชนเนี่ยสร้างผู้ประกอบการในระดับล่างหรือในระดับที่มีการลงทุนที่ไม่มากนักนะครับสามารถสร้างความเคลื่อนไหวของการลงทุนหรือการเงินได้ตั้งแต่ระดับต้นเลยนะครับก่อให้เกิดการจ้างงานนะครับเนื่องจากธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่นะครับเกิดจากการที่ชุมชนนะครับมีแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานผู้สูงวัยนะครับแรงงานเด็กหรือแรงงานที่อยู่ในบริเวณชุมชนนั้นโดยที่ชุมชนนั้นยังสามารถผลิตหรือว่าจัดการผลิตสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคได้อีกเยอะนะครับดังนั้นทำให้เกิดการว่าจ้างงานเกิดขึ้นในระบบชุมชนมากขึ้นนะครับส่งผลต่อการที่แรงงานนะครับจากต่างถิ่นลดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างถิ่นสู่แรงงานในเมืองด้วยนะครับมีการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับเราจะสังเกตได้ว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับมีการเชื่อมโยงกันระหว่างธุรกิจชุมชนและธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับสังเกตได้ว่าธุรกิจอุตสาหกรรมหลายๆชนิดนะครับจะมีการเชื่อมโยงไปอย่างชุมชนนะครับในกรณีที่ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการผลิตที่จำกัดนะครับลดและธุรกิจชุมชนสามารถสนับสนุนหรือซัพพอร์ตธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ดังนั้นก็จะเกิดการพัฒนาธุรกิจที่เป็นเครือข่ายใหญ่ขึ้นนะครับสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของแรงงานแล้วก็เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในชุมชนนะครับลดปัญหาสังคมที่เกิดเป็นภัยคุกคามระหว่างประเทศนะครับเนื่องจากคนในชุมชนนะครับมีงานมีรายได้นะครับลดภาวะหรือลดภาระของสังคมในการเกิดผู้ที่ทำความผิดในกรณีโจรขโมยนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นได้มีรายได้เป็นของตัวเองมีความภาคภูมิใจในการทำงานแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองในชุมชนเกิดขึ้นนะครับองค์ประกอบและขั้นตอนในการดำเนินงานของธุรกิจชุมชนนะครับก็จะมีองค์ประกอบหลายๆส่วนนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะแบ่งองค์ประกอบหลักๆอยู่7องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกนะครับคือมีอุดมการณ์ร่วมกันนะครับเนื่องจากการทำงานระดับชุมชนนะครับมีการรวมกันของคนหลายแบบหลายประเภทนะครับเพราะฉะนั้นอุดมการณ์หลักจะต้องเป็นอุดมการณ์ที่ร่วมพัฒนาร่วมกันนะครับมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันนะครับมีผลประโยชน์ร่วมกันและการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมผลประโยชน์ที่ว่านี้รวมถึงมีการร่วมกันของการความรับผิดชอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลที่ได้หรือว่าเกิดการขาดทุนยังไงก็ตามนะครับจะมีการร่วมได้ร่วมเสียร่วมกันนะครับที่เป็นธรรมด้วยนะครับมีบุคคลหรือบุคคลรวมไปถึงผู้นำและสมาชิกนะครับชาวบ้านทั่วไปก็คือมีองค์กรธุรกิจชุมชนนะครับมีองค์กรตั้งแต่ผู้นำนะครับเป็นระดับผู้บริหารองค์กรชุมชนเป็นสมาชิกรวมถึงชาวบ้านที่เข้ามาร่วมธุรกิจด้วยกันนะครับมีการบริหารจัดการมีกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงนะครับเนื่องจากธุรกิจชุมชนนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของประสบการณ์และก็ความสามารถในการจัด

การหรือการจะผลิตสินค้าหรือบริการนั้นๆ นะครับดังนั้นธุรกิจชุมชนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมในการเรียนรู้นะครับสำหรับสมาชิกและผู้ประกอบการในชุมชนนั้นด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับในเรื่องของงบประมาณนะครับอาจจะมีการรวมกลุ่มการรวมหุ้มกันหรือว่าเป็นธุรกิจชุมชนที่เกิดจากการสร้างรายได้ร่วมกันแล้วก็ใช้งบประมาณส่วนกลางนะครับการจัดการธุรกิจชุมชนนะครับสามารถจัดการด้วย4รูปแบบนะครับคือการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็คือเรื่องของผู้ที่อยู่ในธุรกิจชุมชนด้วยกันเองนะครับการจัดการทางด้านการตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของราคาเรื่องของการจัดการจำหน่ายนะครับการจัดการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ทางวิศวกรรมหรือการผลิตนะครับการจัดซื้อการวางแผนและที่สำคัญนะครับก็คือการควบคุมคุณภาพการผลิตนะครับเนื่องจากผู้ผลิตและผู้บริโภคในปัจจุบันนะครับยึดถือถึงคุณภาพของการผลิตเป็นหลักนะครับดังนั้นการผลิตที่ดีนะครับจะต้องมีคุณภาพที่เสถียรนะครับและสุดท้ายนะครับคือหน้าที่ในการควบคุมสินค้าคงเหลือนะครับเพราะสินค้าคงเหลือนำมาซึ่งต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลังนะครับสุดท้ายนะครับการจัดการเงินและบัญชีนะครับจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนนะครับซึ่งธุรกิจชุมชนนั้นครับสามารถดำเนินไปได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งการทำการเงินและบัญชีนั้นก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถนะครับวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับวิสาหกิจเพื่อสังคมคือองค์กรที่ต้องการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เข้ากับจุดประสงค์ทางสังคมนะครับเป็นองค์กรที่ทำธุรกิจไม่ได้มุ่งหวังแต่กำไรที่เป็นเงินนะครับแต่ว่ามุ่งหวังเพื่อให้สังคมได้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีวิสาหกิจชุมชนก็จะมีวัตถุประสงค์หลายๆอย่างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักในองค์กรที่ชัดเจนนะครับเนื่องจากชื่อนะครับวิสาหกิจเพื่อสังคมก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าทำเพื่อสังคมนะฮะ2นะครับรายได้หลักมาจากการขายสินค้าและบริการนะครับ3ผลกำไรส่วนใหญ่นะครับต้องนำไปลงทุนตามวัตถุประสงค์มิใช่นำไปปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของนะครับเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักนะครับของวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับมันเป็นธุรกิจทางชุมชนที่มุ่งเน้นนะครับความสามารถในชุมชนนะครับความการต่อยอดหรือความเป็นอยู่ได้ของสังคมที่ชัดเจนนะครับดังนั้นผลกำไรหรือผลตอบแทนทางการเงินเนี่ยจะต้องนำไปลงทุนต่อนะครับโดยไม่ได้เอามาเพื่อมุ่งหวังผลกำไรนั้นมากระจายสู่ผู้บริหารหรือเจ้าของหุ้นทางเพื่อสังคมนั้นอย่างเดียวนะครับเพราะเน้นเรื่องของสังคมเป็นหลักนะครับมีความเป็นอิสระนะครับไม่ผูกยึดกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรใดนะครับมีสมาชิกเป็นส่วนร่วมบริหารเพื่อประโยชน์ของสังคมนะครับและก็เป็นองค์กรที่มีอิสระที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเราจะสังเกตได้นะครับว่าธุรกิจวิสาหกิจนะครับธุรกิจชุมชนหรือว่าธุรกิจในปัจจุบันนี้นะครับเริ่มต้นมาจากธุรกิจเล็กๆนะครับตั้งแต่ครอบครัวนะครับไปถึงชุมชนแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเป็นวิสาหกิจ SME นะครับขนาดกลางขนาดย่อมจนรวมตัวกันในรูปแบบเครือข่ายให้เป็นธุรกิจทางอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับธุรกิจในระดับชุมชนนะครับจึงมีความจำเป็นนะครับต้องมีความแข็งแรงทั้งความรู้ในเรื่องของการผลิตการจัดการนะครับการเงินเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นทางสังคมและก็พัฒนาทางด้านผลประกอบการที่เกิดขึ้นให้กับธุรกิจของตนเองนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับในประเทศไทยนะครับที่ได้ดำเนินการมาแล้วนะครับแล้วก็ทั้งได้ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือว่ากลุ่มชุมชนที่ทำเกี่ยวกับผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตข้าวการผลิตผักนะครับรวมไปถึงยางพาราแล้วก็สินค้าเกษตรต่างๆที่สำคัญนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับก็จะเป็น3วิสาหกิจชุมชนนะครับที่ได้รางวัลต้นแบบปี60นะครับเช่นวิสาหกิจสัจจะสะสมทรัพย์นะครับซึ่งเป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นวิสาหกิจที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำสินค้าเกษตรนะครับหรือว่า

0: โรงงานลุงบุญมีนะครับสุรโคตรนะครับหรือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ก่อตั้งมาเพื่อทำเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารเคมีนะครับแล้วก็สินวิสาหกิจชุมชนนะครับภาคอีสานนะครับก็เป็นการแต่งเป็นการตั้งวิสาหกิจชุมชนมาในเขตภาคอีสานนะครับเพื่อการผลิตสินค้าโดยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอีสานนั่นก็จะเป็นเครื่องข้าวหอมมะลินะครับเป็นหลักนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการรวมชุมชนหรือรวมเกษตรกรนะครับให้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มีมาตรฐานนะครับมีการจัดการตนเองสามารถควบคุมการผลิตสร้างมาตรฐานและสามารถสร้างตลาดได้ด้วยตัวเองนะครับมีการผลิตสินค้าหรือบริการส่งทางออนไลน์นะครับมีการขายผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้สินค้าและบริการภายในชุมชนหรือในของวิสาหกิจนั้นเกิดมูลค่าเพิ่มมากสูงขึ้นนะครับเพื่อลดปัญหานะครับการขายสินค้าหรือบริการให้กับพ่อค้าคนกลางเพียงอย่างเดียวนะครับหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตจุลินทรีย์บ้านดงรักนะครับก็บ้านดงศักดิ์นะครับก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับโดยการผลิตจุลินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนนะครับหรือว่าในทั่วเกษตรกรที่สนใจนะครับสามารถนำจุลินทรีย์ที่ชุมชนหรือว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยผลิตนำไปใช้ต่อได้แล้วมีรวมถึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้การขยายพันธุ์การขยายปริมาณจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ผลิตที่สนใจหรือว่าใช้จุลินทรีย์ในการผลิตสินค้าเกษตรนะครับเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์นะครับปลอดสารเคมีต่างๆลดการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนในการผลิตรวมไปถึงลดปัญหานะครับทางสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วยนะครับซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เหล่านี้นะครับยังส่งผลต่อทำให้ราคาของการจัดจำหน่ายเนี่ยเพิ่มมากสูงขึ้นด้วยนะครับหรือว่าเกษตรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านเนินสูงนะครับก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เน้นการเรียนรู้นะครับทางการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้วิธีคิดนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่มีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงดินด้วยวิธีชีววิธีนะครับมีการใช้แรงงานคนเป็นหลักนะครับทดแทนแรงงานเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและดึงแรงงานเข้าสู่ชุมชนนะครับรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมการผลิตยางอำเภอวังจันทน์ด้วยนะครับก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เน้นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตยางด้วยกันนะครับรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตยางให้ได้มีคุณภาพรวมไปถึงสร้างอุตสาหกรรมต่อของยางนะครับการจัดการผลิตภัณฑ์ยางให้เหมาะสมกับการส่งต่อถึงอุตสาหกรรมภายในท้องถิ่นหรือว่าระดับชาติต่อไปด้วยได้นะครับ
1: ครับเรามาลองทำแบบฝึกหัดในหน่วยที่10กันนะครับในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับครับข้อแรกนะครับข้อใดนะครับไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวข้องในกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เราเพิ่งเรียนไปนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะครับมันมีกฎหมายอะไรบ้างนะครับแล้วมีประเด็นอะไรบ้างนะครับเรามาดูดิครับว่าข้อใดไม่ใช่ที่เกี่ยวข้องในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนนะครับข้อกอไก่นะครับการชดเชยภาษีอากรนะครับข้อขอไข่นะครับการลดหย่อนภาษีอากรนะครับข้อขอควายนะครับการยกเว้นภาษีอากรนะครับข้ององูนะครับการให้สิทธิประโยชน์กับคนต่างชาตินะครับและข้อจอจานนะครับการปฏิบัติการเกษตรดีที่เหมาะสมนะครับคำตอบคือข้อจอจานนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าข้อกองไก่ถึงข้ององูเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของกฎหมายนะครับแต่ว่าข้อจอจานเป็นเรื่องของการทำการเกษตรนะครับตามมาตรฐานนะครับการมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมนะครับข้อที่2นะครับข้อใดเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายนะครับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนะครับกับการส่งเสริมการลงทุนนะครับข้อกอไก่นะครับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับข้อขอไข่สำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับข้อขอควายสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับข้ององูนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับและข้อจอจานนะครับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับข้อนี้นะครับอาจจะมีข้อสอบที่เป็นช้อยลวงอยู่คือข้อขอไข่และข้อขอควายนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตรคือสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอนะครับแต่ว่า ถ้าอ่านโจทย์ดีๆนะครับเขาถามในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะครับเพราะนั้นเน้นเลยก็คือข้อกไก่นะครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับข้อที่3นะครับข้อใดอธิบายเป้าหมายการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ดีที่สุดนะครับเมื่อกี้เราได้เรียนไปแล้วนะครับว่าหน่วยงานนะครับที่เขาเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนนะครับหน่วยงานหนึ่งในนั้นก็คือการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับข้อใดมาดูเป้าหมายของเขากันนะครับว่าข้อใดไม่ใช่นะครับข้อกไก่นะครับการเอาเงินของสมาชิกในหมู่บ้านให้ได้มากที่สุดนะครับข้อขอไข่นะครับการสร้างผลกำไรนะครับจากการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านให้ได้มากที่สุดนะครับข้อคอควายการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสที่ให้กับคนมีฐานะยากจนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้มากที่สุดนะครับข้ององูนะครับส่งเสริมให้สมาชิกนะครับกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ได้มากที่สุดและข้อจอจานส่งเสริมให้สมาชิกหมู่บ้านกู้เงินนอกระบบได้มากที่สุดนะครับถ้าเราอ่านทำความเข้าใจจะรู้เลยครับว่าเป้าหมายของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคือข้อควายนะครับมุ่งเน้นให้คนเนี่ยนะครับในชุมชนของเขาเนี่ยครับที่มีฐานะจนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากที่สุดครับเราเน้นการกระจายไปทุกชุมชนนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับข้อใดไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของคนต่างชาตินะครับที่ได้รับจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับข้อกไก่นะครับการได้สิทธิ์การเช่าที่ดิน50ปีและต่อได้ถึง49ปีนะครับข้อขอไข่นะครับการได้สิทธิ์การเข้าทำงานด้านฝีมือนะครับข้อคอควายการได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอากรไม่เกิน13ปีจากเดิม8ปีข้ององูนะครับการได้สัญชาติไทยทันทีนะครับเมื่อเข้ามาลงทุนนะครับข้อจอจานนะครับการอนุญาตให้ธนาคารต่างประเทศเข้ามาเปิดสำนักงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับถ้าอ่านโจทย์ดีๆนะครับเราจะรู้ว่ามีข้อหนึ่งที่แตกต่างเลยแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับคือข้ององูนะครับว่าถ้าจะมาลงทุนแล้วเนี่ยนะครับจะได้สัญชาติไทยทันทีเลยนะครับพอนี้ไม่ใช่นะครับข้อที่5นะครับการบริหารจัดการทุนตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนนะครับเขาถามถึงภาคเอกชนนะครับในปัจจุบันนะครับอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายใดนะครับข้อกไก่นะครับพ.ร.บ.นะครับการประกอบธุรกิจเงินทุนข้อขอไข่นะครับพ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับข้อคอควายนะครับพ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ข้ององูนะครับพ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนปี2520นะครับและข้อจอจานนะครับพ.ร.บ.คนเข้าเมืองนะครับอันนี้จะต้องอ่านรายละเอียดนิดนึงนะครับถึงจะตอบข้อนี้ได้นะครับคำตอบที่ถูกคือข้อนะครับงองูนะครับพ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนปี2520นะครับข้อที่6นะครับพระราชบัญญัติใดนะครับเกี่ยวข้องกับองค์กรการเงินชุมชนนะครับข้อกไก่นะครับพระราชบัญญัตินะครับการประกอบธุรกิจเงินทุนข้อขอไข่นะครับพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองข้อคอควายพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์นะครับข้ององูพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนและข้อจอจานพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนะครับลองอ่านจดดีๆนะครับว่าเขาถามเรื่องขององค์กรนะครับการเงินชุมชนเพราะฉะนั้นข้อที่น่าจะถูกนะครับเมื่อกี้เราได้เรียนไปแล้วนะครับคือข้อขอไข่นะครับก็คือที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั่นเองนะครับหมู่กองทุนเนี้ยนะครับเขาเน้นเรื่องของการเงินในชุมชนนะครับข้อที่7นะครับข้อใดเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมปัจจัยการผลิตนะครับเราดูว่าพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตบ้างนะครับข้อขอไก่พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ข้อขอไข่พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนข้อคอควายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนข้ององูพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์และข้อจอจานพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับอันนี้จะเห็นเลยนะครับว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับคือข้อกไก่นะครับพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์อาหารสัตว์ถือเป็นปัจจัยการผลิตนะครับและอาหารสัตว์ก็จะมีพระราชบัญญัติควบคุมด้วยนั่นเองข้อที่8นะครับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้านะครับซื้อขายเกษตรล่วงหน้าเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรด้านใดนะครับการซื้อขายล่วงหน้านะครับเกี่ยวข้องพ.ร.บ.ด้านใดนะครับกอไก่นะครับด้านปัจจัยการผลิตขอไข่ด้านการผลิตคอควายด้านการตลาดงองูด้านการขนส่งสินค้าเกษตรและจอจานด้านการพัฒนาเกษตรกรนะครับจะเห็นได้ว่าเราพูดถึงการขายสินค้าเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพระราชบัญญัติที่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับคือด้านการตลาดนะครับเราเน้นการตลาดและการขายนะครับเพราะนั้นได้ตอบข้อคอควายนะครับข้อที่9นะครับการดำเนินงานในข้อใดไม่ใช่แนวคิดการบริหารทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับกไก่การกำหนดพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรนะครับข้อขอไข่การกำหนดพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนข้อขอควายการกู้ยืมเงินนอกระบบข้ององูนะครับการจัดตั้งธนาคารที่ดินและข้อจอจานการช่วยเหลือแก้ไขหนี้สินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเงินแก่เกษตรกรผู้ยากจนนะครับข้อนี้นะครับถ้าอ่านจดดีๆเราจะรู้เลยว่าข้อนี้คำตอบที่ถูกคือข้อคอควายนะครับเราไม่เน้นนะครับที่การกู้ยืมเงินนอกระบบนะครับการกู้ยืมเงินนอกระบบนะครับเป็นการส่งเสริมไม่ใช่การส่งเสริมภาคเกษตรที่ทำให้เกิดความยั่งยืนแน่นอนนะครับข้อที่10นะครับข้อใดเป็นเป้าหมายการดำเนินงานตามหลักของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเงินเกษตรกรและผู้ยากจนนะครับข้อกอไก่การแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของเกษตรกรนะครับข้อขอไข่การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรข้อคอควายนะครับกฎแก้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับข้ององูส่งเสริมการจัดตลาดสินค้าเกษตรกรและข้อจอจานนะครับส่งเสริมการรวมกองทุนของเกษตรกรนะครับข้อใดเป็นเป้าหมายที่เป็นหลักครับข้อกอไก่นะครับเราเน้นนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดของหน่วยที่10นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับก็สุดท้ายอยากจะฝากนักศึกษานะครับให้ลองทำแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อ่านเอกสารประกอบการสอนประจำชั้นวิชาในหน่วยที่10นะครับเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับจะทำให้เราเข้าใจนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแล้วก็การส่งเสริมการเกษตรเพิ่มมากขึ้นครับ
0: แบบฝึกหัดหน่วยที่11นะครับการวิเคราะห์การลงทุนในระดับครัวเรือนข้อที่1นะครับข้อใดไม่ใช่ประเภทหลักของการลงทุนนะครับมี5 choice นะครับก็คือการลงทุนเพื่อการบริโภคการลงทุนเพื่อการอุปโภคการลงทุนในธุรกิจการลงทุนทางการเงินและข้อสุดท้ายนะครับทุกข้อเป็นประเภทหลักของการลงทุนนะครับข้อที่1นะครับคำตอบก็คือการลงทุนเพื่อการอุปโภคนะครับไม่ได้เป็นประเภทหลักของการลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนประเภทหลักของการลงทุนมีอยู่3ประเภทนะครับได้แก่การลงทุนเพื่อการบริโภคการลงทุนทางธุรกิจและการลงทุนทางการเงินครับข้อ2นะครับข้อใดไม่ใช่การลงทุนในตราสารทุนนะครับมีตัวเลือกนะครับได้แก่หุ้นสามัญใบสำคัญแสดงสิทธิ์หรือวอร์เรนต์พันธบัตรรัฐบาลใบแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยและใบแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงนะครับในข้อที่2นะครับข้อที่ไม่ใช่เป็นการลงทุนในตราสารทุนก็คือพันธบัตรรัฐบาลนะครับพันธบัตรรัฐบาลเป็นการลงทุนในตราสารหนี้นะครับในข้ออื่นๆนะครับเป็นการลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดครับข้อที่3นะครับกองทุนรวมที่เรียกว่า LTF หมายถึงกองทุนอะไรตัวเลือกนะครับมีกองทุนรวมหุ้นระยะสั้นกองทุนรวมหุ้นระยะปานกลางกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงดูบุตรนะครับสำหรับข้อนี้นะครับ LTF หมายถึงกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนะครับซึ่งในข้ออื่นๆสำหรับการลงทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเรียกว่า RMF นะครับข้อที่4นะครับนายกนะครับลงทุนในตราสารทุนชนิด1ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นการจ่ายเงินปันผลนะครับโดยได้รับหุ้นเพิ่มจากเดิมนะครับมี5หุ้นหุ้นละ 1,000 บาทได้เพิ่มเป็น10หุ้นหุ้นละ500บาทเราเรียกผลตอบแทนลักษณะนี้ว่าอะไรนะครับตัวเลือกนะครับมีหุ้นปันผลการซื้อหุ้นกลับคืนการแยกหุ้นการรวมหุ้นและดอกเบี้ยหุ้นนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเรียกว่าการแยกหุ้นนะครับคือผู้ลงทุนมีการแยกหุ้นจากเดิมนะครับ5หุ้นเป็น10หุ้นนะครับโดยที่มูลค่าหุ้นยังคงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าผลตอบแทนอาจจะเพิ่มสูงขึ้นหากมีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นนะครับข้อ5นะครับหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับหมายถึงตราสารลักษณะใดมีตัวเลือกนะครับ5ตัวเลือกนะครับได้แก่ตราสารประเภทหุ้นทุน ที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการมีสิทธิ์ออกเสียงในการบริหารขอไข่นะครับตราสารที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นในการซื้อหลักทรัพย์ที่ใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอ้างอิงอยู่ตามราคาใช้สิทธิ์จำนวนที่ให้ใช้สิทธิ์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าคอควายนะครับใบแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยงองูนะครับตราสารประเภทหุ้นทุนที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการบริหารและตราสารที่ออกจากที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทสยามดีอาร์จำกัดนะครับสำหรับหุ้นบริมสิทธิ์นะครับเป็นหุ้นหรือเป็นตราสารประเภทหุ้นทุนที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการนะครับแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงในการบริหารซึ่งมีผู้บริหารต่างหากนะครับข้อ6นะครับพันธบัตรรัฐบาลมีอัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้ร้อยละ12นะครับจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนงวดสุดท้ายจะได้รับดอกเบี้ยพร้อมการชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารนี้เรียกว่าอะไรนะครับมีตัวเลือกนะครับคือกอไก่ส่วนลดรับขอไข่กำไรส่วนเกินทุนคอควายดอกเบี้ยรับงองูเงินปันผลและจอจานผิดทุกข้อนะครับคำตอบนะครับคือดอกเบี้ยรับนะครับเนื่องจากผู้ลงทุนนะครับได้รับผลตอบแทนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้ตั้งแต่ต้นนะครับคือร้อยละ12นะครับและจ่ายทุก6เดือนแปลว่าส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าดอกเบี้ยรับนะครับข้อที่7นะครับข้อใดไม่ใช่ความเสี่ยงของกองทุนรวมที่อาจจะเกิดขึ้นตัวเลือกนะครับกอไก่ผลตอบแทนมีการรับประกันที่แน่นอนขอไข่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดทั่วไปนะครับคอควายความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายงองูความเสี่ยงจากเงินกู้เพื่อการลงทุนและจอจานนะครับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนนะครับความเสี่ยงนะครับของกองทุนรวมที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับที่ไม่ใช่ความเสี่ยงของกองทุนรวมนะครับก็คือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายนะครับเนื่องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนระยะยาวนะครับจึงจะมีผู้แทนในการผู้จัดการกองทุนนะครับเป็นผู้นำเงินทุนนะครับไปลงทุนในกองทุนต่างๆหรือในตราสารต่างๆนะครับดังนั้นความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายจึงไม่มีนะครับข้อ8นะครับนางขอนะครับลงทุนในธุรกิจขายข้าวสารโดยใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 6,000 บาทนะครับและโครงการได้ทำการประเมินกระแสเงินสุทธิไว้นะครับจากการดำเนินงานแต่ละปีดังนี้นะครับปีที่0คือเงินลงทุนนะครับคือ 6,000 บาทปีที่1ได้รับผลตอบแทน 2,500 บาทปีที่2 2,500 บาทปีที่3 6,000 บาทปีที่4 10,000 บาทและปีที่5 15,000 บาทนะครับคำถามคือธุรกิจการขายข้าวสารสามารถคืนทุนให้นางขอได้ภายในระยะเวลากี่ปีนะครับอันนี้ก็คือระยะเวลาคืนทุนนะครับคำตอบคือภายใน3ปีนะครับวิธีคิดนะครับให้นักศึกษานะครับรวมนะครับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่1นะครับคือ 2,500 บาทปีที่2คือ 5,000 บาทซึ่ง 5,000 บาทก็คือยังไม่เท่ากับเงินลงทุนคือติดลบที่ 6,000 บาทนะครับปีที่3 6,000 บาทแปลว่าภายใน3ปีนะครับนางขอนะครับมีรายได้ทั้งหมดนะครับ 11,000 บาทนะครับซึ่งมากกว่าเงินลงทุนคือ 6,000 บาทแปลว่าธุรกิจนี้นะครับสามารถระยะเวลาคืนทุนได้ภายใน3ปีครับข้อ9นะครับนักศึกษาได้รับเงินงบประมาณเพื่อจัดทำธุรกิจเกษตรจำลอง 10,000 บาทโดยมีนักศึกษาได้คำนวณทางเลือกไว้5โครงการนะครับโดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิซึ่งประกอบไปด้วยผักไฮโดรโปนิกนะครับ250เมลอนญี่ปุ่นเท่ากับ10เลี้ยงจิ้งหรีด0เลี้ยงกบลบ150และปลาสวยงามลบ300นะครับนักศึกษาควรลงทุนในโครงการใดนะครับนักศึกษาควรลงทุนในโครงการผักไฮโดรโปนิกนะครับเนื่องจากการตัดสินใจโดยใช้ NPV นะครับก็คือเบื้องต้นก็คือ NPV ต้องมากกว่า0นะครับแล้วเรียงลำดับจาก NPV ที่มากที่สุดนะครับนั่นก็คือผักไฮโดรโปนิกนะครับเท่ากับ250 ข้อสุดท้ายนะครับนักศึกษาได้รับงบประมาณเพื่อการจัดทำธุรกิจจำนวน 50,000 บาทนะครับมีทางเลือก5โครงการและได้

ำนวน BC ratio ดังนี้นะครับผักไฮโดรโปนิกนะครับติดลบ2เมลอนญี่ปุ่นนะครับลบ 1.75 เลี้ยงจิ้งหรีดเท่ากับ0เลี้ยงกบ 2.5 และปลาสวยงาม 7.5 นักศึกษาควรลงทุนในโครงการใดนะครับคำตอบก็คือโครงการปลาสวยงามนะครับจากวิธีการ

ือเลี้ยงกบและปลาสวยงามดังนั้นเราควรเลือกพิจารณาจากโครงการที่มี BC Ratio มากที่สุดก็คือ 7.5 นะครับแบบฝึกหัดหน่วยที่12นะครับการวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนระดับชุมชนนะครับข้อที่1นะครับการประกอบธุรกิจทุกประเภทนะครับปัจจัยพื้นฐานที่ผู้ประกอบการควรจะต้องมีคืออะไรนะครับก็มีตัวเลือกให้กันอยู่5ตัวเลือกนะครับได้แก่ที่ดินแรงงานทุนการจัดการของผู้ประกอบการและข้อสุดท้ายนะครับคือถูกทุกข้อนะครับสำหรับข้อนี้นะครับธุรกิจการประกอบธุรกิจทุกประเภทนะครับจำเป็นต้องมีปัจจัยพื้นฐานอยู่4ข้อด้วยกันนะครับก็ได้แก่ที่ดินแรงงานทุนและการจัดการของผู้ประกอบการนะครับดังนั้นนะครับสำหรับข้อนี้นะครับจึงถูกทุกข้อนะครับเพราะทุกข้อคือปัจจัยพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการนะครับของธุรกิจทุกประเภทนะครับข้อ2นะครับการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและบริหารจัดการร่วมกันตลอดจนการจัดการด้านการตลาดเพื่อการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มโอกาสในการแข่งขันโดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเป็นนิยามของข้อใดนะครับมีตัวเลือก5ตัวเลือกนะครับกอไก่นะครับการรวมกลุ่มเกษตรกรขอไข่การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนคอควายการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่งองูการส่งเสริมประชารัฐและจอจานการสหกรณ์นะครับคำตอบสำหรับข้อนี้นะครับก็คือการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับซึ่งเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับเป็นนโยบายของรัฐนะครับที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการลดต้นทุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและโดยมีภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องนะครับคอยสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ความรู้ด้านเทคนิคด้านการผลิตรวมไปถึงด้านการตลาดด้วยนะครับข้อ3นะครับการวิเคราะห์การลงทุนสำหรับวิสาหกิจชุมชนนั้นข้อใดเป็นหัวใจสำคัญของการลงทุนตัวเลือกที่1นะครับการวิเคราะห์สถานะทางการเงินตัวเลือกที่2การวิเคราะห์ทุนทางสังคมตัวเลือกที่3ความเข้มแข็งของครอบครัวตัวเลือกที่4ความเข้มแข็งของชุมชนและตัวเลือกสุดท้ายนะครับความสามัคคีของชุมชนนะครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์ทุนทางสังคมนะครับเนื่องจากเป็นการลงทุนเป็นหัวใจสำคัญในการลงทุนของการทำวิสาหกิจชุมชนเลยนะครับเพราะการทำวิสาหกิจชุมชนจะเน้นเรื่องของการทำสังคมให้น่าอยู่เป็นหลักนะครับข้อที่4นะครับหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมวิสาหกิจและเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรคือหน่วยงานใดนะครับกอไก่นะครับองค์กรบริหารส่วนตำบลขอไข่กรมส่งเสริมการเกษตรคอควายหอการค้าจังหวัดงองูสถาบันอุดมศึกษาจอจานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับสำหรับหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมวิสาหกิจนะครับหน่วยงานหลักนะครับที่มีความเกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่นะครับก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับมีหน้าที่หลักในการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นและวิสาหกิจชุมชนหรือว่าความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในประเทศนะครับข้อ5นะครับธุรกิจชุมชนมีความสำคัญหลายประการยกเว้นข้อใดครับกอไก่เปิดโอกาสให้มีการประกอบการขอไข่ก่อให้เกิดการจ้างงานคอควายส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมงองูลดปัญหาสังคมและจอจานนะครับสร้างความมั่งคั่งแก่ชุมชนนะครับคำตอบสำคัญคือการสร้างความมั่งคั่งแก่ชุมชนนะครับเนื่องจากธุรกิจชุมชนนะครับสามารถเปิดโอกาสให้มีการประกอบการตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นไปนะครับทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชนส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดไปถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศและมีการลดปัญหาของสังคมเนื่องจากช่วยให้สังคมหรือชุมชนนั้นนะครับมีรายได้มีการกระจายรายได้คนในชุมชนด้วยนะครับแต่ว่าธุรกิจชุมชนไม่ได้มีเป้าหมายหลักหรือมีความสำคัญหลักในการสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนนะครับเนื่องจากธุรกิจชุมชนเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนและผล

กอบการที่ได้ทางการเงินนะครับจะมีการจัดการในรูปแบบที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ชุมชนมากกว่าสร้างความมั่งคั่งหรือร่ำรวยนะครับข้อที่6นะครับข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจชุมชนนะครับกอไก่เป็นธุรกิจขนาดปานกลางขอไข่การเริ่มต้นธุรกิจยากเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นคอควายต้นทุนในการดำเนินธุรกิจสูงกว่าธุรกิจอื่นงองูรายได้จากยอดขายในการในระยะเริ่มต้นไม่มากนักนะครับและก็จอจานคือการให้บริการกับลูกค้าไม่รวดเร็วเหมือนธุรกิจอื่นนะครับคำตอบข้อนี้นะครับลักษณะเฉพาะของธุรกิจชุมชนคือรายได้จากยอดขายในระยะเริ่มจะไม่มากนักนะครับเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของผลกำไรเป็นหลักนะครับแต่ว่าอาจจะมีการพัฒนาต่อยอดขึ้นในระยะยาวซึ่งผลประกอบการที่ได้ทั้งหมดนะครับจะเข้าสู่ในระบบของรูปแบบชุมชนครับข้อ7นะครับกระบวนการคิดและการปฏิบัติขั้นแรกในการสร้างธุรกิจชุมชนคือข้อใดกอไก่ระดมทุนครับขอไข่พัฒนาผลิตภัณฑ์คอควายสร้างกลุ่มให้เข้มแข็งงองูเลือกวิธีผลิตที่ไม่ยุ่งยากและจอจานมุ่งผลิตเพื่อตลาดที่เป็นของที่ตนเองเป็นที่เป็นของตนเองของผู้ผลิตนะครับคำตอบนะครับก็คือจอจานนะครับการปฏิบัติขั้นแรกในการสร้างธุรกิจชุมชนคือการมุ่งผลิตเพื่อตลาดที่เป็นของตนเองของผู้ผลิตนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นการสร้างธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างนั้นนะครับเป็นการใช้การของภายในชุมชนเป็นเริ่มต้นนะครับข้อ8นะครับข้อใดเป็นองค์ประกอบด้านการตลาดที่สำคัญนะครับกอไก่ผลิตภัณฑ์ขอไข่ราคาคอควายการจัดจำหน่ายงองูการส่งเสริมการตลาดและจอจานถูกทุกข้อนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือทั้ง4ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดล้วนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการตลาดนะครับข้อ9นะครับปัญหาในการส่งเสริมการใช้เงินทุนการดำเนินธุรกิจชุมชนคืออะไรนะครับกอไก่คือการขาดการพัฒนาความรู้เฉพาะทางขอไข่การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารคอควายต้นทุนการตลาดสูงงองูขาดการวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์การตลาดและเจ้าจานคือถูกทุกข้อนะครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือถูกทุกข้อนะครับทุกข้อคือปัญหาในการส่งเสริมการใช้เงินทุนของธุรกิจชุมชนทั้งหมดเลยนะครับข้อที่10นะครับข้อใดเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มอาชีพนะครับกอไก่การจัดเงินทุนหมุนเวียนขอไข่การจัดการเงินสดคอควายการจัดการลูกหนี้งองูการจัดการสินค้าคงเหลือและจอจานถูกทุกข้อนะครับคำตอบของข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการเงินทุนหมุนเวียนการจัดการเงินสดการจัดการลูกหนี้และการจัดการสินค้าคงเหลือเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มอาชีพทั้งหมดเลยนะครับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา91419การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและการเกษตรครั้งที่4ในวันนี้นะครับคงต้องยุติลงแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในครั้งที่5สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568

0: ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้บางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
3: ตอนการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องทราบหรือไม่ว่าการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องในภาวะปกติและภัยพิบัติเป็นอย่างไร 1. เครื่องหมายมีขนาดเล็กพร้อมข้อความระบุหน่วยงานสังกัดชัดเจน 2. ปลอกแขนมีตราสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย 3. หน่วยบริการทางการแพทย์ขององค์กรกาชาดแต่ในภาวะสงครามเครื่องหมายที่ใช้จะเป็นเครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวไม่มีชื่อองค์กรหรือตัวอักษรใดๆใช้เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมือขององค์กรกาชาดหน่วยงานที่สามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้คือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาชาดบุคคลที่ได้รับอนุญาตและทหารเสนารักษ์
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะคะรายการที่ท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้เป็นรายการสอนเสริมชุดวิชา92117นะคะสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในวันนี้อาจารย์บรรยายสรุปในหน่วยที่10สำหรับในหน่วยที่10เนี่ยเรามีการบอกเล่ากับนักศึกษาเพื่อที่จะให้เรียนรู้เนี่ยเป็นขั้นตอนไปเป็น3ตอนนะคะ3ตอนตอนแรกนี่ก็จะเกี่ยวกับแนวคิดสากลการพัฒนาสังคมทั่วๆไปซึ่งเป็นสังคมไทยเน้นที่สังคมไทยนะคะแล้วขณะเดียวกันพอ เราก็จะมีแยกย่อยลงไปนะคะในตอนที่ 10.1 เนี่ยก็คือเรื่องของความหมายแนวคิดนะคะเรื่องของรูปแบบการพัฒนาสังคมหลักการแล้วก็บทบาทของสากลกับการพัฒนาทางสังคมนะคะสำหรับตอนที่2ก็คือเรื่องของสากลกับการพัฒนาสังคมชนบทเมื่อกี้เป็นสังคมไทยทั่วไปใช่ไหมคะตอนที่ 10.2 เนี่ยเราเน้นไปที่สังคมชนบทซึ่งเป็นสังคมส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะคะเราก็จะเน้นไปที่สถานการณ์และแนวคิดของสหกรณ์กับการพัฒนาสังคมชนบทนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะพูดถึงหลักการและแนวทางสหกรณ์กับการพัฒนาสังคมชนบทนะคะแล้วก็ไปที่ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสังคมชนบทโดยวิธีสหกรณ์นะคะทีนี้พอในช่วงตอนที่3ตอนที่3จะเป็นเรื่องของสากลกับการพัฒนาสังคมเมืองนะคะซึ่งสังคมเมืองเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ส่วนใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันสังคมเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ว่าจะพัฒนาสากลยังไงเนี่ยเพื่อให้ส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคมเมืองด้วยนะคะเรื่องที่ตอนที่ 10.3 เราจะพูดถึงสถานการณ์และแนวคิดของสากลนะคะกับการพัฒนาสังคมเมืองแล้วก็ในส่วนของต่อมาก็จะเป็นเรื่องของหลักการและแนวทางสากลกับการพัฒนาสังคมเมืองนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสังคมเมืองโดยวิธีการสหกรณ์นะคะทีนี้เราก็เข้าเนื้อหากันเลยนะคะว่าในเนื้อหาของตอนที่ 10.1 เรื่องแนวคิดสากลการพัฒนาสังคมเนี่ยเราเน้นไปที่ไหนนะคะอันดับแรกเลยในเรื่องของความหมายแนวคิดในการพัฒนาสังคมเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ก่อนเพราะว่าบทนี้มันคือการเรียนรู้ว่าเราจะพัฒนาสหกรณ์อย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้นำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ดีขึ้นนะคะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนหรือว่าของคนในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูความหมายของการพัฒนาสังคมก่อนว่ามันหมายถึงอะไรนะคะความหมายแรกนะคะก็จะเป็นเน้นที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการพัฒนามันคือการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่านั่นคือการพัฒนาสังคมนะคะการพัฒนาสังคมก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทางด้านไหนทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองนะคะแล้วก็วัฒนธรรมรวมถึงสภาพแวดล้อมด้วยเพื่อให้ไปสู่สภาวะที่ดีกว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเน้นไปทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองการปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวซึ่งเท่าที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการเน้นที่จุดใดจุดหนึ่งเพียงด้านเดียวเนี่ยมันทำให้ภาพรวมเนี่ยบางครั้งเกิดปัญหาแล้วก็กระทบให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่างๆในสังคมได้เพราะฉะนั้นการพัฒนาสังคมเนี่ยจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านนะคะสำหรับการพัฒนาสังคมที่เป็นความหมายอีกด้านหนึ่งก็คือเราพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคมนะคะก็คือว่าเราไม่ได้เน้นที่แค่อาคารบ้านเรือนหรือว่าถนนหนทางแต่เราเน้นที่ความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนนี่คือการพัฒนาสังคมนะคะและการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยก็จะต้องขึ้นมีขึ้นกับพื้นฐานที่เราจะต้องคำนึงถึงความเป็นมนุษย์นะคะมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้านะคะโดย เน้นที่กระบวนการทำงานของการทำยังไงที่จะสร้างโอกาสให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมกับเรากับเราในที่นี้หมายถึงกับรัฐบาลหรือว่ามีส่วนร่วมกันนะคะในการที่จะมุ่งกระจายรายได้นะคะให้มีการตรวจสอบได้ให้ทุกคนเนี่ย
เข้าถึงความยุติธรรมนะคะมีการบูรณาการสังคมที่ดีเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความหมายของการพัฒนาสังคมเช่นกันนะคะและในตอนท้ายของเรื่องของการพัฒนาสังคมก็คือว่าการพัฒนาสังคมเนี่ยนะคะปัจจุบันได้มีการวิเคราะห์แล้วก็ศึกษากันมาแล้วว่าการพัฒนาสังคมจะบรรลุเป้าหมายอย่างที่กล่าวไปแล้วได้นี่ก็คือต้องเป็นการพัฒนาสังคมตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเพราะว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นน่ะจะเน้นที่คนนะคะเน้นที่การพัฒนามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนานะคะเน้นที่การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะจะอนุรักษ์และทรัพยากรและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยเราต้องเน้นที่การพัฒนามนุษย์โดยนะคะโดยมีธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลคำนี้อาจจะยากสักนิดหนึ่ง good governance นะคะธรรมาภิบาลพูดง่ายๆก็คือเราพัฒนาคนนะคะโดยมีรัฐบาลหรือมีหน่วยงานมีผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารที่ดีนะคะแล้วมีการใช้หลักเกณฑ์หลักการกฎหมายระเบียบที่ดีในการพัฒนาคนนะคะเพื่อให้คนเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ในสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของการพัฒนาสังคมอาจจะดูเหมือนยาวสักนิดแต่ถ้าเราเข้าใจทำความเข้าใจกับมันนะคะเราก็เน้นที่การพัฒนาสังคมแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็คือการพัฒนามนุษย์นั่นเองนะคะทีนี้ในเมื่อเราเรียนรู้ถึงการพัฒนาสังคมแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนให้นักศึกษาทราบก็คือว่าเราน่าจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เป้าหมายการพัฒนาในประเทศนะคะแต่เป็นเป้าหมายการพัฒนาเนี่ยในระดับโลกนะคะหรือเป็นเป้าหมายของนานาชาติทีเดียวนะคะโดยองค์การสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาสังคมเนี่ยเอาไว้นะคะโดยมองตัวทางสหประชาชาติเองเนี่ยไม่ได้มองการพัฒนาเป็นด้านเดียวจะเป็นด้านสังคมด้านเศรษฐกิจอะไรไม่ใช่ในปัจจุบันสิ่งที่เขาใช้เป็นกรอบความคิดในการพัฒนาก็คือเขาเน้นที่การพัฒนาทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งเหล่านี้จะต้องมีความเชื่อมโยงการพัฒนาไปด้วยกันนะคะเราเรียกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกเนี่ยนะคะ Sustainable Development Goals เนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด17เป้าหมายนะคะซึ่งเราคาดว่าเป้าหมายที่คาดว่าจะบรรลุผลสำเร็จในปี2573นะคะ เรื่องของความการพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็จะเน้นไปที่การกำจัดความยากจนจะกำจัดความยากจนยังไงก็คืออย่างน้อยที่สุดต้องไม่มีใครอดตายนะคะมีความมั่นคงทางอาหารแล้วต้องเป็นอาหารปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งอาหารปลอดภัยจะมาจากไหนก็คือมาจากการทำเกษตรยั่งยืนมีการสร้างหลักประกันให้กับคนนะคะมีการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีและเด็กนะคะให้มีโอกาสในทางสังคมเนี่ยมากขึ้นสร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้ด้วยการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของ SDG นะคะ

ในกรณีของ SDG เนี่ยเป้าหมายอีกส่วนหนึ่งก็คือทุกคนต้องเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ได้นะคะแล้วก็มีการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศพูดง่ายๆ climate change เนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมว่าเราจะจัดการยังไงนะคะเพื่อว่าที่จะไม่ให้เรากระทบกับผลเสียอย่างเช่นเราเห็นในปัจจุบันเราก็เห็นแล้วว่าเห็นไหมคะฤดูแล้งมันรุนแรงขึ้นยาวนานขึ้นอันนี้ก็มีส่วนจาก climate change เช่นกันนะคะมีส่วนจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหลายๆอย่างลงไปไม่ว่าจะเป็นป่าไม้แหล่งน้ำนะคะก็เลยทำให้เกิดการแห้งแล้งที่กว้างขวางมากขึ้นและยาวนานขึ้นนะคะเป้าหมายอีกอย่างนึงก็คือต้องหยุดความสูญเสียทางชีวภาพนะคะก็คือความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสังคมนะคะเราจำเป็นจะต้องมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้เรื่องของสัตว์ชีวิตสัตว์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีความหลากหลายตรงนี้มันจะส่งผลต่อเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะเราอาจจะมีอาหารที่เลือกไม่มากมายนะคะผลสุดท้ายอาจจะต้องไปทำอาหารเทียมเหมือนอย่างที่มีใครหลายๆคนนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านพยายามจะวิเคราะห์ตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราหยุดความสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพได้ความมั่นคงทางอาหารก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือทุกคนต้องเข้าถึงความยุติธรรมแล้วก็ฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกขึ้นมาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในส่วนของรูปแบบการพัฒนาสังคมการพัฒนาสังคมเนี่ยรูปแบบของมันเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะส่วนใหญ่ก็จะมองในลักษณะของการแยกส่วนนะคะรูปแบบของการพัฒนาสังคมเนี่ยขึ้นต่างกันเนี่ยตามแนวคิดและสถานการณ์ในขณะนั้นๆ นะคะอย่างเช่นเรื่องของแบบวิวัฒนาการนะคะก็คือการเคลื่อนย้ายของมนุษย์ที่จากภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่งที่ก้าวหน้ากว่านะคะรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างเช่นเรื่องของการปฏิรูปปฏิวัติอะไรต่างๆในแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาสังคมในเรื่องของการปฏิบัติการทางสังคมเกิดเช่นมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นแบบปฏิบัติการทางสังคมนะคะก็คือมีแผนมีแนวทางปฏิบัติที่เห็นชัดเป็นอาจจะเป็นแผนหรือเป็นแนวทางต่างๆนะคะแล้วก็ไปถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์แบบเศรษฐศาสตร์แบบเศรษฐศาสตร์เนี้ยที่เอามาใช้กันเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือว่าเป็นการพัฒนาที่เน้นในด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีการนำตัวชี้วัดเกณฑ์ที่กำหนดมากำหนดมาเหมือนกับมาจำแนกนะคะจำแนกประเทศว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาโดยที่ตัวชี้วัดเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็จะได้แก่รายได้ประชาชาติการมีงานทำนะคะสิ่งเหล่านี้คือเน้นไปที่ตัวเงินนะคะแล้วก็เน้นความเป็นอุตสาหกรรมนะคะสำหรับแบบนี้แล้วก็เน้นความทันสมัยและการเจริญเติบโตทางวัตถุนะคะนอกนั้นก็มีเรื่องของรูปแบบความขัดแย้งทางสังคมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่เรานำมาใช้กันในประเทศเรานอกเหนือจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปแล้วในเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็คือรูปแบบของการพัฒนาชุมชนที่เราเน้นคนและกลุ่มคนในสังคมในชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเป็นผู้รับผลจากการพัฒนานะคะอันนี้ก็คือรูปแบบต่างๆที่เป็นเรื่องของการพัฒนาสังคมนะคะทีนี้ในการที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องของทำอย่างไรให้การพัฒนาสหกรณ์เนี่ยมันมีผลดีต่อการพัฒนาสังคมก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับหลักการสหกรณ์ก่อนซึ่งหลายๆบทนะคะหลายๆหน่วยเนี่ยก็ได้พูดย้ำไปแล้วว่าหลักการสหกรณ์จริงๆเนี่ยมี7ข้อนะคะนั่นคือการเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจและเปิดกว้างนะคะทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมาชิกนะคะแล้วก็ เรื่องของการควบคุมเนี่ยใช้หลักประชาธิปไตยนะคะมีเรื่องของการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิกก็คือทุกคนมีหุ้นนะคะแล้วก็ได้รับเงินปันผลต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นการมีส่วนร่วมและขณะเดียวกันเราก็มีส่วนในการเลือกตั้งกรรมการนะคะเรื่องของการปกครองตนเองสหกรณ์จะมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เ
เราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในชุมชนแต่ว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้สหกรณ์เนี่ยเป็นที่ต้องการเป็นที่นิยมของชุมชนนะคะเป็นที่ยอมรับในตัวของหลักการสหกรณ์ข้อที่5ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาฝึกอบรมอันนี้เราต้องให้ทางสหกรณ์เองเนี่ยต้องมีให้การศึกษาฝึกอบรมกับสมาชิกนะคะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าสมาชิกต่างๆเนี่ยเขาจะต้องได้รับการพัฒนาเมื่อเขาเข้ามาสู่สหกรณ์แล้วแล้วก็ในข้อที่6ก็คือเรื่องความร่วมมือระหว่างสหกรณ์นะคะจะเป็นสหกรณ์ในชุมชนสหกรณ์ในชนบทกับในเมืองหรือว่าสหกรณ์ในชนบทด้วยกันสหกรณ์การเกษตรด้วยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คืออาจจะมีเครือข่ายนะคะนี่คือความร่วมมือและที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลถึงการพัฒนาสังคมโดยตรงก็คือการเอื้ออาทรต่อชุมชนอันนี้เป็นหลักการของสหกรณ์นะคะที่สำคัญแล้วก็มีผลต่อการพัฒนาชุมชนนะคะหลักการของสหกรณ์ทั้ง7ข้อเนี่ยมันจะเน้นไปที่การพัฒนาสมาชิกนั่นคือการพัฒนาคนนะคะพัฒนาคนก็คือสมาชิกสหกรณ์นั่นแหละสมาชิกสหกรณ์ก็จะมาจากสถาบันครอบครัวในชุมชนถ้าสถาบันครอบครัวในชุมชนเข้มแข็งนะคะชุมชนนั้นก็เข้มแข็งแล้วก็ส่งผลให้สังคมเนี่ยเข้มแข็งตามไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของสหกรณ์เรามาดูบทบาทของสหกรณ์ที่มีต่อการพัฒนาสังคมนะคะมาสามารถสรุปได้เป็น7ข้อ7ข้อก็คือสอดคล้องกับหลักการของสหกรณ์เมื่อสักครู่นะคะเรื่องของการสร้างผู้นำและภาวะผู้นำนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทของสหกรณ์ที่จะดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการนะคะการสร้างอุดมการนะคะการสร้างวัฒนธรรมค่านิยมชุมชนบทบาทในการเป็นแหล่งศึกษาฝึกอบรมแล้วก็บทบาทในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคนในชุมชนนะคะหรือว่าระหว่างสหกรณ์ในชุมชนกับสหกรณ์ในเมืองหรือสหกรณ์ต่างๆในชุมชนเองนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ว่านักศึกษาจะต้องเรียนรู้และเข้าใจในว่าบทบาทของสหกรณ์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับการพัฒนาสังคมนะคะบทบาทของสหกรณ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมเนี่ยนะคะจากบทบาททั่วๆไปของสหกรณ์เมื่อสักครู่เนี่ยเราสามารถที่จะมาดูได้โดยเฉพาะว่าบทบาทของสหกรณ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในข้อแรกเลยคือเรื่องของการพัฒนาความเป็นอยู่นะคะการเป็นอยู่ของสมาชิกและประชาชนซึ่งก็คือคนโดนนั่นคือในระดับฐานล่างเลยนะคะทุกอาชีพเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยนะคะตรงนี้ก็เป็นบทบาทของสหกรณ์ที่สามารถดำเนินการได้บทบาทที่2ก็ในเรื่องการดำเนินธุรกิจสหกรณ์อย่างเช่นการรวบรวมผลผลิตการรวบรวมสินค้าต่างๆสินค้าเกษตรต่างๆนะคะหรือว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งเสริมเพื่อที่จะให้นำเข้าสู่ตลาดได้อย่างคือตรงกับความต้องการของตลาดนะคะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการด้านการตลาดอันนี้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจสหกรณ์นะคะธุรกิจต่อมาก็คือเรื่องของการทำธุรกิจด้านการเงินนะคะธุรกิจเครดิตการออมทรัพย์ธุรการธุรกิจบริการสิ่งเหล่านี้จะเน้นไปที่สหกรณ์เมืองนะคะสหกรณ์ในเมืองทีนี้อีกบทบาทนึงก็คือการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการผลิตนะคะเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วก็เป็นธนาคารสินค้าเกษตรบทบาทต่อไปคือการเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยพูดง่ายๆก็คือเราจะต้องให้สมาชิกเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างน้อยๆมีการเลือกตั้งมีการลงหุ้นต่างๆเหล่านี้นะคะนี่คือโรงเรียนประชาธิปไตยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นเรื่องของเกษตรยั่งยืนหรือว่าเกษตรอินทรีย์ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องบทบาทของสหกรณ์ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับตอนที่ 10.2 นะคะเราจะเน้นไปที่สหกรณ์กับการพัฒนาสังคมชนบทแล้วนะคะสังคมชนบทเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเป็นโครงสร้างหลักของสังคมไทยนะคะประชากรมีความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นในระดับปฐมภูมินะคะมีการแข่งขันกันน้อยคนในชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่ทั้ง
ครอบครัวต่างๆในหมู่บ้านในอะไรต่างๆรู้จักกันหมดนะคะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรนะคะชุมชนส่วนใหญ่ก็จะอยู่นอกเมืองนะคะมีจารีตประเพณีมีวัดหรือโบสถ์หรือสุราหรืออะไรต่างๆนี่ซึ่งเป็นหลักสำคัญเป็นสิ่งสำคัญทางศาสนาที่ยึดมั่นในเรื่องคุณงามความดีนะคะแล้วก็นำเป็นเหมือนสิ่งที่นำทางกับคนในชุมชนนะคะอันนี้คือในชนบทนะคะในชนบทที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงช้าๆนะคะแต่ว่าณปัจจุบันก็คือนับไปย้อนหลังสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันเริ่มรวดเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้นในสังคมชนบทนะคะสังคมชนบทเนี่ยถ้าเราเน้นที่การพัฒนาสังคมเราเน้นที่ไหนเราเน้นที่การพัฒนาคนในชุมชนนะคะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทซึ่งมันเป็นเป้าหมายเดียวกับสหกรณ์เลยก็คือสหกรณ์เนี่ยเน้นที่การพัฒนาคนก็คือพัฒนาสมาชิกนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายนี้สอดคล้องกันนะคะแล้วก็เป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้ถ้าสหกรณ์ทำให้ชาวบ้านเข้มแข็งได้ทำให้สมาชิกเข้มแข็งได้มันก็ส่งผลไปสู่ความเข้มแข็งของคนในชุมชนนะคะเขาสามารถที่จะอยู่รอดแก้ปัญหาหรือว่าต่อรองกับความกดดันจากข้างนอกได้นะคะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของการพัฒนาสังคมชนบทนะคะซึ่งการพัฒนาสังคมชนบทนี้เราสามารถจะประยุกต์ใช้หลักการสหกรณ์นะคะโดยการที่เราทั้ง7ข้อที่ผ่านไปเรายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการที่จะใช้ในการพัฒนาสังคมชนบทนะคะในส่วนของหลักการและแนวทางสหกรณ์กับการพัฒนาสังคมชนบทนะคะสหกรณ์เนี่ยก่อนหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าสหกรณ์ก็คือคนหลายคนมารวมตัวกันเพื่อดำเนินการทางเศรษฐกิจร่วมกันนะคะโดยที่ว่าในทางนิติบุคคลก็คือ10คนขึ้นไปแล้วมาจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้วก็จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ซึ่งนะปีเมื่อปี2562ที่ผ่านมาก็มีการปรับปรุงพรบ.สหกรณ์ไปแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็สหกรณ์เนี่ยเป็นองค์กรเดียวนะคะที่ไม่มีระบบอาวุโสในสหกรณ์นะคะก็คือสมาชิกทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะสมาชิกจะเป็นคนเลือกกรรมการแล้วกรรมการค่อยไปจ้างผู้จัดการหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาบริหารงานสหกรณ์นะคะหลักการสหกรณ์ทั้ง7ข้อนี้เป็นหลักการสากลของทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็จะเป็นหลักการทั้ง7ข้อนี้เช่นกันนะคะวิธีการสหกรณ์ก็คือว่าเราได้ประยุกต์นะคะนำหลักการทั้ง7ข้อเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการสหกรณ์นั่นก็คือวิธีการที่จะทำให้สหกรณ์เนี่ยดำเนินไปได้อย่างไรภายใต้หลักการนั้นนั่นก็คือวิธีการสหกรณ์นะคะก็คือการนำหลักการมาใช้นะคะสหกรณ์เนี่ยจะเป็นกลไกที่สำคัญหรือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพราะเน้นไปที่การทำให้สมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเนี่ยมีความอยู่รอดมีการพัฒนาตัวเองและอาชีพของตัวเองนะคะรัฐคอยปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ให้สมาชิกแล้วก็ชุมชนแต่ว่ารัฐไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรมากมายเพียงแต่ว่าปกป้องคุ้มครองและพัฒนาให้เขามีสภาพที่ดีขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสังคมชนบทก็จะมีเรื่องของคนนะคะคนก็คือคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์สมาชิกและนักส่งเสริมสหกรณ์ของภาครัฐอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะบางส่วนจริงๆอยากจะพูดคำว่าส่วนใหญ่ดีกว่านะคะก็คือยังไม่เข้าใจและขาดทักษะในการที่จะบริหารจัดการสหกรณ์นะคะต้องให้เขาเป็นคนที่ถ้าให้เขาเข้าใจและมีอุดมการสหกรณ์มีความรู้ในความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการสหกรณ์นะคะและที่สำคัญเขาจะต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านสหกรณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการเงินนะคะหรือว่าระบบการจัดการต่างๆทักษะการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารหรือว่าเรื่องของระบบการเงินนะคะ
แล้วก็ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือไม่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือนะคะสิ่งเหล่านี้ต้องทำควบคู่กันไปนะคะจะเป็นการพัฒนาคนพัฒนาเทคโนโลยีต้องไปด้วยกันนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ก็คือของกับการพัฒนาสังคมชนบทโดยใช้วิธีการสหกรณ์นะคะก็คือว่าตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยต้องสร้างความผูกพันกับสมาชิกในกลุ่มให้ได้นะคะต้องให้สมาชิกในกลุ่มแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เนี่ยสามารถที่จะไปสู่เป้าหมายที่ตั้งขึ้นมาร่วมกันได้นะคะเป้าหมายร่วมของแต่ละคนเนี่ยต้องไปถึงนะคะต้องให้เขาเข้าใจแล้วก็ผูกพันกับเป้าหมายนั้นนะคะเจ้าหน้าที่สหกรณ์เองก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะขณะเดียวกันต้องก้าวทันเทคโนโลยีด้วยนะคะสมาชิกสหกรณ์ก็ต้องมีความเข้มแข็งนะคะมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาจะต้องช่วยกันทำให้สหกรณ์พัฒนาขึ้นนะคะและในส่วนที่สำคัญก็คือขนาดของสหกรณ์นะคะขนาดของสหกรณ์เนี่ยในชุมชนถ้าเป็นขนาดเล็กเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าสหกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีสมาชิกมากมายที่มีการบริหารจัดการที่ยุ่งยากนะคะตอนที่ 10.3 ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสังคมเมืองเช่นเดียวกันกับที่ผ่านมาในเรื่องของชนบทนะคะก็คือลักษณะสังคมเมืองก็จะแตกต่างจากสังคมชนบทนะคะก็คือเป็นครอบครัวขนาดเล็กนะคะอยู่ในเมืองที่มีอาคารมากมายนะคะการจราจรหนาแน่นวัดก็เป็นสถานที่สำหรับแหล่งพิธีกรรมแต่ขณะเดียวกันจะยึดกฎหมายเป็นหลักนะคะและที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจในสังคมเมืองจะเน้นที่การใช้เงินเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเป็นบัตรเครดิตหรือเป็นอะไรต่างๆในระบบ e-payment นะคะทั้งหมดคืออยู่ในระบบเงินและที่สำคัญก็คือการช่วยเหลือพึ่งพากันจะน้อยส่วนใหญ่จะเน้นที่การว่าจ้างเป็นหลักนะคะในสังคมเมืองเนี่ยที่ผ่านมาปัญหาใหญ่เลยก็คือว่าเช่นเดียวกับเรื่องของสังคมชนบทนะคะก็คือการเสพสื่อสังคมออนไลน์อย่างขาดสติขาดความเข้าใจนะคะการพัฒนาสังคมเมืองก็ต้องเน้นที่การพัฒนาคนพัฒนากิจกรรมของสหกรณ์ที่จะทำให้สมาชิกของสหกรณ์เนี่ยพึ่งพาตนเองได้นะคะพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆในสังคมเมืองนะคะซึ่งก็จะมีชุมชนเล็กๆย่อยๆมากมายในสังคมเมืองนะคะสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศอันนี้จำเป็นมากมายเลยเพราะว่าเรื่องของสหกรณ์นะคะยังล้าหลังในเรื่องของระบบการเงินนะคะก็ต้องเน้นตรงนั้นแนวทางในการที่จะสร้างความเข้มแข็งก็คือทำยังไงที่จะให้สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะร่วมกันบริหารสหกรณ์และขณะเดียวกันตัวสหกรณ์เองเนี่ยก็มีความสามารถในการที่จะพัฒนาหรือว่าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอีคอมเมิร์ซเข้ามาช่วยในการทำงานของสหกรณ์นะคะโดยมีการประสานงานกับธนาคารต่างๆเตรียมความพร้อมเรื่องของเงินนะคะให้กับสมาชิกเรื่องของการทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเช่นอาจจะส่งเสริมในเรื่องการทำการเกษตรยั่งยืนส่งเสริมในเรื่องของร้านค้าอาหารปลอดภัยเพื่อที่ให้สหกรณ์เนี่ยมีกิจกรรมที่จะไปสนับสนุนสมาชิกได้นะคะแม้จะเป็นสหกรณ์ในสังคมเมืองก็ตามแต่เราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายกับสังคมขออภัยสร้างเครือข่ายกับสหกรณ์นะคะในส่วนของภูมิภาคเพื่อที่จะนำวัตถุดิบในส่วนภูมิภาคเนี่ยมาส่งให้กับสังคมเมืองในการจะพัฒนาเป็นอาหารปลอดภัยหรือว่าส่งขายต่อได้นะคะตรงนี้และที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือต้องกู้ภาพลักษณ์ที่ณปัจจุบันมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างจะเสียหายในเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตเนี่ยกลับมานะคะเพื่อสร้างศรัทธาให้กับประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมเมืองนะคะปัญหาสหกรณ์ที่สำคัญของสังคมเมืองก็คืออย่างที่บอกก็คือความล้าหลังทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเจ้าหน้าที่ขาดทักษะและภาพลักษณ์ที่เสียหายของสหกรณ์เครดิตและสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะจะทำยังไงให้สำเร็จปัจจัยของความสำเร็จก็อยู่ที่ตัวคนนะคะก็คือกรรมการสหกรณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นักส่งเสริมสหกรณ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องทำให้เขาเนี่ยมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและต้องสนับสนุนเครื่องมือสำหรับสหกรณ์นะคะในการที่จะจัดการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับระบบการเงินอันนี้ก็ต้องช่วยสนับสนุนเขานะคะแล้วก็การประชาสัมพันธ์ผลงานที่สำเร็จผลงานของสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จอันนี้ก็น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างให้สหกรณ์อื่นๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้จัดการนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสหกรณ์ที่พูดมาอย่างคร่าวนะคะก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาจริงๆแล้วนักศึกษาบางท่านอาจจะทำอยู่แล้ว

0: แต่ก็จะได้รับทราบในประเด็นที่ว่าจำเป็นจุดไหนที่เราจะต้องเน้นเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนนะคะจากวิธีการสหกรณ์ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมในหน่วยที่11นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์กับการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายสหกรณ์นะครับอันนี้เป็นหน่วยที่ผมเขียนนะครับในช่วงแรกของการบรรยายของหน่วยที่11นี้นะครับจะเป็นส่วนของเนื้อหาในหน่วยที่11ทั้งหมดซึ่งแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับหลังจากจบเนื้อหาซึ่งใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะครับก็จะมีส่วนของตัวอย่างข้อคำถามเพื่อให้นักศึกษาท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ลงทะเบียนเรียนในวิชานี้เนี่ยได้ประเมินตนเองนะครับว่าระหว่างที่เราศึกษาสาระต่างๆจากหน่วยแล้วนะครับสุดท้ายเราต้องไปสอบเพื่อประเมินผลในขั้นสุดท้ายเนี่ยเรามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามนะครับในตอนแรกเนื้อหาในหน่วยที่11นี่นะครับเรื่องของสหกรณ์กับการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายสหกรณ์นะครับมี3ตอนอย่างที่ผมเรียนนะครับตอนที่1นะครับก็คือ 11.1 เนี่ยจะว่าด้วยสหกรณ์กับการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายสหกรณ์นะครับเนื้อหาในตอนนี้นะแบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็น4เรื่องนะครับ4เรื่องสำคัญคำสำคัญในแต่ละเรื่องค่อนข้างจะใกล้เคียงกันอยากให้นักศึกษาและท่านผู้ชมให้ความสนใจนะฮะเอาใจใส่ว่าเราจะเน้นในประเด็นอะไรบ้างในแต่ละเรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์กับการพัฒนาการเมืองกับปกครองกับกฎหมายสหกรณ์นะครับว่าด้วยแนวคิดนะครับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องสหกรณ์กับการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายสหกรณ์ในประเทศไทยนะครับต่อมาเรื่องที่3นะครับ 11.1.3 ปัญหาและแนวโน้มของสหกรณ์กับการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายสหกรณ์ในประเทศไทยอันนี้ต้องขออภัยนักศึกษาท่านผู้ชมไว้ที่หนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดมันเป็นส่วนของตอนนะครับเดี๋ยวจะไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้อันนั้นคือตอนในเรื่องที่ทั้ง3เรื่องเนี่ยเป็นตอนทั้ง3ตอนส่วนตอนที่ 11.1 สหกรณ์ตอนที่ 11.1 ที่ว่าด้วยแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์กับการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายสหกรณ์นั้นนะครับมีเรื่องต่างๆอยู่4เรื่องนะครับเรื่องที่1ว่าด้วยความหมายของการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายสหกรณ์เรื่องแรกเนี่ยว่าด้วยความหมายก่อนเพราะว่าตอนแรกว่าด้วยแนวคิดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเรื่องแรกว่าด้วยความหมายพอเรื่องที่2ก็ว่าด้วยแนวคิดสำคัญแนวคิดสำคัญนะครับว่ามีแนวคิดอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเมืองกับปกครองและก็กฎหมายนะครับเรื่องที่3ของตอนที่1เป็นเรื่องความสำคัญของการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายนะการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายนั้นมีความสำคัญอะไรบ้างนะครับซึ่งในเรื่องนี้ผมก็แบ่งไว้ประมาณ 6-7 ความสำคัญแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะฮะเรื่องที่3ความสำคัญนะครับเรื่องที่4ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องนี่นะครับสัมพันธ์อะไรความสัมพันธ์นะครับของการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายนะครับส่วนนี้กับอะไรครับกับการสหกรณ์หมายความว่าในการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายนั้นมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการสหกรณ์อะไรอันนี้คือเป็นเรื่องที่4ของตอนที่1นะครับ 11.1 นะครับมีอยู่4เรื่องทีนี้มาที่เรื่องแรกนี่นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของความหมายนะครับถ้านักศึกษาท่านผู้ชมอ่านในเนื้อหาสาระของตอนที่11นะครับในเรื่องแรกก็จะพบว่าเรื่องของการพัฒนาเนี่ย มันมีความหมายสำคัญมากมายหลายประเด็นนะครับแล้วก็มีนักคิดนักวิชาการผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า development นี่นะครับให้ความหมายไว้มากมายนะครับอย่างที่ผมเขียนไว้ในหน่วยที่11ก็มีนักวิชาการนะครับชาวอเมริกันคนหนึ่งคือรูเซียน W. Pye เนี่ยเป็นคนรวบรวมไว้นะครับว่าความหมายของการพัฒนาอย่างน้อยๆนี่มีผู้นำเสนอไว้ถึง10ความหมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมเมืองมีความเจริญก้าวหน้าเรื่องของการทำให้เป็นอุตสาหกรรมเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจถ้าเป็นการเมืองก็คือเรื่องของการพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยเป็นการพัฒนาในสิ่งที่เขาเรียกว่าทำให้เกิดความเป็นสมัยใหม่หรือทันสมัยนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า modernization เนี่ยเรานี้เป็นความหมายของการพัฒนาทั้งหมดนะครับที่ผมยกตัวอย่างในเรื่องของการพัฒนาไว้เนี่ยนะครับผมก็เอาแนวคิดจากนักคิดที่สนใจในเรื่องนี้หลายคนทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรูเซียนพายไม่ว่าจะเป็นแอนมอนกับพาวเวลนะแกรเบียนเอแอนมอนกับบิงแฮมบีพาวเวลนะสองคนเขียนหนังสือด้วยกันนะครับและอีกคนหนึ่งก็คือแซมมวนพีฮันติงตันนะครับทั้ง3คนเนี่ยอธิบายเรื่องแนวคิดนี้ซึ่งเดี๋ยวจะพูดในเรื่องที่2นะครับส่วนเรื่องแรกเนี่ยการพัฒนามีความหมายโดยทั่วไปนะครับก็คือการพัฒนาหมายถึงการพัฒนาให้ระบบการเมืองเนี่ยมีความซับซ้อนนะครับและแบ่งแยกตามความชำนาญเฉพาะด้านการพัฒนาในความหมายที่พจนานุกรมของไทยเราเนี่ยครับให้ความหมายไว้ก็หมายความว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ไม่อะไรฮะไม่ซับซ้อนเป็นเรื่องธรรมดามากเหมือนเด็กๆนะครับตอนเกิดมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนตัวก็เล็กๆแต่พอมีการพัฒนาไปเรียกว่าพัฒนาการก็ได้เนี่ยนะครับก็จะมีรูปร่างใหญ่โตขึ้นนะครับหรือว่าความคิดความอ่านมีความซับซ้อนมากขึ้นมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นการพัฒนาในทางการเมืองการปกครองก็หมายความว่าจากระบบการเมืองหรือการเมืองกับปกครองที่เป็นแบบง่ายๆแบบเรียบง่ายก็จะทำให้การเมืองกับปกครองนั้นเปลี่ยนไปสู่ระบบที่มันซับซ้อนขึ้นมีการแบ่งแยกงานการทำเฉพาะด้านมากขึ้นเช่นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ของไทยเนี่ยนะครับก็จะรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์แต่พอเปลี่ยนแปลงการเมืองปกครอง2475มีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยมาบังคับใช้ก็มีการแยกสถาบันการเมืองกับปกครองอย่างน้อยออกเป็น3ฝ่ายนะครับก็มีฝ่ายนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายของรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะครับที่ว่าโดยเรื่องของการตัดสินพิพากษาอรรถคดีต่างๆและตอนหลังก็มีการแบ่งตุลาการก็แบ่งยิบย่อยลงไปอีกนะครับซึ่งเป็นพัฒนาการในทางการเมืองการปกครองอีกความหมายหนึ่งของพัฒนาการก็คือการพัฒนาสถาบันทางการเมืองไปสู่ความเป็นสถาบันที่มีในระดับที่สูงขึ้นอันนี้ก็เดี๋ยวจะอธิบายต่อในเรื่องที่สองนะครับว่าสถาบันทางการเมืองที่เราตั้งขึ้นอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องรัฐสภาฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลแล้วก็ตุลาการสถาบันใหญ่ๆในชาตินี่นะครับแม้จะมีการจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ความเป็นสถาบันเนี่ยมันยังไม่ได้พัฒนามีแต่ลักษณะขององค์กรที่เราเรียกว่าเป็นสถาบันแต่ยังไม่มีความเป็นสถาบันในระดับสูงนะความเป็นสถาบันก็หมายถึงทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีการทำงานแยกย่อยเฉพาะแต่ละหน่วยงานภายในสถาบันแต่เป้าหมายของทุกส่วนมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันเช่นทำให้การทำหน้าที่ของสถาบันนี้บรรลุผลสำเร็จอันนี้คือความเป็นสถาบันระดับที่มันสูงขึ้นนะครับอีกความหมายหนึ่งของการพัฒนาการเมืองกับปกครองและกฎหมายก็คือทำให้กฎหมายสามารถบังคับใช้นะครับจนก่อเกิดระเบียบในสังคมทำไมตรงนี้มีความสำคัญเป็นความหมายสำคัญก็หมายความว่าในสังคมนี่ประกอบด้วยคนกลุ่มนะครับมีองค์กรมีหน่วยงานมีแบ่งแยกเป็นภูมิภาคเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันมากมายไม่ว่าสังคมเล็กหรือใหญ่นะครับสังคมเล็กก็ซับซ้อนน้อยหน่อย นะครับถ้าสังคมใหญ่ก็จะ

มีคนอยู่เป็นจำนวนมากอย่างยกตัวอย่างอินเดียประชากรเกือบ 1,400 ล้านคนเนี่ยนะครับหรือในจีนกับสังคมไทยมีประมาณ68ล้านคนเนี่ยความซับซ้อนกลุ่มคนก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นความแตกต่างต่างๆในสังคมยิ่งมีความซับซ้อนคนหลากหลายขึ้นนะครับความขัดแย้งความแตกต่างความที่จะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการขาดระบบระเบียบนี่ก็จะเกิดขึ้นมากเพราะฉะนั้นถ้าพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายนี่สามารถพัฒนาไปได้มากเช่นพัฒนาสถาบันให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลก็จะนำไปสู่เรื่องของการสร้างระบบระเบียบหมายความว่าคนที่อยู่ด้วยกันหลากหลายซับซ้อนในสังคมก็อยู่ด้วยกันภายใต้ระบบระเบียบเดียวกันนะความแตกต่างความขัดแย้งการแข่งขันกันรุนแรงต่างๆก็จะถูกระงับก็จะถูกควบคุมได้นะควบคุมภายใต้กฎระเบียบนะครับไม่ใช่ควบคุมโดยใช้กำลังไม่ใช่ควบคุมโดยการใช้สงครามเหมือนสมัยก่อนอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือความหมายนะครับต่อไปเป็นเรื่องของความสำคัญนะครับเป็นเรื่องของความสำคัญในเรื่องที่2นะครับแอนดรูว์เฮบูดอันนี้เป็นความหมายอีกอันนึงครับขออภัยครับให้คำอธิบายเกี่ยวกับการเมืองเรื่องของการสมรรถนะของการเมืองเนี่ยการเมืองจะมีการพัฒนามีสมรรถนะการเมืองจะดีไม่ดีนะจะมีการพัฒนาไปมากน้อยเพียงใดเนี่ยแอนดรูว์เฮบูดให้ความหมายไว้อย่างนี้ว่าหมายถึงการเมืองที่เป็นการเมืองที่รับที่มีก่อให้เกิดเสถียรภาพและมีความเป็นระเบียบนะครับอันที่สองหมายถึงก่อให้เกิดความมั่งคั่งด้านวัตถุโดยความหมายทั่วไปก็คือเศรษฐกิจและอันที่สามหมายถึงการภาวะความเป็นพลเมืองและการเมืองการปกครองซึ่งการเมืองขนาดนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดระบบระเบียบหรือเป็นแนวทางถ้าเป็นตะวันตกก็เป็นลักษณะของประชาธิปไตยนี่คือที่เฮบูดได้พูดไว้นะครับต่อมาในด้านความสำคัญนะครับความสำคัญของการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายนี่สำคัญอย่างไรบ้างอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้นว่าได้เก็บไว้ประมาณความหมายความสำคัญมีอยู่6ส่วนนะครับความสำคัญตั้งแต่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการเมืองนะครับการสร้างความชอบธรรมให้กับระบบการเมืองสำคัญต่อการสร้างระบบระเบียบทางสังคมสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตัวสำคัญที่สุดนะฮะคนมีการได้รับการพัฒนามีความคิดความรู้มีอะไรครับสติปัญญาเข้าใจกฎระเบียบวินัยต่างๆมากขึ้นเป็นพลเมืองที่อยู่ในระบบระเบียบของสังคมสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยอันนี้ก็ฟังดูแล้วค่อนข้างจะเป็นตะวันตกหน่อยเพราะว่าตะวันตกเขาเน้นการเมืองประชาธิปไตยนะครับแล้วก็6อันนี้สำคัญต่อสังคมมากก็คือว่าการที่สังคมเกิด1 2 3 4 5เนี่ยในส่วนที่6ก็จะนำไปสู่การได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศต่างประเทศก็จะได้รับการให้การยอมรับว่าเป็นประเทศชาติที่มีอารยะเช่นไม่ค่อยมีปัญหามากเป็นประเทศที่อยู่ในระบบระเบียบปฏิบัติตามกติกาสากลเป็นประชาคมเป็นประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ประชาคมโลกเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขก็จะได้รับเกียรติจากนานาชาตินะครับในส่วนต่อมาครับในเรื่องของสกอร์ความสัมพันธ์ของการพัฒนาการเมืองปกครองกับการสกอร์เนี่ยสัมพันธ์กันยังไงอย่างที่ผมเรียนไว้นี่นะครับอันนี้จะแยกให้เห็นในมิติของการเมืองใน2รูปแบบใหญ่ๆซึ่งในสังคมโลกเราเนี่ยอดีตปัจจุบันแล้วก็คงอนาคตด้วยนะครับแบ่งได้เป็น2ระบบใหญ่ๆนะครับแต่รายละเอียดแต่ละประเทศอาจจะต่างกันคือในระบบการเมืองประชาธิปไตยกับที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยก็อาจจะเรียกว่าเป็นเผด็จการในรูปแบบต่างๆอันนี้จะพูดแบบค่อนข้างจะสรุปหน่อยนะครับเพราะว่าในรายละเอียดว่าประชาธิปไตยอะไรยังไงจะมีคำถามเยอะอย่างที่ผมเขียนไว้ในหน่วยที่11นะครับการเมืองเผด็จการก็เช่นเดียวกันอาจจะพูดได้ว่าประเทศใดที่เป็นระบบพรรคเดียวเช่นคอมมิวนิสต์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของจีนของเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นเผด็จการนะครับถ้าประชาธิปไตยก็คือตัวแทนที่ไปอยู่ในสถาบันสำคัญในรัฐสภาในรัฐบาลไม่ว่ารูปแบบใดก็แล้วแต่นะครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอันนี้เป็นประชาธิปไตยถ้าในระบบการเมืองประชาธิปไตยที่เห็นได้ชัดก็คือสกอร์นี่จะเกิดขึ้นโดยอิสระ
เกิดจากประชาชนที่เห็นความสำคัญในการที่จะร่วมกันเพราะสหกรณ์หมายถึงการร่วมมือกันทำงานเห็นความสำคัญว่าถ้าเขาร่วมมือกันในการทำงานแต่ละอย่างนะฮะทุนเอาเงินแต่ละคนมีมาร่วมทุนกันและร่วมกันทำงานในทุกเรื่องเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายบางอย่างเช่นแก้ปัญหาความขาดแคลนทางด้านปัจจัย4ของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าแต่ละคนถ้าไปซื้อถ้าไปใช้จ่ายนี่มีเงินน้อยแต่เมื่อเอาเงินมารวมกันเช่น

จากกลุ่มของประชาชนที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับไปสู่ระดับบนคือพัฒนาสากลไปเรื่อยนะครับแต่ในสังคมที่เป็นเผด็จการอย่างกรณีของไทยเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าสากลเราเกิดขึ้นจากรัฐะนะครับประชาชนไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพในเรื่องของความคิดความอ่านหรือการรวมกลุ่มกันเผด็จการรัฐจะควบคุมประชาชนรัฐจะเป็นคนในเรื่องต่างๆออกนโยบายออกกฎหมายต่างๆมาควบคุมเพราะฉะนั้นสากลก็จะเกิดโดยการสนับสนุนของรัฐหรือตามนโยบายของรัฐลักษณะของการก่อเกิดสากลก็จะเป็นลักษณะจากบนไปสู่ล่างจากรัฐหรือว่ารัฐบาลไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆอันนี้คือทั้งหมดในตอนที่ 11.1 นะครับ 11.2 นะครับอันนี้เป็นเรื่องของสากลกับการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายสากลในประเทศไทยนะ 11.2 นี่นะครับแบ่งเป็น3เรื่องโดยแบ่งตามช่วงเวลาครับช่วงแรกเรื่องแรกก็ระหว่างพ.ศ. 2457ถึง2475เรื่องที่2ก็ตั้งแต่2475ถึง2540เรื่องที่3ก็ตั้งแต่2540จนถึงช่วงเวลาที่เขียนหน่วยนี้ก็คือ2562ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้กฎหมายสากลฉบับใหม่นะครับเรียกว่ากฎหมายสากลฉบับที่3ในตอนนี้นักศึกษาท่านผู้ชมต้องจำประเด็นสำคัญให้ดีนะครับตอนที่2ว่าเป็นสากลกับการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายสากลนะครับกฎหมายสากลโดยตรงเลยในประเทศไทยเราทำไมเรื่องแรกเอาพ.ศ. 2457เพราะปีนั้นเป็นปีที่รัฐไทยนะครับรัฐก็คือตัวรัฐบาลซึ่งตอนนั้นยังเป็นระบอบสมบูรณาสิทธิราชอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่พระมหากษัตริย์นะครับเพราะยังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองเกิดขึ้นในปี2475โดยคณะราษฎรนะครับตอนนั้นสากลเริ่มก่อเกิดขึ้นโดยริเริ่มของผู้นำชนชั้นนำที่มีอำนาจในรัฐเนี่ยครับว่าจะแก้ปัญหาความยากจนของชาวนาอย่างไรนะครับก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศก็คือเซอร์โรเบิร์ตฮันเตอร์นี่แหละครับมาให้คำแนะนำว่าจะทำอย่างไรซึ่งก็มีคำแนะนำอยู่ที่น่าสนใจอยู่2ประเด็นก็คือ1ตั้งธนาคารเพื่อให้ประชาชนกู้ยืมได้กับ2ให้มีการตั้งสิ่งที่เรียกว่ากรมหมื่นพิทยาลงกรซึ่งเป็นบิดาสากลไทยเนี่ยเรียกว่าสมาคมสหกรณ์แปลมาจากภาษาอังกฤษคำว่า cooperative society นะครับ society ก็หมายถึงสมาคมหรือสังคม cooperative ก็คือการร่วมมือกันทำงานนะซึ่งบิดาการสากลไทยก็แปลว่าสหกรณ์ซึ่งใช้กันมาจนถึงปัจจุบันก็มีการนำสากลมาใช้ไปครั้งแรก2457ยังไม่มีกฎหมายสากลนะครับจึงต้องไปนำเอากฎหมายเกี่ยวกับสมาคมมาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคำว่าสากลเข้าไปสากลจึงเกิดขึ้นอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐนะครับเพราะเรายังไม่เป็นสังคมประชาธิปไตยนะครับครั้งแรกกฎหมายสากลมาใช้ครั้งแรกในปี2471ครับ2471ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นกฎหมายฉบับแรกนะครับแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมานะครับเอาละครับจะมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆเนี่ยนะฮะจะเห็นนะฮะพรบ.สากล 2471แล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองพ.ศ. 2475ในช่วงแรกสากลเกิดขึ้นยังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับให้จับประเด็นตรงนี้ไว้เพราะ2471ยังอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่นะครับแต่สากลเราก็เกิดขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐบาลในตอนนั้นนะครับก็เป็นสหกรณ์ประเภทหาทุนมีรายละเอียดนะครับคนเรียนสากลต้องเข้าใจว่าครั้งแรกจัดตั้งขึ้นที่ไหนนะครับที่อำเภอจังหวัดพิษณุโลกชื่อสากลว่าวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้นะครับแล้วมีสมาชิกครั้งแรก16คนนะครับทุนครั้งแรกก็คือค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกเนี่ย16คนเนี่ยครับลงทะเบียนกันได้เงินมาจำนวนเงินที่เป็นค่าสมาชิกครั้งแรกนี่80บาทแล้วธนาคารสยามกรรมาจนจำกัด
็คือธนาคารไทยพาณิชย์

ตอนหลังเนี่ยนะครับเป็นคนให้เงินกู้กับสหกรณ์แห่งแรกสมาชิก16คนเนี่ย 3,000 บาทซึ่งก็ปรากฏผลได้ดีนะครับว่าสมาชิกเนี่ยสามารถคืนทุนให้กับเงินกู้ยืมให้กับธนาคารได้ซึ่งทำให้เกิดการจัดตั้งสหกรณ์ในประเภทอื่นๆตามมาเพราะกฎหมายไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะต้องเป็นสหกรณ์ประเภทหาทุนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสหกรณ์ก็เลยมีพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องมานะครับจนกระทั่งเกิดสหกรณ์ขออภัยครับจนกระทั่งมีกฎหมายสหกรณ์อีกฉบับหนึ่งในปี2511นะครับยังไม่เป็น2542 2511นั้นอยู่ในสมัยของจอมพลถนอมกิตติขจรซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมากมายนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงหลัง2475นะอยากให้นักศึกษาจับประเด็นนิดนึงว่าส่วนหนึ่งก็คือโครงสร้างของรัฐบาลก็คือตัวระบบราชการนี่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คืออย่างยกตัวอย่างเอากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสกรนี้ก่อนนะครับก่อน2475เรียกว่ากระทรวงพระคลังมหาสมบัติใช้กรมสถิติและพยากรณ์นี่ดูแลเรื่องการสหกรณ์แล้วก็เพิ่มงานการสหกรณ์เข้าไปในกระทรวงนี้พอหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ครับก็มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงมาเป็นกระทรวงเกษตราธิการหลัง2475นะครับพอหลังจากนั้นในสมัย2495โดยประมาณนี่นะครับก็มาเปลี่ยนเป็นกระทรวงพัฒนาการแห่งชาตินะในช่วงของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พอถึง2515นี่นะครับสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรก็มาเปลี่ยนกระทรวงมาเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกันตามลำดับส่วนกรมที่ดูแลเรื่องของสหกรณ์เนี่ย ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็มาเป็นปัจจุบันก็เป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์และอีกมีกรมหนึ่งที่สำคัญก็คือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมีรายละเอียดในหน่วยนะครับทีนี้มาดูเรื่องของตอนที่3นี่นะครับว่าปัญหาของการสหกรณ์กับพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายสหกรณ์ในประเทศไทยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องว่าแนวโน้มของการสหกรณ์กับการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายสหกรณ์ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนึงที่จะชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญนะครับว่าสกอร์เราจะไปในทิศทางไหนอย่างไรในปัญหาของการของสกอร์กับการพัฒนาการเมืองกับปกครองและกฎหมายสกอร์ในประเทศไทยเนี่ยแยกปัญหาเป็น2 ส่วนสำคัญนะครับส่วนที่ผมได้สรุปประเด็นไว้นะครับก็คือปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในของสกอร์เองนะครับซึ่งปัจจุบันสกอร์เรามีอยู่ประมาณ 8,000 สหกรณ์ใน7รูปแบบที่มีการกำหนดไว้ด้วยกฎกระทรวงเนี่ยนะครับก็มีสหกรณ์ในกลุ่มของภาคการเกษตรนะครับ3สหกรณ์และสหกรณ์นอกภาคการเกษตรอีก4สหกรณ์นะครับนักศึกษาท่านผู้ชมที่เรียนเรื่องการสหกรณ์คงจำได้ในภาคการเกษตรก็มีสหกรณ์เกษตรสหกรณ์ประมงสหกรณ์นิคมนะครับการเกษตรนี่แหละครับเยอะมากส่วนนอกภาคการเกษตรก็มีสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์บริการแล้วอีกประเภทหนึ่งที่ไม่จัดไว้ในสหกรณ์ออมทรัพย์แต่คล้ายๆกันเรียกว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนเพราะกลุ่มของสมาชิกรูปแบบของการดำเนินธุรกิจจะต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในหน่วยงานองค์กรซึ่งส่วนใหญ่จะจัดตั้งขึ้นในหน่วยงานราชการต่างๆโดยการสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองและก็รวมทั้งหน่วยงานต่างๆเองเช่นในหน่วยงานของตำรวจของกระทรวงสาธารณสุขของกระทรวงศึกษาธิการของมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งเดิมก็อยู่ในสังกัดของทบวงมหาวิทยาลัยแล้วต่อมาก็ไปรวมกับกระทรวงศึกษาธิการส่วนปัจจุบันก็อยู่ในกระทรวงอุดมศึกษานะครับก็จะมีการแบ่งแยกออกไปแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะอย่างนั้นนะครับปัญหาจากปัจจัยภายในที่สำคัญก็คือพื้นฐานของสมาชิกอะครับเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์เราเนี่ยไม่ได้เข้าใจหลักการไม่ได้เข้าใจถึงแนวคิดหรือประเด็นสำคัญของความเป็นสหกรณ์ส่วนใหญ่จะสนับสนุนโดยหน่วยงานให้จัดตั้งขึ้นบางหน่วยงานก็กำหนดว่าเป็นสวัสดิการก่อนนะครับแต่ตอนหลัง

0: ก็มีการเป็นไปในเรื่องของการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝากเงินกู้เงินเป็นหลักสำคัญส่วนปัญหาที่มาจากภายนอกที่สำคัญนี่นะครับก็คือปัญหาที่เกิดมาจากการควบคุมของรัฐกฎหมายในการควบคุมหน่วยงานในการควบคุมรวมทั้งปัญหาที่มาจากสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองประกอบด้วยเช่นสภาวะเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ประเทศเราก็เป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานนะครับหลักๆก็จะเป็นลักษณะทุนนิยมทุนนิยมก็คือการแสวงหากำไรโดยภาคเอกชนโดยธุรกิจเอกชนนะส่วนภาครัฐก็จะทำในลักษณะที่เป็นการให้บริการสังคมเช่นการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจต่างๆซึ่งมีเป็นจำนวนมากนะครับเริ่มมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อภาวะเศรษฐกิจมันผันผวนไปเนี่ยฮะก็ส่งผลมาสู่สหกรณ์ด้วยเช่นสมาชิกสหกรณ์เนี่ยไม่ได้กู้ยืมเงินหรือทำธุรกิจกับสหกรณ์เท่านั้นนะสมาชิกก็ไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแม้กระทั่งการกู้ยืมเงินนอกระบบต่างๆนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องการทำธุรกิจอื่นกับสังคมโดยทั่วไปก็จะนำมาสู่ปัญหาสหกรณ์ด้วยแนวโน้มจะเป็นยังไงครับแนวโน้มของสหกรณ์ไทยเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนครับเมื่อมีกฎหมายสหกรณ์ฉบับที่3ที่ออกเมื่อปี2562เนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวเยอะแยะมากมายครับเช่นข้อหนึ่งที่พูดไว้ว่าสมาชิกสหกรณ์นะครับต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของการพยายามเน้นไปที่ควบคุมสหกรณ์2ประเภทคือสหกรณ์ออมทรัพย์กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญนะครับที่จะเป็นการที่สหกรณ์จะต้องปรับตัวเองตามกฎหมายนี้นะครับแล้วในระยะยาวนะครับโอกาสที่สหกรณ์จะก่อเกิดขึ้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ผมเรียกว่าในเชิงปริมาณคือจำนวนสหกรณ์เพิ่มขึ้นแน่ครับปัจจุบันมี 7,000 กว่าเกือบ 8,000 สมาชิกมีเกือบ11ล้านคนเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับว่าสหกรณ์จะเพิ่มขึ้นแต่ตัวสำคัญที่สุดที่แนวโน้มจะเป็นไปก็คือสหกรณ์ยังคงจะไม่เข้มแข็งนะครับยังจะมีปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลเรื่องของการทุจริตเรื่องของการทำงานที่บริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดของตอนที่ของหน่วยที่11นะครับ3ตอนสำคัญตอนที่ถึง1ว่าด้วยแนวคิดตอนที่2ว่าด้วยพัฒนาการในไทยเราและตอนที่3ว่าด้วยปัญหาและก็แนวโน้มสหกรณ์ในประเทศไทยนะครับในเวลาที่มีอยู่จำกัดนะครับอันนี้คือทั้งหมดของเนื้อหาสาระในหน่วยนี้ครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577 ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025

ครับสำหรับในหน่วยที่12นะครับเป็นยุทธวิธีการพัฒนาสหกรณ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับนักศึกษาสำหรับในหน่วยนี้เนาะยุทธวิธีการพัฒนาสหกรณ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเราเน้นพัฒนาและเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกเป็นหลักนะครับก็จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลักของสหกรณ์เราเองนะครับว่าสหกรณ์เราเป้าสุดท้ายคือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าจริงๆแล้วพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยพัฒนายังไงนะครับมียุทธวิธียังไงพัฒนาสังคมมีการโดยใช้พัฒนากันอย่างไรนะครับมียุทธวิธีอย่างไรตอนแรกเรามาดูคำว่านิยามของคำว่ายุทธวิธีนิดนึงนะครับปกติว่าในหน่วยนี้เราใช้ชื่อว่ายุทธวิธีเนาะยุทธวิธีเป็นคำทางทหารเขานะครับทางทหารถ้าเรามาเทียบกับของสากลเราก็เรียกว่ายุทธศาสตร์ทางธุรกิจนะครับถ้ายุทธวิธีเป็นยุทธศาสตร์ทางการทหารนะครับปกติถ้ายุทธศาสตร์ทางทหารก็จะเป็นยุทธศาสตร์ยุทธการแล้วก็ยุทธวิธีพอดีในหน่วยนี้เราใช้คำว่ายุทธวิธีนักศึกษาต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าคำว่ายุทธวิธีนี่มันถ้าเทียบได้กับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจมันคืออะไรนะครับก็คือถ้ายุทธศาสตร์ถ้าเทียบได้ก็คือกลยุทธ์ทางธุรกิจกลยุทธ์ของสหกรณ์นั่นเองนะครับสหกรณ์ก็มีการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆออกมาหลายๆด้านเพื่อตอบรับพันธกิจของสหกรณ์เรานะครับพอจากกลยุทธ์เราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องแปลงจากกลยุทธ์เป็นแผนงานหรือโครงการไหมครับเป็นแผนงานหรือโครงการก็เรียกว่าภาษาอังกฤษก็เป็น operation นะครับสหกรณ์ก็จะแปลงจากกลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์ก็แปลงเป็นแผนงานโครงการหลายๆแผนงานหลายๆโครงการเสร็จแล้วจากแผนงานและโครงการอันนั้นนะครับเราก็จะมาแปลงเป็นยุทธวิธีหรือกิจกรรมกิจกรรมก็คือยุทธวิธีถ้าเทียบทางทหารเป็นยุทธวิธีทางทหารมันก็จะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถปรับเปลี่ยนเพื่ออะไรครับเพื่อตอบแผนงานโครงการแล้วก็เพื่อตอบกลยุทธ์ของสหกรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นในยุทธวิธีอันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่สหกรณ์จะจัดจัดการอย่างไรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกแต่นี้เรามาดูความหมายของการพัฒนานิดนึงนะครับในหน่วยต้นๆเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการพัฒนามาแล้วนะครูย้ำอีกนิดนึงว่าการพัฒนาเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะครับดีขึ้นกว่าเดิมทั้งปริมาณคุณภาพและก็สภาพแวดล้อมนะครับโดยการดำเนินงานของมนุษย์นะครับตามที่ต้องมีการตามที่ได้วางแผนและกำหนดทิศทางและรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้าว่าเราจะพัฒนาอะไรพัฒนาอย่างไรช้าหรือเร็วเพียงใดใครจะเป็นผู้พัฒนาและใครเป็นผู้ถูกพัฒนานะครับคือในหน่วยต้นๆนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วนี่ครูมาย้ำอีกนิดหนึ่งว่าเราจะพัฒนาสหกรณ์เราพัฒนามันคืออะไรนะครับแต่นี้เวลาการพัฒนาสหกรณ์มักจะเน้นตัวสหกรณ์คือตัวองค์กรใช่ไหมครับตัวสหกรณ์คือสหกรณ์เกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้าเนี่ยเราพัฒนาสหกรณ์ก็จะเน้นเรื่องการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์สหกรณ์ดำเนินธุรกิจนะครับธุรกิจเพื่อบริการสมาชิกเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกใช่ไหมครับทำให้สมาชิกมีฐานะมั่นคงนั่นแหละคือซึ่งมันจะสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกนะครับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกเดี๋ยวเราค่อยไปเน้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเศรษฐกิจของสมาชิกเน้นอะไรสังคมของสมาชิกเน้นอะไรในหน่วยต้นๆนักศึกษาก็ได้เรียนถึงว่าการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมมันคืออะไรอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าในเชิงของการพัฒนาสังคมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องการพัฒนาสวัสดิการของสหกรณ์ที่สหกรณ์ได้จัดให้มีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงๆในการพัฒนาแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องอะไรและจะก่อนจะมียุทธวิธีหรือกิจกรรมอะไรที่จะสู่การพัฒนาสหกรณ์ก็คือเน้นการพัฒนาธุรกิจก่อนเพื่อตอบสนองทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกนะครับถามว่าแล้วมันสำคัญอย่างไรล่ะนะครับมันสำคัญอย่างไรความสำคัญของการพัฒนาสหกรณ์ก็คือด้านแรกก็คือด้านการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นะครับคือเราพัฒนาธุรกิจใช่ไหมครับจุดนึงของเราพัฒนาธุรกิจเพื่อให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นหมายถึงสมาชิกมาใช้บริการของสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นมันก็สนองความต้องการของสมาชิกทั้งเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกเดี๋ยวเราค่อยไปดูในละตัวว่าเศรษฐกิจสังคมดูในประเด็นอะไรนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองคือทำให้สหกรณ์มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจเมื่อเราทำปริมาณ
ธุรกิจมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับให้บริการกับสมาชิกเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับทำให้สหกรณ์มีรายได้แต่รายได้ของสหกรณ์นี่เราคืนสู่สมาชิกการคืนสู่สมาชิกอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและที่สำคัญก็คือสุดท้ายสหกรณ์ก็มีฐานะมั่นคงนะครับสหกรณ์มันต้องมั่นคงก่อนเนาะเราจัดการสหกรณ์เราพัฒนาสหกรณ์ถ้าสหกรณ์มันไม่มั่นคงไม่แข็งแรงไม่มีกำไรไม่มีรายได้มันจะสามารถคืนสู่สมาชิกได้อย่างไรนะครับจุดเน้นในการพัฒนาสหกรณ์คือพัฒนาสหกรณ์ให้สหกรณ์เข้มแข็งพอสหกรณ์เข้มแข็งสหกรณ์มีรายได้สหกรณ์กำไรจากการดำเนินธุรกิจจากบริการสมาชิกสหกรณ์มีกำไรเสร็จแล้วสหกรณ์สามารถจัดสรรกำไรใช่ไหมครับที่สำคัญของสหกรณ์ที่มันต่างกับองค์กรธุรกิจอื่นเนี่ยสหกรณ์สามารถจัดสรรกำไรเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สหกรณ์สามารถพัฒนาสวัสดิการต่างๆของสหกรณ์เนี่ยเพื่อบริการของสมาชิกเพิ่มมากขึ้นอีกต่อหนึ่งด้วยนั่นคือความสำคัญของการพัฒนาสหกรณ์จุดเน้นคือพัฒนาสหกรณ์เน้นพัฒนาธุรกิจให้ธุรกิจของสหกรณ์เข้มแข็งสามารถตอบสนองบริการกับสมาชิกได้ถ้าสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้สหกรณ์ก็จะมีรายได้แล้วรายได้ของสหกรณ์คืนสู่สมาชิกการคืนสู่สมาชิกทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกทำให้สมาชิกถ้ามองตามภาษาสากลของเราก็คืออยู่ดีกินดีมีสันติสุขนั่นเองนะครับนะครับนั่นคือแล้วก็ไปสู่การพัฒนาดังนั้นการพัฒนาความสำคัญของการพัฒนาสากลในด้านการพัฒนาธุรกิจหรือสวัสดิการของสากลเนี่ยเวลาเราจะพัฒนาเนี่ยครับพัฒนาสากลก็ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาก็คือกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจนั่นเองนะครับเวลาเราดูกลยุทธ์ใช่ไหมครับสากลก็ต้องมาวิเคราะห์SWOTก่อนเนาะวิเคราะห์SWOTวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจสากลจะมีกลยุทธ์อะไรเพื่อการพัฒนาธุรกิจของสากลเพื่อตอบโจทย์ตอบวิสัยทัศน์ของสากลเพื่อไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเพราะนั้นในเมื่อกี้เราดูภาพสามเหลี่ยมใช่ไหมครับกลยุทธ์ขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับพอสากลมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆที่จะบริการสมาชิกแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาสู่การกำหนดกลยุทธ์กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาก็คือเพื่อการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์รวมถึงสวัสดิการต่างๆเนี่ยที่จะตอบสนองความต้องการของสมาชิกเสร็จแล้วก็แปลงกลยุทธ์อันนั้นนะครับมาสู่เป็นแผนปฏิบัติการนะครับเป็นแผนปฏิบัติการและแปลงแผนปฏิบัติการก็เป็นโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนนะครับก็คือกิจกรรมต่างๆนั่นก็คือยุทธวิธีนะในการพัฒนาสหกรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นในหน่วยนี้ยุทธวิธีก็คือกิจกรรมที่สหกรณ์จะดำเนินการตามโครงการตามโครงการที่จะเคลื่อนไปสู่การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์นะครับเพื่อตอบโจทย์ของกลยุทธ์เพราะฉะนั้นในหน่วยนี้เขาใช้คำว่ายุทธวิธีฉะนั้นนักศึกษาต้องเข้าใจคำว่ายุทธวิธีมันคืออะไรนะครับเทียบเคียงได้กับอะไรนะครับแต่นี้เรามาดูต่อว่าแล้วสหกรณ์ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกอย่างไรเพราะนั้นนักศึกษามาทบทวนว่าการพัฒนาเศรษฐกิจก่อนว่าการพัฒนาเศรษฐกิจมันหมายถึงอะไรนะครับแล้วค่อยไปดูว่าถ้าพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยสุดท้ายมันทำเพื่ออะไรนะครับก็คือถ้าดูตามนิยามหลักของมันก็คือทำให้รายได้ที่แท้จริงต่อบุคคลต่อคนเนี่ยเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเวลานานก็คือถ้าพูดถึงเศรษฐกิจก็เมื่อพูดถึงเรื่องรายได้ทำยังไงให้รายได้ของประชาชนมันเพิ่มขึ้นถ้าเรามองง่ายๆคือรายได้ต่อคนรายได้ต่อบุคคลทีนี้ถ้ามองในเชิงทั่วๆไปเนี่ยรายได้มันหมายถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายก็ถือเป็นรายได้เนาะการประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายก็ถือเป็นรายได้ทำให้รายได้ที่แท้จริงต่อบุคคลเนี่ยเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับแล้วทำให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ดีขึ้นอยู่ดีกินดีนั่นอยู่ดีกินดีนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจทำให้สมาชิกอยู่ดีกินดีถ้าสมาชิกอยู่ดีกินดีถ้าเราสะท้อนถึงพัฒนาธุรกิจปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับถ้าราคาสูงราคาสินค้าสมาชิกก็มีค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจก็เริ่มจะไม่ดีละนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับเพราะนั้นมันก่อให้เกิดทั้งเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นความสำคัญของมันทำไมต้องมีสหกรณ์

ทำไมต้องเป็นเครื่องมือทำไมสหกรณ์ต้องพัฒนาเศรษฐกิจนะครับความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีวิธีหรือกลยุทธ์อะไรที่สหกรณ์นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกได้ความสำคัญคือช่วยยกระดับการครองชีพของสมาชิกให้สูงขึ้นนะครับมองที่สมาชิกก่อนเนาะแล้วถ้าสมาชิกดีชุมชนดีก็นำไปสู่ให้ประเทศชาติเราเองเนี่ยนะทำให้ประเทศชาติสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเชื่อมไปสู่เศรษฐกิจของโลกได้เลยนะครับแต่ยิ่งในการในสหกรณ์เนี่ยเราเน้นตัวที่สมาชิกสำคัญนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจและสมาชิกเป็นสำคัญนะครับและหลักเวลาเราจะวัดว่าเราจะพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเกณฑ์ในการวัดวัดอย่างไรล่ะนะครับเกณฑ์ในการวัดการพัฒนาเศรษฐกิจของหน่วยนี้ในชุดวิชาของเราเนี่ยก็คือมีเกณฑ์ที่เป็นทางเศรษฐกิจและเกณฑ์ที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจดังนั้นเวลาเราจะวัดเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยเราวัดที่รายได้คำแรกคือรายได้ต่อบุคคลรายได้ต่อบุคคลรายได้ต่อครัวเรือนก็เน้นเรื่องรายได้เห็นไหมครับรายได้ต่อบุคคลนะครับต่อบุคคลถ้าก่อนทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นเปล่านะครับแล้วก็เน้นเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็คือเราเศรษฐกิจพึ่งพากับอะไรนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการของปัจจัยการผลิตเวลาจะผลิตอะไรเนี่ยมันก็มีการใช้ปัจจัยการผลิตนำมาสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าเป็นที่ดินแรงงานคนการจัดการเนี่ยครับเน้นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอีกตัวคือเรื่องสถาบันการเงินแล้วก็ใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจถ้าเรามีสถาบันการเงินเยอะเครื่องมือทางเศรษฐกิจช่วงบัตรเครดิตอะไรต่างๆพวกนี้ดีใช่ไหมครับมันก็สะท้อนตอบสนองถึงเศรษฐกิจได้ดีแล้วก็มีทุนขั้นพื้นฐานก็คือปัจจัยพื้นฐานเช่นสาธารณูปโภคต่างๆนะครับน้ำไฟอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการวัดการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในเกณฑ์ที่พื้นฐานเศรษฐกิจก็จะมีรายได้ต่อบุคคลนะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็ตัวที่สถาบันการเงินแล้วก็ใช้เครื่องมือทางเครดิตต่างๆพวกบัตรเครดิตบัตรอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีการใช้มากเนี่ยแล้วก็ทุนขั้นพื้นฐานก็คือปัจจัยพื้นฐานที่สู่การพัฒนาต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทางเศรษฐกิจได้แก่นะครับก็คือประชากรเนาะตัวโครงสร้างประชากรโครงสร้างครอบครัวโครงสร้างของชนชั้นสังคมทัศนิความเชื่อของตนเองลักษณะของสังคมแล้วก็ความเหลื่อมล้ำของสังคมในกับสังคมเมืองกับชนบทก็คือก็จะมีหลายประเด็นมากนะครับคือเป็นเกณฑ์ที่ไม่ใช่จริงๆเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเราพัฒนาเศรษฐกิจก็ไปสู่การพัฒนาสังคมด้วยพัฒนาสังคมสังคมดีก็นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเวลาเราพูดเนี่ยมันก็ทางถ้ามองในแง่ของสากลเขาเรียกอยู่ดีกินดีถ้ามีสันติสุขก็เป็นเรื่องของสังคมนะครับถามว่าแล้วยุทธวิธีล่ะยุทธวิธีจะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปคุยต่อนะครับแต่นี้เรามาดูการพัฒนาสังคมว่าพัฒนาสังคมมันคืออะไรล่ะนะครับพัฒนาสังคมในหน่วยต้นๆนักศึกษาเขาจะได้เรียนอยู่นะครับหน่วยต้นๆเรื่องของการพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจนะครับนี่เรามาทบทวนกันต่อว่าการพัฒนาสังคมก็หมายถึงการพัฒนากิจกรรมทางสังคมของมนุษย์กิจการทางสังคมอย่างไรการศึกษาการทำงานการไม่ว่างงานอะไรต่างๆในการมีงานทำการเรื่องอะไรของกิจกรรมทางครอบครัวเรื่องของการรวมกลุ่มเรื่องของอะไรครับการเอื้ออาทรต่อกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทางสังคมนะครับเป้าหมายก็คืออยู่ดีกินดีและมีสันติสุขของประชาชนเห็นไหมครับเป้าหมายของการพัฒนาสังคมคืออยู่ดีกินดีมีสันติสุขของประชาชนซึ่งก็เป็นเป้าหมายเดียวของสหกรณ์นะครับสหกรณ์เราเนี่ยเราจัดการสหกรณ์เราบริหารสหกรณ์ก็คือเป้าหมายเพื่ออยู่ดีกินดีและมีสันติสุขก็คือเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกนั่นเองนะครับตอนนี้การพัฒนาสหกรณ์เนี่ยก็จะเป็นพัฒนาสังคมเนี่ยก็จะเน้นเรื่องกิจกรรมต่างๆที่สหกรณ์เสริมให้เพื่อพัฒนาสังคมของสมาชิกเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยสหกรณ์มีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเรามาดูว่าจริงๆเนี่ยเพราะนั้นจัดในกิจกรรมต่างๆที่เอื้อนะครับเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของสมาชิกเพื่อความอยู่ดีความสะดวกสบายแล้วก็งานช่วยเหลือสมาชิกที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและที่เราคุ้นๆก็คือเรื่องการประสบไฟพิบัติต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือเป็นการพัฒนาทางสังคมแล้วก็กิจกรรมพัฒนาอาชีพบรรเทาความเดือดร้อนโดยผ่านระบบความช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆนั่นเป็นคือกิจกรรมที่สหกรณ์จัดทำขึ้นถ้าสหกรณ์ขนาดใหญ่ๆเนี่ยก็จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมได้มากกว่าสหกรณ์ขนาดเล็กๆนะครั

อ่ะนี่เรามาดูยุทธวิธียุทธวิธีแผนพัฒนาธุรกิจสากลเพื่อการพัฒนาสังคมยุทธวิธีพัฒนาธุรกิจนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยพัฒนาธุรกิจหมายถึงธุรกิจของสากลนี้นะครับในกรอบนี้เพราะนั้นเนื่องจากปัจจุบันนี้หรืออนาคตที่มันผ่านเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารเรื่องของสุขภาพเรื่องของสิ่งแวดล้อมโครงสร้างการค้าเสรีอะไรต่างๆพวกนี้พอมันสนุกความเปลี่ยนแปลงเนี่ยสากลเองต้องปรับยุทธวิธีในการพัฒนาธุรกิจธุรกิจของสากลก็จะแบ่งเป็นธุรกิจหลักๆก็คือธุรกิจการเงินธุรกิจการตลาดแล้วก็ธุรกิจบริการธุรกิจการเงินก็มีสินเชื่อแล้วธุรกิจรับเงินฝากนะครับธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจรวบรวมผลไปเหลือแปลแล้วก็คือธุรกิจการตลาดถ้ามองรวมๆนะครับแล้วก็มีธุรกิจบริการการที่สากลทำธุรกิจตัวเนี้ยเป้าหมายสุดท้ายก็คือให้สมาชิกทำธุรกิจกับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกอยู่ดีกินดีคือเศรษฐกิจใช่ไหมครับมีสันติสุขจุดมุ่งหมายก็คือสังคมนะครับสังคมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยยึดเรื่องของการให้บริการและความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเพราะนั้นเรามาดูว่าดูทีละธุรกิจเนาะดูธุรกิจเวลาจะดูทีธุรกิจว่าธุรกิจสินเชื่อเนี่ยนะครับธุรกิจสินเชื่อคือแต่ก่อนปล่อยเงินกู้ให้สมาชิกใช่ไหมครับปล่อยเงินกู้ให้สมาชิกสมาชิกได้อะไรครับจากธุรกิจนี้นะครับสมาชิกได้ในธุรกิจนี้สมาชิกได้อะไรได้ในเชิงเศรษฐกิจเรื่องอะไรเวลาวิเคราะห์นะครับฝานักที่สามธุรกิจสินเชื่อสก่อนปล่อยเงินกู้ให้สมาชิกสมาชิกได้เงินกู้ไปทำอะไรครับได้ไปลงทุนแต่ในว่าสากลสมาชิกได้เงินทุนได้แหล่งเงินทุนจากการทำธุรกิจสินเชื่อสำหรับคนที่ขาดเพราะนั้นก็ได้เงินทุนนำไปสู่อะไรครับนำไปสู่การประกอบอาชีพทำธุรกิจทำต่างๆเนี่ยสากลได้ต่อยอดจากนี่เขาเรียกธุรกิจเนาะในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยได้เงินทุนนำไปสู่การลงทุนเช่นสมาชิกสากลเกษตรได้เงินทุนไปทำนาหรือซื้อสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยก็ทำให้สมาชิกได้แหล่งเงินทุนจากสินเชื่อได้แหล่งเงินทุนแล้วสมาชิกเศรษฐกิจเรื่องอะไรครับเรื่องรายได้คือแรกแล้วครับประหยัดค่าใช้จ่ายหรือประหยัดต้นทุนจากการกู้เงินปกติเรากู้เงินจากสากลนี่ใช่ไหมครับดอกเบี้ยก็จะถ้ามองทั่วๆไปจะต่ำกว่ากู้เงินนอกระบบการที่กู้เงินสากลจากเสียดอกเบี้ยให้สากลสมาชิกประหยัดเรื่องดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายเห็นไหมครับอันนั้นธุรกิจการเงินนอกจากนี้คือประหยัดรายได้ประหยัดค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นรายได้ฉะนั้นสมาชิกกู้กับสหกรณ์ประหยัดรายได้คือช่วยเศรษฐกิจของสมาชิกอันที่2เป็นแหล่งเรื่องของเงินทุนนะครับเสร็จแล้วได้เงินก่อประโยชน์อะไรคือเรื่องของทำให้เกิดรายได้ต่อรายได้ต่อนะครับเพราะนั้นธุรกิจสินเชื่อเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจเงินรับฝากล่ะเงินรับฝากคือสมาชิกเอาเงินมาฝากสหกรณ์ใช่ไหมครับสมาชิกเอาเงินมาฝากสหกรณ์สมาชิกได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเรื่องอะไรครับเรื่องมีแหล่งเงินออมใช่ไหมครับมีแหล่งเงินออมที่มั่นคงแล้วก็สามารถถอนคืนได้แทนที่จะไปฝากธนาคารใช่ไหมหรือมาฝากสากลมีแหล่งเงินออมเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับสากลเอาเงินออมอันนี้ไปลงทุนต่อไปคือหมุนให้สมาชิกที่ขาดกู้สมาชิกได้อะไรจากการมาออมเงินได้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยถือเป็นรายได้จากทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับที่ครูพูดถึงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสมาชิกได้รายได้จากการออมเงินก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจสากลต้องพัฒนากลยุทธ์พวกนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของด้านสินเชื่อกับด้านรับเงินฝากเพื่อประโยชน์อะไรครับสมาชิกแทนที่จะไปกู้ข้างนอกดอกแพงก็ประหยัดรายได้ประหยัดค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเพิ่มรายได้มาฝากสากลได้รายได้เพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วก็ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายนะครับธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายก็เหมือนกันสมาชิกได้แหล่งซื้อสินค้าในราคาถูกใช่ไหมครับได้วัตถุดิบที่ดีได้ปัจจัยการผลิตที่ดีมีธุรกิจรวบรวมเนี่ยสมาชิกก็จะได้อะไรครับได้แหล่งที่ขายสินค้าในราคาถูกราคาที่ยุติธรรมนะครับธุรกิจบริการก็เหมือนกันเนี่ยธุรกิจพวกนี้มันทำให้เสริมต่อการทางเศรษฐกิจของสมาชิกนะครับและเศรษฐกิจก็เชื่อมไปสู่สังคมด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือตัวหลักๆที่สากลทำธุรกิจเวลาเราจะพัฒนากลยุทธพัฒนายุทธวิธีก็พัฒนาการดำเนินธุรกิจต่างๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกนั่นเองครับการพัฒนาธุรกิจของสากลที่ครูบอกแล้วจริงๆเนี่ยสากลเราเนี่ยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกนะครับถ้าสากลเราเป็นสากลในระดับอำเภอสากลโดยเฉพาะสากลการเกษตรหรือสากลภาคการเกษตรเนี่ยครับ

ทรัพยากรออมทรัพย์ก็ระดับในหน่วยงานเนี่ยถ้าเราทำธุรกิจได้ครบวงจรส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรเนี่ยทุกธุรกิจเนี่ยมันจะเสริมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกได้อย่างแท้จริงเลยเนี่ยเรามองตั้งแต่แรกเลยนะครับสมาชิกเนี่ยเราเป็นสมาชิกใช่ไหมครับเราต้องมาถือหุ้นกับสหกรณ์ถือหุ้นสหกรณ์ใช่ไหมครับเป็นเจ้าของสหกรณ์ถือหุ้นสหกรณ์สมาชิกได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเรื่องอะไรครับเรื่องรายได้จากอะไรครับจากปันผลหุ้นใช่ไหมปันผลหุ้นถือหุ้นของสหกรณ์สมาชิกที่มีเงินเหลือมีเงินเหลือก็เอาเงินมาฝากก็เป็นธุรกิจการเงินนะครับธุรกิจการเงินของเราเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2อันคือธุรกิจสินเชื่อกับธุรกิจเงินรับฝากหรือธุรกิจเงินฝากใช่ไหมครับตอนนี้สมาชิกที่มีเงินเหลือเอามาฝากสมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นเยอะๆเอามาอยู่ในสหกรณ์สมาชิกที่ขาดแคลนใช่ไหมครับขาดแคลนก็มาขอขาดแคลนเงินทุนน่ะขาดแคลนเงินทุนเงินทุนถือเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกใช่ไหมครับสมาชิกก็มาขอกู้ก็คือมาทำธุรกิจสินเชื่อสมาชิกก็ได้เงินกู้จากสหกรณ์ไปลงทุนต่อก่อให้เกิดรายได้สหกรณ์ช่วยเศรษฐกิจแล้วใช่ไหมครับช่วยเศรษฐกิจในเรื่องของทำให้สมาชิกประหยัดมีรายได้คือประหยัดต้นทุนจากดอกเบี้ยมีแหล่งเงินทุนมีแหล่งเงินออมจากธุรกิจนี้เอาไปทำหลายสมาชิกมีความจำเป็นใช่ไหมครับสมมติว่ากู้เงินเนี่ยไปปลูกข้าวไปทำนาปลูกข้าวข้าวพันธุ์อะไรเนี่ยก็คือถ้ายังมีความรู้เรียงยังขาดปัจจัยการผลิตบางตัวใช่ไหมครับเช่นขาดปุ๋ยขาดสารเคมีขาดพันธุ์ข้าวก็ไปทำธุรกิจซื้อก็คือสหกรณ์ก็จะหาเม็ดพันธุ์มาจำหน่ายให้กับสมาชิกได้ธุรกิจซื้อคือการตลาดเนี่ยครับสหกรณ์สมาชิกก็มาซื้อปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสารเคมีก็ถือว่าเป็นปัจจัยผลิตในราคาที่เป็นสมาชิกมาซื้อกับสหกรณ์ได้ปุ๋ยได้สารเคมีที่มีคุณภาพสมาชิกได้ประโยชน์อะไรอีกครับได้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจคือเรื่องประหยัดต้นทุนจากการซื้อข้างนอกใช่ไหมพอสหกรณ์มีกำไรสหกรณ์ก็เฉลี่ยคืนกำไรในส่วนธุรกิจซื้อใช่ไหมครับธุรกิจซื้อนี่ครับก็คือทำให้สมาชิกมีรายได้จากการประหยัดต้นทุนมีแหล่งจัดหาสินค้าปัจจัยการผลิตที่ในราคาต่ำนอกจากเงินทุนจากธุรกิจเสื้อก็คือปัจจัยการผลิตจากธุรกิจซื้อนะครับธุรกิจซื้อหรือจัดหาสินค้ามาจำหน่ายสมมุติว่าสมาชิกมีปัญหาเรื่องเพี้ยกระโดดเพี้ยในข้าวไม่มีความรู้ไม่มีอะไรสหกรณ์ก็มาส่งเสริมเรียกธุรกิจส่งเสริมการเกษตรก็คือช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องของการให้ความรู้ให้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเพื่อดูแลการปลูกข้าวทำนาของเราให้มันเป็นอย่างดีนะครับหรือไม่ก็เป็นเรื่องของดูแลกำจัดวัชพืชเป็นเรื่องธุรกิจส่งเสริมการเกษตรหรือไม่ก็เรื่องของบริการสูบน้ำอะไรต่างๆเกี่ยวข้าวต่างๆเนี่ยเป็นธุรกิจบริการที่สหกรณ์เสริมให้นะครับพอเสร็จแล้ว สมาชิกถึงเวลามีข้าวแก่เกี่ยวข้าวสกอร์ข้าวธุรกิจบริการแล้วเกี่ยวข้าวให้สมาชิกได้ข้าวเปลือกมาใช่ไหมครับได้ข้าวเปลือกเอาข้าวเปลือกนั้นมาขายให้สกอร์ธุรกิจขายก็คือธุรกิจรวบรวมข้าวก็เป็นสมาชิกได้เลยครับได้แหล่งขายข้าวมีแหล่งขายข้าวที่แน่นอนกับสหกรณ์และสหกรณ์รับซื้อในราคาที่นะครับในราคาที่สูงหรือว่าราคาที่เป็นธรรมสมาชิกก็มีรายได้จากอะไรครับจากการขายให้สหกรณ์มีตลาดนั้นคือสหกรณ์ช่วยเศรษฐกิจเรื่องการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกนะครับเสร็จแล้วสหกรณ์จากข้าวนั้นน่ะสหกรณ์นำมาสู่โรงงานแปรรูปของสหกรณ์ก็เป็นข้าวเปลือกทำธุรกิจต่อเนื่องสมาชิกได้รายได้ต่อถ้าบางสหกรณ์ทำกล้วยหอมใช่ไหมครับสมาชิกมีแหล่งขายกล้วยหอมแน่นอนมีการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมแน่นอนสมาชิกมีรายได้ก็กลับเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับพอจากธุรกิจแปรรูปสหกรณ์ขายต่อสหกรณ์มีรายได้ต่างนอกจากนั้นเนี่ยสหกรณ์ก็จะมีทำธุรกิจบริการต่างๆที่สมาชิกอาจต้องการเช่นมีตลาดกลางมั่งตลาดกลางข้าวตลาดกลางขายผลิตภัณฑ์ของเกษตรต่างๆที่สมาชิกอยู่เนี่ยเพราะนั้นถ้าเป็นธุรกิจครบวงจรเนี่ยมันจะทำให้สมาชิกเนี่ยพึ่งพาการสหกรณ์หมุนอยู่ต่อสหกรณ์มีรายได้ต่อสหกรณ์เป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกได้โดยตรงเลยโดยไม่ต้องไปพึ่งพาภายนอกที่ต้องมีปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยที่ราคาที่สูงกว่าทำให้การที่มีสหกรณ์ช่วยเศรษฐกิจเมื่อสหกรณ์มีรายได้แล้วใช่ไหมครับสหกรณ์มีฐานะมั่นคงสหกรณ์ก็จัดสรรกำไรเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นสวัสดิการต่างๆเป็นสวัสดิการทางสังคมกับสมาชิกเพราะว่าเป็นทุนสาธารณประโยชน์ทุนการศึกษาอบรมทุนต่างๆพวกนี้

0: ก็คือตัวการพัฒนาสังคมของสมาชิกเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาธุรกิจนะครับกิจกรรมหรือยุทธวิธีเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าจริงๆดูที่ตัวสมาชิกอะครับสมาชิกต้องการผลิตภัณฑ์แบบไหนไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อใช่ไหมครับสินเชื่อต้องการสินเชื่อแบบไหนที่สนองความต้องการของสมาชิกสากลก็เอาตลาดมาจับในการทำธุรกิจสินเชื่อเพื่อสนองความต้องการของสมาชิกในแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงเราจะเห็นว่าสากลแต่ละสากลอ่ะก็จะมีเงินกู้ประเภทต่างๆเงินกู้ระยะสั้นเงินกู้ระยะปานกลางเงินกู้ระยะยาวนั่นแหละคือกลยุทธ์ที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับเงินรับฝากก็เหมือนกันธุรกิจเงินฝากก็เหมือนกันสมาชิกต้องการเงินฝากแบบไหนเงินฝากระยะสั้นเงินฝากระยะยาวเงินฝากเผื่อเรียกอะไรอย่างนี้ก็เป็นยุทธวิธีหรือกิจกรรมที่สากลทำเพื่อส่งเสริมการฝากส่งเสริมการเกษตรเรื่องการธุรกิจขายธุรกิจซื้อในธุรกิจซื้อคือจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเนี่ยสมาชิกก็ต้องรู้ว่าจริงๆสมาชิกต้องการผลิตภัณฑ์อะไรนะครับต้องการปุ๋ยสารเคมีเครื่องสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างไหนสำรวจความต้องการเสร็จแล้วก็สากลก็จัดหาพวกปัจจัยการผลิตต่างๆพวกนี้มาสนองความต้องการของสมาชิกอาจจะมีตลาดที่สากลเองตลาดภายในชุมชนตลาดภายนอกชุมชนสากลปรับกลยุทธ์ตรงนี้ให้สนองความต้องการธุรกิจรวบรวมก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาดูว่าจริงๆและสมาชิกของเราเนี่ยทำปลูกพืชอะไรเป็นกล้วยหอมเป็นข้าวเปลือกเป็นยางพารานะครับเป็นมันสำปะหลังทุกต่างสากลสามารถทำธุรกิจพวกนี้สนองความต้องการก็ปรับกลยุทธ์ตามสนองความต้องการสากลโคนมสากลต่างๆพวกนี้นี่คือทั้งหมดที่สากลทำแล้วก็บริการต่างๆเดี๋ยวนี้สากลหลายๆแห่งทำเคาน์เตอร์บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสบริการต่างๆเพื่อสนองความต้องการของสมาชิกทั้งหมดแหละครับทั้งหมดแล้วเนี่ยคือการทำธุรกิจจะช่วยได้มากกว่าทำทีละธุรกิจเราจะเห็นว่าสากลการเกษตรเนี่ยสากลภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นสากลนิคมสากลประมงสากลร้านค้าเนี่ยครับก็จะทำธุรกิจพวกนี้เพื่อประโยชน์สำคัญและปรับกลยุทธ์พวกนี้เพื่อสนองความต้องการของสมาชิกสุดท้ายคือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกนั่นเองนะครับในหน่วยนี้นักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนของเรานะครับครูก็โอ้ยพอนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะจะได้มีประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในการสอบได้นะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาก็หลังจากที่ได้ฟังในเรื่องของเนื้อหาสาระไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆของการพัฒนาสังคมโดยใช้วิธีการสหกรณ์เนี่ยก็ขอให้นักศึกษากลับไปศึกษาข้อมูลในเล่มเต็มเนี่ยนะคะให้ เข้าใจเพราะว่าการเนื้อหาสาระที่พูดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการสรุปย่อหลายเรื่องยังขาดคำอธิบายที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปอ่านในส่วนนี้หรือว่าไปหาประสบการณ์จากผู้ที่ดำเนินการอยู่แล้วในพื้นที่ก็ได้นะคะในไม่ว่ายังไงก็ตามเมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยก็ต้องมีการสอบถูกไหมคะเมื่อมีการสอบนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจกับข้อสอบแนวข้อสอบก่อนนะคะสำหรับหน่วยที่10เนี่ยแนวข้อสอบก็จะเป็นแบบง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากอะไรนะคะเพราะว่าเราเน้นที่ความเข้าใจเราไม่ได้เน้นที่ความจำนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอ่านแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็จะตีโจทย์ให้แตกนี่คือสิ่งที่สำคัญนะคะตีโจทย์ให้แตกอย่างไรนะคะก็มาดูกันที่ข้อ1นะคะข้อ1เนี่ยโจทย์จะถามว่าข้อใดไม่ใช่การพัฒนาสังคมตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะคีย์เวิร์ดของมันก็คือไม่ใช่นะคะแล้วก็การพัฒนาสังคมตามแนวคิดอย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้อย่างยั่งยืนเนี่ยทำยังไงข้อสอบในแนวเดียวกันก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่จะเปลี่ยนจากคำว่าไม่ใช่เป็นว่าข้อใดคืออันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะใช้แนวหนึ่งได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้ในส่วนของคำว่าไม่ใช่เพราะมันจะทำให้เกิดการวิเคราะห์มากกว่านะคะแต่นี้มาดูนะคะข้อใดไม่ใช่การพัฒนาสังคมตามแนวคิดการพัฒนาเกษตรยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะขออภัยมาดูที่ข้อหนึ่งนะคะข้อช้อยข้อที่หนึ่งเนี่ยในวงเล็บหนึ่งเนี่ยนะคะเขาพูดถึงการพัฒนาคนเราก็ดูส

0: ีการพัฒนาคนเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนไหมใช่อันนี้ใช่นะคะการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมใช่ไหมก็ใช่นะคะแล้วก็มาข้อ 3โอกาสเข้าถึงทรัพยากรน่าจะใช่นะแต่พอมาอ่านตอนท้ายเขียนว่าการเข้าถึงโอกาสเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาการจัดการชีวิตเนี่ยขึ้นกับรายได้อ้าวอันนี้น่าสงสัยแล้วน่าจะเป็นข้อนี้ไหมมันไม่น่าจะใช่มาดูข้อ4การลดการบริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลงไปในระดับที่รักษาความสมดุลที่ดีนะคะอันนี้ใช่นี่คือการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็มาข้อ5มีความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมตรวจสอบได้และโปร่งใสอันนี้ใช่หมดเพราะฉะนั้นคําตอบคืออะไรคะก็น่าจะเป็นข้อ3ถูกไหมคะเพราะว่าโอกาสการเข้าถึงจริงๆแล้วในการพัฒนาที่ยั่งยืนโอกาสการเข้าถึงต้องมีให้กับทุกคนนะคะไม่ได้ขึ้นกับรายได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือคําตอบที่ถูกนะคะเพราะว่าข้อ1 2 4 5เป็นเรื่องของการพัฒนาสังคมตามแนวคิดที่ของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในข้อที่2แนวข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการอธิบายนะคะเป็นโจทย์ที่บอกว่าถามว่ามันเป็นอย่างไรอย่างเช่นในโจทย์นี้ถามว่าการพัฒนาสังคมรูปแบบเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องเข้าใจรูปแบบของการพัฒนาสังคมในแต่ละรูปแบบนะคะเราก็ลองมาอ่านดูว่าอย่างข้อ1ใช้หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายของรัฐอันนี้ใช่เศรษฐศาสตร์ไหมนะคะไม่น่าใช่นะคะเพราะว่ามันเขียนว่าตามเป้าหมายของรัฐนะคะแล้วมาข้อ2ใช้เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ e-marketplace อันนี้ก็เป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ล้วนๆเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นการพัฒนาสังคมหรือเปล่าหรือว่าเป็นการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาในสังคมนะคะแล้วก็เว้นไว้ก่อนไม่น่าใช่นะคะการพัฒนาสังคมโดยใช้ความขัดแย้งทางรายได้ก็มีส่วนนะแต่ว่ามันยังไม่เข้าเป้าในเรื่องของการที่จะอธิบายว่ารูปแบบการพัฒนาสังคมทางด้านเศรษฐศาสตร์มาข้อ4โอเคอันนี้เป็นสิ่งที่มันตรงกับรูปแบบเลยก็คือมีเกณฑ์กำหนดนะเพื่อเกณฑ์กำหนดนั่นก็คือรายได้ประชาชาติการมีงานทำหรืออะไรต่างๆเพื่อที่จะแยกประเทศว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาอันนี้น่าจะใช่นะคะมาดูข้อ5อีกทีการพัฒนาโดยให้คนและกลุ่มคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอันนี้รูปแบบไหนนะคะรูปแบบของของใครล่ะอันนี้เป็นรูปแบบของการพัฒนาชุมชนเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ4นะคะอธิบายเรื่องของรูปแบบทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะรูปแบบการพัฒนาสังคมด้านด้วยเกณฑ์เศรษฐศาสตร์นะคะข้อต่อไปก็เป็นแนวทางคล้ายๆกับข้อ1ก็คือตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะในข้อ3โจทย์แรกก็คือเขาถามว่าไม่ใช่แนวทางส่งเสริมสหกรณ์เพื่อการพัฒนาสังคมไทยนะคะไม่ใช่แนวทางส่งเสริมสหกรณ์เพราะเราก็ดูไล่ไปเลยนะคะในส่วนของข้อ1นะคะก็คือส่งเสริมการวิจัยอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่นะคะมาข้อ2ข้อ2คือส่งเสริมการเรียนรู้นะคะภาษาและวัฒนธรรมสากลอ้าวแล้วเกี่ยวกับสหกรณ์ไหมไม่เห็นมีตรงไหนบอกว่าเกี่ยวเพราะฉะนั้นไม่น่าจะใช่อันนี้ติ๊กไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่แล้วถัดไปดูข้อ3ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอันนี้ก็น่าจะใช่แต่ว่าผมไม่ได้เน้นนะคะแล้วก็มาสร้างเครือข่ายนักสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์เป็นกลไกจัดสรรสวัสดิการไปสู่ระบบแรงงานที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือแนวทางส่งเสริมสหกรณ์ทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อการพัฒนาสังคมยกเว้นก็คือข้อ2ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมสังคมซึ่งอันนี้ก็คือการพัฒนาสังคมนะคะแต่ไม่ได้เน้นไปที่วิธีการสหกรณ์เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ2นะคะวงเล็บ2ทีนี้มาดูข้อที่4นะคะเขาถามถึงปัญหาความเร่งการเปลี่ยนแปลงที่เร่งด่วนของสังคมชนบทมาจากไหนนะคะอันนี้ก็ต่างจากเพื่อนเลยก็คือเรื่องของมือถือโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร่งด่วนที่สุดนะคะนอกนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ไม่เร่งด่วนเท่าไหร่นะคะมันข้อ1นี้เร่งด่วนที่สุดนะคะในข้อ5ก็เช่นกันนะคะพิจารณาไปเป็นข้อว่าข้อใดเนี่ยไม่ใช่แนวทางสหกรณ์กับการพัฒนาสังคมชนบทนะคะ ถ้าเราดูแล้ว1 2 3 4 5นะคะเราก็จะพบว่าดูที่ข้อ3นะคะการสร้างเครือข่ายสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนงานมองยี่ถูกนะคะใช่แต่พอไปบอกว่าตามนโยบายผู้บริหารอันนี้มันทำให้ไม่ใช่แล้วมันผิดแล้วเพราะว่าเราจะขับเคลื่อนงานสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของสมาชิกนะคะไม่ใช่เพื่อผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นข้อ3เป็นคำตอบ4 5ก็เช่นกันนะคะเป็นแนวทางที่พัฒนาสหกรณ์เพื่อการพัฒนาสังคมชนบทเพราะฉะนั้นข้อคำตอบที่ถูกจึงไปอยู่ที่ข้อ3เมื่อสักครู่นะคะข้อ6นะคะข้อ6ก็เช่นกันนะคะตอบว่าใช่ไม่ใช่แต่นี้มาข้อนี้เขาถามว่าข้อใดเป็นปัจจัยสนับสนุนนะคะก็พิจารณาดูข้อ1สหกรณ์ต้องเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับชุมชนอันนี้ไม่ใช่อยู่แล้วยังไงเราอยู่ในชุมชนนะคะสหกรณ์ก็ต้องทำงานกับชุมชนนะคะแล้วก็ตัวกรรมการสหกรณ์ต้องยึดหลักสหกรณ์ก้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสารโอเคอันนี้ใช่เลยเพราะฉะนั้นข้อ6คำตอบมันคือข้อ2นะคะคือปัจจัยสนับสนุนส่วนข้อ3 4 5ก็ไม่ใช่ปัจจัยเชิงบวกไม่ใช่เรื่องของการที่จะพัฒนาสหกรณ์เพื่อการพัฒนาสังคมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ปัจจัยเชิงบวกในข้อ7นะคะข้อ7เนี่ยเราถามไปที่หน่วยงานใดไม่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินงานสหกรณ์เพื่อการพัฒนาสังคมเมืองคีย์เวิร์ดอยู่ที่การดำเนินงานสหกรณ์กับที่สังคมเมืองนะคะหน่วยงานใดไม่เกี่ยวข้องเราก็มาดูโคโนมเกี่ยวข้องไหมสหกรณ์เหมือนกันส่งเสริมสหกรณ์นี่เกี่ยวข้องแน่ๆเพราะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะตัวบัญชีสหกรณ์ก็เช่นการเกี่ยวข้องกับทุกสหกรณ์ไม่ว่าจะเมืองหรือชนบทนะคะแล้วอันไหนใกล้เคียงที่สุดล่ะก็น่าจะเป็นสหกรณ์โคนมนี่แหละก็คือเกี่ยวข้องกับสหกรณ์นะคะแต่เป็นแนวทางการงานสหกรณ์สังคมชนบทไม่ใช่สังคมเมืองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกน่าจะเป็นข้อนี้ไหมเราดูต่อไปข้อ4ข้อ5อันนี้เป็นเกี่ยวข้องหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ1เมื่อสักครู่นะคะทีนี้ไปที่ข้อ8นะคะข้อ8เนี่ยเป็นปัญหาสหกรณ์โจทย์ถามว่าปัญหาสหกรณ์ที่สำคัญเร่งด่วนที่สุดนะคะคีย์เวิร์ดอยู่ที่เร่งด่วนที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราดูซิข้อ1เรื่องของการดำเนินการตามแผนไม่ได้อันนี้ก็ทั่วๆไปมั้ยคะเรื่องของระบบงานที่มุ่งความสำเร็จตามความต้องการผู้บริหารอันนี้ก็ไม่ใช่ละไม่น่าจะใช่ความเร่งด่วนที่สุดนะคะ เรื่องของกรรมการส่วนใหญ่ไม่เข้าใจอันนี้มีมานานแล้วปัญหาเหล่านี้นะคะเรื่องของการขาดการมีส่วนร่วมก็เป็นปัญหาที่มีมาเรื่อยๆนะคะก็แก้ไขไปในแต่ละสหกรณ์นะคะตอนนี้มาข้อสุดท้ายอันนี้สิน่าสนใจนะคะภาพลักษณ์และความล้าหลังของการบริหารจัดการภาพลักษณ์ก็คืออย่างที่บอกว่ามีข่าวในเรื่องของการโกงอะไรต่างๆสหกรณ์โกงถูกโกงหรือว่ากรรมการเนี่ยเอาเงินไปใช้ผิดประเภทสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งรีบในการนะคะแล้วก็รวมถึงความล้าหลังการบริหารจัดการด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของระบบการเงินนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกที่สุดคือข้อ5ซึ่งเร่งด่วนที่สุดนะคะทุกข้อเป็นปัญหาแต่เร่งด่วนที่สุดคือข้อ5ค่ะเป็นยังไงคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อสอบนะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าถ้าเราตีโจทย์แตกแล้วเราเองมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่สำคัญก็คือหลักการสหกรณ์นะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาสังคมทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบทถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถ่องแท้เราสามารถตีโจทย์แล้วเข้าใจโจทย์นะคะเราก็จะหาคำตอบที่ถูกต้องได้ก็จะได้คำตอบที่ถูกแล้วก็คะแนนก็จะมาอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ก็ต้องขออวยพรนักศึกษาทุกท่านนะคะสร้างความเข้าใจให้ตัวเองสร้างความเข้าใจให้กับสังคมแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็เราก็จะทำให้เกิดการพัฒนาในสังคมได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาต่างๆถ้าเรามีความเข้าใจเราจะแก้ไขได้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
1: นักศึกษาและท่านผู้ชมครับมาดูตัวอย่างข้อคำถามนะครับในหน่วยที่11หน่วยที่11เป็นเรื่องของสหกรณ์กับการพัฒนาการเมืองการปกครองและกฎหมายสหกรณ์นะครับเนื้อหาสาระมีอยู่3ตอนเรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิดนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เรื่องที่3เป็นปัญหาและแนวโน้มทีนี้ลองมาดู ตัวอย่างข้อคำถามซึ่งผมนำมายกเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาท่านผู้ชมได้

ลองประเมินดูนะครับว่าเราศึกษาเนื้อหาสาระต่างๆมาแล้วเนี่ยมีความเข้าใจหรือสามารถจะวิเคราะห์หรือว่าสามารถจะนำไปใช้หรือว่าเป็นเรื่องของการสังเคราะห์ก็ตามเนี่ยมากน้อยเพียงใดโดยที่ตัวอย่างข้อคำถามสองข้อนี้อาจจะบอกนักศึกษาท่านผู้ชมได้ว่าลักษณะของการประเมินผลเนี่ยนะครับน่าจะมีแนวทางในการประเมินผลอย่างไรบ้างนะครับอาจจะไม่ครอบคลุมนะครับเพราะว่ามีเพียงแค่2ข้อนะครับทีนี้มาดูข้อแรกนะครับข้อแรกข้อที่1นี่นะครับว่าด้วยแนวคิดการพัฒนาทางการเมืองซึ่งเป็นแนวคิดของแซมมวนฮันติงตันนะครับคำถามว่าคือข้อใดนะเมื่อเราอ่านคำถามฐานโจทย์เนี่ยประเด็นสำคัญที่เขาอยากจะรู้ก็คือว่าแนวคิดในการพัฒนาการเมืองของแซมมวนฮันติงตันนะอย่างที่ในเนื้อหาเขียนไว้นะครับในหน่วยที่11เนี่ยมีนักวิชาการสำคัญที่เขาเขียนไว้อยู่3คนมี2คนที่เขียนหนังสือเล่มเดียวกันนะครับคนแรกก็คือลูเซียนดับเบิลยูพายคนที่2ก็อัลมอนด์กับพาวเวลนะครับคนที่3ก็คือแซมมวนพีฮันติงตันเนี่ยนะครับทีนี้ถ้ามาดูว่าแนวคิดการพัฒนาการเมืองของแซมมวนฮันติงตันเนี่ยเขาคิดต่างไปจากคนอื่นหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นตัวหลอกเรากอไก่ขอไข่คอควายงองูและก็จอจานเนี่ยมีตัวหลอกอยู่4ตัวแต่ตัวที่ถูกต้องที่สุดคือตัวเดียวนะครับพอเราอ่านคำตอบที่มีทั้งตัวหลอกและตัวถูกในตั้งแต่กอไก่ถึงจอจานเราจะทราบนะครับว่าประเด็นสำคัญนี่มันต่างกันอย่างข้อกอไก่บอกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบทางโลกนะอันนี้ก็มีอยู่นะครับในเรื่องของแนวคิดแต่ไม่ใช่ของแซมมวนฮันติงตันขอไข่การปฏิรูปการเมืองรอบด้านคอควายการพัฒนาสถาบันการเมืองงองูการพัฒนาชนชั้นนำทางการเมืองแล้วก็จอจานการออกกฎหมายให้ครอบคลุมทุกด้านนักศึกษาท่านผู้ชมเมื่ออ่านประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับเราลองนึกย้อนไปหาเนื้อหาสาระที่เป็นแนวคิดสำคัญในเรื่องนี้นะครับคงจะพอเข้าใจว่าถ้าแซมมวนฮันติงตันเนี่ยเขาจะไม่พูดเรื่องวัฒนธรรมจะไม่พูดเรื่องของกฎหมายโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่พูดในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองแบบรอบด้านหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิรูปการพัฒนาชนชั้นนำทางการเมืองนะครับแม้กระทั่งการทำให้เป็นความเป็นทันสมัยหรือสมัยใหม่ก็ไม่ใช่แนวคิดของฮันติงตันแนวคิดของฮันติงตันเฉลยก็คือข้อนี้ครับฮันติงตันมองว่าการพัฒนาทางการเมืองนั้นต้องสร้างสถาบันทางการเมืองที่สร้างขึ้นมาเนี่ยให้มีความเป็นสถาบันการเมืองในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเขาก็ให้รายละเอียดว่าตัวที่จะเกณฑ์ที่จะวัดความเป็นสถาบันชั้นสูงของสถาบันทางการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐสภารัฐบาลตุลาการหรืออื่นๆนี่นะครับ1จะต้องมีความสามารถในการปรับตัว2มีการจัดโครงสร้างที่ซับซ้อน3นะครับมีอิสระในการทำงานของสถาบันและ4การทำงานของหน่วยงานย่อยๆในสถาบันไม่ว่าจะมีกี่หน่วยกี่แผนกกี่กลุ่มก็ตามนี่นะครับจะต้องเป็นไปอย่างมีเอกภาพหรือเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันไม่ขัดแย้งกันนะครับเพราะต่างคนต่างทำงานมุ่งสู่เป้าหมายอันเดียวกันอันนี้คือประเด็นสำคัญของฮันติงตันนะครับลองประเมินดูนะครับว่าคำถามในข้อนี้ต้องการให้เราเกิดความเข้าใจอย่างไรหรือว่าเราต้องจำอะไรได้บ้างหรือว่าเราจะสามารถนำไปใช้ได้ไหมหรือแม้กระทั่งเราต้องวิเคราะห์ในประเด็นสำคัญอะไรบ้างนี่คือตัวอย่างข้อคำถามข้อที่1ในหน่วยที่11นะครับมาดูข้อ2ทีนี้ข้อ2พูดถึงสกอร์โดยตรงเลยครับทีนี้สาเหตุที่สกอร์ไทยมีการเพิ่มขึ้นในด้านปริมาณนะครับมาเกือบตลอดเวลากว่า100ปีคือข้อใดนะครับอย่าลืมนะครับสกอร์ในตอนที่2เนี่ยผมบรรยายไปแล้วว่าเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2457นะครับปีนั้นเป็นปีที่ชนชั้นนำชนชั้นผู้ปกครองเนี่ยริเริ่มในการที่จะแก้ปัญหาความยากจนของชาวนาซึ่งตอนนั้นก็ยังใช้กฎหมายสมาคมเนี่ย
มาสำหรับการจัดตั้งสหกรณ์พอมาถึงปีปัจจุบันเราเกิน 2,562 มาแล้วก็หมายความว่าเกิน100ปีมาแล้วนะครับในการดำเนินการเราอาจจะถือว่าสหกรณ์แห่งแรกก็คือสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้เกิดขึ้นในวันที่26กุมภาพันธ์

หสิกรเพิ่มขึ้นในด้านปริมาณครับบางช่วงนี่มีเป็นหมื่นบางช่วงเวลานะครับมีมากกว่าเป็นหมื่นกว่าแห่งสกรในแต่ละประเภทนี่แหละครับแล้วแต่จะกำหนดโดยกฎกระทรวงในแต่ละช่วงเวลานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ 8,000 แห่งนะครับสมาชิกเกือบ11ล้านคนเนี่ยนะครับทำไมเพิ่มในด้านปริมาณเยอะเหลือเกินนะครับเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลาในบางช่วงนะครับอย่างปี2511เนี่ยโดยการแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมสกรนานาชาติเนี่ยทำให้มีการควบรวมสกรเล็กๆโดยเฉพาะประเภทหาทุนตอนนั้นสกรประเภทหาทุนก็ลดจำนวนลงนะครับแต่ตอนหลังก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตามลำดับนะฮะโดยเฉพาะสกรการเกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อคำถามถามอย่างนี้ว่าสาเหตุมันคืออะไรลองมาอ่านคำตอบนะครับกอไก่ถึงจอจานกอไก่บอกว่าเพราะประชาชนเชื่อมั่นในระบบสกรอย่างมากนะเราลองนึกดูว่ามันใช่ไหมขอไข่เพราะกฎหมายกำหนดให้มีการขยายจำนวนจริงไหมฮะกฎหมายสกร3ฉบับนี่นะครับพ.ศ. 2471 2511 2540ก็มีกฎหมายสกรอันหนึ่งแล้วก็แก้ไข2553ปัจจุบันถือเป็นกฎหมายฉบับที่3คือออกในปี2562เนี่ยกฎหมายเนี่ยสนับสนุนให้จัดตั้งขยายจำนวนจริงไหมคอควายเพราะสากลสามารถจัดตั้งได้ง่ายนะลองดูนะฮะงองูเพราะการสนับสนุนจากต่างประเทศแล้วก็จอจานเพราะการสนับสนุนของฝ่ายการเมืองและหน่วยงานราชการนะลองดูดีๆนะครับใน5ช้อยหน้า5ตัวเลือกนี่กอไก่ถึงจอจานตัวไหนที่ถูกต้องที่สุดนะครับคำเฉลยนักศึกษาจะมีอยู่ในใจแล้วตอนนี้นะครับคำเฉลยข้อนี้ก็คืออันนี้นะครับตัวที่ถูกต้องที่สุดก็คือรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองในแต่ละยุคสมัยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งขึ้นโดยมีนโยบายผ่านไปทางกระทรวงและกรมที่รับผิดชอบและกรมหรือหน่วยงานโดยเฉพาะกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะมีส่วนสำคัญนะครับในการสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งสหกรณ์กฎหมายอาจจะไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าให้มีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นปีหนึ่งปีละเท่าไหร่ยังไงแต่อาจจะกำหนดระบุจำนวนอะไรก็แล้วแต่โดยออกมาเป็นกฎกระทรวงนี่คือตัวอย่างข้อคำถามทั้ง2ข้อของหน่วยที่11นะครับก็หวังว่านักศึกษาท่านผู้ชมที่อ่านหน่วยนี้แล้วคงจะเข้าใจนะครับสำหรับในตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับนักศึกษาเป็นหน่วยที่ครูว่าไม่ได้ยากนะเนื้อหาก็ไม่ได้เยอะนะครับเรามาดูว่าเราจะวิเคราะห์ตัวอย่างประเด็นคำถามอย่างไรในหน่วยนี้เพื่อนักศึกษาไปสอบตอนปลายภาคนะครับก็มาดูประเด็นแรกๆคือนักศึกษาลองวิเคราะห์ดูสิเวลาเราอ่านข้อสอบลองวิเคราะห์ว่าเห็นไหมข้อใดเป็นความหมายใกล้เคียงกับยุทธวิธีในการบริหารสากลมากที่สุดเห็นไหมครับเมื่อกี้ครูเปรียบเทียบไปแล้วใช่ไหมครับยุทธวิธีอันไหนเป็นยุทธวิธียุทธวิธีก็คือเห็นไหมมีตัวลวงอยู่ว่ามีกลยุทธ์มียุทธศาสตร์มีแผนงานมีโครงการและกิจกรรมยุทธวิธีคือกิจกรรมนั่นเองนักศึกษาครับตัวกิจกรรมที่ตอบสนองต่อโครงการต่อแผนงานต่อกลยุทธ์ต่อยุทธศาสตร์เพราะนั้นนักศึกษาวิเคราะห์ดูให้ได้ว่าเป็นตัวย่อยสุดนะครับตัวย่อยสุดที่เป็นยุทธวิธีหรือกิจกรรมในการบริหารจัดการสากลก็คือเพื่อตอบโจทย์ต่างๆของสากลแล้วเราวิเคราะห์อย่างนี้นะครับอย่างข้อที่2เนี่ยเวลาดูเหมือนเมื่อกี้ครูก็พูดให้ฟังว่าข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการวัดการพัฒนาเศรษฐกิจหน่วยนี้เราพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกใช่ไหมครับเพราะนั้นนักศึกษาก็ต้องรู้ว่าตัววัดอะไรที่ในวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกนะครับตัวแรกเลยเราจะเห็นว่าคือรายได้ต่อบุคคลเนี่ยเราจะวัดซึ่งสมาชิกมีรายได้เนาะอันที่2ประสิทธิภาพของการตลาดเห็นไหมครับถ้าเรามีตลาดดีก็เศรษฐกิจขยายดีทุนขั้นพื้นฐานเช่นปัจจัยพื้นฐานต่างๆแล้วเครื่องมือทางการเงินและเครดิตมีตัวลวงเห็นไหมครับตัวลวงประสิทธิภาพการตลาดประสิทธิภาพการเห็นไหมครับมันจะต่างกันนิดเดียวประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตคือเราสามารถหาปัจจัยผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการเพราะนั้นตัวที่ต่างคือประสิทธิภาพของตลาดมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ตัวที่นักศึกษาต้องวิเคราะห์ให้ออกแล้วก็เมื่อกี้ครูก็พูดถึงในเอกสารการสอนของเราก็บอกไว้ชัดอยู่นะครับเพราะนั้นเวลาเราดูนะดู

จัยสำคัญสำคัญข้อสอบครูก็จะออกหัวใจสำคัญสำคัญที่ตอบวัตถุประสงค์ของของชุดวิชาเรานะครับทีนี้ข้อที่3เนี่ยการพัฒนานะครับการพัฒนาในข้อใดนะครับเป้าหมายความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุขของประชาชนการพัฒนาในข้อใดนะครับนักศึกษาอ่านดูนะครับเพื่อความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุขของประชาชนนะครับเป็นคำที่ใหญ่เนาะเป็นคำที่ใหญ่นักศึกษาเวลาวิเคราะห์ข้อสอบวิเคราะห์เนี่ยมันหลายตัวมันใช้ได้อยู่เนาะพัฒนาเศรษฐกิจเพื่ออะไรครับเพื่ออยู่ดีกินดีพัฒนาสังคมเพื่ออะไรครับเพื่อสันติสุขของประชาชนการเมืองการปกครองเวลาเรานักศึกษามองเนี่ยเราพยายามค่อยวิเคราะห์แล้วค่อยตัดออกทีละข้อทีละข้อก็ได้พัฒนาการเมืองการปกครองนี้ไม่ใช่แน่นอนเลยครับพัฒนาการเมืองการปกครองมันเน้นเรื่องของความสงบสุขแล้วก็ในหน่วยนี้เราไม่ได้เน้นเนาะเวลาหลักในการทำข้อสอบอีกอันนึงนักศึกษากำลังต้องคิดให้ได้ว่าตอนนี้เรากำลังทำข้อสอบในหน่วยอะไรนะครับพัฒนากระบวนการสากลก็คือพวกองค์กรต่างๆไม่ใช่ตัวสากลเดียวเพราะนั้นตัวคำหลักก็คือพัฒนาสากลก็คือเป้าหมายของสากลนั่นเองถ้าเราพัฒนาสากลพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสากลมันนำไปสู่ความพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมใช่ไหมครับก็เพื่อความอยู่ดีกินดีก็คือเศรษฐกิจและสังคมเห็นไหมครูไม่ได้บอกว่าข้อ1และข้อ2ถูกเห็นไหมครับเวลานักศึกษาวิเคราะห์ให้ดีว่าตัวไหนตัวสำคัญนะครับนั่นคือข้อที่3คือตัวอย่างเห็นไหมครับพัฒนาสากลพอตัวที่4ข้อที่4เนาะการพัฒนาธุรกิจของสากลนะครับเวลาดูการพัฒนาธุรกิจของสากลนะครับข้อใดมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกมากที่สุดนะครับการพัฒนาธุรกิจของสากลคือธุรกิจสากลมีธุรกิจสินเชื่อธุรกิจเงินรับฝากธุรกิจการเงินธุรกิจรวบรวมธุรกิจแปรรูปธุรกิจการตลาดนะครับเวลานักศึกษาวิเคราะห์ก็ต้องเหมือนกันนะครับต้องวิเคราะห์ว่าจริงๆนักศึกษาจะหลงว่าธุรกิจสินเชื่อเนาะส่วนใหญ่ทำมากธุรกิจสินเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการเงินใช่ไหมครับธุรกิจสินเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการเงินเวลาทำก็ตั้งสติให้ดีหน่อยนะครับสินเชื่อมันการเงินมันทั้งสินเชื่อและเงินรับฝากแล้วก็เป็นธุรกิจที่สากลส่วนใหญ่ทำนะครับข้อ5ยุทธวิธีในการพัฒนาธุรกิจการเงินเห็นไหมครับธุรกิจการเงินของสากลมีส่วนการพัฒนาธุรกิจการเงินคือสินเชื่อการเงินฝากการเงินเชื่อการเงินฝากเวลาเราวิเคราะห์ตีความมาให้ได้ด้วยเนาะเงินฝากมีส่วนพัฒนาเศรษฐกิจของข้อใดไม่ถูกต้องนะครับข้อใดไม่ถูกต้องนะสุริศีครับธุรกิจเงินการเงินสินเชื่อก็คือเป็นแหล่งเงินทุนใช่ไหมครับประหยัดต้นทุนหรือประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นแหล่งเงินออมก็คือเงินฝากแล้วก็เป็นแหล่งระดมทุนก็คือเงินฝากนั่นเองสวัสดิการนี่เป็นผลต่อเนื่องจากธุรกิจนี้เป็นตัวที่ไม่ถูกต้องนะครับข้อ6ยุทธวิธีในการพัฒนาธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายนะครับจัดหาสินค้ามาจำหน่ายควรให้ความสำคัญกับข้อใดมากที่สุดจัดหาสินค้ามาจำหน่ายก็คือเอาสกอร์เอาสินค้ามาขายให้กับสมาชิกนะครับฉะนั้นเวลาเราดูอันไหนมันน่าจะต้องทำเป็นลำดับแรกนะครับเวลาเราจัดหาสินค้ามาจำหน่ายตามสำคัญเป็นลำดับแรกคืออย่างข้อ1คัดเลือกสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอันนี้คือตัวลวงเนาะนะครับทันสมัยก็ไม่อาจจะไม่จำเป็นนะครับท้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเพราะนั้นจุดเน้นของการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเนี่ยต้องเน้นที่สินค้ามีคุณภาพสกอร์เราเน้นสินค้ามีคุณภาพเพื่อสนองความต้องการของสมาชิกนั่นเองนะครับข้อ7นะครับธุรกิจการตลาดนะครับไม่ถูกต้องนะครับธุรกิจตลาดของสากลมีความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจของสมาชิกในข้อใดไม่ถูกต้องนะครับก็คือเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพนะครับการรวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพเป็นแหล่งปัจจัยนะแหล่งปัจจัยธุรกิจรวบรวมเป็นคุณภาพดีราคาเป็นธรรมรับซื้อที่แน่นอนนะครับแล้วก็ส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการเพราะนั้นเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยจริงๆเราจะเห็นว่าข้อต่างๆเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะครับรวบรวมสินค้านะก็จะไม่ใช่นะข้อ8นะครับแนวทางในการพัฒนาสวัสดิการของสหกรณ์ข้อใดถูกต้องนะครับสวัสดิการของสหกรณ์นะครับก็เกณฑ์เวลาเราจะพัฒนาสวัสดิการเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้สกอร์จะทำสวัสดิการต่างๆต้องศึกษารูปแบบวิธีการจัดสวัสดิการต่างๆก่อนว่าเราจะทำอะไรได้บ้างตัดอะไรได้บ้างนะครับสกอร์ทำอะไรจริงๆก็ต้องมาดูว่าสนองความต้องการของสมาชิกไหมแล้วมีปัจจัยอะไรจะมารองรับโดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินนะครับแล้วก็มีเรื่องที่

เรามาจัดลำดับความต้องการของความจำกัดความจำเป็นก่อนบางทีสหกรณ์เองเราก็มีทุนจำกัดมีเงินจำกัดและสุดท้ายพอเราทำสวัสดิการเราก็ต้องมีการติดตามตรวจสอบใช่ไหมครับเพราะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คืออันนี้ถูกทุกข้อเนาะแนวทางเราจะพัฒนาสวัสดิการสวัสดิการเน้นเรื่องพัฒนาสวัสดิการเน้นเรื่องของสังคมนะครับแล้วก็ข้อ9เนี่ยยุทธวิธีในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์เพื่อพัฒนาสังคมในปัจจุบันเห็นไหมครับธุรกิจข้อใดเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์มากที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้เห็นไหมครับที่ครูพูดละเป็นไปได้ถ้าพัฒนาแบบไหนครับแบบครบวงจรเนาะเพราะองค์กรก็จะทำพัฒนาได้ทั้งหมดไม่ใช่แค่สาขาไม่สารสนเทศไม่ใช่สมาชิกสัมพันธ์ไม่ใช่เครือข่ายธุรกิจนะครับถ้าทำทุกวงจรเนี่ยเพื่อสนองความต้องการของสมาชิกสุดท้ายมันก็จะตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกใช่ไหมครับนี่คือแล้วก็ข้อสุดท้ายตัวอย่างข้อสุดท้ายเนี่ยตัวอย่างสวัสดิการของสหกรณ์ข้อใดมีผลต่อการพัฒนาสังคมของสมาชิกมากที่สุดนะครับนะสายว่าพัฒนาสังคมของสมาชิกมากที่สุดถ้ามุดว่าทุนอุดหนุนการศึกษาก็ส่งเสริมการศึกษาก็เป็นเรื่องของพัฒนาสังคมเหมือนกันสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยก็เป็นเรื่องของสังคมเหมือนกันสวัสดิการพิธีกรรมทางศาสนาก็สังคมเหมือนกันหรือค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งเศรษฐกิจและสังคมตัวเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ตัวรวมที่มันตอบโจทย์ได้ทุกข้อครับตอบโจทย์ได้ทุกข้อคือพัฒนาทุนสาธารณประโยชน์ทุนสาธารณประโยชน์คือจะตอบโจทย์ได้ทุกข้อเพราะฉะนั้นตัวถูกที่สุดเวลานักศึกษาวิเคราะห์เนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ตัวหลักๆพวกนี้นะครับครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับในหน่วยที่12นี่นะครับก็รายละเอียดต่างๆนักศึกษาก็ไปสามารถค้นคว้าได้ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนของเรานะครับก็จะเป็นหลักๆหน่วยนี้เป็นหน่วยที่ไม่ยากนะครับนักศึกษาเป็นประโยชน์โดยตรงที่สหกรณ์เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับสำหรับในหน่วยที่12นี้ครูก็มีสาระสำคัญเท่านี้นะครับหวังว่านักศึกษาจะสามารถไปทำข้อสอบได้เนาะและได้ความรู้ไปทำข้อสอบได้ด้วยนะครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับนักศึกษาสามารถติดตามรายการสอนเสริมย้อนหลังได้นะครับเพื่อทำความเข้าใจในประเด็นที่ยังสงสัยที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเรานะครับก็นะครับที่ media นะครับ media.scou.ac.th นะครับแล้วก็ไปเลือกที่เมนู e-tutorial นะครับจากนั้นก็สืบค้นพิมพ์รหัสชุดวิชานี้ครับ92117นะสักก่อนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับสำหรับรายการสอนเสริมในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักศึกษาสามารถติดตามรายการสอนเสริมได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้นะครับครู

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับสวัสดีครับนักศึกษาเรามาพบกันในหน่วยที่13นะครับเรื่องการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในหน่วยที่6นะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับสำหรับหน่วยนี้เราก็มาเรียนเรื่องของการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มว่าเอ๊ะถ้าเราไปทำงานให้กับบริษัทนะครับหรือว่าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับเราจะมีการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรให้กับผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทที่เราไปทำงานเนี่ยให้เสียภาษีได้ถูกต

ต้องแล้วก็น้อยนะครับครับเป็นการวางแผนก่อนการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นการวางแผนว่าเรานะครับจะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อใดนะเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกับการไม่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหลายครั้งนะครับการที่ผู้ประกอบการนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการวางแผนในการเข้าระบบนะครับเช่นอย่างบางคนใช่ไหมเปิดบริษัทเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็สำนักงานบัญชีก็บอกว่าไงให้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะครับโดยที่ปีนั้นน่ะเราอาจจะไม่มีรายได้หรือว่ารายรับเลยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไม่ได้มีการวางแผนนะครับถ้าเกิดว่ามีการวางแผนเราต้องมีการวางแผนว่าในปีที่เราทำงานอยู่ในปีที่กิจการนะเริ่มมีรายได้เนี่ยนะครับแล้วรายได้เกิน1.8 ล้านนะเมื่อใดหรือว่ากิจการใดกฎหมายบังคับให้ต้องเข้านะครับประเภทใดที่กฎหมายนะไม่ได้บังคับให้เข้านะครับถ้ารายรับไม่เกิน1.8 ล้านเราอย่าเพิ่งเข้าก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการวางแผนก่อนการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพื่อให้ทราบถึงนะครับกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสู่ระบบนะครับถ้ากฎหมายไม่ได้บังคับนะครับเราก็อย่าเพิ่งเข้าเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วทำไมครับก็อาจจะต้องมีหน้าที่มีภาระที่ต้องมีการยื่นแบบพ.พ.30นะครับถ้าเราไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเรามาดูเรื่องของการวางแผนออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเราวางแผนเข้าแล้วใช่ไหมครับเราก็วางแผนในการออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสมมุติว่านะเราเปิดบริษัทมาแล้วนะครับอาจจะ10 ปี 20 ปีนะครับหรือ30 ปีแล้วเกิดว่าบริษัทของเรานะหรือว่ากิจการของเราเนี่ยนะครับยอดขายไม่ดีเลยนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนนะครับแล้วก็ไม่มีลูกค้าเลยเราอาจจะขาดทุนประมาณ5 ปีแล้วนะไม่มีรายได้ประมาณ 4-5 ปีทำไมครับเราก็อาจจะขอมีความประสงค์ที่จะเลิกกิจการได้นะครับหรือการวางแผนออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็มี2 กรณีใช่ไหมกรณีแรกคือขอให้อธิบดีสั่งถอนนะสั่งถอนทะเบียนที่2คือมีความประสงค์ที่จะเลิกกิจการนะโอนกิจการแล้วก็ควบกิจการนะครับการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอย่างที่บอกไปว่า1มีเป็นไปได้3 กรณีนะครับกรณีแรกก็คือกฎหมายบังคับให้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะอันนี้คือบังคับเลยนะ2คือกฎหมายไม่บังคับให้เข้าสู่ระบบนะ3คือกฎหมายไม่บังคับแต่นะครับแต่เราอยากจะเข้าระบบนะครับเรามาดูกันนะครับการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องดูอะไรบ้างนะครับว่าประเภทของกิจการนะครับเข้ากรณีใดนะครับโดยดูจาก1ก็คือผู้ประกอบการนะครับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อใดใช่ไหมครับผู้ประกอบการได้แก่ผู้ที่ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรไทยนะครับโดยผู้ประกอบการอาจจะเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาก็ได้นะหรือว่าเป็นบริษัทก็ได้เป็นห้างหุ้นส่วนก็ได้นะ2คือผู้นําเข้านะเราเป็นบุคคลธรรมดาใช่นําเข้าเครื่องสำอางมาจากประเทศเกาหลีเราก็ต้องมีการวางแผนนะ3คือมีการตั้งตัวแทนในราชอาณาจักรนะของผู้ประกอบการ4มีการรับโอนสินค้านะครับ5ผู้ที่มีความนะผู้ที่ต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรนะครับเป็นกรณีแรกเราต้องมีการวางแผนนะครับสำหรับกรณีที่1นะกิจการก็ดูว่านะครับกิจการควรดูว่าข้อยกเว้นที่จะทำให้กิจการนะยังคงไม่ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะจะมีเพียงกรณีที่เป็นกิจการขนาดย่อมก็คือรายได้ไม่ถึง1.8 ล้านนะครับเท่านั้นซึ่งคาดว่าหากกิจการคาดว่าผลประกอบการของกิจการจะมีรายได้ถึง1.8 ล้านนะกิจการต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแน่นอนอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราเปิดบริษัทใช่ไหมครับแล้วสมมติว่าเรามีรายได้เดือนละ100,000 บาทใช่ไหม1 ปีก็คือ1.2 ล้านแบบนี้นะครับรายได้ไม่ถึง1.8 ล้านเราทำไมเราก็อย่าเพิ่งเข้าระบบนะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับตอนแรกที่ผมบอกไปใช่ไหมถ้าเกิดว่านักศึกษาเปิดบริษัทแล้วยังไม่มีรายได้เลยสำนักงานบัญชีก็บอกว่าคุณจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยแบบนี้เราอย่าเพิ่งจดถ้าเรามีรายได้ประมาณเดือนละ100,000 บาท1 ปีคือ1.2 ล้านใช่ไหมปีนึงเรายังไม่ถึง1.8 ล้านเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งจดเพราะว่าถ้าเราจดเสร็จปุ๊บเราจะมีภาระภาษีมีหน้าที่ตามมาต้องยื่นแบบพ.พ.30นะครับเราต้องมีการวางแผนก่อนแต่สมมุติว่าถ้าอาจารย์มีรายได้เดือนละประมาณ1 ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับต้องทำไมครับต้องรีบจดทะเบียน VAT เลยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วทำไมครับพอรายได้เกิน1.8 ล้านก็จะมีภาระภาษีผมอาจจะลืมยื่นนะแล้วภาษีที่ตั้งแต่มกราที่เกิดขึ้นก็อาจจะใช้ภาษีไม่ได้นะครับตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างนะสาธรเป็นบุคคลธรรมดาประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์นะ
มีรายได้จากการรับซ่อมรถยนต์ปี X1 นะจำ

เดือนละ 300,000 บาทนะรวมรายได้แล้วประมาณ1ปีคือ 3.6 ล้านใช่ไหมซึ่งนะซึ่งสาธรเนี่ยมีรายได้ทั้งปีนะครับครบ 1.8 ล้านตั้งแต่ทำไมครับตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนเลยนะครับเป็นตัวเลขสมมุติใช่ไหม 300,000 นะคูณ6ก็เป็น 1.8 ล้านเพราะฉะนั้นทำไมถ้าสาธรนะเรียนรายวิชานี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมสาธรก็อุ๊ยต้องเอะใจใช่ไหมเออเรามีรายได้ประมาณเดือนละ3ล้านบาทนะเรามีลูกค้าอยู่แล้วเรามีงานอยู่แล้วใช่ป่ะดังนั้นสาธรก็ทําไมก็อาจจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเลยเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะครับหรือถ้าสาธรจะจดนะสิ้นเดือนมิยอก็ได้นะครับแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินที่ซื้อมานะภาษีใช้ไม่ได้นะครับภาษีจะใช้ได้ก็ตรงที่ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมครับถึงจะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มได้เนี่ยก็เป็นการวางแผนภาษีถ้านักศึกษาจะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มเลยรายได้เริ่มมีแล้วใช่ไหมครับก็ต้องทำไมก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยเพื่อเราจะได้ใช้สิทธิ์ภาษีซื้อนะครับดังนั้นสาธรก็ต้องมีการจดทะเบียนภาษีนะจดทะเบียน VAT ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับวันที่เริ่มมีรายได้สะสมตั้งแต่ต้นปีนะเป็นเงิน 1,801 บาทเป็นต้นไปโดยใช้แบบฟอร์มพพ.01นะไปจดที่พื้นที่ที่ผู้ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภาย30วันนะครับนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้เกิน 1,800,000 บาทนะมี2ทางเลือกนะครับก็คือสาธรนะจะจดณวันที่รายได้เกิน 1,800,000 บาทวันที่1กรกฎาคมก็ได้หรือว่าสาธรจะวางแผนคือเริ่มจดเลยก็ได้วันที่1มกราคมนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วไงวะนะครับว่าเรารายได้เราจะถึง 1.8 ล้านบาทนะเราก็เลยรีบต้องรีบจดเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ภาษีนะครับถ้าไม่จดก็ได้นะครับภาษีที่เกิดขึ้นก่อน1กรกฎาคมก็จะใช้ไม่ได้นะครับถัดไปกรณีที่2นะครับกฎหมายไม่บังคับให้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับกิจการก็ได้รับการยกเว้นเลยนะเช่นการสอบบัญชีนะถ้าใครได้สอบได้เป็น TA นะเป็น CPA นะมีรายได้เกิน 1.8 ล้านนะหรือนะอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องของการให้บริการรักษาพยาบาลนะครับแบบนี้กฎหมายยกเว้นนะจะไปขอจดไม่ได้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าใครเรียนจบจากมสท.แล้วนะครับได้วุฒิบัญชีบัณฑิตไปนะไปสอบเป็น CPA นะแล้วมีรายรับเกิน 1.8 ล้านนะตรวจสอบงบการเงินนะประมาณ100งบใช่ไหมครับแล้วงบละประมาณ 200,000 บาทนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีรายได้นะรายรับเกิน 1.8 ล้านนะอยากจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมากเลยกรมสรรพากรบอกคุณจดไม่ได้คุณใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายบังคับนะครับห้ามนะห้ามการสอบบัญชีเข้ามาสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคือรับการยกเว้นนะครับนะมาดูตัวอย่างใช่ไหมครับเช่นบริษัทวงเวียนใหญ่นะประกอบกิจการสำนักงานสอบบัญชีนะทนายความนะให้บริการภายในประเทศนะปี X1 มีรายได้นะครับจากการให้บริการ10ล้านบาทนะแม้ว่าบริษัทจะมีรายได้เกิน 1.8 ล้านแต่ทำไมครับบริษัทไม่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนะเนื่องจากกฎหมายนะกำหนดไว้ว่าห้ามเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ขอจดด้วยนะครับนะไม่มีสิทธิ์ขอจดด้วยแล้วก็บังคับว่าห้ามเข้าด้วยนะครับถัดไปกรณีที่3นะครับคือไม่บังคับให้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่นะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ก็คือ SME นะครับที่มีรายได้ที่มีรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านนะครับถ้าอยากจะเข้าก็เข้าได้สมมุติอย่างอาจารย์ใช่มั้ยมีรายได้ประมาณเดือนละ 100,000 บาทใช่มั้ย1ปีก็ 1.2 ล้านทำงานมา10ถ้าเปิดบริษัทมา10ปีนะไม่เคยมีรายได้ถึง 1.8 ล้านเลยนะอยากจะเข้าเห็นเพื่อนเข้าแล้วมีความสุขใช่ป่ะอยากยื่นแบบพพ30ใช่มั้ยครับขอเข้าแบบนี้ก็สามารถเข้าระบบได้นะครับเมื่อกิจการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วใช่มั้ยครับต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบการก็คือต้องนะครับเมื่อต้องออกไปกำกับนะครับตามเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนดนะเงื่อนไขก็คือต้องมีข้อความนะใบกำกับแบบเต็มรูปต้องมีข้อความตามมาตรา 86/4 นะครับอย่างน้อยตามที่กรมสรรพากรกำหนดถ้ามีข้อความไม่ครบนะครับผู้ที่ได้รับใบกำกับภาษีซื้อไปใช่ไหมครับก็อาจจะเอาไปเคลมภาษีไม่ได้นะครับนะการออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะมี2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือมีรายได้ต่ำกว่า 1.8 ล้านนะติดต่อกันเกิน3รอบบัญชีก็สามารถนะขอออกจากการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้นะครับ2ก็คือการแจ้งโอนกิจการหรือการขายกิจการให้กับผู้อื่นนะเปรียบเสมือนการเลิกกิจการนะครับการควบกิจการ
นะหลังจากที่นะครับเราขอออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะกิจการก็มีสิทธิ์มีภาระหน้าที่อย่างต่อไปนี้คือต้องยื่นแบบพพ.08หรือ09แล้วแต่กรณีนะแล้วก็ต้องคืนใบพพ.20นะครับใบทะเบียนรายน้ำนะครับคืนให้กับกรมสรรพากรนะให้คืนที่พื้นที่นะครับเราเขาให้มานะพอถึงเวลาที่เราเลิกเราก็คืนเข้าไปนะครับแล้วก็ยื่นแบบพพ.30จนฝ่ากรมสรรพากรจะขีดชื่อออกจากการเป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสำหรับการขายสินค้าแล้วการให้บริการนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าผู้ประกอบการนะมีสินค้าคงเหลือมีโต๊ะมีเก้าอี้มีโน้ตบุ๊กต้องทำเรื่องขายนะขายให้หมดนะครับขายให้หมดแล้วก็กิจการไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีอีกแล้วนะครับนับจากวันที่ยื่นแจ้งเลิกประกอบกิจการนะครับถัดไปนะก่อนดำเนินการเลิกประกอบการอันนี้ที่ผมบอกไปก็กิจการต้องตรวจสอบนะตรวจสอบในงบแสดงฐานทางการเงินว่ากิจการมีทรัพย์สินมีอะไรคงเหลือไหมนะมีสินค้าคงเหลือไหมมีโต๊ะมีเก้าอี้มี PPE มีที่ดินอาคารอุปกรณ์พวกนี้ถ้ามีทำไมครับต้องทำการขายนะแล้วก็ยื่นภาษีขายด้วยนะครับยื่นแบบพพ.30ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์หนูไม่ยื่นได้ไหมไม่ได้นะครับเวลาที่นักศึกษาไปจดนะไปจดที่กรมสรรพากรนะไปจดที่แจ้งจดเลิกนะเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นคนประเมินให้นะครับถัดไปมาดูการวางแผนภาษีขายนะครับการวางแผนภาษีขายก็เพื่อให้เรานะครับหลังจากถ้าเกิดว่านักศึกษามีการวางแผนก่อนเข้าระบบแล้วนะปรากฏว่าต้องมีการวางแผนภาษีขายด้วยนะเพื่อให้เรานะมีการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับตามกฎหมายแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดภาระภาษีนะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามมาภายหลังใช่ไหมครับจุดความรับผิดของการขายสินค้าหรือให้บริการนะมันไม่เหมือนกันนะที่นักศึกษาศึกษาไปแล้วในหน่วยที่6นะว่าแท็กพอยต์ของการขายสินค้าคือเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่านักศึกษาส่งมอบไปแล้วยังไม่มีการเปิดใบกำกับภาษีขายเกิดอะไรขึ้นครับก็อาจจะต้องมีการโดนประเมินย้อนหลังนะครับนะต้องวินิจฉัยความแตกต่างกันนะแตกต่างกันอย่างไรโดยหลักนะแล้วหากผู้ประกอบการสินค้าขายสินค้านะเป็นขายสินค้าเป็นปกติอยู่แล้วก็แต่มีผู้ว่าจ้างให้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันโดยใช้วัตถุดิบนะของผู้ผลิตสินค้านั่นเองนะการรับจ้างผลิตสินค้าก็ยังคงเป็นถือเป็นการขายสินค้าไม่ใช่เป็นการให้บริการนะต้องมีการวางแผนการขายสินค้าให้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นจุดความรับผิดนะเกิดขึ้นเมื่อมีการออกใบกำกับใช่ไหมถ้าเป็นการขายสินค้าถ้าให้บริการก็เมื่อมีการออกใบกำกับหรือมีการชำระค่าบริการนะครับสองคือบริการทุกอย่างนะไม่จำเป็นต้องเป็นการรับจ้างทำของนะครับแต่การรับจ้างทำของเป็นส่วนหนึ่งของการบริการเท่านั้นบริการก็มีหลายอย่างใช่ไหมเช่นเช่าทรัพย์รับขนฝากทรัพย์นะเก็บของในคลังสินค้าตัวแทนนะครับการให้บริการในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นการให้บริการที่รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นการขายสินค้ารวมค่าบริการไหมนะครับหากแยกได้ว่านะค่าสินค้าเท่าใดค่าบริการเท่าใดก็ให้แยกตามความเป็นจริงนะจุดความรับผิดค่าสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบจุดความรับผิดค่าบริการก็เกิดขึ้นเมื่อชำระค่าบริการนะครับนะเช่นบางครั้งใช่ไหมครับบริษัทก็อาจจะขายแอร์นะพร้อมติดตั้งนะก็ต้องมีการคิดค่าแอร์คิดค่าขนส่งคิดค่าบริการต้องวางแผนให้ดีครับแล้วอาจจะบางบริษัทใช่ไหมคิดค่าแอร์15,000ค่าบริการ1,000ค่าติดตั้ง1,000รวมเป็น17,000เปิดบินเปิดแบบกับแค่1ยอดนะ17,000นะแบบนี้ต้องมีการวางแผนหรือว่าบางบริษัทก็ทำไมครับก็มีการขายแอร์เหมือนกันแต่แจ้งรายการมาเลยนะค่าแอร์ 15,000 บาทค่าบริการ 1,000 บาทค่าขนส่ง 1,000 บาทอย่างเงี้ยก็จะเป็นการวางแผนทางด้านการขายสินค้ารวมค่าบริการนะครับหรือหากลักษณะสำคัญนะครับธุรกิจเป็นการให้บริการแต่มีการรวมค่าสินค้าอยู่ด้วยนะไม่ว่าจะแยกหรือรวมค่าสินค้ากับค่าบริการก็ถือเป็นการให้บริการทั้งหมดนะครับจุดความรับผิดก็ใช้หลักของการบริการนะครับอันที่6นะครับสินค้าขาดนะจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบนะความรับผิดก็เกิดขึ้นเมื่อตรวจพบนะแน่นอนนักศึกษาเวลาที่เรามีการทำธุรกิจใช่ไหมบางครั้งสินค้าเราอาจจะมีการหายนะ
หายจากสินค้านะในสต็อกในรายงานมีอยู่100นะครับแต่ของจริงไปตรวจนับแล้วอยู่99นะครับแสดงว่ามีการหายไป1ชิ้นดังนั้นทำไมก็ต้องมีการวางแผนนะต้องมีการวางแผนอาจจะมีการตรวจนับสินค้าทุกเดือนเลยนะโดยส่วนใหญ่นะครับการตรวจนับสินค้าก็จะมันปีละ1ครั้งถ้าสินค้าประเภทไหนที่หายบ่อยใช่มั้ยถ้าเราเป็นนักบริหารถ้าเราเป็นผู้บริหารทำไมเราอาจจะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเพื่อไม่ให้สินค้าของเราทำไมหายหรือเกินนะครับถ้าหายเราก็ต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับต้องมีการวางแผนอาจจะมีการตรวจนับสินค้าทุกเดือนนะเพื่อให้สินค้าเรามีความเขาเรียกว่าไม่ขาดหายมากเกินไปนะครับเป็นการวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะครับเรื่องของการให้ส่วนลดหรือค่าลดหย่อนนะครับการแถมสินค้าการแจกหรือให้สินค้าเป็นรางวัลนะของฝันของชำร่วยการแจกสินค้าตัวอย่างเพื่อส่งเสริมการขายการให้บัตรกำนันคูปองนะสินค้าทดลองใช้ก่อนซื้อนะครับการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะครับก็คืออย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับตอนในหน่วยที่6ใช่ไหมสมมติว่าถ้าเรามีการขายตู้เย็นใช่ไหมครับแล้วทำไมเราแถมสินค้าเราแถมกระบอกน้ำเราแถมกระบอกน้ำกระบอกเติมน้ำนะครับเอาไว้สำหรับทำน้ำเย็นเนี่ยคำถามคืออย่างเงี้ยแถมได้ไหมนะเงื่อนไขของกรมสรรพากรก็คือคุณจะแถมอะไรเนี่ยแถมได้เขาไม่ว่านะแต่ขอแถมแล้วคือสินค้าที่แถมเนี่ยไม่ควรจะมีมูลค่าที่พอๆกับตู้เย็นใช่ไหมเราขายตู้เย็นราคา 10,000 บาทเราแถมทองนะ1สลึง2สลึงอย่างเงี้ยถามว่าเหมาะสมไหมก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับก็อย่างเงี้ยแสดงว่ามีการอาจจะเรียกว่าไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายใช่มั้ยอาจจะแถมสินค้าที่มีมูลค่าอาจจะหลักร้อย100 200บาท300บาทแบบเนี้ยกรมสรรพากรอนุโลมให้นะครับหรือการที่เขาทำไมครับการที่มีเจ้าหน้าที่มีเซลล์ใช่ป่ะไปยืนแจกสินค้านะของชำร่วยตามหน้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเป็นการส่งเสริมการขายใช่ป่ะสินค้าของเราเนี่ยบางครั้งนะครับเรามีการออกสินค้ามาใหม่เราก็อยากจะให้ลูกค้าของเราอ่ะได้มีการทดสอบได้ชิมก่อนได้รู้จักก่อนเราก็มีทำไมเราก็เอาไปแจกนะเอาไปเป็นของชำร่วยแบบนี้ได้นะอาจจะแบบเป็นมูลค่า5บาท10บาทนะหรือ10 20บาทนะทำให้ลูกค้านะเอาไปชิมก่อนแล้วพอลูกค้าชิมเสร็จปุ๊บติดใจก็กลับมาซื้อของของเรานะครับต้องมีการวางแผนนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะครับถ้าผู้ประกอบการไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะเกิดแถมไปแจกไปแล้วเกิดสรรพากรมาตรวจพบนะครับก็อาจจะมีภาษีมีประเด็นย้อนหลังนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีการนะสร้างบ้านใช่ไหมสร้างบ้านราคา10 20ล้านแจกนะแจกสินค้าอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็ดูความเหมาะสมด้วยนะรถมอเตอร์ไซค์อาจจะราคาประมาณ 2-3 หมื่นนะแต่บ้านราคา 10-20 ล้านก็ได้นะครับแบบนี้การให้ส่วนลดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับต้องไม่นำมารวมเป็นมูลค่าฐานภาษีนะครับนะขายพัดลมใช่ไหมครับแล้วก็มีการแถมสินค้านะครับโทษอันนี้ขายพัดลม 1,500 นะครับส่วนลด200นะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าก็คือ 1,300 นะครับภาษีก็ 7% นะครับการแถมสินค้านะครับก็คือไม่เอามาเป็นฐานภาษีนะครับจะต้องเป็นของแถมมาพร้อมสินค้านะครับจะมารับของแถมภายหลังไม่ได้นะครับเช่นสมมุติอย่างที่ผมบอกไปใช่ป่ะมีการขายตู้เย็นใช่มั้ยครับก็ต้องทําไมครับก็แถมกระบอกเค้าเรียกว่ากระบอกน้ำนะกระบอกทำน้ำเย็นก็แถมพร้อมกับการขายไปเลยนะแล้วก็เปิดบิลไปกำกับระบุไปเลยว่าแถมนะกระบอกน้ำมูลค่า100บาทนะครับจะมารับภายหลังไม่ได้นะครับนะแล้วก็ดูบรรทัดกับข้างล่างเลยใช่ไหมต้องมีมูลค่าไม่สูงกว่าสินค้าที่ขายนะแล้วก็ระบุของแถมไว้ในใบกำกับด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นการขายยาสีฟันนะครับแถมแป้งนะครับการแจกหรือการให้สินค้าเป็นรางวัลนะครับต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายนะครับสินค้านะครับห้างสรรพสินค้าส่งเสริมการขายใช่ไหมซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทภายใน1วันนะสามารถนำบิลนะครับมาแลกแก้วมูลค่า30บาทได้นะครับแก้วมีมูลค่า30บาทก็ไม่ต้องนำไปรวมเป็นฐานภาษีขายนะครับของฝันของชำร่วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ต้องนำไปรวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ
การแจกสินค้า

้านะครับเพื่อส่งเสริมการขายนะครับเช่นการแจกสินค้าให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าโดยมีพนักงานยืนแจกนะถือเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับเวลาที่ถ้าเรานะกลัวว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะจะไม่เชื่อนะครับหรือว่าเอกสารเราดูต้องการจะเพิ่มน้ำหนักให้กับเอกสารของเราแล้วก็อาจจะมีการถ่ายรูปเอาไปด้วยนะครับมีการถ่ายรูปแล้วก็บอกวันที่ที่เราไปแจกก็จะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการหรือว่าเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะว่าเรามีการส่งเสริมการขายจริงๆนะครับโดยมีการแจกสินค้าจริงๆนะครับครับสำหรับอันที่6ก็คือการให้บัตรกำนันหรือคูปองนะครับก็ไม่ต้องนำมาเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอันที่7สินค้าทดลองใช้ก่อนซื้อนะครับกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนก็มอบสินค้าให้กับลูกค้าทดลองใช้นะครับบางครั้งเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจก็เอาสินค้าไปทดลองใช้ก่อนนะครับเมื่อลูกค้าพอใจสินค้าแล้วก็ทำไมผู้ขายก็ส่งมอบสินค้าตัวใหม่ให้นะสินค้าที่มอบไปกับลูกค้าทดลองใช้ดังกล่าวก็ยังไม่ถือเป็นการขายนะครับการวางแผนเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานนะครับก็จะมี2เรื่องนะเรื่องของสวัสดิการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแก่ลูกจ้างโดยไม่คิดมูลค่านะแล้วก็การวางแผนสวัสดิการเครื่องแบบยูนิฟอร์มที่นายจ้างมอบให้กับลูกจ้างนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทนะครับก็ไก่นะครับจัดให้มีโรงอาหารเพื่อบริการอาหารกลางวันฟรีแก่พนักงานของบริษัททุกคนนะครับโดยมีข้าวกับข้าวเครื่องดื่มนะโดยมีการระบุไว้ในระเบียบนะเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานนะสังเกตว่ามีการระบุเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานนะครับอย่างเงี้ยบริษัทก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมูลค่าของอาหารเครื่องดื่มมารวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะว่าบางบริษัทนะครับเช่นตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆตามโรงงานต่างๆนะเขาก็จะมีเวลแฟร์นะครับสวัสดิการให้กับพนักงานนะเพื่อเป็นการจูงใจให้กับพนักงานไปทำงานบริษัทเขาใช่ไหมเงินเดือนก็ส่วนเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเวลแฟร์ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเวลแฟร์สวัสดิการของพนักงานให้ข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นฟรีนะครับก็ระบุเอาไว้ในระเบียบของบริษัทนะก็จะได้รับสวัสดิการตัวนี้โดยที่ไม่ต้องนำมารวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอันที่2คือตัวยูนิฟอร์มหรือว่าเครื่องแบบนะที่นายจ้างมอบให้กับลูกจ้างนะครับแจกเครื่องแบบนะครับปีละ3ชุดนะชุดละ 1,000 บาทนะรวมเป็นมูลค่าชุดเครื่องแบบที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับก็คือ 3,000 บาทนะบริษัทก็ได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องนำมูลค่าของเครื่องแบบนะที่ให้แก่พนักงานจำนวน2ชุดเท่ากับ 2,000 บาทนะสำหรับชุดที่3นะบริษัทต้องนำมูลค่านะ 1,000 บาทไปรวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มโดยนะโดยถือจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ส่งมอบเครื่องแบบให้กับพนักงานนะแล้วก็นำส่งภาษีขายนะณวันที่15ของเดือนถัดไปด้วยนะเพราะว่าจุดความรับผิดเกิดขึ้นนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่70บาทนะสังเกตว่าบริษัทเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการวางแผนภาษีเกี่ยวกับยูนิฟอร์มใช่มั้ยครับให้3ชุดต่อปีแต่กฎหมายเนี่ยบังคับให้แค่เท่าไหร่ครับ2ชุดต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นชุดที่3เนี่ยต้องเอาไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับโดยหลักปฏิบัตินะครับอันนี้หลักปฏิบัติก็คือมีบางบริษัทใช่ไหมครับก็แจกยูนิฟอร์มตอนเดือนธันวาคม2ชุดนะแล้วมกราคมก็อีก1ชุดนะเท่ากับว่าแจก3ชุดเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะเพราะว่ามันคนละปีปฏิทินนะครับนะถัดไปเป็นการวางแผนภาษีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือนะครับขาดหายจากรายงานสินค้าแล้วก็วัตถุดิบนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่ามีการตรวจนับพบแล้วว่าสินค้าคงเหลือขาดหายนะครับจากความเป็นจริงนะครับต้องมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับอันนี้การวางแผนเกี่ยวกับภาษีซื้อนะครับก็จะมีทั้งหมด3กรณีเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับใบกำกับภาษีซื้อการวางแผนเกี่ยวกับรถยนต์นั่งแล้วก็การเฉลี่ยภาษีซื้อนะครับการวางแผนเกี่ยวกับภาษีซื้อนะครับก็ควรเรียกใบกำกับภาษีซื้อเต็มรูปทุกครั้งที่ซื้อสินค้าแล้วก็บริการจากผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการบางคนก็อาจจะให้บางคนก็อาจจะไม่ให้ก็ต้องมีการขอนะครับ2คือเมื่อได้รับใบกำกับภาษีมาแล้วนะครับจากผู้ขายสินค้านะครับต้องมีหลักฐานในการรับใบกำกับภาษีด้วยนะครับ3นะครับกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อมาจากผู้ขายสินค้ากิจการควรนำไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนะเพื่อเอาไปใช้สิทธิ์นะแบบเต็มรูปนะครับจะเอาอย่างย่อไปขอเคลมภาษีไม่ได้นะต้องไปขอแบบเต็มรูปจากผู้ประกอบการนะครับถ้าสูญหายนะก็ต้องขอใบแทนนะครับ

0: ไม่แทนนะการวางแผนเกี่ยวกับแบมกับภาษีปลอมนะครับก็คือถ้าเรากลัวว่าแบมกับภาษีที่เราได้รับมาปลอมนะครับมีธุรกิจบางธุรกิจนะครับเขาก็อาจจะมีรับจ้างนะครับรับจ้างเปิดแบมกับภาษีซึ่งผิดนะครับถ้าเรากลัวว่าเราจะรับแบมกับภาษีปลอมมานะครับเราก็ทำไงครับก็ต้องไปสามารถตรวจสอบได้นะครับถ้าไม่มั่นใจก็คือเรียกขอใบพพ20นะหรือว่าใบทะเบียนไร้น้ำนะครับที่กรมสรรพากรออกให้ต้นฉบับนะสำเนาก็ไม่ได้นะครับต้องขอต้นฉบับนะครับ2คือตรวจสอบรายการตามใบกำกับนะว่ามีข้อความตรงกันไหมนะครับ3คือกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆเงื่อนไขในการตรวจรับใบกำกับภาษีซื้อยังเป็นระบบนะครับถัดไปนะครับวางแผนเกี่ยวกับภาษีรถยนต์นั่งนะครับทราบบ้านะครับรถยนต์นั่งนะครับกฎหมายนะครับไม่สามารถไม่ให้เอาภาษีซื้อนะครับไปรวมโทษไม่ให้เอาภาษีซื้อไปหักออกจากภาษีขายนะครับเอาไปรวมเป็นราคาทุนของรถยนต์นั่งนะครับกิจการต้องศึกษาเกี่ยวกับภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงนะครับหลายๆกิจการก็มีการเช่ารถยนต์นั่งแทนการซื้อนะครับเนื่องจากการเช่านั้นสามารถนำเงินที่จ่ายไปนะถือนำเงินที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายได้นะทั้งก้อนเลยนะครับการวางแผนเกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อนะครับสำหรับกิจการที่มีธุรกรรมนะครับเกี่ยวกับทั้งขายสินค้านะครับที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ธุรกรรมที่รับการยกเว้นก็คือ1บริษัทมีทั้งเสียภาษีแล้วก็ได้รับการยกเว้นนะครับกิจการจะไม่สามารถขอภาษีซื้อคืนได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากภาษีซื้อที่สามารถขอคืนได้นั้นต้องเกี่ยวข้องกับกิจการที่อยู่ในระบบ VAT นะครับส่วนภาษีซื้อที่เกิดจากธุรกรรม non VAT นะครับไม่สามารถขอคืนได้นะดังนั้นกิจการก็ต้องวางแผนในการขอคืนนะภาษีซื้อนะเพียงบางส่วนนะครับเพียงบางส่วนเราไม่สามารถขอคืนได้หมดเลยนะครับการเฉลี่ยภาษีซื้อก็มี3กรณีนะครับกรณีแรกคือการเฉลี่ยภาษีซื้อทั่วไปนะครับ2กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อเกิดจากการก่อสร้าง3คือการเฉลี่ยภาษีซื้อตามที่หลักเกณฑ์ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดนะครับการเฉลี่ยภาษีซื้อทั่วไปก็คือการนะมีธุรกรรมที่ต้องเสียภาษีแล้วก็นอนแวตใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายธุรกรรมประเภทใดภาษีซื้อดังกล่าวต้องนำมาเฉลี่ยนะตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดนะครับตามสัดส่วนของรายได้นะครับสองการเฉลี่ยภาษีจากการก่อสร้างนะครับก็ไม่สามารถนำมาขอคืนได้ทั้งหมดนะครับแต่ให้นำไปเป็นต้นทุนของทรัพย์สินนะครับ3ก็เป็นกรณีที่3คือการเฉลี่ยภาษีซื้อตามที่อธิบดีกำหนดนะครับเป็นการเฉลี่ยที่ใช่มั้ยครับกรณีซึ่งไม่สามารถระบุได้ก็ว่าเป็น1หรือ2นะครับต้องมีการขอข้อหารือทำจดหมายถามกรมสรรพากรไปนะครับ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: สวัสดีครับนิสาครับหน่วยต่อไปเป็นหน่วยที่14เป็นเรื่องของการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นะครับก่อนอื่นต้องรู้จักเลยครับรู้จักคำว่าการวางแผนก่อนนะฮะแปลว่าอะไรแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็อากรสแตมป์แปลว่าอะไรนะครับการวางแผนนั้นต้องรู้อะไรบ้างครับต้องรู้1ทำไมต้องวางแผนนะครับ1ทำไมต้องวางแผน2แล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเขาเสียยังไงอากรสแตมป์เขาเสียยังไงเสียภายในวันไหนยื่นแบบภายในวันไหนนะครับแล้วก็มีสิทธิอะไรบ้างที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์กับพวกเราแล้วก็มีหน้าที่อะไรบ้างที่กฎหมายเป็นคนกำหนดนะครับปะเราไปดูกันนะครับตัวแรกครับทำไมเราต้องวางแผนภาษีนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจกันครับคำว่าการวางแผนนั้นแปลว่าอะไรนะครับ การวางแผนก็เป็นเรื่องของการกำหนดทิศทางนะฮะกำหนดทิศทางหรือแนวคิดแนวปฏิบัติที่เราจะต้องทำต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของการวางแผนนะฮะทำไมเราต้องวางแผนนะครับที่เราต้องวางแผนนั้นก็เป็นเพราะว่านะครับที่เราต้องวางแผนนั้นก็เป็นเพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยนะครับมันมีปัญหาครับอดีตเนี่ยมันมีปัญหาที่ทำให้เราเดือดร้อนเช่นถูกสรรพากรเข้าตรวจสอบนะครับต้องเสียภาษีอากรเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็เลยจึงมีการวางแผนการวางแผนนั้นก็เป็นการกำหนดทิศทางที่เราจะต้องทำต่อไปนะครับมาดูกันครับแนวคิดในเรื่องของการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นั้นนะครับหลักการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นั้นมาดูเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนนะครับแปลว่าอะไรนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นนะครับเป็นภาษีที่จัดเก็บนะครับจากการทำธุรกิจเกิดขึ้นพร้อมกับภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะครับเกิดขึ้นพร้อมกับภาษีมูลค่าเพิ่มเลยแต่ก่อนจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเรามีภาษีทางธุรกิจเราเรียกว่าเป็นภาษีการค้าภาษีการค้านั้นก็เก็บนะครับเก็บหลายอัตราครับนะฮะจากการประกอบธุรกิจเอารายรับนะครับก่อนหักรายจ่ายคูณด้วยอัตราภาษีมีรายอัตราซึ่งภาษีการค้านั้นนะครับก็ไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ประกอบการและก็ผู้บริหารนะครับก็ต้องการที่จะเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนนะครับจากภาษีการค้านั้นมาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มก็เก็บจากมูลค่าของสินค้าามูลค่าของทรัพย์สินสินค้าที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับก็เก็บในอัตรา 7% ตลอดเลยนะครับแล้วก็วิธีการคำนวณ นั้นก็คือเอาภาษีขายหักภาษีซื้อนะครับแล้วก็เสียส่วนต่างแต่มันมีธุรกิจบางประเภทนะครับซึ่งเขาไม่ค่อยจะมีภาษีซื้อเท่าไหร่นะครับก็เลยนะครับไม่ค่อยจะแฮปปี้กับการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็จึงเรียกร้องบอกว่าขอใช้เดิมๆได้ไหมแบบการค้าเดิมแต่เนื่องจากการค้าเดิมเนี่ยนะครับมันยกเลิกไปแล้วเขาก็เลยเซตนะครับตั้งขึ้นมานั่นก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะนั่นเองนะครับก็เก็บคล้ายๆกับภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เก็บจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายแปลว่าไม่มีภาษีซื้อนะครับทีนี้ไอ้ภาษีธุรกิจนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นภาษีทางอ้อมนะฮะก็เก็บจากผู้บริโภคเลยนะครับก็คือไอ้คนขายเนี่ยนะฮะไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงนะฮะก็โยนภาระภาษีไปให้กับคนจะซื้อนั่นเองนะครับครับในการวางแผนภาษีอากรนั้นนี่นะครับหลักของการวางแผนนั้นเราผู้ศึกษาจึงต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งต้องรู้กิจกรรมก่อนเลยนะครับวงกลมวงที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือต้องรู้ activity ครับก็คือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของเรานั่นแหละนะครับเราขายสินค้าหรือเราให้บริการถ้าเป็นให้บริการบริการอะไรล่ะเป็นการเช่าเป็นการขนส่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสองเราต้องรู้เลยครับเราต้องรู้ของ business law ก็แปลว่ากฎหมายในทางธุรกิจก็เช่นกฎหมายภาษีอากรนะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวที่สามความต้องการของผู้วางแผนนั่นเองว่าต้องการอะไรนะเรารู้อยู่3อย่างเราเรียกว่าเป็นองค์ประกอบครับองค์ประกอบ3อย่างเนี่ยนะครับตัวเนี้ยการวางแผนต้องประกอบด้วยอยู่3ประการด้วยกันนะครับเรามาดูครับอันดับแรกนะครับไปทำความรู้จักกับภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนนะครับนั่นก็คือใครบ้างมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเขาก็เซตไว้นะครับมีอยู่ประมาณ9องค์กรด้วยกันนะครับมีอยู่9องค์กรด้วยกันองค์กรแรกนั่นก็คือนะครับกิจการธนาคารองค์กรที่2ก็กินเป็นพวกกิจการบริษัทเงินทุนหรือเรียกเลยเป็น finance firm นะครับตัวที่3นั้นนะครับได้แก่กิจการประกันชีวิตตัวที่4กิจการโรงรับจำนำตัวที่5กิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตัวที่6กิจการขายอสังหาริมทรัพย์กิจการที่7การขายหลักทรัพย์กิจการตัวที่8เนี่ยนะครับอยู่ในพรด. 350 358 364อีก2กิจการนะครับกิจการนี้เช่นบริษัทเช่นอะไรครับนะครับกิจการนี้2ก็คือ1 factoring ครับนะ factoring อะไรอีกครับตัวที่9นะครับกิจการนะครับซื้อขายคืนหลักทรัพย์นะครับกิจการซื้อนะครับขายนะครับคืนหลักทรัพย์ก็คือพวกที่เป็นนักเล่นหุ้นนะครับเนี่ยเขา ขาเรียกว่าเล่นหุ้นขาลงไงพอเล่นหุ้นขาลงเนี่ยเขาไม่มีหุ้นขายเขาก็เลยไปยืมโบรกเกอร์มานะครับ ไปยืมโบรกเกอร์มาแล้วก็เอามาขายก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ซื้อใช้คืนดังนั้นจึงมีอยู่9กิจการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า9กิจการนี้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ใช่นะฮะ9กิจการนี้เป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ให้เอารายได้บางประเภทเท่านั้นมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไอ้คำว่ารายได้บางประเภทเนี่ยนะครับนับไปนับมาดูแล้วเนี่ยนะครับก็มีแค่7ประเภทเท่านั้นเองนะครับไปดูต่อไปฮะว่า7ประเภทนี้มีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมกิจการธนาคารกิจการธนาคารนั้นที่ต้องเอามาเสียนั้นนะครับเอาเงินเอาเฉพาะรายได้2ก้อนเท่านั้นมาเสียนะครับก้อนแรกก็เป็นพวกตระกูลดอกเบี้ยครับนะข้อกอไก่ตระกูลดอกเบี้ยนะฮะถึงแม้ว่าจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับตัวที่2นะครับเอาตัวไหนครับเอากําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก็คือทางธนาคารเนี่ยนะครับเขาจะมีการซื้อมีการขายเงินตราต่างประเทศด้วยเอา2ตัวเนี่ยให้จำา2ตัวนี้ไว้นะฮะนะ2ตัวนะฮะกอไก่กับขอไข่นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีการอ้างถึงด้วยนะครับนะต่อไปสำหรับเป็นกิจการเงินทุนนะที่เป็น finance firm เนี่ยนะครับก็ใช้เหมือนธนาคารเลยเอา2ตัวนี้แหละมาเสียนะเหมือนธนาคารเลยนะครับต่อไปก็มีกิจการบริษัทประกันชีวิตนะครับก็เอาเฉพาะดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการเอาประกันชีวิตเท่านั้นมาเสียนะฮะต่อไปมีอะไรครับกิจการรถจำนำครับก็เอาเฉพาะดอกเบี้ยนะครับเพราะว่ากิจการรถจำนำเนี่ยนะฮะแท้ที่จริงแล้วเขาก็คือเป็นสถาบันการเงินนั่นแหละนะครับให้กู้ยืมเงินแล้วก็มีของมาประกันไว้นะครับต่อไปนะครับกิจการตัวที่5เป็นกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์แล้วก็เอารายได้ตัวนี้เหมือนธนาคารเลยเห็นไหมฮะเหมือนธนาคารเลยนะครับต่อไปกิจการตัวที่6ครับเป็นกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ก็คือเอารายรับก่อนหักรายจ่ายนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยกันโดยรายละเอียดนะครับต่อไปกิจการตัวที่7ครับเป็นกิจการหลักทรัพย์นะครับก็เอารายรับก่อนหักรายจ่ายตัวที่8ฮะตัวที่8ก็เป็นกิจการการซื้อและขายคืนหลักทรัพย์นะกิจการตัวที่9 factoring ก็เอาส่วนลดค่าธรรมเนียมดังนั้นนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า9กิจการนี้นะครับก็เอาเฉพาะรายได้ที่ระบุไว้ในฐานภาษีเท่านั้นมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะงั้นรายได้ของพวกเขาทั้ง9กลุ่มเนี่ยนะครับเกิดเป็นรายได้อื่นๆซึ่งไม่อยู่ในรายการตัวนี้เนี่ยนะครับจึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเช่นอะไรครับเอาธนาคารก่อนนะครับสมมติธนาคารรายได้หลักของธนาคารเนี่ยนะครับนอกจากจะมีดอกเบี้ยกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับธนาคารอาจจะมีการให้เช่าตู้นิรภัยถูกไหมงั้นตู้นิรภัยเนี่ยนะครับรายได้จากการให้บริการตู้นิรภัยของธนาคารก็ไม่เอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับก็ไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปธนาคารทำอะไรอีกครับตัวอย่างนะครับเช่นธนาคารให้บริการนะครับบัตรเครดิตค่าธรรมเนียมจากการให้บริการบัตรเครดิตก็ไม่เอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะครับก็ไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นถ้านักศึกษานั้นปันเซาเขาไปเป็นคนทำบัญชีให้กับ9กิจการนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่า9กิจการนี้มีรายได้อะไรบ้างนะครับถ้ามีรายได้ตามที่เรากล่าวมาตรงนี้แปลว่าต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนอกจากนี้อาจจะต้องเอาไปเสียภาษีอื่นๆเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับมาดูนะครับเมื่อกี้เราดูในเรื่องของฐานภาษีแล้วมาดูในเรื่องของอัตราภาษีนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็7รายการด้วยกันเห็นไหมฮะเนี่ยก็7รายการนี่แหละนะครับเราเรียกว่าฐานภาษีพร้อมกับอัตราภาษีอัตราภาษีนั้นก็มีโดยหลักใหญ่ๆนั้นอยู่ที่ 3% นะครับ 2.5 1% ก็ยกเว้นอยู่นะครับก็อยู่ในระดับนี้นะครับแต่ว่าการเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์นี้แล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับคำนวณภาษีธุรกิจท้องถิ่นด้วยนะนะต้องบวกภาษีท้องถิ่นไปอีก 10% เดี๋ยวจะคำนวณให้ดูครับว่าเขาทำยังไงนะฮะต่อไปฮะมาดูในเรื่องของอะไรครับก่อนที่เราจะไปวางแผนภาษีต้องรู้จักหน้าที่ก่อนฮะหน้าที่ของผู้ประกอบการนะครับซึ่งเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับหน้าที่กฎหมายกำหนดนะครับ1นะต้องอะไรครับต้องจดทะเบียนก่อนนะจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีธุรกิจเฉพาะแต่บางกรณีมันไม่ต้องจดนะแต่บางกรณีก็ไม่ต้องจดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จด สองต้องยื่นแบบการยื่นแบบมันก็มีแบบเฉพาะของมันเองไม่ให้ยื่นนะการยื่นแบบผิดเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ได้การไม่ก็ยังไม่ได้ยื่นแบบนะถ้ายื่นแบบผิดนะครับแล้วก็ตัวที่สามนั้นต้องจัดทำรายงานแล้วก็ออกใบรับตัวที่สี่อื่นๆนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนธุรกิจอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับนี่คือหน้าที่นี่คือกฎหมายบังคับให้ทำก็แปลว่าต้องทำตามนี้อย่างน้อยมีหน้าที่อยู่4ประการนี้ก็ต้องทำตามนี้ไม่ทำตามนี้นี่ถือว่าผิดนะครับเจอค่าปรับค่าปรับไปต่อไปทำความรู้จักนะครับกับอากรสแตมป์สักนิดหนึ่งนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอากรสแตมป์ถ้าเป็นอากรสแตมป์เหรอนะครับเกิดจากทำนะครับเกิดจากการทำตราสารฮะตราสารคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะวิธีการปิดอากรสแตมป์บริบูรณ์ก็มีอยู่3วิธีนะครับโดยการปิดทับโดยสแตมป์ดุลโดยชำระเป็นตัวเงินเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะเดี๋ยวค่อยว่าโดยดีเทลนะครับอากรสแตมป์นั้นเนี่ยต้องทำเป็นตราสารนะฮะต้องมีลักษณะเป็นตราสารลักษณะของการเป็นตราสารคืออะไรครับถ้าพูดเรื่องของอากรสแตมป์ตราสารก็เป็นหนังสือสำคัญใดๆใน28อย่าง28ลักษณะเนี่ยนะครับและตราสารฉบับนั้นต้องมีการลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบในตราสารนั้นด้วยนะครับเช่นหนังสือสัญญาการเช่าเนี่ยเช่าอสังหาริมทรัพย์เช่าที่ดินเช่าตึกเช่าอาคารก็ต้องทำเป็นสัญญาถ้าลำพังมีเฉพาะสัญญาอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถือเป็นตราสารเมื่อมีหนังสือสัญญาการเช่าอาคารแล้วยังต้องมีการลงลายมือชื่อของฝั่งที่ต้องรับผิดชอบนะครับฝั่งที่รับผิดด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าของอาคารกับผู้เช่าลงลายมือชื่อเมื่อลงลายมือชื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกระดาษ A4 ฉบับนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นตราสารที่ต้องติดอากรสแตมป์ทันทีเลยนะครับหลังจากติดอากรสแตมป์แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีคำว่าบัญชีอากรสแตมป์บัญชีอากรสแตมป์หมายถึงบัญชีที่เรียกว่าต้องเป็นตราสารก็มี28อย่างครับเวลานักศึกษาทำธุรกิจเนี่ยนะครับเวลาทำหนังสือสัญญาใดๆข้อตกลงใดๆไปดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าหนังสือสัญญานั้นข้อตกลงนั้นอยู่ใน28รายการนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ใน28รายการนี้นะครับก็เป็นตราสารที่ต้องติดอากรสแตมป์นะครับต่อไปครับตัวที่5รู้จักคำว่าปิดสแตมป์บริบูรณ์ก่อนครับสแตมป์บริบูรณ์นั้นทำยังไงครับจึงเรียกว่าเป็นบริบูรณ์ปิดสแตมป์บริบูรณ์ก็แปลว่า1 นะครับต้องปิดอากรสแตมป์ครบมูลค่าที่ต้องปิด 2. ต้องปิดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 3. ต้องมีการขีดค่าครับนะครับถ้าเป็นสแตมป์ที่ติดนะฮะขีดค่าเพื่ออะไรครับขีดค่าเพื่อไม่ให้นำไปหมุนเวียนใช้ต่อนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักทั่วไปของอากรสแตมป์ตัวที่6หลักของอากรสแตมป์ต้องรู้อีกนะครับว่าใครมีหน้าที่ต้องเสียอากรสแตมป์นะครับผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียอากรสแตมป์นั้นก็คือผู้ที่ถูกระบุไว้ในตราสารนะครับในตราสารก็จะบอกเองที่เป็นช่องๆอ่ะที่เป็นช่องๆก็จะบอกเองว่าใครมีหน้าที่ต้องเสียนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ผู้ทรงตราสารคนแรกในประเทศไทยแปลว่าอะไรครับแปลว่าตราสารฉบับนี้มันไปทำนอกราชอาณาจักรครับแล้วก็บังเอิญว่าคนไทยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับตราสารฉบับนี้ก็เลยไปเอาตราสารที่อยู่นอกราชอาณาจักรนั้นเข้ามาในประเทศไทยคนที่นำเข้ามาคนนั้นมีหน้าที่ต้องติดอากรสแตมป์นะครับแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้อ่ะก็นอกนั้นก็ไปนั่งดูเองนะครับไปอ่านเองนะครับต่อไปครับอากรสแตมป์นั้นมันก็ยังมีกรณีอะไรครับกรณีการยกเว้นอากรสแตมป์ด้วยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าพอทำตราสารขึ้นมาเสร็จแล้วต้องติดอากรสแตมป์ทั้งหมดไม่ใช่นะตราสารบางฉบับมันยกเว้นตราสารบางฉบับมันยกเว้นนะครับแล้วก็ยกเว้นตามอะไรครับก็ยกเว้นในตราสารในบัญชีตราสารก็จะเขียนข้างล่างเลยแหละว่ายกเว้นแล้วกับอีกที่หนึ่งยกเว้นตรงไหนครับไปยกเว้นตามประกาศนะครับเช่นในพระราชกิจกาประกาศคณะปฏิวัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวที่8ไปรู้จักคำว่าการขอคืนการขอคืนแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราชำระอากรสแตมป์เกินเช่นเขาบอกว่าจะต้องปิดอากรสแตมป์แค่ 10,000 บาทเราคำนวณเลขผิดครับกลับไปชำระเป็น 100,000 บาทแปลว่าเราชำระเกินไป 90,000 บาทไอ้ 90,000 บาทนั่นแหละต้องขอคืนนะฮะหรือเราติดอากรสแตมป์โดยไม่มีหน้าที่นะครับเช่นเราเข้าใจว่าไอ้หนังสือสัญญาที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตราสารเราเลยต้องปิดอากรสแตมป์ต้องเสียอากรสแตมป์แต่ที่ไหนได้ไอ้หนังสือที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตราสาร นะครับก็แปลว่าเราก็ไปขอคืนซะแต่การขอคืนนั้นต้องมีคำว่าไทมิ่งระยะเวลานะครับอาจจะบางประเภทนะครับ6เดือนบางประเภท10ปีครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับมาถึงเรื่องของการวางแผนเมื่อกี้เราทำความรู้จักแล้วภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไรอากรสแตมป์คืออะไรนะครับต่อไปก็เป็นถึงเรื่องของการที่เราจะต้องไปวางแผนพวกเขาแล้วล่ะนะครับวางแผนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเสียภาษีในอัตราที่น้อยที่สุดนะครับได้รับประโยชน์สูงสุด

นะในเรื่องของการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องการวางแผนนะครับอันดับแรกเลยนะครับมาอยู่ที่การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนนะครับการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นนำมาให้เรารู้จักอยู่3เรื่อง1นะครับอันดับแรกเลยการวางแผนธุรกิจเฉพาะกรณีของกิจการประกอบการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตัวที่2บริษัทประกันชีวิตตัวที่3นะครับการประกอบกิจการนะครับการขายการค้าอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรเอามาแค่3ตัวนะแล้วก็ส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับอ่ะเราพาไปดูนะครับการประกอบกิจการเนี่ยนะครับเยี่ยงธนาคารพาณิชย์มันแปลว่าอะไรครับ การวางแผนนะเยี่ยงธนาคารพาณิชย์แปลว่าอะไรครับมาดูตัวนี้ก่อนครับโดยปกติ2เยี่ยงธนาคารพาณิชย์มีคำอยู่3คำคำแรกครับปกติคำที่2เยี่ยงคำที่3ธนาคารพาณิชย์ตัวแรกครับการประกอบธุรกิจโดยปกติคำว่าปกติก็แปลว่าทำอย่างสม่ำเสมอนะฮะอย่างสม่ำเสมอนะครับภายใน1ปีนั่นนะฮะคำว่าอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับนั่นก็แปลว่าปกติเนี่ยนะครับก็อย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปนะเช่นการให้กู้ยืมเงินอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องอย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปนะครับเยี่ยงแปลว่าอะไรครับตัวที่2เยี่ยงก็แปลว่าเอาเยี่ยงอย่างเขาเอาเยี่ยงอย่างของธนาคารนั่นแหละนะเอาเยี่ยงอย่างของธนาคารนั่นแหละธนาคารทำอะไรบ้างล่ะก็ต้องไปดูว่าธนาคารทำอะไรบ้างนะครับธนาคารทำอะไรบ้างนั้นเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในพ.ร.บ.ใช่ไหมสถาบันการเงินบอกว่าธนาคารเนี่ยมันก็ทำอะไรธนาคารก็หลักใหญ่ๆใจความก็ระดมทุนหาตังมาแล้วก็เอาไปให้บุคคลเอาไปลงทุนนะเอาไปให้เขากู้ยืมแล้วก็คิดดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือหน้าที่ของธนาคารนะครับนี่คือหน้าที่ของธนาคารดังนั้นการที่เราไปทำอะไรเหมือนกับธนาคารก็คือเราไม่ใช่ธนาคารนะบริษัทเราไม่ใช่ธนาคารนะแต่ทำตัวเหมือนธนาคารเลยนั่นก็คือเอาเงินไปให้บุคคลอื่นเขากู้แล้วก็คิดด้วยคิดดอกเบี้ยนะครับหรือนะฮะเรามีหน้าร้านอยู่นะฮะก็เปิดหน้าร้านหน้าบ้านเรานั่นแหละนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเงี้ยถือว่าเราทำตนเหมือนธนาคารนะครับคนที่ทำตนเหมือนธนาคารเยี่ยงธนาคาร อาจจะมีฐานะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับเป็นบริษัทก็ได้นะครับอันนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าคำว่าเป็นปกติเห็นไหมครับมาจากคำพิพากษาศาลฎีกา749/53นะฮะเป็นบริษัทโรงงานน้ำตาลทรายโรงงานน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับเขาก็ขายน้ำตาลทรายถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีเงินเหลืออยู่พอมีเงินเหลืออยู่เนี่ยนะครับเขาก็เอาไปให้บุคคลอื่นเขากู้เอาให้ใครกู้ครับก็คือเอาไปให้กับบริษัทกับประชาชนซึ่งปลูกอ้อยชาวไร่อ้อยเนี่ยเป็นการกู้เสร็จแล้วก็เรียกดอกเบี้ยไปอย่างนี้ถือว่าโรงงานน้ำตาลถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนพ่อค้าขายน้ำตาลแต่ตัวเองก็ทำตนเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เป็นการให้กู้ยืมเงินต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับถือว่าเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์คำว่าปกติแปลว่าให้กู้กับชาวไร่อ้อยนั้นหลายรายด้วยกันนะแปลว่าอย่างนี้นะ ออกจากนะครับการประกอบการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์มาที่บริษัทธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยต้องเข้าใจไว้ก่อนนะฮะบริษัทประกันภัยมีหลายอย่างนะฮะมีทั้งประกันชีวิตแล้วก็มีทั้งบริษัทประกันพวกวินาศภัยโดยทั่วไปด้วยแต่การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นให้เอาเฉพาะประกันชีวิตเท่านั้นนะครับประกันชีวิตเท่านั้นทีนี้ก็ถามต่อไปครับว่าแล้วไอ้บริษัทประกันชีวิตเนี่ยเขาทำมาหารายได้อะไรบริษัทประกันชีวิตเก็บเงินจากเราไปแล้วก็เอาเงินจากเราเนี่ยนะครับเอาไปลงทุนพอไปลงทุนขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ดอกเบี้ยไงนะครับดอกเบี้ยไอ้ดอกเบี้ยพวกนี้แหละนะครับต้องเอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับดังนั้นบริษัทประกันชีวิตเอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น1เอาดอกเบี้ยจากพวกเนี้ยไปเสียกับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเอาเงินที่เราเรียกเก็บจากพวกเราไปนั่นแหละเอาไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับต่อไปนะครับมาที่การวางแผนภาษีธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ ทีนี้ไอ้การค้าขายอสังหาริมทรัพย์แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเป็นการค้าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์

แต่ต้องเป็นการค้าเป็นการขายนะครับที่เป็นทางค้าหรือหากำไรเท่านั้นนะครับจึงจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับทีนี้ไอ้การคำว่าการค้าการขายนะครับนะครับเป็นทางค้าหรือหากำไรเนี่ยนะครับมันทำยังไงนะครับก็ถูกประกาศไว้นะครับในพระราชกิจการฉบับที่342/2541นะครับเป็นการกำหนดไว้เลยว่าทำอย่างเนี้ยถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจที่เป็นทางค้าหรือหากำไรเกี่ยวกับขายอสังหาริมทรัพย์พ.ร.บ.ที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับ342ก็คืออยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมอันดับแรกเลยการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ได้รับอนุญาตมีการจัดสรรที่ดินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตัวที่2นะครับเป็นการขายห้องชุดพวกคอนโดทำคอนโดขายประการที่3เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารก็ทำอาคารห้องแถวขายนะครับประการที่4นะครับเป็นการแบ่งแยกเป็นที่ดินเปล่าๆครับกว้างใหญ่ที่ดินแล้วก็แบ่งซอยเป็นเล็กๆแล้วเราก็ขายเฉพาะที่ดินในขณะที่มีการขายนั้นเราก็มีการสร้างอะไรครับก็มีการสร้างถนนแล้วก็สิ่งสาธารณูปโภคไว้1 2 3 4เนี่ยนะครับนะครับชัดเจนเลยว่าเป็นการขายเป็นทางค้าหรือหากำไรอาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะอาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นบุคคลทำก็ได้นะครับใน1 2 3 4นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวที่5เนี่ยนะครับเป็นการขายทรัพย์สินที่มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการหมายถึงนิติบุคคลเท่านั้นครับบุคคลธรรมดาไม่เกี่ยวตัวที่6นั้นเนี่ยนะครับเป็นการขายนะครับไม่เข้า1 2 3 4 5เนี่ยนะครับแต่เป็นการขายภายใน5ปีนับแต่วันที่ได้อสังหาริมทรัพย์นั้นมาเนี่ยข้อที่6นั้นหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้นฮะนิติบุคคลไม่เกี่ยวครับนิติบุคคลนั้นนะครับบริษัทนั้นต่อให้ได้ทรัพย์สินตัวนั้นมานะครับอาคารนั้นมานะครับ5ปี10ปีจะ100ปีก็แล้วแต่มาขายวันนี้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเพราะมันเข้าไปในข้อที่5ครับเรารู้แล้วนะครับว่าเป็นการทำยังไงเรียกว่าเป็นการค้าขายหากำไรกำไรนะครับความรู้ต่อไปอีกอันหนึ่งนั่นก็คือมูลค่าหรือราคาที่เราต้องนำเอามาเสียภาษีนั่นเองนะครับมันมีอยู่2ราคาครับราคาแรกราคาตามทด16ราคาที่2เรียกเป็นราคาประเมินราคาทด16แปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นราคาซึ่งมีการซื้อการขายกันจริงๆระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงซื้อขายกันจริงราคาประเมินแปลว่าอะไรครับราคาประเมินในที่นี้หมายถึงราคาที่เจ้าพนักงานที่ดินนั้นประเมินขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกเก็บภาษีอากรนะครับเรียกเก็บภาษีอากรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆนะครับถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราใช้ราคาไหนล่ะราคาไหนก็ได้ที่คิดว่าเป็นราคาสูงสุดระหว่างทด16กับราคาประเมินนะครับถ้าราคาทด.สูงสุดถ้าใช้ราคาทด.ราคาจริงนะครับแต่ถ้าราคาทด.16ต่ำกว่าราคาประเมินก็ใช้ราคาประเมินหลักการง่ายๆคือเลือกเอาราคาที่สูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งราคาที่สูงสุดที่อาจารย์พูดถึงนี้ก็จะอยู่ในคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากรที่ป .82/2542 นั่นเองนะครับทีนี้มาถึงเรื่องขององค์ประกอบของการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรนั้นนะครับก็เข้าองค์ประกอบอยู่2ประการต้องเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ตามที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับต้องเข้าอยู่ในพระราชกิจการฉบับที่342กับอีกกรณีหนึ่งต้องเป็นกรณีการโอนทางทะเบียนสิทธิ์เท่านั้นถ้ายังไม่มีการโอนทะเบียนสิทธิ์ก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหลัก2หลักนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปทำบัญชีให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดูก่อนว่าเขามีการโอนหรือยังโอนเมื่อไหร่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเมื่อนั้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะคำนวณนะครับเนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเสียเป็นรายเดือนจึงต้องเอารายได้เป็นรายเดือนมาคำนวณนะครับยกตัวอย่างครับขายบ้านพร้อมที่ดิน5หลังนะครับราคาหลังละ1ล้านก็ต้องรวมก็เป็น5ล้าน5ล้านในที่นี้ต้องเป็น5ล้านในเดือนนะครับนะฮะต้อง5ล้านในเดือนนั้นนะครับ5ล้านในเดือนนั้นนะครับเอาละ5ล้านก็ต้องเสียภาษีอะไรครับเสีย 3% ฮะ 3% ของ5ล้านมันก็คือ 150,000 และต้องเสียภาษีท้องถิ่นอีก 10% ของ

1,500ก็คือ15,000รวมแล้วต้องเสียเท่ากับ 165,000 บาทตัวอย่างนี้เอามาให้ดูเพื่อที่จะบ่งบอกว่าการคำนวณนั้น 1. ต้องคำนวณเป็นรายเดือนเอายอดขายเป็นรายเดือน 2. เมื่อคำนวณแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมบวกกับภาษีท้องถิ่นอีก 10% เข้าไปด้วยนะครับนั่นเองนะฮะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02504-7788
6: ครับสวัสดีครับครั้งนี้ก็จะเป็นหน่วยที่15เรื่องการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าการส่งออกและการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งในหน่วยที่15นั้นก็จะมีทั้งสิ้นอยู่3ตอนด้วยกันก็คือตอนแรกก็จะเป็นการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าตอนที่2จะเป็นการวางแผนภาษีอากรสำหรับการส่งออกและตอนที่3การวางแผนภาษีอากรสำหรับการส่งเสริมการลงทุนเรามาเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องแรกตอนแรกเลยนะครับการวางแผนภาษีสำหรับการนำเข้าก็จะมีทั้งสิ้นอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของการนำเข้าการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายของการนำเข้าและกรณีศึกษาการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้านะครับในเรื่องของการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของการนำเข้านั้นการดำเนินธุรกิจมีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับธุรกรรมในการนำเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจะมีประเด็นแตกต่างกันในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการจึงต้องศึกษาขั้นตอนการนำเข้าที่จะส่งผลกระทบต่อการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในธุรกรรมการนำเข้าจึงต้องทำความเข้าใจในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเรื่องฐานภาษีที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่กิจการจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็นำมาประกอบการวางแผนภาษีเพื่อให้การปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนหลักเกณฑ์สำหรับฐานภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้านั้นเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้า

ินค้าทุกประเภทก็ได้แก่เรื่องของการนำสินค้าเข้าทั่วไปก็ซึ่งได้แก่ราคา CIF ของสินค้าบวกด้วยอากรขาเข้าและก็ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ถูกกำหนดเอาไว้ในพระราชกิจติกา2นั้นก็จะเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าประเภทที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตอันได้แก่ตัวราคา CIF บวกด้วยอากรขาเข้าภาษีสรรพสามิตซึ่งจะเป็นไปตามมาตรา 77/1 วงเล็บ 19แล้วก็ค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะกำหนดในพระราชกิจติกา 3. ก็จะเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าประเภทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอันนี้ก็จะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนก็ได้แก่ราคา CIF บวกด้วยอากรขาเข้าภาษีสรรพสามิตตามมาตรา 77/1 วงเล็บ 19ถ้ามีนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆที่จะได้กำหนดเอาไว้ในพระราชกิจติกา 4. ก็จะเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดศุลกากรนี่ก็แล้วแต่นะครับว่ามีพิกัดใดที่ให้การยกเว้นไว้ซึ่งผู้ประกอบการนำเข้าก็จะต้องศึกษาในเรื่องดังกล่าวส่วนการวางแผนของมูลค่าฐานภาษีสำหรับสินค้านำเข้านั้นในตัวของราคา CIF ก็คือราคาสินค้าบวกด้วยค่าประกันภัยบวกด้วยค่าขนส่งระหว่างประเทศราคาสินค้าที่นำเข้าพิจารณาได้จากตัว Commercial Invoiceหรือลักษณะของตัวบัญชีราคาสินค้าที่ได้ตกลงกับตัวลูกค้าซึ่งเป็นคอมเมอร์เชียลก็เหมือนกับใบตัวกำกับสินค้าหรือใบแจ้งนิดทั่วข่าวที่ทางด้านผู้ขายได้ออกมานะครับส่วนค่าประกันภัยสามารถทำกับบริษัทประกันภัยได้ซึ่งก็จะทำให้เป็นการช่วยเรื่องของความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะตกลงกันอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำประกันภัยไว้ก็จะถูกกรมศุลกากรคิดค่าเบี้ยประกันภัยร้อยละ1ของราคาสินค้าและเรียกร้องไม่ได้เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายค่าขนส่งระหว่างประเทศนั้นมาจากตัวไฟตัวอินวอยซ์นะครับตัวเฟรทโทษนะครับมาจากตัวเฟรทอินวอยซ์ซึ่งหากไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับค่าขนส่งทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะประเมินร้อยละ10ของราคาสินค้าเป็นค่าขนส่งระหว่างประเทศการวางแผนภาษีจึงต้องมีการพิจารณาข้อตกลงกับผู้ขายในต่างประเทศเกี่ยวกับเงื่อนไขของการซื้อขายหากตกลงในราคา CIF ก็จะต้องตรงกับมูลค่าของฐานภาษีหากตกลงไม่ใช่เงื่อนไข CIF เป็นเงื่อนไขอื่นเช่น FOB กิจการก็จะต้องดำเนินการติดต่อบริษัทประกันขนส่งระหว่างประเทศเอาเองและก็ต้องแสดงหลักฐานต่างพร้อมเอกสารค่าขนส่งและเบี้ยประกันภัยเพื่อให้เป็นราคา CIF นั่นเองการวางแผนมูลค่าฐานภาษีของการนำเข้าบริการการใช้บริการจากต่างประเทศนั้นจะต้องศึกษาการจ่ายบริการค่าบริการไปต่างประเทศให้ดีเนื่องจากค่าบริการที่จ่ายไปยังต่างประเทศอาจเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มที่กิจการจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนกิจการในต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นประเภทนะครับก็มาจำแนกให้ท่านได้เห็นว่าประเภทค่าบริการต่างๆมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 ก็คือนำส่งภาษีโดยใช้แบบพพ36หรือไม่นะครับซึ่งก็ต้องมีการนำส่งกับไม่นำส่งเรามาดูกันนะครับถ้าเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ2เช่นค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้ากรณีถ้าเกิดนั้นหาลูกค้าในประเทศไทยอันนี้จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศอันนี้ก็จะต้องได้รับการยกเว้นก็ไม่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองเงินได้ที่เกิดจากการรับทำงานให้อันนี้มีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มค่าซ่อมแซมก็เช่นเดียวกันถ้ามีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มการฝึกอบรมในต่างประเทศถ้าเกิดขึ้นในต่างประเทศก็ไม่ต้องนำส่งภาษีถือว่าได้รับการยกเว้นกรณีอื่นๆถ้ามีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในประเภทที่2ก็คือเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ3เป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์อันนี้ถ้ามีการใช้บริการในประเทศไทยต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยส่วนเงิน

ได้ตามมาตรา40วงเล็บ5กไก่ก็จะเป็นกรณีทั่วไปมีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องเสียนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดใช้บริการเช่าใช้ในต่างประเทศก็จะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5ขอไข่มีการใช้บริการในประเทศไทยก็จะต้องนำส่งด้วยนะครับในวงเล็บที่8หรือเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ8เช่นค่าโฆษณาถ้าใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดขึ้นในต่างประเทศก็ไม่ต้องนำส่งนะครับการวางแผนให้ลูกค้านำสินค้านำเข้าสินค้าแทนในการเริ่มต้นนั้นน่ะผู้ประกอบการขาดความชำนาญในการสั่งซื้ออาจจะใช้วิธีการวางแผนให้ลูกค้าเป็นผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้นำเข้าแทนก่อนก็คือลูกค้าสั่งสินค้ามาสินค้าผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่ผู้ประกอบการขาดความชำนาญก็ตกลงให้ลูกค้านำเข้าโดยได้โอนสินค้าให้กับผู้ซื้อเป็นผู้นำเข้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากรณด่านศุลกากรเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะครับดังนั้นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าก็จะต้องมีสำเนาใบเสร็จของกรมศุลที่ออกให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ก็จะเป็นไปตามประกาศของภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่40รายการนำเข้าก็จะไม่ถูกนับรวมเป็นฐานภาษีของผู้ขายหรือ2ก็จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายของการนำเข้าในการวางแผนจำแนกค่าใช้บริการจากต่างประเทศที่ต้องหักนะครับว่าได้มีการใช้บริการในราชอาณาจักรอันนี้ก็จะเป็นการบริการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่นำการบริการนั้นมาใช้ในราชอาณาจักรด้วยหรือการที่ผู้ประกอบการในต่างประเทศได้ให้ผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นในราชอาณาจักรได้ใช้สิทธิ์ในสิทธิบัตรได้แก่กู๊ดวิลนะครับเครื่องหมายการค้าอันนี้ก็จะต้องมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายกรณีที่ผู้ประกอบการในต่างประเทศรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างในราชอาณาจักรโปรแกรมนี้ถูกนำมาใช้ในประเทศจึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตัวอย่างนะครับบริษัทคมกิจได้ทำสัญญารับจ้างออกแบบคำนวณโครงสร้างทางยกระดับโครงการ1ซึ่งบริษัทคมกิจได้ทำสัญญาจ้างช่วงงานคำนวณโครงสร้างบางส่วนกับบริษัทในต่างประเทศโดยบริษัทในต่างประเทศจะต้องดำเนินการออกแบบและก็คำนวณโครงสร้างในต่างประเทศแต่ผลงานเอามาใช้ในประเทศในกรณีนี้ก็จะต้องหักหน้าที่จ่ายเมื่อมีการจ่ายค่าบริการไปยังบริษัทที่ต่างประเทศนะครับส่วนการวางแผนเรื่องภาษีออกให้ก็จะเป็นในเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายถ้าไม่มีข้อตกลงเจรจาจึงจะเป็นประเด็นปัญหาในภายหลังในกรณีดังนี้เนี่ยเมื่อจะต้องหักหน้าที่จ่ายจึงต้องมีการวางแผนในเรื่องของภาษีที่จะออกให้ด้วยว่าทำการตกลงไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ถ้าตกลงไว้อย่างชัดเจนภาษีออกให้ก็จะถือเป็นค่าบริการด้วยแต่ถ้าหากไม่ได้ทำการตกลงไว้อย่างชัดเจนการออกให้ก็อาจจะเป็นรายจ่ายทางบัญชีได้แต่ไม่สามารถจะเป็นรายจ่ายเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีได้ทำให้กิจการนั้นเสียประโยชน์จึงต้องมีการตกลงในเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการนั่นเองการวางแผนการใช้อัตราแลกเปลี่ยนก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้กำหนดนะครับในแต่ละวันกับในลักษณะที่2ก็เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่อัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ซึ่งก็จะคำนวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทยดังนั้นเมื่อมี2อัตราก็อยู่ที่กิจการจะเลือกวิธีการว่าเราจะเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวิธีการที่1หรือ2แต่เมื่อใช้แล้วก็จะต้องใช้อย่างสม่ำเสมอและตลอดไปการจะเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในวิธี1เป็น2หรือ2เป็น1ก็จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรเสียก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการดังกล่าวได้ส่วนในเรื่องของกรณีศึกษาการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าอันนี้ก็จะเป็นเคสของบริษัทอิ่มเอมเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและนำเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรอบบัญชีที่ผ่านมาไม่เคยนำเข้าเคมีภัณฑ์การจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ผ่านมาสั่งซื้อจากกิจการอื่นในประ

เทศรอบบัญชีนี้กิจการได้มาเปลี่ยนกลยุทธ์มานำเข้าเคมีพันธุ์จึงตั้งแผนกจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศทางบริษัทคาดว่าจะมีการนำเข้าเคมีพันธุ์จากหลากหลายประเทศด้วยซ้ำงั้นในกรณีนี้เนี่ยผู้ที่ศึกษาก็จะต้องเข้าใจว่าจะต้องมีการพิจารณาอย่างไรในการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าเคสของบริษัทอิมเอมก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือความชำนาญในการนำเข้าเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ชำนาญนะครับก็จะต้องศึกษาในเรื่องนี้ให้ถ่องแท้เสียก่อนอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ตัวแทนในการนำเข้าเนื่องจากเราขาดความชำนาญนะครับก็จะต้องคัดเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือเป็นผู้นำเข้าแทนหรือเป็นตัวแทนอย่างเช่นพวกชิปปิ้งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะต้องมีการออกแบบในเรื่องของเอกสารในการนำเข้าว่าจะต้องมีรูปแบบใดให้มันเหมาะสมจะต้องจัดทำเอกสารในการนำเข้าอะไรบ้างนะครับแล้วก็วางภาษีวางแผนภาษีอากรเกี่ยวกับการนำเข้าด้วยการวางแผนภาษีก็จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขของการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นวางแผนในเรื่องของการจ่ายเงินมัดจำไปยังผู้ขายในต่างประเทศว่ามีความเสี่ยงหรือไม่รวมทั้งในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนว่าจะเลือกวิธีการใดที่มันเหมาะสมนะครับสำหรับกิจการโดยจะต้องกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทแล้วก็สุดท้ายก็คือหลังจากที่เราวางแผนในการนำเข้าได้ก็จะรู้ต้นทุนเมื่อรู้ต้นทุนก็จะสามารถตั้งราคาขายที่เราประสงค์จะต้องมีกำไรเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษานะครับส่วนในตอนที่2ก็จะเป็นการวางแผนภาษีอากรสำหรับการส่งออกในตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออกการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการส่งออกและกรณีศึกษาการวางแผนภาษีอากรของการส่งออกเรามาดูเรื่องแรกกันนะครับในการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของการส่งออกฐานภาษีสำหรับการส่งออกก็คือราคา FOB บวกด้วยภาษีสัมปทานมิตรตามมาตรา 77/1(19) แล้วก็ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นๆการส่งออกในระบบภาษีเราใช้ FOB เท่านั้นนะครับในการคำนวณซึ่งอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นอัตรา0ย่อมไม่มีผลกระทบต่อการเสียภาษีแต่ถ้าหากกิจการไม่ทำให้ถูกต้องย่อมส่งผลในการจัดทำรายงานภาษีขายที่ไม่ถูกต้องไปด้วยซึ่งก็จะต้องมีบทลงโทษตามกฎหมายอันนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจในฐานภาษีในเรื่องนี้การวางแผนฐานภาษีสำหรับการส่งออกก็จะต้องมีในเรื่องของราคาที่เราตกลงกับผู้ซื้อในต่างประเทศและก็มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ส่งออกที่ไม่ต้องรวมมูลค่าของฐานภาษีอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับให้เห็นว่าในกรณีที่มีการนำเข้าและส่งออกอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างในชาร์ตนะครับก็จะมีเขตอุตสาหกรรมการส่งออกเขตที่1เขตที่2นะครับถ้าเขตอุตสาหกรรมบริษัทกออยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่1นำเข้ามาอันนี้ก็จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเมื่อกอขายไปยังบริษัทขอก็อยู่ในเขตอุตสาหกรรมเดียวกันอันนี้อัตราก็ถือว่าเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม0เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดมีผู้บริษัทจอเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากขอกรณีนี้บริษัทจอก็จะเป็นการนำเข้าก็จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ7แต่ถ้าเกิดขอขายสินค้าไปยังคอซึ่งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกอีกเขตหนึ่งนะครับเป็นเขตที่2กรณีนี้ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นการส่งออกก็จะได้รับภาษีในอัตราร้อยละ0เช่นเดียวกันบริษัทชอส่งสินค้าขายไปยังคอในเขตอุตสาหกรรมส่งออกอันนี้ก็ถือเป็นการส่งออกก็จะได้รับยกได้รับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราศูนย์เช่นเดียวกันและคอก็ขายให้งอก็อยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเขตเดียวกันก็จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นอัตราศูนย์แล้วก็เมื่องอนำส่งออกไปยังต่างประเทศก็จะต้องเสียภาษีในอัตราศูนย์เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นสำหรับการวางแผนภาษีสำหรับการส่งออกนะครับการวางแผนการขอคืนภา

สีมูลค่าเพิ่มกิจการส่งออกนั้นมีรายได้จากการส่งออกซึ่งเสียอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอัตราศูนย์ในแต่ละเดือนจึงมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายกิจการมีสิทธิ์ที่จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปในการซื้อและค่าใช้จ่ายต่างๆจึงต้องวางแผนการขอคืนงั้นการขอคืนเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะก็คือขอคืนเงินสดกับขอคืนเป็นเครดิตนะครับซึ่งการขอคืนในลักษณะของบริษัทส่งออกเรารู้อยู่แล้วว่าอัตราส่งออกอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น0จึงนั้นควรจะวางแผนการขอคืนภาษีด้วยการขอคืนเป็นเงินสดจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อกิจการมากกว่าการยกยอดเครดิตไปในแบบนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการส่งออกการขายต่างประเทศก็จะต้องรับรู้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้ากับผู้ซื้อในต่างประเทศหากตกลงในเงื่อนไข FOB ก็จะเป็นเงื่อนไขเดียวกับการรับรู้มูลค่าฐานภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหากตกลงไม่ใช่ไม่เป็นเงื่อนไขของ FOB แต่เป็น CIF การบันทึกภาษีขายในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะต้องมีการบันทึกก่อนนะครับส่วนรายได้ทางบัญชีก็จะมีการบันทึกเมื่อมีการส่งมอบที่ท่าเรือในต่างประเทศของลูกค้าจะบันทึกภายหลังซึ่งอยู่ในรอบบัญชีเดียวกันก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข FOB CIF การส่งมอบสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าลงเรือดังนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นทางการค้าระหว่างประเทศแต่ในทางบัญชีจะรับรู้ในตัวลูกหนี้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าลงเรือหรือขึ้นเรือในณท่าเรือไทยประเทศไทยเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข FOB และ CIF ปัจจุบันนั้นเราจะบันทึกลูกหนี้ณวันที่เราส่งสินค้าลงเรือนะครับก็คือในประเทศบันทึกลูกหนี้ก็จะทำให้เกิดการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนณวันนั้นนะครับลูกหนี้การค้าต่างประเทศก็อยู่ที่ข้อตกลงละอันนี้ก็อยู่ที่ฝ่ายขายจะตกลงกับลูกค้าว่าจะให้ลูกค้าโอนเงินมาก่อนไหมถ้าโอนเงินมาก่อนได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้เรามีความมั่นใจหรือจะใช้ลักษณะให้ลูกค้าชำระค่าสินค้ามาบางส่วนเพื่อเป็นเงื่อนไขให้เรารู้ว่าลูกค้านั้นซื้อสินค้าเราแน่หรือถ้าเกิดจะทำการให้ลูกค้าทำ letter of credit ก็หมายความว่าไปทำเงื่อนไขกับสถาบันการเงินที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือหรือสถาบันการเงินนั้นให้ความเชื่อถือกับลูกค้าอันนี้ก็จะทำให้กิจการนั้นลดความเสี่ยงลงไปได้กรณีสินค้าที่เป็นเรื่องของการคืนจากต่างประเทศอันนี้นะครับในกรณีนี้เป็นลักษณะลูกค้าปฏิเสธนะครับก็ขอส่งคืนก็อย่างที่ผมบอกว่าอาจจำเป็นจะต้องทำลายที่ต่างประเทศอาจจะประหยัดกว่าก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี้อัตราแลกเปลี่ยนก็จะต้องมีการวางแผนนะครับให้รอบคอบว่าเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดนะครับหากเปลี่ยนวิธีการคำนวณก็จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง2วิธีที่ได้อธิบายไว้ในหน่วยที่8แล้วนะครับก็ลองไปเปิดเนื้อหาตรงนั้นดูว่าเราจะใช้วิธีที่1หรือจะใช้วิธีที่2แต่ถ้าเราใช้วิธีที่1ของธนาคารพาณิชย์ก็จะมีความคล่องตัวกว่าอันนั้นก็อยู่ที่กิจการนะครับส่วนในวิธีที่2เป็นอัตราอ้างอิงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเอาไว้ก็ต้องหาข้อมูลในการตั้งหนี้แต่ตอนที่รับชำระมาก็จะเกิดผลกำไรขาดทุนก็จะต้องเป็นไปตามวิธีการบัญชีก็คือต้องบันทึกผลกำไรขาดทุนในงบกำไรขาดทุนนั่นเองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศณวันสิ้นรอบอันนี้ก็จะต้องมีการแปลงค่าว่าจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซื้อหรืออัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารรับซื้อหรือขายนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องพิจารณาว่าเราเลือกอัตราไหนและก็ต้องใช้อัตรานั้นอย่างสม่ำเสมอการจะเปลี่ยนแปลงได้ก็จะต้องขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากรนะครับส่วนในเรื่องของการซื้อสินทรัพย์จากต่างประเทศสินทรัพย์ถาวรนะครับอันนี้ก็จะต้องวางแผนให้ดีนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับภาษีก็อย่างเช่นตัวเครื่องจักรที่เรานำเข้าต้องมีการติดต่อและก็ทดสอบเครื่องจักรข้อตกลงในการซื้อ

0: เครื่องจักรกรณีที่แยกค่าบริการในการติดตั้งเรื่องทดสอบเครื่องจักรการสอบทานหรือการสอนงานให้กับพนักงานก็อาจจะทำให้กิจการต้องจ่ายค่าบริการซึ่งก็จะมีประเด็นในเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายสำหรับค่าบริการดังกล่าวก็จะต้องนำส่งภาษีในเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายด้วยอันนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีว่าเราได้ตกลงการซื้อรวมถึงค่าบริการดังกล่าวหรือไม่ก็ต้องแยกประเด็นกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือต้นทุนนั้นจะต้องรวมค่าติดตั้งและค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายไปจนทำให้เครื่องจักรสามารถจะใช้งานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบัญชีละว่ามาตรฐานการบัญชีจะต้องนำค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายไปเพื่อให้ได้สินทรัพย์ถาวรมาใช้งานก็จะต้องรวมเป็นต้นทุนทั้งสิ้นการกระทบรายได้ทางการบัญชีกับรายได้ภาษีอันนี้ก็คือรายการที่จะทำให้รายได้50สูงกว่า30หรือรายได้ที่ทำให้รายการพงศ50ต่ำกว่า30ก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาให้เห็นพิจารณากระทบรายได้ว่ายอดรายได้ที่สูงกว่าพ.พ. 30ที่เราไม่นับรวมเป็นฐานภาษีนั้นมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นการนำเข้าสินค้าออกจากเขตปลอดอากรที่ไม่ได้เป็นการส่งออกหรือยอดรายได้ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายที่ต้องเสียภาษีส่วนรายได้ที่ต่ำกว่าก็อาจจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการรับล่วงหน้านะครับหรือกรณีที่ขายหรือให้บริการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นนำสินค้าไปใช้ในกิจการนอนแวตหรือการนำรถยนต์นั่งนะครับไปใช้ในกิจการของตนเองหรือการนำสินค้าไปใช้ในกิจการเพื่อการรับรองนั่นเองในรายการที่ทำให้รายได้สูงและต่ำยังมีอีกหลากหลายนะครับอันนี้ก็ไปศึกษารายละเอียดได้ในเอกสารชุดวิชา32447นะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาในส่วนนี้กรณีศึกษาวางแผนภาษีการส่งออกอันนี้เป็นกรณีอิมเอิบก็ได้มีการจดทะเบียนการขายและก็ให้เช่ายางเครื่องบินที่เกิดขึ้น6แห่งในต่างประเทศนะครับตรงกรณีนี้เนี่ยก็เป็นการเคสที่จะให้คุณศึกษาว่ามีการขายและให้เช่าในต่างประเทศมีเรื่องที่เราจะต้องมีประเด็นก็คือครั้ง6แห่งต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็คือไม่ต้องจดเพราะมันเกิดขึ้นในต่างประเทศหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศมีสิทธิ์เอามาเป็นค่าใช้จ่ายของในประเทศได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศก็จะต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ของกิจการเสียภาษีนิติบุคคลทั้งสิ้นนะครับหรือการประกอบการตัวกลางจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับอันนี้การขายหรือให้เช่ายางเครื่องบินในประเทศก็จะต้องมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการในต่างประเทศก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนในเรื่องของเฉลี่ยภาษีซื้อหรือไม่ถือว่าภาษีซื้อสามารถนำมาใช้หมดไม่ต้องขอเฉลี่ยนะครับอย่างที่ขายในประเทศก็ต้องนำมารวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลการส่งออกไปเก็บที่คลังก็ถือว่าเป็นการส่งออกในรอบบัญชีที่ส่งออกจึงถือว่าเป็นรายได้ของกิจการเช่นเดียวกันนะครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
3: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
4: ปลัดอำเภอ
3: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
4: นักธุรกิจ
3: นักการเงิน
4: นักการธนาคาร
3: นักการตลาด
4: นักการบัญชี
3: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
4: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนท

0: บุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181ถึง6โทรสาร02503-3612
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่1เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากรเนื้อหานะคะในส่วนแรกก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรและการบัญชีนะคะก็จะพูดถึงในส่วนของความหมายประเภทและโครงสร้างของภาษีอากรนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความหมายประเภทและการบันทึกบัญชีภาษีอากรนะคะเริ่มต้นจากเรื่องของความหมายของภาษีอากรนะคะภาษีตรงกับภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า tax อากรก็คือ duty นะคะซึ่ง2คำนี้เนี่ยเป็นคำที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะคะอากรหรือ duty เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะส่วนภาษีเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งอากรคือค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บนะคะส่วนภาษีคือเงินที่กฎหมายกำหนดให้รัฐเรียกเก็บเนื่องจากการมีรายได้การมีทรัพย์สินการประกอบกิจการการบริโภคนะคะเพื่อนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศภาษีเงินได้นะคะภาษาอังกฤษที่เรียกว่า income tax เก็บได้จากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะคะถ้าเก็บจากบุคคลธรรมดาเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ถ้าเก็บจากนิติบุคคลก็จะเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะอันที่2ก็คือภาษีบำรุงท้องที่นะคะอันที่3คือภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งภาษี2รายการนี้นะคะปัจจุบันยกเลิกไปแล้วนะคะในอดีตภาษีบำรุงท้องที่ก็จะเก็บตามจำนวนเนื้อที่ของที่ดินนะคะส่วนภาษีโรงเรือนและที่ดินตัวนี้ก็จะเก็บจากเจ้าของที่ดินนะคะซึ่งเก็บปีละครั้งแต่ถ้าเจ้าของอยู่เองก็จะต้องไม่ต้องเสียภาษีตัวนี้นะคะปัจจุบันภาษี2รายการนี้เนี่ยได้ยุบรวมเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าภาษีที่ดินนะคะซึ่งก็จะเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าของที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ครอบครองโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บก็คือเทศบาลนะคะซึ่งเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่13มีนาคมปี2562นะคะแล้วก็เริ่มจัดเก็บในวันที่1มกราคมปี2563นะคะตัวที่4ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ value added tax ภาษีตัวนี้เก็บจากฐานการบริโภคนะคะก็คือจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการนะคะภาษีตัวที่5คือภาษีสรรพสามมิตนะคะ excise tax ภาษีตัวนี้เก็บจากสินค้าเฉพาะอย่างนะคะเช่นสุรายาสูบไพ่น้ำมันรายการต่อไปนะคะภาษีตัวที่6ก็คือภาษีรับมรดกภาษีตัวนี้จะเก็บจากมูลค่าของมรดกนะคะที่มีมูลค่าเกิน100ล้านบาทขึ้นไปก็จะเสียภาษีตัวนี้ถ้ามูลค่ามรดกไม่ถึง100ล้านบาทก็ไม่ต้องเสียนะคะแล้วก็รายการสุดท้ายก็คือภาษีป้ายนะคะสายแท็กตัวนี้ก็จะเก็บจากเจ้าของป้ายนะคะส่วนตัวอย่างของอากรนะคะก็จะอยู่ในสไลด์ด้านขวามือนะคะเช่นอากรสแตมป์นะคะสแตมป์ดิวตี้แล้วก็ภาษีศุลกากรนะคะอากรสแตมป์มีตัวอย่างนะคะก็คือรูปที่แสดงให้ดูใน PowerPoint นะคะก็คือเป็นดวงตราที่ใช้ในการปิดทับบนกระดาษเมื่อปิดทับบนกระดาษแล้วก็คือเป็นการจ่ายค่าอากรนะคะส่วนภาษีศุลกากรก็คือเป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าขาเข้าแล้วก็สินค้าขาออกนะคะกล่าวโดยสรุปภาษีอากรก็คือเงินหรือค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลนะคะทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลเพื่อนำเงินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมในการบริหารประเทศนะคะต่อไปก็จะเป็นประเภทของภาษีอากรนะคะซึ่งประเภทของภาษีอากรก็จะแบ่งตามเกณฑ์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่1ก็คือเกณฑ์การผลักภาระภาษีก็จะแบ่งออกเป็นภาษีทางตรงแล้วก็ภาษีทางอ้อมนะคะภาษีทางตรงก็คือภาษีที่ไม่สามารถที่จะผลักภาระภาษีไปให้กับผู้อื่นได้ผู้เสียภาษีจะต้องแบกรับภาษีนั้นเอาไว้เองนะคะยกตัวอย่างเช่นภาษีเงินได้ส่วนภาษีทางอ้อมก็คือภาษีที่สามารถผลักภาระไปให้กับผู้อื่นได้นะคะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีสรรพสามมิตนะคะ เกณฑ์ที่2ก็คือเกณฑ์ฐานภาษีนะคะก็จะประกอบไปด้วยภาษีจากฐานเงินได้เช่นภาษีเงินได้ภาษีจากฐานการบริโภคนะคะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและก็ภาษีสรรพสามิตนะคะต่อมาก็จะเป็นเกณฑ์ฐานภาษีจากฐานทรัพย์สินนะคะเช่นภาษีการรับมรดกและสุดท้ายก็คือฐานสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการนะคะก็คือภาษีสุราเกณฑ์ที่3นะคะก็คือเกณฑ์วิธีการวัดฐานภาษีนะคะก็จะวัดจากการราคาแล้วก็วัดจากปริมาณนะคะถ้าเป็นภาษีตามราคาหรือตามมูลค่านะคะตัวอย่างก็เช่นภาษีเงินได้ภาษีการรับมรดกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษีตามปริมาณหรือสภาพนะคะก็ตัวอย่างเช่นภาษีสรรพสามิตนะคะแล้วก็เกณฑ์สุดท้ายก็คือเกณฑ์ของระดับผู้จัดเก็บภาษีนะคะก็จะมี2เกณฑ์ก็คือจะมี2เกณฑ์นะคะก็คือภาษีที่เก็บโดยรัฐบาลแล้วก็ภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นตัวอย่างของภาษีที่เก็บโดยรัฐบาลนะคะเช่นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะส่วนภาษีที่จัดเก็บโดยท้องถิ่นนะคะตัวอย่างก็เช่นภาษีป้ายนะคะแล้วก็ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหัวข้อถัดมานะคะก็คือโครงสร้างของภาษีอากรนะคะก็จะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด6ส่วนนะคะข้อ1ก็คือผู้เสียภาษีนะคะ tax entity ผู้เสียภาษีก็คือบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะคะอันที่2ก็คือฐานภาษีนะคะ tax base ก็คือฐานที่ใช้ในการคำนวณภาษีนะคะ3ก็คืออัตราภาษีนะคะ tax rate ก็คืออัตราร้อยละในการคำนวณภาษีนะคะยกตัวอย่างเช่นในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฐานภาษีก็คือเงินได้สุทธินะคะเราก็ต้องนำเงินได้สุทธิเป็นตัวตั้งแล้วก็คูณด้วยอัตราภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะคะคูณได้เท่าไหร่ก็จะเป็นจำนวนภาษีที่จะต้องเสียนะคะส่วนโครงสร้างตัวที่4ก็คือวิธีการชำระภาษีนะคะ tax payment การชำระภาษีมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นการประเมินตนเองก็คือการคำนวณภาษีเองนะคะประเมินตนเองว่าตนเองต้องชำระภาษีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชำระภาษีนั้นให้แก่รัฐนะคะหรือวิธีที่2ก็คือการประเมินโดยเจ้าพนักงานนะคะก็จะมีเจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ประเมินจำนวนภาษีที่จะต้องชำระนะคะวิธีที่3ก็คือการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะและสุดท้ายวิธีที่4ก็คือการชำระภาษีล่วงหน้านะคะถัดมานะคะโครงสร้างอันที่5ก็คือวิธีการหาข้อยุติในจำนวนภาษีนะคะก็คือ tax settlement รายการนี้จะเกิดขึ้นก็คือในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้นนะคะระหว่างผู้เสียภาษีกับเจ้าพนักงานภาษีอากรในเรื่องของจำนวนภาษีนะคะถ้าเราไม่พอใจในจำนวนที่เจ้าพนักงานภาษีอากรประเมินจำนวนภาษีเราก็สามารถคัดค้านได้นะคะโดยขั้นที่1ก็คือทำเรื่องอุทธรณ์นะคะพออุทธรณ์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการวินิจฉัยของหน่วยอุทธรณ์นะคะถ้าหน่วยอุทธรณ์วินิจฉัยออกมาแล้วแล้วผู้เสียภาษีพอใจในคำวินิจฉัยนั้นนะคะก็จะยุติแต่ถ้าไม่พอใจนะคะก็จะขึ้นไปขั้นที่3ก็คือนำคดีขึ้นสู่ชั้นศาลก็จะเป็นการพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรต่อไปนะคะและสุดท้ายนะคะอันที่6ก็คือการบังคับทางภาษีนะคะ tax sanction ก็คือในกรณีที่ผู้เสียภาษีฝ่าฝืนกฎหมายก็จะมีโทษอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะ1ก็คือโทษทางอาญาและ2ก็คือโทษทางแพ่งนะคะโทษทางอาญาก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีหลีกเลี่ยงภาษีโดยจงใจนะคะก็จะมีโทษปรับโทษจำคุกนะคะหรือทั้งปรับโทษปรับนะคะโทษจำคุกนะคะแล้วก็โทษทั้งปรับทั้งจำนะคะส่วนโทษประเภทที่2ก็คือโทษทางแพ่งนะคะโทษทางแพ่งก็ได้แก่เบี้ยปรับนะคะเบี้ยปรับจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีแจ้งข้อความไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องก็คือเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะก็จะมีเบี้ยปรับนะคะเช่น2เท่า3เท่านะคะส่วนเงินเพิ่มก็เป็นโทษทางแพ่งอีกชนิดหนึ่งเงินเพิ่มจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ได้ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลานะคะก็คือจ่ายภาษีช้าเกินเองก็จะเสียเงินเพิ่มนะคะเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์นะเช่น 1.5% นะคะคล้ายๆกับดอกเบี้ยแล้วส่วนสุดท้ายก็คือถ้าผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีหรือไม่นำส่งภาษีก็จะโดนโทษเกี่ยวกับการยัดอายัดแล้วก็ขายทอดตลาดนะคะเพื่อนำเงินที่ได้มาชำระค่าภาษีนะคะ หัวข้อถัดมานะคะก็คือความหมายของ

ของการบัญชีภาษีอากรความหมายของการบัญชีภาษีอากรก็คือการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีและจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานรายงานต่างๆตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดเอาไว้นะคะถัดมาก็จะเป็นประเภทของการบัญชีภาษีอากรนะคะในที่นี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูด้วยกันทั้งหมด7ประเภทนะคะส่วนตารางด้านขวานะคะเลข1ถึง5จะมีคำอธิบายอยู่ด้านท้ายนะคะ1ก็คือจะต้องมีการคำนวณภาษี2คือการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน3คือการบันทึกบัญชี4การยื่นแบบแสดงรายการ5ก็คือบทลงโทษนะคะถ้าดูจากในสไลด์นะคะรายการที่2ถึง5ก็คือการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็จะต้องจัดทำทั้ง5แบบ1ก็คือต้องมีการคำนวณภาษี2ก็คือต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐาน3คือบันทึกบัญชีนะคะ4คือยื่นแบบแสดงรายการและ5ก็คือถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะต้องมีบทลงโทษนะคะส่วนรายการที่1บัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้อ3นะคะก็ที่ใส่ดอกจันไว้ก็คือถ้าประสงค์จะทำแปลว่าการบันทึกบัญชีในกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะบันทึกก็ได้นะถ้าประสงค์จะบันทึกบัญชีก็สามารถทำได้แต่ถ้าจะไม่บันทึกบัญชีก็ได้นะคะเนื่องจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีส่วนบุคคลนะคะดังนั้นก็เรื่องของการบันทึกบัญชีก็ขึ้นอยู่กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะคะว่าประสงค์จะทำหรือไม่ส่วนรายการที่6นะคะบัญชีอากรสแตมป์จะเห็นว่าเว้นไปข้อ4ก็คือการยื่นแบบแสดงรายการที่ไม่ต้องยื่นแบบนะคะเหตุผลที่ไม่ต้องยื่นแบบเพราะว่าการติดอากรสแตมป์ลงไปก็คือการชำระภาษีแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการอีกส่วนประเภทที่7นะคะการบัญชีภาษีอากรของกิจการนำเข้าส่งออกและส่งเสริมการลงทุนอันนี้ก็ให้คำนวณภาษีนะคะสำหรับรายละเอียดในบัญชีแต่ละประเภทนักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยถัดไปนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดของบัญชีในทุกประเภทตามที่กล่าวมาในสไลด์หน้านี้นะคะหัวข้อถัดไปนะคะก็คือการบันทึกบัญชีภาษีอากรซึ่งจะอธิบาย2กรณี1ก็คือกรณีที่ภาษีอากรเป็นสินทรัพย์และ2ก็คือกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินนะคะมาดูตัวอย่างแรกนะคะกรณีที่ภาษีอากรเป็นสินทรัพย์ตัวอย่างนะคะเช่นกิจการของเราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วกิจการก็ไปซื้อปรินเตอร์มาในราคา 3,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม210บาทรวมแล้วกิจการเราก็จ่ายเงิน 3,210 บาทให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วผู้ขายก็ให้ใบกำกับภาษีมากรณีนี้นะคะก็มีมูลค่าสินค้า 3,000มีภาษีซื้อ210บาทนะคะแล้วกิจการก็จ่ายเงินออกไป 3,210 บาทแต่เนื่องจากกิจการเราไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นภาษีซื้อ210บาทจึงไม่สามารถบันทึกเป็นภาษีซื้อได้ให้รับรู้รายการรวมเป็นสินทรัพย์ไปเลยทั้งก้อนนะคะดังนั้นจึงเดบิตเครื่องพิมพ์ 3,210 บาทแล้วก็เครดิตเงินสด 3,210นะคะตามที่บันทึกบัญชีให้ดูตรงข้างต้นนะคะก็คือเดบิตสินทรัพย์แล้วก็เครดิตเงินสดในกรณีที่ซื้อสดนะคะแต่ถ้าซื้อเชื่อก็เครดิตเจ้าหนี้การค้านะคะกรณีที่2นะคะกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูทั้งหมด3ตัวอย่างนะคะ 2.1 ก็คือภาษีขายตัวอย่างนะคะกิจการเราเป็นผู้ประกอบการเพื่อจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือกิจการเราเข้าระบบแวดแล้วก็มีการให้บริการซ่อมแอร์แก่ลูกค้าแล้วก็ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้านะคะซึ่งในใบกำกับภาษีมีมูลค่าของบริการ 2,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม140รวมแล้วเป็นเงิน 2,140 นะคะดังนั้นกิจการก็จะได้รับเงินจากลูกค้ามาทั้งหมด 2,140 บาทก็จะเดบิตเงินสด 2,140 บาทรับรู้รายได้โดยการเครดิตรายได้จากการให้บริการ 2,000 บาทนะคะแล้วก็บันทึกบัญชีภาษีขายทางด้านเครดิต140บาทซึ่งภาษีขายตัวนี้ค่ะกิจการต้องรับรู้เป็นหนี้สินเนื่องจากภาษีขายที่เก็บมาจะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะดังนั้นณวันนี้กิจการก็จะต้องรับรู้ภาษีขายเป็นหนี้สินนะคะสรุปการบันทึกบัญชีก็คือเดบิตเงินสด

หรือลูกหนี้การค้านะคะถ้าขายสดก็เดบิตเงินสดถ้าขายเชื่อก็เดบิตลูกหนี้การค้านะคะแล้วก็เครดิตขายหรือรายได้จากการให้บริการนะคะแล้วก็เครดิตภาษีขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่1ในกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินต่อไปนะคะ 2.2 กรณีที่ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปนะคะกรณีที่ 2.2 ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งจ่ายตัวอย่างนะคะกิจการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนกรกฎาคมปี2566นะคะตลอดทั้งเดือนมียอดภาษีขาย 5,000 แล้วก็ตลอดทั้งเดือนในเดือนเดียวกันมียอดภาษีซื้ออยู่ 4,000 นะคะเคสนี้เราจะเห็นว่าขายมากกว่าซื้อดังนั้นผลต่างก็จะต้องนำส่งกับกรมสรรพากรในเดือนถัดไปนะคะดังนั้นสิ้นเดือนเราก็จะปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายโดยการเดบิตภาษีขาย 5,000 นะคะแล้วก็เครดิตภาษีซื้อ 4,000 ผลต่าง 1,000 อยู่ทางด้านเครดิตนะคะก็เข้าบัญชีเจ้าหนี้กรมสรรพากรซึ่งรายการนี้ก็คือหนี้สินซึ่งกิจการจะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะกรณีที่3นะคะกรณีสุดท้ายที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินก็คือภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนะคะตัวอย่างเคสเช่นกิจการจ่ายค่าเช่า 80,000 บาทให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วกิจการก็จะต้องหักภาษีณที่จ่าย 5% นะคะดังนั้นเงิน 80,000 บาทเนี่ยกิจการจะไม่ได้จ่ายเงินสดเต็มทั้ง 80,000 จะต้องหักภาษีณที่จ่ายไว้ 5% นะคะก็คือ 4,000 บาทดังนั้นกิจการก็จะจ่ายเงินไปเพียง 76,000 บาทการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตค่าเช่า 80,000 เครดิตเงินสด 76,000 บาทแล้วก็เครดิตภาษีเงินได้หักณที่จ่าย 4,000 บาทนะคะซึ่ง 4,000 บาทตรงนี้ก็คือหนี้สินที่จะต้องนำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไป

ัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของเอกสารบัญชีและรายงานตามกฎหมายนะคะก็จะพูดถึงเป็น3เรื่องนะคะก็จะมีทั้งเอกสารแล้วก็บัญชีแล้วก็รายงานด้วยนะคะมาดูส่วนแรกนะคะเอกสารตามกฎหมายเอกสารตามกฎหมายจะแยกย่อยออกเป็นอีก2ชนิดนะคะก็คือเอกสารตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็เอกสารตามประมวลรัษฎากรนะคะอันแรกนะคะเอกสารตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543จำแนกเกณฑ์ของผู้จัดทำและก็ผู้ใช้เอกสารโดยเรียงลำดับตามความน่าเชื่อถือจากมากไปน้อย3ประเภทนะคะประเภทที่1จะเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดประเภทที่2รองลงมานะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าประเภทที่1และ2นะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะประเภทที่1นะคะเอกสารจากภายนอก external documentเอกสารประเภทนี้คือเอกสารที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดทำแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการนะคะยกตัวอย่างเช่นใบสั่งซื้อนะคะที่ลูกค้าเป็นคนจัดทำแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการเราตัวอย่างที่สองนะคะคือใบส่งของจากผู้ขายก็คือผู้ขายเป็นคนจัดทำใบส่งของแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการเรานะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงก็คือใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากผู้ขายนะคะเมื่อผู้ขายได้รับเงินผู้ขายก็จะจัดทำใบเสร็จรับเงินแล้วก็ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกิจการเรานะคะดังนั้นเอกสารประเภทแรกในเอกสารภายนอกก็จะเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะลำดับรองลงมานะคะชนิดที่2คือเอกสารจากภายในส่งไปภายนอกนะคะ internal document to outsider เอกสารประเภทนี้กิจการจะเป็นคนทำขึ้นนะคะแล้วก็จัดส่งให้กับบุคคลภายนอกเช่นใบสั่งซื้อที่กิจการทำขึ้นแล้วก็ส่งให้กับผู้ขายนะคะหรือใบรับของที่กิจการเป็นคนทำขึ้นแล้วก็ส่งให้กับผู้ขายนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงก็คือใบส่งของที่กิจการเป็นคนทำขึ้นแล้วก็ส่งใบนี้ให้กับลูกค้านะคะส่วนประเภทสุดท้ายก็คือเอกสารภายในที่จัดทำขึ้นภายในแล้วก็ใช้ภายในนะคะ internal document for internal use เอกสารประเภทนี้กิจการจะจัดทำขึ้นแล้วก็ใช้ภายในกิจการของตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นใบขอซื้อใบเบิกของแล้วก็บัตรลงเวลาในการทำงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการบัญชีต่อไปจะเป็นเอกสารตามกฎหมายนะคะในส่วนของตามประมวลรัษฎากรก็จะใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินแล้วก็สามารถบันทึกเป็นรายจ่าย

ทางภาษีได้นะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะรายการที่1ก็คือเอกสารแสดงการรับเงินของผู้รับเงินนะคะก็คือใบเสร็จรับเงินนั่นเองนะคะก็คือผู้รับเงินรับเงินเสร็จก็ออกใบเสร็จรับเงินให้กับเราซึ่งใบเสร็จรับเงินตัวนี้เราก็สามารถนำมาบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้นะคะในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินก็สามารถใช้ใบสำคัญรับเงินแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนมานะคะก็สามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้

ที่3ก็คือใบสำคัญจ่ายนะคะหรือหลักฐานการจ่ายเงินตัวอย่างหลักฐานการจ่ายเงินก็เช่นสำเนาเช็คสั่งจ่ายนะคะที่ระบุชื่อของผู้รับเงินนะคะแล้วก็สำเนาใบโอนเงินนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินนะคะอันนี้ก็จะจบในเรื่องของเอกสารตามกฎหมายนะคะหัวข้อถัดมานะคะก็คือบัญชีตามกฎหมายก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนเช่นกันนะคะก็คือบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็บัญชีตามประมวลรัษฎากรนะคะมาดูในส่วนแรกบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีก็จะมี2ประเภทนะคะ1คือสมุดรายวันหรือ journal 2ก็คือสมุดบัญชีแยกประเภทหรือ ledger นะคะ journal ใช้ในการบันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในทุกๆรายการโดยจะต้องเรียงลำดับตามเวลาก่อนหลังที่เกิดขึ้นนะคะและประเภทที่2ก็คือ ledger ใช้ในการบันทึกรายการที่ผ่านมาจากสมุดรายวันเพื่อจัดประเภทรายการให้เห็นเป็นหมวดหมู่นะคะซึ่งระยะเวลาที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จก็คือถ้าเป็นบัญวันจะต้องทำให้เสร็จภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการนะคะถ้าเป็นบัญชีแยกประเภทก็จะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยภายใน15วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่เกิดรายการนะคะแล้วอีกรายการหนึ่งก็คือบัญชีสินค้าจะต้องลงยอดคงเหลือให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันปิดบัญชีนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นบัญชีตามประมวลรัษฎากรนะคะซึ่งก็จะมี2ประเภทก็จะมีบัญชีพิเศษกับบัญชีอื่นๆตัวอย่างของบัญชีพิเศษก็เช่นบัญชีพิเศษแสดงรายการการจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบโรคศิลป์นะคะหรือบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วก็นำส่งภาษีนะคะส่วนถัดมานะคะหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรายงานตามกฎหมายอันนี้ก็จะแยกเป็น2 ส่วนอีกเช่นกันก็จะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็รายงานตามประมวลรัษฎากรนะคะเรามาดูในส่วนแรกก็คือรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543นะคะก็กำหนดให้จัดทำรายงานทั้งหมด5รายงาน1ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะ Statement of Financial Position 2คืองบกำไรขาดทุนก็คือ Statement of Income หรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะ Statement of Comprehensive Income 3คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ Statement of Change in Owner Equity 4คืองบกระแสเงินสด Statement of Cash Flowและ5หมายเหตุประกอบงบ Note to Financial Statement นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีส่วนถัดมาก็จะเป็นรายงานตามประมวลรัษฎากรนะคะก็จะมี3ส่วนก็จะมีงบการเงินรายงานทางภาษีแล้วก็แบบแสดงรายการภาษีต่างๆนะคะงบการเงินนะตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะแล้วก็งบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่2รายงานทางภาษีนะคะก็จะมีรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายแล้วก็รายงานสินค้าและวัตถุดิบนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือแบบแสดงรายการภาษีต่างๆถัดมานะคะวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพแล้วก็จรรยาบรรณนะคะมีอะไรบ้างนะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะในส่วนแรกหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะนอกจากนั้นจะต้องมีการชี้แจงผู้บริหารผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยนะคะตัวอย่างของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลนะคะก็จะต้องขอมีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีจัดทำเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดคำนวณภาษียื่นแบบแสดงรายการแล้วก็ชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะแล้วก็ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานนะคะแล้วก็จะต้องในกรณีที่ทำผิดก็จะต้องได้รับโทษนะคะทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาถัดมานะคะตัวอย่างของผู้มีหน้าที่เก็บภาษีนะคะเช่นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีหน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีขายคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำและออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้องเก็บรักษาใบกำกับภาษีแล้วก็จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ

หัวข้อถัดมาเป็นเรื่องของลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะก็จะต้องมีคุณลักษณะด้วยกันทั้งหมด4อย่างข้อหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านบัญชีการเงินก็หมายความว่าจะต้องสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะคะคุณลักษณะที่2ก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษีอากรเพื่อที่จะได้นำข้อกฎหมายต่างๆมาปรับใช้กับกิจการได้นะคะคุณลักษณะที่3ก็คือจะต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้ปรับใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและสุดท้ายคุณลักษณะที่4ก็คือการรักษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดนะคะแล้วก็ตามจรรยาบรรณของผู้เสียภาษีอากรนะคะถัดมานะคะในส่วนสุดท้ายนะคะของการบรรยายในวันนี้ก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่กำหนดจรรยาบรรณก็คือสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็กำหนดจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีภาษีอากรมีข้อกำหนดที่สำคัญ4ข้อ1ก็คือจะต้องมีความโปร่งใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต2ก็คือมีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานข้อ3คือความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและรักษาความลับข้อ4คือความรับผิดต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้นะคะตัวอย่างของจรรยาบรรณของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรนะคะก็คือการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดนะคะดังนี้ข้อ1ก็คือมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรถ้าในกรณีที่ไม่ยื่นแบบก็แสดงว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนั่นเองนะคะข้อ2ก็คือมีหน้าที่ในการชำระภาษีอากรข้อ3ก็คือมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผู้จัดเก็บภาษีอากรนะคะหรือเจ้าพนักงานในกรณีที่มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานก็ถือว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนะคะข้อ4ก็คือมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อ4ก็คือมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารหลักฐานบัญชีแล้วก็รายงานต่างๆในกรณีที่ไม่จัดทำเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดก็แสดงว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือหน้าที่การมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนะคะแล้วก็จดทะเบียนภาษี

0: ิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะ

0: สร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมาร์ทกรีนกับผมเช่นเคยกิติพันธ์นาคมงคลครับสมาร์ทกรีนรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองซึ่งในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งครับใครจะรู้ว่าที่ทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้นะครับอยู่ในรอบๆกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับซึ่งทุ่งนาแห่งนี้เกิดจากการรวมกลุ่มกันครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขารวมกันนะครับเพื่อทำการเกษตรแบบอินทรีย์นั่นเองครับกลุ่มวิสาหกิจแห่งนี้ครับนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับในการทำการเกษตรแบบผสมผสานและการเกษตรแบบอินทรีย์รวมถึงการแปรรูปผลผลิตโดยเฉพาะในเรื่องของการแปรรูปข้าวนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวตามไปดูเรื่องราวเหล่านี้ครับในช่วงเช็คอิน

0: ตอนนี้เราอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยอะค่ะก็คือในชุมชนนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมหลักๆหรืออาชีพหลักๆก็คือเป็นทำนาหรือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะจะเป็นเกษตรกรในพื้นที่กทมนะคะแล้วของเรานะมีการรวมกลุ่มนะคะเป็นการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยโดยมีสมาชิกในกลุ่มเน้นกลุ่มที่ทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลักมีการปลูกผักปลอดสาร
1: การรวมตัวจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2557ซึ่งในระยะเริ่มต้นนั้นสมาชิกแต่ละคนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ถึง 1,500 บาทค่ะ
0: ตอนนั้นเราคือแค่เราแค่ปลูกผักบริโภคเองเหลือแล้วเราก็จำหน่ายในชุมชนจำหน่ายที่หมู่บ้านอยู่ข้างๆชุมชนตลาดเรายังไม่กว้างแล้วก็มีการขยับขยายขึ้นมาจนปี60เรามีโครงการดีๆจากทางเกษตรจังหวัดนะคะเข้ามาแนะนำโดยผ่านที่เกษตรอำเภอที่ดูแลในพื้นที่เข้ามาพูดคุย
2: สำนักงานเกษตรพื้นที่1มีนบุรีนะครับกรมส่งเสริมเกษตรนะครับก็สำนักงานเรานะครับก็ได้มาส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรนะครับผมตามบริบทของชุมชนบริบทของพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเขตคลองสามวานะครับผมสามวาตะวันออกเนี่ยมีเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยประกอบอาชีพเนี่ยทำนาปลูกข้าวกันนะครับประมาณ500ครัวเรือนครับมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 9,000 กว่าไร่นะครับผมซึ่งทางสำนักงานเนี่ยมีโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าเรื่องของการประกันรายได้นะครับผมส่งเสริมด้านการผลิตนะครับผมส่งเสริมด้านการเก็บเกี่ยวในส่วนของการส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มนะครับเราได้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครนะครับให้มีการรวมกลุ่มนะครับสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยนะครับเราก็ได้มาส่งเสริมความรู้เรื่องของการรวมกลุ่มให้องค์ความรู้ต่างๆนะครับสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปข้าว
0: สินค้าของเราตอนนี้อย่างผักเรามีพวกวอเตอร์เกตมีพวกพืชผักสวนครัวเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็มีการแปรรูปของเราจะมีการแปรรูปโดยเอากล้วยที่มีในชุมชนนะคะเอามาทําเป็นกล้วยแยมแล้วก็จะทํามาเป็นคุกกี้กล้วยตากแล้วก็คุกกี้บานาน่าโรนะคะอย่างข้าวเนี่ยเราก็จะมีออเดอร์สินสุญญากาศที่จะส่งเป็นกิโลเรามีออเดอร์หลักอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็จะเป็นถังก็คือในชุมชนข้างเคียงแล้วก็ในละแวกที่ในชุมชนอยู่ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือของเรานะคะเราทําเป็นกล้วยตากเสียบไม้แล้วก็เป็นกล้วยตากคล้ายๆลักษณะไอติมก็คือวัยรุ่นจะชอบมากนะคะก็คือการหยิบจับหรือการทานจะง่ายแล้วก็ตอนนี้ก็คือสินค้าที่เราแปรรูปที่ว่าเป็นหลักๆเลยแล้วก็สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มได้มากนะคะก็คือทําเป็นไอศกรีมข้าว
2: เมื่อเกษตรกรเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วนะครับเกษตรกรเนี่ยผลก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากรายได้หลักซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยทำนากันอยู่แล้วนะครับเมื่อมารวมกลุ่มเนี่ยทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เสริมเพิ่มรายได้นะครับเกิดการรวมตัวรวมกลุ่มกันในชุมชนนะครับทำให้ชุมชนของเกษตรกรชุมชนแห่งนี้เกิดความเข้มแข็งขึ้นครับ
1: คุณผู้ชมคะผืนนาที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นหนึ่งในแปลงนาอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะรวงข้าวก็จะถูกเก็บเกี่ยวเข้าสู่โรงสีชุมชนเพื่อขัดสีเมล็ดข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารค่ะสิ่งนี้เองคือวัตถุดิบสำคัญที่เตรียมไว้สำหรับนำมาปรุงแต่งเป็นของหวานอาหารสุขภาพทานสบายได้ความอร่อยค่ะ
3: ดูสิ
0: อันนี้จะเป็นไอศกรีมที่ทางกลุ่มวิสาหกิจเราทำอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะที่เรานำมาแปรรูปเป็นไอศกรีมนะคะอย่างกล่องนี้นะคะจะเป็นข้าวสังหยดนะคะจะเป็นของเครือข่ายของกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์จากพัทลุงนะคะข้าวสังหยดเขาจะมีสั

คุณทางสารอาหารที่เยอะมากเป็นข้าวหยาบที่ละมุนลิ้นลูกค้าจะติดใจเรื่องการสัมผัสความละมุนลิ้นนะคะความนุ่มนะคะแล้วก็จะมีอย่างเช่นกล่องนี้นะคะจะเป็นข้าวเหนียวลืมผัวสรรพคุณของเขาก็คือช่วยเรื่องความจำต้านอนุมูลอิสระนะคะจะเป็นข้าวที่นุ่มละมุนลิ้นแล้วก็มันจะมีความหอมละมุนมากกว่าข้าวเหนียวดำนะคะแล้วก็ตัวนี้กล่องนี้นะคะจะเป็นกข.43จะเป็นข้าวที่กลุ่มเกษตรกรของสมาชิกปลูกเองนะคะจะเป็นข้าวดัชนีแป้งและน้ำตาลต่ำเวลาทานเนี่ยเขาจะเหมือนคล้ายๆรสกะทิจะมีความมันความละมุนเหมือนรสกะทินะคะนะคะแล้วก็จะมีอีกชนิดนึงก็คือจะเป็นข้าวไรเบอรี่ข้าวไรเบอรี่เขาจะมีความหนืดความกรุบของเปลือกข้าวกล้องสารอาหารก็คือเรื่องความจำเสื่อมเรื่องอัลไซเมอร์นะคะอันนี้จะปลูกในพื้นที่ของกลุ่มค่ะ

0: ผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมได้นั่งอยู่กับคนสำคัญนะครับที่เรียกว่าเป็นคนบุกเบิกแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนที่รวมกลุ่มกันเพื่อการปลูกข้าวแล้วก็มีการแปรรูปผลิตผลต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขากันนะครับถึงเรื่องนี้นั่นคือพี่เล็กนั่นเองครับสวัสดีครับอันนี้ที่ผมถืออยู่นี่คือไอศกรีม
1: ใช่
0: ที่มีแบรนด์ชื่อว่าไอดินนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันตั้งแต่เริ่มนะครับที่นี่มีข้าวเยอะใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อเป็นอาชีพหลักของเราเป็นอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษอะค่ะก็คือเราจะทำภาคการเกษตรทำนาเป็นหลัก
0: คือทั้งหมดในบริเวณนี้คือทำเกษตรข้าวซะส่วนใหญ่นะครับแล้วเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ยังไงครับ
1: ปกติแล้วกันเราทำนากันเนี่ยเราจะทำกันแบบเหมือนญาติพี่น้องกันอยู่แล้วสมัยก่อนก็พึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้วแต่ว่าการรวมกลุ่มเนี่ยก็คือเราได้ความคิดมาจากแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงก่อนแล้วก็มีการไปหาองค์ความรู้แล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาก่อนที่เราจะรวมกลุ่มก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำอาชีพเชิงเดียวเนี่ยเหมือนว่าเราจะไปไม่รอด
0: ก
1: ็คือการทำนามันจะมีเวลาพักแต่ถ้าเกิดว่าเราทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปุ๊บเราจะมีรายได้เข้ามาทุกวันมันจะมีรายได้เสริมเพิ่มเติมมากกว่าที่เราจะเอาเงินจากในนาข้าวมาใช้
0: ข้าวที่ปลูกเนี่ยครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างตอนนี้
1: ก็คือในพื้นที่ของทางกลุ่มหรือในเขตของเราปลูกนะคะก็จะมีกขอทั่วไปแต่ว่าหลักๆที่เรามาเน้นแปรรูปอะค่ะก็คือมีข้าวไรเบอรี่แล้วก็กขอ43พวกกขอทั่วไปที่ได้รับรองจากกรมการข้าวนี่เราก็จะปลูกอันนั้นก็คือเราปลูกจำนวนที่ปริมาณที่ว่าส่งลงสีอันนี้ตีเป็นข้าวเปลือกหรือว่าข้าวไก่อะค่ะ
0: สัดส่วนของการปลูกอะครับหรือว่าผลผลิตที่ได้ในแต่ละครั้งอะครับแบ่งเป็นส่วนๆยังไงบ้างพี่
1: ก็คืออย่างของในกลุ่มมันจะมีสมาชิกถ้าเกิดว่ารวมแปลงนามันก็จะประมาณพันกว่าไร่เฉพาะในกลุ่มนะคะเพราะว่าของเราเป็นนาแปลงใหญ่ของกรุงเทพด้วยแต่ว่าเราก็จะแยกส่วนมาสำหรับแปรรูปเนี่ยอยู่ประมาณ 50% 50% นี้ก็คือจะเป็นแปรรูปสีเป็นบรรจุภัณฑ์เป็นข้าวสารขายแบบนี้แล้วก็อีกประมาณ 20% เราก็จะแปรรูปโดยใช้เนื้อของข้าวนะคะเป็นการทำแทนแป้งแล้วก็มาแปรรูปเป็นไอศกรีมอะค่ะ
0: แล้วทำไมถึงคิดทำเป็นไอศกรีมขึ้นมาแรกๆไปศึกษาอะไรมาจากไหนหรือเปล่าพี
1: ่เรามาคิดอย่างเทศกาลหรือว่ากิจกรรมวันเด็กหรือว่างานบวชงานศพงานบุญต่างๆเนี่ยเราต้องสั่งไอศกรีมจากข้างนอกเข้าเราน่าจะทำของเราเองขึ้นมาได้ก็เลยมีการพูดคุยแล้วมีการรวมกลุ่มกันทำ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเห็นสิ่งใกล้ตัวแล้วก็ดึงจุดเด่นนั้นขึ้นมาเป็นไอศกรีมนะครับแล้วก็มีการแปรรูปแบบอื่นอีกไหมนอกจาก
1: ของเราทำเป็นคุกกี้กล้วยด้วยแต่ว่าในเนื้อแป้งของคุกกี้เราจะใช้ข้าวไรเบอรี่เป็นส่วนผสม
0: คือทุกสิ่งทุกอย่างที่แปรรูปออกมาคือเราจะใช้ส่วนผสมของข้าวที
1: ่เราปลูกเราจะเน้นวัตถุดิบที่มีในชุมชนลำดับแรกก่อนในชุมชนมีอะไรเราจะพยายามใช้ตัวนั้นก่อนแล้วก็จะดึงอาชีพหลักของเราเข้ามาด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมในการแปรรูปพี่เล็กจะเน้นนำพืชที่มีอยู่แล้วภายในชุมชนมาใช้อย่างเช่นกล้วยอ้อยมะพร้าวรวมทั้งพืชอีกหลายอย่างซึ่งพืชเหล่านี้เราจะเห็นเรียงรายตามคณาของชุมชนค่ะ
0: แล้วไอศกรีมที่เราทำนี่นะครับเราใช้ข้าวของเราหรือว่าใช้ข้าวจากที่อื่นด้วย
1: เราจะใช้ข้าวในพื้นที่จะมีอยู่2ตัวค่ะจะมีกขอ43กับไรเบอรี่อันนี้ก็คือเป็นโมเดลของเราเลยเป็นข้าวที่เราปลูกแล้วก็เป็นแปลงนาที่อยู่ในกทมเป็นเกษตรในเมืองอันนี้เราอยากจะชูโมเดลหลักๆก็คือ2ตัวนี้แต่ว่าข้าวเหนียวลืมผัวกับข้าวสังหยดของเราเนี่ยไปกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์อันนั้นเราเชื่อมโยงกับกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพราะว่าในกทมไม่สามารถปลูกข้าว2ตัวนี้ได้มันเป็นข้าวเฉพาะถิ่น
0: ก็คือเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวกับการปลูก

0: ข้าวมาทำเป็นรสของไอศครีมด้วยซึ่งมีกี่รสนะครับ
1: จะมี4ข้าวอะค่ะ
0: มีข้าวสังโยชน์ไลเบอรี่ก็ขอสีสารแล้วก็ข้าวเหนียวลืมผัวซึ่งกลิ่นและรสชาติของข้าวแต่ละชนิดเนี่ยก็มีแตกต่างกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการรักษาสุขภาพที่แตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยก็เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆชะลอความแก่มากมายทีเดียวนับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน
1: ์
0: สำหรับคนที่รักสุขภาพนี่ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงเพราะว่ากระแสในช่วงนี้เนี่ยคนกำลังนิยมในเรื่องของการรักสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของออร์แกนิกเนี่ยสำคัญแล้วก็การปลูกผักอินทรีย์ด้วย
1: ใช่ของเราก็คือจะเน้นก็คือลดละเลิกสารเคมีอยู่แล้วก็คือเราอยากจะให้กลุ่มลูกค้าได้สะท้อนย้อนกลับมาว่า1คุณได้ทานของที่เราทำหรือว่าเป็นแบรนด์ที่ว่าเป็นแบรนด์ไอดินของกลุ่มที่ว่ากลุ่มที่พวกเราทำนะ1ดีต่อสุขภาพ2ได้ความอร่อย3ก็คือเป็นการย้อนกลับการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
0: สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ครับ
1: ก็คือ 70% 7ประมาณ 75% จะอยู่ในระดับที่70อัพ
0: โอ้ผู้สูงอายุแล้วนะ
1: ใช่ดังนั้นเราจะดึงเยาวชนเข้ามาช่วย
0: คราวนี้แบรนด์นะครับเห็นชื่อไอดินก็ค่อนข้างเก๋แล้วก็แหวกใหม่นี่เราแต่งกันยังไงอ่ะอายุ70แล้วทำไมได้มาเป็นไอดินฮะ
1: ก็คือคำว่าไอดินเราเวลาเราเกี่ยวข้าวใหม่ๆมันจะมีกลิ่นความละมุนกลิ่นหอมของไอดินแล้วก็ข้าวขึ้นมาก็คือแล้วคำว่าดินเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เราทำกันตั้งแต่เกิดตั้งแต่บรรพบุรุษคำก็คือไอดินมันจะมีความหอมละมุนของดินแล้วก็ดินน่ะสร้างอาชีพให้กับเราเราก็เลยใช้แบรนด์ว่าไอดิน
0: แสดงว่าวัตถุดิบหลักของการทำไอศกรีมหรือว่าคุกกี้นี่ก็คือข้าวที่เป็นข้าวดิบๆนี่นะฮะ
1: เราอย่างทำเป็นคุกกี้เนี่ยเราจะเอาข้าวดิบทำก่อนเอาข้าวดิบทำก่อนแต่ว่าเราจะใช้ในระบบที่ว่าเอาไปบดแล้วก็ร่อนเหมือนสมัยก่อนใช้โม่โบราณแต่ทำเป็นไอศครีมเน
0: ี่
1: ยใช่ถ้าเกิดทำเป็นไอศครีมปุ๊บเราต้องทำข้าวให้ผ่านกรรมวิธีผ่านความร้อนแล้วก็สุกก่อน
0: ก็คือเหมือนหุงข้าวให้ข้าวสุกมาก่อน
1: แต่ว่าเราจะหุงกันแบบโบราณเราจะไม่ได้หุงแบบหม้อเสียบ
0: ทำไมถึงต้องหุงแบบโบราณ
1: เราจะต้องใช้น้ำข้าวเป็นตัวเชื่อมแทนสารเหนียวเพราะของเรานี้ที่ทำอยู่ไอศครีมของเราจะไม่ใช้พวกสารเหนียวหรือว่าทางศัพท์พวกนักวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันพวกสาร SE อ่ะ
2: SE คือสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวประสานให้อนุภาคของของเหลว2ชนิดที่ไม่ละลายซึ่งกันและกันรวมกันได้และให้ความคงตัวใช้ในการผลิตไอศครีมและของหวานแช่แข็งค่ะ
1: จุดเด่นของทั้งกลุ่มเนี่ยคือเวลาละลายแล้วเนี่ยของเขาจะไม่เป็นเมือกสามารถที่จะไปใส่ฟิตก็คือจะคืนสภาพเหมือนเดิมจะไม่เป็นเกล็ด
0: ก็คือคุณค่าทางอาหารของข้าวนี่ไม่หายไปเลยนะครับจะเห็นว่าข้าวเนี่ยเรียกว่าเป็นวัตถุดิบหลักในการทำการแปรรูปของที่นี่เลยมีทั้งไอศกรีมแล้วก็มีทั้งคุกกี้เราใช้ทั้งข้าวแล้วก็น้ำที่ต้มน้ำข้าวที่ได้นะครับก็คืออยู่ในส่วนผสมของไอติมทั้งนั้นเลยเรียกว่ามีประโยชน์หลากหลายเลยครับพี่
1: ใช่
0: คราวนี้ครับจะทำยังไงครับให้ไอติมของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยเห็นว่าที่นี่ต้องมีท็อปปิ้งด้วย
1: อ๋อท็อปปิ้งเราจะใช้ข้าวไลเบอรี่ที่เรามาทำเป็นไอศครีมนั่นแหละค่ะที่เราใช้ท็อปปิ้งเป็นข้าวไลเบอรี่นะคะคือ1เราอยากจะให้ผู้ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคอยากจะให้รู้ว่าข้าวของเราเนี่ยคือปลอดสารมันจะสามารถเวลาสัมผัสลิ้นเนี่ยมันจะแยกแยะถึงความนุ่
0: ม
1: ข้าวใช้สารเคมีกับปลอดสารเวลาลูกค้าที่เคยทานเนี่ยสัมผัสลิ้นแล้วมันจะแยกกันได้เลยข้าวของเราจะมีความนุ่มนะคะมีความนุ่มมีความละมุนทานแล้วมันจะรู้สึกอรรถรสในการกินเราก็เลยใช้เป็นท็อปปิ้งแล้วก็การที่เราใช้ใจซื้อใจกับลูกค้าเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเป็นตัวการันตีคุณภาพของสินค้าของเรา
0: ครับนอกจากวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้จะแปรรูปเป็นไอศครีมเป็นคุกกี้หลากหลายเพื่อจำหน่ายแล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงถึงวิสาหกิจเครือข่ายด้วย
1: ใช่
0: ครับเป็นการเอาสิ่งที่เขาทำเนี่ยมาใช้ร่วมด้วยใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้คือยังไงครับอ
1: ันนี้จะเป็นกระทงใบจากจ้ะเวลาช่วงนี้มันจะเป็นเหมือนเราก็ต้องเข้าไปในยุคอีกเทรนด์นึงพูดกันง่ายๆนะคะก็คือเป็นการเรื่องมลภาวะหรือมลพิษเราพยายามหาวัตถุดิบที่มันสามารถย่อยสลายทางธรรมชาติเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ว่ามันจะสามารถที่จะบรรจุสินค้าของเราได
0: ้
1: หรือว่าเข้ามาเชื่อมโยงกันได้โดยที่ว่าเราเป็นกลุ่มสมาร์ทฟาร์เมอร์อยู่แล้วแล้วก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจที่เราจะสามารถเชื่อมโยงเป็นการสร้างภาคีหรือเครือข่ายกันได้อยู
0: ่ก็คือใช้อันนี้ย่อยสลายได้ง่ายเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ย่อยสลายธรรมชาติ
0: เป็นการช่วยลดโลกร้อนไปในตัวแล้วก็สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อนบ้าน

0: อันอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มคือใส่ไอศกรีมเข้าไปข้างในใช
1: ่
0: ไหมฮะ
1: ใช่แล้วเราสามารถอัพราคาพอทีบางทีมันจะมีกลุ่มลูกค้ายิ่งเป็นวัยรุ่นเขาจะเห็นปุ๊บเขาจะไม่สนใจเรื่องราคามันเป็นเทรนด์ที่ว่าเอาไปเซลฟี่แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของเราแล้วส่วนมากเราจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของเราบางทีน้องๆเข้ามาซื้อเราก็จะพยายามบอกน้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะน้องเขาบอกมันดีมากไอเดียเก๋เขาก็ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มของเขาเราก็ได้ลูกค้าตอบกลับมา
0: ครับฟังจากพี่เล่าแล้วเนี่ยร้านพวกพี่เนี่ยมีแนวคิดในเรื่องของการตลาดเล็กน้อยละตอนนี้นี่คือการตลาดหรือว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยทำยังไงครับ
1: ของทางกลุ่มพี่ตอนนี้เราพยายามดึงเยาวชนในชุมชนเข้ามาช่วยเพราะอย่างพวกพี่แบบความรู้กันไม่ได้เยอะก็คือเราจะถนัดทำแต่ว่าเราถนัดที่จะไปหาองค์ความรู้เข้ามาเติมว่ามันจะแนวทางมันจะเป็นแบบไหนบ้างมันน่าจะมีไอเดียอะไรบ้างแล้วก็จะมีกลุ่มพวกนักศึกษาเข้ามาช่วยเรื่องตลาดข้างนอกมันเป็นในลักษณะนี้นะมันน่าจะเป็นรูปแบบนี้นะเขาก็จะเข้ามาบอกเข้ามาแล้ว
0: แต่ตอนนี้ผมว่าก็มีเข้ามาบ้างครับในเรื่องของการตลาดยังรู้เรื่องของบรรจุภัณฑ์วัยรุ่นชอบอะไรแพ็กเกจจิ้งเป็นยังไงชอบเซลฟี่ด้วยอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ถ้าเรารู้ถึงลูกค้าของเราเนี่ยเชื่อว่าเราก็สามารถผลิตได้ตรงใจลูกค้าแล้วก
1: ็
0: ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีมูลค่าแล้วก็มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับการเปรียบเทียบรายได้ครับตั้งแต่แรกที่เราปลูกข้าวเพื่อขายและส่งออกถูกไหมฮะแล้วเอามาแปรรูปเป็นพวกไอศกรีมหรือว่าคุกกี้แบบเนี้ยรายได้แตกต่างกันเห็นชัดไหมฮะ
1: ก็คือเอายกรายได้ในสมาชิกในชุมชนก่อนจากที่เขาเคยใช้เงินจากการทำนาเป็นการซื้อกับคงกับข้าวหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของลูกนะก็คือตัวนั้นดรอปไปเลยก็คือเขาจะใช้เป็นเงินปันผลจากตรงนี้แล้วก็ค่าแรงจากตรงนี้ก็คือเป็นการอุดรอยรั่วเลยเพราะองค์เนี่ยบางทีมันรั่วเยอะเนี่ยบางทีเราอุดไม่ได้แต่นี้เรารู้จุดแล้วเราจะอุดตรงไหนก็คือจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอ่ะมันดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีเงินเหลือเก็บอันนี้เราจะใช้เป็นตัวดัชนีการชี้วัดก็คือสมาชิกของเราก่อนแต่เรื่องตลาดของกลุ่มตอนนี้ก็คือของเราโอเคในระยะนึงแต่ถามว่ามันพอไหมไม่พอเพราะว่าในอาชีพของเราเนี่ยเราคิดว่ามันไม่มีกรอบว่าจะหยุดอยู่แค่ตรงไหนที่มันสามารถที่จะเราจะไปเรียนรู้หรือมาเติมเต็มได้เราก็จะพยายามแสวงหาแต่ว่าเราก็จะพยายามดูว่ามันเหมาะกับวัตถุดิบเราหรือว่ากลุ่มที่เราทำเราจะสามารถที่จะเข้าไปเจาะตรงนั้นได้ไหมถ้าเกิดว่ามันยังที่ว่ามันยังหนักหนาสาหัสปุ๊บเราก็เริ่มถอยหลังมาคุยกันก่อนถ้าเกิดว่าเราจะไปเข้ากลุ่มตลาดตรงนี้เราจะต้องทำแบบไหนหรือเราเปลี่ยนรูปแบบแพ็กเกจจิ้งแบบแพ็กเกจแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็นับว่าเป็นความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ได้รวมกลุ่มกันแล้วก็มีการพัฒนาศึกษาความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะทำให้กลุ่มนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นและนี่แหละครับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปผลิตผลที่เกิดขึ้นได้จากดินเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรที่ทำเองโดยไม่ใช้สารเคมี 100% เลยครับในแบรนด์ที่มีชื่อว่าไอดินนั่นเองครับอันนี้ผมขอชิมก่อนเลยได้ไหมครับละลายครับ

0: Queen.
1: เราตั้งเป็นโมเดลของทางกลุ่มไว้เลยค่ะว่าทุกครั้งที่มีงานกิจกรรมจิตอาสาหรือว่าทุกปีนะคะเราจะมีการย้อนกลับให้กับสังคมเรามีการนําไอศกรีมของเราค่ะไปเลี้ยงเด็กพิการซับซ้อนที่บ้านปากเกร็ดอันนี้เราทําอยู่ทุกปีเราทํามา2 ปี 2 ปีครึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องวันเด็กของเราเนี่ยก็คือจะมีการย้อนคืนให้กับสังคมเหมือนกันแล้วก็จะเอาไปให้กับตามชุมชนหรือว่าตามสุเหร่าที่เขาขอมาเราก็จะไอศกรีมที่เราทําเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมนะคะเราไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวนะคะและอย่างของทางกลุ่มที่ทํากันอยู่เราไม่ได้ว่าทําแล้วเราจะปิดกั้นความรู้ไว้เฉพาะแค่กลุ่มเรามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มของทางกลุ่มไม่ได้ว่ามีกลุ่มแปรรูปอย่างเดียวเรามีการทําปุ๋ยหมักทําน้ําหมักชีวภาพก็คือลดละเลิกสารเคมีอันนั้นก็จะเป็นโมเดลที่ว่าผลผลิตที่เราทําก็คือต้องปลอดสารจริงๆนะคะเรามีการให้องค์ความรู้เราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับตามโรงเรียนหรือก็ตามชุมชนที่ว่าเขาต้องการลดละเลิกสารเคมีด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทางกลุ่มที่ทางเจ้าหน้าที่ทางสำนักพัฒน์ประสานมาก็คืออยากจะเรียนรู้ด้านอาชีพแต่ถ้าเกิดว่าเรามีองค์ความรู้ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเขาต้องการองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เราก็ไปสอนให้อ่ะค่ะตอนนี้เราถือว่าเราไม่ได้ไปแล้วเราไม่ได้คิดเป็นค่าตอบแทนกลับมาเราถือว่าเราเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้แล้วก็แบ่งปันในอาชีพเพราะว่าเราถือว่าอาชีพเกษตรกรมันไม่ได้มีแค่ประตูเดียวมันมีทางออกทุกประตูเราสามารถที่จะให้องค์ความรู้ได้รอบด้านนะคะมันมีปัญหาทุกครั้งตั้งแต่การเราเริ่มนะคะแต่หนูขอแนะนําว่าการที่เราจะรวมกลุ่มกันได้เอาคนที่พูดภาษาเดียวกันก่อนมันจะเป็นการทํางานที่ง่ายเข้าใจแล้วก็การมีปัญหาหรือการพูดคุยปรึกษาเนี่ยมันจะน้อยแล้วเดี๋ยวคนที่อยู่รอบนอกอ่ะเขาจะมองเห็นเองว่าเราทําในระบบไหนเขาจะค่อยๆก้าวเข้ามาปัญหามีทุกอย่างแต่ว่าเราค่อยๆแก้เพราะว่าที่ปรึกษาเรามีรอบด้านภาคีที่อยู่กับเกษตรนะคะหลักๆเลยก็คือเจ้าหน้าที่เกษตรเขาจะเป็นที่ปรึกษาทุกครั้งที่เรามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาคอยให้กําลังใจนะคะคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเวลาเรามีปัญหาหรืออะไรเราพยายามอย่าท้อ1ใจถามใจดูก่อนว่าถ้าเกิดเรามีการรวมกลุ่มกันแล้ว1ประเด็นหลักที่เรามุ่งมั่นเนี่ยเรารวมกลุ่มกันเพราะอะไรนะคะแล้วก็เราค่อยมาฉีกช้อยว่าเราทําแล้วเนี่ยเราจะเอาไปวางไว้จุดวางไว้หมุดตรงไหนบ้างตลาดอยู่ตรงไหนนะคะแล้วสินค้าที่เรามาอยู่ตรงไหนนะคะหรือว่าคนที่ทํารวมกลุ่มไปแล้วนะคะอาจจะมีล้มบ้างลุกบ้างเหมือนที่ทางกลุ่มทําไม่ได้ราบรื่นเหมือนอย่างที่ทุกวันนี้เราเคยน้ำตาตกในกันมาเยอะนะคะแต่แล้วว่าเราไม่เคยท้อนะคะตราบใดที่เรายังมีภาคียังมีเพื่อนที่สามารถให้คำปรึกษาได้นะคะตราบใดที่เรายังมีใจที่เรารักในอาชีพนี้นะคะเราสู้แล้วพยายามหาเก็บเกี่ยวความรู้นะคะสู้ได้ท้อได้แต่ว่าเราไม่เคยคิดถอยเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เรามาจากใจมันเป็นอาชีพที่เรารักทุกอย่างมันปัญหาทุกอย่างมันไม่ได้มีว่ามีปัญหาแล้วเราจะจบตรงนั้นปัญหามีเอาไว้ทบทวนบทเรียนว่าเราเจอปัญหาตรงนี้แล้วเราจะย้อนกลับไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้ตรงไหนนะคะก็คืออยากจะขอให้กําลังใจทุกกลุ่มอะค
2: ่
1: ะ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมในวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะรับรู้ได้ถึงความสุขจากการให้และการแบ่งปันกลับคืนสู่สังคมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ําใสดอกไม้สวยกันไปแล้วนะครับและคุณผู้ชมคงจะสัมผัสความสุขนี้และก็อิ่มเอมใจไปพร้อมๆกับผมนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้รวมถึงช่องทางการติดตามรับชมย้อนหลังด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของ

0: การประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
2: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
4: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
1: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะสวัสดีค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่9นะคะในเรื่องของการไม่ชำระหนี้นะคะเรามาดูแนวคิดสิว่าเรื่องของการไม่ชำระหนี้เนี่ยมีแนวคิดมาจากอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะรู้ว่าการไม่ชำระหนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ลูกหนี้จะผิดนัดหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูก่อนว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมีกี่กรณีนะคะนี้เนี่ยในเรื่องของถ้าเราจะแบ่งเรื่องของการกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นได้เป็น3กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1เราก็จะรู้ว่านี่1คือหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้นะคะจำไว้นะคะว่าไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้2เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะแล้วก็กรณีที่3เนี่ยนักศึกษาจะงงนิดนึงก็ต้องไปดูในรายละเอียดกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมีกำหนดนะแต่ว่าเป็นกรณีเป็นที่สงสัยว่าไอ้การกำหนดเวลาชำระหนี้ที่กำหนดกันเอาไว้เนี่ยมันมีกำหนดเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดนะคะนี่ก็รู้ละว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยจะมี3กรณีใหญ่ๆแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีนักศึกษาต้องเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังว่าไอ้นี่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหรือนี่มีกำหนดเวลาชำระเนี่ยมันแบ่งออกเป็นในประเภทย่อยๆอีกกี่ประเภทนะคะกรณีที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการผิดนัดเมื่อเรารู้แล้วล่ะว่ามีกำหนดเวลาชำระหนี้ก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยนี่ถึงกำหนดทุกอย่างแล้วเนี่ยจะทำให้ลูกหนี้เนี่ยผิดนัดทันทีไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการผิดนัดเนี่ยจะแยกออกจากกำหนดเวลาชำระหนี้การผิดนัดเนี่ยเป็น

เรื่องของผลทางกฎหมายกฎหมายกำหนดเงื่อนไขเอาไว้อย่างชัดเจนว่ากรณีเช่นใดเนี่ยลูกหนี้จะผิดนัดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญก็ที่จะถือว่ากรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยก็คือต้องมี3ขั้น3ขั้นด้วยกันนะสรุปได้นะคะก็คือ1เมื่อกี้เรารู้แล้วล่ะว่ามีหนี้เป็นประเภทไหนนะคะหนี้จะต้องถึงกำหนดแล้วนะคะถึงกำหนดชำระแล้ว2กรณีบางกรณีลูกหนี้จะเจ้าหนี้จะต้องเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้นะคะและ3ลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้แต่ในบางกรณีเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูซิว่ากรณีใดที่เจ้าหนี้กรณีใดที่เจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนลูกหนี้นะคะ3ผลของการลูกหนี้ผิดนัดเป็นยังไงบ้างนะคะลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัดแล้วเนี่ย1ก็คือลูกหนี้จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน2เจ้าหนี้บอกปัดไม่ชำระหนี้ไม่รับชำระหนี้และเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะคะเรื่องจากการที่ชำระหนี้การเป็นอันไร้ประโยชน์นะคะเนื่องมาจากผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด3นะคะการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะกรณีลูกหนี้ผิดนัดทำให้ลูกหนี้เนี่ยจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดโดยทั่วๆไปของเรื่องกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะแล้วก็ลูกการไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้นี้เรามารู้แล้วล่ะว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3กรณีคือเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วก็เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้เป็นที่สงสัยว่ากำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายใดมาดูกรณีแรกก่อนก็คือหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะหนี้ที่ไม่ได้กำหนดไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยจะแบ่งหัวข้อย่อยออกไปได้อีกนะคะก็คือข้อที่1หนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้และไม่สามารถจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้เลยนะคะว่าคือเหมือนกับไม่รู้เลยว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมันเป็นเมื่อไหร่ไม่สามารถที่จะมาดูพฤติการต่างๆได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้อันนี้เนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา203นะคะมาตรา203ก็บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นไม่ได้กำหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงไม่ได้ท่านว่าเจ้าหนี้ก็ย่อมจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยพลันฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมที่จะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกันนะคะมาตรา203ได้วางหลักเอาไว้ว่าในวรรคแรกนะคะว่าเป็นกรณีที่หนี้ไม่มีกำหนดเวลาชำระแล้วก็ไม่มีพฤติการใดๆที่จะอนุมานได้วันกำหนดเวลาชำระหนี้ก็คือเป็นวันเดียวที่ได้มีการก่อหนี้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย203ก็เลยเป็นบทที่กำหนดเวลาที่เจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้หรือเป็นกำหนดที่ลูกหนี้จะทำการชำระหนี้ของตัวเองนะคะให้แก่เจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเป็น203แล้วเนี่ยก็จะถึงกำหนดเมื่อที่ได้มีการนะคะทำชำระหนี้กันไว้นะคะก็คือไม่มีการกำหนดเวลาชำระหนี้ก็คือวันที่ก่อหนี้นั่นเองนะคะก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข้อสังเกตว่าวันหนี้ที่ถึงกำหนดชำระเนี่ยกับการที่ลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยเป็นคนละอย่างกันนะคะอย่าไม่ใช่ว่าพอถึงเราบอกว่าเป็นวันเดียวกับก่อนหนี้แล้วลูกหนี้จะผิดนัดทันทีไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยมันก็จะมีเป็นกรณีไปนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปในมาตรา204นะคะแต่นี้เรามาดูก่อนว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมีเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระแล้วก็ไม่สามารถจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้เนี่ยก็คือตามมาตรา203วรรคแรกนะคะกรณีที่2หนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถจะอนุมานกันได้ว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยเรามาดูจากพฤติการได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถจะอนุมานกำหนดเวลาชำระหนี้จากพฤติการได้เนี่ยก็จะมีข้อพิจารณาดังนี้นะคะก็คือ1เป็นหนี้ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยไม่ได้มีข้อตกลงกันไว้ว่าจะชำระหนี้เมื่อใดแต่2แล้วก็ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้โดยใช้เหตุการณ์หรือเงื่อนไขอื่น3ไม่ได้ตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีพอเข้า3กรณีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปกที่ว่าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แต่อย่างไรล่ะที่เราจะอนุมานจากพฤติการได้เราก็มาดูพิจารณาต่อว่าพฤติการต่างๆอนุมานได้หรือไม่ว่ามันถึงกำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อไหร่ถ้าอนุมานไม่ได้เลยก็เป็นไปตาม203วรรคแรกที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงไปนะคะแต่ถ้ามันอนุมานจากพฤติการได้ก็จะพิจารณาเมื่อพฤติการนั้นเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วเช่นสมมุติว่าเราไปยืมรถยนต์นะคะรถยนต์ขับไปนะคะรถยนต์เพื่อนขับไปเพื่อเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะ
แล้วบอกว่าอ่ะเดี๋ยวยืมรถหน่อยนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวเอาไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็แต่ก็พูดแค่นี้นะคะไม่ได้มีการตกลงกันว่าจะคืนเมื่อไรเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแต่พอจะอนุมานจากพฤติการได้ว่าจะต้องคืนหลังจากกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราจะพออนุมานได้ตัวอย่างอ่ะถ้านายหนึ่งเนี่ยยืมกล้องถ่ายรูปจากนายสองบอกว่าจะเอาไปใช้ถ่ายรูปในเทศกาลฉลองปีใหม่ก็พูดแค่นี้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรดังนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้กำหนดเวลาส่งคืนกันเอาไว้กับกล้องถ่ายรูปแต่ตามพฤติการเนี่ยก็พอจะอนุมานได้ว่ายืมเพื่อไปถ่ายรูปในเทศกาลฉลองปีใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จจากการฉลองปีใหม่ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะต้องคืนกล้องให้อันนี้สามารถจะพออนุมานได้นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นกรณีแรกที่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดไปว่านี่ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระนี่ก็เช่นนายหนึ่งยืมกล้องถ่ายรูปจากนายสองไม่ได้พูดอะไรเลยบอกยืมกล้องถ่ายรูปหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อันนั้นก็คือไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระนี่กันเอาไว้แต่อันนี้จะพอบอกยืมกล้องถ่ายรูปเพื่อไปถ่ายรูปในเทศกาลฉลองปีใหม่ก็จะพออนุมานว่าเทศกาลฉลองปีใหม่จบสิ้นไปแล้วเนี่ยก็จะต้องเอากล้องมาคืนนะคะอันนี้ก็เป็นหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถจะอนุมานจากกำหนดเวลาชำระหนี้จากพฤติการได้นะคะส่วนหัวข้อที่2เป็นเรื่องของหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มันก็จะไม่ใช่มีหัวข้อย่อยหัวข้อเดียวละนะคะเรามาดูซิว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยอาจแบ่งได้เป็นกี่กรณีนะคะกรณีแรกอันนี้ชัดเจนเลยก็คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินนะคะตามมาตรา204วรรคแรกนะคะก็พูดถึงว่าถ้ากำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้องพักเตือนเลยนะคะและวิธีเดียวกันนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาเอาไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ย กำหนดเวลาชำระหนี้ในกรณีนี้เนี่ยก็คือเป็นการกำหนดชำระหนี้เป็นการแน่นอนแล้วนะคะเช่น1นาย1เนี่ยทำสัญญากู้ยืมเงินจากนาย2ไป 20,000 บาทกำหนดจะชำระใช้คืนในวันที่1สิงหาคม2563นะอันนี้ก็เป็นเห็นไหมมันเป็นวันแห่งปฏิทินก็คือ1สิงหาคม2563กำหนดไว้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นกำหนดเวลาชำระหนี้ก็คือ1สิงหาคม2563หรือจะคืนภายใน6เดือนนับแต่วันทำสัญญาอันนี้ก็นับได้แต่วันแห่งปฏิทินก็คือ6เดือนนับแต่วันทำสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแห่งปฏิทินก็หมายถึงการกำหนดวันเดือนปีรวมถึงการกำหนดให้ชำระหนี้เป็นรายวันภายในกี่วันนับแต่วันเริ่มต้นนับกี่เดือนกี่ปีรวมถึงเป็นรายเดือนทั้งแต่วันเริ่มต้นนะคะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยก็คือเจ้าหนี้ไม่ต้องทวงถามลูกหนี้นะคะไม่ต้องเตือนลูกหนี้ลูกหนี้จะผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่ต้องเตือนเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องผิดนัดนะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องผิดนัดอีกทีนึงนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนาย1กู้เงินนาย2ไป 20,000 บาทกำหนดคืนเมื่อ8สิงหาคม63นี่ก็ย่อมถึงกำหนดชำระภายในชำระในวันที่8สิงหาคม63นะคะส่วนในตามมาตรา204วรรค2ในตอนท้ายที่บอกให้เรื่องของการบอกกล่าวล่วงหน้านั่นก็คือตัวอย่างท่านใด1ทำสัญญากู้ยืมเงินใน2 20,000 บาทซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระกันเอาไว้ข้อตกลงว่านาย2เจ้าหนี้จะเรียกเงินต้นคืนเมื่อใดเนี่ยนาย2จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า20วันนะคะดังนี้เนี่ยนาย2ได้แจ้งให้นาย1ทราบแล้วเพื่อให้นำเงินมาชำระนะคะก็ต้องให้เวลา20วันนับแต่วันที่บอกกล่าวพอครบกำหนด20วันแล้วเนี่ยนาย1ไม่ชำระเงินคืนนาย1ก็ได้ชื่อว่าผิดนัดโดยที่ไม่ต้องเตือนเช่นเดียวกันก็ถือว่ามันมีกำหนดเวลาไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องของมาตรา204วรรค2หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินนะคะในกรณีที่2คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ยันไว้แต่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินมันจะไปคล้ายๆกับหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระที่พอจะอนุมานตามพฤติการได้แต่อันนี้จะละเอียดลงไปอีกคือว่าเป็นหนี้ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยมีข้อตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้กำหนดเวลาชำระหนี้นั้นเนี่ยอาจกำหนดโดยใช้เหตุการณ์เงื่อนไขอื่นที่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินนะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี้ยตัวอย่างนายหนึ่งยืมรถเรายืมรถยนต์เพื่อนนะคะเพื่อจะขับไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็บอกกำหนด

เวลาที่จะคืนกันไว้กับเพื่อนว่าจะคืนเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแล้วอย่าลืมนะคะมันจะไม่เหมือนเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้บอกอะไรกันเลยบอกว่าจะขับไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอันนั้นก็พอจะอนุมานตามพฤติการได้ว่าคืนเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแต่อันเนี้ยบอกกําหนดเวลากับเพื่อนเอาไว้เลยว่าจะคืนเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดเวลาที่ตกลงกันเอาไว้คือคืนหลังจากกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเงื่อนไขอื่นที่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนี่มาอีกกรณีหนึ่งที่กำหนดเวลาชำระหนี้เป็นที่สงสัยว่ากำหนดไว้เพื่อประโยชน์แต่ฝ่ายใดตามมาตรา203วรรค2นะคะมาตรา303วรรค2บอกว่าถ้าได้กำหนดเวลาไว้แล้วแต่ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นไม่ได้แล้วก็ลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดนั้นก็ได้นะคะเป็นกรณีที่เป็นที่สงสัยเนี่ยตามมาตรา203วรรค2เนี่ยบัญญัติเอาไว้นะคะก็คือให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้นะคะก็คือกำหนดเวลานั้นเนี่ยกำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายลูกหนี้ฝ่ายเดียวนะคะกล่าวคือถ้าเกิดว่าลูกเจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระก่อนถึงกำหนดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้จะได้รับประโยชน์แห่งเงื่อนเวลานี้นะถ้าในส่วนที่ฝ่ายเกี่ยวกับฝ่ายลูกหนี้นั้นเนี่ยลูกหนี้สามารถที่จะชำระหนี้ก่อนกำหนดได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเงื่อนเวลานั้นเนี่ยกำหนดไว้เป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้นะคะตามมาตรา192แล้วเนี่ยลูกหนี้จะสละเงื่อนเวลาเพื่อขอชำระหนี้ถึงกำหนดไม่ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเงื่อนเวลาที่กำหนดเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับดอกเบี้ยอย่างเงี้ยเจ้าหนี้อย่างสมมติว่าเราไปให้เงินเป็นผู้ให้เงินกู้อย่างเงี้ยเราย่อมจะให้เงินเขายืมไปเพื่อจะได้รับประโยชน์แก่ดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากำหนดกันเอาไว้ว่าก็คือสงสัยซึ่งว่ามันเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดถ้าไม่มีเป็นข้อสงสัยเลยเราก็จะให้แค่ประโยชน์แก่ลูกหนี้แต่ถ้าเจ้าหนี้เนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้จะมาคืนก่อนเจ้าหนี้ก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยนะคะเจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถคืนได้แต่ต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้จะได้รับทั้งหมดด้วยอันนี้เราก็ต้องมาดูซิว่าให้ดูซิว่าถ้าไอ้ประโยชน์ที่การชำระหนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดนะคะแต่ถ้ามันไม่มีถ้ามันเป็นที่สงสัยปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ก่อนนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าการที่อย่างสมมติเมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างว่าให้เจ้าหนี้ให้ยืมเงินไปเพราะว่าเจ้าหนี้ต้องการดอกเบี้ยเนี่ยจะมาคืนก่อนไม่ได้ถ้าจะคืนก่อนต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดด้วยนะคะอันนี้เรามาดูกรณีหนึ่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วนะคะนี้เนี่ยอาจารย์จะบอกว่านักศึกษาเนี่ยเวลาทำโจทย์นะคะในข้อสอบถ้าเกิดว่ามันออกเรื่องของการไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์เป็นขั้นเป็นตอนอย่ากระโดดไปถึงคำตอบเลยนะคะเรามาดูก่อนว่าขั้นแรกเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดไปก็คือหนี้เป็นหนี้ประเภทไหนก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้เป็นยังไงนะคะอย่าเพิ่งถ้าโจทย์ถามว่าลูกหนี้ผิดนัดแล้วหรือยังลูกหนี้จะต้องเสียค่าสินใหม่ทดแทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งนะคะเรามาดูก่อนว่าในโจทย์เนี่ยเป็นหนี้ประเภทไหนกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยเป็นแบบไหนพอเรารู้แล้วว่าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหรือเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระเนี่ยเรามาดูกรณีที่2ว่าลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้เมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดนัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นความหมายตามที่คนทั่วไปเข้าใจว่าการผิดนัดเนี่ยจะมีแต่เฉพาะหนี้เงินแต่ว่าการผิดนัดเนี่ยชำระหนี้ในกรณีของเรื่องหนี้ของเราเนี่ยจะเป็นชำระหนี้ในทุกกรณีไม่ว่าวัตถุแห่งหนี้จะเป็นการกระทำการงดเว้นกระทำการหรือว่าเป็นการส่งมอบทรัพย์สินใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการผิดนัดจึงอาจจะเป็นเรื่องของหนี้เงินหรือหนี้อย่างอื่นก็ได้นะคะเว้นแต่ว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้เฉพาะว่าเป็นเรื่องหนี้เงินนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญที่จะดูว่าลูกหนี้ผิดนัดหรือยังตาม204วรรค1ก็สรุปได้ว่า1หนี้นั้นถึงกำหนดชำระแล้วหรือยังเราดูถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วเราก็ไปดูข้อ2ต่อ2เจ้าหนี้มีการเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้วหรือยังการเตือนก็คือการทวงถามนั่นเองนะคะจะนักศึกษาจะใช้คำว่าเตือนหรือทวงถามก็ได้นะคะแล้วก็3เมื่อเตือนเมื่อทวงถามแล้วเนี่ยลูกหนี้ยังไม่ยอมชำระหนี้นะคะนี้เรามาดูในรายละเอียดนะคะในรายละเอียดก็คือกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดแล้วเนี่ยเจ้าหนี้จะต้องนะคะก็เตือนลูกหนี้ก่อนนะคะแล้วก็มีกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่ต้องเตือนลูกหนี้เลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูแรก
กรณีที่เจ้าหนี้จะต้องลูกหนี้ผิดนัดเมื่อเจ้าหนี้ต้องเตือนก่อนก็คือหนี้แบบไหนบ้างก็คือหนี้ข้อที่1ก็คือหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้และไม่สามารถอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้ตามมาตรา203วรรค1นั่นเองนะคะกรณีที่2ที่ต้องเตือนก็คือหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถ

ต้องทวงถามลูกหนี้ก่อนนะคะถึงจะลูกหนี้ถึงถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ลูกหนี้ถึงจะผิดนัดจำไว้นะคะว่ากรณีที่ต้องเตือนก่อนมีกี่กรณีนะคะนี้เนี่ยกรณีอีกอันนึงก็คือกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนเลยไม่ต้องทวงถามเลยมีอะไรบ้างก็คือ1หนี้ที่กำหนดเวลาชำระหนี้เอาไว้ตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา204วรรค2นั่นเองนะคะก็บอกเอาไว้ชัดเจนเลยนะถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยก็คือไม่ต้องเตือนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรถึงไม่ต้องเตือนเพราะมีการกำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทินไว้เป็นการแน่นอนแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือหนี้ละเมิดนะคะหนี้ละเมิดก็คือไม่ต้องเตือนนะคะตามมาตรา206ก็บอกว่าในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้ได้ขึ้นชื่อว่าผิดนัดตั้งแต่เวลาที่ทำละเมิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยว่าผิดนัดมาตั้งแต่เวลาที่ทำละเมิดชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาวิเคราะห์อะไรต่อไปเพราะฉะนั้นการทำละเมิดก็อย่างเราก็ไปดูนะกฎหมายที่ว่าด้วยละเมิดนะคะตั้งแต่มาตรา420เป็นต้นไปนะคะกรณีที่ไม่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดก็คือมาตรา205นะคะก็บอกว่าตามมาตรา205เป็นข้อแก้ตัวของลูกหนี้ที่จะต่อสู้ว่าตัวเองยังไม่ผิดนัดโดยอ้างว่าเหตุที่ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถจะชำระหนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะถ้าข้ออ้างของลูกหนี้เป็นที่ยอมรับอย่าลืมนะคะว่าต้องเป็นที่ยอมรับของกฎหมายนะคะลูกหนี้ก็ยังไม่ผิดนัดแม้ว่าจะถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วหรือว่าเจ้าหนี้จะเตือนลูกหนี้แล้วก็ตามพฤติการอะไรบ้างที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะก็อาจจะมีเรื่องเหตุสุดวิสัยนะคะเหตุสุดวิสัยมาชำระหนี้ไม่ได้เพราะเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยคืออะไรก็คือเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8นั่นเองก็คือที่เหตุใดๆที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้นะคะก็ลองไปดูมาตรา8ดูนะคะก็คือสรุปได้ว่าลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้เกิดพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเช่นอุบัติเหตุแผ่นดินไหวอุทกภัยวาตภัยนะคะ3ก็คือลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะมันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา8นะคะแต่อย่างไรก็ดีไม่ใช่แค่เฉพาะเหตุสุดวิสัยนะคะมันก็จะเป็นกรณีอื่นที่ลูกหนี้อาจจะยกขึ้นมาเป็นข้อแก้ตัวหรือว่าเป็นข้ออ้างได้ว่าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดเพราะมีพฤติการอันใดอันหนึ่งที่ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบนะคะเช่นเหตุเกิดจากเหตุการณ์ภายนอกที่โทษลูกหนี้ไปได้นอกเหนืออำนาจลูกหนี้ที่จะป้องกันได้เช่นหนี้ที่ถูกศาลอายัดไว้แล้วหรือว่ากรณีที่3ก็คือเกิดเพราะความผิดของเจ้าหนี้เองนะคะเช่นเจ้าหนี้อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดหรือว่าเป็นกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องเสนอชำระหนี้ตอบแทนเมื่อตัวเองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ตอบแทนอย่างเงี้ยเป็นพฤติการที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบลูกหนี้จึงยังไม่ผิดนัดนะคะหรือเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนลูกหนี้ถึงจะชำระหนี้ถ้าเจ้าหนี้ยังไม่กระทำการนั้นเนี่ยลูกหนี้ก็ถือว่ายังไม่ผิดนัดนะคะอันนี้ก็ไปดูตามมาตรา209ก็คือสมมติว่านายหนึ่งกู้เงินนายสองเอาไว้โดยมอบแหวนเพชรไว้เป็นประกันการชำระหนี้เมื่อนายหนึ่งเสนอขอชำระหนี้เงินกู้นายสองก็นายสองก็จะต้องคืนแหวนเพชรให้นะคะแล้วก็ถ้านายสองบอกว่าให้นายหนึ่งเนี่ยชำระหนี้ก่อนแหวนเพชรจะคืนให้ภายหลังก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่นายสองยังไม่คืนแหวนเพชรก็ถือว่านายหนึ่งยังไม่ผิดนัดเพราะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลูกหนี้ถึงจะชำระหนี้นะคะอันนี้กรณีนี้ก็ไม่ถือว่าลูกหนี้ยังไม่ถือว่าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดนั่นเองนี่มาดูผลของการลูกหนี้ผิดนัดผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัดก็จะไปดูนะคะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา215นะคะหรือว่ากรณีที่2เจ้าหนี้จะบอกปัดไม่รับชำระหนี้และเรียกค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการชำระหนี้เป็นอันไร้ประโยชน์นะคะเพราะเหตุผิดนัดของเจ้าหนี้ตามมาตรา216นะคะอันนี้ก็ไปดูนะคะแล้วก็3การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยกรณีลูกหนี้ผิดนัดทำให้ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้คือมาตรา217 217เนี่ยไปดูนะคะว่า217พูดถึงชัดเลยว่าเป็นเรื่องของลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดขึ้นแต่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตัวเองผิดนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผิดนัดปุ๊บเราก็จะมาดู217
หตุผิดนัดที่ทำให้ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบตาม217มากขึ้นก็คือลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่

เกิดจากความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตัวเองผิดนัด 2. ความเสียหายที่เกิดการจากการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดนะคะอันนี้ก็จะไปดูรายละเอียด 2-7 นี่ก็สำคัญนะคะนักศึกษาต้องไปดูรายละเอียดนะคะพฤติการที่ทำให้พ้นวิสัยมีอะไรบ้างนะคะก็เราไปดูส่วนอีกกรณีนึงที่ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบคือรับผิดชอบดอกเบี้ยผิดนัดนะคะตามมาตรา224เมื่อผิดนัดปุ๊บลูกหนี้ก็จะต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยตามมาตรา224ซึ่งตอนนี้กฎหมายใหม่ก็ได้บัญญัติเอาไว้นะคะว่าตามมาตรา224ให้ไปดูมาตรา7ด้วยนะคะผิดนัดในกรณีนี้ก็คือผิดนัดในหนี้เงินนะคะถึงจะต้องเสียดอกเบี้ยหนี้อื่นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะกรณี224พูดถึงเฉพาะแต่หนี้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นอยู่ในอัตราร้อยละ5นะคะรวมแล้วเมื่อก่อนนี้จะเป็น 7.5 นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยรวมแล้วเป็น5นะคะ 5% นะคะในส่วนของวรรค2ก็ห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยนะคะ224วรรค2นะคะแล้วลูกนี้ต้องรับผิดชอบอะไรลูกนี้ต้องรับผิดชอบต่อค่าดอกเบี้ยในสินใหม่ทดแทนด้วยในระหว่างที่ตัวเองผิดนัดนะคะแล้วก็ในส่วนของการชำระหนี้โดยชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ไปดูตามมาตรา213ได้นะคะหรือว่าเรื่องของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยนะคะการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยแล้วก็ไปดูเรื่องของ219ด้วยนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่จะต้องดูก็คือหัวข้อเรื่องการชำระหนี้เมื่อสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องที่จะชำระหนี้ได้นะคะแล้วก็ไปดูเรื่องค่าเสียหายอย่างอื่นเมื่อสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้ชำระหนี้เราก็จะเดี๋ยวจะมีคำถามให้นักศึกษาลองดูซิว่าสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้เนี่ยมันมีกรณีใดบ้างนะคะแล้วก็การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยนะคะนักศึกษาก็จะต้องไปดูตามมาตรา217 218นะคะแล้วก็ในมาตราของมาตรา219ด้วยนะคะ219เนี่ยเป็นเรื่องของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยในระหว่างที่อันนี้เป็นเรื่องที่ลูกหนี้จะต้องหลุดพ้นอันนี้ก็มันจะต่างจาก217คือ219เนี่ยลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดแต่217เนี่ยลูกหนี้ผิดนัดแล้วนะคะมันจะมีผลทางกฎหมายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องดูความแตกต่างของมาตรา217กับมาตรา219ด้วยนะคะเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดให้ไปดูเองนะคะในเอกสารการสอนวันนี้เวลาจำกัดอาจารย์ก็ไม่สามารถจะพูดครอบคลุมถึงเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดได้นะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการตอบคำถามนะคะว่าลองดูซิว่าหลังจากฟังคำบรรยายแล้วเนี่ยเราสามารถจะตอบคำถามได้หรือไม่นะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวคำถามคำตอบของหน่วยที่9นะคะในเรื่องของการไม่ชำระหนี้นะคะเรามาดูซิข้อ1นะคะหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้กฎหมายเนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้เมื่อใดและลูกหนี้จะชำระหนี้ได้เมื่อใดลองนึกทบทวนไปดูสิคะลองเปิดดูมาตรา203นะคะ203วรรคแรกนะคะแนวคำตอบก็คือว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา203วรรค1นะคะหรือวรรคแรกนั่นเองนะคะบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นเนี่ยไม่ได้กำหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงก็ไม่ได้ไซเนี่ยนะคะท่านว่าเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพันและลูกหนี้เนี่ยจะต้องชำระหนี้ของตนได้โดยพันดุจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา203วรรคแรกเนี่ยก็จะวางหลักเอาไว้ว่ากรณีหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระและไม่มีพฤติการใดๆที่จะอนุมานได้ว่าถึงกำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อไรเนี่ยนะคะเจ้าหนี้ก็ย่อมที่จะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพันแล้วก็ลูกหนี้จะย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพันดุจกันนะคะนี่ก็คือมาตรา203วรรคแรกนะคะนี้เรามาดูมาตรา217บ้างเหตุผิดนัดที่ทำให้ลูกหนี้รับผิดชอบมากขึ้นตามมาตรา217เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคำตอบแนวคำตอบก็คือว่า217เนี่ยบอกว่าลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างเนี่ยนักศึกษาลองดูทีละถ้อยคำเลยลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดขึ้นแก่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตนผิดนัดนะคะทั้งจะต้องรับผิดชอบในการในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดนั้นด้วยเว้นแต่ความเสียหายนั้นเนี่ยแม้ว่าตนจะได้ชำระหนี้ทันเวลาทำกำหนดก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่ต้องมีเกิดขึ้นอยู่นั่นเองเนี่ยมันมีข้อยกเว้นไว้ด้วยนะคะในตอนท้ายของ217นักศึกษาดูข้อยกเว้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดระหว่างผิดนัดเนี่ยมีอะไรบ้างรับผิดชอบในความเสียหายในความประมาทเลินเล่อของตัวเอง
นะคะแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุเพราะว่าถ้าเป็นเหตุปกติแล้วถ้าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดเนี่ยแล้วการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเนี่ยลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการรับผิดแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ลูกหนี้ผิดนัดปุ๊บเนี่ยลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในถ้าเกิดการชำระหนี้นั้นเป็นพ้นวิสัยเพราะฉะนั้นจะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะการเป็นพ้นวิสัยก็คือเกิดเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นอย่าลืมไปดูไอ้นี่ด้วยนะคะ217วรรคแรกในตอนท้ายที่เป็นข้อยกเว้นว่าถึงแม้ว่าชำระหนี้ทันเวลาความเสียหายก็จะเกิดขึ้นอยู่นั่นเองนะคะก็จะคือไปดูซิว่ามันเป็นกรณีใดบ้างนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์อาจจะไม่ได้บรรยายไปครอบคลุมถึงตรงนั้นแต่ให้นักศึกษาไปดูตรงข้อยกเว้นนั้นด้วยเพราะว่ามันก็สำคัญอยู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะวันนี้ก็จบการบรรยายนะคะในหน่วยที่9นะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ให้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดเพราะว่าในบทในหน่วยที่9เนี่ยมีหลายช่วงหลายตอนที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงแต่มันมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะในวันนี้ก็จบการบรรยายของหน่วยที่9แต่เพียงเท่านี้นะคะ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกับการบรรยายในเรื่องที่9นะครับความผิดเกี่ยวกับศาสนาความสงบสุขการค้าการปลอมและการแปลงครับครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องที่9นะครับเราจะมีความผิดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนประกอบของเรื่องที่9นั้นอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเริ่มจากเรื่องแรกก่อนนะครับความผิดเกี่ยวกับศาสนานะครับแล้วก็ต่อด้วยความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนความผิดเกี่ยวกับการค้านะครับความผิดเกี่ยวกับเงินตราความผิดเกี่ยวกับดวงตราสแตมป์และตั๋วนะครับความผิดเกี่ยวกับเอกสารนะครับความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับและก็ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางครับนะฮะซึ่งในเรื่องที่9นั้นนะครับนะฮะก็มีสาระสำคัญนะครับที่นักศึกษาควรจะนะครับให้ความสนใจนะครับและก็ได้จดจำนำไปใช้อย่างถูกต้องนะครับโดยในส่วนแรกนั้นจะเป็นความผิดเกี่ยวกับศาสนาครับนะฮะในเรื่องของศาสนาศาสนานั้นเป็นเครื่องมือของการนับถือศรัทธาของผู้คนในสังคมนะฮะกฎหมายจึงมีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองเพื่อให้มีการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อความนับถือศรัทธาดังกล่าวนะครับทั้งในเรื่องของการกระทำที่เป็นการเหยียดหยามศาสนาการก่อให้เกิดความวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชนและแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบนะครับในเรื่องแรกนะครับในเรื่องของศาสนาที่เป็นส่วนสำคัญเลยในเรื่องความผิดเกี่ยวกับศาสนาเป็นการกระทำนะครับในลักษณะที่เป็นการเหยียดหยามศาสนาครับการกระทำที่เป็นการเหยียดหยามศาสนาคือการกระทำใดๆฮะการกระทำใดๆกฎหมายก็ไม่ได้จำกัดลักษณะของการกระทำไว้นะครับไม่จำต้องเป็นการทำลายหรือทำให้เสียหายฉะนั้นนะครับจึงเป็นการกระทำด้วยประการใดๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะฮะการถมน้ำลายใส่การใช้เท้าเนี่ยเท้าของเราเนี่ยนะฮะเหยียบนะครับปัสสาวะรถนะฮะหรือกรณีต่างๆอีกมากมายนะครับนะฮะซึ่งกระทำต่ออะไรครับกระทำแก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศา